0: ให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisen Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: เอาล่ะครับ
8: เด็กแคนไรส์พาขึ้นมาควบมาแล้วตะบึงมาจ่ายลูกนี้เอ้าชนล้มกันลงไปผู้ตัดสินว่ายังไงครับโอ้เดี๋ยวทางนี้ฟ้องว่าจะเอาจุดโทษจุดโทษครับเรียบร้อยครับโอ้โหเอาละครับมันใกล้เคียงมากนะครับเนี่ยครับ
9: ให้สัญลักษณ์ครับว่า VAR บอกว่าไม่ได้ให้จุดโทษครับ
8: ไม่มีใครเข้าเลยนะครับวิลล่าแล้วจ่ายมาตรงนี้สวยๆเลยปาดมาแล้วทับอินโอ้โหเรียบร้อยครับบัวโยซาก้าครับนี่แหละครับสิ่งที่อาร์เซนอลรอคอยครับไม่มีคนไปปิดตัวจ่ายบอลแล้วสุดท้ายครับเป็นการาฟิโอรี่ปาดมาบุกยศซาก้ายิงเข้าประตูไปครับอาร์เซนอลขึ้นนำ 1-0 ครับเซตด้านขวาฮาวัตไหลไหมยังครับดึงจังหวะไว้ก่อนฮาวัตยิงเลยลูกนี้เอ้าสองแตกเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็มาตามเก็บบอลไว้ได้ครับเปิดขึ้นมาครับและพุทธศิลป์เป่านวีดหมดเวลาครับเกมที่วิลล่าพาร์คครับอาร์เซนอลเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้1-0ครับ
10: เสื้อ
11: นี่ฮะท่านผู้ชมก็เป็นว่าแข่งไปทุกทีมละ2นัดมีทีมที่ชนะรวด2แมตช์อยู่4ทีม6แต้มเต็มแมนซิตี้ยังเป็นจ่าฝูงนะครับลูกได้เสียจริงๆก็เท่ากับอาร์เซนอลนี่แหละแล้วก็จะมีฮัลซิตี้นี่เหลือเชื่อน้องใหม่ที่ถล่มแมนยูมาในแมตช์แรก
10: ค่ะ
11: แปลว่าเขาของจริงนะ6แต้มเต็มแล้วก็มีนี่ฮะเชลซีเป็น4ทีมนะครับผลพรีเมียร์ลีกและท่านผู้ชมผมได้เสื้อมาจากลิเวอร์พูล FC Official Store และสโตร์ของลิเวอร์พูล FC เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมนี่เป็นเสื้อเทิร์ดคิด
10: ค่ะ
11: เสื้อแข่ง LFC Adidas 2026-2027เติร์ดเจอซี
10: ่รุ่นใหม่ล่าสุดค่ะ
11: เขาบอกว่ารวมมรดกความยิ่งใหญ่ของแอนฟิลด์เนี่ยมาไว้ในรายสกรีนรายสกรีนลิเวอร์เบิร์ด
10: ค่ะ
11: ผสานธงหมากรุกเดอะคอปเห็นไหมสำหรับท่านที่ยึดหลัก9ทีละแต้ม
10: ค่ะ
11: แสดงความเห็นตามปกติเลยณขณะนี้บอกตัวเองเนี่ยเจ็บน้อยหน่อยให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่า9ทีละแต้มเป็นเงื่อนไข9ทีละแต้ม
10: เป็นเงื่อนไข
11: จะเลือกข้อความที่โดนใจขึ้นมา5ท่าน
10: ค่ะแล้วก็รับเสื้อลิเวอร์พูลนี้นะคะซึ่งมีอยู่ที่ Liverpool FC Official Store ค่ะรวมถึง store.liverpoolfc.co.th นะคะ
11: อ้าว 5ท่านแสดงความเห็นตามปกติเลยเป็นยังไง
10: 9ทีละแต้มค่ะ
11: นั่นแหละว่าตัวเองนี่แหละท่านผู้ชมและเราว่ากันต่อไปเมื่อคืนที่ผ่านมาฮีโร่กับสู่บ้านเกิดหมายถึงทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกตั้งแต่หัววันเลยหลังจากที่ไปชนะเลิศชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เทียนจินที่จีนรอบเอาชนะเลิศเอาชนะญี่ปุ่นรอบชิงชนะเลิศเอาชนะจีน3-2เซตนี่เมื่อวานนี้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยที่สุวรรณภูมิไม่น่าเชื่อคนแน่นมากเลยที่ไปรอต้อนรับน้องๆรวมถึงผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนในความสำเร็จนี่เป็นบรรยากาศนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณสมพรใช้บางอย่างเป็นผู้ที่เข้าไปสวมกอดแสดงความยินดีกับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรรวมถึงหัวหน้าทีมนักกีฬาที่นั่นก็มีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก้องศักดิ์ยอดมณีไปประกาศผมได้ดูถ่ายทอดอยู่อาจจะต้องมีการอัดฉีดพิเศษมากกว่ากฎเกณฑ์ปกติผู้ว่าพูดแล้วนะ
10: ค่ะ
11: นี่นี่เป็นภาพบรรยากาศฮีโร่กลับบ้านเราคว้าตั๋วโอลิมปิกเป็นประเทศที่3สำหรับโอลิมปิกที่ LA ปี2028มีเวลาประมาณ2ปีที่จะเตรียมตัวก่อนจะไปโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์เป็น1ใน2 12ทีมสุดยอดของโลกก่อนหน้านี้ผมก็ยังเห็นกิฟวิลาวันอภิญญาพงศ์อดีตกัปตันชุด7เซียนบอกเคยคิดนะหรือจะต้องรอให้โอลิมปิกขยายทีมแบบบอลโลกอ่ะ
10: อืมค่ะ
11: จาก12ทีมเป็น24ทีมมั้ยเราถึงจะได้ไปโอลิมปิก
10: ค่ะ
11: บอลโลกนี่เขาขยายตอนนี้เนี่ยเท่าไหร่แล้วเนี่ย64ทีมไทยยังไม่ได้ไปเลยเอาเป็นว่าวอลเลย์บอลไม่ได้ขยาย
10: ค่ะ
11: 12ทีม
10: และเราได้ไปค่ะ
11: เราเป็น1ใน12สุดยอดทีมของโลกและไปในฐานะแชมป์เอเชีย
10: ใช่ค่ะ
11: ท่านผู้ชมจินตนาการนะว่าเอเชียเนี่ยเต้ยของเอเชียก็คือจีนกับญี่ปุ่นจีนกับญี่ปุ่นยังต้องไปลุ้นเลย
10: ใช่ค่ะ
11: กับอีก2รายการคือชิงแชมป์โลกปีหน้าเอา3อันดับที่ดีที่สุดแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอันดับโลกอีก3ทีมที่ดีที่สุดถ้าไม่นับทีมที่ได้ไปแล้วแล้วกลายเป็นว่าจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยยากนะครับเพราะ2รายการนั้นเนี่ยต้องไปเจอทีมระดับโลก
10: ค่ะ
11: บราซิลอะไรอย่างเงี้ย
10: ค่ะ
11: ซึ่งเขาจะไปอยู่ในกลุ่มนั้นนะฮะเห็นไอ้ข้างล่าง2อันมั้ย
10: เนี่ยๆค่ะ
11: จีนกับญี่ปุ่นนี่ไม่แน่นะครับ
10: เนี่ยก็คือเรื่องชิงแชมป์โลกเนี่ยค่ะปี2027ปีหน้าน่ะต้องไปอยู่กลุ่มนั้นนะคะ
11: ทำไมญี่ปุ่นถึงหลั่งน้ำตาในวันที่แพ้ทีมชาติไทยในรอบตัดเชือกหลั่งน้ำตากันเลยเพราะโอกาสญี่ปุ่นไม่ง่ายแล้วนะฮะหลังจากหลายครั้งที่ผ่านมาเป็นความรู้สึกในจิตใจของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลไทยว่าญี่ปุ่นครั้งหนึ่งลุ้นเราจะได้ไปโอลิมปิกญี่ปุ่นเสียเซตให้เซอร์เบียเราไม่ได้ไป
10: ค่ะ
11: เกิดข้อสงสัยญี่ปุ่นด้วยรวมถึงเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่าแข่งกับเราเกิดปัญหาและปรากฏว่าญี่ปุ่นไปเมื่อรอบตัดเชือกเนี่ยกลายเป็นว่าญี่ปุ่นหลั่งน้ำตาเป็นน้ำตาของคนที่ได้ไปมาตลอดแต่มาผิดหวังที่ไม่ได้ไปทีมไทยเราเนี่ยน้ำตาที่เราไม่ได้ไปมาตลอดซึ่งส่วนหนึ่งเพราะญี่ปุ่นแต่เราได้ไป
10: ในหนนี
11: ้และไปอย่างสมศักดิ์ศรีไม่ต้องไปลุ้นอีกแล้ว
10: ในฐานะแชมป์เอเชียค่ะ
11: นี่เห็นภาพไหมท่านผู้ชมและเราได้ไปชิงแชมป์โลกด้วย
10: ค่ะปีหน้าเราได้ตั๋วด้วย
11: อย่าให้มันไปเกิดดราม่านะในแมตช์ที่เกิดไทยจะต้องมีส่วนในการชี้ชะตาให้ญี่ปุ่นนะ อย่าให้ไปเกิดนะ
10: ค่ะ
11: นึกออกไหม
10: นึกออกค่ะ
11: เพราะมันมีความเจ็บปวดมาตั้งแต่อดีตเรื่องนี้มันเกิดดราม่าขึ้นมาด้วยเพราะ สตาฟซึ่งเป็นฝ่ายวิเคราะห์เกมชาวญี่ปุ่นเนี่ย
12: ทีมชาติไทย
11: เขาเคยทำให้กับทีมชาติญี่ปุ่นมาแล้วก็มาร่วมในสตาฟทีมชาติไทยปรากฏว่าเกิดดราม่าที่ญี่ปุ่นเจ้าตัวต้องโพสต์ข้อความชี้แจงเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมเป็นการชี้แจงว่าเป็นเพราะญี่ปุ่นเองไม่ต่อสัญญา
10: ค่ะโค้ชชาวญี่ปุ่นคนนี้ก็คือชินโยชิดะนะคะซึ่งทำงานด้านข้อมูลและการวิเคราะห์เกมค่ะเมื่อวานเนี่ยเจ้าตัวต้องโพสต์ Instagram ส่วนตัวชี้แจงนะคะบอกว่าขอให้ผมได้พูดบ้างเร็วๆนี้เนี่ยเห็นความคิดเห็นข้อความในโซเชียลมีเดียที่ระบุว่าผมออกจากทีมชาติญี่ปุ่นด้วยความตั้งใจและย้ายมาทีมชาติไทยผมได้รับข้อความใส่ร้ายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยอ้างอิงจากข้อมูลเท็จและการคาดเดามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผมต้องรับคำวิจารณ์และการใส่ร้ายที่เกิดจากความเข้าใจผิดเช่นนี
11: ้
10: ผมอยากชี้แจงเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดปี2025ผมทำงานเป็นนักวิเคราะห์และล่ามให้กับทีมชาติหญิงญี่ปุ
11: ่
10: นในขณะนั้นผมมีสัญญาจ้างระยะเวลาจำกัดหลังจากสัญญาหมดลงก็ไม่ได้มีการต่อสัญญาดังนั้นผมอยากจะชี้แจงก็คือผมไม่ได้เลือกที่จะออกจากทีมชาติญี่ปุ่นก็คือสัญญาหมดแล้วไม่ได้ต่อสัญญานั่นเองอะค่ะอย่างไรก็ตามเนื่องจากผมไม่ได้รับคำอธิบายที่เฉพาะเจาะจงผมจึงไม่สามารถบอกได้ว่าทำไมสัญญาของผมถึงไม่ได้รับการต่อสัญญาแล้วหลังจากนั้นพอสมาคมวอลเลย์บอลไทยกับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทราบสถานการณ์ของผมจึงติดต่อผมและให้โอกาสผมได้ร่วมงานกับทีมชาติไทย
11: เขาเขียนชี้แจงเป็นภาษาญี่ปุ่นเราแปลมากล่าวชัดๆอีกในหนึ่งก็คือไม่ใช่ว่าผมเลือกจะออกจากทีมชาติญี่ปุ่นและตัดสินใจย้ายมาทีมชาติไทย
10: แต่มันเป็นเพราะว่าสัญญาของผมกับทีมชาติญี่ปุ่นสิ้นสุดลงและสัญญาที่ตามมาไม่ได้รับการต่อสัญญาและจากนั้นผมก็ได้รับโอกาสใหม่จากทีมชาติไทยนี่คือข้อเท็จจริงที่ผมสามารถบอกคุณได
11: ้ผมไม่ได้มีความรู้สึกในแง่ลบต่อสมาคมวอลเลย์บอลญี่ปุ่นหรือทีมชาติญี่ปุ่นและปัจจุบันเมื่อผมมาเป็นโค้ชให้ทีมชาติไทยเมื่อเราเล่นกับญี่ปุ่น
10: ผมจะทำอย่างเต็มที่ในฐานะคู่แข่งเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศไทยจะชนะนี่คืองานของผมในตอนนี้และผมก็เชื่อว่ามันเป็นความรับผิดชอบของผมในฐานะมืออาชีพ
11: นี่ฮะท่านผู้ชมโพสต์นี้ของชินโยชิดะแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นได้ข่าวว่าเป็นคุณบีมใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
11: บีมพิชยากกรำ
10: ซึ่งเป็นแฟนสาวของโค้ชชินค่ะ
11: ว่าแล้ว
10: ค่ะก็มาเขียนให้กำลังใจนะคะน้องบีมบอกว่าคือเขียนเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยก็คือฉันรู้ว่าคุณผ่านมันมาได้ยากแค่ไหนและคุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของคุณคุณกำลังจะได้ไปโอลิมปิกแล้ว
11: อันนี้เป็นเกรดขณะที่ย้อนกลับมาเมื่อวานนี้เอาไปฟังเสียงบรรยากาศหน่อยก็แล้วกันท่านผู้ชมโค้ชออสเป็นคนถือถ้วยแชมป์เอเชีย2026ออกมาเจอเลยนี่ตามมาด้วยกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปาดเอาไปฟังเสียงดู
13: วันนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วก็เหลือเวลาประมาณ24เดือนนะครับประมาณ2ปีสมาคมก็โดยท่านนายกก็จะไปทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางการกีฬาประเทศไทยว่าเราจะเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพื่อที่จะทำทีมของเราให้ดีที่สุดนะครับในต้องขอกำลังใจจากแฟนๆทุกท่านอีกสักครั้งนะครับเพราะว่าอีก2ปีเนี่ยเราคงจะต้องสร้างนักกีฬาใหม่ขึ้นมาให้มากๆนะครับทุกตำแหน่งยังไงก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆที่จะเข้ามาทดแทนพี่ๆด้วยอาจจะแพ้เยอะอาจจะบาดเจ็บอะไรต่างเนี่ยก็จะล้มลุกคลุกคลานกันไปแต่ว่าก็คิดว่าในช่วง2028น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับทุกๆคนนะครับ เวลาจากนี้ไปไม่กี่วันก็คงต่างคนต่างไปปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ได้ให้พักก็ต้องไปแก้บนกันว่าฝนไปกันหลายจุดหลายที่นะครับก็ขอบคุณนักกีฬาทุกคนขอบคุณแฟนๆทุกท่านด้วยที่บนให้พวกเรานะครับบางใครที่บนอะไรไว้ก็ทำตามกันด้วยนะครับก็กราบขอบคุณแฟนๆทุกท่านอีกครั้งแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเรานะครับขอบคุณมากครับ
11: ระหว่างนี้2ปีสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยฟังคำสัญญาจากการกีฬาเมื่อวานว่าต้องเตรียมตัวแล้วต้องสมุนเต็มที่เลย2ปีเป็นเวลาซึ่งต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาต้องสนับสนุนอย่างไร ไปแล้วเนี่ยต้องทำให้ดีไง
10: ค่ะ
11: รวมถึงโค้ชออนก็บอกจากที่เป็นต้นไปถ้าเห็นล้มลุกคลุกคลานบ้างอย่ากดดันมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องหาคนเติมเข้ามาให้แข็งแรงที่สุดและช่วงที่เติมคนเนี่ยแปลว่าอาจจะต้องล้มลุกคลุกคลานเหมือนกับช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนหน้านี
10: ้
11: คงจะจำได้ชมพู่เมื่อวานนี้ไม่เหมือนชมพู่ที่เคยรู้จักเลยรู้สึกจะดีใจแบบชนิดที่แสดงออกแบบตื่นเต้นสุด
12: ๆก็จริงๆแล้วมันเป็นครั้งแรกของกีฬาประเภททีมหมายถึงว่านานมาแล้วเนาะอาจจะมีเคยมีฟุตบอลเนาะที่หนูจำไม่ผิดก็คือเป็นอาจจะเป็นรุ่นพ่อแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ก็คือเป็นกีฬาประเภททีมชนิดแรกนะคะที่ได้ไปโอลิมปิกที่คว้าตั๋วไปได้แล้วก็เป็นทีมที่สองที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะคะถามถึงความภาคภูมิใจก็คือภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่ณตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทยก็ว่าได้นั่นคือความภูมิใจของตัวหนูเองแล้วก็ของทุกคนในทีมทุกคนที่มีส่วนร่วมในทีมก็คืออันนี้คือความภาคภูมิใจของพวกเราค่ะจริงๆก็พูดตรงๆเลยตอบได้คำเดียวก็คือทีมเวิร์คค่ะทุกคนทำงานเป็นทีมทุกคนคือทีมเดียวกันค่ะขอขอบคุณมากๆแล้วก็ขอขอบคุณไปทางไกลนะคะสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็คนไทยที่อยู่ที่นี่แล้วก็คนไทยที่อยู่ทางบ้านนะคะยังก็ขอขอบพระคุณมากจริงๆค่ะขอขอบคุณสำหรับแรงเชียร์แรงใจกำลังใจที่ส่งมาให้เราตลอดแล้วคอยซัพพอร์ตตลอดนะคะหนูเห็นทุกคลิปแล้วหนูรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเหลือเกินค่ะกับการคว้าตั๋วไปโอลิมปิกครั้งนี้มันคือความสุขของคนไทยจริงๆคนนี้จริงๆวลีป้าเขียวคือคนนี
14: ้ก็ปีที่แล้วไปเล่นลีนะคะแล้วก็ได้มีการไปล่องเรือแล้วก็เจอป้าเขียวก็เลยขอบนไว้ว่าอยากให้แบบทีมไทยเนี่ยได้ไปโอลิมปิกค่ะ
12: ค่ะ
14: ป้าเขียวรักเรา
12: ป้าเขียวก็คือเทพีเสรีภาพที่นิวยอร์กนะคะไปมาก็เลยกับพี่หวานก็เลยขอไว้ค
11: ่
12: ะ
11: อ๋อนี่ฮะท่านผู้ชมป้าเขียวที่พูดถึงคือเทพีสันติภาพเทพีเสรีภาพ
10: เสรีภาพค่ะ
11: ที่สหรัฐ
10: ค่ะ
11: ลักษณะก็คือแป้นเนี่ยปิยุทธแป้นน้อยหรือประวันเธอบอกว่าปีที่แล้วไปเล่นในลีกสหรัฐไปล่องเรือไปเจอป้าเขียวคือเทพีเสรีภาพก็เลยบ่นนี่ถึงขนาดบนข้ามชาติเลยนะ
10: ค่ะ
11: บนกับป้าเขียวก็คือเทพีเสรีภาพเอาไว้เนี่ย
10: ค่ะ
11: ว่าขอให้จะมาเล่นโอลิมปิกเกม2028นี
10: ่แล้วก็ได้มาจริงๆค่ะ
11: นึกดูเถอะนักเวทบอลของเราเนี่ยสืบทอดมาตั้งแต่7เซียนแล้วมีความเชื่อเรื่องสายหมู
10: ค่ะ
11: จะให้ย้อนไหมยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ย
10: หมูอะไรบ้างอะเหรอคะ
11: ขนาดเรื่องการแต่งกายเนี่ยยังหมูเลยผมไม่อยากจะย้อนนะ
10: ค่ะ
11: นี่สืบทอดมาถึงขนาดไปเจอเทพีเสรีภาพ
10: ก็ขอพรไว้เรียกป้าเขียวค่ะ
11: มีคนอื่นๆมีเสียงบ้างไหมเอาเป็นเกรดอ่ะยกตัวอย่างเช่นออมสินสศิภาพรคนนี้เนี่ยตบในแมตช์โอ้โหแล้วก็จะมีเพียวอัชราพรเมื่อวานนี้ก็มาคุยนอกจอโดยบังเอิญกับพี่หรือจะเป็นบุ๋มบิ๋มชัชชุออนนี่บุ๋มบิ๋มนี่บอกว่าขอโฟกัสต่อที่เอเชียนเกมนะ
15: โหตกใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนค่ะที่มาต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นกันเลยทีเดียวก็เยอะมาก
16: ๆครับหลังจากนี้ครับเราเตรียมตัววางแผนอะไรยังไงครับโปรแกรมต่อไปครับ
15: ก็โปรแกรมต่อไปก็คือจะเตรียมร่างกายให้พร้อมค่ะแล้วก็ไปล่าเหรียญเอเชียนเกมต่อค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าแฟนๆอ่ะยังอยู่ข้างๆพวกเราตลอดก็ขอบคุณมากๆค่ะ
17: แล้วก็การที่แบบเราจะไปสู้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องช่วยกันค่ะแบบอดทนยังไงแบบคือเราคุยกันว่าวันนี้เราจะเป็นแชมป์ก็คือทำได
18: ้บางคนบอกว่าอันดับคุณแค่ตัวเลข
17: ไม่แคร์ค่ะได้ไปโอลิมปิกเหมือนเราได้ไปครั้งแรกเนาะคิดว่ามันหนูคิดว่าจะต้องบูมแบบหนักกว่าเดิมอ่ะหนูไม่รู้ว่าจะพูดประโยชน์ไหนว่าพูดไม่ถูกเหมือนกันค่ะแต่ว่าคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรคะทีมชาติไทยของเราแบบต้องบูมกว่าเดิมแน่นอนค่ะก็พวกเราทำได้แล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณกำลังใจที่ทุกคนส่งมาให้ค่ะพวกเรารับรู้ค่ะแล้วก็คอยเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราอย่างนี้ตลอดไปเลยนะคะขอบคุณค่ะ
19: ค่ะก็ดีใจค่ะที่แฟนๆให้ความสำคัญแล้วก็มาร่วมยินดีกับเราค่ะเพราะว่าหนูก็มองว่ามีพี่ๆหลายคนค่ะที่คอยส่งกำลังใจให้เราจริงๆแล้วก็ติดตามพวกเรามาตั้งแต่รุ่นเต็ดเซียนสมัยก่อนตั้งแต่พวกรุ่นพี่กิฟพี่น้องเลยจนถึงปัจจุบันที่เราสามารถทำได้แล้วทุกคนก็มาเป็นกำลังใจมาแสดงความแบบเขาเรียกว่ามาดีใจกับเราเดี๋ยวนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะก็ ามันเกินฝันค่ะก็จังหวะที่เราทำได้แล้วจริงๆมันรู้สึกแบบอ๋อนี่เราทำได้แล้วจริงๆหรอมันเกินฝันจริงๆค่ะก็เราทำได้แล้วจริงๆค่ะค่ะก็ในวันนี้พวกเราทำได้แล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็เชื่อมั่นเคียงข้างพวกเรามาค่ะถึงเขาเรียกว่าระยะทางการเดินทางของเรามันจะไม่ราบรื่นแต่ว่าวันนี้เราได้ไปโอลิมปิกแล้วค่ะ
11: นี่เพียวเนี่ยบอกเลยเมื่อวานนี้ว่าเมื่อก่อนเคยคิดนะเพียวในยุคเปลี่ยนผ่าน
10: ใช่ค่ะ
11: เช่นเดียวกับชมพู่พรพันธ์กับตันทีมเนี่ยเมื่อก่อนเคยคิดว่าเราอาจจะไม่คู่ควรกับโอลิมปิกไหมโอลิมปิกเป็นรายการเดียวที่วอลเลย์บอลหญิงไทยตั้งแต่ยุคเจ็ดเชนต่อเนื่องมาเราแสดงแสนยานุภาพของหญิงไทยไปได้ทุกรายการในโลกเนชั่นลีกก็อยู่ในดิวิชั่นสูงสุดรายการชิงแชมป์โลกเราก็ไปรายการเอเชียเราก็เคยเป็นแชมป์เอเชียรายการเดียวเท่านั้นที่เราไม่เคยไปคือโอลิมปิกนี่ไงเธอบอกว่าเคยคิดนะว่าเอ๊ะหรือเราจะไม่คู่ควรแต่วันนี้มันเป็นของเรารู้สึกได้ตั้งแต่แข่งกับญี่ปุ่นแล้วว่ามันเป็นของเราทั้งหลายทั้งปวงนี้ท่านผู้ชมพูดถึงทีมกีฬาประเภททีมที่ได้เคยไปโอลิมปิกรอบสุดท้ายเนี่ยโอลิมปิกท่านผู้ชมจริงๆนี่คือกีฬาประเภททีมที่สอง
10: ค่ะ
11: แต่เป็นทีมหญิงทีมแรก
10: ค่ะ
11: ทีมที่เคยไปคือฟุตบอลชายเคยไปร่วมโอลิมปิก1956 70ปีก่อนที่เมลเบิร์นออสเตรเลีย
10: ปี2499ค่ะ
11: เป็นครั้งแรกที่เราโอลิมปิกครั้งนั้นเนี่ยเป็นการแข่งขันแบบน็อกเอาท์รอบแรกทีมชาติไทยจับสลากพบกับมหาอำนาจลูกหนังอังกฤษแพ้ไป 9-0 ตกรอบแรก
10: ค่ะ
11: ครั้งแรกต่อมาเนี่ยเป็นการแข่งขันโอลิมปิก2000โอลิมปิก1968ที่เม็กซิโกซิตี
10: ้ปี2511ค่ะ
11: เป็นครั้งที่2ที่เราเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโอลิมปิก
10: ค่ะ
11: นี่ท่านผู้ชมผลการแข่งขันมีไหมเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนี่นัดแรกเราพบกับไบเกเรียเราแพ้ไป0-7นัดที่2พบกับกัวเตมาลาเราแพ้ไป1-4แต่ถึงนั้นบอลโลกบอลโอลิมปิกอุดมศิลป์สอนบุตรนาคยิงประตูแรกให้ไทยในโอลิมปิกขณะที่เราก็สร้างสถิติในแมตช์นี้ก็คือชัดชัยผลแพทย์โดนใบแดงแรกของไทยอาจารย์ชัดชัยนัดที่3ก็พบกับเช็กโกสโลวาเกียสมัยนั้นจะเป็นเช็กโกสโลวาเกียไทยแพ้ไป0-8นี
10: ่ค่ะ
11: เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าก้องศักดิ์หรือรัฐบาลอาจจากนี้ต้องเตรียมความพร้อมเลยอะไรเนี่ยไปในรอบสุดท้ายโอลิมปิก
10: ค่ะ
11: ต้องเล่นให้ดี
10: อืมใช่ค่ะ
11: ได้ไปแล้วต้องเล่นให้ดี
10: ค่ะ
11: นี่ขอแทรกเก็บสักนิดหน่อยแรงบันดาลใจมีคนถามกันเยอะเลยสำหรับออมสินศศิภาพรจันทวิสุทธ์แมตช์ที่เจอกับจีนโกรธอะไรกับพื้นหรือกดอะไรกับคู่แข่ง
10: ค่ะ
11: ตบแรงเหลือเกินจังหวะนึงเนี่ยทุบพื้นระบายอารมณ
10: ์โอ้บอกทำไมทุบแรงขนาดนั้น
11: ทุบพื้นแตกแล้วนะ
10: ค่ะทุบพื้นแตกเลย
11: เมื่อวานนี้มีคำเฉลยบอกไม่รู้นะแต่ก่อนหน้าโดนตรวจโดป
10: โดนตรวจโดปตรวจสารกระตุ้นสารต้องห้ามแต่ว่าตรวจผ่านค่ะ
11: แต่มันต้องไปกักตัวไงเวลาเขาสุ่มตรวจโดปอ่ะท่านผู้ชมทั้งหลายทั้งปวงดูกันต่อเนื่องไปข่าวแห่งความยินดีปรีดาเมื่อวานนี้ขอเครดิตอีกนึงเมื่อวานนี้ก็เล่าไปเรื่องฝังคุณ
10: ค่ะ
11: ฝังคุณเป็นภรรยาของ
10: โค้ชออส
11: โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรไปพบรักกัน
10: อ
11: ่ะสมัยหนึ่งนะ
10: ค่ะ
11: เป็นโค้ชทีมชาติไทยนะ
10: ค่ะ
11: โค้ชออสเดือนนึงต้องบินไปจีนไม่ได้บอกใครหรอก
10: ค่ะ
11: ก็ไปใกล้ชิดสนิทกับครอบครัวของฝังคุณมากินข้งกินข้าวด้วยกันฝังคุณนี่คือตำนานของนักวอลเลย์บอลของจีนเป็นเหรียญทองโอลิมปิกนะฮะ
10: ค่ะ
11: และเธอได้เซตเตอร์หรือมือเซตยอดเยี่ยมแบบเดียวกับชมพู่เนี่ยท่านผู้ชมแต่เธอโอลิมปิก หรียญทองฝังคุณเห็นเด็กคนนั้นไหม
10: นี่ค่ะลูกชาย
11: ทายาทท
10: ายาทของโค้ชออสกับฝังคุณนะคะชื่อน้องช้าง
11: น้องช้าง
10: น้องช้าง
11: ฝังคุณ

0: ที่ผมย้ำเนี่ย
1: คือเธอมาดูด้านความแข็งแกร่งแล้วก็ด้านเทคนิคของทีมอะค่ะ
0: เธอเป็นอดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติจีนที่คว้าเหรียญทองวอลเลย์บอลในกีฬาโอลิมปิก2004ที่เอเธนส
1: ์แล้วได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP
0: และรางวัล
1: มือเซตยอดเยี่ยมในรายการนั้นนะคะ
0: ฝังคุณแต่งงานกับโค้ชออสเมื่อปี57
1: แล้วก็มีลูกชายด้วยกัน
0: นี่ฮะท่านผู้ชมคุณสมพรใช้บางอย่างท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเล่าว่าเฝิงคุณเนี่ย
1: เข้ามาในช่วงปี2024ค่ะ
0: สมาคม
1: ตั้งใจให้เฝิงคุณเนี่ยมาติวมือเซตหน้าใหม่ค่ะ
0: ตอนนั้นก็มีเซราแอนโคมามือเซตดาวรุ่งทีมชาติไทยวัย17ปีแล้วต่อมาก็มานุกนิกนัทธนิชาใจแสนซึ่งอยู่ในทีมนี้ด้วยตำแหน่งตัวเซตหรือเซตเตอร์เช่นเดียวกันฝังคุณเนี่ยก็เหมือนผู้ช่วยโค้ชออสนะท่านนายกบอก
1: สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกทีมค่ะโดยเฉพาะชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตกับตันทีมเนี่ยได้ความรู้ไปเยอะแล้วชมพู่ก็ได้ประสบการณ์จากลีกสหรัฐค่ะก็เลยยกระดับตัวเองได้มากขึ้นไปอีกแมตช์นี้ชมพู่จึงได้เป็น MVP
0: ฝังคุณคือเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก
1: ค่ะ
0: ที่เอเธนส์2004และรายการนั้นเธอคว้า MVP และคว้ามือเซตยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับชมพู่พรพันธ์เกิดป่าซึ่งคว้า MVP ชิงแชมป์เอเชียและคว้ามือเซตยอดเยี่ยมมีภาพซึ่งท่านผู้ชมหลังพิธีมอบเหรียญฝังคุณเข้าไปคุยกับชมพู่แล้วก็มีหลายเหตุการณ์ซึ่งเราจะเห็นว่าเซตเตอร์ระดับโลกเขาคุยกันหลังเกมนี่เห็นไหมก็หมายถึงฝังคุณและชมพู่ภาพที่เราเห็นฝังคุณถ่ายภาพนิ่งเห็นไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โค้ชออสและมีเด็กชายโตแล้วนะ
1: น้องช้างค่ะเป็นลูกชายนี
0: ่มีหน้าโค้ชออสก็พูดว่าเนี่ยกลับมาเดี๋ยวต้องแยกย้ายไปแก้บนให้หมดนะ ใครไปแก้บนเอาไว้ไม่รู้รวมเจ้าตัวน้อยนี่หรือเปล่าเนี่ย
1: เพราะว่านี่น้องช้างเนี่ยได้ตำแหน่งหัวหน้าสายมูของทีมเลยนะคะมันมีภาพที่น้องช้างจัดเต็มด้วยการเขียนยันขนาดใหญ่ที่ต้นแขนของตัวเองค่ะก่อนเกมรอบรองชนะเลิศที่ไทยจะต้องเจอกับญี่ปุ่นนะคะคือยันเนี่ยมันไม่ใช่สัญลักษณ์เล็กๆมันใหญ่มากคุณผู้ชมเห็นไหมที่ต้นแขนของน้องและตรงกลางมันมีคำว่าชนะค่ะแน่แน
0: ่มั่งมีสีสุขอันนี้พื้นๆตรงกลางนั่นน่ะ
1: ชนะค่ะนอกจากนี้ภารกิจสายมูของน้องช้างก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศกับเจ้าภาพจีนมีอีกหนึ่งคลิปที่แชร์กันอย่างกว้างขวางน้องช้างยกมือสวดมนต์ค่ะและในมือเนี่ยถือสร้อยพระเอาไว้ด้วยนะคะ
0: ท่านผู้ชม
1: สวดเสร็จสวดเสร็จเอาแขวนคอค่ะ
0: นั่นไม่น่าเชื่อไหมคาร์ทายนายกรัฐมนตรีอนุทินเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าอินกับวอลเลย์บอลมากตอบคำถามนักข่าวตั้งแต่เช้าเลยบอกดีใจขนแขนสแตนด์อัพเลยนะ
2: ท่านนายกคะเมื่อวานวอลเลย์บอลได้แชมป์เอเชีย
3: ดีใจผมดีใจมากที่ได้เห็นน้องๆแบบเขาร้องเพลงชาติไทยของเราที่สำคัญคือเนี่ยความรู้สึกเนี่ยผมมันบรรยายไม่ถูกเวลาเราไปได้ยินเพลงชาติของเราที่ได้รับการบรรเลงนะครับด้วยเกียรติยศเนี่ยมันรู้สึกเขาเรียกเวลาผมไปเยือนต่างประเทศได้ยินเสียงนี่เราก็จะรู้สึกฮึกเหิมนะแต่ก็กลุ่มก็แค่ไปก็ไม่เกิน50คนแต่นี่โอ้โหเมื่อวานน้องๆนี่เขาเรียกนำความสุขมาให้คนไทยทั้ง70กว่าล้านคนทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวนี่อันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็ยินดีมากๆแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนได้เห็นถึงความศักยภาพต่างๆของประเทศไทยประเทศไทยเราไม่ได้อยู่นอกสายตาไม่ได้เป็นประเทศที่ไม่มีศักยภาพนะครับนี่ก็เป็นอีกบทนึงซึ่งมันจะเป็นต้องให้รัฐบาลไปผลักดันประเทศไทยอย่างเดียวน้องๆเหล่านี้ก็ยังสามารถสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยได้ไปโอลิมปิกนี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นความใฝ่ฝันของ ทุกๆ

0: คนทุกๆฝ่ายและรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่จะต้องทำทุกวิถีทางในการส่งเสริมให้คนที่มีความสามารถนะครับโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยได้ไปถึงจุดใฝ่ฝันของเขาอย่างเต็มที่นะครับผมอย่างนี้ผมยิ่งสบายใจใหญ่ผมก็สุดซอยละนะโอเค
1: ต้องอ
0: ั
1: ดฉีดอะไรเพิ่มเติม
0: กับนักก็สุดซอยไปว่าอะไรอ่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: เดี๋ยวดูครับว่าสุดซอยคนนายกเท่าไหร
4: ่ค่ะ
3: สุดซอยแปลว่าอะไรใช้โอกาสนี้แล้วได้ภาพรวมถึงพรีเมียร์ลีกเนี่ย
4: ขอบคุณแจ๊สนะคะเจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์ค่ะ
3: ท่านผู้ชมพรีเมียร์ลีกด้วยนะขนาดที่นายกเมื่อวานนี้เห็นได้เลยตั้งแต่เช้าขนแขนสแตนด์อัพตลอดทั้งวันบางจุดนี่ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยช่วงบ่ายที่สงขลาเป็นสักขีพยานในการลงนามก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและเชื่อมก่อนลันตาเนี่ย
4: นี่ท่านน่าทำท่าตีวอลเลย์บอลอะค่ะ
3: นี
5: ่โอเค
3: คงรู้สึกว่าตัวเองเป็นออมสินอะ
4: โอ้
3: นี่เห็นไหม
4: ตีวอลเลย์นี่
3: ตบด้วยตบ
4: ตบค่ะ
3: ยังมีอีกต่อมาไปไหนล่ะเนี่ยช่วงรับฟังความเห็นพบปะนักศึกษาราชมงคลศรีวิชัยที่ภาคใต้อ่ะแน่ไหมตกข้ามไปงานลงบันไดเลื่อนเอาอีก
6: ไม่จบ
3: และเราจะเบรกนะครับท่านผู้ชมเอาเพลงน่ารักของเรื่องเล่าเช้านี้ประกอบภาพหวานใจสักหน่อยมันเป็นประเพณีเมื่อวานนี้ได้ข่าวหวานใจมารับอุ้ยมารับมากมายที่สวนภูมิเราจะปิดท้ายกันแล้วกันและช่วงหน้ากลับมาเข้มข้นกับเรื่องเล่าเช้านี้คู่เดียวครับ
7: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
11: ์ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่นออโต้แบ็กมีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
12: อ้าวสายต่อไป
13: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
12: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
14: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
15: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิค ชิงเต่าและเยียนไทย6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
2: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
5: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
7: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดย
6: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
16: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
17: เหงื่อออก

0: จ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755
1: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดยจบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
4: 7นาฬิกา38นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับกับงานB Quick Expo 2026
5: งานลดราคาสินค้ายานยนต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ยี่ห้อชั้นนำ
4: แบตเตอรี่
5: โช๊คอัพผ้าเบรกน้ำมันเครื่องล้อแม็กหรือระบบแอร์ค่ะ
4: ขนมาลดราคาแบบจัดหนักจัดเต็มไม่มีกั๊ก
5: จัดปีละครั้งเท่านั้นนะคะปีนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่1ก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ที่ B Quick ทุกสาขาทั่วประเทศ
4: จัดเต็มนะครับท่านผู้ชม 1-6 กันยายนทุกสาขาทั่วประเทศของ B Quickนอกจากจะพบกับขบวนสินค้ายานยนต์ราคาพิเศษแล้ว
5: ในงานยังมีโปรโมชั่นพิเศษที่ไม่ควรพลาดเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะคะ
4: อาทิเช่น
5: ยางรถยนต์ยี่ห้อชั้นนำและสินค้าอื่นๆลดสูงสุด 50%
4: ชุดน้ำมันเครื่องเกรด 10,000 กิโลพร้อมไส้กรองเริ่มต้นแค่ชุดละ
5: 690บาทค่ะ
4: และพิเศษ
5: ใครที่เป็นสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7%
4: ผ่อน 0% ต้องมีนะ
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนานสูงสุด10เดือนค่ะเฉพาะบัตรที่ร่วมรายการเมื่อมียอดซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
4: กิจกรรมงานนี
5: ้ B Quick Expo 2026มีแค่6วันเท่านั้นนะคะก็คือเริ่มวันนี้1กันยายนไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ที่ B Quick ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะใครใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นได้เลยเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ 8:00 ถึง 3:00
4: ถามรายละเอียดได้เลยนะก่อนที่จะไปเนี่ย
5: ที่ B Quick Contact Center ค่ะโทร1153นะคะ
4: อ
5: ้
4: าวเชิญชวนท่านผู้ชมงานสำคัญขนกันมาจัดหนักจัดเต็มเลยลดราคากันขนาดใหญ่แล้วก็มาว่ากันต่อประเด็นอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยท่านผู้ชมของเรายังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อเรียกร้องให้ปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตอันเนื่องมาจากข้อจำกัดที่ทำให้รถยนต์นำเข้าเนี่ยเกิดความได้เปรียบโดยเฉพาะรถยนต์นำเข้าจากจีนซึ่งได้สิทธิพิเศษอันเนื่องมาจากเป็น FTA รวมถึงการสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ที่ประกอบในประเทศอาจจะเป็นรถสันดาปหรือรถที่เป็นรถ EV แม้กระทั่งรถไฮบริดที่ประกอบในประเทศจริงๆใช้ส่วนในประเทศมากๆไม่เฉพาะแค่การเอาอุปกรณ์หลักเข้ามาใช้เชื่อมสายไฟใส่กาวในประเทศไทยยังไม่มีความคืบหน้าแต่เวียดนามก่อนหน้านี้โตโยต้าได้รับคำเชื้อเชิญจากอินโดนีเซียให้ไปลงทุนสร้างฐานการผลิตในอินโดนีเซียอยากได้อะไรบอกรัฐมนตรีคลังอินโดนีเซียประกาศคงจะจำได้ล่าสุดสื่อเวียดนามรายงานว่าบริษัทโตโยต้ามอเตอร์เวียดนามอนุมัติโครงการลงทุนของโตโยต้าในเวียดนาม283ล้านดอลลาร์สหรัฐคือเกือบหมื่นล้าน
5: 9,381 ล้านบาทไทยค่ะ
4: เพื่อขยายการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต
5: ์รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้า
4: โดยมีกำลังการผลิต
5: ประมาณ 52,000 คันต่อปีค่ะ
4: ในพื้นที่
5: จังหวัดฟู่โถทางตะวันตกของกรุงฮานอยในเวียดนามเหนือ
4: นั่นแปลว่าโตโยต้าเพิ่มการลงทุนในเวียดนามเกือบหมื่นล้านบริษัทได้รับมติแก้ไขนโยบายการลงทุนของคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฟูโถและใบรับรองการจดทะเบียนการลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแปลว่าเขาต้องมีการตอบสนองบางอย่างเพื่อตอบรับโตโยต้าที่จะไปลงทุนโตโยต้าเวียดนาม
5: จะดำเนินโครงการครอบคลุมการประกอบแล้วก็การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ต่างๆ
4: พร้อม
5: บริการรับประกันและซ่อมแซมรถยนต
4: ์รวมถึง
5: การนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปค่ะ
4: นี่ฮะท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าด้วย การปรับปรุงสายการผลิตให้ทันสมัยคาดว่าจะช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันของโตโยต้าเวียดนาม
5: และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
4: รายงานระบุว่าโตโยต้าเวียดนามวางแผนจะเริ่มก่อสร้างโรงงานพ่นสีและโรงงานปั๊มขึ้นรูปรถยนต
5: ์ในเดือนพฤษภาคมปีหน้าค่ะ
4: โรงงานเหล่านี้
5: จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบอัตโนมัติที่มากขึ้นเพิ่มกำลังการผลิตควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
4: คาบโรงงานทั้ง2แห่งที่ว่านี้เนี่ย
5: จะเริ่มดำเนินการในปี2572ค่ะ
4: และจะเป็นรากฐาน
5: สำหรับการผลิตรถยนต์แบบประกอบชิ้นส่วนรุ่นใหม่ในเวียดนาม
4: CKD รายงานระบุว่าผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นมองว่าโครงการนี้เป็นก้าวสำคัญ
5: ในแผนการเตรียมการผลิตรถยนต์ CKD รุ่นใหม่ในเวียดนาม
4: รวมถึง
5: รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้าซึ่งการขยายการผลิตนี้ยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของโตโยต้าในการลงทุนและพัฒนาในเวียดนามในระยะยาว
4: โครงการนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่โตโยต้าเวียดนามระบุว่าจะสร้างงานส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มรายได้ทางภาษีกับรัฐบาลเวียดนามขณะเดียวกันก็จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์การผลิตยานยนต์ในภาคเหนือของเวียดนามนี่ฮะท่านผู้ชมเป็นอันว่าคำถามที่เกิดขึ้นทันทีทำไมไม่มาทำที่นี่เราเป็นฐานการผลิตใหญ่ของโตโยต้ามาก่อนแล้วก็ยังเป็นอยู่แต่นี่ไปขยายการลงทุนในเวียดนามเกือบหมื่นล้านและในจำนวนนี้คือผลิตรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะที่สำคัญโรงงานพ่นสีและโรงงานปั๊มขึ้นรูปอย่างที่บอกไปอันนี้ย่อมเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องติดตามกันเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับคาดว่าผลิตได้ปีละ 52,000 คันปัจจุบันในประเทศไทยก็ยังไม่มีความคืบหน้านะฮะเกี่ยวกับการจีบกลับอะไรที่ว่านี
5: ้
4: แน่นอนทางสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยเมื่อสุดสัปดาห์ยืนยันว่าโตโยต้ายังไม่ย้ายฐานไปอินโดนีเซียหรอกก็รอมาตรการของรัฐบาลอยู่ว่าจะเอายังไงแต่ล่าสุดเพิ่มการลงทุนแล้วในเวียดนามและเกี่ยวกับการขยายเทคโนโลยีด้วยนะ7:44 นเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
1: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดยจบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
7: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
10: ฝุ่น PM 2.5 โลกร้อนภัยแล้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศล้วนมีผลกระทบต่อทุกคนทั้งสภาพความเป็นอยู่สุขภาพกายใจคุณภาพชีวิตกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารการเกษตรและสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติสหประชาชาติให้การรับรองว่าสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดดีต่อสุขภาพและยั่งยืนคือสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และยืนยันว่ารัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิในสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นจริงวันนี้เราทุกคนจึงต้องร่วมกันดูแลอนุรักษ์เฝ้าระวัง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนทุกรุ่นทุกวัยเพราะการได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีคือสิทธิมนุษยชนหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสม.สายด่วน1377
11: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธ สุทัศนจินดาพิชยทัญจันพุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: ให้วงเล็บว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจนะครับผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเสื้อนี้สนับสนุนโดย
2: All New Mitsubishi Exos HEV ค่ะ
1: และเราว่ากันต่อไปรัฐมนตรีสัญจรจะประชุมกันในวันนี้ที่จังหวัดสงขลาไฮไลท์ก็จะมีหลายเรื่องคือไปสัญจรเนี่ยก็จะเอาโครงการไปลงในพื้นที
2: ่
1: เบรกแรกเราพูดไปแล้วเรื่องภาคใต้ความมั่นคงซึ่งขณะนี้เมื่อคืนก็ยังป่วนอยู่เลยที่ปัตตานีขณะที่ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจอันนี้เป็นอีกหัวข้อหนึ่งรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้นี่ต้องยอมรับว่าซ้ำซากเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปีที่แล้วที่หาดใหญ่ภาพนี้นายกรัฐมนตรีลงนามเอกสารที่จะเตรียมเข้าคณะรัฐมนตรีเมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างไปร่วมงานเลี้ยงรับรองข้อที่น่าสนใจเนี่ยปภ.เนี่ยเขาเสนอร่วมกับกระทรวงการคลังและคปภ.สำนักงานข้าราชการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยและสมาคมประกันวินาศภัยเข้าครั้งตีเรื่องโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อจัดทำความคุ้มครองพื้นฐานประชาชนประมาณ20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเสนอวงเงินก็ประมาณ10,000ล้านรัฐบาลเอางบประมาณเนี่ยไปจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนให้ครอบคลุมความเสี่ยงจากภัยพิบัติแต่เปลี่ยนให้เอากลไกบริษัทประกันภัยเข้ามาบริหารจัดการและรัฐบาลจ่ายค่าสินไหมและขออภัยรัฐบาลจ่ายค่าเบี้ยประกันและบริษัทประกันเนี่ยจ่ายค่าสินไหมค่าเยียวยาแทนภาครัฐอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่การเปลี่ยนโครงสร้างการเยียวยาจ่ายค่าสินไหมแนวทางระบุนะครับว่าเป้าหมายปรับระบบการเยียวยาจากเดิมเมื่อเกิดภัยพิบัติ
2: รัฐเนี่ยจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนค่ะ
1: ที่ผ่านมาข่าวระบุว่าใช้เงินเฉลี่ยสูงถึงปีละ
2: 30,000 ล้านบาทต่อปีค่ะ
1: เปลี่ยนมาเป็นวิธีการซื้อประกันภัยเอกชนไว้ล่วงหน้า
2: เพื่อจำกัดภาระงบประมาณแล้วก็ทำให้ประชาชนได้รับการชดเชยเร็วขึ้น
1: ก็ใช้วงเงิน10,000ล้านน่ะถ้าไม่ได้ใช้ซื้อประกันเนี่ยก็แปลว่าต้องเอางบประมาณ 30,000
2: ค่ะ
1: ปัญหาอยู่ข้อเดียวประกันเอกชนเนี่ยเขาจะจ่ายให้เพียงพอกับผลกระทบที่เกิดขึ้นไหม อันนี้เหลืออยู่ข้อเดียวจึงต้องพิจารณาเกี่ยวกับความคุ้มครองซึ่งทราบว่าจะเป็นความคุ้มครองเบื้องต้น
2: กรณีน้ำท่วมที่มีระดับถึงเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ
1: ผู้ประสบภัยจะรับเงินชดเชย 10,000 บาทภายใน7วันส่วนความเสียหายต่อตัวบ้านจ่ายตามจริงไม่เกินรายละ
2: 100,000 บาทต่อหลัง
1: กรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติ
2: ได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อราย
1: ข่าวระบุว่าจะใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดาวเทียมมาช่วยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อลดขั้นตอนการตรวจสอบ
2: และจะได้เร่งจ่ายชดเชย
1: อันนี้เป็นเรื่องใหญ่อันนึงแปลว่าซื้อประกันแล้วทีนี
2: ้ค่ะ
1: ซื้อประกันสำหรับผู้ประสบภัยเดี๋ยวจะเข้าครั้งตีเนี่ยอันนี้ติดตามกันดูต่อเลยนะท่านผู้ชมปัญหาอยู่ข้อเดียวประกันเอกชนคงไม่ยึกยักใช่ไหม
2: ค่ะ
1: กับกฎเกณฑ์ถ้าเทียบกับถ้ารัฐจ่ายในช่วงที่ผ่านมา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ถ้ามองในแง่การลดการใช้งบประมาณเนี่ยคุ้มค่าแน่
2: ๆค่ะ
1: อันนี้ตามกระดูข้อที่1ที่จะเข้าครม.สัญจรหัดใหญ่ขนาดเดียวกันนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ไปดูพื้นที่ที่เกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วมหัดใหญ่ใช่ไหมน้องไบรท์มีอยู่จุดนึงถ้าไปไล่ดูรายละเอียดเนี่ยก็จะเห็นเลยนี่ฮะ
2: ใช่ค่ะเนี่ยท่านนายก
1: 11โมงครึ่งประตูระบายน้ำหน้าควนที่ตำบลควนรังอำเภอหาดใหญ
2: ่ค่ะ
1: ไปพร้อมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนี่มีนายกแป้นจำได้ไหม
2: คุณณรงค์พรณพัทลุงค่ะนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่รอต้อนรับท่านนายก
1: นี
2: ่ค
1: ่
2: ะ
1: อธิบดีกรมชลประทานต้องมาเนี่ยไอ้ที่บอกเนี่ยเพิ่งจะมาทำเนี่ยมันจะทันกับหน้าน้ำของหาดใหญ่หรือไม่ประการใดอ
2: ธิบดีวิทยา
1: ท่านนายกบอกว่าอยากมาดูเรื่องน้ำเพื่อให้มั่นใจว่าเรามีระบบบริหารจัดการที่แข็งแรงเพียงพอถ้าบริหารจัดน้ำในสงขลาได้บรรเทาทุกภัยจังหวัดอื่นๆได้รัฐบาลอนุมัติงบเต็มที่ให้เพียงพอกับการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยเพื่อฟื้นฟูระบบชลประทานระบบบริหารจัดการน้ำใน5จังหวัดภาคใต้ที่เสียหายจากทุกภัยตั้งแต่ปีที่แล้วขอให้มั่นใจว่า รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาตรงหน้าและผลักดันศักยภาพนี่ก็พูดถึงการทำประกันภัยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ไม่ต้องกังวลเรื่องต้องไปพิสูจน์คีย์เวิร์ดหรือประโยคทองท่านนายกก็คือ
2: แม้จะชนะธรรมชาติไม่ได้แต่ต้องชนะเรื่องการดูแลประชาชน
1: นี่ชนะธรรมชาติไม่ได
2: ้ต้องชนะเรื่องการดูแลประชาชน
1: ท่านผู้ชมที่อยู่ที่หาดใหญ่เป็นยังไงเกือบปีผ่านไปเรียบร้อยดีไหมการดูแลประชาชน
3: ความตั้งใจของรัฐบาลอยู่แล้วเพราะว่าหาดใหญ่เป็นเมืองสงขลานะครับแล้วหาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจด่านหน้าของประเทศไทยเลยนะครับมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่มากแล้วเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันก็ทำลายทั้งการเติบโตแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจด้วยนี่คือบทเรียนที่เราต้องถอดมาจากเหตุทุกข์ภัยเมื่อปีที่แล้ววันนี้ผมก็ถามคร่าวๆกับทางท่านผู้ว่าผมบอกปีนี้ท่วมไหมท่านจะบอกท่วมไม่ท่วมเนี่ยเราไปบังคับไม่ได้หรอกแต่ว่าความพร้อมก็คือจะต้องมีการอพยพคนทันท่วงที
1: ขณะที่วันจุดนี้มีการเคลียร์ใจกับนายกแป้นนะท่านผู้ชมณรงค์พรณพัทธลุงจริงๆมีปัญหากันตรงไหนผมจำไม่ได้ปีที่แล้วยังไปผัดข้าวผัดกันอยู่เลยและหลังจากนั้นเกิดมหาทุกข์ภัยจำได้ไหมนายกแป้นนี่อ่วมเลยก็ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีพอเจอนายกแป้นนายกแป้นนี่ปรีเข้ามายกมือไหว
2: ้ท่านนายกก็เลยถามถึงสถานการณ์ว่าเป็นยังไง
1: นายกแป้นบอกก็ดีครับนายกหนูบอกเอาจริงนะไม่ใช่ออกไปนินทาอีกนะมีอะไรต้องทำงานด้วยกันเข้าใจไหมการเมืองช่างมันดามันชาวบ้านของเราต้องมาก่อน
2: เราพวกเดียวกันอยู่แล้ว
1: พวกเดียวกันอยู่แล้วเดี๋ยวเราต้องไปด้วยกันนะอย่าหายห้ามหายนะนี่เอาไปดูบางช่วงบางตอนท่านนายกโอบไหล่อยากสนิทสนมแล้วบอกเหตุการณ์ปีที่แล้วทำให้ผมกับนายกแป้นใกล้ชิดสนิทกันมากขึ้นวันนี้เนี่ยแป้นกับหนูอยู่ด้วยกันไปไหนไม่ได้แล้วทำงานให้พี่น้องชาวหาดใหญ่ถ้าหลบไปที่บ้านเดี๋ยวจะไปตามที่บ้านขับรถพามาเองนี่เขาสนิทกันขนาดนั้นเดี๋ยวไปดูช่วงที่ทักทายกันสิเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใ
4: หญ่เนี่ยท่านนายกเป็นไงเอาจริงนะไม่ได้ออกไปในยืนทายไงเลยต้องทำงานด้วยกันเหนื่อยไหมการเมืองช่างมันดามของเราชาวบ้านก่อนเราก่อนเราพวกเดียวกันนะแนมเบอร์เก่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวต้องไปด้วยกันนะ
5: ครับ
4: ห้ามหายนะ
5: ครับ
4: สวัสดีครับ
1: นี่แล้วบนเวทีดูเถอะ
6: ใช่ครับไอ้คนนี้นายกคนนี้อะไรดีอันนี้คนนี้เขาบอกว่าเขาชอบดินทาผมรับหลังจริงที่ไหนเนี่ยกอดอย่างเงี้ยตอนที่เหงื่อไม่ออกหอมแก้มแล้วนะครับนะท่านนายกเทศบาลหาดใหญ่นะครับนายกแป้นนะครับจริงๆว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยนะครับผมลงมาคนแรกที่ผมเจอเนี่ยคืนแรกคือเขานะผมก็ยังงงทำไมมีคนชอบดินทาเขาให้ผมฟังว่านายกแป้นไม่ค่อยทำงานนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วมันทำให้ผมกับเขาท่านนายกเนี่ยมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นนะครับเรามาจากไหนมาต่างกันอย่างไรไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่พอเรามาเจอปัญหาพี่น้องประชาชนเราแยกไม่ออกครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าท่านนายกแป้นท่านจะทำงานกับผมมาก
7: ได้ครับได้ครับ
8: ครับครับ
6: หายไม่ได
7: ้ได้ครับ
6: เอาครับโอเคครับนะครับวันนี้แป้นกับหนูอยู่ด้วยกันนะครับทำงานให้กับพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ไปไหนไม่ได้แล้วนะหลบไปที่บ้านผมไปพาออกมาครับรถไปรับเองเลยนะ
1: พูดถึงนายกแป้นนายกเทศมนตรีเทศบาลสงขลาท่านผู้ชมเมื่อวานนี้วิวาทักก็มีคู่หนึ่งอดีตผู้สมัครทั้งคู่เลยของพรรคภูมิใจไทยคุณสัตตาศรีปานฟาดกับอดีตผู้สมัครพรรคประชาชนสีส้มอ่
2: ะ
1: คุณหมอสุภัทราสุวรรณกิจหมอสุภัทรเนี่ยโพสต์บอกโอ้นายกมานี่ต้องปิดถนนหนทางนี่ขณะที่คุณสัตตาศรีปานซึ่งสอบตกทั้งคู่แหละก็ปรากฏว่ายังไง คุณศาสตราศรีปานนี่บอกว่าอันนายกมาเข้าการพัฒนาเข้ามานะสุดท้ายนายกหนูบอกนายกแป้นนี่พวกเดียวกันเข้าใจไหม
2: อยู่ด้วยกัน
1: พวกเดียวกัน
2: แป้นกับหนูอยู่
1: ฐานใหญ่นั่นเนี่ยที่หาดใหญ่ท่านผู้ชมฮะภารกิจน้ำตีที่สงขลาก็ยังมีการไปเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับการพัฒนาแนวถนนซึ่งมีสะพานเชื่อมสำคัญท่านผู้ชมฮะ
2: ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้าม
0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: ไปเกรงว่าใครจะมองหรอกเพราะเฉลี่ยกันมาก่อนท่านนายกเดินทางมาถึงเนี่ยท่านรองประธานพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์เพื่อนสนิทท่านอดีตแม่ทัพภาค4รองประธานวุฒิสภามาต้อนรับด้วยตัวเองเลยรวมถึงเนี่ยท่านวุฒิชาติกระยานมิตรสวอีกท่านหนึ่งซึ่งก็ถือเป็นบุคคลสำคัญในสวชุดนี้ที่มีบทบาทโดดเด่น
4: ก็มารอต้อนรับท่านนายกแล้วก็พาขึ้นลิฟต์ไปที่ห้องรับรองค
3: ่
4: ะ
3: เห็นไหมก่อนจะมารับประทานอาหารกันนะ
4: นี่ท่านนายกเดินดูผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดกับสินค้าชุมชนก่อนค่ะ
3: ร่วมโต๊ะกันเลยทีเดียวเนี่ยเห็นไหมพูดตรงๆทั้งท่านพลเอกเกรียงไกรทั้งคุณบุตรที่ชาติเนี่ยเป็น2ใน229รายชื่อเทียนุไต่สวนของกกต.ชุด26มีความเห็นให้ส่งศาลฎีกานะทั้งสองท่านเป็นหนึ่งในจำนวนสว100กว่าท่านที่อนุไต่สวนชี้มูลแต่มันไม่เกี่ยวนี่เพราะนายกมาชี้แจงกับที่ประชุมใช่ไหมมารับกันแบบนี้เลยบรรยากาศเป็นอย่างนี้และต่อมาท่านนายกก็เข้าไปชี้แจงในห้องประชุมนะครับท่านผู้ชมโดยระบุว่าตั้งใจจะมาเองเพื่อแสดงเห็นว่าให้เกียรติสว.ต้องมาแถลงด้วยตัวเองก็มีการแจกแจงความจำเป็นต้องกู้เงิน400,000,000เพราะอะไรอย่างไรเพราะงบปี69มันไม่พอต่อขนาดของผลกระทบและภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานตอนเช้ายังเสียงแหบเจ็บคออยู่เลย
4: ถ้าหลอดลมอักเสบ
3: หลอดลมอักเสบที่ไหนได้ตกค่ำทั้งหลายทั้งปวงมันมีประเด็นร้อนแรงช่วงหนึ่งนะครับท่านผู้ชมวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็มีคุณนันทนานันท์วรวาพาสสว.อีกขั้วหนึ่งอภิปรายว่าประเทศกำลังอยู่ในภาวะเศรษฐกิจแบบโคม่าเอาเงินกู้เหมือนตำรับพิรายแม่น้ำ200,000,000,000บาทเอาไปส่งเสริมติดโซล่ารูฟท็อปตามบ้านฉาบฉวยอาจจะมีวาระซ่อนเร้นเงินมันจะหล่นเข้ากระเป๋าใครทำไมถึงทุ่มเงินมหาศาลกับพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวทั้งที่มีพลังงานรูปแบบอื่นได้พัฒนาค่าติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านใช้เงิน150,000-300,000ตามรายงานของแบงก์ชาติ 88% ของคนไทยมีเงินในบัญชีธนาคารน้อยกว่า 50,000 เพราะฉะนั้นคนที่มีบัญชีเกิน1,000,000 บาทมีแค่ 2% คน 90% จะไม่มีกำลังพอติดโซลาร์เซลล์แล้วกลายเป็นว่าเอาเงินกู้ที่ว่านี้เนี่ยสนับสนุนไปติดโซลาร์เซลล
4: ์มันเป็นประโยชน์กับคนแค่ 2% นะคะ
3: นี่ฮะแล้วก็ตั้งคำถามว่าขอสินเชื่อคนละ200,000มันจะมีเงินเข้ากระเป๋าคนในวงการโซลาร์เซลล์200,000,000 บาททันที
4: แล้วก็เพิ่มหนี้ครัวเรือนค่ะจาก 16.4 ล้านเป็น 16.66 ล้านบาท
3: ขณะที่ปลัดกระทรวงการคลังลวรนแสงสนิทชี้แจงในที่ประชุมวุฒิสภาว่าในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองยอมรับว่าจริง
4: อย่างเป็นทางการค่ะ
3: แต่ถ้าผ่านวุฒิสภาเมื่อไหร่
4: จะมีโครงการดีๆเสนอเข้ามาค่ะพร้อมกับข้อเสนอโครงการอย่างเป็นทางการ
3: แล้วก็ย้ำนะครับว่าจะมีการกันกองที่ละเอียดมากกว่าที่อยู่ในพรกเพราะมีสวอภิปรายว่ากระดาษแผ่นเดียวไม่มีโครงการเลยท่านปลัดบอกว่า1
4: เป็นโครงการจำเป็นเร่งด่วนแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบ
3: 2
4: ดำเนินการได้ทันทีที่ได้รับอนุมัติแล้วก็ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่30กันยาปี70
3: 3
4: เป็นโครงการคุ้มค่าเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจค่ะและท่านก็ย้ำว่าให้มั่นใจใช้เงินกู้โปร่งใสเป็นมืออาชีพตอบข้อสงสัยได้ชัดเจน
3: ขณะที่รองนายกเองนิติรัมตีครังเอกนิตินิติธรรมภาคตอน1ก็ชี้แจงเรื่องข้อกังวลเรื่องความโปร่งใสขอให้มั่นใจว่าจะใช้เงินให้ชัดเจนคุ้มค่ากันกรองให้เกิดการคอร์รัปชันทุกโครงการจะเปิดเผยบนเว็บไซต์ให้ตรวจสอบได้นี่แล้วต่อมาเดี๋ยวเสียงไปฟังในช่วงคุยนอกจอช่วงหนึ่งช่วงบ่ายเสร็จวาระนี้ไปแล้ว
4: ค่ะ
3: เพราะวาระนี้เห็นชอบเนี่ย
4: เห็นชอบค่ะวุฒิสภาลงมติเห็นชอบ135ไม่เห็นชอบ11งดออกเสียง28ไม่ลงคะแนน1ค่ะ
3: ตัวเลขก็จบมาประมาณ130กว่าเนี่ยขนาดเดียวกันช่วงบ่าย พิจารณาเห็นชอบบุคคลให้รับการเสนอชื่อเป็นอัยการสูงสุดคณะกรรมการกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบประวัติพิจารณาเสร็จแล้วคือคุณกวิศ ศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดก็ปรากฏว่ามีสวนันทนาคัดค้านไม่ให้โหวตอ้างเกี่ยวกับสวหลายคนมีคดีในขั้นตอนการพิจารณาของกกต.คดีหัวสวและเกิดวิวาทะเดือดพันเวกกอบอัตนาจิตติสวสีน้ำเงินอันนี้เขาเขียนมาอย่างนี้เหรอสวประท้วงว่าสิ่งที่คุณนันทนาอภิปรายไม่เกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติอัยการสูงสุดนี่เธอพูดเรื่องนี้มาแต่วันแรกที่เป็นสว.วันนี้ยังพูดอยู
4: ่ไม่สมควรเลยเป็นครูบาอาจารย์ไม่เหมาะกับการเป็นด็อกเตอร์
3: จำเจจมปรักอยู่กับเรื่องนี
4: ้โตๆกันแล้วจะเข้าโรงกันอยู่ไม่กี่วันไม่ต้องมาทำฝีปากมาก
3: คุณนันทนาก็ตอบโต้กลับจะตอบแต่ประธานปิดไมค์ไม่พูดก็เลยเกิดการตะโกนตอบโต้กันอย่างดุเดือดท่านผู้ชมขณะที่ประธานพระเดชเกรียงไกรรองประธานวุฒิสภากล่าวขึงขังประชาชนดูอยู่เข้าใจไหมฟังภาษาคนถูกนะ
5: ถามท่านสว.ทั้งหลายว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเรามาถึงจุดที่ประชาชนหมดศรัทธาไม่ไว้วางใจการทำหน้าที่ของสว.ทั้งหลายเกียรติภูมิของสว.ชุดนี้ไม่เหลือแล้วประชาชนต่างกลด่า
6: ประท้วงเรื่องไหนครับประท้วง
7: เรื่องสว.ที่ท่านว่าเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เป็นอำนาจของกกต.แต่ท่านไปติดยึดท่านตั้งใจที่จะมาล้มล้างท่านไม่สมควรที่เป็นครูบาอาจารย์เลยไม่เหมาะเลยโดยประการทั้งปวงครับไม่เหมาะที่จะเป็นด็อกเตอร์ด้วยซ้ำไปท่านเป็นผู้ใหญ่นะครับอายุ50กว่าแล้วท่านทำไมมาจำเจจมปลักกับเรื่องอย่างนี้ฮะไปพูดแขวะหาไปอย่างนู้นอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกที่ท่านดีกว่าคนอื่นไงครับโตๆกันแล้วจะเข้าโรงไม่อยู่วันอยู่แล้วไม่ต้องมาทำวิฟีปากมาก
5: เดนคิดว่าให้ประชาชนเขาตัดสินค่ะไม่ใช่ท่านกล่าวหาแล้วก็ดูแล
8: เอาอย่างนี้ครับประชาชนดูอยู่นะครับท่านอภิปรายเลยครับไม่ต้องตอบโต้กันไปกันมาครับท่านจะอภิปรายในประเด็นนี้ไหมครับท่านเข้าใจไหมครับฟังภาษาคนถูกนะครับผมจะให้ท่านอภิปรายต่อนะครับ
5: ดิฉันก็ต้องขอใช้สิทธิ์พาดพิงที่เขาพูดดิฉันอย่างยาวแล้วท่านไม่ให้ดิฉันตอบเลยเหรอคะ
8: ผมยังไม่ได้ให้ไม่ตอบนะครับแต่ว่าขอให้อยู่ในประเด็นนะครับ
5: ก็ประเด็นที่เขากำลังกล่าวพาดพิงดิฉันไงคะที่เขาบอกว่าเรียนเองก็ถูกกล่าวหา
8: เชิญเลยนะครับ
5: ถูกต้องค่ะ
8: เชิญครับ
5: และดิฉันก็เปิดโอกาสให้คนเอาหลักฐานมาแล้วก็ให้กระบวนการนั้นเดินไปแต่ท่านเองต่างหากกลุ่มของพวกท่านไม่ยอมให้มีการที่จะให้เข้าสู่กระบวนการถ้าวันนี้เรียนบอกว่าท่านกอบท่านไม่เหมาะสมที่จะเป็นวุฒิสมาชิกเลยท่านจะรู้สึกอย่างไรที่ประชาชนเขาก่นด่าแล้วเขาก็ประนามสว.ชุดนี้ดิฉันอยากจะเตือนสติท่านทั้งหลายว่าอย่าเหิมเกรมอย่าเหลิงอำนาจอำนาจนี้ไม่ใช่ของท่านแต่เป็นการปล้นมาจากประชาชนท่านควรสำนึกและหยุดการกระทำที่ฝืนมติมหาชนวันนี้ประชาชนขับไล่พวกท่านด้วยกระบวนการทางกฎหมายแต่หากท่านไม่ยอมหยุดประชาชนอาจจะให้บทเรียนเช่นเดียวกับเนปาลโมเดลแก่ท่านหากท่านยังยืนยันที่จะลงมติแบบเทาๆเช่นนี้ก็ขอเชิญให้ประชาชนจดจำเอาไว้ให้ดีส่วนดิฉันไม่ขอร่วมสังฆกรรมกับการกระทำนี้โดยเด็ดขาด
3: ท่านผู้ชมไม่ค่อยเห็นพลเอกเกรียงไกรดุพูดว่าอะไรนะตะเกียง
4: ฟังภาษาคน
3: ฟังว่าคนถูกนะตานี่ขมึงเลยนะทั้งหลายทั้งปวงที่สุดที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบให้นายกวิทย์ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด
4: ด้วยคะแนน151ต่อ0ค่ะงดออกเสียง14
3: อ้าวท่านผู้ชมจริงๆเรื่องสว.ไอลอเขานัดบ่าย2ทุกวันจะเปิดความเห็นของเลขากกต.ซึ่งกรณีคดีหัวสว.เนี่ยคุณคันชิตเจริญดินทำหน้าที่เลขากกต.
4: ค่ะ
3: เมื่อวานนี้เปิดมาเปิดนึงเนี่ย
4: ใช่ค่ะ
3: โอ้โห
4: ยาวเลย
3: ทำความเห็นสรุปไว้เมื่อ15กันยายนเสนอให้กกต.ยื่นคำร้องถึงศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์รับเลือกตั้งของสว.อย่างน้อย136คน136ที่ปรากฏชื่อในโพยและพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับผู้สมัครสว.อีก117กรณีทั่วประเทศครอบคลุมทั้งอดีตนักการเมืองส.ส.กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยบางส่วนก็ไล่รายละเอียดเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหบอกมาเลยว่าฟ้องใครบ้างเนี่ย เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวไปย่อยกันในคุยนอกจอเป็น1ความเห็น1ขั้นตอนแรกอนุชุด26
4: ใช่ค่ะ
3: ฟ้อง226 2ความเห็นเลขากกต.
4: ค่ะ
3: 229นี่226 2ความเห็นเลขากกต.
4: ฟ้อง136สว.
3: เป็นอย่างน้อยแต่จริงๆดูนี่อาจจะครบเลยหรือเปล่าเนี่ยอ่านไม่ทันแล้วก็จะไปอนุ36
4: ค่ะซึ่งยกทั้งหมด229ท่านไม่ฟ้องเลย
3: รอ7กกต.ตัดสิน
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ยกมาสักเคสนึงก็แล้วกันท่านผู้ชมความเห็นคุณคันชิตจรณินทร์รองเลขากกต.ปฏิบัติหน้าที่แทนคุณแสวงบุญมีการย้ำว่าให้ฟ้องนายพิชัยส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ฟ้องรองประธานสว.พลเอกเกรียงไกรนี่แหละไอลอระบุเป็นสำนวนระบุว่าสำนวนของเลขากกต.ระบุว่าสุบินศักดาผู้ช่วยของนายพิชัยส.ส.สุราษฎร์เขต6พรรคภูมิใจไทยโอนเงินให้ผู้สมัครสสผู้สมัครสวจากอำเภอวิภาวดีสุราษฎร์10คน
4: ในช่วงวันเลือกสวระดับจังหวัดค่ะ
3: เพื่อช่วยเหลือพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์ภายหลังได้รับเลือกเป็นสวกลุ่ม1จากสุราษฎร์ธานีและได้เป็นรองประธานวุฒิสภาโดยมีพยานระบุว่าได้รับโทรศัพท์จากนายสุบินแจ้งว่านายหัว
4: จะช่วยค่าใช้จ่ายให้ขอให้ส่งเลขบัญชีมา
3: ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินพบการโอนเงินจริงโดยนิสิตาเสมียนธุรการการเงินที่สำนักงานพรรคภูมิใจไทยของนายพิชัย
4: รับโอนเงินมาอีกทีจากนายวรพจน์ก่อนจะโอนให้สุบินแล้วก็นำไปโอนให้ผู้สมัครสวหลายคน
3: ความเห็นเลขาธิการกกต.ในสำนวนเห็นควรฟ้องระบุว่ากรณีนิสิตาอ้างว่าโอนเงินเพื่อซื้อแม่พันบัวหรือเพื่อซื้อพระสมเด็จเป็นการกล่าวอ้างลอย
4: ๆไม่มีพยานหลักฐาน
3: ความเห็นเลขากกต.จึงเชื่อว่า
4: ทั้งนิสิตาและวรพจน์มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนให้สุบินโอนเงินให้แก่พยานและผู้สมัครสว.
3: เพื่อให้เลือก
4: พลเอกเกรียงไกร
3: ซึ่งนายสุบิน
4: เป็นตัวแทนของนายพิชัยในงานสำคัญและกิจกรรมต่างๆในพื้นที
3: ่
4: มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันจึงมีหลักฐานเพียงพอยืนยันได้ว่านายพิชัยสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจในการโอนเงินด้วยและเห็นได้ว่าพลเอกเกรียงไกรยินยอมให้นายพิชัยช่วยเหลือด้วย
3: จึงมีความเห็นเลขากกต.ฟ้องพลเอกเกรียงไกรแล้วก็มีนายพิชัยนายสุบินศักดา นางสาวนิสิตานาวรพจน์นี่ฮะท่านผู้ชม8:17 นเดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับ
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
10: ประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
11: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
12: สมัคร Easy Pass วันนี้โปรโมชั่นมากมายรออยู่ สมัครได้หลายช่องทาง One Stop Service สำนักงานใหญ่การทางพิเศษศูนย์บริการลูกค้า Easy Pass Fast Service หรือที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทุกด่านใช้แค่บัตรประชาชนแต่เดี๋ยวก่อนสมัครง่ายยิ่งกว่าผ่านแอป True Money จัดส่งอุปกรณ์ฟรีถึงบ้านและอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal ไว้ตรวจสอบข้อมูลรับข่าวสารสิทธิประโยชน์และเป็นผู้ช่วยคู่ใจทุกการเดินทางสมัครง่ายสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเริ่มต้นเพียง300บาทสอบถามโทร1543การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
13: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
14: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์@ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: ถามเลยนะ
2: ว่าพี่ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมใช้หรือยังแล้วก็บอกว่าอยากให้ประชาชนลองดาวน์โหลดแล้วลองใช้เองดีกว่าอย่าพูดแต่เรื่องเสียงวิจารณ์ถ้าไม่ดีเข้าของฟรีเนี่ยยืนยันว่าไม่จริงแน่นอน
1: เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ตั้งเป้า5ล้านสิทธ
2: ิ์แต่ตอนนี้ยอดมันไม่ถึงเป้าเพราะเรื่องการประชาสัมพันธ์หรือไม
1: ่คุณชัยชนกบอกนะครับว่าพยายามสื่อสารเต็มที่แต่ย้ำว่าการที่เราปรับแล้ว
2: เป็นการจ่ายตามจานใช้งานจริงการมีคนใช้มากหรือน้อยก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรดังนั้นก็ไม่ได้มีแรงกดดันอะไรในส่วนนี
1: ้รัฐก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรเพราะปรับสัญญาแล้ว
2: ค่ะ
1: เป็นการจ่ายตามการใช้
3: ไม่เสียตังค์เหรอครับผม
4: ตัวไม่เสียตังค์เหรอครับ
3: ใช่ครับผม
4: พี่ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมพี่ใช้หรือยังผมว่าอย่างนี้นะครับผมอยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนไปลองดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไปลองสแกนไปลองลงทะเบียนแล้วลองใช้เองดีกว่าอย่ามาพูดกันเรื่องเสียงวิจารณ์เลยเพราะว่าถ้าจะมาบอกว่ามันไม่ดีเท่าของฟรีเนี่ยอันนี้คือไม่จริงแน่นอนครับวันนี้ท่านนายกก็อุตส่าห์กรุณาโปรโมทให้ตั้งหลายรอบก็ขอบพระคุณมากๆอยากให้คนมาใช้เยอะๆถึงแม้ว่าไม่ว่าจะใช้เยอะใช้น้อยรัฐบาลไม่ได้เสียประโยชน์พี่น้องประชาชนไม่ได้เสียประโยชน์เพราะเราเป็น pay per use เราก็พยายามสื่อสารเต็มที่นะครับถึงบอกว่าเรื่องประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องสำคัญเห็นไหมครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับพอเราปรับเป็น pay per use แล้วเนี่ยจะมีคนมาใช้มากใช้น้อยรัฐไม่ได้เสียประโยชน์เป็นการใช้เงินอย่างคุ้มค่าฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีแรงกดดันตรงนี
3: ้แต่นี้ถ้าสมมติว่าหลังโครงการนี้ไปแล้วเราจะมีตอบเสียงตอบรับถ้าได้รับเสียงตอบรับดี
4: ครับจริงๆเรื่องเสียงตอบรับไม่เท่าตัวผลลัพธ์ในเชิงที่ว่าถ้าเกิดมันมี success case ครับจากน้องๆที่เอาไปใช้งานแล้วสมมติมันไปเปลี่ยนคุณภาพชีวิตเขาได้ถ้าแนวนี้เป็นแนวที่ถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากครบ1ปีพิจารณาแน่ๆแต่แม้กระทั่งต่อให้เสียงตอบรับดีมี use case ที่ประสบความสำเร็จยังบอกไม่ได้หรอกครับว่าจะเป็นรูปแบบเดิมทุกวันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากครับ1ปีของ AI เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะแน่นอนแต่ถามว่าต้องส่งเสริม AI มั้ยใช่ต้องส่งเสริมแต่จะเป็นโครงการรูปแบบเดิมหรือไม่เราต้องมาดูว่าอะไรคุ้มภาษีประชาชนที่สุดครับ
1: หนึ่งเมื่อวานนี้สถาบันการศึกษาอย่างราชภัฏพิบูลสงครามเมืองพิษณุโลกก็มีการใช้ AI Passหรือ Thailand AI Passport ในการเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยเมื่อวานนี้เชียงใหม่ก็ปรากฏว่ามีการทดลองการอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยท่านผู้ชมเอาโครงการ PSAI Passport วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคลานนาจังหวัดเชียงใหม่นี่ถึงกันนั้นมีอาจารย์หมอเนี่ยน้องไบร
2: ค่ะ
1: อาจารย์หมอมานพอ่ะ
2: อาจารย์มานพพิทักษ์ภากรค่ะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอาจารย์บอกลองใช้ AI Passport มาทั้งวันพบว่าทำได้แค่ Simple Chat สนทนาถามตอบไม่ต่างจากการใช้ Gemini เวลาเปิดเว็บเพื่อ Search Google เท่าไหร่ดีกว่าหน่อยตรงที่เลือกใช้ GPT 5.6 หรือ Opus 5ได้แต่ให้สร้าง Output เป็น Word Documents หรือ Slides เนี่ยไม่ได้ค่ะ
1: ความเห็นส่วนตัวอาจารย์มนพ
2: สรุปว่าใช้งานทั่วไปพอไหวแต่ใช้ทำงานแบบจริงจังยังไม่ได้
1: เดี๋ยวตามกันดูขนาดที่คุณรักชนกศรีนอกประธานกรรมการติดตามงบประมาณเมื่อคืนนี้โพสต์ว่าถูกฟ้องแล้วและเป็นแผน B ครับโชว์หมายสารระบุว่านึกว่ารอบนี้จะตกขบวนเพราะก่อนหน้านี้หลายคนโดนฟ้อง
2: ไปคนละคดี
1: แม็กซ์ธีรชาติป้อมพาวุฒการดีเลียวไพโรจน์วันนี้ไอโดนบ้างพิเศษกว่าคนอื่นคือเป็นหมายสารจากแผน Bเธอระบุกันว่าไม่ต้องเก็บทรงกันแล้วนะก่อนที่จะระบุว่าเช้านี้
2: 9โมงค่ะจะไปยื่นร้องปปช.โครงการนี้นะคะว่าส่อทุจริตล็อกสเปคส่อหัวประมูล
1: อ่ะเดี๋ยวติดตามดูและนี่คือเรื่องเล่าเช้านี้เราจะลาไปด้วยคลิปหนึ่งซึ่งแชร์กันในออนไลน์แล้วกลายเป็นว่าท่านนายกมา

0: อนุทิน
1: อนุทินจะปากอนุทินอนุทินเว้ยโอ้ตายตาย
2: ต้องมีอันนี้เพราะว่ามันจะเห็น
0: ดูอีกทีสิ
1: ยังไงมาว่าลูกกูคือท่านนายกหนูพะนะมันดีแหละครับเพื่อนนายโอ้ยบาปเนาะอนุทินจะปากอนุทินอนุทินเว้ยโอ้ตายตาย
0: เหมือนกับเรา
1: ความเป็นเด็กจริงๆคือท่านนายกหนูพะนะ
0: เพราะตายกตอนเด็กไม่เหมือนขนาดนี้นะ
2: ใช่ไม่เหมือนท่านตอนนี้ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอนุทิน
3: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทันจันพุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับ1ของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
9: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bitech H102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
3: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle Oil อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ 8:29 น.คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินานราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ต้อนรับเซปเทมเบอร์ไปด้วยกันขึ้นชื่อว่าเซปเทมเบอร์นี่ฟิลมันแบบปลายปีอะนะมันเป็นพี่เป็นน้องกันโนเวมเบอร์นะมีความรู้สึกอย่างนั้นเซปเทมเบอร์ไม่รู้คล้ายตรงไหนนะจ๊ะสวัสดีวันอังคารค่ะ1 กันยายน 2569อยู่ด้วยกันคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินานราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ทักทายกันทั้งทางวิทยุและทักทายกันทั้งทางเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อีกด้วยพูดถึงเรื่องของวิทยุของเราลืมเล่าให้น้องปุ๋ยกับน้องน้ำฟังว่าวันก่อนพี่ไปงานไปเจอพี่อามมาน้องบอกทำไมคะพี่อามทำไมคะพี่อามฟังอยู่นะจ๊ะทุกคนรู้นอกจากผู้จัดการสถานีของเราที่ชื่อคุณเอ็มนะคะจะฟังทุกวันแล้วพี่อาร์มวิบูลีรัตนขจรนะคะเจ้าของเซิร์ชนะคะของเราก็ฟังอยู่ถ้าพี่อาร์มฟังอยู่ตอนนี้ด้วยสวัสดีพี่อาร์มนะคะเจอพี่อาร์มพี่อาร์มบอกฟังก็ถ้าออกมาทำงานในช่วงเวลาของรายการเราพอดีพี่อาร์มก็จะเปิดวิทยุในรถนะคะก็จะฟังเราอยู่แล้วก็ชื่นชมนะจ๊ะชื่นชมว่าพี่อกสวยไม่ใช่นะคะบอกว่ารายการสนุกดีเอาละเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสุวรรณภูมิสนามบินแทบแตกคุณประหนึ่งพระเอกซีรีส์เกาหลีมาเลยทีเดียวหรืออาจจะมากกว่านั้นเพราะว่าทีมนักตบลูกยางสาวไทยทีมชาติไทยกลับถึงประเทศไทย

0: เรียบร้อยคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026สมัยที่4คือแชมป์เอเชียเราเคยได้มาแล้ว3ครั้งนะครั้งนี้เป็นครั้งที่4ที่ได้แต่ที่ใหม่จริงๆประวัติศาสตร์จริงๆมันอยู่ที่โควต้าเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกไม่ใช่ปีหน้านะโอลิมปิก2028ที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาประทับใจคนไทยทั้งประเทศมาแล้วเมื่อวานเครื่องลง3ทุ่มกว่าๆสุวรรณภูมินักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยสตาฟโค้ชมาถึงแลนดิ้งเรียบร้อยสายการบินไทย TG615แล้ววันนี้อย่าบอกนะว่าออก615กลับมาถึงสุวรรณภูมิเรียบร้อยแฟนๆวอลเล่ไปรอต้อนรับคับคั่งนักวอลเล่บางคนเดินทางนั่งเครื่องจากต่างจังหวัดอยากจะมาร่วมบันทึกประวัติศาสตร์กับทีมสาวไทยในความสำเร็จครั้งนี้ด้วยแฟนวอลเล่นะขอให้แฟนวอลเล่มาจากต่างจังหวัดก็มีผู้บริหารก็ไปกันหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมาต้อนรับนะคะนำโดยนายพัศกรรังสิวัฒนศักดิ์เป็นเลขารัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวเป็นโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวด้วยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬานายธนุเกียรตินางสาวทันทิพย์นะคะจากบริษัทไทยเวเบอร์เลทจำกัดนายสุรพลผู้บริหารเครื่องดื่มเอสโคล่านายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ต้อนรับกันนะคะกับความภาคภูมิใจของคนไทยโค้ชออสค่ะโค้ชออสเกียรติพงศ์บอกถ้วยรางวัลนี้เป็นของคนไทยทั้งประเทศขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาโดยตลอดขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกรรมการบริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็สปอนเซอร์ทุกรายที่ช่วยกันทำความฝันจนสำเร็จแล้วในวันนี้กลับถึงเมืองไทยนักกีฬาสตาฟโค้ชจะไปทำหน้าที่ของตัวเองทำอะไรรู้ป่ะกลับมาถึงเมืองไทยเมื่อคืนใช่ไหมวันนี้นอนเต็มที่วันนี้ทำอะไรกันแก้บนวันนี้แก้บนนี่คือโค้ชออสบอกเองนะนักกีฬาและสตาฟโค้ชจะไปทำหน้าที่ของตนเองกับการไปแก้บนที่แต่ละคนไปบนกันเอาไว้ค่ะต้องไปแก้บนกันนะคะวันนี้ต้องไปแก้บนกันแล้วจากนี้โค้ชบอกว่าเหลือเวลาอีก24เดือนหรือ2ปีสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลและรัฐบาลโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะทำงานกันอย่างใกล้ชิดเตรียมตัวให้ดีที่สุดขอกำลังใจจากทุกคนอีกสักครั้ง2ปีต่อจากนี้เราจะสร้างนักกีฬาหน้าใหม่ขึ้นมาอีกในทุกตำแหน่งเพื่อทดแทนรุ่นพี่ต่อไปในอนาคตคือเมื่อวานเนี่ยในนาดได้สัมภาษณ์เป็นหนึ่งในทีมประชาสัมพันธ์ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยสัมภาษณ์ทางไทยโพสต์นะคะแล้วก็สนิทกันเพราะว่าคุณยุ้ยค่ะคุณยุ้ยอโนมาทองมนูกลทองมนูกลเคยเป็นบกกีฬาช่อง3มาก่อนนะคะแล้วก็ออกจากช่อง3พร้อมๆกันในที่นั้นแล้วก็โค้ชสนิทกับสมาคมวอลเลย์แล้วก็สนิทมาตั้งแต่ยุค7เซียนแล้วก็น้องๆรุ่นนี้ดังนั้นยุ้ยเขาก็เลยจะรู้เรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับวอลเลย์เยอะมากวอลเลย์หญิงทีมชาติไทยนี่แหละรวมไปถึงวอลเลย์บอลชายด้วยก็เลยคุยกันนะแล้วก็ถามยุ้ยว่าอันเนี้ยโอลิมปิกอ่ะมันไม่ใช่แค่ปีหน้าแต่มันอีก2ปีทีนี้มันก็จะมีนักกีฬาวอลเลย์ของเราบางคนเนี่ยด้วยอายุใช่มั้ยคะยุ้ยก็เล่าให้ฟังก็ยังมีอยู่คนนึงเนี่ยปีเนี้ยเค้า37ละอีก2ปีเค้า39แต่ก็ไม่ได้ตัดเค้าออกนะเพราะเค้าเก่งก็รอดูเจ้าตัวบอกเจ้าตัวไหวเจ้าตัวจะฟิตร่างกายให้ดีที่สุดเธอเอาจริงๆเซตนี้ทั้งเซตอ่ะ14คนทั้งเซตเลยเนี่ยณ นาทีเนี้ยที่เขาไปคว้าแชมป์เอเชียคว้าตัวไปโอลิมปิกได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยากจะไปลุยโอลิมปิกด้วยตัวเอง 100% ใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นั่นแหละการสร้างคนการสร้างคนอย่างโค้ชออสบอกมันก็ต้องสร้างในอีก2ปีข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นฟูลทีมเป็นเซตนี้ไหมเป็นดรีมทีมเซตนี้ไหมที่ลุยโอลิมปิกลงสนามโอลิมปิกไหมหรือจะมีแทรกเข้าไปบ้างเพราะระหว่าง2ปีมันต้องสร้างคนขึ้นมาอีกคือทีมไทยแลนด์อะจะต้องแกร่งที่สุดไม่ว่าจะเป็นคนเก่าสุดแกร่งหรือจะเป็นน้องใหม่ที่ขึ้นมาฝีไม้ลายมือสุดเจ๋งทีมเวิร์คสุดยอดทุกคนคือทีมไทยแลนด์ทุกคนคือทีมชาติไทยเนี่ยก็สร้างคนด้วยแต่คนปัจจุบันเนี่ยที่คว้าตัวมาได้รอบเนี้ยเชื่อเลยว่าร้อยทั้งร้อยต่อให้อายุแค่ไหนก็ตามต้องฟิตร่างกายภายใน2ปีนี้แข็งแรงที่สุดให้ได้ฝึกซ้อมหนักกันที่สุดให้ได้แต่แน่นอนเขาไม่ได้อยู่2ปีเพื่อซ้อมกันอย่างเดียวเขาจะมีแมตช์การแข่งขันไปเรื่อยๆอยู่แล้วสำหรับน้องๆนะคะทางด้านของคนอื่น อ่ะโค้ชออสต่ออีกนิดนึงโค้ชออสบอกว่าสำหรับการสร้างสุดยอดนักกีฬาต้องใช้เวลาบางคนมาเร็วมาช้าแต่นักกีฬาชุดนี้มาจากความเพียรพยายามจากรุ่น7เซียนก่อนหน้ามาจนถึงรุ่นนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องต่อไปขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกกำลังใจที่ส่งให้ทุกช่องทางเหรียญทองโอลิมปิกอยากได้อยู่นะแต่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายหลังจากนี้แข่งขันเอเชียนเกมทำให้ดีที่สุดคว้าเหรียญให้ได้เดี๋ยวเขาลุยเอเชียนเกมต่อค่ะลุยเอเชียนเกมต่อด้านชมพู่ชอบชมพู่มากชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมสาวไทยชอบอ่ะน้องเขาไฟดีน้องคนลุยน้องเขาไฟดีเหมือนกันความถูกต้องมาก่อนอันดับหนึ่งน้องบอกว่าการที่เป็นกีฬาประเภททีมที่ได้ไปโอลิมปิกเกมถือเป็นความภาคภูมิใจของนักกีฬาทีมงานทุกคนขอบคุณแรงใจแรงเชียร์จากชาวไทยทุกคนที่คอยสนับสนุนมาโดยตลอดทำให้การได้ไปโอลิมปิกเกมคุ้มค่าอย่างมากเป็นความสุขของคนไทยทุกคนชมพู่บอกว่าภูมิใจมากที่ทำความฝันของคนไทยทั้งประเทศสำเร็จในการคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมปัจจัยความสำเร็จครั้งนี้บอกได้คำเดียวคือทีมเวิร์กต้องขอบคุณคนไทยทั้งที่อยู่ต่างประเทศอยู่ที่นี่อยู่ทางบ้านคอยส่งกำลังใจทุกคลิปที่ได้เห็นคือความสุขของคนไทยส่วนป้าเขียวคือเทพีเสรีภาพก่อนหน้านี้เคยไปเที่ยวแล้วกับปิยนุชแป้นน้อยบนเอาไว้ถ้าร่างกายเขาบอกว่าตอนนี้ร่างกายพร้อมเต็มที่แต่โค้ชออสบอกเดี๋ยวพักหน่อยก่อนค่อยกลับมาเข้าสู่โปรแกรมซ้อมต่อไปการแข่งขันรายการต่อไปของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะไปแข่งเอเชียนเกม16กันยายนนี้แล้วถึง3ตุลาคมที่ไอจิญี่ปุ่นนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับคีร์กิสสถานมองโกเลียแล้วก็ไต้หวันนะคะผลงานที่ดีที่สุดของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมคือการคว้าเหรียญเงินปี2018ที่จาการ์ตาอินโดเหรียญทองแดง2ครั้ง2014ที่อินชอนเกาหลีใต้2022ที่หางโจวของจีนเดี๋ยวทีมชาตินะคะนักวอลเลย์หญิงทีมชาติไทยจะเข้าพบนายก3กันยายนนะ3กันยายนที่ทำเนียบก่อนจะออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมนะคะจะแข่งกัน16กันยาถึง3ตุลาคมสุดยอดมากๆน่ารักเก่งแล้วสวยทีมนี้คือแบบสวยรักสวยรักงามรักสวยรักงามนักเสริมงามแบบน่ารักน่ารักอะค่ะก็จะมีถักปงถักเปียมีกิ๊บก็มีความน่ารักของเขาอยู่นะเป็นผู้หญิงเราอย่าหยุดสวยนะจ๊ะดังนั้นทีมชาติของเราเนี่ยนานาชาติจะชอบมากในความขี้เล่นด้วยจะมีการต้องการเต้นอะไรกันน่ารักดีนั่นเป็นกีฬาของไทยส่วนนักกีฬาระดับโลกเอาแจ้งทราบต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าเราเป็นช่วงของกีฬาพอดีเมสซี่ไม่ใช่เมสซี่เจบ้านเราลีโอเนลเมสซี่ดาวเตะซูเปอร์สตาร์วัย39ปีประกาศเลิกเล่นทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการแล้วค่ะตอนแรกก็ดูกันอยู่ว่าบอลโลกเสร็จเขาจะวางแขวนสตรักไหมใช่ไหมในที่สุดก็เฉพาะทีมชาตินะเลิกเล่นทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการหลังรับใช้ทัพฟ้าขาวมาตั้งแต่ปี2005ก่อนหน้านี้ในปี2016เมสซี่เคยรีทายจากการเล่นทีมชาติมาแล้วแต่หวนกลับมาอีกครั้งในฟุตบอลโลก2018ช่วยพาอาร์เจนตินาพังงาดครองแชมป์ฟุตบอลโลก2022เมสซี่ได้เปิดเผยผ่านไอจีส่วนตัวว่าหลังจากเวลาผ่านไปนานนับตั้งแต่รอบชิงชนะเลิศตัวเองคิดทบทวนอย่างถี่ถ้วนอยากบอกทุกคนว่าผมขอประกาศเลิกเล่นทีมชาติมันเป็นการตัดสินใจที่เจ็บปวดยังคงเจ็บปวดอยู่ลึกๆข้างในแต่ผมเชื่อว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมเมสซี่บอกว่าผมขอสาบานว่าผมทุ่มเททุกอย่างเสมอไม่ใช่แค่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่เราคว้าแชมป์ทุกอย่างแต่ก่อนหน้านั้นด้วยผมต่อสู้และทุ่มเททุกอย่างเพื่อเสื้อตัวนี้เพื่อนำความสุขมาให้พวกคุณทำให้พวกคุณรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นชาวอาร์เจนตินาผ่านฟุตบอลเหลือเวลาไม่มากแล้วบทต่างๆกำลังจะจบลงนี่เป็นบทที่เจ็บปวดที่สุดบทหนึ่งผมรักและผมจะรักการเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติเสมอผมทุ่มเททุกอย่างที่มีผมไม่มีอะไรจะให้ได้อีกแล้วนอกจากนี้ยังมีนักเตะดาวรุ่งฝีมือดีมากมายที่กำลังก้าวขึ้นมาและสมควรที่จะได้อยู่ที่นี่ลีโอเนลเมสซี่ลงสนามรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินา207นัดทุกรายการนอกจากแชมป์บอลโลก2022เคยพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยแล้วก็ฟินาลิซิมา1สมัยอีกด้วยลีโอเนลเมสซี่อำลาทีมชาติอาร์เจนตินาแต่สโมสรก็น่าจะยังคงเล่นกันได้อยู่ เป็นเบรกกีฬานะเบรกนี้ส่งท้ายเบรกนี้กันที่งานหน้าไปงานหนึ่งค่ะสำหรับงาน Thailand Lab International 2026พบกับเวทีนวัตกรรมห้องปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคกับงาน Thailand Lab International 2026เวทีธุรกิจรวมโซลูชันห้องปฏิบัติการจากผู้ผลิตชั้นนำไว้ในที่เดียวงานนี้รวบรวมเครื่องมือวัดวิเคราะห์ทดสอบและโซลูชันห้องปฏิบัติการครบวงจรจากผู้จัดแสดงกว่า300บริษัท15ประเทศทั่วโลกครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมทั้งอาหารยาเครื่องสำอางเคมีเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจและเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้พบผู้ขายโดยตรงภายในงานยังมีการประชุมและสัมมนากว่า100หัวข้อครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมที่จะช่วยอัปเดตเทรนด์และมาตรฐานที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนจัดขึ้นพร้อมกันถึง3งานใหญ่เลยค่ะได้แก่ Thailand Lab Bio Health Tech และFuture Came International 2026คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน 13,000 กว่าคนทั้งในและต่างประเทศงานจัดขึ้น 2-4 กันยายนฮอลล์ 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้ารับบัตรเข้าชมงานฟรีมูลค่า150บาทได้ที่ www.thailandlab.com หรือlbc-registration.com/invite เครื่องหมายเท่ากับ 73DE0A94 จัดโดย VNU Asia Pacific ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงาน Thailand Lab International 2026ค่ะช่วงแรกพักสักครู่ช่วงหน้าไล่เลียงประเด็นข่าวอื่นๆน่าสนใจคุยกันต่อค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาเดี๋ยวมาค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
1: ่หรือร้านจองยาก
2: ก็จัดให้
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
3: กระด้งไหวฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
5: อุ้ย
4: จากสสส
6: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
7: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
8: อ้าวสายต่อไป
9: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
8: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
10: สนุกกับชีวิตอิสระทุกไลฟ์สไตล์อย่างไร้ขีดจำกัดเปิดมิติใหม่กับ New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงเร้าใจส่งพลังต่อเนื่องกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อล่าสุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
11: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
12: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
13: แปดนาฬิกา48นาทีช่วงที่2ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เราอยู่ด้วยกันในวันอังคารที่1กันยายน2569เวียนมาบรรจบครบรอบกันอีกครั้งนะคะ1กันยายน2569รำลึก36ปีสืบนาคเสถียร1กันยายนครบรอบ36ปีของการจากไปของวีรบุรุษผืนป่าสืบนาคเสถียรอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมูลนิธิสืบนาคเสถียรได้โพสต์ข้อความรำลึกมีเนื้อหาต่อไปนี้ค่ะ36ปีเป็นเวลานานพอสำหรับการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างทั้งเรื่องผืนป่าสถานการณ์สัตว์ป่าวิธีการทำงานรวมถึงคนที่เข้ามาทำงานอนุรักษ์ในเรื่องราวที่สืบทอดเจตนางานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผืนป่าตะวันตก อย่างเดินหน้าทั้งในงานระดับพื้นที่และในแง่นโยบายเพื่อให้การอนุรักษ์อย่างเดินหน้าต่อโดยเฉพาะกับผืนป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งและพื้นที่ป่ากันชนรอบๆขณะเดียวกันเมื่อสัตว์ป่าเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่อนุรักษ์คนกับสัตว์ป่าต้องใช้พื้นที่ใกล้กันมากขึ้นชุมชนรอบป่าต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการทำงานจึงต้องครอบคลุมทั้งพื้นที่เชื่อมต่อของสัตว์ป่าการติดตามการเคลื่อนที่ของสัตว์และการหาวิธีการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นโดยชักชวนคนที่อยู่รอบป่าต้องเข้ามามีส่วนร่วมในมิติชุมชนยังมีงานเรื่องการจัดการทรัพยากรตั้งแต่การสำรวจทรัพยากรในป่าชุมชนการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการลาดตระเวนการทำแนวกันไฟไปจนถึงการฟื้นฟูป่าและติดตามการดูแลพื้นที่ร่วมกันของชุมชนเพื่อให้เกิดการรักษาฐานทรัพยากรที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนส่วนในเรื่องราวด้านที่มองไม่เห็นจากในพื้นป่าอย่างงานด้านกฎหมายนโยบายของรัฐหรือโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ได้เพียงจรดปลายปากกายังมีงานติดตามกฎหมายและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมการติดตามโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อป่าและสัตว์ป่ารวมถึงการนำข้อมูลเหล่านี้ออกมาสื่อสารให้สังคมรับรู้บางเรื่องต้องลงพื้นที่บางเรื่องต้องนั่งอ่านเอกสารหนาเป็นพันหน้าบางเรื่องต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นหรือกระบวนการทางกฎหมายขยับรูปแบบการทำงานเปลี่ยนไปตามปัญหาที่เจอแต่เป้าหมายยังอยู่ที่เดิมคือทำให้การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติได้รับการตรวจสอบและมีข้อมูลมากพอ36ปีที่ผ่านมางานอนุรักษ์ได้เกิดการขยายต่อยอดปรับตัวไปตามปัญหาที่เปลี่ยนไป1กันยายนของทุกปีคือวันรำลึกถึงสืบนาคเสถียรเป็นอีกวันที่ชวนให้ทบทวนว่างานที่สืบเคยทำไว้ยังมีอีกหลายเรื่องที่ทำต่อเพื่อปกป้องผืนป่าสัตว์ป่าเพื่อความยั่งยืนของทุกชีวิต1กันยายนรำลึก36ปีสืบนาคเสถียรเช้าวันที่1กันยาในราวป่าเสียงปืนกึกก้องหยาดนี้เพื่อนน้ำตานองจากข่าวร้ายกลางป่าอุทัยนี่เป็นส่วนหนึ่งของบทเพลงสืบทอดเจตนาของยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวซึ่งเล่าถึงการที่สืบนาคเสถียรตัดสินใจทำอัตตวินิบาตกรรมในรุ่งสางของวันที่1กันยายน2533เพื่อเรียกร้องให้สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาสนใจปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังพร้อมข้อความในจดหมายว่าผมมีเจตนาที่จะฆ่าตัวเองโดยไม่มีผู้ใดเกี่ยวข้องในกรณีนี้ทั้งสิ้นสืบนาคเสถียรเกิดวันที่31ธันวาคม2492เป็นคนปลาจีนบุรีสอบติดคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่35ก่อนจะรับตำแหน่งเป็นหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางพระในปี2524จากนั้นเป็นหัวหน้าโครงการอพยพสัตว์ป่าเขื่อนเชี่ยวหลานสุราษฎร์ธานีปี29เข้าร่วมต่อสู้คัดค้านการสร้างเขื่อนน้ำโจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรกาญจนบุรีจากบทเรียนการช่วยสัตว์ป่าที่เขื่อนชิ่วหลานเป็นที่มาของวาทะอันทรงพลังผมขอพูดในนามของสัตว์ป่าทุกตัวเพราะพวกเขาพูดเพื่อตัวเองไม่ได้ในปี32แม้ได้ทุนเรียนต่อปริญญาเอกที่อังกฤษแต่สืบนาคเสถียรตัดสินใจเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอุทัยธานีสืบนาคเสถียรต้องพบปัญหามากมายทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการล่าสัตว์ของผู้มีอิทธิพลการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าตลอดจนความยากจนของชาวบ้านรอบๆซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่เคยได้รับความสนใจจากผู้มีอำนาจ1กันยายน2533สืบนาคเสถียรจึงสะสางงานและเขียนพินัยกรรมไว้ก่อนกระทำอัตตวินิบาตกรรมในเวลารุ่งสางโดยมีกระดาษแผ่นหนึ่งสืบนาคเสถียรได้เขียนข้อความเอาไว้ว่าผมมีเจตนาที่จะฆ่าตัวเองโดยไม่มีผู้ใดเกี่ยวข้องในกรณีนี้ทั้งสิ้นผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า36ปีแล้วแต่สถานการณ์พื้นที่ป่าไม้และปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยยังน่ากังวล1กันยายนรำลึก36ปีสืบนาคเสถียรค่ะ ไปกันที่ประเด็นข่าวเรื่องทางใต้กันต่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังป่วนปัตตานีค่ะเมื่อวาน31สิงหาคมตอน 19:05 นเกิดเหตุคนร้ายวางเพลิงรถแบ็คโฮในพื้นที่หมู่3ตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรังของปัตตานีค่ะหลังเกิดเหตุหน่วยงานในพื้นที่ได้ประสานกำนันฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบพร้อมดำเนินการดับไฟปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่าเป็นการก่อสถานการณ์หรือไม่ก็ต้องเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็กล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงค่ะพลเอกชัยพฤกษ์เสนาธิการทหารบกนะคะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพูดถึงเงื่อนไขในการพูดคุยสันติสุขด้วยหรือไม่เรื่องนี้พลเอกชัยพฤกษ์บอกต้องขอไปฟังดูก่อนเพราะเขาทำกันบ้านกันมาหลายวันวันนี้ต้องไปฟังเขาดูขอให้ใจเย็นๆแต่ก็ยอมรับนะคะว่ามีการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดว่าต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินการเมื่อวานก็คุยกันจะพยายามปรับวิธีการในการดำเนินการเพื่อควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ให้มากขึ้นยืนยันว่าการข่าวไม่ได้ช้าต้องวิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มากขึ้นวันที่สัมภาษณ์เมื่อวานเนี่ยพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดยังเป็นเสนาธิการทหารบกยังเป็นเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.แต่วันนี้อังคาร1กันยายนที่ประชุมครม.จะเสนอชื่อแล้วค่ะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดข้ามห้วยมาเป็นเลขาสมช.นะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ในการปฏิบัติงานที่จะต้องประสานกับหลากหลายภาคส่วนความมั่นคงอะคุณก็จะต้องประสานกับทหารเป็นหลักนะคะในมุมของทางวิชาการจึงมองว่าจริงๆตำแหน่งนี้เป็นทหารได้ก็จะทำให้การประสานงานน่าจะพูดคุยกันได้ในมีความหลากหลายของมิติเพิ่มมากขึ้นถ้าเป็นทหารคุยกับทหารด้วยกันรัฐมนตรีต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์ค่ะกำกับดูแลศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.พูดถึงสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนนะคะจะใช้กลไกกระทรวงการต่างประเทศดูแลได้ยังไงบ้างรัฐมนตรีต่างประเทศศรีหศักดิ์บอกว่าในส่วนของตนได้รับมอบหมายให้ดูแลสอบต.และเป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติต้องเข้าไปดูเรื่องมาตรการเช่นมาตรการระยะสั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูเรื่องความปลอดภัยนะคะ30สิงหาประชุมกับหน่วยงานราชการภาคเอกชนเน้นเรื่องความมั่นใจที่สำคัญเรื่องงานข่าวกรองเราต้องดีเราบอกว่าเรารู้เหตุการณ์แต่เราต้องแม่นยำกว่านี้การปฏิบัติงานต้องทันท่วงทีกว่านี้สิ่งสำคัญที่สุดคืองานมวลชนเราต้องเข้าถึงเข้าหาประชาชนต้องทำงานร่วมกับประชาชนถามว่าการคุยสันติภาพจะเริ่มคุยเมื่อไหร่รัฐมนตรีศรีหศักดิ์บอกว่าต้องประเมินสถานการณ์การคุยเป็นส่วนสำคัญที่จะแก้ไขแต่ก็ไม่ใช่ว่าแก้ได้ทั้งหมดส่วนสำคัญเราต้องดูแลประชาชนความเป็นอยู่ทุกสุขยกระดับความเป็นอยู่โอกาสพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญการพูดคุยเราต้องคุยว่าจะทำยังไงที่จะลดความรุนแรงเรื่องการเมืองต่างๆต้องเน้นพูดคุยภายในประเทศข่าวกรองต้องแม่นกว่านี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าข่าวกรองแจ้งแล้วแต่ว่าพิกัดมันไม่รู้จริงๆรู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์จะมีการก่อเหตุลักษณะแบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นแต่พิกัดมันยังเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆเพราะว่าพื้นที่มันก็ไม่ใช่เล็กๆในแต่ละจังหวัดของทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นแหละค่ะทางภาครัฐก็เลยบอกว่ารู้อ่ะมันก็โอเคแหละแต่มันต้องแม่นยำกว่านี้จะได้เฝ้าระวังกันให้ได้ดีกว่านี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นึงนะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วกลับมาช่วงหน้าเรื่องราวน่าสนใจคุยกันต่อแน่นอนค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวมาค่ะ
5: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
12: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
14: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
5: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฟ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กเสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฟ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กเสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
5: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: 9นาฬิกา7นาทีนะคะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมค่ะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เช้าของวันอังคารที่1กันยายน2569จะพาคุณผู้ฟังไปพัทยาโอ้โหเตรียมรับความคึกคักสำหรับทหารอเมริกัน 5,000 นายเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ค่ะเยือนไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางคาดว่าจะมีทหาร 5,000 นายทีนี้ลงจากเรือเขาอยู่บนเรือมา250กว่าวันแล้วนะจะมีการลงจากเรือคือแวะพักท่าเรืออย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกก็คือที่พัทยาเม็ดเงินน่าจะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมหาศาลอยู่เหมือนกันเราคุยความพร้อมจากในส่วนของพัทยากันไปที่สายของคุณปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาค่ะนายกปรเมศคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณโอ๊คนิธินาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
6: สวัสดีค่ะนายกขาครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เมืองพัทยาเราจะต้อนรับทหารมากันเป็นพันนายแบบนี
7: ้ครับก็จำนวนมากขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกแต่จริงๆเรือลำนี้ก็เคยมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับแต่จำนวนไม่มากขนาดนี
6: ้อ๋อที่ผ่านมามากสุดนี่ครั้งเดียวกี่คนได้คะ
7: ไม่แน่ใจไม่เกิน 3,000 นะครับ
6: โอ้
7: พันถึง 3,000
6: ค่ะโอ้ครั้งนี้ก็เกือบเท่าตัวกันเนาะมา 5,000 นายโอเคถ้างั้นถามนายกเลยค่ะว่าพัทยาของเราเตรียมความพร้อมเอาไว้ขนาดไหนจะต้องโอ้ 5,000 เยอะมากนะคะอาหารการกินที่พักต่างๆนานาการบริการ
7: ครับก็เมื่อวานนี้มีตัวแทนของทางกำลังพลของ US Navy มาประชุมร่วมกันนะครับก็แจ้งว่าจะมีเรือ2ลำเข้าที่จังหวัดชลบุรีนะครับลำแรกก็ USS Abraham Lincoln เนี่ยอันนี้ 4,800 นายนะฮะขึ้นที่ท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็จะมี USS Frank Peterson 312นายขึ้นที่ท่าเรือศรีราชานะครับก็จะมาถึงประมาณเกือบตีหนึ่งของวันที่2แล้วก็คาดว่าจะเข้ามาที่พัทยาเนี่ยประมาณช่วงบ่ายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายของวันที่2ซึ่งจะมีการจัดรถบัสประมาณ40คันเนี่ยนะครับวิ่งตลอดทั้งวันนะครับจากเวลาตี5ถึงตี2ของทุกวันนะครับส่วนจำนวนที่พักค้างก็จะเขาไม่ได้แจ้งนะก็จะมีบางทหารบางท่านเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพักค้างที่พัทยาด้วยนะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโรงแรมฮัทล็อกหรือฮิลตันอันนี้เขาแจ้งมานะแล้วก็จะมีหลายเรื่องที่คุยกันว่ามีการดำเนินการอะไรได้บ้างนะครับจะมีข้อห้ามของทางทหารอเมริกันหลายข้อด้วยกันด้วยนะครับแต่ว่ามีอันนึงที่เป็นคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเราเลยคือเขาบอกว่าทหารอเมริกันเนี่ยไม่ได้ขึ้นฝั่งมายาวนานมากแล้วก็กำลังซื้อเนี่ย สูงมากเพราะว่าเงินไม่ได้ไปใช้จ่ายที่ไหนเลยนะครับแล้วก็เขาคาดว่าต่อนายเนี่ยน่าจะมีการใช้จ่ายกันประมาณ100-150 US ดอลลาร์นะครับน่าจะใช้จ่ายกันรวมทริปเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ100 ล้านบาทนะครับในการมาวันนี้2-6นะครับส่วนของเราเองก็มีการประชุมร่วมกันไปแล้วนะครับมีทางท่านผู้ว่าด้วยแล้วก็มีทางตำรวจทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นตำรวจท่องเที่ยวตำรวจพื้นที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็ทางโดยเฉพาะตำรวจท่องเที่ยวเองเนี่ยก็ได้แจ้งในเรื่องของถ้ามีเหตุใดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็อยากจะให้ประสานผ่านเบอร์1155นะครับแล้วก็จะมีส่วนของการเดินเท้าลาดตระเวนนะครับของตำรวจในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดจนถึงพื้นที่walking street นะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็ประสานกับทางหน่วยงานของเขานะครับซึ่งของเขาเองเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการเป็นในส่วนของเขาแจ้งว่าเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นบัดดี้ซิสเต็มครับให้เขาตรวจสอบกันเองเพราะว่าเขาก็มีเรื่องที่ห้าม
6: กฎเขาอยู่กฎระเบียบ
7: ห้ามของเขาอยู่หลายๆเรื่องด้วยกันนะเรื่องของเข้าร้านกัญชาครับเข้าสถานบันเทิงบางรูปแบบอย่างเงี้ยนะเรื่องของพูดแม้กระทั่งเรื่องของห้ามเข้าใช้บริการประกอบใดๆที่เป็นการส่งเสริมและเอื้อเกิดกิจกรรมผิดกฎหมายรวมถึงการค้าประเวณีหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาก็ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดอยู่มากเลยนะครับแล้วก็มีข้อห้ามเช่นห้ามเช่ารถขับห้ามเล่นกีฬาทางน้ำนะครับหลายเรื่องเหมือนก
6: ัน ห้ามได้ห้ามเล่นกีฬาทางน้ำด้วยเหรอคะสปีดโบ๊ทบานาน่าโบ๊ทเจ็ตสกีก็ไม่ได้
7: ใช่ๆคืออาจจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยครับ
6: ค่ะ
7: ค่อนข้างจะมีข้อจำกัดในหลายๆเรื่องเนาะแต่ว่าสิ่งที่เขาบอกว่าทหารอเมริกันส่วนนึงก็อาจจะต้องการซื้อของซูวิเนียร์สินค้าทางวัฒนธรรมนอกจากจะมาพักผ่อนกันแล้วเนี่ยกินดื่มหรือมาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยช้อปปิ้งเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องนี้ด้วยนะครับที่จะมาใช้จ่ายเงินในพื้นที่พัทยา
6: ค่ะ
7: คร
6: ับ
7: ผม
6: ก็เราก็เลยคุยกับทางตัวแทนของเขาเรียบร้อยทีนี้เราได้คุยกับตัวแทนท่านนายกเองได้มีการประชุมตัวแทนผู้ประกอบการเราด้วยไหมคะทั้งรายใหญ่ทั้งรายเล็กรายกลาง
7: ครับเรื่องผู้ประกอบการเนี่ยเดี๋ยวทางอำเภอเขาจะรับไปด้วยคือเขาแต่เราก็มีการแจ้งกับทางสมาคมท่องเที่ยวไปแล้วคือเราค่อนข้างในการประชุมครั้งเนี้ยทางอำเภอก็เน้นย้ำเรื่องจะไปคุยกันเรื่องของการไม่เอาเปรียบผู้บริโภคครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโกงราคาเกินจริงการดูแลคุณภาพสินค้าอย่างเงี้ยนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยครั้งเนี้ยมันเป็นโอกาสนะครับที่พัทยาเนี่ยจะอยู่ในข่าวสารระดับโลกนะครับเนื่องจากว่าทุกคนให้ความสนใจมากเนื่องจากเรือรบลำนี้ก็ไปประเดิดภารกิจที่ตะวันออกกลางนะแล้วก็ช่องแคบพอมูสที่รู้จักกันทั่วโลกเนี่ยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในพัทยาเองเนี่ยมันจะสะท้อนภาพลักษณ์ของเมืองด้วยนะครับดังนั้นเราก็ค่อนข้างที่จะต้องให้การระมัดระวังดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษดูแลผลกระทบอะไรต่างๆที่เดี๋ยวนี้ก็เราก็ทราบดีแป๊บเดียวมันก็เป็นดราม่าได้เลยนะจะไปหลอกลวงเขาไปคิดราคาเขาเกินจริงอะไรแบบนี้ครับต้องกำชับอย่างมาก
6: แล้วก็ต้องกำชับแบบ รถรับจ้างที่เขาอาจจะเรียกรถไปไหนในระยะทางหนึ่งร้านอาหารในละแวกชายหาดหรืออะไรคือต้องกำชับในทุกระดับชั้นของการขายของเลย
7: ใช่ครับใช่
6: อย่าไปโกงราคาเขาเด็ดขาดเลย
7: จริงๆเขามีห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะนะแล้วก็ห้ามมีอาการมึนเมาในที่สาธารณะคือเขาค่อนข้างเข้มข้น
6: ระเบียบวินัยเขาเข้มข้น
7: ของเขานะเขาค่อนข้างเข้มข้น
6: ค่ะท่านนายกคำถามนี้ไม่ถามไม่ได้ต้องขออนุญาตจริงๆนะท่านนายกรู้แหละว่าองค์จะถามอะไรแล้วคือในโซเชียลสนุกกันมากเลยว่าลางาน 2-6 กันยาจะมาพัทยานะพร้อมแล้วจะช่วยชาติโน่นนี่นั่นแต่ในความเป็นจริงข้อเท็จจริงตรงนี้แต่ในความเป็นจริงนะท่านนายกก็คงจะมีเดินทางกันมาจริงๆแหละที่ทำอาชีพนี้กันจริงๆเนี่ยทำได้แค่ไหนหรือทำไม่ได้เลยคะ
7: คืออย่างนี้นะผมเห็นคลิปหลายคลิปไม่แล้วเห็นแล้วก็ไม่สบายใจเน
6: า
7: ะคือมันเป็นภาพลักษณ์ว่าจะมาขายบริการอะไรกันนะซ
6: ึ่
7: งจริงๆอาจจะทำเป็นหยอกล้อเล่นแล้วก็อาจจะต้องยอมแล้วว่าภาพลักษณ์ของพัทยาส่วนหนึ่งก็เป็นแบบนี้ซึ่งเราก็พยายามจะส่งเสริมภาพลักษณ์อื่นๆนะการเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้ไมซิตี้แต่มิดเดิลเดสติเนชันแต่ว่า ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเรื่องนี้มันก็ยังอยู่คู่พัทยาอยู่นะครับแต่ต้องบอกตามกฎหมายเลยนะครับว่า ว่าการค้าประเวณีคือผิดกฎหมายนะ
6: ผิดกฎหมายอยู่แล้ว
7: ทุกคนก็รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายแต่ทุกคนก็รู้ว่ามันมีนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้จริงๆตอนนี้ก็คือทางตำรวจกับทางพม.ตอนนี้กวดขันเป็นพิเศษโดยเฉพาะพวกที่เตะเพื่อค้าประเวณีตามชายหาดพัทยาอันนี้ตอนนี้ค่ะก็เข้มข้นในการตรวจเรื่องนี้นะครับซึ่งในกฎเกณฑ์ของทางเจ้าที่ของทหารเองเขาก็มีเรื่องนี้ด้วยว่าห้ามกำลังพลเขานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ปฏิเสธนะว่ามันจะมีหรือไม่มีนะเป็นแต่ว่าในส่วนของ
6: แต่ถ้ากฎหมายมันไม่ได
7: ้การเมืองฝ่ายบ้านเมืองก็ต้องดำเนินการให้เข้มงวดที่สุดครับ
6: ดังนั้นเราบอกผ่านสื่อเสียงดังๆตรงนี้ว่าคือตามกฎหมายทำไม่ได้
7: ครับ
6: ถูกไหมคะ
7: การค้าประเวณีคือมันผิดใครๆก็รู้
6: มันผิดลักลอบค้าศอกการลอบค้าประเวณีจะไปยืนตามชายหาดใต้ต้นมะพร้าวอะไรเงี้ยแล้วก็ยืนเรียกฝรั่งอันนี้ไม่ได้มันผิดกฎหมายอยู่แล้ว
7: ผิดกฎหมายซึ่งก็มีให้เห็นอยู
6: ่
7: ที่ผ่านมาอันนี้ต้องยอมรับนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอาชีพที่เขาหากินโดยที่เขาทำดำเนินการแต่ว่าถ้าทางหน่วยงานเช่นตำรวจเนี่ยนะครับตรวจสอบเข้มข้นก็ยังไงก็มีไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้เขาก็เข้มข้นจริงๆ
6: เนาะต้องรับทราบกันด้วยถ้าหากว่าใครคือมันต้องมีแหละคนที่จะเดินทางมาเนี่ยเราก็แจ้งผ่านกันตรงนี้ด้วยท่านนายกมีความเป็นห่วงหรือค่อนข้างจะห่วงอะไรเป็นพิเศษไหมคะกับกระโอต้อนรับตั้ง 5,000 นายซึ่งเยอะมากๆเลย
7: คือเราก็เป็นจริงๆ 5,000 นายเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากในมุมของนักท่องเที่ยวที่มาพัทยาเพียงแต่ว่าที่เรารู้สึกเป็นข่าวแล้วก็ตื่นเต้นกันเนี่ยก็คือเราเห็นว่าเป็นกำลังซื้อที่สูงที่มาแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นทหารที่อยู่ในภาพข่าวระดับโลกน
6: ะ
7: ดังนั้นเนี่ยก็ต้องสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากๆเลยคือเรื่องความปลอดภัยครับเพราะทางตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเราเนี่ยก็มีการทำงานเชิงรุกด้วยนะเพราะว่ามันมีประเทศคู่ขัดแย้งอยู่แล้วที่อยู่ในพัทยาบางส่วนนะ
6: ใช่ก็
7: เป็นส่วนที่ต้องเฝ้าระวังครับแต่ก็ไม่มียังไม่มีข่าวอะไรนะแต่ว่าเราก็ต้องระวังเช่นกลุ่มของพวกคนอิหร่านที่เป็นนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย
6: ค่ะ
7: เราก็ต้องระวังนิดนึง
6: ใช่
7: แต่ในการข่าวไม่มีอะไรครับไม
6: ่
7: เราต้องระวังเรื่องความปลอดภัยไม่อยากให้
6: เราป้องกันไว้ก่อน
7: ที่นี้มาทำสัญลักษณ์อะไร
6: ใช่อย่างเชิงสัญลักษณ์อย่างนี้ทางตำรวจอะไรก็คงจะมีนอกเครื่องแบบมีอะไรกัน
7: เป็
6: นในกลุ่มนักท่องเที่ยวอะไรเต็มที่เน
7: า
6: ะ
7: จะมีฝ่ายอำนวยการอยู่ที่โรงแรมฮัทล็อกซึ่งเขาใช้เป็นโรงแรมหลักในการดรอปทหารของเขาแล้วก็เราก็จะมีพื้นที่ที่ walking street ที่จะมีกำลังของตำรวจก็อยู่ที่นั่นเป็นหลัก
6: ก็ดูแลกันเต็มที่นายก2ถึง6มากัน 5,000 นายแต่จริงๆพัทยารองรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่านี้เยอะคนไทยยังไปเที่ยวพัทยา2 1 6ได้อยู่ไหมคะโรงแรมเต็มไหมคะ
7: ไม่เต็มนะครับแน่นอนเลยครับช่วงนี้ช่วงโลซีซั่นอยากให้มากันเยอะนะครับ เรามีที่พักโรงแรมประมาณ 200,000 ห้องอ่ะ
6: โอ้ย 5,000 จิ๊บๆเลยทั้ง 200,000 ห้อง
7: ใช่ครับเพราะงั้นก็ยังมาได้ปกติเลยนะฮะแล้วคิดว่ากลุ่มทหารอเมริกันเขาก็จะอยู่ในกลุ่มในพื้นที
6: ่
7: ในบางพื้นที่ของเขาเท่านั้นเอง
6: เนาะแล้วเราก็ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเจ้าของบ้าน
7: ที
6: ่ดี
7: นี่สำคัญมาก
6: ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วผู้ค้าผู้ขายก็อย่าไปโกงราคาไปอะไรกันซะถ้าเจ้าหน้าที่รู้แล้วคุณโดนจับปรับแน่นอน
7: ใช่ผมก็ตั้งใจนะได้ประสานไปนะว่ารถบัสคันแรกที่มาถึงฮัทล็อกเดี๋ยวเราจะไปต้อนรับจะมีของเล็กๆน้อยๆให้อะไรอย่างเง
6: ี้ยเดี๋ยวได้ดูบรรยากาศกันด้วยนะคะขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะคะนายกปรเมศค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนายกปรเมศงามพิเชษนะคะนายกเมืองพัทยาอย่างที่เราคุยกันแหละคุณว่าไอ้คำถามที่นายกก็รู้แหละวันนี้น่าจะต้องถามอะไรเนี่ยมันเป็นคำถามที่ต้องถามคือมองให้ตลกมันก็ตลกแต่มองให้เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเลยกับผู้หญิงไทยมันก็ไม่ดีเลยอ่ะกับการทำคอนเทนต์ขำๆว่าเก็บข้าวเก็บของเก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้าหรือในคอมเมนต์จะบอกว่าเต็มที่นะจ๊ะเมียจ๋าทำเพื่อชาตินะอะไรแบบนี้มองให้ขำมันก็ขำนะแต่ว่ามองให้ไม่ขำมันก็ไม่ขำเพราะว่าพอเขามาขึ้นฝั่งแล้วทำไมเขาถึงเลือกเป็นพัทยาใช่ไหมแล้วคือมันมีนัยยะของความหมายอยู่ทั้งนั้นเลยอ่ะอยู่บนเรือมา250วันไม่ได้ขึ้นฝั่งเลยไม่ได้เทียบท่ายังไงกันล่ะผู้ชายอ่ะความผู้ชายอ่ะ250วันอยู่แต่บนเรือโอ้ยเดี๋ยวมาลงจากเรือแล้วก็มาขึ้นที่พัทยาแล้วอะไรอย่างเงี้ย น้ำด้วยน้ำส่งน้ำเสียงด้วยอะไรก็จะตีความไปทางนั้นทีนี้ในคอมเมนต์ของต่างชาติเองคือต่างชาติเขาก็รับรู้ไปทั่วโลกนะว่าเรือลำนี้ปฏิบัติภารกิจตรงฮอร์มุซตรงช่องแคบตรงนั้นทำสงครามอยู่กับอิหร่านอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วเขาก็เคลื่อนออกมาละแล้วก็มาดรอปอยู่ที่ไทยแลนด์พัทยาพัทยาก็เป็นชื่อเสียงระดับโลกด้วยจะทำอะไรล่ะก็มีต่างชาติที่เขาไปเมนว่าเลดี้ไทยแลนด์ประมาณอย่างนี้เหมือนกันคุณเคยได้ยินใช่ไหมเวลาคนเขาทำคลิปหรือทำคอนเทนต์ที่เมืองนอกถามถึงคิดถึงเมืองไทยอยู่คิดถึงอะไรก็มีนะแต่ไม่ใช่คนเดียวด้วยนะที่ตอบทำนองนี้นะคะอ้าวเอาล่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงอย่างที่นายกพัทยาบอกว่าอย่าไปทำให้ชื่อเสียงประเทศชาติคือคุณเพียงเป็นคนเพียงคนเดียวคุณอย่าคิดว่าฉันก็แค่ขับรถรับจ้างคันเล็กๆโกงราคาหน่อยไม่ได้เหรอเงินมีมาคนนึงเป็นฟ่อนๆเห็นว่าใช้จ่ายคนนึงต้องร่วม 30,000 40,000 ส้มตำชายหาดฝรั่งบอกโอ้อยากลองมากแต่ขอ no spicy นะ not spicy นะโอเคส้มตำปกติขายอยู่50ฝรั่งมาฉันฟันเลย200ไม่ได้นะเธอไม่ได้นะเอาจริงมันเป็นชื่อเสียงของประเทศชาติประเทศไทยเสียชื่อในเรื่องของการโกงราคากับนักท่องเที่ยวมากพอสมควรในโซเชียลของต่างประเทศชื่อเสียงนะชื่อเสียไม่ใช่ชื่อเสียงชื่อเสียนะประเทศไทยถ้านึกถึงประเทศไทยนึกถึงพฤติกรรมอะไรโกงนักท่องเที่ยวโกงราคานักท่องเที่ยวเอาติดอันดับเหมือนกันประเด็นนี้อย่าให้ไปถึงขนาดนั้นแล้วก็เน้นย้ำว่าตำรวจพัทยาจับจริงสาวไทยเอาไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะจ๊ะที่มายืนอยู่ใต้ต้นไม้คนที่ไม่ใช่คนไทยแท้ๆเป็นคนจากต่างชาติมาก็มีเหมือนกันทั้งสาวไทยทั้งต่างชาตินะพฤติกรรมส่อลอบค้าประเวณีนะจ๊ะมีความผิดนะจ๊ะตำรวจจับปรับนะคะกล่าวเน้นย้ำเอาไว้ให้ทราบกันตรงนี้นอกจากภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของประเทศไทยแล้วยังมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วยลักลอบค้าประเวณีเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะพักกันเถอะสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้าอัปเดตข่าวอื่นๆคุยกันต่อค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักกันสักครู่เดี๋ยวมาค่ะ
4: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
5: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
9: ้ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
10: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
8: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
11: ้วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าวสามสีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าวสามมิติเสาร์อาทิตย์10:30พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8:30โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
12: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
13: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
4: ช
14: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
6: 9:25 น.ค่ะช่วงที่4รายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินานราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันอังคารที่1กันยายน2569ถ้าวันนี้คุณต้องเลือกระหว่างตัวเองกับคนที่รักคุณจะเลือกอะไรคำตอบคือคุณไม่จำเป็นต้องเลือกค่ะเพราะ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณรักตัวเองอย่างมีแผนทั้งแผนเตรียมเงินเพื่ออนาคตตัวเองแผนคุ้มครองชีวิตดูแลคนที่รักได้อย่างอุ่นใจใหม่ประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับ The Bag ที่รักตัวเองจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องแบกรับหลากหลายบทบาทในชีวิตเพื่อให้คุณได้ดูแลทั้งตัวเองและคนที่รักช่วยแบ่งเบาสิ่งที่แบก

ผู้ฟังและคุณผู้ชมเรื่องของอากาศยังคงมีสถานการณ์ฟ้าฝนที่ให้ต้องเตือนกันอยู่นะคะวันนี้วันที่1นะเป็นคำเตือนจนถึงวันที่2กันยายน1กันยายน2569กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่12เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบถึง2กันยายนค่ะฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงระวังอันตรายนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากจะเกิดฝนตกสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้คลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนคลื่นกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดไหนฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรจุดไหนฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะเรือเล็กอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงของวันนี้พรุ่งนี้1และ2กันยายนโฟกัสกันที่วันนี้ค่ะ1กันยายนจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักมาก1กันยายนฝนตกหนักมากภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนกับตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกหนักมากที่นครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคตะวันออกฝนตกหนักมากที่นครนายกปราจีนสระแก้วจังหวัดที่พูดไปเมื่อสักครู่ฝนตกหนักมาก1กันยายนและจังหวัดที่กำลังจะเอ่ยดังต่อไปนี้ฝนตกหนักแต่ไม่มากตกหนักแต่ไม่มาก1กันยายนค่ะเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยบึงกาฬสกลชัยภูมิมุกดาหารยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุทัยลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีระยองจันทราดนี่คือเซตของฝนตกหนัก1กันยายนแต่เอ่ยไปตอนต้น3 4 5 6 7 8 8จังหวัดในตอนต้นตกหนักมาก1กันยายนต้องระบุจังหวัดกันเลยนะคะจะได้มีการเฝ้าระวังกันตรงจุดมากยิ่งขึ้นส่วนถ้าเป็นอากาศประจำวัน6โมงเช้าวันนี้1กันยายนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้รายภาคนะคะภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ใต้ฝั่งตะวันตกก็ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40วันนี้กรุงเทพปริมณฑลฝนเยอะนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เซตของการพยากรณ์อากาศแจ้งทราบตามนี้ของกรุงเทพส่วนใหญ่ฝนตกช่วงบ่ายถึงค่ำเหมือนเดิมไปกันที่ข่าวอื่นต่อหนุ่มร้านกัญชาเดือดรวมหมัดฝรั่งหัวหมอแค้นหลอกซื้อกัญชาปลอมสลิปศูนย์เกือบ 30,000 ค่ะจัดหมัดใส่ซะเลยสุดท้ายยอมแต่ขอผ่อนจ่ายนะ3งวดด้วยกันมีการเผยแพร่เป็นคลิปชายไทยทำร้ายร่างกายชาวต่างชาติกลางซอยบงกตพัทยากลางเย็นของ30สิงหาคมในคลิปชายไทยล็อกคอห้ามคนเข้ามาช่วยแล้วบอกชาวต่างชาติคนนี้เป็นโจรไม่ใช่คนไทยทำร้ายชาวต่างชาติเพราะไปลักวิ่งขิงปล้นเขาไม่ใช่แต่ต่างชาติฝรั่งคนนี้เป็นโจรผู้ชายไทยตะโกนบอกอย่างนั้นแล้วบอกให้จ่ายมาค่าเสียหายจากการซื้อกัญชาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้ความรุนแรงไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องในทุกกรณีไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดก็ตามต้องไม่ใช้กำลังและความรุนแรงคนก็เลยวิจารณ์กันไปจน 3:30 น.เมื่อวาน31สิงหานายไอซ์นามสมมุติอายุ31ซึ่งก็เป็นพนักงานร้านกัญชาแห่งนี้นี่แหละบอกว่าคู่กรณีชื่อมิสเตอร์ไลออนอายุ51เป็นคนอังกฤษก่อนหน้านี้ซื้อกัญชา 29,200 บาทถึงเวลาต้องจ่ายเงินเขาอ้างว่าเขาโอนเงินแล้วส่งสลิปมาให้ตรวจสอบชาวต่างชาติชาวอังกฤษเนี่ยนะเขาบอกว่านี่สลิป 29,200 บาทโอนแล้วนะส่งสลิปให้ตรวจสอบแต่ร้านตรวจแล้วสลิปปลอมแจ้งความโพสต์เตือนภัยพยายามตามมาเป็นเดือนแล้วค่ะไม่ใช่เหตุการณ์เกิดเฉพาะหน้าแล้วก็รวมหมัดเลยไม่ใช่เหตุการณ์เกิดก่อนหน้านี้เป็นเดือนแล้วตามมาเป็นเดือนแล้วเพราะสลิปปลอมแล้วแจ้งความแล้วด้วยแล้วโพสต์เตือนภัยแล้วด้วยหลัง
แจ้งความไปแล้วก็ตามหาตัว

0: กันอยู่จนกระทั่งรับแจ้งมามีคนเจอนะเพราะเขาโพสต์ตามหาตัวไงบอกเจอนายคนนี้ชาวอังกฤษมิสเตอร์ไลออนอายุ51เนี่ยอยู่ในซอยบงกตไม่ได้กลับประเทศหรืออะไรด้วยนะก็เลยเดินทางไปหานะนายไอซ์คนไทยพนักงานร้านกัญชาเดินทางไปหาแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ตามคลิปนั่นแหละรัวหมัดใส่ไปเลยภายหลังทั้งสองฝ่ายไปเจรจาต่อหน้าพนักงานสอบสวนสภ.บางละมุงมิสเตอร์ไลออนยอมรับปลอมสลิปจริงไม่ได้โอนจริงนะแล้วก็ตกลงเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวจ่าย 29,000 29,200 บาทแต่ขอแบ่งเป็น3งวดได้ไหมงวดแรกเดี๋ยวจ่ายก่อน 10,000 งวดที่ 20,000 งวดสุดท้ายเดี๋ยวจ่าย 9,200 นายไอซ์ตำรวจก็ต้องทำประวัติทำลายร่างกายนะเจ้าตัวยอมรับว่าลงมือเกิดจากการโมโหบันดาลโทสะยอมรับว่าใช้ความรุนแรงผิดนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทีนี้ก็ตกลงชดใช้เงินกันเรียบร้อยก็แยกย้ายกันไปนะตำรวจก็ดำเนินการตามกฎหมายในส่วนของเหตุทำร้ายร่างกายแล้วก็แยกย้ายกันไปก็ต้องจ่ายเขาชำระเขาตามนั้นนะก็เธอจะไม่จ่ายเขาได้ยังไงล่ะมันก็เป็นเรื่องของการค้าขายใช่ป่ะตกลงการค้าขายกันไม่จ่ายได้ยังไงเรื่องของไฟไหม้คุณวันก่อนไฟไหม้คลองถมก็โอ้ยหมดเนื้อหมดตัวกันไปล่าสุดมีไหม้อีกชุมชนมักกะสัน5:00 ค่ะผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันสุขุมวิท3ตอน 2:30 ที่ผ่านมากลางดึกนี่แหละนะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพร้อมกำลังสนับสนุนจากหลายสถานีไหม้ 2:30 สามารถระงับเหตุคุมเพลิงได้ตอน 37:00 นาทีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย15หลังคาเรือนและมีคนเสียชีวิต1รายผู้ว่ากทม.อาจารย์ชัชชาติบอกเดิมมีแผนจะออกวิ่งตอนเช้าเนี่ยแหละแต่ได้รับรายงานว่ามีไฟไหม้ชุมชนมักกะสันตอน 2:30 ก็เลยเปลี่ยนเส้นทางและลงพื้นที่ทันทีมาดูสถานการณ์มาพบประชาชนนะอาจารย์ชัชชาติบอกอันนี้สำคัญกว่าวิ่งเป็นพันเท่ายังไงก็ต้องมาดูแลประชาชนก็เลยตรวจสอบบริเวณโดยรอบนะคะสอบถามสถานการณ์จากเจ้าหน้าที่จากประชาชนกำชับในการดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากโครงสร้างบางส่วนได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้การช่วยเหลือสำนักงานเขตราชเทวีจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดดิษฐ์หงสารามวัดมักกะสันรองรับประชาชนที่ไม่สามารถกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยได้กทม.จัดเตรียมน้ำดื่มอาหารพัดลมที่นอนห้องน้ำพื้นที่อาบน้ำประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีผู้ประสบภัยเข้าพัก 20-25 ครัวเรือนประมาณ50คนผู้ว่ากำชับดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษด้วยเด็กเล็กผู้สูงอายุเร่งประสานสถานศึกษาเพื่อดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบทางด้านการเรียนเครื่องแบบนักเรียนสิ่งของจำเป็นเพราะบ้านบางหลังเสียหายจนไม่สามารถเอาอะไรออกมาได้ทันกำชับศูนย์พักพิงประสานศูนย์บริการสาธารณสุขสำรวจผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวผู้ที่ต้องทานยาต่อเนื่องยาเบาหวานยาความดันให้ศูนย์สาธารณสุขในพื้นที่จัดสรรยาดูแลสุขภาพนะคะในพื้นที่ยังมีเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก120กว่าคนด้วยผู้ว่าชัดชาติก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารพื้นที่โดยรอบวางแนวทางรองรับเด็กในช่วงที่ศูนย์ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้แล้วก็ดูแลทรัพย์สินของประชาชนที่ต้องอพยพนะคะการจราจรเบื้องต้นปิดถนนทางเข้าจากฝั่งถนนเพชรบุรีเพื่อความปลอดภัยสาเหตุเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะยังไม่แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าใครทำอะไรหรือไม่อย่างไรเพราะว่าเหตุการณ์เกิดกลางดึก 2:30 ชุมชนมักกะสันค่ะน่ากลัวนะไฟไหม้แต่ละครั้งน่ากลัวมากที่คลองถมก็หมดเนื้อหมดตัวกันเลยเข้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งนั้นเลยเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังเดี๋ยวอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งช่วงนะคะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
2: ้ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
3: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
4: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาที อาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนปลดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
5: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: เมืองไทยสมายคลับ
7: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
6: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
6: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
7: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
6: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
7: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
6: เมืองไทยสมายคลับ
7: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
6: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
7: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
5: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: ืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรถาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
2: ้9นาฬิกา39นาทีค่ะช่วงที่5ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106วันอังคารที่1กันยายน2569คุณผู้ฟังกระแสของน้องเนเน่ค่ะเนเน่รอยัลนะคะปรากฏว่าไม่ใช่กระแสความเจ๋งของตัวน้องเท่านั้นแต่กระแสของสาวน้อยที่เล่นกีตาร์มาตั้งแต่รู้ความนำมาสู่การขึ้นเวทีระดับโลกแล้วก็ดังระดับโลกแล้วเล่นกีตาร์ได้สุดยอดมากๆปรากฏว่ามันเป็นปรากฏการณ์เนเน่รอยัลปลุกตลาดกีตาร์ฝืนของใหม่ก็หาซื้อกันเยอะของเก่าเก็บของคุณพ่อของคุณลุงหรือแม้แต่ของคุณปู่เอากลับมาส่งซ่อมเอามาใช้ใหม่ก็เยอะเพราะว่ากีตาร์ที่น้องเนเน่เอามาเล่นเนี่ยก็เป็นของเก่าด้วยโอ้กระแสตอนนี้แล้วขยายผลไปสู่แวดวงดนตรีอย่างน่าสนใจค่ะเราคุยเรื่องนี้กันหน่อยไปคุยกับคุณธนานันท์รุกขชาติเป็น CEO ร้านหมู่เก้นกีตาร์ช็อปนะคะเป็นร้านกีตาร์ชื่อดังเลยค่ะคุณธนานันท์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่โอ๊ค
2: สวัสดีค่ะคุณธนานันท์เล่าให้ฟังหน่อยว่าตั้งแต่มีกระแสของน้องเนเน่กับกีตาร์ตัวโปรดคู่ใจเอางี้ดีกว่าเล่าเรื่องตามประสาพี่โอ๊คไม่รู้เรื่องดนตรีเนาะกีตาร์ของน้องเนเน่เห็นคนพูดถึงเยอะเลยมันเจ๋งยังไงก่อนที่น้องใช้
3: มันเป็นกีตาร์จากตำนานนะครับยี่ห้อไอเบนเนตรุ่นนั้นเป็นรุ่นที่แบบมันวินเทจมันผลิตมาน้อยครับพี่มันก็เลยทำให้มันฝรั่งเขาตื่นเต้นนะครับมันไม่ค่อยได้เห็นบ่อยครับกีตาร์โมเดลนี้ในโลกออนไลน์อะครับผม
2: อายุของกีตาร์สักประมาณกี่ปีได้คะ
3: ผมไม่ชัวร์นะแต่ก็ประมาณมี20ปีขึ้นนะครับเรื่องไอ้ไหนไม่ชัวร์บอกไม่ชัวร์นะ
2: ไม่เป็นไร
3: เออแต่ก็เป็นตีวินเทจแล้วกีตาร์หายากระดับหนึ่งเลยครับตัวนั้นไอ้เป็นตัวนั้น
2: โอเคทีนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องที่ว่าคือน้องเนเน่ในความเจ๋งระดับโลกทั้งเสียงร้องแล้วก็ฝีมือการเล่นกีตาร์แล้วคนก็มาพูดถึงกีตาร์อย่างที่คุณธนานันท์บอกนะมาเป็นแบบเหมือนแรไอเทมอย่างเงี้ยมันส่งผลกับวงการขายดนตรีขายกีตาร์ยังไงบ้าง
3: วงการขายทำให้นิวเพลเยอร์ครับหรือผู้เล่นหน้าใหม่ครับเข้ามาที่ตัดจะกล้ากลัวว่าจะเล่นดีไม่เล่นดีซื้อแล้วจะทิ้งกีตาร์ไห
2: ม
3: ผู้ปกครองเขาค่อนข้างจะอนุมัติให้เด็กๆที่อยากเล่นเขาซื้อให้เล่นเลยตอนนี้ครับเพราะว่าเห็นเนเน่ไอดอลแล้วโอ้เนเน่เนี่ยเล่นตั้งแต่เด็กเนี่ยเด็กอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กเราก็มองเห็นครับก็เลยแบบโอ้ยจะซื้อให้เด็กง่ายขึ้นนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นเลยตอนนี้ครับกับรอบนิวเพลเยอร์ผู้เล่นหน้าใหม่นะครับตอนนี
2: ้คือชัดมากอย่างของร้านคุณธนานันท์นี่เป็นร้านดังด้วยคนก็ยิ่ง
3: ประมาณหนึ่งครับ
2: ประมาณหนึ่งคนก็จะยิ่งมาหามากขึ้นก็เลยมีความชัดเจนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากขึ้นด้วยไหมคะแล้วด้วยวัยของเด็กๆนี่ประมาณอายุเท่าไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่พามาซื้อกัน
3: ผู้หญิงมากขึ้นแน่นอนครับผมแล้วก็กลุ่มที่เล่นก็มัธยมครับผมให้ตีเป็นมัธยมดีกว่ากลุ่มมัธยมขึ้นครับเยอะขึ้นครับ
2: กลุ่มมัธยมก็จะมีมากขึ้นแล้วส่วนใหญ่เข้ามาเลือกซื้อมันมีหลายเลทราคามีหลายแบบหลายรุ่นใช่ไหมคะ
3: ครับใช่ครับแต่ว่านิวเพลเยอร์เขาจะเล่นระดับเริ่มต้นเหรอครับผมประมาณ 2,000 3,000 ประมาณเนี้ยครับผมสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ครับเขาจะไม่ซื้อแพงกันครับ
2: เพราะแบบเหมือนเริ่มต้นก่อนดูซิว่าจะไปต่อไหมแล้วค่อยขยับใช่ไหมนอกเหนือจากนิวเพลเยอร์ล่ะคะ
3: ก็มันมีปรากฏการณ์ที่ร้านผมเป็นร้านรับซ่อมกีตาร์เนาะและปรับแต่งจูนทุกอย่างก็มีเด็กๆเนี่ยเอากีตาร์ของพ่อของปู่ของลุงครับผมที่มันอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเพราะเมื่อกี้เศรษฐกิจอะเนาะเขาไม่มีเงินซื้อเขาก็เลยเอาหยิบกีตาร์เก่าเอามาปรับให้เล่นได้ครับมาละมาที่ร้านผมให้ผมปรับแต่งให้เล่นให้ได้ครับผมเพื่อตามเศรษฐกิจเนาะบางทีเขาก็เอามากันเยอะเลยช่วงนี้ครับอย่างเมื่อวานมีน้องคนนึงนะแบกเหมือนกันเมื่อวานเลยสดๆเลยน้องเขาเป็นนักบอล
2: อ
3: ่ะอยู่ว่ามันน่าจะประมาณม.2ครับส ถือกีตาร์เก่ามันเล่นไม่ได้แล้วอ่ะคืออยู่ดีอยากเล่นกีตาร์โชว์ในสนามบอลขึ้นมา
2: เอาละ
3: โอ้โหผมก็บอกว่าร้านจะปิดแล้วน้องพี่กลับบ้านแล้วโอเคพี่ช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยไหว้โลกโอ้เราก็สงสารเด็กอะเนาะก็เลยทำให้นั่งคุยไปคุยมาอ๋อพี่ครับผมเห็นน้องเน่เนี่ยผมเลยอยากหยิบกีตาร์ขึ้นเล่นอีกครั้งนึงครับกีตาร์ผมของปู่ครับไม่เล่นมาตั้งนานแล้วครับผมเออประมาณนั้นนะครับกระแสเด็กรุ่นใหม่อยากเล่นกีตาร์มากขึ้นครับผมพี่โอ๊
2: คแล้วพี่โอ๊คว่านะยิ่งแบบเป็นของปู่ของอะไรเงี้ยมันมีความคลาสสิกด้วยอ่ะของ
3: ขลังขลังขลังเลยแหละ
2: เอามันขลังใช่ไหมเออมันเป็นของคลาสสิกมันดูขลังแล้วซ่อมได้ไหมคะ
3: ได้ครับร้านผมทำได้หมดครับผม
2: เก่งอ่ะ
3: จริงจริงคร
2: ับไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนที่แบบไม่ใช่แค่สายขาดหรืออะไรธรรมดา
3: แยกส่วนมาเลยก็ทำได้ครับ
2: ว้าวร้านอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
3: โมเก้นกีตาร์ช็อปนะครับอยู่ที่ลำลูกกาคลอง3ปทุมธานีครับพี่โอ๊ค
2: ก็จะมีหน้าเพจหน้าอะไรสามารถที่จะทักสอบถามกันได้ก่อนอยู่แล้ว
3: ใช่ทักสอบถามกันได้เนาะซื้อกีตาร์ราคาถูกแล้วก็รับซ่อมปรับแต่งทุกอย่างครับตัวนซอฟเซอร์วิสครับพี
2: ่สุดยอดมากเห็นทางคุณธนานันท์ก็ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้เหมือนกันบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่มากเลยตั้งแต่มีน้องเนเน่ออกมาขึ้นเวทีระดับโลกนี้ไป
3: ใช่ครับมันเริ่มต้นตั้งแต่รอบออดิชั่นนะครับตั้งแต่เพลงซอมบี้มาเนี่ยผมก็ติดตามน้องนะก็เริ่มมีกระแสแหละพอรอบที่สองคือจะเจอคอแบ็กเนี่ยเพลงฮิสเทเรียเนี่ยโอ้โหออเดอร์ผมถล่มทลายปกติมันก็ 100% ก็ตีไป 150% ครับยิ่งรอบสุดท้ายล่าสุดครับควอเตอร์ไฟนอลที่เล่นเพลงแบ็คโฮซันนะครับโอ้โหวงการกีตาร์เด็กรุ่นใหม่เนี่ยออเดอร์ตูมเลยครับผม
2: ช่วง
3: น
2: ี้เขาทักเข้ามา
3: แปลกมาก
2: แปลกมากเนาะเขาทักเข้ามาทางเพจทางอะไรก่อนใช่ไหมคะในการสอบถามขอข้อมูลก่อนที่จะมาดู
3: ใช่ครับแต่ร้านผมก็จะขายทางช้อปปี้เป็นหลักครับผมก็เรามีสถิติทางสกอร์กราฟของช้อปปี้แล้วเราทำสถิติกันอยู่แล้วโอ้โหก็เลยรู้ว่ามันขึ้นแบบน่าตกใจครับ
2: ถล่มทลายเลยแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เขาทักมาถามเขาคุยอะไรให้เราฟังบ้างหรือเขาถามยังไงบ้าง
3: ก็เป็นคำถามที่แบบว่ามือใหม่เราขายตาม า10กว่าปีเนาะเรารู้คำถามแล้วคำถามนี้เป็นนิวเฟเยอร์แน่ๆถามแบบคือเราอ่ะผู้ขายเรารู้ข้อมูลทุกอย่างแต่ที่น้องก็ถามไอ้คำถามแบบเขาไม่รู้เลยอ่ะเราก็ต้องอธิบายค่อยๆอธิบายน้องครับเป็นครับ1 2 3 4ครับต้องเริ่มอย่างนี้ครับซึ่งมันไม่ค่อยมีคำถามอย่างนี้มาเท่าไหร่แบบช่วงนี้คำถามอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะในแชทเราครับผม
2: เราก็เลยรู้ว่ากระแสเน่เน่นี่แหละที่ทำให้คนโดยเฉพาะเด็กๆวัยรุ่นเด็กมัธยมเด็กม.ต้นอะไรเงี้ยเนาะสนใจอยากเล่นกีตาร์มากขึ้น
3: ใช่แฟนผมยังบ่นเลยว่าทำในการผมทำงานกับแฟน2คนน่ะเนาะที่ร้านน่ะเนาะโหเนี่ยแฟนผมบอกว่าโอ้เน่เน่เป็นเหตุสังเกตได
2: ้นี่เดี๋ยวนะรู้เลยนะว่าคุณธนานันท์เนี่ยเป็นวัยรุ่น 7X Gen Y ใช่ไหมเนี่ย
3: ผมวัยรุ่นยุค90ครับผม
2: ใช่ไหมเพราะว่าเป็นเหตุสังเกตได้เนี่ยน่าจะออกแนวรุ่นไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเป็นกระแสซึ่งน่าชื่นชมนะสำหรับเด็กวัยรุ่นที่หันมาทางดนตรีกันเยอะๆแบบนี
3: ้ใช่ครับพี
2: ่แล้วในฐานะที่เราอยู่ในวงการตรงนี้มานานแล้วเราก็รับซ่อมรับอะไรต่างๆด้วยอยากบอกอะไรถึงวัยรุ่นกับการเล่นดนตรีกับกระแสกีตาร์ที่กำลังมา
3: คือยังไงครับพี่ครับ
2: อยากจะบอกอะไรหรือคุยอะไรกับวัยรุ่นกับกระแสดนตรีกระแสกีตาร์ที่กำลังมาตอนนี้บ้าง
3: ครับผมก็ดนตรีเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมก็มันก็ทำให้เราห่างไกลจากมือถือได้ละกันแล้วก็ทำให้เรามีสมาธิครับผมติดต่อกับดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับผม
2: นะแล้วก็ถ้าบ้านไหนลูกหลานบ้านไหนมีกีตาร์คุณตากีตาร์คุณปู่อยู่ซึ่งเก่าถ้าคุณตาคุณปู่ยังอยู่แล้วบอกว่าโอ๊ยมันซ่อมไม่ได้แล้วหลานลองติดต่อไปที่ร้านคุณธนานันท์ก่อน
3: ได้ครับแล้วขอฝากนิดนึงครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้มันง่ายกว่ารุ่นผมยุคเด็กยุค90เนี่ยการเล่นกีตาร์1เพลงหรือจะเล่นให้เป็น1เพลงเนี่ยมันยากมากเราต้องซื้อหนังสือเพลงแล้วก็ไม่มีวิดีโอไม่มีสื่อแต่สมัยนี
2: ้
3: แค่คุณเซิร์ชเพลงนึงใน YouTube อ่ะเขาสอนให้แม่จับเส้นหนึ่งดีดขึ้นดีดลงเขาสอนแบบอย่างนั้นเลยครับมันง่ายมากสำหรับเด็กยุคนี
2: ้
3: ผมยังอิจฉาเลยครับและกีตาร์สมัยนี้มันราคาถูกมากเมื่อเทียบกับยุคผ
2: ม
3: ที่ยุค90นะมันค่อนข้างแพงครับผมแล้วก็สื่อคนจะเล่นเป็นได้มันยากมากแต่สมัยนี้การเข้าถึงให้เล่นได้อ่ะมันง่ายและของมีราคาถูกครับผมพี่โอ๊ค
2: กีตาร์เอาจริงพี่ขอถามแทนคุณผู้ฟังบางคนอาจจะอยากเล่นเนี่ยแต่ว่าเงินมันยังมีไม่เยอะถูกสุดแต่ว่าใช้ได้เลยในสมุดหลดสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแบบว่ามือใหม่หัดเล่นเลยราคาเท่าไหร่คะแบบถูกสุดเลย
3: โอ้ร้านผมเนาะ1,000 นิดก็เล่นได้เล่นได้แบบเล่นได้ดีเลยครับ1,000 นิดก็เล่นได้แล้วครับผมเพราะว่าร้านเรามันคือกีตาร์ระดับต้นเนี่ย1,000 กว่าบาทเนี่ยร้านอื่นโถไม่ค่อยกล้าขายกันเพราะอะไรเพราะมันเซตอัพปรับแต่งยากขอก็เลยไม่ทำกันแต่ผมเนี่ยเป็นช่างซ่อมระดับมืออาชีพเราสามารถที่จะกีตาร์1,000 กว่าบาทเนี่ยทำให้มันศักยภาพแพทชิ่งการจับเนี่ยเท่ากับกีตาร์ราคา 3,000-4,000 เนี่ยเรามีความสามารถด้านนั้นครับ
2: โอเคเยี่ยมเลยตั้งเดี๋ยวพี่ขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงว่าก่อนกระแสน้องเนเน่มาธุรกิจเราเป็นยังไงบ้าง
3: ก็มันก็ปวดมันเงียบนะทางธุรกิจนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าร้านผมร้านขายเครื่องดนตรีน้องขายกีตาร์มันไม่ใช่ปัจจัย4อ
2: ่ะใช่ใช่
3: ใช่ใครจะซื้อเป็นก็เปลืองเงินเศรษฐกิจอย่างเงี้ยมันก็ซบเซาแหละถ้าเทียบกับ3ปีก่อนนะโควิดนะช่วงโควิดยังดีกว่านี้ครับผ
2: ม
3: แต่ช่วงนี้มันเงียบแบบเงียบน่าตกใจครับ
2: โ
3: ย
2: มโอ้โหแล้ว
3: ก่อนนะก่อนนี้มาดีขึ้นเลย
2: เนาะนี่แหละกลับมาพลิกอีกครั้งหนึ่งเลยตอนนี้นะคะก็เลยน่าจะมีความคึกคักแบบนี้ต่อเนื่องไปอีกเอ๊ะแต่ว่าเป็นร้านกีตาร์อ๋อเพราะเป็นกีตาร์ช็อปกีตาร์อย่างเดียวเลยเนาะของคุณธนานัน
3: ท์กีตาร์ส่วนใหญ่เราจะเน้นอะคูสติกครับผมแล้วก็แต่เราก็มีไฟฟ้ากีตาร์ไฟฟ้ามีเบสขายนะแล้วก็เป็นร้านซ่อมปรับแต่งรับซ่อมตู้แอมป์ซ่อมทุกอย่างครับประมาณว่าคือเข้าร้านผมเนี่ยจบในที่เดียว
2: ลองประสานคุยกันก่อนได้มี Facebook ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับพี่ปุ๊กก็ตามชื่อร้านเลยครับมูเก้นกีตาร์ช็อปครับผม
2: โอเคได้เลยตามนี้ขอบคุณมากที่มาเล่าสู่กันฟังนะคะคุณธน
3: าน
2: ัน
3: ท์
2: ขอบค
3: ุ
2: ณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธนานันท์รุกขชาติ CEO ร้านมูเก้นกีตาร์ช็อปคุณเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ถึงได้บอกว่าบางคนที่ยังที่ไม่ค่อยเข้าใจก่อนหน้านี้กับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ลักษณะแบบนี้อันนี้แหละซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้เป็นการขายตรงน้องเนเน่ไม่ได้ออกมาขายตรงว่ามีกีตาร์ดีๆแบบนี้คุณสมบัติดีๆแบบนี้แต่น้องก็แค่เอากีตาร์เก่าที่มีอยู่แล้วคุณพ่อก็เล่นกันมาแล้วน้องก็เล่นมันตั้งแต่ไม่กี่ขวบแล้วคนก็เอาเป็นคลิปเก่าๆสมัยน้อง6 ขวบ 7 ขวบก็เล่นกีตาร์แล้วอย่างเงี้ยแล้วพอโตมาเป็นวัยรุ่นรับน้ำหนักทุกอย่างได้เพียงพอน้องก็เอากีตาร์ตัวโปรดของคุณพ่อมาหรืออย่างเงี้ยซอฟต์พาวเวอร์แล้วคนก็เลยหันมาสนใจเครื่องดนตรีชนิดนี้กันมากขึ้นเอาจริงๆนะถ้าพูดถึงกีตาร์สมัยนี้ที่น่าวัยรุ่นอ่ะมันก็จะมีแบบพวกนักเรียนมัธยมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายไงเป็นผู้ชายที่ก็จะเล่นกีตาร์การพกกีตาร์มาพอช่วงพักเที่ยงหรือเลิกเรียนใช่ไหมหนุ่มๆนักเรียนมัธยมทั้งหลายก็จะนั่งเล่นกีตาร์ข้างสนามบอลอากาเทพไปอีกลังเล่นกีตาร์สักพักลงไปเตะบอลไปเล่นบาสโอ้ยสาวๆอดที่จะกรี๊ดกันไม่ไหวแต่แน่นอนไม่มีนิติน่าในนั้นนะจ๊ะเพราะนี่น่าเรียนโรงเรียนหญิงล้วนนะคะแต่ผู้หญิงสมัยนั้นจะไม่ค่อยเล่นนิติน่าเคยหัดเพราะว่ามีลูกพี่ลูกน้องอยู่ที่บ้านนะเป็นเล่นกีตาร์เก่งคือแนวแบบเป็นนักดนตรีเลยล่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นหลานคุณแม่พี่เป็นพี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเนาะเขาก็เคยหัดให้เจ็บมือมากเธอเจ็บมือมากหัดเล่นไปได้คอร์ดเดียวเลิกเลยจ้ะเล่นไม่ไหวเล่นไม่ไหวเนาะชื่นชมกันไปนะคะสำหรับเรื่องของวัยรุ่นที่หันมาสนใจเรื่องของดนตรีมากขึ้นโอ้ได้ทั้งดนตรีกีฬานะไหนจะวอลเลย์บอลอีกนะเธอวอลเลย์บอลอีกนะเดี๋ยวส่งเสียงเชียร์กันต่อเนื่องไปเลยของนักวอลเลย์ชายจะมีไปแข่งที่ญี่ปุ่นคือเมื่อวานอย่างที่อกเล่าให้ฟังเลยว่าอกได้คุยกับยุ้ยอโนมาทองมโนกูลตอนนี้เป็นทีมประชาสัมพันธ์ของสมาคมวอลเลย์บอลของทีมสมาคมวอลเลย์บอลทีมชาติเนาะก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยยุ้ยกลับมาพร้อมทีมชาติหญิงแล้วก็อยู่ที่สุวรรณภูมิชั่วโมงนึงแล้วก็เปลี่ยนเครื่องต่อไปญี่ปุ่นกับทีมวอลเลย์บอลชายเลยนะคะเขาจะมีไปแข่งของวอลเลย์บอลชายที่ญี่ปุ่นอีกด้วยส่งกำลังใจไปให้หมดเลยจ้ะมากันที่สถานการณ์ข่าวเพิ่มเติมกันอีกสักนิดหนึ่งโฆษกรัฐบาลยังไงคะเนี่ยเปลี่ยนโฆษกรัฐบาลอนุทินหรือกระแสสถานการณ์รัฐบาลทางการเมืองถูกโจมตีหลายเรื่องจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ทิศทางการสื่อสารของรัฐบาลไปสู่ประชาชนรายงานข่าวบอกจะมีการปรับเปลี่ยนทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเสนอชื่อนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือหมอเอกอดีตส.ส.เชียงรายพรรคก้าวไกลอ้าว อีกทีสิอดีตส.ส.เชียงรายพรรคก้าวไกลเมื่อก่อนอยู่พรรคก้าวไกลแต่ณปัจจุบันเป็นผู้ช่วยของคุณพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีข่าวว่าวันนี้น่าจะมีการปรับตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกหรือโฆษกรัฐบาลจากคุณรัตนารัตดาธนาดิเรกเปลี่ยนไปเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือหมอเอกแล้วคุณรัชดาไปไหนจะไปเป็นผู้ช่วยคุณพลดอนแทนสรุปสลับตำแหน่งกันนั่นเองผู้ช่วยคุณพลดอนตอนนี้คุณหมอเอกภพเพียรพิเศษก็จะมาเป็นโฆษกรัฐบาลแล้วคุณรัชดาก็เปลี่ยนไปเป็นผู้ช่วยคุณพลดอนนะมีบรรยากาศงานเลี้ยงอาหารค่ำประชุมครม.นอกสถานที่สงขลาเมื่อวานในงานเลี้ยงนี่คุณรัชดาก็นั่งเก้าอี้ติดกับคุณหมอเอกภพอีกด้วยช่วงท้ายนายกเดินมาถ่ายรูปคู่ชูมือทั้งคู่บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นนักข่าวแซวว่าถ้าชูมือขนาดนี้เอาเข้าครม.พรุ่งนี้เลยไหมนายกบอกยกมือเบรกบอกใจเย็นๆสรุปแล้ววันนี้อาจจะยังไม่มีข่าวออกมาว่าเปลี่ยนโฆษกรัฐบาลมาดูความชื่นมื่นกันซะหน่อยก็แล้วกันนะคะสำหรับที่ประชุมเมื่อวานนี้ตอนเย็นเขามีงานเลี้ยงอ่ะครม.สัญจรภูมิใจไทยเพื่อไทยชื่นมื่นอนุทินยศชนันร้องเพลงกระชับสัมพันธ์นี่ค่ำ31สิงหาที่โรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาสงขลานะเสร็จเส้นภารกิจลงพื้นที่สงขลาตลอดทั้งวันนะก็มีการจัดเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับนายกครม.บรรยากาศชื่นมื่นของพรรคร่วมรัฐบาลรัฐมนตรีก็สลับกันขึ้นไปร้องเพลงอาจารย์ยศชนันซึ่งไปนักร้องข้ามกำแพงมาแล้วด้วยนะจ๊ะดร.เชนยศชนันรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมอว.ร้องเพลงเล่าสู่กันฟังคือดร.เชนน่ะดูบุคลิกเขาเป็นผู้ชายแบบซอฟๆไงใช่ป่ะเขาจะไม่แนวล็อกอยู่แล้วก็ร้องเพลงพี่เบิร์ดไปเลยเล่าสู่กันฟังนายกก็ไปยืนตบมือเชียร์เอาดอกไม้ขึ้นไปให้อาจารย์ยศชนันคุณชัยชนกชิดชอบเลขาภูมิใจไทยรัฐมนตรีกระทรวงดีอีนะนำลองกองหนึ่งพวงขึ้นไปให้แหมไม่มีอะไรจะให้หันซ้ายหันขวาเอาลองกองขึ้นไปให้ก็แล้วกันคนสุภมาศขึ้นไปหอมแก้มกันเลยทีเดียวโอ้ยก็มีเสียงกรี๊ดกราดกันไปกับบรรยากาศนะจ๊ะน่าจะเป็นที่รักของครม.พอสมควรดร.เชนยศชนันในช่วงท้ายนายกกล่าวขอบคุณรัฐมนตรีและคณะภายในงานว่าเราทำงานกันมาทั้งวันตั้งแต่เช้าหลายคนเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานมีผลสรุปมากมายที่คิดว่าพรุ่งนี้คือวันนี้นะคะ1กันยาจะให้ครม.อนุมัติเห็นชอบในหลายนโยบายที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและต่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานมีชีวิตชีวากันบ้างในใจของเรามีเรื่องห่วงกังวลอยู่ตลอดนานๆมีโอกาสเช่นนี้มาพบกันขอบคุณคณะรัฐมนตรีร่วมงานกันเป็นขวัญกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็ร้องเพลงเธอทั้งนั้นของกรุ๊ปไรเดอร์ให้กับบรรดาครม.แล้วก็เพลงศรัทธาของหินเหล็กไฟปิดท้ายงานกันไปหลังจบงานผู้สื่อข่าวแซวดร.ยศชนันว่าช่วงนี้โดนหอมบ่อยนะอาจารย์เชนบอกรู้จักเป็นเพื่อนกันนะคุณสุภมาศบอกให้กำลังใจเขาในฐานะรัฐมนตรีอว.คนใหม่เพราะตนเคยเป็นรัฐมนตรีอว.มาก่อนสนิทกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันบรรยากาศชื่นมื่นกันดีจ้ะจากการประชุมที่ครม.สัญจรนะคะวาระน่าสนใจปภ.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกระทรวงการคลังคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสมาคมประกันวินาศภัยไทยเสนอโครงการประกันภัยพิบัติจัดทำความคุ้มครองพื้นฐานให้ประชาชน20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเสนอใช้งบจากส่วนกลางนะจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินหมื่นล้านบาทจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนครอบคลุมความเสี่ยงจากภัยพิบัติใช้กลไกบริษัทประกันภัยเข้ามาบริหารจัดการและจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนภาครัฐกรณีน้ำท่วมที่มีระดับถึงเกณฑ์กำหนดผู้ประสบภัยจะได้รับเงินชดเชย 10,000 บาทภายใน7วันส่วนความเสียหายต่อตัวบ้านจ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนเสียชีวิตจากภัยพิบัติได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อรายเดี๋ยวดูครม.สัญจรนะคะท้ายที่สุดแล้วมีวาระอะไรออกมาเป็นที่น่าสนใจกันบ้าง วันนี้เราหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังทั้งหลายและคุณผู้ชมด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังการติดตามรับชมทุกข้อความที่ส่งเข้ามาได้อ่านกันแล้วเรียบร้อยขอบคุณเพิ่มเติมสำหรับการกดไลค์กดแชร์ด้วยพรุ่งนี้นะคะคุยข่าวที่น่าสนใจกันต่อในวันพุธวันนี้อังคาร1กันยายนบ่ายๆวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วคุยกันนะคะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
4: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
6: 10นาฬิกากับ7นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันอังคาร1กันยายน2569ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการ1ชั่วโมงเต็มนะคะเราอยู่ด้วยกันตรงนี้กับเรื่องราวของผู้ประกอบการคนเก่งในรอบสัปดาห์นี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของธุรกิจโรงแรมจะว่าโรงแรมก็ไม่เรียกว่าเป็นที่พักขนาดเล็กนะคะโฮสเทลซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ในหลากหลายที่เลยนะคะการดำเนินธุรกิจของคนที่ทำที่พักขนาดเล็กเนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่ามันจะมีข้อจำกัดในหลายๆเรื่องนะคะบางที่ไม่มีที่จอดรถบางที่ก็แบบไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายเล็กๆแต่ว่ามักจะแทรกอยู่ในสถานที่ที่มีเรื่องราวนะคะตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วที่สำคัญนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยหลายคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมนะคะนิยมที่จะไปพักในโฮสเทลที่ราคาไม่แรงมากไปแล้วแบบได้แนบชิดใกล้ชิดกับวิถีชีวิตชุมชนมากขึ้นเดี๋ยววันนี้จะพาไปรู้จักกับอาม่าโฮสเทลแบงคอกที่นี่นะคะแต่เดิมเนี่ยเป็นอาคารเก่าแต่ว่านำมาทำให้มันเป็นโฮสเทลแล้วมันมีเรื่องราวมันมีความสวยงามเนาะแนวคิดในการทำธุรกิจนี้น่าสนใจแล้วจะเป็นยังไงแต่ละที่นะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวยังไงติดตามวันนี้เนี่ยอาม่าโฮสเทลแบงคอกเราจะไปพูดคุยกับคุณณกุลพรวณิชหรือว่าคุณมอสนะคะเดี๋ยวไปคุยกันในช่วงที่2ของรายการเนาะส่วนคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ใครฟังรายการอยู่บ้างใครสะดวกบ้างคะสำหรับการเข้ามาพูดคุยมาทักทายกันนะคะเชิญได้ในแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวตอนนี้ไลฟ์สดแล้วนะคุณผู้ฟังเข้ามาแล้วขอตัวหนังสือดูหน่อยถ้าเป็นแบบเป็นรายการที่แบบมีคนเนาะก็จะบอกขอเสียงปรบมือหน่อยอะไรเงี้ยก็จะมีคนปรบมือเยอะแยะมากมายแต่อันเนี้ยมันเป็นวิทยุแล้วเราก็วิทยุปกติแล้วเมื่อก่อนถ้าเป็นยุคนู้นก็จะแบบโทรมาหน่อยนะคะแต่ตอนนี้ไม่ละค่ะตอนนี้ยุคที่ออนไลน์สามารถทำได้นะคะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็ฟังรายการวิทยุที่เมืองไทยได้เพราะฉะนั้น แฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวอีกหนึ่งแฟนเพจที่อยากให้คุณผู้ฟังได้เข้ามาติดตามกันนะคะถ้าสะดวกหรือว่ามีเวลาแต่ถ้าทำงานก็ไม่เป็นไรนะคะก็ฟังวิทยุแบบเพลินๆแล้วก็ทำงานไปแต่ใครสะดวกทักทายกันได้นะคะตอนนี้มีหลายท่านเข้ามาแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพี่ๆเพื่อนๆที่ทักทายกันอยู่เป็นประจำนะคะจะมีคุณนิกูลนะคะคุณนิกูลบอกว่าสุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้ไม่ค่อยแข็งแรงนะไม่ได้ปวดหัวไม่สบายนะแต่ว่าภูมิแพ้จะขึ้นเพราะว่าเวลาอากาศสวิงแบบนี้เป็นตลอดเลยวันนี้ดูจากรายงานแล้วช่วงบ่ายฝนตกคุณผู้ฟังเต็มตัวเต็มใจไว้เลยนะคะแล้วตกถึงเย็นเลยเพราะฉะนั้นคนที่แบบจะเลิกงานเด็กจะเลิกเรียนเนี่ยโอ้โหเจอฝนแน่ๆเมื่อคืนแถวบ้านตกหนักมากแล้ววันนี้ฟังจากที่รายงานนะคะทางภาคเหนือภาคอีสานโอ้โหฝนตกเยอะมากเยอะจริงนะคะยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วก็มีพี่สุพัฒน์นะคะบอกว่าสวัสดีน้องปุ๊กแล้วก็ผู้ฟังด้วยวันนี้อากาศสบายจริงแดดไม่ร้อนอากาศสบายๆนะคะแต่ว่าฝนยังไม่ตกก็จะตกช่วงบ่ายเตรียมตัวกันเอาไว้พี่สาคุณสุสนาสวัสดีนะคะวันนี้เราจะรวยกันแล้วคุณผู้ฟังปุ๊กไปพัทยาเนาะแล้วพัทยาเนี่ยก็แน่นอนว่าเขาจะมีเรือรบนะคะของอเมริกามาใช่ไหมคะปรากฏว่าเรือลำนี้หมายเลขเรือคือ72คุณฟังเชื่อไหมไปหาซื้อลอตเตอรี่ในเมืองพัทยาทุกแผงเกลี้ยง7227ไม่เหลือเลยแล้วก็ในแอปเป่าตังที่เขาจะให้ซื้อสลากกินแบ่งได้7227ก็เป็นเลขฮอตฮิตมากตอนแรกอะปุ๊กไม่รู้หรอกว่ามันคือเลขอะไรด้วยความที่ว่าเราอะอยากจะซื้อเลขนี้เพราะว่าปกติแล้วเวลาซื้อเนาะก็จะมี2772อ่ะอยู่เรื่อยๆนะคะปรากฏว่าไม่มีแล้วก็งงเอ๊ะทำไมเลขนี้เขาฮอตฮิตจังก็ไปถามพี่ที่ขายลอตเตอรี่ในพัทยาเนาะบอกพี่คะเลขนี้มันคือเลขอะไรล่ะคะทำไมคนทุกแผงเลยไม่มีใครมีโอ้ยเลขนี้ทานเรือเป็นเลขเรือลบเขาบอกว่าจากสถิติที่ผ่านมาทุกครั้งที่เรือเข้าเลขเรือออกทุกครั้งนั่นว่าไปนั่น เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะพี่สาว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้เราดูเรื่องของการทำธุรกิจนะคุณผู้ฟังเมื่อวานเนี้ยมันมีข่าวนึงโอ้โหข่าวสะเทือนมากเลยเรื่องของเวียดนามก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องของอินโดนีเซียบอกว่าอ้าวเชิญชวนนะให้โตโยต้าย้ายฐานการผลิตไปอยู่อินโดนีเซียแล้วเดี๋ยวก็จะออฟเขาเรียกว่ามีออปชันนั้น1 2 3 4 5 6อะไรเงี้ยให้ก็ว่ากันไปแต่ก็หลายคนก็บอกอุ้ยอินโดนีเซียเขามีแผ่นดินไหวบ่อยญี่ปุ่นเขาก็อยู่ในประเทศแผ่นดินไหวเขาคงไม่ไปเผชิญความเสี่ยงตรงนั้นมั้งปรากฏว่าประเทศที่จะโตโยต้าจะไปลงทุนแน่ๆด้วยออปชันดีมากๆนะคะของประเทศนี้คือเวียดนามไปลงทุนเกือบ 10,000 ล้านนะคุณผู้ฟังแต่ฟังก่อนช้าก่อนเมื่อวานนี้หลายคนบอกโอ๊ยประเทศไทยเจ๊งแล้วแย่แล้วคือเขาจะไปลงทุนเกี่ยวกับรถ EV นะคะรถ EV ด้วยความที่ว่าเวียดนามเนี่ยมีประชากรนะคะที่เยอะขึ้นมีเด็กเกิดใหม่อะไรเงี้ยเยอะขึ้นโอ้เยอะมากนะคะแล้วก็มีทุกอย่างที่มันพร้อมหรือเอื้อต่อการที่จะดำเนินการดังนั้นเงินประมาณ 9.8 พันล้านประมาณนี้นะคะก็จะไปลงทุนที่เวียดนามแล้วเวียดนามเป็นประเทศที่โอ้โหน่ากลัวนะคุณผู้ฟังอนาคตเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีศักยภาพแข็งแกร่งมากๆในภูมิภาคเอเชียหรือว่าอาเซียนเลยก็ว่าได้นะคะแต่ของเราอะชิ้นส่วนอะไรใดๆที่เราผลิตสำหรับรถน้ำมันน่ะก็ยังอยู่นะคะเรายังเป็นฐานการผลิตให้กับโตโยต้าอยู่ดังนั้นหลายคนบอกโอ๊ยเอาละเตรียมตกงานเตรียมนู่นเตรียมนี้อันนี้ใจเย็นนะคะที่เข้าไปแล้วก็จะลงทุนแน่ๆในเวียดนามเนี่ยจะเป็นเรื่องของรถ EV เนาะไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนรถแบตเตอรี่รถหรืออะไรใดๆนะคะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะคะมีหลายคนกังวลใจบอกโอ้จะต้องตกงานอีกแล้วเหรอแต่เรื่องของการตกงานเนี่ยคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะวันนี้เราได้เห็นนะอย่างในภาคของสื่อเองภาคสื่อเองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพเนาะที่ AI สามารถเข้ามาทำได้ในหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การตัดต่อที่ไม่จำเป็นต้องใช้คนเยอะแยะมากมายแล้วใช้คนที่มีคุณภาพใช้ AI เป็นใช้ข้อมูลอะไรต่างๆแล้วสามารถทำได้อย่างรวดเร็วผู้สื่อข่าวนะคะอาจจะยังจำเป็นต้องทำอยู่แต่ว่าตอนนี้เราจะเห็นได้หลายสำนักนะคะที่เมื่อก่อนแต่เดิมโอ้ทำแบบมีสำนักข่าวกันเยอะมากตอนนี้ไม่แล้วค่ะก็เริ่มเป็นในลักษณะของเฉพาะทางมากขึ้นลดลีนนะคะผู้ประกาศข่าวถ้าเป็นข่าวต้นชั่วโมงหลายสถานีเราได้เห็นว่าเขาเริ่มมีการเอาผู้ประกาศ AI มาใช้แล้วนะคะคือโอ้สวยหล่อ perfect อ่านข่าวไม่ผิดเลยอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปหรือแม้กระทั่งการลงเสียงนะคุณผู้ฟังการลงเสียงถ้าไม่ได้เป็นลงเสียงแบบประณีตอ่ะปัจจุบันนี้ถ้าเป็นพวกสารคดีที่เป็นเสียงแบบโมโนโทนเสียงแบบไม่ได้ต้องการอะไรที่มันมีความใส่อารมณ์หรืออะไรเงี้ยลงไปตอนนี้การลงเสียงก็ถูก AI ยึดเหมือนกันนะคะยึดเหมือนกันหรือร้องเพลงเดี๋ยวนี้เราจะเห็นคนทำอัลบั้มที่เป็นแบบอัลบั้ม AI โอ้คุณฟังแล้วนี่เป็นรายได้ดีมากนะทำเพลงแล้วให้ AI ร้องและเอาไปลงใน YouTube แล้วแบบโอ้โหเป็นหลายๆเพลงอ่ะแล้วเพลงเปิดวนคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นการสร้างรายได้สำหรับคนยุคใหม่เหมือนกันโหเดี๋ยวนี้ต้องปรับตัวนะคะคนทำงานเนาะอาชีพหลายอาชีพจะกำลังจะล้มหายตายจากไปอย่างหรือว่าแม้กระทั่งบรรณารักษ์ที่บอกว่าต่อไปนี้จะไม่มีการบรรจุในตำแหน่งข้าราชการแล้วหรือแม้กระทั่งผู้ประกาศผู้ประกาศก็ไม่มีเหมือนกันนะในผู้ประกาศช่างภาพอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีเป็นข้าราชการแล้วโอ้โหอันนี้ก็พูดกันเยอะมากนะคะว่าอุ๊ยมันเป็นอย่างนี้แล้วจะยังไงเราก็เนี่ยแหละค่ะเราอยู่ในสังคมยุคใหม่นะยุคที่มันต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะช่วงหน้าโฮสเทลธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กๆมากๆนะคะรูปแบบเหมือนไปนอนบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังเหมือนไปนอนบ้านเพื่อนทำยังไงที่จะมีเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดทำให้เขามาพักกับเรานะคะแล้วก็จุดเริ่มต้นของ Ama Hostel Bangkok เริ่มต้นจากอะไรเดี๋ยวพักสักครู่แล้วอยู่ช่วงหน้ามาติดตามคำตอบจากเจ้าของกิจการ Ama Hostel Bangkok กันค่ะ
7: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
11: อุ้ย
0: จากสสส
12: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
13: ้ป้ายยาของดีเซเว่นนายฮอฟส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายฮอฟส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
14: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำ ปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bytech H102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
13: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
11: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
6: 10นาฬิกากับ21นาทีค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะในช่วงที่2พาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับผู้ประกอบการคนเก่งกันนะคะวันนี้เป็นเรื่องของอาม่าโฮสเทลแบงคอกนะคะซึ่งในวันที่วันนี้นะคะธุรกิจโรงแรมเนี่ยไม่ได้แข่งขันกันที่จำนวนห้องหรือว่าราคาที่พักแล้วแต่ว่าผู้ประกอบการรายเล็กๆนะคะกำลังหันมาใช้ความแตกต่างเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์นะคะในการต่อสู้เป็นความน่าสนใจในการทำให้ธุรกิจของตัวเองนะคะได้รับการตอบรับวันนี้อาม่าโฮสเทลแบงคอกนะคะไปพูดคุยกับคุณณกุลพรวณิชหรือว่าคุณมอสคุณมอสอยู่ในสายแล้วคุณมอสสวัสดีค่ะ
15: ครับผมสว
6: ั
15: สดีคร
6: ับ ค่ะวันนี้ขออนุญาตทำความรู้จักกับอาม่าโฮสเทลแบงคอกกันหน่อยนะคะก่อนอื่นเลยถามที่ตั้งก่อนเผื่อคุณผู้ฟังหลายท่านจะได้นึกภาพตามเราไปได้เนาะเผื่อว่าหลายคนผ่านไปผ่านมาแล้วเคยเห็นละอาม่าโฮสเทลแบงคอกตั้งอยู่ตรงไหนยังไงคะพิกัดของเรา
15: จริงๆเนี่ยครับทางเราเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ๆคลองอ่างครับผมก็คือหรือว่าเรียกว่าย่านสำเพ็งก็ได้เนาะคือถ้าสมมติว่าเทียบจากจุดคลองอ่างหรือว่าสำเพ็งเนี่ยของเราคือใกล้มากก็คือออกมาจากโรงแรมปุ๊บมองด้านซ้ายเจอคลองเลย
6: นะทำเลดีเห็นแล้วทำเลดีคือมีคลององอ่างนะคะอยู่ไกลๆแต่ทีนี้จุดเริ่มต้นของการมาทำอาม่าโฮสเทลนะคะคุณมอสเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรยังไงคะ
15: ได้ครับจริงๆก็แจ้งก่อนว่าผมก็ตอนนั้นก็เป็นวัยที่เพิ่งเรียนจบนะก็เรียนจบมาปกติแล้วก็โอเคตัวเนี้ยครับบ้านหลังเนี้ยคือเป็นจริงๆต้องแจ้งก่อนว่าเป็นที่ต่อจากกิจการที่บ้านเป็นการเป็นที่บ้านเนี่ยประกอบกิจการขายผ้าโดยที่บ้านหลังเนี้ยคือก็ซื้อไว้นานมากแล้วแต่เอาไว้เป็นแวร์เฮาส์หรือว่าเป็นโกดังในการเก็บผ้า
6: ค
15: ่
6: ะ
15: แล้วผมก็เลือกที่จะเปลี่ยนเพราะว่าด้วยความที่บ้านมันค่อนข้างมีกิมมิกเนาะมีลักษณะผมก็เลือกที่จะเปลี่ยนบ้านหลังเนี้ยครับมาทำเป็นรีโนเวทใหม่มาเป็นที่พักหรือว่าเป็นโฮสเทลใช
6: ่ค่ะแล้วก็แล้วที่ทำอยากจะทำเป็นโฮสเทลเพราะอะไรคะเพราะว่าเราแบบ
15: คือผมมองว่าจริงๆอ่ะอย่างประเทศไทยเองอ่ะเนาะก็โฟกัสเรื่องการท่องเที่ยวมาตลอดคืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยกับกรุงเทพหรือว่าประเทศไทยอ่ะมันค่อนข้างที่จะไปด้วยกันผมเลยมองว่าถ้าเกิดเราจะเริ่มอ่ะผมว่าเซกเตอร์เนี้ยค่อนข้างน่าสนใจใช
6: ่คือแล้วในย่านเก่าๆอ่ะตอนนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกเลยเนาะทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศคนจะไปเที่ยวในย่านเก่าๆสำเพ็งเองก็เป็นย่านหนึ่งที่มีความน่าสนใจมีเสน่ห์ด้วยทีนี้ในส่วนของอาม่าโฮสเทลพอเราคิดว่าเราอยากจะทำแล้วอ่ะโอ้ตอนนั้นนี่เป็นยังไงคะเราต้องทำอะไรยังไงกับสถานที่เดิมๆของเราบ้าง
15: ตอนนั้นยากมากครับเพราะว่าเรียนตามตรงผมที่ผมจบจากคณะเศรษฐศาสตร์เนา
6: ะ
15: จุฬาลงกรณ์แต่ว่ามันไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่จะทำแบบว่าผมก็มีการไปเรียนเพิ่มครับผมต้องไปเรียนอินทีเรียเพิ่มแล้วก็ไปลองทำงานผมก็ไปเป็นรีเซพชันนี่แหละไปสมัครงานเลยเป็นรีเซพชันที่เข้าสารเพื่อที่ว่าหนึ่งเราจะได้รู้ว่าโอเคการที่เราจะประกอบกิจการโรงแรมเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างก่อนใช่แล้วก็ลำบากครับเพราะว่ามันค่อนข้างอยู่ในซอยแล้วก็ในการทำการซ่อมแซมอะไรเงี้ยไม่ง่ายครับ
6: คือมันเป็นซอยเล็กๆด้วยใช่ไหมคะในย่านนั้นเน
15: า
6: ะ
15: ใช่ครับเป็นตอกเล็กๆถ้าโดยเดิมทีเอาชื่อจริงๆสมัยก่อนคนย่านจะเรียกตอกขี้หมาขอโทษที
6: ตอกขี้หมาม
15: ันเป็นชื่อนี้จริงใช่คือเป็นตอกขี้หมาปัจจุบันเปลี่ยนเป็นตอกอาม่าแล้ว
6: คือพอเราจะเข้าไปในซอยไม่ว่าจะไปรีโนเวทจะทำอะไรอุ้ยมันขนอะไรมันเป็นเรื่องยาก ไปหมดแล้วยิ่งจะทำให้คนรู้จักเราอันนี้ก็ยากเพราะว่ามันอยู่ในตรอกอย่างที่ว่าไว้อ่ะ
15: ใช่ถูก
6: ค่ะทีนี้ไปเรียนรู้เพื่อให้รู้ว่าระบบของการจัดการโรงแรมมันจะต้องเจออะไรบ้างแต่ด่านแรกเลยเนาะรีเซพชันอยู่ด่านแรกใช่ไหมคะเราต้องเจอลูกค้าทีนี้ในที่พักก็สำคัญนะในอาม่าเองเราอ่ะรีโนเวทที่พักคือยังคงเป็นรูปแบบเดิมแต่ว่าตกแต่งให้มันดูดีขึ้นพัฒนาเขาเรียกว่าภายในเราตกแต่งเป็นสไตล์ไหนยังไงคะ
15: ภายในเนี่ยครับผมเลือกการตกแต่งเป็นเขาเรียกว่าเป็น contemporary Chinese หรือว่าเป็นร่วมสมัยก
6: ็
15: คือด้วยความที่เรามีบ้านเก่าเนี่ย อายุเนี่ยประมาณเกือบ200ปีสร้างตั้งแต่รัชกาลที่2หรือรัชกาลที่3ประมาณนี
6: ้
15: แล้วเราอ่ะอยากจะขายไว้รุ่นเนาะเพราะว่าในยุคที่ผมเปิดก็คือช่วงก่อนโควิดเนา
6: ะ
15: มันช่วงตลาดดอมอะไรพวกนี้ค่อนข้างมาแรงเราก็เลือกที่จะเอาความทันสมัยอ่ะเข้าไปมิกซ์แต่ว่าเราอ่ะจะไม่ทุบพยายามจะทุบกันลือให้น้อยที่สุดก็คือโครงสร้างเดิมเนี่ยประมาณ 95% ได
6: ้ค่ะคือทำทุกอย่างโครงสร้างยังเป็นเหมือนเดิมแต่ภายในอ่ะตกแต่งรีโนเวทเหมือนเขาเรียกว่าสร้างความสดใส
15: ให
6: ้เขาใหม่
15: ใช่ใช่ใช
6: ่กว่าที่จะแบบเสร็จตรงภายในแล้วเริ่มต้นทำเขาเรียกว่าทำอย่างที่เราต้องการได้นานไหมคะ
15: จริงๆรีโนเวทอย่างเดียวคือต้องแจ้งว่าจริงๆงานหลักๆมันจะเป็นงานรีโนเวทเราก็โครงสร้างเราเป็นโครงสร้างเดิมก็ใช้เวลาประมาณ11เดือน
6: นานเหมือนกันเน
15: า
6: ะ
15: ปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งใช่ใช่
6: แต่ว่าวันนี้ถ้าใครได้เห็นข้างในแล้วโอ้โหสวยอลังการมากเลยคือเดินเข้าตรอกขี้หมาไปนะพอเดินเข้าออกมาโฮเซลโอ้โหเหมือนอยู่อีกโลกนึงเลยประมาณอย่างนั้นนะคะทีนี้ในห้องของอาม่าเองเรามีที่พักมากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
15: จริงๆปัจจุบันเนี่ยครับมีอยู่ประมาณ11ห้องแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นมันจะมีห้องรวมแล้วก็มีห้องที่เป็นห้องเดี่ยวเนา
6: ะ
15: หมายถึงว่าจะมีห้องน้ำในตัวด้วยอยู่ประมาณ2ห้องเป็นห้อง private 2คนที่มีห้องน้ำในตัวนี่อาจจะมีไม่เยอะเพราะว่าด้วยความที่เป็นอาคารเก่าผมเลือกที่จะไม่ทุบไม่รื้ออะไรการเดินระบบท่ออะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างยากอาจจะเป็นหลายๆห้องจะไม่มีห้องน้ำในตัวจะเป็นขายเป็นเหมา2คน4คน6คน8คนอะไรเงี้ยครับ

0: จะคีพคาแรคเตอร์ตรงนี้ไว้แล้วก็อย่างนักท่องเที่ยวที่มาครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวยุโรปเหมือนกับประมาณว่าเขาก็อยากจะมาดูวิถีชีวิตมาดูความเป็นโอทาวเพราะว่าช่วงหลังกระแสโอทาวมันก็ค่อนข้างมาเนา
1: ะ
0: มันก็คิดกลับกันนะครับเหมือนเราไปยุโรปแล้วก็อยากจะไปดูว่าเขาอยู่ยังไงบ้านเมืองเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี
1: ้
0: ถ้าเกิดมาพักหรือมาเที่ยวบริเวณเนี้ยเราก็จะได้ประสบการณ์ประมาณนี้ครับแต่ว่าที่เป็นดูว่าโอเคญาติเป็นอย่างนี้สองเป็นอย่างนี้นักท่องเที่ยวลูกค้าผมส่วนใหญ่ก็จะมีแบบว่าบางคนเขาจะเป็นเหมือนสายแบบมีกล้องที่แบบถ่ายรูปปุ๊บปุ๊บบางคนก็ไปขายในชัตเตอร์สต็อกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะเขารู้จักอาม่าโฮสเทลได้ยังไงคะ
0: จริงๆก็ด้วยความที่ปัจจุบันอะผมว่าโลเคชั่นอะมันอยู่ในมือถือเนาะ
1: ค
0: ือถ้าเราทำการตลาดหรือว่าเราสามารถดังในโซเชียลได้ผมว่าการที่คนจะมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายลง
1: แต่จริงเนาะ
0: คือออนไลน
1: ์คือทุกคนมีมือถืออะแล้วเป็นสมาร์ทโฟนหมดเลยเดี๋ยวนี้เราไม่ได้แบบโอ้อยากรู้อะไรต้องเปิดทีวีแล้วไม่ใช่แล้วอยากรู้อะไรเปิดมือถือเนาะเราเห็นมีสื่อโซเชียลทั้งหมดเลยแปลว่าตัวคุณมอสเองก็ให้ความสำคัญกับการทำการตลาดผ่านสื่อโซเชียลใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้ว
0: ความที่โรงแรมมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะเราจะต้องขายตามเอเจนซี่ต่างๆเนาะเช่นแบบAgoda Booking Hostel World หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันคือถ้าเราไปทำคะแนนในเรตติ้งในพวกเอเจนซี่นั้นๆดีอ่ะมันก็จะทำให้เราได้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะแล้วลูกค้ามาเนี่ยคือแบบเคยแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเต็มพีคอะไรอย่างเงี้ยเต็มตลอดไหมมันมีช่วงโลช่วงไฮอะไรอย่างเงี้ย
0: มีครับมีครับโดยปกติแล้วการทำกิจการโรงแรมอ่ะก็จะมีไฮมีโลซึ่งโอเคช่วงไฮเนี่ยก็จะอยู่ช่วงประมาณสิ้นปีถึงต้นปีประมาณนี้ช่วงนั้นก็เรียกว่าเต็มครับเต็มทุกห้องแต่ว่าพอโลก็จะเป็นการแบบว่าประคองไปมากกว่าไม่ได้ถึงกับแบบว่าโอ้โหเต็มทุกวันขนาดนั้น
1: ค่ะในเรื่องในค่ะทีนี้ในเรื่องของการมาพักเนาะหลายคนจะบอกอุ้ยโฮสเทลไปพักกันราคาถูกเหมือนแบบแค่นอนไปแต่ไม่ใช่ที่นี่ถ้าคุณได้เห็นภาพมันไม่ใช่แค่ที่พักแล้วมานอนแต่มันเป็นที่ที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าทิ้งตัวได้เป็นบ้านแล้วมีความสวยงามมากเลยสำหรับในมุมผู้ประกอบการนะสำหรับตัวคุณมอสเองระหว่างราคาถูกกับการสร้างเขาเรียกสร้าง value เนาะให้กับลูกค้าในมุมผู้ประกอบการนะอะไรที่แบบเราให้ความสำคัญมากกว่ากันค่ะ
0: คือในมุมผมมองว่าเราต้องไปควบคู่กันเน
1: า
0: ะเพราะว่าในการที่เราทำกิจการโรงแรมหนึ่งโอเคคุณต้องนอนสบายละแล้วคุณต้องมีประสบการณ์ที่แตกต่างหมายถึงว่ามาที่เนี่ยคุณจะต้องมีแบบมีกิมมิคมีอะไรที่มันแบบว่ารู้สึกว่ามันสเปเชียลอ่ะมันฟีลเหมือนแบบประมาณว่าเราไปนอนที่เราเคยไปเที่ยวตามที่อื่นเนาะเราจะมีโรงแรมในใจก็แบบสมมติว่าอ่ะอย่างตัวอย่างสมมติเราไปพัทยาเราก็จะรู้ว่าอ่ะเราจะชอบนอนที่นี่เราติดใจกับที่นี่เพราะด้วยการประสบการณ์ experience ต่าง
1: ๆ
0: ที่เราไปพักแล้วเราชอบซึ่งเป้าของเราครับเราก็คืออยากจะเป็นแบบนั้นในแบบใจของลูกค้าที่แบบว่าโอเคถ้าเรามาโซนเยาวราชเราต้องมานอนที่นี่นะมันได้กิมมิคมีสไตล์มีการตกแต่งด้วยโคมด้านหน้าทำให้ลูกค้าหาเจอหรือแบบด้วยอัตลักษณ์บ้านแบบนี้คือมันไม่ได้หาง่ายๆในประเทศไทยที่แบบว่าจะเป็นบ้านทรงแบบนี้มาแล้วก็ให้เป็นพับลิกแอเรียให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาอาศัยได้เข้ามาอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะนี่คือเราแบบเหมือนต้องสร้างให้ความสำคัญกับทั้งสองอย่างนะคะทีนี
0: ้ส่วนราคาผมมองว่าเป็นเรื่องของการดึงดูดลูกค้าให้เขามาพักแล้วรู้สึกว่ามาแล้วคุ้มจ่ายแล้วก็ถือว่าเอ้ยหนึ่งไม่ได้แพงแฮะแล้วก็ได้อะไรกลับไปแล้วรู้สึกว่ามันจะทำให้เกิดการซื้อซ้ำถ้าสมมติบางอย่างมันแพงเกินไปคนอาจจะแบบแค่มาลองครั้งเดียวแล้วก็โอเคเรารู้แล้วเราไปละเราไม่มาละแต่ถ้ามันเป็นการราคาที่ทุกคนเข้าถึงอ่ะหรือว่าเป็นราคาที่แบบอยู่ในมาตรฐานทั่วไปอย่างเงี้ยคนก็จะซื้อแล้วคุ้มเขาก็จะอยากกลับมาซื้ออีก
1: ค่ะคือที่นี่เมื่อสักครู่พี่ปุ๊กเห็นแล้วว่ามันเป็นตรอกเล็กๆจริงๆตรอกอาม่าคือตรอกเล็กมากจริงๆสำหรับลูกค้าเนาะนอกเหนือจากลูกค้าชาวต่างชาติแล้วมีคนไทยมาพักบ้างไหมคะ
0: มีครับมีคนไทยก็เป็นจำนวนหนึ่งเลยครับที่มาพักก
1: ็
0: จะเป็นพวกมีเป็นฟิลแบบมาจากต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าบางทีก็จะใกล้สำเพ็งเนาะเขาก็จะมาเหมือนติดต่อซื้อขายบลาบลาแล้วก็อาจจะส่งของกลับไปหรือว่าเป็นคนกรุงเทพเองก็มีที่แบบว่ามันหลังๆจะมีเทรนด์ที่เป็นแบบเหมือนวันเดย์ทริปเนาะเขามาเที่ยวแล้วก็อยากจะมานอนเปลี่ยนสถานที่เอาฟิลแล้วก็กะวันจันทร์ก็กลับไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับมีลูกค้าหลายประเภทเลยครับ
1: แล้วถ้าเป็นลูกค้าแบบในกรุงเราไม่คือด้วยความที่ว่ามันเป็นตรอกเล็กๆเนาะมันไม่มีที่จอดรถอ่ะเรามีแบบเหมือนที่จอดรถต้องไปจอดที่ไหนถ้าจะพักที่นี่อะไรอย่างงี้

0: มีไหมคะ
1: คือจริงๆถ้าเกิดตรงนี้ผมจะแนะนำเป็นจอดวัดจักรวรรดิหรือว่าจะเป็นลานจอดตรงด้านหลังครับเขาจะเรียกว่าลานจอดตรงลานจอดด้านหลังครับตรงแถวๆการไฟฟ้าครับตรงนี้จะเป็นจอดรถได้แล้วก็เดินมาไม่ไกลข้ามถนนข้ามคลองถึงเลย
0: อันนี้คือ
1: เพราะว่าผมว่ามันอยู่ในโซนเดินอยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้แบบเหมือนแบบว่าไกลขนาดนั้นคือด้วยความที่พอเดินมามันมีอะไรให้ดูมันเหมือนเป็นฟิลตลาดเป็นฟิลย่านอ่ะผมมองว่ามันสามารถแบบเดินได้คือจอดคุณจอดในใจกลางเมืองแล้วคุณเดินมาตรงนี้มันไม่ได้ไกล
0: ค่ะทีนี้ในความเป็นโรงแรมขนาดเล็กเนาะถ้าไปเทียบกับโรงแรมขนาดใหญ่โอ้มันก็จะมีอะไรหลายอย่างที่มันแบบแตกต่างกันทีนี้ในส่วนที่ผู้ประกอบการขนาดเล็กอย่างเราอะต้องพยายามที่จะแบบเขาเรียกว่าอาจจะไปชนะกันมันก็ยากเนาะแต่ต้องพยายามคีปหรือว่าทำในสิ่งนี้ให้แบบแข็งแกร่งมากที่สุดอะสำหรับตัวคุณมอสคิดว่าในธุรกิจขนาดเล็กโรงแรมเล็กๆของเราอะสิ่งสำคัญหรือว่ากลยุทธ์สำคัญที่เราต้องแข็งแกร่งที่สุดอะมันคืออะไรคะ
1: ผมมองว่าเราต้องสร้าง identity ครับผมด้วยความที่โอเคเราตั้งเป็นแบรนด์อามาฮาขึ้นมาแล้วเราต้องมี identity ของเราเองที่ค่อนข้างชัดเราต้องสร้างกิมมิคให้กับเราเองถึงแม้บางทีมันจะเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างที่ผมเอาโคมมาติดในบริเวณแอร์เรียรอบๆคนที่มาเที่ยวเขาก็จะมาถ่ายรูปกับโคมแดงเหมือนเป็นจุดเป็นตอกที่ต้องมาเช็คอินเวลามาฟองอ่างอะไรประมาณนี้ครับเพื่อที่ว่าทำให้มันดีเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ของเราว่าโอเคคุณมาที่นี่นะหรือคุณมาย่านนี้คุณต้องแวะมาเช็คอินตรงนี้มากินกาแฟร้านเราหน่อยนึงถึงแม้ว่าคนจะไม่ได้มาพักมาเดินสำเพ็งมาอะไรเงี้ยอ่ะมาถ่ายรูปกับตอกนี้หน่อยดีกว่าก็เปรียบเทียบคล้ายๆเหมือนตรงวาดอะที่แบบว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนไปถ่ายรูปกับกำแพงตรงวาดหรือว่าพวกลักษณะบ้านเก่าอะไรเงี้ยครับเราต้องชูตรงเนี้ยขึ้นมาให้ว่าโอเคเราเป็นโซนในโอทาวนะมีคาแรคเตอร์บ้านมีอะไรเงี้ยที่เขาอยากจะมาถ่ายรูปมาเช็คอิน
0: ถ้านับถึงวันนี้เนาะอามาเปิดตัวมาให้บริการมาเนี่ยนานแค่ไหนยังไงล่ะคะ
1: จริงๆผมเปิดช่วงปลายปี2018นะครับ
0: ค่ะ
1: ใช่แล้วก็จนถึงปัจจุบันแต่ว่ามีพักไปช่วงนึงก็คือช่วงโควิดอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ
0: ต้องหยุดโดยปริยายเนาะไม่สามารถที่จะ
1: ใช่ครับหยุดครับใช
0: ่แล้วถ้าถามถึงผลสำเร็จเนาะสำหรับตัวคุณมอสเองคุณมอสมองว่าวันนี้เราแบบประสบความสำเร็จเหมือนอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้แล้วหรือยังคะ
1: จริงๆตอนนี้ครับถ้าเอาตามจริงเลยคือผมมีแผนที่จะขยายอยู่ก็คือจะมีอาม่าเฟส2ที่เป็นตึกที่ติดกันก็ผมมองว่าประสบความสำเร็จคนเรามันก็ต้องก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆเนาะแบบว่าโอเคด้วยความที่เรามีห้องน้อยเราก็อยากจะมีห้องเยอะเราก็ถ้าเรามีงบประมาณมีอะไรตรงนี้มีทุนที่ได้มาเราก็ไปพัฒนาต่อเพื่อที่ว่าให้ไปได้ขึ้นไปอีกครับ
0: มีวันที่อาม่าเหงาบ้างไหมไม่มีเลยเนาะคือลูกค้าก็อย่างน้อย
1: ต้องมีบ้างช่วงโลอย่างหน้าฝนตรงหน้าฝนอะไรอย่างนี้มันก็มีผลหมดครับเพราะว่าอย่างกรุงเทพเองก็ถือว่าเป็นช่วงโลซีซั่นหน้าฝนก็จะน้อยหน่อย
0: ฮะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไปพักกันเนาะที่อาม่าโฮสเทลสิ่งที่เชิญชวนไปเที่ยวย่านเก่าโอทาวของตรงนั้นหน่อยเราไปเที่ยวอะไรได้บ้างคะตรงนั้น
1: โอ้ตรงนั้นใกล้หลายจุดเลยครับผมใช้คำว่าท่องเที่ยวได้24ชั่วโมงเลยแหละมันอยู่ที่ว่าเราจะไปตรงไหนเวลาไหนอย่างเช่นสมมติตอนกลางวันเริ่มมาจริงเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนได้เลยไปตลาดเช้าก็คือเหมือนที่เป็นสำเพ็งแล้วก็คนมาขายของกลางคืนพอเทิร์นมาปั๊บก็เป็นสำเพ็งละเป็นมีสำเพ็งมีพาวรัตช่วงนี้ตรงว่ายกำลังฮิตพอช่วงบ่ายๆเย็นๆเราไปเดินสงว่านได้ซึ่งตรงนี้คืออยู่ในระยะเดินหมดเลยพอตกเย็นอยากจะกินข้าวโอ้เยาวราชเริ่มคึกคักละ6โมงเย็นทุ่มหนึ่งประมาณนี้เขาก็จะเดินได้ทั่วแอเรียเลยครับ
0: โอ้กว่าที่จะแบบเขาเรียกว่าลองผิดลองถูกเนาะคือไม่ได้เรียนด้านนี้ลงทุนไปทำงานเลยแล้วจนแบบมาทำอะไรที่สำหรับตัวคุณมอสนะที่มันยากสุดอะสำหรับการธุรกิจโรงแรมซึ่งมันมีคู่แข่งอยู่เยอะมากเลยนะคะแล้วทำค่อยๆประคับประคองจนมาถึงวันนี้ได้คุณมอสว่าอะไรคือยากสุดคะ
1: ผมมองว่ามันคือการต้องลองทำครับลองผิดลองถูกแหละถูกต้องเลยคำนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ลองทำอะไรเลยเราก็จะไม่ได้ประสบการณ์เราไม่รู้อะไรเลยบางอย่างเราพอเราลองทำไปเรารู้ว่าเราพลาดเราก็หาวิธีที่จะแก้ไขหรือแม้บางอย่างเราก็ต้องเปลี่ยนตามเทรนด์อย่างยกตัวอย่างที่ว่าสมัยก่อนนะครับช่วงก่อนโควิดเนาะโอ้โหเซียงดอมนี่มาแรงมากที่เป็นห้องพักรวมเป็นห้องดอมเตียง2ชั้นอย่างเงี้ยเขาช่วงนั้นฮิตมากแล้วก็ทำดอมครับเพราะว่าตลาดมันเป็นแบบนั้นเนาะแต่พอหลังจากโควิดไปการนอนรวมหรือการนอนแบบอย่างเงี้ยมันก็ลดลงผมก็ต้องเปลี่ยนห้องเป็น private เป็นแบบที่มันเป็นส่วนตัวมากขึ้นลูกค้าบางทีผมอาจจะทิ้ง ดอมไว้อยู่สล็อตนึงแบบห้องนึงเพื่อให้ลูกค้าดอมยังมีอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็จะผัดพริกเป็นโซน private หรือแม้กระทั่งเฟส2ที่กำลังขึ้นนะครับผมก็จะทำเป็น2คนห้องน้ำในตัวหมดเลยก็คือเหมือนเทียบเท่าโรงแรมที่เป็น2คนมีห้องน้ำอย่างเงี้ยหมดเลยเพื่อที่ว่าจะได้รองรับตลาดเอเชียมากขึ้นแล้วก็คนไทยด้วย
0: ค่ะอุ๊ยพูดถึงพอเราไซส์ขนาดเล็กอ่ะเวลาเราจะขยับหรือปรับเปลี่ยนอะไรมันก็ง่ายมากกว่าขนาดใหญ่เนาะใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: อันนี้
1: ด
0: ีมากเลย
1: ตัดสินใจเองอะไรเองมันก็ไม่บางทีไม่ต้องเข้าบอร์ดบริหารเยอะครับ
0: ตัดสินใจเองได้ทีนี้ถ้ามองในแง่มุมของคนทำธุรกิจเนาะที่เป็นโรงแรมขนาดเล็กมันยังมีความต้องการอะของลูกค้าที่มันเติบโตเพิ่มมากขึ้นไหมถ้าเอาเทียบจากอามาโฮสเทลหรือว่าจากที่เรามีโอกาสได้พูดได้คุยกับนักท่องเที่ยวได้เห็นการมาการไปของนักท่องเที่ยวเนาะโอกาสเติบโตยังมีเพิ่มขึ้นไหมคะสำหรับโฮเทลหรือว่าโฮสเทลที่เป็นไซส์เล็กๆแบบนี้ค่ะ
1: ผมว่าไปได้นะเพราะว่าหนึ่งเราประเทศเราหรือแม้แต่กรุงเทพเองอะเรายิ่งเราสนับสนุนให้การเป็นหับของการท่องเที่ยวเป็นจุดเขาเรียกว่าเราอยากจะเป็นศูนย์กลางของเอเชียหรืออะไรพวกนี้มันก็ทำให้มีทัวริสต์หรือว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งโรงแรมก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เขาก็จะเลือกพักแล้วพอมีโรงแรมเยอะขึ้นมันก็โอเคมีการแข่งขันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันก็ต้องมีการแข่งกันในอุตสาหกรรมโรงแรมแต่ว่าผมมองว่าถ้าตราบใดที่เรายังโฟกัสในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาผมมองว่าโรงแรมยังไงก็ไปได้ครับ
0: เนาะอีกอย่างหนึ่งพอดีเมื่อวานนี้พี่ปุ๊กคุยกับอาจารย์นักวิชาการเนาะคุยกันเรื่องทำเลกับการทำธุรกิจคือหลายธุรกิจอาจจะแบบทำเลย้ายไปอยู่ในออนไลน์แต่โรงแรมอะทำเลต้องมีที่ตั้งเนาะเพราะว่าคนจะต้องไปอย่างตัวของคุณมอสเองให้ความสำคัญกับเรื่องทำเลในการทำธุรกิจมากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
1: คือถ้าเกิดไปเป็นคอร์สอสังหาเขาก็จะคงบอกว่า3ป้อเนาะโลเคชั่นโลเคชั่นโลเคชั่นแต่ว่าปัจจุบันผมมองว่ามันไม่เหมือนกันแล้วอะ คือเดี๋ยวนี้ของดีอยู่ในซอย
0: ค่ะ อ
1: ย่างสมมุติเราไปร้านอาหารที่เดี๋ยวนี้เราเห็นตามโซเชียลเยอะแยะเนาะที่เขาพาไปกินพาไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอาหารน่ากินจังเลย หรือแบบน่าจะต้องไปลองร้านนี้ซึ่งบางทีพอเสิร์ชแบบไปมันไม่ได้สะดวกอย่างที่คิดแท้ แต่ว่าคนก็ยังไปเพราะว่าหนึ่งอ่ะมันเป็นกระแสขึ้นมาหรือว่าอาหารเขาอร่อยจริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนอ่ะไปอยู่ดีผมว่าทุกวันเนี้ยมันอยู่ในมือถือไม่ได้โลเคชั่นไม่ได้สำคัญจะบอกว่าไม่สำคัญก็ไม่ใช่แต่ว่าสำคัญน้อยลงถ้าเทียบกับเมื่อก่อนหรือแม้อย่างผมเป็นโรงแรมอาม่าเองผมอยู่ในตรอกคนที่มากลับได้ experience ว่าเอ้ยการจะมาที่นี่นะเราต้องเข้าซอยนี้ไอ้ฉันจำได้อ่ะมาทางนี้มาทางนี้อาจเจอโคมแดงแล้วตามโคมไปเจออาม่าอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้นักท่องเที่ยวเองเขาก็จะแบบเหมือนได้ explore ในโซนลึกจริงๆของแบบย่านสำเพ็งเพราะว่าถ้าเกิดคุณปุ๊กหรือว่าเพื่อนๆมาเที่ยวย่านเนี้ยก็จะรู้อยู่ว่าพอในย่านสำเพ็งหรือแม้กระทั่งเยาวราชเองอ่ะของมันจะต้องมีทรงดีซอยนะที่แบบว่าร้านนี้อร่อยอยู่ตรงนี้ร้านนี้อร่อยอยู่ตรงนี้ผมว่ามันอาจจะเป็นย่านที่พิเศษนิดนึงที่ว่าโอเคการที่คุณไม่ได้อยู่ริมถนน
0: อ
1: ่ะคุณก็สามารถค้าขายได้
0: อันนี้สำคัญแล้วฟังคุณมอสเล่านะมันทำให้หลายคนที่ชอบท่องเที่ยวแบบย่านโอทาวแบบจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าไปหาอะไรใหม่ๆอ่ะอยากจะไปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในย่านในตรอกเดิมๆจริงๆเนาะแล้วมันเป็นเสน่ห์เป็นสีสันมากๆเลยเพราะฉะนั้นฝากร้านกันหน่อยฝากโรงแรมหน่อยค่ะคุณมอสเชิญเลยค่ะ
1: ได้ครับก็ฝากอาม่าโฮเทลด้วยครับทุกคนสำหรับเป็นผมก็เป็นโรงแรมเล็กๆเนาะที่อยากจะเติบโตอยู่เหมือนกันก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือว่าทาง TikTok อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อันนี้พี่ปุ๊กถามเผื่อด้วยว่ามีคาเฟ่ไหมเผื่อบางคนบอกว่าไม่ได้พัก
1: มีผมมีคาเฟ่มีเป็นอาม่าคาเฟ่อยู่ด้านหน้าอันนี้ก็คือจะรองรับสำหรับลูกค้าที่แบบว่าไม่ได้มาพักแต่ว่ามาเดินย่านนี้แล้วเหนื่อยร้อนทางเรามีห้องแอร์ที่แบบว่ามานั่งพักเหนื่อยกินกาแฟเนี่ยแล้วไปลุยต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วปกติคุณมอสอยู่ที่นู่นด้วยไหมคะปกติอยู่ที่อาม่าด้วยไหมคะ
1: อยู่ครับส่วนใหญ่ก็เข้าแทบทุกวันครับ
0: เข้าแทบทุกวันและอาม่าสองจะอยู่แถวไหนคะ
1: อยู่ติดกันครับผมมีอาคารที่ติดกับอาม่าหนึ่งอยู
0: ่นาน
1: อีกตรงนี้จะเป็นโซนเพิ่มเติมละที่แบบว่าทำใหม่ที่บอกไปอาจจะเป็นลูกค้าคนไทยอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะบางทีคนไทยก็เป็นเหมือนเอเชียเนาะชอบห้องน้ำในตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นติดฐานลูกค้าหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมา
0: อีกนานไหมคะกว่าอาม่า2จะเปิดตัว
1: จริงๆผมมองว่าปลายปีน่าจะทันอยู่ครับ
0: นะเดี๋ยวเอาไว้พี่ปุ๊กไปแถวนั้นจะแวะไปเยี่ยมเยือนที่อาม่านะคะ
1: ได้ยินดีครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ
0: เนี่ยคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เราพอดีเราคุยกับอาจารย์อภิชาติเรื่องทำเลเนาะวันนี้ฟังผู้ประกอบการตัวจริงเลยแล้วเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับอสังหาโรงแรมนะคือโลเคชั่นโลเคชั่นโลเคชั่นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละคนชอบไปร้านลับหรืออะไรลับๆหรืออะไรที่แบบต้องค้นหาคือแต่ว่าประเด็นคือคุณต้องเจ๋งจริงดีจริงอย่างที่อามาโฮสเทลอ่ะเขาเป็นที่พักขนาดเล็กแต่ข้างในของเขาคุณฟังมันเจ๋งมากเลยนะถ้าใครได้ดูภาพเนาะหรือไปดูภาพย้อนหลังก็ได้นะคะบรรยากาศอ่ะเข้าไปมันเป็นแบบสไตล์เหมือนแบบจีนแบบโบราณโบราณตกแต่งใหม่ข้างในสะอาดสะอ้านสิ่งสำคัญนะทำโรงแรมที่พักคือคุณต้องสะอาดค่ะสะอาดเอาไว้ก่อนสะอาดสวยงามถ่ายรูปสวยเช็คอินโอ้โหเนี่ยแหละนอนแล้วสบายใจแล้วเป็นคือเวลาเราดูคนที่ไปพักตามโรงแรมอะไรต่างๆอย่างปุ๊กก็เป็นเหมือนเมื่อสักครู่ที่คุณมอสบอกว่าเหมือนเราอะเวลาเราไปนะเราจะมีที่พักว่าเฮ้ยเราชอบพักตรงนี้จังเลยที่นี่มันดีจังเลยชอบจังเลยอบอุ่นจังเลยเหมือนบ้านจังเลยสะอาดเนาะสบายเนาะอะไรมันจะมีคำพูดเหล่านี้อยู่ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับที่พักนะคะที่นี่ก็เลยกลายเป็นแหล่งรวมของนักท่องเที่ยวถ้าใครที่ไปทรงวาดไปสำเพ็งไปเยาวราชช่วงนี้คุณจะเห็นว่าโอ้โหนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากเยอะมากจริงๆปูเพิ่งไปส่งวาดมาแต่อันนั้นยังไม่ได้ไปถ่ายรายการนะคะอันนั้นไปแค่ไปนั่งดื่มกาแฟกับพี่ๆเดี๋ยวว่าจะมีโอกาสไปเดินแบบโอทาวอ่ะเดี๋ยวจะได้ถ่ายภาพบรรยากาศคือชอบตึกรามบ้านช่องแถวนั้นสวยมากแล้วที่นี่เขามีคาเฟ่ด้วยนะคุณผู้ฟังใครอยากไปนะคะก็ปักบุตรไปได้เลยก็ได้ค่ะอาม่าโฮสเทลแบงคอกเขาอยู่เป็นตรอกเล็กเมื่อก่อนตรอกนี้เรียกว่าตรอกขี้หมาดั้งเดิมปัจจุบันเขาเปลี่ยนชื่อตรอกใหม่แล้วเป็นตรอกอาม่าแล้วเพราะว่าจะมีโคมแดงๆของอาม่าโฮสเทลอยู่นะคะสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์คือ0858677888 0858677888นะคะก็ใครที่อยากไปเดินเล่นอยากไปเช็คอินอยากไปดื่มกาแฟก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เนาะช่วงหน้ากลับมาค่ะมารายงานบรรยากาศการลงทุนกันดีกว่าว่าวันนี้การลงทุนเป็นยังไงบ้างสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: ื่องมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: สมาร์ท SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเวลาผ่านไปเร็วมากนะคะใครจะไปอาม่าโฮสเทลเขาอยู่ใกล้คลององอ่างนะคุณผู้ฟังใกล้สำเพ็งด้วยขับรถไปก็ไปจอดรถที่วัดจักรวรรดิได้นะคะแล้วก็วันนี้มีคุณผู้ฟังมาทักทายกันเพิ่มเติมนะเดี๋ยวปุ๊กทักทายก่อนเนาะก่อนที่จะไปดูประเด็นเรื่องการลงทุนนะคะมีพี่อ้วนนะคะพี่อ้วนเพ็ญศรีสวัสดีค่ะพี่อ้วนฝากสวัสดีน้องทีมงานด้วยนะคะแล้วก็คุณบรรจงบอกว่ารู้ไหมว่าปีนี้คือปีม้ามหาเฮงของคนไทยอ๋อนับตั้งแต่ลิซ่าเนเน่นะคะวอลเลย์บอลอุ๊ยน้องๆทีมชาติไทยวอลเลย์บอลนี่สุดยอดจริงเนาะได้ตั๋วไปโอลิมปิกเป็นที่เรียบร้อยนะคะเป็นนัดที่แบบแข่งกับจีนแล้วแบบหยุดเลยทุกอย่างหยุดเพราะว่าทุกคนจ้องจองเป็นแถวน้ำตาท่วมจอกันเป็นแถวด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวไว้รอลุ้นกันเนาะคุณประภาสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่อรุณศรีด้วยนะคะพี่อรุณศรีส่งข้อความมาบอกฟังอยู่ค่ะขอบคุณพี่อรุณศรีมากๆเลยมีคุณเปียนะคะคุณเปียสวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณอเมริกาโน่คุณอเมริกาโน่ไปสกลนครเหรอคะรายงานมานะบอกว่าสกลนครฝนตกปล่อยๆอำเภอวาริชภูมิไม่มีแสงแดดสดชื่นกระผมคือไม่มีแสงแดดแต่สดชื่นเนาะฝนช่ำๆปล่อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีน้องจีจี้นะคะคุณทัศนียาสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามเป็นเพื่อนพูดคุยกันวันนี้นะคะใครที่มี YouTube อย่าลืมตามไปดู YouTube ไปกับปุ๊กด้วยนะคะคุณฟังพิมพ์ภาษาไทยได้เลยไปกับปุ๊กนะคะล่าสุดที่คลิปที่ลงเนี่ยเป็นเรื่องของสุพรรณบุรีนะคะปุ๊กไปที่ตลาดทรัพย์สินเป็นหลักคุณฟังแล้วก็ไปที่ริมเขื่อนข้างๆตลาดทรัพย์สินกับร้านเด็ดร้านหนึ่งซึ่งในเนี้ยเป็นบุคคลที่เป็นตำนานโดยส่วนใหญ่นะในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของคนที่เป็นตำนานทำการค้าขายอย่างเดียวสิ่งเดียวแล้วอยู่มายาวๆจนกลายเป็นแบบสิ่งที่แบบคนพูดถึงที่นั่นยังมีโรตี5บาทยังมีข้าวหมูแดงที่แบบอร่อยมากนะคะยังมีครูท่านนึงครูท่านนี้ปุ๊กว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยสำหรับคนที่เกษียณนะคะท่านเนี้ยท่านเป็นครูค่ะท่านชื่อครูมนัสเกษียณราชการก็คือเป็นครูสอนหนังสือแหละท่านสอนวิทยาศาสตร์สอนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วปรากฏว่าพอเกษียณแล้วคุณผู้ฟังเกษียณเดี๋ยวนี้ยังหนุ่มยังสาวกันอยู่มากเลยนะคะพอเกษียณแล้วหลายคนบอกอุ๊ยชีวิตคงจบแล้วแหละแต่ไม่ค่ะสำหรับครูมนัสเนี่ยครูเกษียณแล้วแต่ไม่ยอมหยุดคือสอนหนังสือไม่ได้สอนแล้วก็ไปเรียนรู้วิชาชีพไปเรียนทำซาลาเปาแล้วปรากฏว่าครูมนัสอะตั้งอกตั้งใจลองผิดลองถูกทำจนได้ดิบได้ดีคุณผู้ฟังเป็นซาลาเปาครูมนัสที่ขายดีมากๆมากๆเลยต้องไปรอซื้อกันเป็นรอบอะคุณผู้ฟังถ้าใครอยากดูคลิปเต็มๆนะคะตามไปดูได้ใน YouTube เนาะแต่ว่าถ้าเป็นคลิปสั้นตอนนี้ตัดดูใน TikTok ได้แล้วก็จะเป็นคลิปเฉพาะครูมนัสอย่างเดียวเลยลองไปตามดูได้นะคะยังไงต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านที่ตามไปชมตามไปดูแล้วก็ไปแนะนำด้วยบางคนน่ารักมากแนะนำให้ไปที่นู่นที่นี่นะคะขอบคุณค่ะไปดูหุ้นกันดีกว่าคุณผู้ฟังวันนี้ตลาดหุ้นเป็นยังไงบ้างโอ้โหดาวโจนส์ร่วงนะคะ370จุดเลยค่ะCNBC รายงานว่าหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้เนี่ยหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมายิงโจมตีตอบโต้กันเป็นครั้งแรกในรอบ1เดือนนะคะดัชนีหลักก็ปิดเดือนสิงหาคมในแดนบวกนะแต่ว่าดาวโจนส์เนี่ยร่วงนะคะ S&P 500ลดลง 0.33% ปิดที่ 7,686.14 จุดขณะที่ Nasdaq Composite นะคะก็ลดต่ำลง 0.12% ปิดที่ 26,370.89 จุด ส่วนดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ค่ะร่วงลงไปถึง 374.09 จุดหรือว่า 0.7% ปิดที่ 53,185.90 จุดโดยดัชนี30หุ้นถูกกดดันจากการปรับลงของธนาคาร Goldman Sachs นะคะและ Alphabet บริษัทแม่ Google ด้วยนะคะและการสู้รบกันเนี่ยของอเมริกาแล้วก็อิหร่านโอ้โหมันก็ส่งผลเนาะให้นักลงทุนก็กดดันทันทีน้ำมันก็พุ่งขึ้นนะคะจากความตึงเครียดที่มันกลับขึ้นมาอีกครั้งโดยน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตปิดบวก 2.83% นะคะที่ 85.76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์มาตรฐานโลกปิดบวก 2.71% ที่ 90.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็ดูหุ้นบ้านเราหน่อยค่ะคุณผู้ฟังตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้นะคะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้นะคะในส่วนของหุ้นไทยค่ะปรากฏว่าหุ้นไทยวันนี้นะคะยังไม่มีรายงานเข้ามาเลยนะทำไมปุ๊กไม่สามารถรายงานเองได้นะคุณฟังเพราะว่าเราต้องให้นักวิเคราะห์เขาเป็นผู้พูดให้เราฟังเพราะว่าถ้าพูดเองก็จะเป็นการผิดกฎนะคะดังนั้นหุ้นไทยยังไม่เข้ามาเราไปดูกันในส่วนของ Bitcoin ค่ะ Bitcoin นะคะ 2,602,328 บาท68สตางค์นะคะแล้วก็ราคาทองคำวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ทองคำนะคะขึ้นลงๆนะคะอยู่หลายรอบมากแต่ว่าวันนี้8รอบเนอะยังไม่ดูเดือดเหมือนเมื่อวานนะขนาดนี้นะคะก็มีทั้งขึ้นมีทั้งลงล่าสุดเนี่ยครั้งที่8เมื่อเวลา 10:41 นาทีทองคํา 96.5% ทองคําแท่งรับซื้อ 69,550 บาทขายออก 69,750 บาททองรูปพรรณนะคะรับซื้อ 68,159 บาท36สตางค์ขายออก 75,50 บาทนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยยังติดลบจากการปิดตลาดเมื่อวานอยู่100บาทตอนนี้นะคะราคาทองคำในตลาดโลกอยู่ที่ 4,439 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อ้างอิงค่าเงินที่ 33.20 และถ้าเราไปดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดอลลาร์สหรัฐค่ะราคาขายอยู่ที่ 33.42 เงินปอนด์อังกฤษ 45.55 ยูโรนะคะ 38.93 เงินเยนต่อร้อยเยน 21.37ฮ่องกง 4.29 มาเลเซีย 8.18 สิงคโปร์ 26.64 บรูไนค่ะ 26.27 เงินหยวนไชน่า 5.02 แล้วก็ทางด้านของเงินวอนเกาหลีใต้ 0.2246 ไต้หวัน 1.06 ออสเตรเลีย 24.26 ค่ะนิวซีแลนด์ 20.10 สวิตเซอร์แลนด์ 41.45 แคนาดา 24.35เวียดนาม 1.35 ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ 9.01 ซาอุดีอาระเบีย 8.81 นะคะนี่คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะประจำวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะที่ติดตามรายการอยู่แล้วก็หลายคนเลยนะคะที่ฟังรายการแล้วนะคะบางทีบอกว่าอยากจะตามไปธุรกิจนั้นนี่โน้นนะคะอย่างวันนี้เราคุยกันเรื่องของ Ama Hostel หลายคนมีแนวคิดมีไอเดียบอกเอ้ยเราเอาบ้านเก่าๆของเราอะมาทำเป็นโฮสเทลบ้างดีไหมหรืออะไรดีไหมบางทีต้องคิดก่อนในยุคนี้เนาะการลงทุนมากๆถ้าลงทุนในเงินที่เรามีอยู่แล้วอันนี้ดีแต่ถ้าเราจะลงทุนในลักษณะที่ว่าต้องไปกู้มาเพิ่มคุณฟังอันนี้ถ้าจะกู้ช้าก่อนอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เราคิดก็ได้แล้วการทำโฮสเทลอย่างเมื่อสักครู่นะคุณมอสน่ารักมากบอกว่าก่อนจะทำโรงแรมไปเป็นพนักงานเลยไปเป็นลูกจ้างของคนอื่นอะไปเป็นรีเซพชันรีเซพชันคือตำแหน่งที่จะต้องคอยรับนะคะลูกค้าที่เข้ามาในโรงแรมคอยเปิดห้องให้คอยเช็คเอาท์คอยดูระบบโรงแรมโอ้ยต่างๆอันนี้สำคัญบอกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นด่านหน้าเนาะรีเซพชันคือด่านหน้าของโรงแรมเลยเขาก็ไปเรียนรู้เลยนะคะว่าเป็นยังไงแล้วโอเคไหมพอเรียนรู้ได้มาทำของตัวเองปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆมันต้องมีแล้วสิ่งสำคัญนะคุณผู้ฟังคนเราอ่ะมันจะต้องลงมือทำก่อนเพราะว่าถ้าไม่ลงมือทำเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันทำได้หรือเปล่ามันไปได้ไหมบางทีการคิด กับการลงมือทำมันต่างกันเยอะนะคะภาพที่เราคิดโอ้โหมันจะต้องสวยงามแน่เลยออกมาดีแน่เลยคุณฟังแต่พอไปทำจริงๆมีหลายครั้งที่เราคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นค่ะแต่มันไปเจอทิศทางใหม่เอ้ยปรากฏว่ามันดีกว่าเดิมนะคะดังนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จได้ในยุคนี้คือการลงมือทำนะคะคิดได้เป็นตัวต้นนะคะเป็นตัวตั้งการลงมือทำคือสิ่งที่ทำให้เรานั้นสามารถประสบความสำเร็จหรือเปลี่ยนแนวนะคะสวัสดีพี่ส้อยด้วยนะคะขอบคุณพี่ส้อยที่มาติดตามมาเป็นเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกัน10นาฬิกาเวลาเดิมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: Smart SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzเร็วๆน
5: ี้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำๆยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
6: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: รบครบรอบ37ปีลุ้นรางวัลกว่า 3.7 ล้านบาทยกทัพสินค้าลดแรงสูงสุด 50% พบพรีเซนเตอร์สุดฮอตและกิจกรรมจัดเต็มทุกสัปดาห์ที่
1: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
2: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
3: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
2: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
2: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
3: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
2: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
3: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็ง

0: มเลยคิดไว้เป็นสุสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาคร
1: อุ้ย
0: จากสสส
2: อ้าวสายต่อไป
3: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
2: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
4: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
6: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
7: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
8: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
9: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 นเจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
10: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแววทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 03:00 ถึง 04:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
11: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนา ที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ครับ
1: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
5: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
6: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า

0: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: เพื่อนจ๋าในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
2: จ้าสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
1: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
2: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
1: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ089 334 9888กับทาง LINE ID @dayhair เหมือนเดิมนะคะ

0: ่องวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย
2: อาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: ก้าวอยู่กับพี่หนุ่มกรรชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณกนิษฐารัตนสินค่ะ
5: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3แล้วก็ช่วงวันทันเหตุการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในหน้าของ Facebook YouTube หรือว่า TikTok นะฮะเราอยู่ทั้ง3แพลตฟอร์มเลย
4: ค่ะ
5: นะครับก็หาดูได้นะครับคุณผู้ชมครับไปดูข่าวแรกวันนี้นะฮะเริ่มด้วยการประชุมครม.สัญจรครับที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็มีวาระสำคัญพิจารณาการซื้อประกันภัยพิบัตินะฮะให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะครับลองดูครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก็คือคุณอนุชินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะครม.ครับสวมชุดผ้าลายราชวัตรนะครับเป็นผ้าทอเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลาร่วมประชุมครม.สัญจรครั้งแรกครับที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยวาระพิจารณาที่สำคัญครับกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยรัฐบาลเองเนี่ยครับจะจัดสรรวงเงินก็ประมาณครับในการซื้อประกันภัยพิบัติปีละประมาณสัก 10,000 ล้านบาทให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายครับซึ่งจะครอบคลุมความเสียหายต่อชีวิตรวมไปถึงทรัพย์สินในภัยพิบัติ3ภัยครับก็คือน้ำท่วมแผ่นดินไหวและวัตภัยที่โดยเฉลี่ยแล้วนะครับประเทศไทยเนี่ยจะมีภาระในการต้องชดเชยงบประมาณในส่วนนี้ไม่น้อยกว่า 30,000 ล้านบาทต่อปีครับ
4: ภายหลังจากที่ครม.อนุมัติแล้วทางกระทรวงการคลังโดยคณะกรรมการคปภ.จะหารือกับบริษัทประกันภัยเพื่อให้บริษัทที่สนใจมาเข้าร่วมโครงการโดยเกณฑ์เบื้องต้นก็คือการจ่ายเยียวยาให้กับครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติตามที่กำหนดทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเช่นความเสียหายที่เกิดจากบ้านเรือนสูงสุดหลังคาเรือนละ 100,000 บาทกรณีการเสียชีวิตจากภัยพิบัติจะอยู่ที่2ล้านบาทต่อคนตามเกณฑ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่และที่จังหวัดน่านที่เกิดขึ้นล่าสุดและจะต้องจ่ายภายใน7วันหลังเกิดเหตุภัยพิบัติเพื่อให้ทันกับการเยียวยาการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยนายกอนุทินได้กล่าวก่อนการประชุมนะคะพูดถึงแนวทางที่จะดูแลเยียวยาผลกระทบจากภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ำท่วมในการพิจารณาโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าท่านนายกก็ย้ำว่าไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ภาคใต้แต่ให้ประชาชนในจุดเสี่ยงทั่วทุกภาคค่ะ
6: จะเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าแนวคิดนี้ก็คือรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับผมขอย้ำว่าให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคทั้งประเทศนะครับโดยมีเป้าหมายครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วประชาชนสามารถได้รับเงินสินไหมทดแทนได้เร็วกว่าและมากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงและงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องที่ถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางจากรูปแบบเดิมที่รัฐรอให้เกิดภัยเสียก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินเยียวยามาเป็นการเตรียมการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า
4: เดี๋ยวรอผลการประชุมนะคะซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดทั้งหนึ่งถึงขั้นตอนต่างๆค่ะ
5: ครับเพราะว่าก็จะเป็นการไป
4: ซื้อประกันภัยพิบัติน
5: ะฮะให้กับทางประชาชน
4: ค่ะ
5: ครับเพราะว่าโอ้โหหลังๆมันหนักหนาสาหัสมาก
4: ค่ะ
5: คุณผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็เกิดเหตุไฟไหม้ชุมชนมักกะสันครับเสียหายไปเนี่ย15หลังคาเรือนนะครับคือคาดว่าชายสติไม่ดีเนี่ยจุดไฟเผาบ้านตัวเองแล้วจบชีวิตในกองเพลิงครับลองดูครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับ
7: เก
5: ิดขึ้นประมาณสักตีสองครึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่ชุมชนนิคมมักกะสันสุขุมวิท3ราชเทวีกรุงเทพเพลิงเนี่ยก็ลุกไหม้บ้านเรือนประชาชนที่สร้างด้วยไม้จำนวนมากนะครับแล้วไฟเนี่ยมันลามไปคุณผู้ชมครับไปที่ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนิคมมักกะสันเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเข้าไปใช้เวลาดับเพลิงประมาณสัก1ชั่วโมงครับถึงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้หลังเพลิงสงบครับปรากฏว่าไปพบร่างของผู้เสียชีวิต1รายครับถูกเผาอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง เช้าวันนี้ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปบริเวณจุดเกิดเหตุปรากฏว่ามีบ้านเรือนเสียหายทั้งหมด15หลังคาเรือนรวมไปถึงศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนิคมมักกะสันซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยนะครับเป็นอาคารเก่าโครงสร้างเนี่ยเรียกว่าได้รับความเสียหายอย่างหนักนะฮะทำให้ต้องปิดชั่วคราวครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะครับนางโอศรีเกิดขาวนะครับรวมไปถึงนางสาววัชรีก้าวกล้าเป็นครูภายในศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนิคมมักกะสันเธอเล่าทั้งน้ำตานะครับบอกว่าขณะเกิดเหตุเธอเองเนี่ยนอนอยู่ที่บ้านจนกระทั่งได้ยินเสียงรถดับเพลิงจำนวนมากถึงได้ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นในพื้นที่แต่ไม่ได้คิดเลยว่าเพลิงนั้นมันจะลุกลามไปถึงศูนย์เด็กเล็กกระทั่งตีสี่ครับกรรมการชุมชนโทรศัพท์แจ้งให้ศูนย์เนี่ยทราบนะครับจึงพบว่าตัวอาคารนั้นซึ่งเป็นอาคารเก่าเป็นโครงสร้างไม้ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดเลยครับแต่ว่าอาคารปูนเนี่ยเสียหายเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมครับ
4: ซึ่งโดยปกติแล้วศูนย์เนี้ยค่ะทางคุณครูก็บอกว่าจะดูแลเด็กที่ผู้ปกครองนำมาฝากเอาไว้มีอยู่ประมาณ140คนมีทั้งเด็กไทยเด็กเมียนมาเด็กเนปาลผู้ปกครองจะมาฝากแล้วก็มารับกลับตอนประมาณ6โมงเย็นนะคะแต่อาคารเสียหายแบบนี้ก็ต้องหยุดไปก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเปิดได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ลองฟังเสียงของครูที่อยู่ที่ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนที่นี่ค่ะ
1: ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้จริงๆเราเจอ2รอบแล้วค่ะไฟไหม้แต่ว่ารอบนี้หนักสุดรอบที่แล้วเราโดนแค่ฝั่งตรงข้างๆค่ะแต่รอบนี้คือโดนหนักสุดเลยเด็กเราเยอะค่ะเราสงสารเด็ก
7: ถือว่าน้อง
1: ๆใช่ถ้าวันนั้นมี100ประมาณ140ใช่ค่ะ140คนถ้าเป็นกลางวันเราก็คิดเหมือนกันว่าจะเป็นยังไง
7: แล้วพอจะรู้มั้ยคะว่ามันเกิดจากตรงไหนยังไง
1: ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
8: ตอนที่ได้รับฟังจากชาวบ้านนะเขาบอกว่ามีคนเหมือนเสียสติอ่ะสติไม่ดีอ่ะเขาจะอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะตรงนั้นอ่ะคือเป็นช่วงหน้าต่างที่คุณครูนั่งเขาพูดว่าเดี๋ยวจะบอกไว้หมดเลยเขาเคยใช้คำพูดนี้แต่ก็จริงๆก็ไม่รู้ว่าคือเขาหรือเปล่าแต่ได้ยินจากปากหลายๆคนที่เดินมาเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคือคนนั้นคนที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วด้วย
7: เขาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือยังไงช่วยซ่อมแซมยังไงบ้างนะคะ
8: ก็คืออยากให้สร้างใหม่ไปเลยแล้วก็มีจำนวนห้องเท่าที่เคยมีอะค่ะมีจำนวนน้องให้พอเด็กอะค่ะ
4: ขณะที่ชาวบ้านหลายคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ค่ะก็อพยพมาอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งเขตราชเทวีตั้งขึ้นที่วัดมักกะสันนะคะตอนนี้มีอยู่ประมาณ50คนแล้วหลายคนออกมาได้แต่ตัวค่ะอย่างคุณชาลีอายุ69ปีเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังทั้งน้ำตาเลยบอกว่าใช้เงินเก็บก้อนสุดท้ายของชีวิตจำนวน 60,000 บาทมาซื้อบ้านหลังนี้ก็ตั้งใจจะใช้เป็นที่พักสุดท้ายของชีวิตตอนเกิดเหตุตอนนั้นนอนอยู่ที่บ้านคนเดียวจนได้ยินเสียงคนตะโกนว่าไฟไหม้ตัวเองก็รีบออกมาคว้ากระเป๋าสะพายมาได้แค่ใบเดียวบ้านนี้ถูกไฟไหม้หมดนะคะทรัพย์สินไม่ได้เอาอะไรออกมาเลยตอนนี้ยังไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไงต่อไปอยากให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยอะค่ะ
9: มันดังโป๊ะแป๊ะโป๊ะแป๊ะเหมือนก็อะไรมันระเบิดกันน่ะดังปึ้งปังปึ้งปังยายก็เปิดประตูมาดูโอ้โหไฟลุกท่วมกระหน่ำไม่หมดเลยยายก็วิ่งหนีออกมา
10: อยู่คนเดียว
11: เอาอะไรมาทัน
10: ไม่ได้เอาอะไรทั้งหลังเลยไม่มีอะไรเหลือเลยก็อยากจะให้ภาครัฐน่ะช่วยเหลือท่านหน่อยให้เรามีที่อยู่ที่อาศัยก็พอแล้ว
4: ในบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะทางเจ้าหน้าที่ปภ.ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ไปเก็บพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้ทีมข่าวยังได้คุยกับชาวบ้านในชุมชนชื่อว่าคุณไก่คุณไก่บอกว่าสาเหตุของไฟไหม้เป็นฝีมือของนายพรผู้เสียชีวิตซึ่งนายพรมีอาการป่วยทางจิตก่อนเกิดเหตุนายพรเอาโซ่มาผูกขาตัวเองแล้วขังตัวเองไว้ในบ้านจากนั้นก็เอาน้ำมันมาราดและจุดไฟเผาทำให้ไฟลามไปติดบ้านหลังอื่นก่อนหน้านี้นายพรก็เคยขู่ว่าจะเผาทุกอย่างให้หมดแล้วขู่แบบนี้มาแล้วหลายครั้งทางเพื่อนบ้านก็บอกว่าคาดว่าน่าจะเป็นอาการป่วยทางจิตเวชแล้วก็ทะเลาะกับน้องสาวด้วยที่เคยบอกให้ขายบ้านก็เลยทำให้นายพรไม่พอใจ
12: ตื้อเข้าไปดูงานเข้าไปดูเขาบอกว่าเอาศพออกมาไม่ได้เขาผูกโซ่ติดกับเสา
13: เขาเอาโซ่มาตัวเองแล้วก็เอาน้ำมันราด
12: ใช่
13: ทำย
12: ัง
13: ไงนะ
12: เขาเอาโซ่ล่ามขาเขาอะแล้วก็ผูกติดกับเสาแล้วก็เขาเอาน้ำมันราดแล้วไปแจ็คจุดแล้วเขาก็อยู่ในบ้านนั่นแหละเขาล็อกบ้าน
13: ขังตัวเองเลยหรอ
12: เขาก็นั่งตายในบ้านนั่นแหละ
13: ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยขู่มาแล้วหลายรอบเลย
12: ใช่ใช
13: ่เขาขู่ว่ายังไงนะแม่นะ
12: เขาบอกว่าจะเผาบ้านเขาพูดอย่างเงี้ย
13: เออแล้วเขาทะเลาะอะไรกับใครจ๊ะ
12: เขาภาษาไม่ค่อยดีเขาเครียดของเขาด้วยแหละเขาแบบว่าเห็นไปเรื่อยๆอยู่ด้วยกันจ้ะก็อยู่บ้านติดกันน่ะแหละบ้านก็มีสองหลังอ่ะติดกันกับน้องน้องสาวเขา
13: อ่ะน้องสาวเรื่องอะไรจ๊ะ
12: น้องสาวเขาเอาบ้านไปขายคนแถวนี้มั้งแล้วก็เลยโมโหแล้วเขาเข้าโรงพยาบาลไปแล้วเข้าโรงพยาบาลทีนึงแล้วก็ออกแล้วก็ไม่มีญาติไปเยี่ยมเขาก็ออกมาหมอเขาก็ไม่รับไง
4: ตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถนำร่างของนายพรผู้เสียชีวิตออกมาได้แล้วนะคะแต่ว่ายังหาศีรษะไม่พบเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งค้นหาค่ะก่อนจะนำส่งสถาบันนิติวิทยาของทางโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตทางคนในชุมชนบอกว่าทางนายพรคือราดน้ำมันแล้วก็จุดไฟเผาตัวเองอะค่ะ
5: ครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับที่นนทบุรีนะครับแจ้งจับลุงสุดห้าวครับขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนไปชนกระจกมองข้างรถเก๋งแล้วเกิดโมโหครับขี่วนมาทุบกระจกมองข้างอีกข้างหนึ่งนะฮะจนเสียหายหลังจากนั้นหนีนะฮะแล้วชูนิ้วกลางใส่ทางฝั่งของตัวผู้เสียหายเขาไม่ยอมนะฮะเขาขับรถตามเลยคุณผู้ชม15กิโลฮะสุดท้ายตามไม่ทันครับขึ้นโรงพักแจ้งความเอาผิดแล้วนะฮะลองดูครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับย้อนสอนมาแล้วชนแบบนี้ฮะโอ้โหเสียงเหมือนนกกระแทกกระจกนี่แล้วชนอีกข้างนะวนกลับมาชนอีกข้างนะให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งนึงมันจะมี2จังหวะฟังนะนี่ชนหนึ่งนะข้างซ้ายน
4: ะ
5: ไหนๆซ้ายแล้วมึงเอาขวาไปด้วยแล้วกัน
4: น
5: ี่เขาขับตามเลยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมว่ามันแปลกไหมล่ะ
14: จอดหน่อยไหม
5: จอดหน่อยไหมล่ะ
4: ก็ขับไป
14: จอดคุยกันหน่อยไหมพี
5: ่ไม่สนอะจะไปเนี่ย
14: จอดคุยกันหน่อยเปล่าน
5: ี่ชูนิ้วกลางนะชูนิ้วกลางนะ
4: โอ้ย
5: โอ้ชนอีกคันนะ
14: จะจอดคุยก่อนไหมจะจอดไหม
5: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะนี่ทีมงานเดี๋ยวนี้เราตัดก้าวหน้าขนาดนี้เลยเหรอนี่เดี๋ยวนี้เราดูดเสียงกันก้าวหน้าขนาดนี้ให้มันมีแค่เฮ
14: ้ยมึงชนกูมึงชนกูมึงชนกู
4: ก็ยังไม่จอดนะคะ
5: ไม่จอดครับแล้วชูนิ้วกลางด้วยนะ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: เนี่ยแล้วพอผมพูดชูนิ้วกลางก็ดูพินิจดิเนี่ยเห็นไหมล่ะคือคุณผู้ชมอันนั้นอย่าไปเข้าใจผิดอันนี้
4: เป็นแปลภาษา
5: เป็นแปลภาษานะ
4: ค่ะ
5: พอผมบอกว่าชูนิ้วกลางเดี๋ยวดูนะเนี่ยเห็นไหมล่ะคุณผู้ชมนี่ไม่ได้ไปด่าใครน
4: ะ
5: ผมบอกก่อนนะ

0: พยายามบอกให้จอดลงมาคุยกันแต่ก็ไม่ลงมาเขาก็ตามไปเรื่อยเลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตีหนึ่งของ30สิงหาคมแจ้งวัฒนะปากเกร็ดนนทบุรีทีมข่าวไปพบกับผู้เสียหายให้ชื่อว่าคุณเอละกันอายุ38ปีไปแจ้งความที่สภ.ปากเกร็ดค่ะคุณเอบอกว่าตอนเกิดเหตุตอนนั้นกำลังขับรถเข้าบ้านในซอยเมืองทองเจอลุงน่าจะอายุประมาณ50ปี
1: นะลุงอีกแล้ว50นี่ลุงอยู่พี่บุ๋ยหันมามองหน้าพี่ทันที
0: ค่ะ
1: โอ้โห
0: ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาแล้วชนกระจกด้านซ้ายตนเองถอยไปเพื่อจะคุยจะให้มาขอโทษจะได้คุยกันให้รู้เรื่องลุงก็ขับขี่รถวนกลับมาแล้วทุบกระจกด้านขวาหลังจากนั้นขี่หนีไปทางคุณเอบอกว่าก็ขับตามนั่นแหละจุดเกิดเหตุไปตามถนนแจ้งวัฒนะเข้ารามอินทราไปจนถึงทางกลับรถเลียบทางด่วนระยะทางคือประมาณ15กิโลค่ะระหว่างนั้นก็โทรแจ้งตำรวจ191ไปด้วย
1: ซึ่งที่เขาแจ้งเขาบอกว่าแจ้งไว้เป็นหลักฐานนะครับเพราะดูจากพฤติกรรมของชายรายนี้แล้วลักษณะคล้ายมีอาการหลอนนะฮะแล้วก็มีการตะโกนด่าทอด้วยคำหยาบคายครับตนเองเนี่ยจึงอยากตามไปคุยให้รู้เรื่องสุดท้ายเขากลับชูนิ้วกลางให้ก็อยากจะให้เขาขอโทษเราหน่อยแต่ทำไมถึงทำแบบนี้แต่แฟนเนี่ยห้ามเอาไว้นะครับกลัวจะมีเรื่องตนเองจึงปล่อยเขาไปนะครับเพราะเชื่อเหลือเกินว่าถ้าตามไปเนี่ยถึงตัวแน่ๆนะฮะอาจจะทำให้ตนเองนั้นควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่นะฮะเพราะพฤติกรรมของเขาเนี่ยคือแก่กะโหลกกะลาครับวันนี้จึงมาแจ้งความเพิ่มเติมเรื่องข้อหาทำลายทรัพย์สินแจ้งให้เป็นคดีอาญาครับโดยจะมีการดำเนินคดีเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดครับลองฟังเสียงผู้เสียหายดูครับ
2: เหมือนเมายาเหมือนหลอนน่ะเหมือนอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วก็ตะโกนแบบไม่รู้เหมือนเป็นบ้าตะโกนแล้วผมก็ตะโกนบอกให้หยุดก็ไม่ยอมหยุดตอนที่เขามาตบกระจกผมมาผมไม่ได้พูดอะไรเลยก็คือผมกำลังจะอ้าปากบอกว่าคุยกันก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาว่าเริ่มก่อนนั่นแหละผมก็เลยไล่ขับไล่ตามอย่างที่เห็นในคลิปประมาณเนี้ยครับช่วงประมาณเรียบด่วนรามอินทราตลาดเรียบด่วนนั่นแหละพอดีโทรคุยกับแฟนแล้วแฟนก็บอกว่าให้พอได้แล้วเพราะว่าผมก็พยายามระงับตัวเองเหมือนกันว่าถ้าขับไปไกลกว่านี้ก็เดี๋ยวจะมีปัญหาแบบเริ่มจะคุมตัวเองไม่อยู่แล้วเหมือนกัน
3: กลัวเรื่องความปลอดภัย
2: ไม่กลัวเพราะแบบว่าคิดว่าคือส่วนใหญ่อะถ้าคนมันมาชนแบบเนี้ยส่วนใหญ่เขาก็มีสมองคิดกันว่ายังไงก็ต้องวกกลับมาขอโทษแต่เนี่ยไม่เพราะดูแล้วแบบเหมือนแก่กะโหลกกะลาอายุก็เยอะแล้วอะแต่แบบคิดไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวจะมาแจ้งเพิ่มเป็นข้อหาทำลายทรัพย์สินแจ้งให้มันเป็นอาญาไปเลยไม่ฝากอะไรมากก็บอกว่ามาเจอกันหน่อยแล้วกันลุงจะดีแต่ปากพร้อม
1: ผู้เสียหายบอกกระแลกระโหลกกระลายสะดุ้งทุกครั้งเลยได้ยินคำนี้เนี่ยนะฮะคือแต่ก็ตลกนะคือขี่สวนเลนมาเนี่ยชนข้างหนึ่งตุ้ง
0: น่าจะจบแล้ว
1: น่าจะจบเขาจอดนะเขาจอดเพื่อจะเคลียร์วนรถกลับมาอ้อมมาแล้วก็กระแทกอีกข้างหนึ่ง
0: ค่ะ
1: คือเอาทั้งหู้เอาทั้งสองข้างอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ขับไปเลย
1: แม
0: ่
1: สุดจริง
0: ๆค่ะตอนนี้ตำรวจบอกว่ากำลังไล่กล้องวงจรปิดอยู่คาดว่าเดี๋ยวน่าจะเจอตัวค่ะ
1: ครับโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะมีอีกไหมอ๋อมีอีกข่าวนึงนะไม่ข่าวแล้วเพิ่งมาลงจากกระทะร้อนๆ
0: ค่ะเป็นอุบัติเหตุเหมือนกันค่ะเป็นกระบะตู้ทึบไปชนมอเตอร์ไซค์แกร็บกระเด็นร่วงกลางสี่แยกเหตุการณ์เกิดขึ้นที่คลองเตยให้ดูภาพเหตุการณ์ค่ะ
4: รถมอเตอร์ไซค์ตายปะเนี่ย
0: โอ้
4: เนี่ยกันเลยวันเนี้ย
1: นี่เราเพิ่งเห็นนะเนี่ย
0: ค่ะ 11:30 นของ30สิงหาคมเมื่อวานนี้กระบะตู้ทึบชนมอเตอร์ไซค์โอ้ไรเดอร์กระเด็นออกมากลางถนนแล้วก็นอนนิ่งกล่องใส่อาหารกระเด็นไปคนละทางจุดนี้ก็คือเลียบทางรถไฟสายเก่าที่คลองเตยทางเพจโซเชียลฮันเตอร์นำมาโพสต์เอาไว้แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าเคสนี้ไม่รู้ว่าไรเดอร์เป็นยังไงบ้างถ้าไรเดอร์ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ทักมาได
1: ้ต่อมาคุณผู้ชมครับมีชายที่ชื่อว่าบาสสุริยานะครับทักต่อเพจมาครับระบุว่าคนในคลิปก็คือตัวเขาเองเขาไม่ได้เป็นอะไรมากครับแต่ว่ารถนี่ยับเลยแล้วก็ชี้แจงนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาจากอุบัติเหตุรถชนไหปลาเขาหักนะฮะแล้วก็มาโดนรอบนี้อีกรอบนึงครับซ้ำโชคดีครับรอบนี้กระดูกเนี่ยไม่หักส่วนรถกระบะก็ไม่ได้หนีนะครับแต่ว่าพรบ.แล้วก็ภาษีนั้นขาดทีมข่าวพยายามติดต่อไปที่ผู้บาดเจ็บนะครับแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้ในโพสต์มีคนเข้ามาให้กำลังใจผู้บาดเจ็บเยอะเลยนะครับแล้วก็แนะนำบอกว่าให้ไปแจ้งความ

0: ไว้รวมไปถึงต้องมีการเรียกค่าเสียหายจากรถกระบะตู้ทึบคันนั้นด้วยนะฮะส่วนถนนเส้นนี้ครับมีคนให้ข้อมูลบอกว่ามันเป็นถนนเลียบทางรถไฟสายเก่าย่านคลองเตยซึ่งฝั่งกระบะเนี่ยไม่สามารถขับตรงไปได้นะครับบังคับให้เลี้ยวซ้ายเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะคือมาถึงตรงนี้ต้องเลี้ยวซ้าย
1: ค่ะแต่ว่ากระบะตรงมาน
0: ี่ตรงขึ้นมาเลย
2: ค่ะอุ้ย
3: คนมอสายตายปะเนี่ย
2: อุ้ย
3: อะไรวะเนี่ย
0: ตรงมาไม่ได้นะน่ะต้องเลี้ยวซ้าย
1: ไปทางนู้นเลี้ยวหมดเลย
0: เขามีเส้นอยู่ด้านไหนเห็นไหม
1: ค่ะ
0: โอ้แล้วพี่คนนั้นน่ารักจังเลยลงมา
1: จอดแล้วลงมาช่วยดู
0: เออพี่คนนั้นน่ารักจังเลยอ่ะ
1: เสื้อแดง
0: ชื่นชมจริง
1: เสื้อสีแดง
0: แต่รถตู้ทึบ
1: รถตู้ทึบ
0: ก็จอดอยู่เลยไปจอดไว
1: ้ไม่หนีแต่ว่าพรบกับภาษีขาด
0: เนี่ยอะไรเนี่ยยังมากยันอะไรอ่ะรถอะไรเนี่ย
1: ยาง
0: ยางเหรอยาง
1: ไม่แน่ใจอะค่ะ
0: ยางอะไรก็ไม่รู้พี่นิดไม่ต้องทำหน้าสงสัยเหมือนผมก็ได
1: ้ค่ะ
0: พี่นิดน่ะผมเอ๊ะรถอะไรพี่นิดก็ต้องทำหน้าสงสัย
1: จะได้สื่อสารได
0: ้ค่ะก็น่ารักนะพี่นิด
1: น่ารักมากค่ะ
0: เอ้าขายเจ็บเร็วๆนะครับแล้วก็ไปแจ้งความไว้หน่อยก็ดีนะครับพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
4: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดย
6: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
7: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
8: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
9: กระด้งหวายฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
11: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
12: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bitech H102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
4: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
13: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
3: ผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
5: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
13: ขยับเมื่ออาร์ตขยับ
0: ไปดูข่าวเมื่อวานกันหน่อยคุณผู้ชมครับก็เรื่องราวของต้ายัดนะฮะเพื่อนรักนะครับก็เมื่อวานนี้มาออกรายการโหนกระแสนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่ายอมที่จะถอยคนละก้าวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องไปตามดูกันอีกครั้งนะว่าจะไปตกลงจบกันตรงไหนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานทางรายการเนี่ยเชิญทางฝั่งของตัวคุณยัดเนี่ยมาออกเพื่อให้คุณยัดนั้นได้มีโอกาสชี้แจงในมุมของเขานะครับแต่ปรากฏว่าในตอนที่คุณยัดมาถึงที่ช่อง3อ่ะตอนนั้นเนี่ยทางรายการเองยังไม่ได้มีการติดต่อคุณต้ามานะ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ต่อต้ามาเพียงแต่ว่าผมเองเนี่ยมีโอกาสไปคุยกับทางฝั่งของตัวคุณยัดแล้วก็ไปคุยกับทางฝั่งของตัวทนายอาร์มนะฮะทนายอาร์มก็บอกว่าควรจะต้องให้ต้ามาด้วยผมก็เลยคุณยินดีใช่ไหมเขาบอกเขายินดีก็เลยถามความสมัครใจทางเราก็เลยมีการประสานไปหาทางคุณต้าตอนนั้นเนี่ยน่าจะประมาณสักเกือบจะ11โมงแล้ว
1: ค่ะ
0: นะฮะทางฝั่งของตัวต้ากับทนายไข่มุกก็เลยรีบมาที่ช่อง3นะครับแล้วก็เข้ารายการตอนในช่วงแรกเนี่ยคุณต้าก็อยู่ข้างบน
1: ค่ะ
0: นะฮะตึกเนี่ยมันจะมีหลายชั้นนะฮะชั้นบนเนี่ยจะเป็นชั้น11นะครับพี่ยุทธจะอยู่ที่ชั้น10ผมกับพี่หมวยอยู่ชั้น9นะฮะทางฝั่งของตัวต้าเนี่ยไปอยู่ชั้น11เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันลงมาในช่วงแรกเนี่ยคุณยัดเองก็พยายามอธิบายนะครับว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากบริษัท2บริษัทบริษัทแรกก็คือบริษัทเฟสเฟ่บริษัทเฟสเฟ่เนี่ยคือทางฝั่งของตัวต้าเองเนี่ยถือหุ้นอยู่เนี่ยนะฮะประมาณสัก 98% ส่วนอีก 2% เนี่ยแบ่งคนละถือคนละ 1% ก็คือตัวคุณยัดกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะครับก็รวมเป็น100เพราะฉะนั้นอันนี้ถามว่ามันเป็นของใครมันตอบได้แบบ 100% ไม่ต้องคิดมากเลยคือของต้า
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรครับคือ1ต้าเป็นคนจดบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้น 98% ไอ้หุ้น 1% เนี่ยเหมือนกับเอามาเพื่อที่จะอะไรฮะเพื่อที่จะจดบริษัทได้คือเหมือนกับให้ทางกรมทรัพย์หรือทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เห็นว่ามีบุคคลที่เหมือนกับร่วมกันทำนะครับแล้วก็ใครเป็นคนคิดคอนเทนต์ก็ต้านะฮะคือออกสู่ช่องก็เป็นช่องเฟสเฟ่ก็เป็นของต้าอีก
1: ค
0: ือทุกอย่างเนี่ยเป็นของต้าหมดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งคุณยัดบอกว่ามันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ใช่แต่ตัวต้าเป็นคนพูดเองว่าบริษัทนี้เป็นของทุกคนแล้วก็จะแบ่งเงินให้ทุกคนเคยมีเงินที่มันเป็นกำไรออกมาสุดท้ายต้าก็ให้ทุกคนเท่าๆกันวันดีคืนดีปรากฏว่าต้าเอาเงินออกไปใช้เองเอาเงินออกไปใช้เอง 200,000 กว่าบาทหลังจากนั้นก็เลยเกิดความเคลือบแคลงใจนะฮะในระหว่างที่มีการดําเนินเรื่องของเฟสเฟ่อยู่ด้วยเนี่ยเขาก็ไปเปิดบริษัทร่วมกับทางต้าอีกครั้งนึงก็คือเป็นชัยโสโรถามว่าชัยโสโรมาจากไหนชัยโสโรเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นบริษัทชูริทีเป็นบริษัทของญาติของคุณแอมซึ่งเป็นภรรยาของคุณยัดหลังจากนั้นถึงได้มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหม่ก็คือเอาผู้ถือหุ้นเข้ามาถือใหม่3คนแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากริทีมาเป็นชัยโสโรคนถือหุ้นจะมี3คนก็คือมีทางฝั่งของตัวคุณยัดถือ 49% คุณต้าถือ 49% แล้วก็คุณแอมภรรยาคุณยัดถือ 2% มันก็เลยเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วครับพอถามกันไปบอกว่าอ้าวแล้วสุดท้ายแล้วไอ้เงินที่คุณได้มีการเอาออกไปซื้อบ้านซื้อรถน่ะคือเอาไปทำอะไรเอาไปแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วไอ้บ้านน่ะเป็นชื่อใครเขาก็ยอมรับว่าเงินที่ออกมาเนี่ยมันเป็นเงินยืมกรรมการเป็นเงินยืมกรรมการคือเอาออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาไปซื้อบ้านก็ใส่ชื่อเขาพอเขาขายบ้านไปเขาก็มาใส่ธนาคารเขาวันดีคืนดีเขาก็เอาเงินเนี่ยออกมาแล้วก็จ่ายค่าเงินดงเงินเดือนให้กับพนักงานก็มีแล้วก็เงินส่วนที่เหลือเขาก็เอาไปซื้อรถบ้างไปซื้อคาเฟ่ซื้อออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยประมาณแบบนี้ก็เลยถามว่าอ้าวตกลงนะตอนนั้นเนี่ยตอนที่คุณเอาเงินออกมาแล้วบอกว่ามันเป็นเงินยืมกรรมการเนี่ยตรงเนี้ยทุนต้าเองเนี่ยยังเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ไหมเป็นเท่าไหร่ก็ 49% เพราะฉะนั้นเนี่ยใน1ล้านบาทคุณต้าต้องได้เงิน 490,000 จากตรงนั้น
1: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะ10ล้านคุณต้าต้องได้4,900,000
1: ใช่
0: แต่พอเป็นเงินยืมกรรมการอ่ะมันก็เหมือนกับแปะเอาไว้ก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนึงพอปันผลปุ๊บเนี่ยคุณต้าในฐานะที่ก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วยก็ต้องเอาเงินเนี่ยมาจ่ายให้เขาด้วยแต่เขาบอกเขาทำเป็นระบบเพื่อนเป็นเพื่อนฝูงกันเพราะเขาบอกเลยว่าต้าเองก็รู้ ว่าออกไปก็เหมือนกับนี่ก็แปะไว้ก่อนแต่วันดีคืนดีประเด็นไม่ได้จบแค่นั้นเพราะสุดท้ายมันมาจบตรงที่ว่าทางฝั่งต้าเนี่ยรู้สึกทนไม่ได้ที่เขาถูกแกสไรติ้งแล้วก็เหมือนแบบโดนทำให้เขาเองเนี่ยกลายเป็นคนเหมือนแบบเครียดวิตกจริตก็เลยอยากจะเอาตัวเองออกมานะฮะหลังจากนั้นก็มีการพูดเรื่องบริษัทกัน
1: ค่ะก็เมื่อวานนี้คือหลายประเด็นมากๆนะคะมีประเด็นเรื่องของการคืนเงินมันจะมีตัวเลขที่ทางยัดบอกว่าได้มีการคืนให้กับทางต้าก็บอกว่าจริงตัวเลขอยู่ที่ล้านสามใช่ไหมคะมันจะมีตัวเลขหนึ่งล้านสามแล้วก็ทางต้าบอกว่าคือเขาคืนมาเนี่ยล้านสองหลังจากคืนมาแล้วเนี่ยก็ยืมไปอีก500,000แล้วก็ยังไม่มีการคืนแล้วก็เล่าอีกว่าตอนปี64ก็มีการเอาเงินของทางออฟฟิศไปอีกเอาไปซื้อรถ2คัน
0: นะแต่ก็ต้องบอกด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของต้าเองเนี่ยที่เขาต้องเอาเงินออกมาจากบริษัทเฟสเฟ่เนี่ยเป็นเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่บริษัทไทยโซโลเขามีเงินเดือนอยู่
1: 150,000
0: แล้วเขาโดนลดไปเหลือแค่
1: 40,000
0: แล้วเขาต้องไปดูแลเรื่องของคุณพ
1: ่อ
0: ต้องจ่ายนู่นนี่นั่นนี่เขาโดนหักภาษีเหลือแค่30,000 กว่าบาทเขาบอกเขาไม่พอจริงๆเขาเลยต้องไปเอาเงินออกมาจากบริษัทเฟสเฟ่เนี่ยซึ่งเป็นของเขาเองเพราะเขาเชื่อเป็นของเขาเขาออกมาได
1: ้ค่ะ
0: เนี่ยคือสิ่งที่เขาบอกมันก็น่าเห็นใจเขาตรงส่วนนี
1: ้ค่ะ
0: ถูกไหมแต่อีกส่วนนึงเขาก็บอกเขาก็ยอมรับผิดชอบว่าเพื่อนๆอยากจะไม่ได้เงินปรากฏว่ายัดบอกว่าเขาเอาเงินให้ยืม300,000
1: ใช
0: ่แล้วก็ให้ต้าเนี่ยเอาไปใช้ต้าบอกเขาใช้มันก็จบไงมันก็เป็นเรื่องของระหว่างต้ากับยัดแล้วไอ้เรื่องใช้โสดไอ้เรื่องเฟสเฟ่มันสำหรับผมมองมันไม่เกี่ยวแล้วเพราะมันจบตรงนั้นแล้วไงจบตั้งแต่ที่เอาเงินจากยัดแล้วไปคืนแล้ว มันจบไปแล้วไงเขารับผิดชอบของเขาก็ถือว่าจบแล้ว
1: จ
0: ะไปบอกว่าเขาโกงไหมก็บอกไม่ได้เพราะมันมีการใช้เงินคืนถูกป่ะแต่ในขณะเดียวกันชัยโสโรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของระหว่างยัดกับต้าสองคนนั่นแหละพี่หมวยสุดท้ายมันก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นซึ่งก็มีการชี้แจงกันเยอะมันกี่ชั่วโมงอะพี่หมวยเมื่อวานอะ
1: โอ้เมื่อวานที่หนุ่มจบ4 โมง
0: ผมจำรายละเอียดไม่ค่อยได้แต่ว่าจำได้ประมาณแบบนี้แต่ว่าโอ้โหมันคือจริงๆอ่ะเมื่อวานอ่ะใจผมอ่ะอยากให้ยัดแต่เขาได้พูดกับต้าแต่บังเอิญว่าด้วยความที่ยัดอาจจะเป็นคนที่เหมือนแบบคิดอะไรไม่ออกอ่ะตรงนั้นอ่ะก็เลยเป็นทางคุณแอมน่ะเป็นคนพูดแล้วก็จะมีประเด็นที่มันตามมาอยู่คือประเด็นของทนายความมันก็เลยนัวกันอยู่ตรงเนี้ย
1: ค่ะคือมันก็จะมีประเด็นเหมือนกับคุณยัดพูดว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นน่ะที่ต้าออกไปแล้วต้าบอกว่าจะเอาวันนั้นจะเอาอะไรบ้างมันก็น่าจะจบไปแต่วันนั้นที่ตอนที่พอออกไปเหมือนกับว่าบอกว่าก็คือจะไม่เอาอะไรขณะที่ทางคุณแอร์เองก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยทางต้าบอกว่าไม่เอาอะไรทางยัดในฐานะที่เป็นเพื่อนกันก็สามารถจะแบบเอาเงินแบบเข้าบัญชีเอาไว้ก็ได้แต่ทำไมทางยัดไม่ทำแบบนี้ล่ะทางยัดกับคุณแอนก็บอกวันนั้นเขาก็ไม่ได้คิดแบบนี
0: ้นั่นแหละครับก็สุดท้ายแล้วก็คือจริงๆประเด็นมันเป็นประเด็นยิบย่
1: อ
0: ยนะครับแต่ว่าในหลักมันคือการที่มันจะต้องเดินหน้ากันต่อต้องจบอ่ะใช่ไหมฮะเราก็พยายามที่จะพูดคุยเมื่อวานผมก็ไม่ได้ไปขยี้ถามหรือไปถามอะไรมากมายนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าประเด็นหลักคืออยากให้มันจบได้แล้วไม่งั้นมันทำงานกันลำบากในมุมของต้าเอาตรงๆผมก็รู้สึกว่าเขาก็ควรจะต้องได้รับส่วนของเขาตัวทนายอาร์มเองซึ่งเป็นทนายของยัดเขาก็ยืนยันว่ายังไงเนี่ยต้าก็ต้องได
1: ้ค่ะ
0: ยังไงต้องได้เพียงแต่ว่าตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร
1: ่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แต่เท่าที่ทราบเมื่อวานนี้ผมก็ถามต้าแต่ถามนอกรอบนะไม่ได้ถามข้างในต้าเนี่ยเขาคิดประมวลมาว่าประมาณสักเขาอยากได้ประมาณ19 ล้าน
1: ค่ะ
0: 19 ล้านก็ต้องไปดูแล้วครับว่ามันไปกระทบยอดกันตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็ไปว่ากันตามข้อเท็จจริงส่วนกว่าจะจบได้ทางฝั่งคุณยัดก็บอกว่าผมยอมได้นะแต่ต้าต้องพูดความจริง
1: ใช่
0: แต่ความจริงแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมฮะความจริงของพี่หมวยอย่างนึงความจริงของพี่อย่างความจริงของคนนี้อีกอย่างนึงมันความจริงมันหลายมุมเหลือเกิน
1: อ
0: ่ะจะเอาตรงไหนเป็นจุดสุดท้ายแล้วคือมันต้องไม่พูดถึงเรื่องเดิมมันต้องไปข้างหน้า
1: ค่ะใช่
0: เนี่ยแหละฮะสุดท้ายคุณยัดเขาก็พูดออกมาเองว่าเขาก็โอเคเขายอม
1: เดี๋ยวจะกลับไปพิจารณา
0: เพื่อให้มวลชนสบายใจเขาบอกเลยเขายอมเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เขาจะกลับไปดูก่อนว่าจะจ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าไอ้ที่ว่ายอมคืนให้ก็เขายอม
1: แล้วก็บอกว่าคือทุกอย่างแบบถ้าจะอะไรให้มาลงที่ผมคนเดียวอย่าไปลงกับคนอื่นอย่าไปด่าคนอื่นแล้วก็หลังจากนี้ก็จะไปคุย
0: ส่วนในกรณีที่ว่าคุณต้าเองเนี่ยถามว่าทำไมถึงมีการไปคัดค้านการประกันตัวทางทนายความเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้คัดค้านแต่เป็นดุลพินิจของศาลเขาว่าแบบนั้นแต่คุณต้ากับทนายความอีกท่านหนึ่งซึ่งมากับทางคุณต้าด้วยก็ยืนยันว่าไม่ใช่วันนั้นถึงไม่มีเอกสารในการคัดค้านการประกันตัวแต่ทนายความฝั่งคุณน่ะคัดค้านจริงๆว่าอย่างนั้นนะมันก็แต่ตรงนี้ก็อย่างที่บอกแหละฮะพอไปฟื้นฝอยหาตะเข็บมันก็คุยกันไม่จบมันต้องไม่ไปคุยเรื่องของอดีตมันต้องคุยเรื่องปัจจุบันเนี่ยเอาไง
1: ค
0: ืนเข้าไปในส่วนของเขาแยกย้ายยัดทำงานต่อต้าทำงานต่อจบผมว่าทรงนี้ดีสุด
1: ค่ะเมื่อวานหลังจากจบรายการหลังจากที่จบออนแอร์ช่วงออนแอร์ค่ะก็ได้เห็นทางเหมือนคุณยัดก็ร้องไห้
0: ใช่ก็นั่งร้องไห้เลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะ
1: เห็นพี่หนุ่มได้คุยกับแกด้วย
0: ครับก็บอกเขาว่าให้เขาใจเย็นๆพี่ก็บอกให้เขาใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆคิดเขาตอบผมว่าเขาบอกว่าเขาคิดว่าเหมือนแบบความจริงเนี่ยมันจะมีอยู่จริงๆแต่ว่าสุดท้ายมันไม่มีคล้ายๆลักษณะเหมือนกับความยุติธรรมมันไม่มีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ใจเย็นๆอะไรเงี้ยคือในมุมของเขาอ่ะคุณผู้ชมเอาง่ายๆเลยนะเท่าที่ผมจับใจความได้ที่คุยเนี่ยง่ายๆอย่างเดียวเลยคือยัดกับเมียเนี่ยเขาบอกมันเป็นความจริงที่ทางฝั่งของมวลชนไม่เชื่อ เขาบอกเลยบอกว่าก็วันนั้นน่ะต้าเป็นคนยกให้เขาเอง
1: ค่ะต้าเป็นคนออกเอง
0: เป็นคนออกไปเองอยากออกเองแล้วก็ไม่เอาเงินไม่เอาอะไรเองมันก็เลยเป็นที่มาของทางคุณแอะเขาก็เลยบอกว่าแต่ถึงยังไงด้วยความเป็นเพื่อน
1: อ
0: ะอย่างพี่หมวยกับพี่อย่างเงี้ยเราหุ้นกันใช่ไหมทำบริษัทขึ้นมาด้วยกันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพี่หมวยมีหุ้นอยู่48% 49พี่มี49%ให้50-50ด้วยอะสุดท้ายวันดีคืนดีพี่หมวยพี่หนุ่มคะหมวยไม่ไหวแล้วพี่หนุ่มบ่นหมวยเหลือเกินหมวยออกแล้วนะพี่หนุ่มเอาเงินไปให้หมดเลยพี่บอกเอามาสิกูเอาแล้วหมวยไปเลยพี่ทำได้เหรอ
1: มันก็ไม่ได้
0: มันก็ไม่ควรทำอย่างนั้นพี่หมวยทำอย่างนั้นได้ไหม
1: ก็ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่นะเพราะเราทำมาด้วยกัน
0: สุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณแอร์เขาบอกว่าอย่างน้อยๆพี่อาจจะต้องพี่หมวยออกไปไม่เป็นไรนะส่วนพี่หมวยยังอยู่นะจะกลับมาเอาเมื่อไหร่ก็ได้9 ล้าน10 ล้านอะไรก็ว่ากันไปนะมันมีเงินอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งคุณแอร์เขาก็พูด
0: เขาพูดแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันคือทางคุณต้ากับคุณแอมเขามองว่าก็คุณไม่เอาแล้วไงก็คุณให้เราทั้งหมดแล้วอะแล้ววันนี้ถ้าวันนั้นคุณวันรุ่งขึ้นทุนกลับมาบอกฉันจะเอาผมให้เลยแต่นี่มันผ่านมาตั้งนานแล้วแล้วคุณไปก่อความเสียหายให้เราแล้วคุณจะกลับมาเอาได้ยังไงเนี่ยมันอยู่แค่ตรงเนี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: ความคิดความจริงมันอยู่แค่ตรงเนี้ยก็ไม่รู้ยังไงก็สุดท้ายก็นั่นแหละ
1: แล้วก็ตัวหุ้นด้วยที่ทางของคุณยักษ์คือ49คุณต้า49แต่ว่ามีภรรยาของคุณยักษ์เข้ามาอีก2มันก็เหมือนทางฝั่งคุณยัดก็มากกว่าอยู่ดีด้วย
0: อำนาจการตัดสินใจก็จะอยู่ในมุมของทางคุณยัด
1: ใช่ค่ะแต่ว่าทนายอาร์มประเด็นเรื่องหุ้นทนายความก็มีการโต้เถียงเหมือนกันทนายอาร์มก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเขาเข้ามาอยู่ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอน
0: ครับซึ่งเอาจริงๆนะคุณผู้ชมเมื่อวานเนี้ยผมเองอยากให้มันจบด้วย
1: ค่ะ
0: คือไม่งั้นนะผมบอกเลยศาสตร์กันยับอ่ะเพราะต่างคนต่างก็มีคลิปเสียงคลิปหลักฐานมีอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะมากแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเปิดเนี่ยถ้าเปิดออกไปนะไม่จบหรอกยังไงก็ไม่จบเพราะมันก็เป็นการใส่กันไปมาศาสตร์กันไปมาอีกแล้วจะไปหาจุดตรงกลางที่มันจะจบที่มันจะลงกันได้เนี่ยมันต้าก็คงไม่ได้เงินหรอกแล้วทางยัดเองก็จะต้องโดนด่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยงั้นก็เลยบอกทีมว่าไม่ต้องเปิดดีกว่าไม่เอาให้มันจบแค่เคลียร์ว่าจะเอายังไงดีกว่า
1: ค่ะ
0: นั่นแหละผมว่าอย่างเงี้ยดีสุดละเอาไว้ถ้าไม่จบเดี๋ยวจะเปิดให้ฟัง
1: แต่ก็น่าจะจบ
0: คือน่าจะจบ
1: น่าจะจบ
0: น่าจะจบ
1: ค่ะ
0: นะ
1: เพราะว่าพอจบรายการตอนที่ทนายตุ๋ยนะคะลงไปก่อนทนายผู้สื่อข่าวก็มีการถามทนายตุ๋ยเหมือนกันนะคะว่าคิดว่าจบไหมทนายตุ๋ยก็บอกว่าเท่าที่ดูแล้วก็คิดว่าจบอะค่ะ
0: โอเคนะครับ
1: ค่ะ
0: ไปโอ้โหนี่เราพูดซะยาวเลยนะนี่ไม่ได้อ่านเลยนะเนี่ยข่าวเนี้ยคือเขาเขียนไม่อ่านไม่ได้อ่านพูดเองโอเคไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับที่เชียงใหม่นะฮะมีลูกสาวร้องพ่อแม่ถูกคลินิกความงามห้างดังเชียงใหม่ครับโน้มน้าวชักชวนให้ทดลองบริการฟรีครับสุดท้ายเนี่ยถูกให้รูดบัตรซื้อคอสเกือบแสนด้านร้านยืนยันว่ามีหลักฐานพร้อมกับเตรียมที่จะฟ้องกลับนะฮะเอาลองดูครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะฮะออกมาโพสต์เตือนภัยครับพร้อมกับขอความช่วยเหลือหลังจากที่พ่อกับแม่เนี่ยไปเดินเที่ยวที่ห้างนะฮะเป็นห้างชื่อดังนะที่เชียงใหม่เมื่อ16สิงหาที่ผ่านมาและไปถูกพนักงานร้านเสริมความงามชักชวนครับให้เข้าไปทดลองใช้บริการโดยอ้างบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากพ่อกับแม่ไปใช้บริการกลับพบว่ามีการนำเอาบัตรเครดิตเนี่ยไปชำระเป็นเงินจำนวนกว่า 85,800 บาทครับทั้งที่ครอบครัวเองเข้าใจมาตั้งแต่แรกว่ามันคือการทดลองจึงเกิดความเครียดนะฮะต้องการขอเงินคืนพร้อมกับตั้งข้อสงสัยถึงรูปแบบการขายว่าอาจจะเป็นการกดดันผู้บริโภคหรือเปล่าผู้โพสต์ยังบอกได้บอกว่าระหว่างการทดลองใช้บริการพ่อเนี่ยถูกนำเครื่องมือไฟฟ้าเนี่ยบางอย่างนะฮะมาจี้บริเวณหัวไหล่จนปวดแสบปวดร้อนไปหมดแล้วมีลักษณะคล้ายกับแผลไหม้จึงต้องการสอบถามว่ามีผู้เสียหายรายอื่นๆที่พบเห็นเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าซึ่งก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์ต่อเป็นจำนวนมากนะครับบางรายอ้างบอกว่าเคยมีประสบการณ์ในลักษณะคล้ายกันเลยและแนะนำให้ผู้เสียหายนั้นร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
1: ต่อมาผู้เสียหายทั้ง2รายค่ะเป็นสามีภรรยาอายุ61กับ59ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.แม่ปิงของเชียงใหม่แล้วก็นำหลักฐานต่างๆไปแสดงโดยทางผู้เสียหายให้การแบบนี้ค่ะบอกว่าถูกพนักงานของคลินิกเข้ามาชักชวนแจ้งว่ามีบริการทดลองเสริมความงามฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นพนักงานก็พาเข้าไปในร้านพอทดลองใช้บริการเสร็จพนักงานนำกล่อง2กล่องมาให้อ้างบอกว่าเป็นของที่เจ้านายมอบให้ฟรีซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ครีมหลังจากนั้นพนักงานขอบัตรประชาชนขอบัตรเครดิตของผู้เสียหายซึ่งทางผู้เสียหายก็ระบุคือผู้เสียหายบอกว่าคือทักท้วงไปเลยบอกว่าอ้าวก็พนักงานแจ้งบอกว่าเป็นบริการทดลองฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ทำไมถึงมาทำแบบนี้คือเหมือนกับว่าตอนที่พนักงานกลับเข้ามามากดดันให้มอบบัตรเครดิตให้ทางผู้เสียหายสองสามีภรรยาก็เลยส่งบัตรเครดิตให้หลังจากนั้นพนักงานนำเอกสารมาให้เซ็นอ้างบอกว่าเป็นเอกสารสำหรับการสมัครเป็นลูกค้ากิตติมศักดิ์ทางผู้เสียหายก็เซ็นสัญญาเป็นการเซ็นเอกสารนะคะแล้วต่อมามีการนำกล่องครีมมาให้เพิ่มเติมอีก2กล่องอ้างบอกว่า2กล่องนี้ให้เป็นของแถมหลังออกจากร้านค่ะผู้เสียหายก็พบใบเสร็จรับเงินแล้วก็พบว่ามียอดให้ได้จ่ายรวมอยู่ตัวเลขก็คืออย่างที่พี่หนุ่มบอกไปตอนแรก 85,800 บาทซึ่งผู้เสียหาย2คนก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาซื้อสินค้าหรือว่าสมัครใช้บริการทางญาติของผู้เสียหายยังบอกด้วยว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อจิตใจของผู้เสียหายฝ่ายสามีเป็นอย่างมากสามีเครียดนอนไม่หลับน้ำหนักลดไป2กิโล
0: โอ้ตาย
1: ตอนนี้ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนล่าสุดทีมข่าวได้รับข้อมูลจากญาติของผู้เสียหายบอกว่าทางร้านชี้แจงกลับมานะคะบอกว่ามีหลักฐานทั้งภาพถ่ายและภาพจากกล้องจรปิดรวมถึงหลักฐานเกี่ยวกับขั้นตอนการให้ข้อมูลและการแจ้งรายละเอียดก่อนการชำระเงินโดยทางร้านระบุว่าหากผู้โพสต์ยังไม่ลบข้อความที่เผยแพร่ทางบริษัทจะยุติการเจรจาและพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคนโพสต์คนแชร์คนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยทางคลินิกก็ยืนยันว่ามีหลักฐานที่จะใช้ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้ทางรองสารวัตรสอบสวนของสภ.แม่ปิงร้อยตำรวจโทราเมศยานสมุทรก็ได้รับคำร้องทุกข์แล้วก็บันทึกเรื่องเอาไว้แล้วเพื่อดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
0: ครับซึ่งจริงๆถ้าเป็นทางฝั่งของตัวผู้เสียหายเขาไม่รู้ยังไงนะ
1: ค่ะ
0: ก็เหมือนกับโอ้กึ่งโดนขู่เนาะ
1: ใช่ค่ะคือตอนแรกที่เข้าร้านก็คือบอกว่าทดลองใช้ฟรี
0: ไอ้ที่ขู่มาถึงขู่เมื่อกี้ว่าถ้าไม่ลบเนี่ยจะ
1: ถ้า
0: ไม่ลบเนี่ยเขาจะแจ้งเขาจะฟ้องใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เขาจะดำเนินคดีแต่ถ้าเป็นผมอะผมไม่ลบแต่เป็นพี่ไม่ลบเพราะพี่รู้สึกว่าลบทำไมอะก็ถ้าจะฟ้องก็ฟ้องมาจะได้ไปพิสูจน์กันที่ศาลด้วยคราวนั้นแหละจะได้เปิดกันเลยว่าเป็นคลินิกอะไร
1: ค่ะ
0: ก็คือจริงๆอ่ะพี่หมวยเคยไปเดินห้างไหมแล้วมันจะม
1: ี
0: จะมีเข้ามาคุณหมวยคะสวยจังเลยค่
1: ะ
0: คุณหมวยคะทดลองดูไหม
1: คะ
0: เนี่ยค่ะเรามีเครื่องนี้นะคะคุณหมวยยังงี้เดี๋ยวผิวน่าจะอย่างนี้นะคะ
14: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
15: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
14: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
1: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่นAutobax มีอะไรให้ Autobax ให้ช่างดูแลจริงจัง Autobax ให้บริการแสนจะจริงใจ Autobax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม Autobax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
5: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
7: มันแบบบ่งบอกถึงเหตุที่จะเส้นเลือดในสมองแตกไหมสามีกับทางคุณพ่อแล้วก็น้องสาวบอกเลยบอกว่าคุณฝ้ายแข็งแรงดีตรวจร่างกายอยู่ตลอดนะฮะแล้วก็ถามบอกเอาแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงความเครียดมีส่วนไหมทางบ้านบอกเลยว่าคุยคุณหมอเรียบร้อยคุณหมอบอกเลยบอกว่าความเครียดคือปัจจัยต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมครับในสิ่งที่เรานำเสนออยู่ตอนนี้เราไม่ได้บอกว่าแบรนด์เลอร์ลสเป็นคนทำนะหรือทางฝั่งของตัวน้ำแข็ง AF ที่เคยมาออกรายการเนี่ยเป็นคนทำนะแต่เรากำลังพูดถึงคนคนหนึ่งที่เสียชีวิตและทางบ้านเขาเชื่อว่ามาจากเหตุการณ์นี้คือการที่คุณเองเนี่ยไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่คุณได้มีการมาคุยเอาไว้ในรายการโหนกระแสวันที่พี่หมวยทำวันที่เขามานั่งในการโหนกระแสคุณฝ้ายยังมานั่งอยู่5พฤศจิกายน68เมื่อปีที่แล้วผมไม่ได้มาตอนนั้นผมไปทำเรื่องของไอ้ท่อในน้ำดีไอ้ท่อน้ำดีมันตันพี่หมวยสัมภาษณ์ตอนนั้นเขาว่ายังไง
8: ก็คือคุณฝ้ายก็อยากจะได้เงินคืนคือผู้เสียหายมาหลายคนนะคะทุกคนอยากได้เหมือนกันก็คืออยากได้เงินคืนแต่ว่าทางอีกฝั่งนึงทางคุณน้ำแข็งกับทนายความก็บอกว่าเขาก็มีความตั้งใจจะคืนเขาบอกว่าเขาขอเวลาประมาณ 2-3 ปีเขาจะทยอยคืนแล้วก็จะทยอยคืนก็คือพิจารณาเป็นรายบุคคลไปว่าจะมีการผ่อนอะไรยังไงหลังจากวันนั้นก็คิดว่าคุณฝ้ายน่าจะได้รับการเยียวยาน่าจะได้รับเงินคืนแต่ก็มาทราบว่าไม่ได้รับเงินคืนเลยคือวันนั้นเท่าที่จำได้ก็คือหมวยถามคุณฝ้ายว่าสิ่งที่ทงที่คุณฝ้ายต้องการคือต้องการอะไรคุณฝ้ายต้องการเงินคืนมันมีเงินสดที่5,250,000แล้วก็ตัวบ้านที่เอาไปขายฝากอันนี้คือเรื่องเงินที่ต้องการได้คืนอีกเรื่องนึงที่คุณฝ้ายต้องการวันนั้นก็คือคุณฝ้ายต้องการให้ทางนู้นออกมาเหมือนยอมรับว่าเอาคุณฝ้ายไปดิสเครดิตคือทางอีกฝั่งนึงอะค่ะเอาคุณฝ้ายไปพูดในทำนองว่าที่คุณฝ้ายต้องเอาบ้านไปขายฝากเพราะว่าคุณฝ้ายเป็นหนี้ทางฝั่งของคุณน้ำแข็งกับภรรยาก็เลยต้องเอาบ้านไปขายฝากจริงๆแล้วคุณฝ้ายบอกว่าไม่จริงไม่จริงเลยก็เป็น2ประเด็นนี้ที่คุณฝ้ายมาออกรายการครั้งนั้นนะคะ
7: ครับนี่แหละคุณผู้ชมครับซึ่งคุณผู้ชมคิดดูสิจากพฤศจิกายนนะ5พฤศจิกายนใช่มั้ยพฤศจิกายนธันวาคมกรกฎาคมมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาค
8: มสิงหาคม9เดือน
7: 9เดือนครับคุณผู้ชมครับหลังจากออกรายการโหนกระแสในครั้งนั้นไปเนี่ยคุณฝ้ายพยายามทวงถามความเป็นธรรม
8: ตลอด
7: แล้วก็เข้าใจว่าการที่เขาเนี่ยมาพูดในรายการโหนกระแสแล้วรับปากกับประชาชนที่ดูรายการอยู่ในครั้งนั้นเนี่ยว่าจะคืนให้จะใช้ให้แต่กลับไม่ได้มีแบบนั้นฮะที่สำคัญเท่าที่ทราบมาเนี่ยยังมีพฤติกรรมในการไปทำแบบนี้กับคนอื่นๆซ้ำอีกด้วยจนกระทั่งคุณฝ้ายเส้นเลือดในสมองแตกจะมองเป็นอาการป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ทราบแต่เราไม่ได้โทษคุณว่าคุณเป็นคนทำแต่ผมพูดคุณผู้ชมฟังหรือว่า ใครก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าติดตามเรื่องนี้อยู่ผมบอกเลยว่าคุณหมอบอกเลยว่าเหตุของความเครียดคือปัจจัย
8: ค่ะ
7: เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเอายังไงดีนะฮะคุณน้ำแข็ง AF แล้วก็ทางฝั่งตัวภรรยาเป็นภรรยาใช่ไหม
8: ค่ะ
7: ภรรยานะเอาไงดีเรือรถก็ยังขายอยู
8: ่ค
7: ่
8: ะ
7: นะครับคือคุณฝ้ายเองเนี่ยก็เลยไปเปิดแบรนด์เองก็คือเรือทองถามว่าเปิดทำไมเขาต้องหาเงินไปใช้หนี
8: ้ค่ะ
7: แล้วก็เอาเงินเนี่ยไปส่งเสียลูกคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่คุณฝ้ายที่เสียชีวิตนะฮะวันนี้นะครับมีอีกหนึ่งท่านมาออกรายการหนกระแสด้วยนะวันนี้เรามีสามีคุณฝ้ายมานั่งนะครับแล้วเรามีอีกหนึ่งท่านนะคุณเตือนใจคุณเตือนใจสวัสดีนะครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: คุณเตือนใจเสียหายเท่าไหร่ฮะ
9: ประมาณ2ล้านกว่าค่ะ
7: 2ล้านกว่า
9: ค่ะ
7: จากเลยรถนี่ใช่ไหม
9: ใช่ค่ะคือของ
7: เดี๋ยวผมให้เล่าแต่เอาแค่ตรงนั้นนะ2ล้านกว่านะฮะ
9: ค่ะ
7: เห็นบอกคุณสูญเสียเหมือนกัน
9: ก็คือคุณแม่ป่วยแล้วก็ได้ขอเงินเขามาช่วยรักษาอะไรเงี้ยตอนที่คุณแม่อาการสาหัสนะคะก็ไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรเลย
7: ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
9: ค
7: ่ะคือเราต้องการเงิน2ล้านที่เราลงไปเนี่ยเอาคืนมาเพื่อไปรักษาคุณแม
9: ่ขอก่อนแค่ 500,000 เองค่ะ
7: ขอแค่ 500,000 เขาให้มั้ย
9: ไม่ค่ะ
7: ไม่ให้แล้วตอนนี้คุณแม่เป็นไงฮะ
9: เสียไปแล้วค่ะ
7: เนี่ยคุณผู้ชมวันนี้เรามีทนายเป๊ปซี่มาด้วยนะฮะเป็นทนายของทางผู้เสียหายแล้วก็วันนี้เรามีทางฝั่งของตัวคุณเรืองรัตน์ข้างหลังนู้นนะฮะน้องสาวคุณฝ้ายคุณเอสสามีคุณฝ้ายอีกฝั่งนึงนะครับเรามีทางฝั่งของตัวคุณพระแพร
8: ค่ะ
7: คุณพระแพร AF นะฮะสวัสดีพระแพรลูก
10: ค่ะ
7: พระแพรก็รู้จักกับน้ำแข็ง AF อยู่แล้วนี
10: ่รู้จักค่ะ
7: ของหนูเสียไปเท่าไหร
10: ่เกือบ3ล้านค่ะพี่หนุ่ม
7: 3ล้านวันนี้ก็ยังไม่ได้คืน
10: ไม่เลย
7: เขาบอกเขาจะคืนไม่เหรอ
10: เขาทยอยคืนมาแค่ก้อนแรกที่เขามาขอไปอ้างว่าต้องรีบใช้คนงานสไตล
7: ์ครับ
10: ทยอยคืนมาแค่นั้นค่ะแต่ว่าตั้งแต่วันที่ออกโหนกระแสจนถึงวันนี้ติดต่อไม่ได้ไม่เคยได้รับเงินคืนสักบาท
7: แล้วก็วันนี้เรามีอีกหนึ่งท่านก็คือทางคุณแพรก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันชื่อแพรเหมือนกันนะ
8: ค่ะ
7: นะฮะแพรนี่โดนไปเท่าไหร่ฮะ
11: 2ล้านกว่า
7: 2ล้านกว่าคุณเอส
12: ครับ
7: ผมเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานเพิ่งจะชาปนกิจทางคุณฝ้ายไปนะครับเด็กๆเป็นยังไงบ้าง
12: ก็คนโตก็ยังช็อกอยู่ครับ
7: คนโต12ใช่ไหม
12: ใช่ครับ
7: โอ้แล้วคนเล็กล่ะ
12: คนเล็กก็ฝันร้ายนอนไม่ได้
7: คุณพ่อเป็นยังไงบ้างคุณพ่อมานะคือคุณเอสยืนยันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับว่าคุณฝ้ายไม่ได้มีเรื่องของโรคส่วนตัวเอ้ยไม่โรคประจำตัว
12: ไม่มีครับ
7: ไม่มีนะคุณหมอบอกปัจจัยสำคัญเลยเป็นปัจจัยหลักก็คือเรื่องของความเครียด
12: ใช่ครับ
7: วันที่คุณฝ้ายเสียชีวิตมันเกิดอะไรฮะตอนนั้น
12: วันนั้นนะครับทางตำรวจโทรมาแจ้งความคืบหน้าคดีนะครับประมาณทักบ่ายสามโมงแล้วก็ความเครียดเดิมๆที่เขาตามเรื่องคดีอยู่มันก็เหมือนกับขึ้นมาครับเขาก็จะไปโพสต์สตอรี่ลงในเพจ Facebook ตัวเองแล้วก็โทรคุยกับผู้เสียหายนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอาการที่แบบปวดหัวหรืออะไรนะครับ
7: ก็ปกติดี
12: ปกติครับเขาก็กินข้าวแล้วก็ขึ้นไปส่งลูกนอนครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้น
7: โอเคเดี๋ยวเราไปคุยกันตรงนู้นนะฮะ
8: ค่ะ
7: คุณผู้ชมเนี่ยฮะคือผมก็ไม่รู้จะพูดเป็นคำไหนเอ่ยเป็นคำไหนจริงๆนะครับแล้ววันนั้นพอดีผมเองก็เอาตรงผมก็ไม่ได้ทราบเรื่องเพราะวันนั้นผมไม่สบายจริงๆพี่หมวยก็เป็นคนทำเรื่องนี้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้อีกเลยว่ามันเป็นยังไงเพราะคิดว่ามีการใช้หนี้กันไปแล้วเพราะทางฝั่งของตัวคู่กรณีคือคุณน้ำแข็งเนี่ยเขามาออกรายการเลยแล้วเขาบอกเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังด้วยเขาบอกเขาจะชดใช้ให
8: ้ใช่ค่ะเขาก็มาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของเขาว่าเขาไม่ได้หนีเขาตั้งใจจะใช้หนี้ให้กับทุกคนอยากจะคุยทีละคนจำได้ว่าวันนั้นที่คุยกันนะคะที่คืบหน้ามากที่สุดก็น่าจะเป็นของน้องผ้าแพรยังเข้าใจว่าน้องน่าจะได้คืนแต่พอมาฟังวันนี้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่พี่น้ำแข็งพูดในรายการเลย
7: นะฮะเดี๋ยวไปรื้อฟื้นกันอีกครั้งนึงนะครับเรื่องราวเหล่านี้ แล้วก็เอาตรงๆก็อยากคืนความเป็นธรรมให้กับทางฝั่งตัวคุณฝ้ายรวมไปถึงคุณแม่ของคุณเตือนใจด้วยสองรายนะครับที่จากไปแต่ที่สำคัญที่สุดผู้เสียหายไม่ได้มีอยู่แค่นี้เนี่ยดิจริงๆยังมีอีกหลายคนมากๆนะฮะเงินไปไหนก็ไม่รู
8: ้วันนั้นเหมือนเขาบอกว่าคือขาดสภาพคล่องยอมรับว่าบริหารเงินผิดพลาด
7: ครับแต่รู้สึกไปร้องกองปราบมาเนอะแต่ด้วยความที่ว่าจำเป็นต้องเอาข้อมูลพอสมควรก็เลยมีการตีกลับไปที่โรงพักในแต่ละท้องที
8: ่
7: เพื่อที่จะไปรวบรวมหลักฐานแล้วก็มายื่นใหม่ถูกไหมฮะหรือยังไงฮะ
12: คือทางกองปราบนะครับด้วยปริมาณงานที่เยอะแล้วก็เขาก็เลยขออนุญาตขอส่งเข้าพื้นที่แต่ละพื้นที่ครับแต่ว่าเขาก็มีการติดตามอยู่แล้ว
7: ติดตามให้อยู่แล้ว
12: ติดตามอยู่แล้วแล้วก
7: ็เขาก็ยังเงียบกริบเลยฮะ
12: ทางผู้ทางฝั่งนู้นแหละครับ
7: ใช่ฮะ
12: เงียบอยู่เลยครับ
7: ทุกวันนี้เนี่ยคุณป้ายเสียชีวิตเขาส่งหลีดมาไหม
12: ไม่มีครับ
7: ไม่ส่งหลีดมาเลย มางานไหม
12: ไม่มา
7: โทรมาถามสักคำไม่เกิดอะไรขึ้น
12: ไม่มี
7: ไม่มีเลย
12: ไม่มีเลยครับคือจริงๆบ้านเขาก็อยู่ใกล้ๆกันนะอยู่ที่อยุธยาเหมือนกัน
7: ใกล้ๆเราที่เราอยู่เนี่ยนะ
12: ใช่ๆครับ
7: เอาคุณผู้ชมพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
13: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
14: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
15: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
16: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
17: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
18: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
2: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: เป็นฝ่ายด้วยก็ใกล้เที่ยงแล้วนะคะเที่ยงแล้วด้วยค่ะเที่ยง18นาทีท่านใดกำลังจะออกไปทานอาหารเที่ยงอยากให้ฟังทางนี้ค่ะข่าวนี้รับรองถูกใจสายกินแน่นอนค่ะโดยเฉพาะใครที่เป็นสาวกไก่ย่างหรือเบอร์เกอร์ไก่ทอดพูดถึงเชสเตอร์ค่ะหลายคนต้องนึกถึงไก่ย่างสูตรเผ็ดเป็นซิกเนเจอร์ในตำนานย่างมาแบบร้อนๆหอมเครื่องเทศเครื่องเทศเป็นสูตรลับเฉพาะแล้วก็มีพริกน้ำปลาสูตรเด็ดไปทีไรต้องตักทุกทีค่ะแล้วปีนี้เชสเตอร์ก็ยังไม่หยุดสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆเอาใจเราตลอดนะคะนี่ด้านหน้าเราหอมมากเลยค่ะแล้วปีนี้ค่ะคือ38ปีจำได้ว่าสมัยวัยรุ่นเวลาจะไปทานเชสเตอร์ต้องเข้าเมือง
4: นี่ก็ยังวัยรุ่นอยู
3: ่ค่ะเราต้องไปสยามนะคะ
4: ยังวัยรุ่นอยู
3: ่ค่ะสาขาสยามฮิตมากในโอกาสพิเศษฉลองวันเกิดครบ38ปีทั้งทีค่ะเชสเตอร์เลยจัดโตแรงแห่งปีมาตอบแทนลูกค้าแบบไม่มีกักเลย
4: กับแคมเปญนะครับเชสเตอร์ฉลองใหญ่รับวันเกิดโปรแรงแห่งปี29บาท9วันเต็มนะฮะจัดเต็มเลยครับ3เมนูสุดคุ้มนะครับในราคาพิเศษเมนูละ29บาทเท่านั้นมีทั้งเบอร์เกอร์ไก่กรอบนะฮะไก่ย่างสูตรเผ็ดแล้วก็เฟรนช์ฟรายด้วยคุณผู้ชมครับครั้งแรกแล้วครั้งเดียวนะฮะคุ้มค่าแบบนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วคุณผู้ชมครับเริ่มที่เมนูใหม่ล่าสุดครับเบอร์เกอร์ไก่กรอบใช้เนื้อไก่ทั้งชิ้นแน่นๆเต็มคำแบบนี้เลยครับไหนฮะนี่นะ
3: นี่ค่ะ
4: อ้าวนี่
3: เบอร์เกอร์ตรงนี้ใช่ไหมคะ
4: กล้องหลอกผมแล้วนี่อันน
3: ี้ค่ะ
4: นี่ถูกไหมพี่หมวย
3: ค่ะกรอบนอกฉ่ำใน
4: เนี่ยครับต่อด้วยเมนูซิกเนเจอร์นะครับอย่างไก่ย่างสูตรเผ็ดย่างหอมๆรสชาติจัดจ้านถึงเครื่องนะครับรวมถึงเฟรนช์ฟรายทอดร้อนๆกรอบอร่อยเต็มคำครับนี่คุณคิดดูนะฮะ3เมนูนี้คุณผู้ชมเมนูละ29บาทสั่งสามอย่าง3อย่างรวมกันแบงค์ร้อยคุณมีทอน
3: อ
4: ่ะอิ่มคุ้มในมื้อเดียวนี่จริงป่ะเนี่ย
3: ค่ะ29บาท
4: 29บาท
3: สั่ง3อย่างก็
4: เมนูละ29บาท
3: ใช่ก็แบงค์100ก็มีทอน
4: โ
3: อ้ค่ะ
4: ถูกมากเลย
3: นี่คือโตแรงแห่งปีจากเชสเตอร์ค่ะเมนูละ29บาทเท่านั้นจัดเต็ม9วันตั้งแต่วันนี้เลย1กันยายนถึงวันที่9กันยายนค่ะซื้อได้เฉพาะที่หน้าร้านเชสเตอร์ทุกสาขาเท่านั้นท่านผู้ชมท่านใดที่ดูจออยู่ตอนนี้ไทยเล็งเมนูไหนมื้อเที่ยงนี้พุ่งตัวไปได้เลยนะคะทีมงานกระซิบมาบอกว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยห้ามพลาด
4: เหรอต้องรีบแล้วสิ
3: ต้องรีบพุ่งไปเลยค่ะ
4: นี่นะแต่หนึ่งในที่ต้องหมดเนี่ยอยู่ที
3: ่ไก
4: ่นี
3: ่ค่ะ
4: กินโชว์หน่อยเอากินหิวเมื่อเช้าเพิ่งไปงานกองปราบมา
3: ค่ะ
4: ไม่ได้กินข้าวเลย
3: นี่แหละค่ะพี่หนุ่มมีอันนี้ไก่ย่างแล้วก็มีเบอร์เกอร์ด้วยค่ะเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์ไก่กรอบค่ะ
4: เห็นไหมนี่คนตกมองว่าไงไหมบอกเวอร์มากเหมือนจะแจก จริง29บาทนี่เหมือนจะแจกจริง
3: ใช่ค่ะ
4: เนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เท่าไหร่29บาทจริงป่ะเนี่ย
3: แต่29บาทก็คือไม่ใช่มีน่องอย่างเดียวก็คือมี
4: น่องอย่างเดียวใช่ไห
3: มมีหลายชิ้นด้วยค่ะ
4: ชิ้นละ29บาทพี่หมวย
3: ใ
4: ช่ชิ้นละ29บาทเนื้อเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ทั้งเนี้ย
3: พี่หมวยก็
4: 29บาท
3: ค่ะ
4: อืม
3: 1ถึง9กันยายนนี้เท่านั้นค่ะคือฉลองรับวันเกิดครบรอบ38ปีของเชสเตอร์หมวยชิมแล้วนะคะ
4: บอกกินเวลางานคนดูบอกกินเวลางาน
3: อร่อยค่ะ
4: แล้วเวลา ยุนให้เนี่ยไม่ใช่แค่กินแค่วันนี้ตรงมาวันอื่นด้วยเนี่ยทีมงานเราเยอะแยะนะบอกลูกค้าด้วย
3: ก็รีบไปนะคะ
4: อร่อยจริงอร่อยไหมพี่หมวย
3: อร่อยมากค่ะ
4: อ้าวค่ะเพลย์เนี่ยครับมีอีกไหมมีข่าวไหมพี่หมวย
3: มีข่าวนึงค่ะมีข่าวที่กาญจนบุรีค่ะ
4: กินกินแล้วนะ
3: กินแล้วค่ะเลอะขอบคุณค่ะพี่หนุ่มค่ะอ
4: ีกนิดนึงก็ไปนั่งอ่านข่าวที่บ้านคุณผู้ชมแล้วล่ะดูทรงแล้วรายการนี้
3: ค่ะไปดูที่สนามไก่ชนค่ะมีขโมยจะเข้าไปขโมยของในสนามไก่ชนค่ะเจอกับดักยิงขาบาดเจ็บนะคะนี่ให้ดูคลิปภาพจากกล้องจอปิดต่อเลยค่ะอันนี้เป็นตอนจับนะคะเจ้าของสนามคว้าด้ามขวานมาไล่จับตำรวจแจ้งความเจ้าของไก่ชนเจ้าของสนามชนไก่ด้วยข้อหาพยายามฆ่าดูเรื่องนี้หน่อยนะคะเกิดขึ้นที่กาญจนบุรีภาพของนายกิตินันเป็นหัวขโมยที่ย่องเข้าไปจะไปขโมยทรัพย์สินภายในสนามชนไก่แล้วเป็นจังหวะตอนที่กำลังยกของบางอย่างวางอยู่กับพื้นค่ะกิตินันถูกกับดักแล้วก็ถูกกับดักเป็นเหมือนกับดักยิงใส่เหรอคะ
4: ใช่ไหมเป็นกับใช่กับดักจันห้าวอะไรวะกับดักจันห้าวมันแปลว่าอะไรเหรอคือทีมข่าวเขาเขียนมาอย่างเงี้ยกับดักจันห้าว
3: ยิงใส่จนกิตินันล้มลงไปกองกับพื้นหลังจากนั้นเจ้าของสนามค่ะชื่อว่าชินกฤษสนามนี้คือสนามชนไก่9ทับได้ยินเสียงกับดักว่ากับดักทำงานแล้วก็เลยเดินมาดูบริเวณจุดที่กิตินันติดกับดักแต่แทนที่จะเข้าไปจับคือหมายความว่าจะเข้าไปจับตัวส่งตำรวจ
4: ปรากฏว่ายังไงฮะ
3: ชินกฤตกลับไปคว้าเอาสันขวานทุบใส่ใบหน้าแล้วก็ศีรษะของกิตินัน
4: หลายครั้งนะแล้วก็ลากร่างของกิตินันลงไปด้านล่างนะครับเพื่อให้นายวัชรพลซึ่งเป็นเพื่อนเนี่ยร่วมกันทำร้ายต่อเหตุทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นช่วงค่ำของ30สิงหาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับคือแทนที่จะไปช่วยเพราะคนโดนกับดักบอกไม่เลยไปถึงอ้าวมึงโดนกับดักอยู่ใช่ไหมที่กูติดไว้เนี่ยมึงเอาสันขวานไปด้วยสันขวานตีหน้าซะงั้นนะคุณผู้ชมครับโดยผู้ต้องหาทั้งสองคนยอมรับสารภาพนะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ใช้อาวุธปืนลูกซองยาวยิงใส่นายกิตินันนะครับตามที่มีข้อมูลก่อนหน้านี้นะฮะแต่กิตินันได้รับบาดเจ็บจากกับดักจันห้าวที่พวกตนเองวางเอาไว้ซึ่งทันทีที่กิตินันเข้ามายกของมีค่าและถูกกับดักจันห้าวยิงเข้าที่ขาทั้งสองข้างได้รับบาดเจ็บพวกตนเองไปดูหลังจากนั้นพอเห็นแล้วหมั่นไส้ก็เลยตีด้วยสันขวานครับคุณผู้ชมครับแล้วยังมีการเตะด้วยนะฮะคือจากนั้นครับใช้เชือกเนี่ยรัดคอของกิตินันแล้วใช้มอเตอร์ไซค์ลากไปยังอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมเฮ้ยน่ากลัวมากคุณผู้ชมครับคือใช้มอเตอร์ไซค์ลากไปอีกจุดหนึ่งนะฮะคือเอาเชือกรัดคอไว้คุณผู้ชมครับแต่ระหว่างทางเชือกดันขาดก็เลยช่วยกันใช้สันขวานแล้วก็ท่อนไม้ทุบตีที่หัวแล้วก็ใบหน้าของกิตินันอีกหลายครั้งก่อนที่ทางญาติของทางกิตินันจะมาพบนะครับและโทรแจ้งตำรวจรวมไปถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือโดยผู้ก่อเหตุบอกว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาถูกคนร้ายเนี่ยลอบเข้ามาขโมยสิ่งของมีค่าภายในสนามชนไก่ไปหลายครั้งตัดสินใจวางกับดักจันห้าวไว้เพื่อจับคนร้ายครับและเมื่อกิตินันเข้ามาก่อเหตุก็เลยโดนกับดักนั้นเล่นงานและพวกตนเองเนี่ยพอมาเห็นไม่พอใจครับก็เลยรุมทำร้ายรุมเตะแล้วก็เอาสันขวานตีหน้าครับคุณผู้ชมครับลองฟังดูฮะมีไหมไม่มีนะไม่มีเสียงนะโอเคพ่อกิตินันว่าไงพี่หมวย
3: พ่อกิตินันก็คือคุณโอภาสอายุ60ปีพ่อตั้งข้อสังเกตว่าลูกชายมีบาดแผลถูกฟันแล้วก็ถูกทุบที่บริเวณด้านหลังศีรษะแล้วก็มีร่องรอยฟกช้ำตามใบหน้ามีเลือดออกปากออกจมูกคล้ายกับถูกรุมทำร้ายจนลูกชายได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งหมดพ่อบอกว่าถ้าลูกชายถูกรุมตีทำร้ายจริงถือว่าคนก่อเหตุมีพฤติกรรมที่โหดร้ายมากคือลงมือโหดเหี้ยมเกินกว่าเหตุ
4: นี่คือคุณผู้ชมนี่นี่ต่อยนี่คือโดนกับดักยิงไปแล้วนะ
3: ค่ะล้มไปแล้วล่าสุดตำรวจสภ.ลาดย่าดำเนินคดีกับเจ้าของสนามไก่ชนก็คือชินกฤตแล้วก็วัชรพลข้อหาคือร่วมกันพยายามฆ่าวันนี้พนักงานสอบสวนจะส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนฝากขังที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรียังไม่ได้มีการตั้งข้อหาคนเจ็บ ยังอยู่ในขั้นโคม่าแต่หากกิตินันเสียชีวิตก็จะเปลี่ยนข้อหาเป็นร่วมกันพยายามฆ่ามาเป็นข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
4: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือมีคนที่เขาดูเขาส่งมาบอกว่ากับดักจันเฮ้าเป็นกับดักที่นายพานเขาใช้
3: ค่ะ
4: แต่ผมเข้าไปถาม ChatGPT บอกว่ากับดักจันเฮ้าคืออะไรเขาบอกเขาไม่แน่ใจว่าหมายถึงคำไหนนะครับเพราะไม่ใช่คำไทยมาตรฐานที่พบโดยทั่วไปแต่ถ้าได้ยินมาจากหนังเพลงภาษาท้องถิ่นหรือจะมีประโยคอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันกับดักจันเฮ้าผมไม่รู้จัก
3: ค่ะ
4: ที่เดินผ่านแล้วมันยิงไปอย่างงี้ป่ะใช่ไหมมันยิงปู้ไปอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ไปทุบเขาดูสิ

0: โหแล้วถ้าเกิดเขาตายขึ้นมานี่เหี้ยมจริงๆโหดจริงอันนี้โหดจริงคงแค้นมากนะอ้าวโอเคเวลาหมดนะ
1: ค่ะ
0: ก็ขอให้ปลอดภัยแล้วกันนะครับอ่ะเชสเตอร์นี่ยังตั้งอยู่น
1: ะ
0: แล้วอ่านไก่ชนด้วยเมื่อกี้แล้วเพิ่งจะกินไก่ไปด้วยแล้วมาหันไปมองพอดีเลยจันห้าวจะยิงกูหรือเปล่าชกขึ้นมาจันห้าวเปรี้ยงมาใส่เอาโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้โหนกระแสเราไปตามกันเรื่องราวของทางคุณฝ้ายแล้วยังมีผู้เสียหายอะไรอื่นๆอีกนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องบอกนะว่ามันเป็นประเด็นที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วรายการโหนกระแสเคยทำไปแล้วในครั้งนั้นพี่หมวยมีคนทำเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแต่เรื่องนี้มันส่งผลให้ทางฝั่งคุณฝ้ายเองซึ่งมีอาการเครียดและจะเสียชีวิตวันนี้ก็เลยจะมาคุยเรื่องนี้เพื่อทวงความเป็นธรรมให้กับเธออีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ค่ะติดตามกับพี่หนุ่มในโหนกระแสค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
2: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
3: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
4: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับจริงๆแล้วต้องเรียนผู้ชมแบบนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องราวที่รายการเนี่ยเคยนำมาเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับปี68ตัวผมเองอ่ะไม่ได้มาทำหน้าที่พิธีกรในวันนั้นเพราะผมเองเนี่ยป่วยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของตัวดร.หมวยฤศราเนี่ยเป็นคนทำนะครับคือเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนกลุ่มนึงคุณผู้ชมครับคือเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะตัวเองเนี่ยนำเงินเนี่ยไปลงทุนเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวเรือสำเร็จรูปเคยกินกันไหมฮะก๋วยเตี๋ยวเรือสำเร็จรูปที่เป็นซองที่ก็แพ็คเรียบร้อยเสร็จเอามาต้มเส้นแล้วก็กินเนี่ยฮะคือก๋วยเตี๋ยวเรือยี่ห้อนั้นน่ะผมขออนุญาตนะครับพอดีด้วยความที่มันเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วและตัวเจ้าตัวเองก็เคยมาออกรายการโหนกระแสไปแล้วก็คือยี่ห้อที่ชื่อว่าเรือรถนะฮะเรือรถคุณผู้ชมครับเรือรถเนี่ยถูกผลิตขึ้นมาในครั้งนั้นนะผมบอกผู้ชมนี้ก่อนในครั้งนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็คือทางฝั่งของตัวคุณน้ำแข็ง AF นะครับกับทางสับกับทางภรรยาสองผัวเมียก็ทำผู้ชมก็มีการระดมทุนนะครับว่าใครที่อยากจะทำก๋วยเตี๋ยวเรือนี้นะครับก็สามารถที่จะนำเงินเนี่ยมานะเพื่อมาลงทุนนะครับแล้วก็จะได้มีการค้าขายกันต่อไปสุดท้ายมีคนเนี่ยไปลงทุนผู้ชมครับหนึ่งในนั้นคือคุณฝ้ายคุณฝ้ายเองเนี่ยลงทุนไปเนี่ยเงินสดเนี่ยประมาณสัก5ล้านกว่าบาทแล้วก็ยังมีการขายบ้านอีก5ล้านกว่าบาทคือรวมประมาณสัก10ล้านกว่าบาทคุณผู้ชมครับเท่าที่ผมเองต้องขออภัยนะผมไม่ได้ทำนะแต่เท่าที่ผมพอจะจับใจความได้เดี๋ยวข้อเท็จจริงยังไงเดี๋ยวผมฟังกันอีกครั้งนึงสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมคุณฝ้ายเองเนี่ยไม่ได้รับเงินคืนของก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยคุณฝ้ายก็พยายามตามทวงคืนความเป็นธรรมให้กับตัวเองเพราะตัวเองมีลูก3คนมีพ่อที่แก่ต้องดูแลมีแม่ที่แก่ต้องดูแลคุณฝ้ายตามฮะแล้วมาออกรายการโหนกระแสวันนั้นพี่หมวยทำอย่างที่บอกไปทางฝั่งของตัวคู่กรณีก็คือทางคุณน้ำแข็ง AF มาออกรายการนั่งอยู่บนโต๊ะเนี้ยคุณผู้ชมแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะชดใช้ให้รอจากพฤศจิกาจนถึงวันนี้8เดือนไม่ชดใช้เขาไม่ชดใช้นะฮะหนำซ้ำยังมีเหตุการณ์ไประดมทุนจากที่อื่นอีกเท่าที่ทราบมาแบบนั้นถ้าไม่ใช่คุณสามารถติดต่อเข้ามาแล้วชี้แจงได้เลยนะครับทั้งคุณน้ำแข็งแล้วก็แฟนนะคุณผู้ชมคุณฝ้ายเองเนี่ยติดตามมาตั้งแต่ช่วงนั้นแหละครับจนถึงวันนี้คุณฝ้ายเสียชีวิตแล้วนะครับสาเหตุเพราะว่าเส้นเลือดในสมองแตกเนื่องจากเกิดภาวะเครียดเป็นปัจจัยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะพูดคุยทางฝั่งของตัวสามีคุณฝ้ายนะฮะว่า

0: เหตุใดถึงเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแล้วคุณฝ้ายเองเนี่ยทวงคืนความเป็นธรรมมาตลอดชีวิตเนี่ยสุดท้ายแล้วเธอเสียชีวิตไปแบบนี้จะเอายังไงกันต่อคุณเอสนะฮะวันนี้มานั่งยังมีคุณเตือนใจคุณเตือนใจเนี่ยก็เสียหายไป2ล้านในวันที่เธอลำบากยากแค้นเพราะคุณแม่เนี่ยป่วยเธอเองต้องมีการขอเงินเนี่ยกับทางฝั่งของตัวสองผัวเมียเนี่ยกลับคืนมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลแม่ที่ป่วยสุดท้ายไม่ให้เธอนะครับ500,000 บาทแม่เสียชีวิตครับคุณผู้ชมครับไม่มีตังค์รักษาอีกหนึ่งท่านครับวันนี้เรามากับมีทางทนายเปปซี่นะเป็นทนายของทางฝั่งของตัวผู้เสียหายมานั่งกับเรานะครับแล้วก็ยังมีคุณเรืองรัตน์นะฮะเป็นคุณอีนะเป็นน้องสาวคุณป้ายนั่งอยู่ข้างหลังนะฮะสวัสดีทางนี้ก่อนนะฮะสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ทางฝั่งนี้ครับคุณผ้าแพร AF นะฮะก็เป็นอดีตผู้เข้าแข่งขัน AF แล้วก็เป็นนักร้องด้วยนะวันนี้ก็เป็นผู้เสียหายนะครับแล้วมากับคุณแพรอีกหนึ่งท่านเป็นผู้เสียหายมาพร้อมกับทนายตุ๋ยพรศักดิ์วิพาทอาพันนนท์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ผมก็อาจจะเกินซะยาวชม 4-5 นาทีก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณ S
1: ขอบคุณมากครับ
0: คุณฟ้า
1: พฤหัสที่ผ่านมา
0: 27พฤหัสที่ผ่านมาคือสัปดาห์ก่อนนี้เอง
1: ใช่ครับ
0: เมื่อวานเพิ่งจะ
1: เมื่อวานเพิ่งเผาศพไปแล้วก็เมื่อเช้าก็เพิ่งเก็บกระดูกเลย
0: เมื่อเช้าเพิ่งเก็บกระดูก
1: ใช่ใช่
0: นะครับแต่ไม่ได้พามาด้วยไหม
1: เขาคงอยากมาเลยครับ
0: เขาอยากมานะ
1: เขาอยากมา
0: แต่กระดูกเราไม่ได้นำมาด้วย
1: ไม่ได้นำมา
0: เพราะบางคนเขามาเขากระดูกมาด้วยนะเขามาร้องความเป็นธรรมมีเอามานะครับเหตุการณ์หลังจากที่มาออกรายการโหนกระแสไปเอางี้ก่อนดีกว่าผมไปไล่อย่างนี้ก่อนเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้เรื่องนี้ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้เล่าอีกครั้งนึงเรื่องมันคืออะไรคุณเอสเล่าสิ
1: ก็จริงๆผมกับคุณฝ้ายทำงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแหละเราก็อยากหารายได้เพิ่มเนาะก็เลยไปแบบหาสินค้าตัวนี้มาขายแหละครับ ก็ทำธุรกิจกันมาก็เราจ่ายเงินไปเขาก็ส่งของปกตินะครับแต่ว่าเริ่มมีช่วงหลังๆเรารู้สึกว่าเริ่มส่งของให้เราได้แปลกๆแล้วเริ่มแบบส่งบ้างไม่ส่งบ้างนะครับก็สุดท้ายที่สุดก็ไม่ส่งสินค้าเลยแล้วก็ปิดโรงงานนี้ไปเลยครับ
0: ครับก็คือปิดไปเลย
1: ปิดเลยครับ
0: แล้วหลังจากนั้นยังไงต่อฮะ
1: หลังนั้นเราก็พยายามทวงถามต่างๆนานาครับซึ่งระหว่างที่ทวงถามเราก็คือคุณฝ้ายอ่ะพอรู้เรื่องเขาก็อาการคือเขาแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับอ่ะครับคือแบบเครียดมากคุยเนี่ยนั่งคุยด้วยกันคือคุยไม่รู้เรื่องเลยครับ
0: ครับก็คืออันนี้ในช่วงนั้นใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ในช่วงนั้นนะ
1: ที่รู้เรื่อง
0: แรกแล้วยังไงอีกนะครับตอนนั้น
1: ก็พยายามติดต่อผู้เสียหายด้วยกันนะครับเพื่อแบบเราอยากเขาเรียกอะไรอยากเรียกร้องเงินของเราคืนนะครับก็พยายามติดต่อทั้งทนายติดต่อตำรวจต่างๆนะครับเพื่อดำเนินคดี
0: ตอนนั้นคุณฝ้ายภรรยาคุณเนี่ยลงเงินไปเท่าไหร่นะจำได้ไหม
1: มันจะเป็นงวดๆไปเรื่อยๆครับ เป็นงวดๆไปเรื่อยซึ่งสุดท้ายก้อนสุดท้ายที่เราไม่ได้เงินคืนไม่ได้สินค้าด้วยเนี่ยค้างอยู่ที่5 ล้านกว่าบาท
0: 5 ล้านกว่าบาทนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วบ้านล่ะฮะ
1: บ้านเนี่ยที่เขาเอาไปขายฝากซึ่งเขารับปากว่าเขาจะใช้ผ่อนให้เราเนี่ยโดนยึดไปเนี่ยประมาณ5 ล้านกว่าบาทคือจริงๆตัวบ้านน่ะ5 ล้านกว่าบาทที่ผมซื้อมาเนาะแล้วก็เราประกาศขายไปในราคาประมาณ5 ล้าน
0: เล่าซื้อมันยังไงนะ
4: ก็คือบ้านหลังนี้ค่ะเริ่มต้นเนี่ยก็คือเขาซื้อบ้านกันมาผ่อนหมดในระยะเวลา5 ปีตัวบ้านราคามูลค่า5.6 ล้านก็เมื่อครอบครัวเติบโตก็ขยับขยายมาซื้อบ้านอีกหลังนึงอยู่ละแวกเดียวกันเพื่อต้องการเป็นจุดศูนย์รวมกลางของครอบครัวใดๆเนาะทีนี้ของพี่ฝ้ายเนี่ยคือต้องการบ้านหลัง 5.6 ล้านเนี่ยขายแล้วนำเงินบางส่วนมาโปะหนี้บ้าน
0: หลัง
4: ที่ซื้อใหม่ใช่ณปัจจุบันซึ่งณขณะนั้นเนี่ยตัวของอีกท่านนึงอีกแบรนด์นึงนะคะเขาก็มีการมาเหมือนลักษณะว่า
0: อีกแบรนด์คือเรือรถ
4: โอเคค่ะ
0: ผมพูดเลยเพราะว่าคุณเป็นข่าวแล้ว
5: ค่ะเขาจะซื้อค่ะ
0: เขาจะซื้อใช่มั้ยคุณทนายยังไง
5: เขาจะซื้อเหมือนกับว่าเขาจะซื้อบ้านหลังของคุณฝ้ายเนี่ยนะคะก็โดยการที่ว่าเขาจะย้ายมาแล้วก็ประสานงานกับคุณฝ้ายว่าระหว่างเนี้ยเขาจะเอาลูกเอาครอบครัวย้ายมาอยู่ที่นี่เหมือนกันเขาก็เลยขอเอาบ้านเนี่ยเข้าไปขายฝากก่อนพอเสร็จแล้วถ้าเขาขายบ้านหลังของเขาเขาจะเอาเงินอะมาจ่ายให้คุณฝ้ายและหลังจากนั้นเป็นไงคะ
1: ก็หลังจากนั้นก็คือมาทราบว่าเขาไม่ได้ผ่อนชำระให้เรา แล้วก
5: ็บ้านเขาที่นนทบุรีอะค่ะที่บอกว่าจะขายและจะเอาเงิน
1: ซึ่งเราไปรู้
5: จ่ายเราอะค่ะบ้านหลังนั้นเขาโดนยึดไปแล้วค่ะค
0: ือก็คุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมฮะคือเริ่มต้นจากการที่คุณฝ้ายแล้วเขาไปรู้จักกันได้ยังไงคุณฝ้ายกับไอ้คู่เนี้ย
1: คือก็เนี่ยนะครับเป็น CEO กับเราเป็นดี

0: คือว่าทางแบรนด์นู้นนะคะแบรนด์เรือรถอะค่ะเขาจะซื้อบ้านคุณฝ้าย
1: ไม่เอาที่ทำธุรกิจเรือรถเนี่ยวิธีการมันคืออะไรเอาเงินไปจ่ายเขาแล้วเขาจะให้ก๋วยเตี๋ยวเรามา
0: ใช่ค่ะซื้อขายกันปกติ
1: ซื้อขายปกติเลย
0: ค่ะ
1: แล้วเขาบอกก๋วยเตี๋ยวเขาดีคือซื้อในราคาต้นทุนแล้วคุณไปทำกำไรได้
0: ค่ะ
1: คุณฝ้ายก็จ่ายเงินไป
0: ค่ะ
1: 5ล้านกว่าบาทก่อน
0: คุ
1: ณต้องฟังดีๆนะฮะจ่ายไป5ล้านกว่าบาทก่อนของได้ไหม
0: ตอนแรกได้นะคะที่ซื้อกันช่วงปีแรกช่วงโควิดคือซื้อขายเนี่ยคือจบแล้วตอนหลังๆเนี่ยค่ะมันจะเป็นวิธีการใหม่ๆเพื่อที่จะขายเพื่อให้ทางเนี้ยซื้อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่สุดท้ายไม่ได้ของค่ะ
1: ไม่ได้ของนะ
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ซึ่งวันนั้นก็มานั่งในรายการเนี่ยเขาก็ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ
0: ค่ะ
1: ถูกไหมฮะคุณมานั่งไหมวันนั้น
2: มาค่ะ
1: เขาก็ยอมรับถูกไหมว่าเป็นอย่างนั้นจริงว่าเขาไม่ว่าเขาแบบขาดสภาพคล่องแล้วเขาก็เลยแบบมีการติดเงินเพราะของต่างๆไม่ให้ด้วย
0: ค่ะ
1: ถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
1: จาก5ล้านมันมีไอ้หนี้ของบ้านมาอีก5ล้านก็จะเป็น10ล้านถูกไหม
3: ใช่ครับ
1: ผมเข้าใจถูกนะ
3: ใช่
1: ครับผู้ชมเข้าใจไหมฮะ5ล้านเนี่ยลงทุนแล้วปรากฏว่าคุณฝ้ายเนี่ยก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งซึ่งแกมีบ้านคู่กันนะฮะแกก็ต้องการจะขายบ้านหลังเนี้ยนะฮะเพื่อที่จะเอามาโปะบ้านหลังนี้ปรากฏว่าผัวเมียคู่นี้รู้และเห็นว่าทำงานอยู่ด้วยกันซื้อขายไอ้บะหมี่ไอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือนอยู่ด้วยกันก็เลยทำทีเป็นว่ามาติดต่อเฮ้ยเธอจะเอาคันนี้ขายเหรอเดี๋ยวฉันมาเอาเองแต่ฉันขอเอาบ้านหลังเนี้ยที่คุณจะขายอันเนี้ยเอาไปเข้าแบงค์ไว้ก่อนนะจะได้เอาเงินอันเนี้ยออกมาหมุนก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะไปขายบ้านของฉันที่อยู่นนทบุรีแล้วพอได้เงินมาปุ๊บฉันจะเอาเงินนั้นน่ะไปชำระที่แบงค์แล้วฉันจะเอาบ้านหลังนี้มาเป็นของฉันแล้วฉันจะพาลูกพาญาติฉันมาอยู่ที่นี่เลยเพื่อจะได้อยู่เป็นเพื่อนบ้านกันใกล้ๆกันสุดท้ายทางทนายความบอกว่ามันคือกลอุบายถามว่ากลอุบายคืออะไรก็คือคุณป้ายอมให้เขาเอาบ้านหลังเนี้ยไปเข้าแบง
0: ค์
1: เอาเงินออกไปใช้ก่อนแต่ถึงเวลาเสร็จปุ๊บบอกจะเอาบ้านหลังนู้นเนี่ยขายไปนะฮะของทางฝั่งของตัวเลยรถเขาเนี่ยจะขายได้เอามาโปะเนี่ยที่นนทบุรีปรากฏบ้านหลังนั้นเนี่ย
0: โดนยึดไปแล้ว
1: มันโดนยึดไปแล้วเป็นบ้านทิพย
0: ์ค่ะ
1: โดนยึดไปแล้วไม่มีอยู่จริงโดนยึดไปแล้วเคยมีอยู่แต่มันหายไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ไอ้บ้านหลังเนี้ยก็ไม่ผ่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ชื่อเป็นชื่อของ
0: ขายฝากไปแล้ว
2: ขายฝากไปแล้ว
1: ขายฝากคุณฝ้ายเสียบ้านฟรีๆไปเลย
3: ใช่ครับ
2: โดนยึด
1: 5ล้านกว่าบาท
3: ใช่ครับ
1: ถึงนี่มีการรวมเงินกับอีก5ล้านเป็น10ล้าน
0: ค่ะ
1: อันนี้คือประเด็นของเขา
3: ครับ
1: ทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนผู้ชมครับหลังจากนั้นคุณฝ้ายทวงถามทวงความเป็นธรรม
3: ครับ
1: ยังไงบ้างครับ
3: ก็สำหรับเรื่องบ้านครับเขาก็โทรไปหาทนายแหละก็อย่างที่ในคลิปที่เขาโพสไปใน Facebook เขาครับทนายก็บอกจะทำอะไรก็ทำเลยเพราะเขาไม่มีเงินจะผ่อนแล้วไม่มีเงินจะจ่ายให้แล้วแค่นั้นครับ
1: ครับเขาบอกจะทำอะไรก็ทำไปเลยหลังจากนั้นออกรายการโหนกระแส
3: หลังจากออกรายการโหนกระแสเดือนพฤศจิกาแล้วก็บ้านโดนยึดเดือนธันวาครับคุณฝ้ายก็เลยมานั่งทำคลิปว่าเราติดต่อไปหาเขาแล้วสิ่งที่ทนายตอบกับ
4: เราหลงเชื่อคุณวันนี้คุณกระทำกับเราแบบนี้ทำกับครอบครัวของเราแบบนี้ได้ยังไงทั้งครอบครัวของเราอะหลงเชื่อเขาทุกอย่างเขาพูดอะไรก็เชื่อสุดท้ายมามไม่มีอะไรเป็นความจริงเลยมันหลอกเราว่าอยากได้เงินไปหมุนธุรกิจเพราะวัตถุดิบไม่พอเลยจะขอยืมบ้านยืมโฉนดบ้านหลังที่จะซื้อที่ยังไม่ได้จ่ายเงินแล้วบอกว่าจะไม่ยอมไม่บ้านหลังนี้โดนยึดเพราะเขาจะซื้อก่อนเขาจะเอาเงินที่ได้จากการขายบ้านหลังที่นนทบุรีมาคืนให้สุดท้ายวันนี้บอกสั้นๆง่ายๆว่าไม่มีเงินยึดได้เลยทำอะไรก็ทำเลยคือถามว่าฝ่ายผิดอะไรเหรอทำไมต้องทำกันขนาดนี้คือจะมีสักหนหนึ่งไหมที่จะออกมาคุยกันดีๆวันนี้อยู่ก็ปล่อยบ้านเราโดนยึดคือวันนี้อ่ะอยากเรียกร้องในสิทธิ์ความถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างคือใครสักคนหนึ่งที่หลอกเอาบ้านเราไปไม่ควร ไม่ควรอยู่ลอยหน้าลอยตาแบบนี้ในวันนี้ยังไม่ได้มีความสำนึกผิดอะไรเลยแล้วคนนั้นกลับมาทำร้ายเราขนาดนี้จริงๆวันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังแหละเพราะว่าก็มีคนเข้ามาถามกันเยอะค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ผู้ชมครับนี่คือคุณฝ้ายได้มีการระบายเอาไว้ก่อนหน้านี้นะฮะก็อาจบอกว่าหลายเดือนแล้วก็ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตลอดระยะที่ผ่านมาคุณฝ้ายก็ไม่ได้งอมืองอเท้านะครับในการที่จะต่อสู้ตัวเธอเองเนี่ยคุณผู้ชมเท่าที่ทราบมาเธอไปขึ้นแบรนด์ใหม่ชื่อว่าเรือทอง
3: ครับ
1: เรือทองนะอ่ะลองโชว์ภาพให้หน่อยคือณวันนี้คุณผู้ชมผมอยากจะกราบขอนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบหรือใครที่อยากจะอุดหนุนคุณไปซื้อเลยก๋วยเตี๋ยวเรือทองเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือของบุคคลคนหนึ่งซึ่งพยายามต่อสู้เพื่อที่จะหาเงินเนี่ยไปจุนเจือครอบครัวใช้หนี้ใช้สินจนกระทั่งชีวิตเธอหาไม่คุณผู้ชมเนี่ยครับเป็นสิ่งที่คุณฝ้ายทิ้งเอาไว้สุดท้ายแล้วเนี่ยใครที่สนใจก็คุณสามารถไปสั่งไปกินกันได้เนี่ยครับทีนี้หลังจากมาออกรายการโหนกระแสมันก็ยังเงียบอยู่ทางเราได้มีการติดต่อไหมคุณอิ๊วคุณอิ๊ว
2: ของพี่ฝ้ายเนี่ยติดต่อทุกช่องทางที่ติดต่อได้แต่ว่าถ้าตาม Facebook ตามอะไรคือเขาบล็อกหมดค่ะแกก็ได้แต่โพสต์หน้า Facebook ตัวเองอยู่ตลอดค่ะเรื่อยมา
1: ครับเขาก็การติดต่อเหรอ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ครับ
2: แต่เราถ้าทางเราเข้าใจว่าเขาเข้ามาดูเรื่อยๆอยู่ค่ะ
1: ครับ
2: แต่ว่าในตัว Facebook หรือตัวที่เคยคอนแทคกันตัวนี้ก็คือโดนปิดไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมผมต้องกลับมาทำเรื่องนี้อีกพี่ตุ๋ยเพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าคนเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในจอภาพก็คือคุณฝ้ายเนี่ยเธอเสียชีวิตแล้วนะฮะเธอเป็นเส้นเลือดในสมองแตกคุณผู้ชมเธอเพิ่งเสียชีวิตเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อวานเนี้ยเขาเพิ่งชาปนกิจไปวันเนี้ยเพิ่งไปเก็บกระดูกคนที่ผู้ชมเห็นในตอภาพแล้วร้องไห้อยู่ตอนนี้แหละฮะที่ทวงคืนความเป็นธรรมจนกระทั่งชีวิตเธอหาไม่เนี่ยคุณผู้ชมมันแย่มากนะสำหรับคนที่มีลูก3คนนะฮะแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากแต่กลับไปโดน

0: แต่ยิ่งสู้ฝ้ายยิ่งเหนื่อยยิ่งตามยิ่งผิดหวังจนหลายๆครั้งเผลอพูดว่าช่างมันเถอะเดินหน้าใหม่สร้างใหม่ในนามแบรนด์เรือทองเธอทำทุกวิถีทางครับคุณเอส
1: ครับ
0: ทำไมคุณฝ้ายถึงเส้นเลือดในสมองแตกเหตุมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงเหตุการณ์ในครั้งนั้นลองเล่าให้ฟัง
1: จริงๆต้องบอกก่อนว่าไปที่กองปราบครับไปบันทึกประจำวันเนาะไปเรื่องแจ้งความวันที่22สิงหา68วันที่คุณฝ้ายเกิดไม่สบายคือวันคือเช้าวันที่22สิงหาปี69
2: 6ปี
1: 1ปีพอดี
0: ครับ
1: วันนั้นก็คือเขาก็นั่งทำงานอยู่ที่บ้านนี่แหละครับแล้วก็มีตำรวจโทรมาแจ้งเรื่องความคืบหน้าของคดี
0: ตำรวจโทรมาแจ้งความคืบหน้าก็คือคดีนี้
1: ตำรวจที่อำเภอเมืองอยุธยาครับก็โทรมาแจ้งว่าคุณฝ้ายตอนนี้ได้สำนวนจากทางกองปราบแล้วนะเดี๋ยวผมจะดำเนินการต่อให้นะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็เริ่มโพสต์รีโพสต์พวกถามความยุติธรรมขึ้นมาเนาะแล้วก็โทรหาพี่ที่เสียหายด้วยกันปรึกษากันนั่นแหละครับเราก็รู้สึกว่าในช่วงเวลานั้นมันก็เขาก็เริ่มมีความเครียดกลับขึ้นมาคือวนกลับขึ้นมาเหมือนเดิมครับความเครียดเขากลับขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ว่าก็ไม่ได้มีแบบบ่นว่าปวดหัวอะไรครับเขาก็กินข้าวได้ปกติแล้วก็ขึ้นไปนอนแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นครับ
0: เกิดเหตุในช่วงนั้นกี่โมงครับ
1: ประมาณทักเกือบตีสอง
0: ตีสองนะ
1: ใช่ครับ
0: คุณฝ้ายมีอาการปวดหัวหรือยังไงฮะ
1: ตอนนั้นน่ะผมเข้าห้องน้ำอาบน้ำเนาะคือผมจะทำงานอยู่ข้างล่างดึกแล้วก็ขึ้นไปทีหลังแต่ตอนที่ผมเดินผ่านเตียงนอนเขาเนี่ยคือเขานอนหลับไปแล้วแล้วผมก็เข้าห้องน้ำแล้วก็ไปดูออเดอร์ดูอะไรในมือถือผมแหละแล้วก็คุณแม่เขามาเคาะประตูห้องน้ำว่าช่วยฝ้ายหน่อยช่วยฝ้ายหน่อยคุณแม่ก็เล่าว่าเขาเดินออกจากห้องนอนตัวเองครับไปเคาะห้องนอนคุณแม่แล้วก็บอกช่วยฝ้ายหน่อยฝ้ายเจ็บฝ้ายเจ็บน่าจะเขาน่าจะปวดหัวเจ็บหัวมากครับแล้วก็คุณแม่ก็จับมือเขาแล้วก็เขาก็นั่งลงไปเลยก็หมดสติไปเลยใช่ครับ
0: แล้วหมดสติหลับไปเลยเงี้ย
1: หลับไปเลยครับ
0: หลังจากนั้นก็นำส่งโรงพยาบาล
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณหมอว่าไงฮะตอนนั้น
1: คุณหมอเบื้องต้นที่ไปห้องฉุกเฉินนะครับคุณหมอก็เอ็กซเรย์สมองแล้วก็เรียกผมเข้าไปนั่งคุยด้วยแหละก็บอกว่ามีเลือดออกในสมองเยอะมากนะครับก
0: ็แตกเลยใช่ไหม
1: แตกเลยครับ
0: แตกเลยคือไม่ได้ตีบนะคุณผู้ชมไม่ได้ตีบไม่ได้ตันฮะเส้นเลือดเนี่ยแตกเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วจากนั้นยังไงฮะ
1: แล้วก็รอคุณหมอเวรเช้าเป็นคุณหมอศัลยกรรมก็มาคอนเฟิร์มว่าสมองเขากระทบกระเทือนมากคือเลือดออกเยอะมากแล้วทำให้ก้านสมองเสียหายครับก็คุณหมอบอกไม่น่าผ่าตัดได้ก็ให้ทำใจ
0: ให้ทำใจเลย
1: ครับ
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับเพราะวันนี้ผู้เสียหายหลายคนแล้วมันจะมีเรื่องราวที่คุณฟังแล้วคุณจะตกใจอีกหลากหลายเรื่องครับที่สำคัญคุณผู้ชมครับผมก็ถามไปบอกว่าคุณฝ้ายเนี่ยมีอาการหรือเธอมีโรคประจำตัวอะไรยังไงไหมทางญาติบอกว่าไม่มีและได้มีการถามคุณหมอด้วยซ้ำว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงความเครียดเกี่ยวไหมคุณหมอตอบว่า
3: ความเครียดเป็นปัจจัยให้ความดันโลหิตสูงค่ะ
0: พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
4: รถเยอะเลือกไม่ถูก
5: ใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็คแอนด์คราฟมีรถ
6: โหนกระแสจากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
8: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
9: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
2: อ้าวสายต่อไป
3: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
2: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
4: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
5: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
6: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
7: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
8: แต่จะเริ่มแล้วก็ค
9: ือกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับยังคงพูดคุยถึงเรื่องราวของแบรนด์เรือรถนะฮะคือเคยมาออกรายการโหนกระแสไปแล้วผมขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยแล้วกันนะคือไม่ต้องมานั่งอ้อมค้อมกันมากเพราะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้คุณเองก็เคยมานั่งในรายการแล้วคุณเองก็เคยเอ่ยชื่อแบรนด์คุณเองในรายการคือเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนอยู่แล้วนะฮะว่าคุณเองเนี่ยยอมรับว่าคุณเองเนี่ยเป็นหนี้ทางฝั่งนี้เขาจริงๆแล้วเกิดจากการที่คุณเองเนี่ยมีการชวนมาลงทุนในการซื้อแบรนด์เลอรถของคุณแต่ณวันนี้กลับกลายเป็นว่าคุณยังไม่มีการชำระเงินคืนเขารวมไปถึงเรื่องบ้านของคุณฝ้ายที่คุณได้มีการนำเอาไปเข้าแบงค์แล้วก็นำเงินออกไปจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นจนวันนี้คุณฝ้ายเขาเสียชีวิตแล้วผมไม่โทษคุณว่ามันเกี่ยวข้องกับคุณหรือเปล่าหรืออะไรคือผมไม่โทษนะแต่ผมแค่อยากให้สังคมเขาได้รับรู้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวนึงหรืออาจจะอีกหลายครอบครัวถึงเดี๋ยวคุณจะได้ฟังต่อไปด้วยแต่ครอบครัวนี้เขามีลูก3คนแล้วแม่เขาเนี่ยต้องต่อสู้ปากกัดตีนถีบฮะเพื่อที่จะดูแลเรื่องของลูกรวมไปถึงคุณพงษ์คุณพ่อคุณแม่เขาอีกสุดท้ายเขาเส้นเลือดในสมองแตกเพราะความเครียดเขาอาจจะมีโรคประจำตัวก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้อะแต่ที่แน่ๆผมฟังทางนี้เขาว่าคุณหมอเขาบอกว่าความเครียดคือปัจจัยปัดความเครียดคือปัจจัยคุณหมอบอกแบบนี้เลยซึ่งมันสามารถทำให้เส้นเลือดในสมอง
10: เขาบอกว่าตัวความเครียดเวลาคนเรามีความเครียดอะค่ะตัวเส้นเลือดเรามันจะยืดหดขยายทำให้ความดันสูงเนาะทีนี้พอเส้นเลือดยืดหดขยายปุ๊บเนี่ยสภาพของหลอดเลือดมันจะเสื่อมค่ะตัวนั้นก็เป็นสาเหตุให้เกิดได
9: ้ปกติคุณป้ายเขามีความเครียดอะไรไหมฮะ
8: เรื่องนี้เรื่องเดียวค่ะ
11: มีเรื่องเดียว
9: มีเรื่องอะไรครับที่เป็นความเครียดของคุณฝ้ายณปัจจุบันนี้ที่เขาใช้ชีวิตความเครียดของเขาคืออะไรเหนื่อยกับลูกทำงานบ้านหนักขับรถไปจ่ายตลาดลงทุนธุรกิจเขาเหนื่อยแล้วเขาเครียดเรื่องอะไรคุณฝ้ายเขาเครียดเรื่องอะไรไหนบอกผมหน่อยสิ
11: คือถ้าที่เขาบ่นก็มีเรื่องเดียวครับเรื่องคดีที่โดนเนี่ยชอบ
8: เขาอยากได้เงินเขาคืนค่ะ
9: อืม
8: ก็คือเงินที่เขาทำมาหากินมาทั้งชีวิตครอบครัวควรจะได้ใช้
9: เขาอาจจะเครียดเรื่องลูกหรือเปล่าอาจจะเครียดเรื่องลูกที่แบบลูกเขาต้องไปเรียนหนังสือลูกไม่เกเรลูกไม่สบายลูกอะไรยังไงหรือเปล่าเขา
12: ไม่อันนี้ไม่ใช่ค่ะเพราะพี่อ่ะตอนเกิดปัญหากันอ่ะพี่น้องแพร
7: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: แม่หนูไปดูรถหนูอยากได้รถไฟฟ้าหนูยังไม่มีเงินดาวน์เลยเขาก็เครียดเรื่องนี้ค่ะวันนั้นคือเราคุยเรื่องนี้กันตลอดคือพี่ยอมรับว่าเรื่องนี้มันทำให้พวกพี่เครียดกันมาตลอดเพราะมันเป็นเงินของเราที่เราหามาได้อย่างพี่เนี่ยพี่ก็บอกตรงๆว่ามันอาจจะเป็นเงินก้อนแรกในก้อนสุดท้ายในชีวิตพี่แล้วก็ได
1: ้
0: ที่พี่ต้องใช้แต่อย่างน้องฝ้ายเขามีภาระมีทั้งลูกมีเขาต้องกลายมาเป็นหนี้บ้านอีกหลังหนึ่งภาระเขาเยอะนะคะ
1: ครับ
0: เพราะอันนี้เราคุยกันมาตลอดค่ะ
1: คือถึงได้บอกคุณผู้ชมครับผมก็พยายามถามว่าคุณฝ้ายมีเรื่องเครียดอะไรบ้างไหมเขาบอกไม่มีก็มีเรื่องเดียวตอน
0: เรื่องเดียวค่ะ
1: คือเรื่องนี้คือยืนยันนะ
0: ได้ค่ะ
2: คนทำธุรกิจนะครับเริ่มต้นมาจากไม่มีอะไรจนมีแล้วมีวันหนึ่งคนหนึ่งทำอะไรก็ตามแต่เพื่อความต้องการของตัวเองเพื่อจะรวยรวยทางลัดแต่กลับมาใช้ยืมมือคนอื่นแล้วข้ามไปโดยทางลัดโดยไม่ได้นึกถึงว่าเขาเริ่มต้นจากอะไรมามันคือถ้าเป็นหลักมันคือเป็นจุดเริ่มต้นถ้าภาษากฎหมายก็พูดถึงหลักเหตุและผลมันต้องมีเหตุก่อนมาถึงมีผลผมเห็นอย่างนั้นครับ
1: ครับ
3: ครับคือของฝ้ายครับถ้าคนอื่นผมพูดภาษาชาวบ้านเนาะถ้าคนอื่นโดนโกงเนาะมีล้านหนึ่งโดนโกงจะเหลือศูนย์บาทแต่ของฝ้ายนี่ติดลบนะครับในวันที่เขามาใช้กลอุบายเพื่อเอาเงินเราไปอ่ะฝ้ายต้องไปรูดบัตรเครดิตให้ต้องไปยืมตังค์พ่อยืมตังค์แม่มาให้ฝ้ายติดลบไป2ล้าน
2: คำว่าโดนโกงกับผิดสัญญาในการทำธุรกิจมันก็ต่างกันเพราะถ้าเราผิดสัญญาการทำธุรกิจมันก็เป็นเรื่องของการซื้อขายสั่งของแล้วไม่ได
4: ้
2: หรือว่าไม่มีเงินจ่ายแต่กรณีนี้เนี่ยมันมี
4: เ
2: รื่องราวมาบอกมาแจ้งก็คือคำว่ากลอุบายที่เราพูดกันนี่แหละครับมาสร้างเรื่องให้เราเชื
4: ่
2: อ
4: คือ
3: วันที่เขาเสียใจมากๆคือเงินบัญชีเหลือ215บาท
1: ครับ
3: เขาไม่มีเงินซื้อ
1: ไม่มีเงิน
5: ซื้อขนมให้
4: ซื้อขนมให้ลูกค่ะ
0: ลูกขอซื้อ
4: ขนมให้ล
0: ูกค่ะลูกขอซื้อขนมในเซเว่นค่ะน้องไม่มีตังค
4: ์ไม่มีเงินซื้อให้ลูกค่ะ
1: คือคุณฝ้ายไม่มีตังค์ซื้อของให้ลูกกินเพราะว่าตังค์มันไม่
0: ม
1: ี
0: แล้ว
3: ต้องเอาไปใช้หนี้เครดิตบัตรเครดิตกับคุณพ่อคุณแม่ที่ยืมมาครับคือเขาไปยืมญาติๆมาเพื่อเงินไปให้คนเนี้ยครับบอกเลยว่าเขาติดลบ
2: เพราะว่าไปกดเงินจากบัตรเครดิตเนี่ยดอกเบี้ยมันสูงสูงมาก
3: แล้วเขาจะไม่ยอมติดบูโรครับคือเขาพยายามเคลียร์คือเขาเป็นหนี้คือเขาเป็นหนี้เขาต้องใช้จิตใจเขาเป็นอย่างนั้น
2: เอาแต่อีกคนนึงไม่ได้รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมตัวเองข้ามความลำบากเพื่อจะไปรวยอย่างรวดเร็ว
3: บ้านหลังปัจจุบันเนี่ยครับยังไม่รู้เลยต่อไปจะโดนยึดหรือเปล่าเพราะว่าผมกับฝ้ายตั้งใจว่าจะบ้านหลังที่โดนยึดไปครับเอามาปลูกบ้านหลังปัจจุบันเราถึงกล้าซื้อบ้านหลังใหม่นะถ้างั้นผมไม่กล้าซื้อบ้านหลังใหม
1: ่
3: ใช่แต่ทุกวันนี้พอเขาไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมันสภาพการเงินมันก็ไม่ค่อยดีเน
2: า
3: ะ
2: เมื่อสักครู่ตอนต้นรายการบอกว่าขายฝากคือขายฝากในนามคุณฝ้ายหรือเปล่าครับหรือว่าโอนไปให้เขาแล้วเขาไปขาย
3: ฝากในนามคุณฝ้ายแล้วก็พอนายทุนเขาโอนเงินให้คุณฝ้ายเขาก็โอนภายในวันนั้นเลยนะครับเงินเข้าบัญชีเท่านี้ปุ๊บเขาก็โอนให้
1: เท่ากับคุณฝ้ายเป็นหนี้อีกก้อนหนึ่ง5ล้านกว่าบาท
3: ก็ตอนนี้เขาก็ยึดบ้านไปเลยครับ
2: ก็ขายฝากพอถึงเวลาไม่ไปถ่ายถอนก็คือตามกฎหมาย
1: บ้านเอาไปเลย
2: ไปเลย
1: ก็เอาไปเลยคนที่ขายฝากเขาเอาไปเลยถ้าคุณฝ้ายเสียบ้านฟรีๆไปเลย1หลังกับคนคนเนี้ย
3: แล้วก็บ้านที่อยู่ปัจจุบันก็ถ้าไม่ไหวก็อาจจะต้องโดนยึดไปอีก
1: ไอ้ทีมงานวันนั้นเขามาเขายอมรับเรื่องนี้ไหม
3: เรื่องนี้ครับเรื่องขายฝากบ้านเนี่ยเขาไปคุยกับคนอื่นว่าคุณฝ้ายเป็นหนี้เขาแล้วก็ไปคนบ้านที่ไหนจะเอาขายฝากบ้านตัวเองมาให้เขาล่ะต้องเป็นหนี้เขาสิ
1: เขาพูดแบบนี
4: ้ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
3: กลายเป็นคุณฝ้ายเป็นหนี้เขาเฉยเลย
1: กลายเป็นว่าโอ้ยไปเชื่อได้ยังไงจริงๆไอ้บ้านหลังเนี้ยคุณฝ้ายก็เป็นหนี้ฉันจะมีคนบ้าที่ไหนล่ะจะเอาบ้านมาฉันหลังฟรีๆเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็มีคุณฝ้ายเดียวไง
3: คุณฝ้ายเขาก็เลยแบบดิ่งมากที่แบบเอ้ยรักมึงอ่ะแต่ทำไมมึงทำกับกูอย่างนี้วะ
1: วันนั้นเขามีพูดอะไรไหมเรื่องนี้ทีมงานในรายการโหนกระแสที่พี่หมวยทำอ่ะเขามีพูดไหมมีไหมฮะฝากทีมงานช่วยเช็คให้พี่หน่อยดิว่ามันมีไหมคือวันนั้นน่ะพี่ไม่ได้มาพี่อยากรู้ว่าวันนั้นเนี่ยน้ำแข็ง AF เนี่ยเขาพูดอะไรบ้างเขายอมรับอะไรไปบ้าง คุณต้องเช็คมาเนี้ยคุณต้องหามาทีเนี้ยผมขออนุญาตถามอย่างนี้
6: โหนกระแสจากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
8: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
9: ผมมาอยู่กับลูกเนี่ยดูแลตั้งแต่บ้านหลังแรกมาแล้วคือครอบครัวผมอะเวลามีเทศกาลเนี่ยมีเทศกาลปุ๊บเนี่ยแทนที่จะไปแบบครอบครัวถ้าลูกผมไปอะลูกเขยก็ต้องอยู่เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไปทำโอทีเพื่ออยากได้เงินทุกอย่างเงินเดือนเงินโอทีโบนัสของลูกทั้งสองอะเพื่ออะไรเพื่อจะมาผ่อนบ้านหลังแรกให้แต่สรุปแล้วคือบ้านที่ได้โดยน้ำพักน้ำแรงโดนยึดไปแล้วโดยที่ทางครอบครัวต้องการที่จะเดินหน้าต่อไปแบบให้มันมีความอบอุ่นอะไรแต่มาเจอแบบนี้ผมเท่าที่ฝ้ายก่อนที่เสียชีวิตผมก็รู้ตลอด
1: ฝ้ายมีการขอโทษคุณพ่อ
9: ครับ
1: ฝ้ายมีพูดอะไรกับคุณพ่อไว้บ้างไหมครับ
9: คือเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดจริงๆคือทุกคนหมายว่าลูกอยู่ดีมีสบายแต่พอเรื่องที่มันโดนโกงตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยผมก็ไม่สบายใจเหมือนกันแต่ก่อนการเสียชีวิตเนี่ยผมก็ดูในโทรศัพท์คือเป็นเพื่อนกับลูกนั่นแหละดูตลอดผมมาเห็นแล้วผมก็ว่าลูกเริ่มไม่สบายใจแต่วันที่เกิดเหตุผมนอนอยู่บ้านได้รับโทรศัพท์เนี่ยคือครอบครัวเนี่ยอบอุ่นมาตลอดถ้าไม่มีเรื่องนี้ผมว่าฝ้ายมันคงไม่คงตายครับ
1: ครับพ่อครับคุณผู้ชมครับก็เป็นความรู้สึกของคุณพ่อนะครับที่รู้สึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาวอย่างที่คุณพ่อบอกครับคือถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้เชื่อลูกสาวก็ยังคงมีชีวิตอยู่เพราะคุณฝ้ายเครียดจริงๆครับในวันที่ลูกอยากกินขนมคุณฝ้ายไม่มีตังค์ซื้อขนมให้ลูกกินเพราะคุณฝ้ายต้องเอาเงินเนี่ยไปจ่ายคืนให้กับทางนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
3: ญาติที่ยืมมาครับ
1: แล้วก็บัตรญาติที่เขายืมเงินมาต่างๆนานาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังทางฝั่งคุณเตือนใจอีกครั้งหนึ่งคือตัวเธอเองเนี่ยมีลักษณะคล้ายกันฮะแม่เธอป่วยเธอขอเงินกลับคืนมา 500,000 บาทถามว่าเพื่ออะไรฮะจะเอาเงิน 500,000 เนี่ยไปรักษาแม่สุดท้ายทางฝั่งคู่กรณีไม่ให้คุณแม่เสียชีวิตนะครับเนื่องจากไม่มีเงินรักษาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับสักครู่ครับตอนนี้คุณอาจจะต้องย้อมสีผมแล้วก็จะแสบ
6: โหนกระแสจากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plusยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
8: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
10: วังนะลูก
11: ค่อยๆวิ่งนะลูก
10: อย่าปีนสูงนะ
11: เดี๋ยวล้มนะลูก
12: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
15: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
8: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
16: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
17: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
18: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
19: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกันชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33

0: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
1: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33

0: ลับมาสู่รายการโหนกระแสท่านผู้ชมครับเรายังทำเรื่องราวของทางคุณฝ้ายนะครับซึ่งเคยมีประเด็นเกิดขึ้นนะครับกับทางคู่กรณีก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือสำเร็จรูปที่ชื่อว่าเลอรสนะครับที่ผมเอ่ยคำนี้เนี่ยผมยังย้ำอีกครั้งครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเคยเป็นประเด็นข่าวไปแล้วแล้วก็ทางฝั่งของคู่กรณีของคุณฝ้ายก็คือทางคุณน้ำแข็งเองหรือที่เขาเรียกน้ำแข็ง AF นะฮะซึ่งมีแฟนด้วยนะตอนที่เธอเองเนี่ยมาเรียกร้องความเป็นธรรมที่หนกระแสวันนั้นผมไม่ได้อยู่ครับเป็นคุณหมวยทําวันนั้นผมไม่สบายก็เลยไม่ได้มาลาไป3อาทิตย์แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะผ่านกระบวนการในการคืนกันไปแล้วเพราะวันนั้นเขาพูดเลยว่าเขาจะชดใช้ให้นะครับคุณผู้ชมทีเนี้ยคุณผู้ชมไอ้ประเด็นที่มันน่าตกใจกว่านั้นนะฮะก็คือคุณฝ้ายเองเนี่ยผมถามอย่างนี้ทำไมคุณฝ้ายถึงเชื่อใจในตัวของทางน้ำแข็งกับแฟนแล้วทำไมถึงมั่นใจอะไรขนาดนั้นยืนยันใช่ไหมครับว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยมันคือบ้านคุณฝ้ายคุณฝ้ายไม่ได้เป็นหนี้อะไรเขาอยู่ใช่ไหม
1: ไม่ได้เป็นหนี้เขาเลยครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: ทำไมคุณฝ้ายถึงยอมที่จะให้บ้านหลังนั้นเขาไป
1: คือด้วยกลอุบายที่เขาพูดมาเรื่องคือคุณฝ้ายเนี่ยจะมีลูกค้าที่เป็นตัวแทนต่างประเทศเนาะเขาจะซื้อขายต่างประเทศเพราะนั้นเวลาที่ต่างประเทศเขาสั่งซื้อเนี่ยเขาจะโอนเงินให้คุณฝ้ายคุณฝ้ายต้องโอนเงินให้กับทางบริษัทสิ่งที่เขาเอามาเล่นคุณอุบายก็คือว่าถ้าเธอไม่ช่วยฉันไม่มีสินค้าผลิตให้เธอนะถ้าเธอส่งสินค้าให้ต่างประเทศไม่ได้ก็มีปัญหานะซึ่งต่างประเทศแน่นอนว่าเรือมันรอแล้วครับถ้ามันไม่มีสินค้าขึ้นเรือมันก็อาจจะฟ้องเรากลับได้อย่างเงี้ยซึ่งฝ่ายเขาพยายามรักษาลูกค้ารักษาแบรนด์ช่วยมากครับเขาก็เลยต้องเอาเงินพวกเนี้ยนะครับไปคือหลงเชื่อเขาแหละเอาเงินให้เขาไป
2: ก็คุณฝ่ายเป็นนักธุรกิจที่รับผิดชอบในเครดิตตัวเองครับ
0: ก็คือเชื่อใจ
1: ครับ
0: เชื่อใจเวลาที่พูดอะไรกับคุณฝ้ายก็คุณฝ้ายก็จะรู้สึกว่าเขาแรกๆรู้สึกว่าเขาเชื่อได้
1: ครับ
0: ผู้ชมเชื่อไหมว่าเมื่อกี้ผมฟังเรื่องจากทางคุณพระแพรเล่าให้ฟังคุณพระแพรมันมีเรื่องที่คุณผู้ชมตกใจอ่ะพระแพรเล่าสิลูกมันยังไงนะ
3: หมายถึงที่หลังจากออกผลกระแสเหรอคะ
0: ไม่ไอเรื่องโทรศัพท์อ่ะ
1: เรื่องที่ชวนลงทุนนะครับ
3: คือตอนเขามาชวนลงทุนน่ะคือเขาก็จะพูดถึงชื่อคุณฝ้ายคุณเตือนอย่างเงี้ยค่ะบ่อยมากเลยนะคะให้แพรฟังแต่เขาอ่ะจะชอบพูดว่าเขาจะตัดตอน2คนนี้ทิ้งเขาจะไม่ให้2คนเนี้ยเป็นดีลเลอร์เขาแล้วเพราะว่าเขาอ่ะจะได้ทำเองเพราะ2คนเนี้ยเหมือนมาบีบเขามากดเขาผลิตกำลังการผลิตเขามันไม่พอก็โทรมาจิกเขาจะเอาอยู่นั่นแหละ
0: เจ้าอีกเนี่ยเขาส่งให้ไม่ไหวแล้ว
3: ใช่ตอน
0: ได้กำไรไม่รู้เท่าไหร่แล้ว
3: ตอนนั่งประชุมกันอยู่คือตอนนั้นเหมือนเขาก็พยายามหาเหตุผลมาขอเงินจากแพรไปซึ่งช่วงนั้นคือนั่งด้วยกันอยู่เขาก็มีการเหมือนคุณฝ้ายอ่ะโทรเขาก็พิกมาว่าอีโรคจิตโทรมาอีกแล้วค่ะอย่างนี้ซึ่งคำเนี่ยเขาพูดเองนะคะแพรยังมีบางทีเขาก็เหมือนแชทมาว่าวันนี้อีโรคจิตโทรมาขอให้เปิด PO เท่านี้คือเขาอะเมมชื่อคุณฝ้ายไว้ว่าอีโรคจิต
0: เมมชื่อในโทรศัพท์เนี่ยว่าอีโรคจ
3: ิ
0: ต
3: อันนี้คือที่เขาบอกแพรเลยค่ะแล้ววันนั้นเหมือนคุณฝ้ายอะโทรมาเยอะซึ่งแพรมารู้ทีหลังว่าคือการโทรทวงถามเงินใช่ไหมคะเขาอะก็ไม่ให้คุยอยู่ตรงนั้นนะคะไม่คุยตรงนั้นเขาก็เหมือนพยายามเดินออกเลี่ยงไปที่อื่นไปคุยที่อื่น
0: ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะฝ่ายหญิงค่ะ
0: ฝ่ายหญิงนะ
3: ฝ่ายหญิงจนหลายครั้งมากจนแพรถามว่ากลัวอะไรนักหนาหรอคะกับ2คนนี้แพรขอคุยได้ไหมเขาก็ไม่ให้คุยแพรมารู้ความจริงวันที่คุณเอสอะ DM ใน IG หาแพรว่าสรุปโดนหลอกเหมือนกัน
1: คือตอนที่คุณฝ้ายโทรไปทวงนะครับเขาก็จะบอกว่านี่กำลังคุยกับนายทุนใหม่อยู่เขาก็ส่งรูปภาพมาให้ว่ากำลังนั่งประชุมอยู่ซึ่งเขาถ่ายแค่ครึ่งเดียวนะถ่ายแค่ครึ่งตัวแต่ผมก็ไปเห็นนาฬิกาคุณผ้าแพรเขาบอกว่าเป็นเพื่อนของน้ำแข็งผมก็พยายามไปสืบไปค้นหาใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะจนไปเห็นรูปคุณแพรที่เคยโพสต์กับนาฬิกาผมก็เลยน่าจะใช่ก็เลยทักไปถามเขาว่าใช่คุณผ้าแพรที่แบบเขาก็เลยคุณฝ้ายก็เลยติดต่อไปที่คุณแม่แพ้ก็เลยเริ่มรู้ความจริง
0: เริ่มรู้ความจริงความจริงก็เลยหลุดออกมาว่าวันนั้นในระหว่างที่เขาเองเนี่ยไปกล่อมคุณพ่อแพ้ว่าให้มาลงทุนกับเขาในการที่จะไปทำเรือรถด้วยกันซื้อของเขาไปแล้วไปขายดีแน่เนี่ยแล้วหลังจากคุณฝ้ายก็โทรเข้าไปพอดีคุณนั่งอยู่ปรากฏที่โทรไปหลายสายเนี่ยก็บอกอินเนี่ยเอาอีกแล้วโทรมาจะเอาให้ได้จะเอาเยอะๆเนี่ยจะเอาโอ้โหจะเหมาไปอย่างนี้ก็ได้กำไรเท่าไหร่แล้วยังจะเอาอีก ถูกไหมคือเหมือนกับพยายามขายแบรนด์ตัวเองแล้วก็บอกนี่ดูอีโรคจิตโทรมาอีกแล้วแต่ในขณะเดียวกันน่ะเขาโทรมาทวงเงินคุณฝ้ายก็โทรไปทวงเงินแต่กำลังหลอกนี้อยู่
3: ใช่ค่ะก็โดนไปเยอะอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่ามารู้กว่าจะรู้อ่ะคือผ่านไปแล้วประมาณอาทิตย์กว่าคุณเอสถึงได้ DM มาเพราะว่าตอนนั้นเขาพูดประมาณว่าถ้าแพรให้เงินเขาก้อนนี้ก่อนนะ 300,000 เขาจะต้องใช้ด่วนเลยไม่งั้นคนงานสตายแล้วเขาไม่สามารถแล้วเขาขอ 300,000 ไปจ่ายคนงานแล้วเดี๋ยวเอาเล่มรถมาวางค้ำประกันไว้แต่ว่าไม่เคยเซ็นไบโอนไม่เคยอะไรมานะคะด้วยความแพรก็เชื่อใจไงเล่มรถเปิดมารถยนต์เป็นประเภทอะไรทัศนาจรขนส่งสาธารณะอะไรก็ไม่รู้รถแท็กซี่ถ้าแพรจำไม่ผิด
0: mm-hmm.
3: อ่ะก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็เข้าไปคุยกันที่บริษัทก็บอกแพรว่าเขาอยากผันตัวไปเป็นดีลเลอร์ผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวให้แพรมาลงทุน
4: ผลิต
3: ให้เขาแล้วเขาจะขอผันซึ่งแพรมารู้ทีหลังว่าไอ้โมเดลนี้เป็นโมเดลที่เขาไปเสนอคุณฝ้ายมาแล้วเหมือนคุณฝ้ายเป็นคนออกไอเดียเขาก็ก๊อปเลยแต่เขาแค่ไม่ทำกับคุณฝ้ายมาเสนอแพรแต่ถ้าก่อนที่แพรจะมาลงทุนกับเขาเนี่ย
4: ทางนี้หมดค่ะ
3: ก่อนที่แพรจะลงทุนกับเขาใช่เพราะเหมือนคุณฝ้ายหมดมาแต่ต
4: อนหมดแล้วค่ะ
3: ก่อนที่แพรจะลงทุนกับเขาขออีกล้านนึงได้ไหมเขาจะได้ไปรีเซ็ตทุกอย่างจ่ายซัพพลายเออร์จ่ายคนงานอีกงวดแล้วเดี๋ยวจะไปทำการตลาดไปอะไรเขาจะรีเซ็ตทุกอย่างให้มันเป็นศูนย์พอแพรเข้ามาลงทุนกับเขาแพรจะได้ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับหนี้ของเขาเลยขออีกล้านนึงแพรก็โอเคอ่ะด้วยความเชื่อใจก็ไปอีกร้านหนึ่งระหว่างอาทิตย์นั้นแพรก็เข้าไปซื้อของซื้อวัตถุดิบผลิตให้เขาแล้วเขาก็เอาใบ PO ซึ่งมารู้ภายหลังคือแพรเชื่อใจเขาที่ว่าเราเห็นว่าเอ้ยโอเคเรายอมไปลงทุนกับเขาเพราะเขามาบอกแพรว่าเขามียอดอยู่ในมือเยอะมากเลยนะที่มีคนรอพร้อมจะจ่ายเงินสั่งมาแล้วแต่เขาติดอย่างเดียวเลยเขาผลิตไม่ได้มีใบ PO จากต่างประเทศมาแล้วเขาก็ปั้งปั้งปั้งปั้งส่งใบ PO มาให้แพรเต็มไปหมดเลยค่ะแพรก็มองเห็นว่าอ้าวมันแค่ผลิตไม่ได้เองนี่ถ้าเราลงเงินผลิตไปให้เงินตรงนี้ก็ได้เขาก็บอกว่าใช่แพรก็ถามว่าแล้วการขนส่งมันเป็นยังไงคะปิดตู้ได้เงินส่งไปนู่นแล้วถึงได้เงินหรืออะไรเขาบอกว่าปิดตู้ที่ไทยได้เงินเลยทันทีแพรก็อ่ะโอเคงั้นแพรลงทุนด้วยพอลงทุนกับเขาใช่ไหมคะมาทราบภายหลังว่าไอ้ PO เหล่านั้นน่ะคือ PO ที่เขาได้มาจากคุณฝ้ายนั่นแหละคือคุณฝ้ายจ่ายเงินมาแล้วนานมากแล้วแล้วเขาก็เอาใบ PO ตัวเนี้ยมาให้แพรบอกว่าแพรจะได้เงินมันจะได้ยังไงพี่หนุ่มเงินมันใช้ไปแล้วว่าเขาใช้ไปเอาเงินเนี้ยไปแล้วแต่แค่เอาไอ้ใบ PO ตัวเนี้ยมาให้แพรก็เลยถามเขาว่าเอานี่แปลว่าแพรทำงานใช้หนี้ให้เขาเหรอเขาก็บอกว่าไม่ใช่เขาแค่ลืมไปเฉยๆว่าเขาได้เงินมาแล้วพูดกับแพรแบบเนี้ยว่า
0: อันนี้ฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง
3: ฝ่ายหญิงค่ะลืมไปเฉยๆว่าได้เงินมาแล้วลืมเฉยเลยได้เงินมาเป็นล้านแพรเลยแบบพี่นี่แพรทำงานใช้นี่ให้พี่หรอเขาบอกไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยก็พูดอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับพี่ตุ๋ยงงเลยผมงงเลยเนี่ย
2: คือมันร่วมกันเลยจริงๆร่วมกันปกปิดแต่เงี้ยมันหลอกลวงอ่ะมันคือมันชัดน่ะคือคนทำธุรกิจอะไรครับจะมาลืม
3: ใช่
2: มั้ยมันเป็นไปไม่ได้แล้ว
0: พี่ตุ๋ยผมนี่จะไปกล่าวหาเขาหรือเปล่า
2: ผมจะกลับผมพูดตามข้อเท็จจริงที่คุณเขาเล่าให้ฟังนักธุรกิจผมว่าผมเป็นทนายความมานานผมก็คุยกับนักธุรกิจเขาก็ไม่มีอย่างนี้นะครับมันไม่มีใครลืมหรอกใบวางบินใบ PO ใบแจ้งหนี้มันมีดิวเดทของมันครบอ่ะใบส่งของมันปกติในเรื่องของการค้าขายเลยถ้าเกิดมันขายดีจริงผลิตไม่ทันทำไมไม่ทำเอง
3: ถามเขาเหมือนกันค่ะว่าพี่ลืมได้ยังไงเขาพูดว่าเงินมันเข้าเยอะมากเลยแพ้ก็เลยถามว่าเอ้ยถ้าเงินเข้าเยอะมากเลยอ่ะแพ้ลงไปตั้งเยอะแล้วแพ้ยังไม่เงินสักบาทเลยขอเงินแพ้หน่อยได้ไหมเขาก็บอกว่าคือเขาอ่ะ
4: ทางนี้ไม่จ่าย
3: คุณเตือนกับคุณฝ้ายอ่ะไม่จ่ายเงินเขา
0: ก็คือทางเนี้ยสองคนเนี้ยไม่ยอมจ่ายเงิน
3: ไม่ยอมจ่ายเงินเขา
0: คุณผู้ชมก็คือพอทางเนี้ยไปทวงเงินทางนู้นก็จะบอกเนี่ยคุณฝ้ายกับคุณเตือนไม่ยอมจ่ายเงินก็เลยมีเงินมาให้ทางฝั่งนี
3: ้ใช่แล้วโชคดีมากที่คุณ SDM มาแพ้ถามปุ๊บได้คอนแทคพี่เตือนปั๊บขอดูสลิปว่าคุณโอนเงินไหมคุณมีการจ่ายเงินไหมปรากฏว่าคุณฝ้ายก็จ่ายพี่เตือนก็จ่ายแพ้ก็เลยไปบอกเขาว่าอ้าวพี่แต่คุณฝ้ายจ่ายนะทำไมแพ้ไม่เห็นเงินเลยเขาก็บอกว่าก็คุณฝ้ายจ่ายแค่15บาทอ่ะพี่จ่ายแพ้ไม่ได้จริงๆแพ้ก็
0: จ่าย15บาทคือ
3: จ่ายแค่15บาท
4: หมายถึงซื้อค่ะซื้อในราคา15บาท
0: ซื้อในราคาต้นทุน15บาท
4: ไม่ต้นทุนค่ะต่ำกว่าต้นทุน
0: ต่ำกว่าทุน15บาท
4: ค่ะ
3: แพรก็เลยถามว่า
4: ขายได้ยังไงอะคะ
3: 15ก็ต้องเอาเงินมา
0: ทุนมันเท่าไหร
4: ่ทุนเท่าไหร่คะที่คุณแพร
0: 18บาททุน18บาท
4: แต่ขาย15ค่ะ
0: แต่ขาย15
4: ค่ะ
3: ไปไม่ได้
1: นำมาเสนอราคาให้กับดีลเลอร์
4: เพื่อที่ให้ซื้อเพิ่มค่ะซื้อจำนวนมาก
0: ต้นทุน18บาทแต่มันเสนอขายพวกคุณ15บาทเอ้ยเอาเลยเนี่ย15บาทเนี่ยขายต้นทุน18บาท
1: แต่ขอยอด
0: แล้วขายจริงเท่าไหร
5: ่ขายจริงอยู่ประมาณ20กว่าบาท23บาทถึง25บาทเวลาเราส่งพวกตัวแทนนะคะ
0: ส่งตรงตัวแทนถึง25บาท
5: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะถ้า18บาทเนี่ยคุณจะได้กำไรประมาณ5บาท
5: ใช่ค่ะ
0: ต่อซองขอญาตนะไหนๆแล้วพูดกันตรงๆไปเลยนะก็คือจะได้5บาทโอเคแต่ถ้า25คุณได้7ถูกไหมครับแล้วไปถึงผู้บริโภคอ่ะ
5: 35บาท
0: 35บาทผู้บริโภคก็จะไอ้คนที่ร้านค้า
2: จะผ่านมันจะมีต้นทุนเรื่องค่าแรงค่า
0: ขนส่งมีค่าแรงค่าขนส่งค่าอะไรต่างๆนานาอีกไปก็ไป35บาท
5: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นแบบนี
3: ้แต่ว่าตอนนั้นนะคะเขามาพูดว่าคุณฝ้ายไม่จ่ายแล้วแพรมารู้เอาคุณฝ้ายจ่าย15บาทแพรก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร15บาทแพรก็เอาแพรขอเงินก่อนเพราะตอนนี้เงินมันจมมากแพรไม่เห็นได้เงินคืนสักบาทเลยเขาก็พูดกับแพรว่าจ่ายไม่ได้เพราะเขาก็มีติดหนี้ค้างส่งพี่เตือนอยู่เขาต้องเอา15บาทของคุณฝ้ายเนี่ยมาซื้อของให้พี่เตือนไงก็เลยจ่ายเงินให้แพรไม่ได้แพรก็เลยถามเขาว่าแล้วซื้อจากใครคะเพราะตอนนี้
4: แพรผลิต
3: และแพรขายอยู่คนเดียวตัดสายแพทิ้งทันทีเลยค่ะ
0: โอ้โหโอเคผู้ชมนี่คือของคุณแพรนะป้าแพรพี่ถามนิดนึงหนูโดนไปเท่าไหร
3: ่เกือบ3ล้านค่ะพี่หนู
0: 3ล้านนะ
3: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่ได้คืนนะ
3: ก้อนแรก 300,000 เขามีทยอยผ่อนมาค่ะเดือนละ 30,000
0: แล้วคุณถามเขาว่าเงินไปไหนหมด
3: แพรเคยถามเขาบอกว่าเขาโดนโกงโดนพนักงานในบริษัทโกงแต่วันนี้มีพนักงานมานะคะมีพยานมาม
0: ีพนักงานในบริษัทเข้ามาด้วยเหรอ
1: ครับ
0: เอาเดี๋ยวจะไปถามนะคุณอยู่ตรงนั้นก่อนนะคุณอยู่ตรงนั้นนะโอ้มาด้วยคุณเอามาด้วยเหรอ
3: ค่ะ
0: อ่านงั้นแป๊บนึงนะแพรเดี๋ยวก่อนพักเบรกนี้พี่ถามนิดนึง
3: ค่ะ
0: เห็นว่าวันนั้นมาเจอเขาที่นี่
3: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
0: มาเจอที่นี่แล้วมันมีการพูดคุยให้กำลังใจอะไรกันไหม
3: เหมือนตอนจบรายการตอนแรกเขารับปากแพรอย่างดีมากในรายการนะคะว่าจ่ายแพรแน่นอนเคสของแพรมันต่างจากคนอื่นเพราะมันเป็นเงินที่แพรให้โดยแบบแพรมาช่วยจริงๆเขาจ่ายแน่ๆอย่าง
0: น
3: ี
0: ้น้ำแข็งอะนะ
3: ใช่ค่ะพอจบรายการเขาก็เดินมาแพรก็บอกเขาว่าพี่รู้ไหมว่าแพรเครียดมากเลยนะแพรคือก่อนหน้านี้เหมือนเราเคยปรึกษากันเรื่องไปทำอิกซี่ทำลูกเนี่ยค่ะสมัยนั้นเราแพรก็บอกว่าแพรเขาก็มายินดีกับแพรเรื่องที่แพรท้องแพรก็บอกพี่รู้ไหมว่าจริงๆลูกแพรเป็นแฝดนะแต่ว่าแพรเครียดเรื่องนี้มากแล้วช่วงที่แพรท้องแพรเครียดอยู่เรื่องเดียวเลยคือเรื่องพี่เนี่ยจนแพรทวิตเตอร์ไปครั้งนั้นที่แพรทวิตไปว่าแพรโดนเพื่อนในรุ่นเอาเงินไปทำให้ลูกแพรเสียไปคนนึงเลยนะตอนเดือนครึ่ง
0: คือคุณหลุดไปหนึ่งคนเป็นลูกแฝดแล้วหลุดไปหนึ่งคนเนื่องจากความเครียด
3: น่าจะเป็นปัจจัยเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็ดูแลตัวเองอย่างดีแต่ก็ความเครียดก็เป็นปัจจัย
0: ครับ
3: ไม่ขอไม่เบลมแล้วกันว่าเพราะ
0: เขาแต่มันเป็นปัจจัยของเรา
3: ใช่
0: ไม่ได้ไปโทษเขาไม่เบลมว่าเป็นเขาแต่มันเป็นปัจจัยนึงซึ่งคุณหมอก็บอกว่าคุณเครียดอะไรมามันเลยทำให้มีปัจจัยที่ทำให้เด็กเนี่ยหลุดไปหนึ่งคน
3: มันก็เป็นปัจจัย
0: คุณบอกเขาไปแบบน
3: ี้บอกเขาไปแบบนี้
0: เขาตอบว่า
3: เขาทำหน้ารู้สึกแย่มากเลยนะคะแล้วเขาก็ตอบว่าไม่ต้องเครียดนะต่อจากเนี้ยไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยพี่จะจัดการเรื่องเงินให้แน่นอนแพรใช้ชีวิตไปได้เลยเรื่องเงินพี่จะจัดการไม่ให้มีขาดแน่นอนแต่ตั้งแต่วันนั้นอะแพรติดต่อเขาไม่ได้ทนายแพรก็ยังติดต่อไม่ได้ยิ่งคุณยิ่งแล้วใหญ่ก็คือติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
0: แล้วตัวสามีเขาแล้วตัวอะไรนะทนายความของเขาล่ะ
3: ทนายความเขาถ้าแพรใช้เบอร์แพรโทรไปอะไม่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใช้เบอร์คนอื่นโทรไปเคยได้คุยอยู่ครั้งนึงเหมือนกัน
0: เขาตอบว่า
3: เดี๋ยวตามให้
0: พักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะฮะยังไม่จบนะฮะผมอยากให้คุณฟังเรื่องของคุณเตือนคุณต้องฟังเรื่องคุณเตือนแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันต้องขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดียวในช่องทางโซเชียลช่วงนี้นะครับพบกับทางคุณสยามยิ้มบัวนะฮะกับตอริจิน่า 12X นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
6: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
7: เ ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
8: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz

0: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
1: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
0: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
1: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
2: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวแล้วครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตท่าดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55 บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
2: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
3: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบัคกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
1: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
2: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ
3: Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร02029789หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: สวัสดีครับพบกับทันเกมได้เป็นประจำนะครับทุกบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมงครึ่งถึงสองโมงครึ่งนะครับจบโหนกระแสของคุณกรัญชัยกำเนิดพลอยก็ต่อด้วยทันเกมนะครับถ้าเป็นจันทร์พุธศุกร์นะครับก็เป็นทันเกมเวอร์ชั่นนักเลงฟุตบอลนะครับมีคุณอ๋อคมกริตนภาลัยกับคุณบับเบิ้ลยิ่งรักรักสุวรรณนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแต่ถ้าเป็นวันอังคารกับวันพฤหัสพบกับผมนะครับทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์ที่จะมาคู่กับดร.อนุชิตกุลวณิชเลื่อนหนุ่ยนนทรีนะครับแต่วันนี้นะครับผมทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์มาเมาเดี่ยวไมโครโฟนนะครับก็มีเรื่องราวน่าสนใจมากมายเลยที่ต้องพูดถึงนะครับขอเริ่มต้นด้วยบริการดีๆนะครับที่สนามบินทั้งสุวรรณภูมิแล้วก็ดอนเมืองตอนนี้มีบริการใหม่ที่เรียกว่า Airport Premium Service นะครับเป็นบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารคนพิเศษเพื่อประสบการณ์เดินทางผ่านสนามบินที่ราบรื่นแบบไร้รอยต่อกับบริการของเรานะครับบริการ Airport Premium Service พูดถึงผู้โดยสารคนพิเศษในกรณีที่ผู้โดยสารที่มีอายุเยอะเกษียณอายุ60 70 80จะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเวลาจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยบางครั้งเนี่ยพวงนะครับกับสภาพร่างกายแล้วก็อาจจะไม่แข็งแรงจะต้องไปเรียกว่าที่สนามบินนะครับไปยืนต่อคิวนะครับต้องไปเรียกว่ารอขึ้นเครื่องบินนะครับแล้วก็ต้องเดินค่อนข้างไกลไปที่เกตนะครับตอนนี้นะครับมีบริการพิเศษนะครับใหม่เลยนะครับเราเรียกว่า Airport Premium Service นะครับดูแลผู้โดยสารคนพิเศษซึ่งไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มีอายุเยอะนะครับสำหรับบางท่านเนี่ยที่มีปัญหาอาจจะไปออกกำลังกายมีอาการบาดเจ็บนะครับที่บริเวณข้อเท้าหรือเข่าเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้โดยสาร

0: คนพิเศษนะครับซึ่งทางบริการ Airport Premium Suite จะมี3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือ Personal Butler หรือผู้ช่วยส่วนบุคคลซึ่งพอไปถึงสนามบินเนี่ยผู้ช่วยส่วนบุคคลเนี่ยเขาก็จะรอนะครับท่านติดต่อเขาก็จะนำเอกสารทั้งหมดที่ท่านมีเนี่ยนะครับไปที่เคาน์เตอร์จัดการดูแลลงทะเบียนนะครับเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างจบแล้วก็ให้ท่านเนี่ยไปโชว์ตัวนะครับที่เคาน์เตอร์นะครับใช้เวลาน้อยมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะพาท่านเข้ามาทาง Express Lane นะครับช่องทางด่วนพิเศษเพื่อช่วยลดการรอคิวในสนามบินและก็พอเสร็จนะครับเขาจะมีรถกอล์ฟไฟฟ้าหรือบัคกี้เนี่ยนะครับรับท่านนะครับเดินทางไปที่เกตนะครับเรียกว่าไม่ต้องเดินเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ Airport Premium Service ที่เป็นการบริการแบบใหม่ๆเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าช่วยได้เยอะมากนะครับสำรองบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข02-029-7889หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสวัสดี by AOT เพื่อรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดพิเศษเพื่อให้การเดินทางของคุณน่าประทับใจยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้โดยสารคนพิเศษเนี่ยท่านอย่าลังเลอย่ารีรอนะครับท่านสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นบริการใหม่เอี่ยมเลยนะครับที่สนามบินบริการ Airport Premium Service ของ Sky ITV นะครับส่วนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผยนะครับล่าสุดนะครับมิตรแท้ประกันภัยร่วมงานเปิดตัวชุดแข่งใหม่ของพัทยายูไนเต็ดฤดูกาล 2026-27 สานต่อการสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยเป็นปีที่7นายสุขเทพจันทร์ศรีชวาราประธานกรรมการบริหารบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยนายวิจักรปาสาธิกะนะครับกรรมการผู้จัดการและนายภูดิษฐ์พุ่มสุวรรณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรร่วมงานเปิดตัวชุดแข่งขันประจำฤดูกาล 2026-27 ของสโมสรฟุตบอลพัทยายูไนเต็ดซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ภายใต้แนวคิดWe Fight One Goal ในฐานะผู้สนับสนุนสโมสรอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่7สอดคล้องกับแนวทางของบริษัทในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาอาชีพและมีส่วนร่วมในการยกระดับวงการฟุตบอลไทยทั้งนี้ภายในงานได้รับเกียรติจากนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานายวินัยอินทพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือและนายชาญยุทธเฮงตระกูลที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สโมสรพัทยายูไนเต็ดพร้อมด้วยผู้สนับสนุนและคณะผู้บริหารทีมพัทยายูไนเต็ดเข้าร่วมงานเพื่อร่วมยกระดับวงการกีฬาสร้างคุณค่าแก่ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองพัทยามิตรแท้ประกันภัยมุ่งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยให้ก้าวสู่เวทีระดับโลกควบคู่กับการส่งเสริมวงการกีฬาไทยให้เติบโตและสร้างคุณค่าแก่สังคมอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวดีมากๆเลยนะครับสำหรับสังคมแล้วก็เป็นการทำงานที่ต้องบอกว่าต่อเนื่องของมิตรแท้ประกันภัยนะครับส่วนเรื่องราวของสมาคมมวยสากลนะครับล่าสุดนะครับสมาคมมวยสากลสมัครเล่นภายใต้การบริหารงานของคุณพิชัยชุนหะวชิระนะครับก็นำนาบิวนะครับเข้าแคมป์ทีมชาติวันแรกประกาศปรับสไตล์เพื่อเป้าหมายโอลิมปิกนาบิวอานานนักมวยไทยอดีตแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพเข้าพบนายพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยกับพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาเลขาธิการสมาคมและโค้ชมาเรียโนกอนซาเลสคอสเม่ผู้สอนชาวคิวบาโดยนักชกวัย22ปีลองต่อยเป้ากับโค้ชมาเรียโนและได้พบปะกับนักชกทีมชาติคนอื่นๆซึ่งก็ได้ทักทายพูดคุยท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองนะครับด้านนายพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากดูการลงนวมครั้งแรกก็ถือว่านาบิวทำได้ดีมากเลยนะครับหากมาปรับสไตล์การชกให้เป็นมวยสากลน่าจะได้น่าจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นความหวังนาบิวบอกว่าวันนี้ขับรถมาจากพัทยาเพื่อมาดูบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมกัมปั้นไทยที่ลงนวมกับชาติต่างๆพอเข้ามาแล้วก็ตื่นเต้นอยากจะเข้ามาฝึกซ้อมด้วยและอยากชกรายการชิงแชมป์ประเทศไทยปฏิบัติตามขั้นตอนทีมชาติสู่เป้าหมาย นักชกโอลิมปิกและการเข้าแคมป์ทีมกำปั้นไทยของนาวิวขณะนี้สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยกับวันกำลังหาลือนำโปรแกรมการชกของวันกับมวยสากลมาจัดให้นาบิวได้มาเข้าแคมป์ทีมชาติควบคู่กับการชกมวยไทยสำหรับนาบิวเส้นทางโอลิมปิกเกมนั้นนาบิววางแผนการชกในพิกัด70กิโลกรัมมีโควต้าอยู่20คนและการคัดเลือกทั้งหมด4ครั้งเริ่มที่ศึกเวิลด์แชมเปี้ยนชิพที่คาซัคสถานในเดือนเมษายนปีหน้านอกจากนี้สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยยังจัดเทรนนิ่งแคมป์เพื่อสร้างความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งเอเชียนเกมโดยใช้ชื่อว่า Asian Boxing Training Camp for Asian Game นะครับระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง8กันยายนโดยมี10ชาติในเอเชียเข้าร่วมในการเทรนนิ่งนะครับส่วน Exo Mobile นะครับ Exo Mobile มอบรางวัล Exo Mobile Apply Science Excellence Award ในเวที Prime Minister Science Award 2026บริษัท Exo Mobile จำกัดมอบรางวัล Exo Mobile Apply Science Excellence Award นะครับให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลยผู้พัฒนาโครงการการพัฒนาวัสดุหุ้มเมล็ดพันธุ์เรียนแบบโครงสร้างของผลประดู่เพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตในกระบวนการกระจายเมล็ดพันธุ์ทางอากาศบนเวที Prime Minister Science Award 2026ซึ่งเป็นผลงานที่สะท้อนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมรางวัลพิเศษดังกล่าวมอบให้แก่ผลงานที่มีความโดดเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยบริษัท Exo มีจำกัดได้ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกผลงานภายใต้การนำของดร.ทวีศักดิ์บรรลือศิลป์ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์และนางวรนันท์สกุลศิริธารากุลที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์สำหรับการแข่งขันในปี2569มีโครงงานผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์จำนวน5โครงงานโดยแต่ละโครงงานสะท้อนการบูรณาการขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยในการพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมการสนับสนุนโครงการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Exo Mobile ในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะด้าน STEM พร้อมสนับสนุนเยาวชนไทยให้กล้าคิดกล้าสร้างสรรค์และต่อยอดองค์ความรู้การพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคตอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเลยครับที่ต้องนำมาบอกกล่าวเล่าให้ฟังนะครับส่วนยางรถยนต์คุณภาพดีต้องยางรถยนต์ดันหลบนะครับไม่ว่าจะยางแตกอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวหากเพื่อนๆขับรถอยู่ดีแล้วเกิดเหตุการณ์ยางแตกหรือยางระเบิดรถสั่นไปทั้งคันแล้วแถมยังมีเป๋ไปเป๋มาสายไปด้านซ้ายด้านขวาอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพื่อความปลอดภัยรีบตั้งสติแล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ครับข้อที่1จับพวงมาลัยให้มั่นพยายามประคองรถให้เข้ามาอยู่ในเลนอย่างที่2ค่อยๆเหยียบเบรกนะครับย้ำห้ามเหยียบเบรกกระทันหันเด็ดขาดให้ปล่อยรถค่อยๆลดความเร็วลง3เมื่อความเร็วของรถลดลงแล้วให้ค่อยๆตีไฟประคองรถเข้าข้างทาง4เปิดไฟฉุกเฉินให้ผู้ร่วมทางรับรู้แต่ทางที่ดีนะครับยางรถยนต์ดันหลบแนะนำให้หมั่นตรวจเช็คยางรถเป็นรถยนต์เป็นประจำว่ามีอาการผิดปกติและมีรอยฉีกขาดหรือมีรูรั่วหรือไม่เพื่อความปลอดภัยในการขับรถของท่านเองและครอบครัวนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับใครที่ต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์ดันหลบก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่ามีโปรโมชั่นนะครับสามารถผ่อน 0% นาน6เดือนด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็โรงงาน TIC กรุ๊ปโรงงานผู้ผลิตตู้สวิตช์บอร์ดและรางเดินสายไฟนะครับซึ่งตอนนี้นะครับโรงงาน TIC กรุ๊ปเนี่ยเปิดมาเกิน30ปีนะครับตอนนี้ขยับขยายเป็น3บริษัทใหญ่ๆนะครับบริษัทที่1บริษัท TIC Modula System จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายตู้สวิตช์บอร์ดมาตรฐานระดับสากลบริษัทที่2บริษัท TIC Engineering จำกัดผู้ผลิตราง Wireway Cable Tray Cable Ladder บริษัทที่3บริษัท TIC Electric Corporation จำกัดผู้ผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา Electric Core Switch Board นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทน จำหน่ายบัตรดักแบนลิงจากประเทศมาเลเซียติดต่อโรงงาน TIC กรุ๊ปสำนักงานใหญ่ได้ที่พุทธมณฑลสาย5ได้หมายเลขโทรศัพท์02-105-4247หรือเข้าไปชมที่เว็บไซต์ได้ที่ www.tacorporate.net ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนท่านที่ต้องการที่จะเดินทางนะครับไปเที่ยวแล้วก็ดูฟุตบอลแดงเดือดกับผมนะครับระหว่างวันที่19ถึง25พฤศจิกายน2569นะครับเราไปกันทั้งหมด7วันนะครับไปดูฟุตบอลคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูที่สนามโอทัฟฟอร์ดนะครับต้องบอกว่าช่วงเศรษฐกิจที่ต้องบอกว่าในเมืองไทยมีปัญหาค่อนข้างเยอะผมเนี่ยจริงๆแล้วไม่คิดจะจัดนะแต่ตัดสินใจจัดก็เพราะว่าแฟนๆของรายการเนี่ยอยากไปนะครับแล้วก็พอจะจัดเนี่ยก็คุยกับหัวหน้าทัวร์นะครับบอกว่าอยากจะตัดค่าใช้จ่ายที่รกรุงรังออกให้หมดเลยนะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็เลยนะครับได้จัดทัวร์7วัน19ถึง25พฤศจิกายนนะครับโดยบินโดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ที่นั่งสุดแสนสบายนะครับพักโรงแรมระดับ4ดาวทุกคืนนะครับแล้วก็ไปดูฟุตบอลนะครับนี่คือเป็นเป้าหมายนะครับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูที่สำคัญก็คือเราต้องนั่งรองโรเวอร์นะครับผมพูดกับหรือประกาศทุกครั้งนะใครที่ไปดูฟุตบอลคู่แดงเดือดแล้วไปนั่งต้องบอกว่า upper lower นะครับหรือว่าไปนั่งหลังประตูเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเลยครับเพราะว่าตัวมันเล็กมากต้องไปนั่งรองโลเวอร์เรียกว่าแถวที่1ถึง20จากขอบสนามเลยนะครับเรียกว่าที่นั่งเนี่ยสำคัญมากๆเลยแล้วก็ไปครั้งเนี้ยไปที่สนามแอนฟิลด์ของลิเวอร์พูลนะครับดูคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูนอกจากดูฟุตบอลแล้วนะครับเรายังพาท่านไปทัวร์สเตเดียมสนามลิเวอร์พูลกับแมนยูแบบทุกซอกทุกมุมแล้วก็เข้าไปที่เมกะสเตเดียมไปซื้อของฝากนะครับเสื้อผ้าพันคอทุกสิ่งทุกอย่างนะครับของลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนอกจากทัวร์สเตเดียมแล้วนะครับเราก็จะพาท่านเนี่ยนะครับวันแข่งขันเนี่ยไปถึงสนามแอนฟิลด์ก่อนการแข่งขัน3ชั่วโมงเพื่อให้ท่านเนี่ยได้ซื้อของแมกกาดินนะครับที่มีอยู่หน้าสนามแอนฟิลด์นะครับเป็นเสื้อนะครับราคาถูกแล้วก็คำแสลงนะครับแล้วก็ถ้าจะซื้อนะครับช็อปแบรนด์เนมเราจะพาท่านไปที่เอาท์เล็ตของแมนเชสเตอร์อาหารแน่นอนนะครับไปกับผมทุกครั้งนะครับเป็ดย่าง4ซีซั่น lobster burger บุฟเฟ่อาหารสไตล์บราซิลฟิตแอนด์ชิปอาหารพื้นเมืองของคนอังกฤษแล้วก็อาหารที่เหลือทุกมื้อทานได้แน่นอนแล้วก็ไปเที่ยวลอนดอนแบบจุใจนะครับพระราชวังบักกิงแฮมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนอายบิ๊กเบนแล้วก็ถ่ายภาพดูวิวนะครับทั่วๆไปของเมืองลอนดอนนะครับไม่มีการล่องเรือนะครับครั้งนี้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับส่วนเวลาเดินทางไปนะครับเราจะเที่ยวเมืองเบอร์มิงแฮมลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์แล้วก็ครั้งนี้นะครับผมขอให้ทัวร์เนี่ยพาไปเที่ยวชมมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดที่เมืองออกฟอร์ดนะครับก็ต้องรีบนะครับรับเพียง30ที่นั่งตอนนี้ผมมีแล้ว14ที่นั่งนะครับเหลือ16ที่นั่งราคาเพียง 163,000 บาทจองแล้วโอนเสร็จแล้วถึงได้สิทธิ์นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์0860354000หรือแอดไลน์มาที่0860354000ได้เลยนะครับเหลืออีก16ที่นั่งนะครับ19ถึง25พฤศจิกายน2559 163,000 บาทนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
1: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
2: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีกสิบคู่มันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสซูบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวคาเบียต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
3: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
4: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
3: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
4: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
5: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชั่นล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TIC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
6: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
3: ภาษีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
4: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
3: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
4: ้โดยกรมสรรพสามิต
7: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
8: สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนอัจฉริยะน่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน
1: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
0: กลับมาพบกับทันเกมในช่วงที่2นะครับมีเป็นประจำนะครับที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทล. FM 106 เมกะเฮิรตซ์วังนันทอุทยานนะครับวันนี้มีผมเมาๆนะครับเข้าประจำการแต่เพียงผู้เดียวนะครับถ้าเป็นวันอังคารวันพฤหัสเนี่ยจะมีผมเมาๆกับด็อกเตอร์อนุชิตกุลวณิชหรือหนุ่ยนนทรีมาในเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับแต่วันนี้นะครับผมก็มาเรียกว่านั่งประจำการนะครับจัดรายการนะครับในเรื่องราวของกีฬาทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรื่องราวของวอลเลย์บอลเนี่ยผมขอเก็บไปไว้ในช่วงสุดท้ายนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นใหญ่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทางภาครัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะการจัดงานนะครับในเรื่องราวต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำมาพูดให้ฟังในช่วงหลังสุดนะครับก็ขอเริ่มด้วยเรื่องราวของกอล์ฟนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสอบสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรายการ FM Championshipนะครับที่บอสตันเนี่ยปรากฏว่านักกอล์ฟไทยเนี่ยนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ไม่เลวเลยนะครับเป็นการแข่งขันช่วงท้ายๆของ LPGA แล้วนะครับปรากฏว่าแชมป์เนี่ยก็เป็นหยินล้วนหนิงนะครับสาวจากจีนที่เป็นเพื่อนสนิทของโปรจีนนะครับอาทิยาธิติกุลทำมา14อันเดอร์พาเป็นการคว้าแชมป์นะครับอีกครั้งนะครับหลังจากห่างเหินจากการคว้าแชมป์มาถึง2ปีนะครับแล้วก็นักกอล์ฟไทยที่ผลงานดีก็มีอัธยาธิติกุลนะครับอันดับ9ร่วมนะครับประพังกรธวัฒนกิจนะครับ6อันเดอร์พาอันดับที่17ร่วมอภิชยายุบบนนะครับอันดับที่23ร่วม4อันเดอร์พาแล้ว2อันเดอร์พาก็สุวิชยาวินิจฉัยธรรมนะครับอันดับที่37นะครับแล้วก็1อันเดอร์พาเอริยาจุฑานุการอันดับที่38ร่วมแล้วก็1อันเดอร์พาปัจจรีอนันต์นริการนะครับอันดับที่38ร่วมนะครับส่วนเงินรางวัลเนี่ยนะครับหยินล้วนหนิงเนี่ยรับไป21,800,000 บาทนะครับอันดับ2อย่างคิมฮโยจูก็13,700,000นะครับในขณะที่นักกอล์ฟไทยนะครับจีโน่นะครับ8อันเดอร์อันดับ9ได้ไป3,000,000 บาทนะครับแล้วก็ ทางแพตตี้นะครับอันดับที่17ได้ไป 1.8 ล้านบาทนะครับแล้วก็อภิชยายุบลนะครับอันดับที่23ได้ไป 1.460 ล้านบาทนะครับโปรฮัตสุวิชยาได้ไป 885,000 บาทโปรเมเอริยาจุธานุการได้ไป 766,000 บาทโปรเมียปาจารีได้ไป 766,000 บาทนะครับสัปดาห์นี้ไม่มีการแข่งขันนะครับจะเป็นการแข่งขันในสัปดาห์หน้าแต่เป็นการแข่งขันกอล์ฟประเพณีโซฮามครับนะครับระหว่างทีมจากสหรัฐกับทีมจากยุโรปนะครับส่วนนักกอล์ฟไทยเนี่ยนะครับคาดเดานะพอดีผมยังไม่ได้เช็คข่าวนะว่าโปรจีนเนี่ยน่าจะเดินทางกลับมาเมืองไทยเพราะว่าจะแข่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณปลายเดือนกันยายนนะครับที่ฮาวายนะครับก็น่าที่จะเดินทางกลับมาเมืองไทยนะครับส่วนเรื่องราวของเทนนิสเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่ามีข่าวดีนะครับเพราะว่าการแข่งขันเทนนิสการแสดงรายการ US Open ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐนะครับหลังจากนะครับต้องบอกว่าวันก่อนเนี่ยนะครับน้องลวงข้าวลันลนาธาราลิดีเนี่ยก็เรียกว่าเอาชนะนะครับคาริเอวาไปได้นะครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบ2นะครับไปเจองานหนักนะครับลินดานอสโควานักเทนนิสสาวชาวเช็กเกียอันดับ6ของโลกนะครับเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดนะครับก็น่าที่จะค่อนข้างหนักใจแทนนะครับส่วนอีกคนหนึ่งน้องไหมมนัญชยาเนี่ยนะครับเพิ่งแข่งขันเมื่อคืนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่ต้องบอกว่าเราเองเนี่ยนะครับก่อนการแข่งขันเราเป็นรองนะครับแต่น้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับมือ94ของโลกชาวไทยเนี่ยก็สามารถผ่านเข้าไปสู่รอบ2ได้นะครับในการแข่งขัน US Open นะครับโดยเอาชนะแพนนาอุสคาริอุสวาดีมือ68ของโลกชาวฮังการีไป2ต่อ0เซตด้วยสกอร์64 63นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการผ่านเข้ารอบ2ของการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่นครนิวยอร์กทั้ง2คนทั้งลัลลนานะครับน้องหลวงข้าวและน้องไหมมนัญชยานะครับโดยน้องไหมมนัญชยาเนี่ยนะครับมีโปรแกรมที่จะลงเล่นในรอบ2นะครับกับทางลาล่าลาเลล่าเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกหรือมือวางอันดับ3จากแคนาดานะครับเป็นคนใดคนหนึ่งนะครับก็ต้องเรียกว่าส่วนในเรื่องของการตกรอบของโนวัคจอโควิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับผมเองมีควันหลงเล็กๆนะครับเพราะว่าโนวัคจอโควิดเนี่ยลงแข่งขันเทนนิสการแสดงรายการสุดท้ายของปี US Open นะครับประเภทชายเดี่ยวนะครับเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่31สิงหาคมนะครับปรากฏว่าโนวัคจอโควิดเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับลงสนามพบกับมาริอาโนนาโวเน่แล้วก็แพ้ไปนะครับ3ต่อ2เซตโดยที่นาโวเน่ชนะ 6-7 ไทเบรก 5-7 7-5 6-4 2-6 แล้วก็ 6-1 ก็ทำให้โนวัคจอโควิดจอดป้ายตกรอบแรก US Open เป็นครั้งแรกในชีวิตและเป็นการตกรอบแรกในการระดับการแสลมครั้งแรกในรอบ20ปีด้วยแล้วก็หยุดโอกาสลุ้นการคว้าแชมป์การแสลมรายการที่25นะครับที่บอกว่าน่าตกใจก็เพราะว่าหลังการพ่ายแพ้เนี่ยนะครับโนวัคจอโควิดเองนอกจากจะหลั่งน้ำตาออกมาเปิดเผยถึง เรื่องราวของตัวเองปัญหาก็คือในวัย39ปีเนี่ยแล้วก็เผชิญกับปัญหาสุขภาพที่อาจจะไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วยิ่งมาเล่นในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นนะครับก็เลยทำให้โนวัคจอโควิดเนี่ยบอกว่าไม่สามารถที่จะต้านทานความหนุ่มนะครับและความร้อนแรงนะครับของคู่ต่อสู้มาริอาโนนาโวเน่ได้นะครับโดยที่เจ้าตัวเองก็ยอมรับกับการพ่ายแพ้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับแต่ผู้เล่นคนอื่นๆในประเภทชายเดี่ยวเนี่ยก็ยังผ่านเข้ารอบกันทั้งนั้นเลยนะครับก็ติดตามได้นะครับสำหรับเรื่องราวของเทนนิสการแสดงสุดท้ายของปี US Open นะครับแล้วก็เป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับโนวัคจอโควิดนะครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็ไปฟังข่าวเดี๋ยวมาพูดคุยกันในเรื่องราวความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลหญิงพักกันสักครู่ครับ
1: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
2: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminence รุ่น XL GM ด้วยโกลด์ฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminence XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลด์ Imminence เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แย่แล้วจะทำยังไงดีแล้วทีนี
7: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
8: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
7: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
9: ภาษีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
10: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
9: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
10: ้โดยกรมสรรพสามิต
11: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอกทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
12: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
13: กลับมาพบกับทันเกมในช่วงสุดท้ายนะครับมีเป็นประจำนะครับที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทล. FM 106 เมกะเฮิรตซ์วังนันทอุทยานนะครับทันเกมถ้าเป็นจันทร์พุธศุกร์จะเป็นเวอร์ชันนักเลงฟุตบอลนะครับมีคุณอ๋อคมกฤษณภาลัยกับคุณบับเบิ้ลยิ่งรักลักษวรรณนะครับพูดคุยกันเชิงลึกนะครับของฟุตบอลไทยที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะครับแต่ถ้าเป็นอังคารกับพฤหัสพบกับผมนะครับทันตแพทย์พิชัยปิโดวงหมอเมานะครับในรายการร่วมกับดร.อนุชิตกุลวณิชหรือว่าหนุ่ยนนทรีวันนี้เผอิญน้องหนุ่ยติดธุระนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยก็ยังมีควันหลงมากมายโดยเฉพาะการไปคว้าแชมป์นะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับที่เมืองเทียนจินประเทศจีนนะครับเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ามีเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์ตลอดทั้งวันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับกับชัยชนะของทีมชาติไทยนะครับที่ต้องบอกว่าสร้างเซอร์ไพรส์นะครับเรียกว่าได้แชมป์แล้วก็ได้เขาเรียกว่าโอกาสมากมายเลยนะครับกับการคว้าแชมป์ครั้งนี้นะครับใครที่ติดตามการแข่งขันเนี่ยก็คงจะได้เห็นนะครับว่าไอ้เรื่องการคว้าแชมป์ครั้งนี้นะครับมันมีประเด็นนะครับที่ต้องบอกว่านักทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเนี่ยนะครับนอกจากจะได้ไปแข่งโอลิมปิกเกม นะครับที่ลอสแอนเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าแล้วศึกชิงแชมป์โลกนะครับเราจะเป็นตัวแทนจากเอเชียนะครับ3ทีมจากเอเชียก็มีไทยมีจีนมีญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อันดับโลกของเรานะครับขยับขึ้นนะครับจากอันดับ17เป็นอันดับ14นะครับแล้วก็ต้องบอกว่านี่คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็เดินทางกลับจากประเทศจีนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปต้อนรับด้วยตนเองนะครับแต่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับคุณทรงศักดิ์ทองศรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเนี่ยก็ร่วมกันส่งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับทัพนักวอลเลย์บอลหญิงไทยกลับสู่ประเทศอย่างอบอุ่นนะครับหลังจากที่สร้างเซอร์ไพรส์คว้าแชมป์นะครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสนะครับโดยมีนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรแล้วก็นักกีฬาพร้อมสตาฟเดินทางกลับมาโดยมีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นตัวแทนรัฐบาลมอบดอกไม้และกล่าวชื่นชมในความมุ่งมั่นทุ่มเทมีดร.ก้องศักดิ์ยอดวันนี้นะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับต้อนรับอย่างสมเกียรตินะครับซึ่งพอลงมาถึงที่สุวรรณภูมินะครับมีการมอบดอกไม้เสร็จนะครับโค้ชออสนะครับดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรก็ออกมาเปิดเผยนะครับถึงเบื้องหลังการสร้างทีมและพัฒนานักวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเรียกว่าจนกระทั่งประสบความสำเร็จหลังจากเมื่อ10ปีที่แล้วเราเกือบจะได้ไปแล้วโค้ชออสก็เป็นหัวหน้าสตาฟผู้ฝึกสอนเหมือนเดิมและครั้งนี้ก็ทำสำเร็จนะครับก็ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับที่ดำเนินการ เริ่มต้นในการคิดที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยเมื่อ40ปีก่อนนะครับต้องปรบมือให้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ติ๋มชาลิตวงศ์ประเสริฐนะครับคุณกิจพฤกษ์อุ่มนะครับแล้วก็ปลัดพิสารบุรศาสตร์สาธรนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ตั้งโครงการของวอลเลย์บอลแล้วก็เชิญท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณพิสารบุรศาสตร์สาธรมาเป็นนายกสมาคมแล้วก็สร้างผลงานต่อเนื่องมานะครับจนกระทั่งมาถึงเลขาของปลัดพิสารก็คือคุณสมพรใช้บางอย่างในการสานต่อจนกระทั่งประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับของทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยที่ได้ไปแข่งโอลิมปิกเกมนะครับก็เรียกว่าตั้งแต่รุ่นเจ็ดเซียนที่เราเกือบจะได้ไปนะครับแต่พอมาถึงวันนี้ต้องบอกว่าเราเนี่ยได้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามการแข่งขันต้องบอกว่านี่เป็นวอลเลย์บอลประเภททีมนะครับที่ได้ไปโอลิมปิกเกมนะครับต้องปรบมือแรงๆดังๆเลยนะครับให้กับทีมวอลเลย์บอลของไทยนะครับถ้าถามว่าอันดับโลกของชาติเอเชียตอนนี้นะครับญี่ปุ่นอยู่อันดับ6นะครับจีนอยู่อันดับ7ไทยนะครับขยับจาก17มาเป็นอันดับ14เกาหลีใต้อันดับ28เวียดนามอันดับ32ไต้หวัน37อิหร่าน39แล้วก็คาซัคสถานอันดับที่41นะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ต้องปรบมือให้แล้วก็ถ้าเราจะไม่พูดถึงนะครับนักกีฬานะครับที่ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยนะครับเป็นส่วนนะครับมีส่วนในเรื่องราวของความสำเร็จครั้งนี้ก็คงจะใจร้ายเกินไปนะครับคือถ้าพูดถึงชื่อผู้เล่นนะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยผมอยากจะบอกว่าทีมประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเซตเตอร์ก็มีพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนะครับมีณัฐนิชาใจแสนนะครับเป็นเซตเตอร์นะครับมีหลังก็มีพิมพิชยากกลำอัชรพรคงยศบอลเร็วก็มีทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์กัญญารัตน์ขุนเมืองแล้วก็แก้วกัลยา กมุนทลาหัวเสาก็มีวริศราศรีทาเลิศสถิภาพรจันทละวิสูตรชัชชุออนโมกศรีและจิตาภานาหัวหนองนะครับลิเบโร่ก็มีปิยนุชแป้นน้อยกับกัญญรัตน์คำวงหัวหน้าผู้สอนเป็นเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรนะครับทีมสตาฟก็มีธีรศักดิ์นาคประสงค์เป็นแอสซิสแตนต์โค้ชออนอุมาสิทธิลักษณ์เป็นแอสซิสแตนต์โค้ชชินโยชิดะเป็นแอสซิสแตนต์โค้ชอมรินทร์บุญคงเป็นผู้จัดการทีมพันตีนายแพทย์อนุวัฒน์วัลภาพันธ์เป็นแพทย์ประจำทีมมีด็อกเตอร์สืบสายบุญวีระบุตรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการกีฬาคนนี้ถือว่ามีส่วนมากๆเลยนะครับด็อกเตอร์นาธรพีผลใหญ่นักวิทยาศาสตร์การกีฬาเอกลักษณ์ปิติสารนักวิทยาศาสตร์การกีฬาสุจุสุธามาศสุทธิวิริยกุลนักกายภาพบำบัดพันนิพาฉิมชากนักกายภาพบำบัดนะครับก็ต้องปรบมือให้กับทุกคนด้วยนะครับกับเรียกว่าผลงานอันยอดเยี่ยมที่ทำให้ประเทศไทยสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าแชมป์นะครับตอนที่ไปแข่งขันก่อนการแข่งขันเนี่ยนะครับไปชิงแชมป์เอเชียเนี่ยถ้าจะมีใครหรือแฟนกีฬามาบอกว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะได้แชมป์เอเชียเนี่ยคงมีคนแบบหัวเลาะหัวย่อเลาะหัวเลาะย่อนะครับแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยหลังจากผ่านรอบแรกไปในรอบ2เอาชนะเกาหลีใต้ในรอบรองชนะเลิศเอาชนะญี่ปุ่นแล้วก็ในรอบชิงชนะเลิศเอาชนะเจ้าภาพประเทศจีนนะครับคว้าแชมป์รางวัลกวาด4รางวัลยอดเยี่ยมนะครับในการแข่งขันครั้งนี้คือพอจบการแข่งขันเนี่ยนะครับเขาจะมีการจัดเขาเรียกว่าอันดับหรือว่าจัดหาผู้เล่นที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับปรากฏว่ากัปตันทีมชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเนี่ยนะครับก็ได้รับรางวัลในทัวร์นาเมนต์นี้โดยเป็นผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP นะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งตัวเซตยอดเยี่ยมไปด้วยนะครับเป็นการคว้า2รางวัลนะครับในทัวร์นาเมนต์เดียวนะครับมีน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับบล็อกเกอร์ตัวเก่งของไทยนะครับต้องบอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้นะครับทัดดาวนอกจากจะเป็นตัวบล็อกที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับแล้วยังเป็นตัวเล่นบอลเร็วที่ต้องบอกว่าคมกริบเลยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลนะครับบอลเร็วยอดเยี่ยมไปนะครับอีกคนนึงเนี่ยที่ระเบิดฟอร์มแบบเรียกว่าสะใจนะครับก็คือน้องอมสินสศิภาพรจันทวิสูตรนะครับในเกมนัดชิงเนี่ยโอ้โหผมนั่งดูเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาวุธแรงอาวุธหนักเนี่ยก็เป็นอยู่ที่น้องอมสินนะครับแล้วเจ้าตัวก็มีความมั่นใจมากนอกจากจะเป็นตัวตบนะครับที่ร้อนแรงบอลหัวเสาแล้วนะครับลูกเสิร์ฟเนี่ยนะครับในนัดในเซตสุดท้ายที่พบกับจีนเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยนะครับน้องอมสินสศิภาพรจันทวิสูตรเนี่ยเสิร์ฟ2คะแนนซ้อนเลยที่ทำให้จีนเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะถอดใจเลยนะครับแล้วก็การได้รางวัลนะครับบอลหัวเสายอดเยี่ยมเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับของน้องอมสินนะครับที่ต้องบอกว่าใน 2-3 ปีก่อนเนี่ยเธออาจจะไม่ใช่ตัวหลักนะครับแต่กับการแข่งขันครั้งนี้เธอเป็นตัวหลักแล้วเป็นอาวุธหนักนะครับที่พาทีมชาติไทยเนี่ยขึ้นครองแชมป์เอเชียไปได้นะครับเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ต้องปรบมือให้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากกลับมาแล้วนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาแสดงความยินดีและชื่นชมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังหัวใจนักสู้เอาชนะทีมชาติจีนในบ้านของประเทศของจีน3-2เซตได้แชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับต้องบอกว่านอกจากจะเป็นการป้องกันแชมป์เอเชียได้แล้วยังส่งผลให้ทัพลูกยางสาวไทยเนี่ยได้ตั๋วผ่านเข้าไปเล่นในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก FIVB วอลเลย์บอลเวิลด์คัพ2027และสร้างประวัติศาสตร์ได้โควต้าเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ลอสแอนเจลิสปี2028นายกรัฐมนตรีท่านกล่าวในตอนท้ายว่าชัยชนะดังกล่าวสะท้อนถึงหัวใจนักสู้แม้จะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างและเสียงเชียร์แต่ด้วยวินัยความสามัคคีและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ก็ทำให้สร้างความภาคภูมิใจและนำความสุขให้คนไทยทั้งประเทศพร้อมขอ อบคุณนักกีฬาผู้ฝึกสอนทีมงานแฟนวอลเลย์บอลที่ส่งเสียงส่งแรงใจไปช่วยเชียร์มาโดยตลอดนะครับแล้วก็รางวัลในเรื่องของเงินอัดฉีดเนี่ยล่าสุดท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับคุณทรงศักดิ์ทองศรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเกียรติการกีฬาแห่งชาติและก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเนี่ยก็ออกมาบอกว่าสำหรับเรื่องของโบนัสนะครับอันนี้เข้าหลักเกณฑ์แล้วก็ได้สั่งการให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับรีบนำเรื่องเสนอนะครับต่อคณะกรรมการในการอนุมัติเม็ดเงินนะครับโดยเม็ดเงินที่จะมอบให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทั้งหมดเนี่ย 11,760,000 บาทนะครับโดยแยกเป็นนักกีฬา14คนจะได้รับรางวัลคนละ 600,000 บาทนะครับรวม14คนก็ 8,400,000 บาทนะครับผู้ฝึกสอนนะครับจะได้รับเงินรางวัลรวม 840,000 บาทสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะได้รับเงินสนับสนุน 2,520,000 บาทนะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพราะว่าถ้าใครจำได้นะครับในการแข่งขัน VNL นะครับปรากฏว่านักวอลเลย์บอลหญิงทีมเนี่ยนะครับได้ทำนะครับตามที่ทางคุณพีทโพทาลามิกนะครับประธานบริหารของจัสมินและโมโนนะครับที่มอบเงิน2ล้านนะครับในการแข่งขัน VNL แล้วก็ในวันที่ไปรับรางวัลเนี่ยนะครับคุณพีทโพทาลามิกนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทั้งจัสมินและโมโนเนี่ยก็บอกว่าไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเนี่ยนะถ้าทีมชาติไทยสามารถป้องกันแชมป์นะครับแล้วก็เดินทางกลับมาเนี่ยให้ไปรับเงินโบนัสจากทางคุณพีทโพทาลามิกอีก5ล้านบาทโอ้โหต้องบอกเลยว่านี่เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ต้องปรบมือให้นะครับผมชื่นชมนะครับแล้วก็ขอให้ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นจัสมินหรือโมโนนะครับช่องที่ดำเนินการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกหรือการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียล่าสุดเนี่ยช่อง29โมโนของคุณพีทโพทาลามิกก็เป็นคนที่ถ่ายทอดให้คนไทยทั้งประเทศได้ดูการแข่งขันนะครับนำความเขาเรียกว่าความสำเร็จมาสู่ประชาชนเมืองไทยนะครับเรียกว่าเป็นประเด็นที่ต้องปรบมือให้นะครับแล้วก็ภาครัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับภาคเอกชนก็มอบเงินให้อันเนี้ยคือตัวอย่างนะครับของคนที่เขาเรียกว่าประสบความสำเร็จนะครับโดยเฉพาะนักกีฬาที่ร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลนะครับเป็นไอดอลนะครับของทุกสมาคมกีฬาในการที่จะทำเรื่องราวดีๆนะครับให้กับประเทศไทยนะครับโอ้โหฟังแล้วผมบอกได้เลยว่านี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับชื่นใจนะครับตลอดนะครับตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเมื่อวานวันจันทร์เนี่ยโอ้โหประเด็นที่คุยกันเนี่ยนะครับไม่มีเรื่องราวอื่นเลยนะครับนอกจากเรื่องราวของทางทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับสดุดีนะครับไปรอต้อนรับเนี่ยโอ้โหถ้าใครเห็นภาพการไปต้อนรับของนักกีฬาของแฟนวอลเลย์บอลแล้วเนี่ยก็คงจะเรียกว่ามีความสุขนะครับก็เป็นประเด็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่ผมนำมาพูดคุยให้ฟังนะครับส่วนมาที่ฟุตบอลบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีการแข่งขันนะครับฟุตบอล AFC U20 Asian Cupนะครับที่ประเทศไทยโดยที่ไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่ม F นะครับอยู่ร่วมกับอิรัก UAE และก็เติร์กเมนิสถานนะครับโดยไทยเป็นเจ้าภาพนะครับแข่งที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับผมก็นั่งดูภาพการเล่นของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน20ปีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอาตัวรอดนะครับเอาชนะ UAE ไปได้1ประตูต่อ0นะครับก็ทำให้ตอนนี้นะครับทีมชาติไทยที่มีจักรพันธ์ปั่นปีนะครับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนเนี่ยก็ต้องพยายามทำผลงานให้ดีเพราะว่าในการแข่งขันเนี่ยนะครับเขาจะหาแชมป์กลุ่มนะครับ8กลุ่มหรือว่า 8ชาติแล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุดอีก7กลุ่มใน8กลุ่มเนี่ยผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในช่วงต้นปี2570เมื่อรวมกับเจ้าภาพจีนก็จะได้ทั้งหมด16ทีมนะครับแล้วก็ในการแข่งขันต้นปี2570เนี่ยเขาจะคัดหา4ทีมเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของฟุตบอลนะครับที่เราต้องส่งกำลังใจไปช่วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับU20 เราเองเนี่ยนะครับเราอยู่สายค่อนข้างแข็งนะครับส่วนเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยเปิดสนามมานะครับตั้งแต่สุดสัปดาห์ก่อนแล้วนะครับเพิ่งแข่งจบไปนัดที่2นะครับแล้วก็ปรากฏว่าผลงานของทีมที่ตอนนี้อยู่อันดับ1ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ของมาเลสกานะครับ2แข่ง2ครั้งได้6คะแนนอาร์เซนอลก็แข่ง2ครั้ง6คะแนนฮัลซิตี้นะครับเพิ่งขึ้นชั้นจากเดอะแชมเปี้ยนชิพเมื่อปีแล้วเล่นไปแล้ว2นัด6คะแนนเชลซีนะครับของซาบีอลองโซ2นัด6คะแนนส่วนเจ้าผึ้งน้อยเบนฟอร์ด2นัด4คะแนนเท่ากับนิวคาสเซิลนะครับ2นัด4คะแนนเอเวอร์ตัน2นัดก็4คะแนนลีดยูไนเต็ด2นัดก็4คะแนนนะครับไบรตัน2นัด3คะแนนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2นัด3คะแนนซันเดอร์แลนด์2นัด3คะแนนนะครับอิปสวิชทาวน์2นัด3คะแนนลิเวอร์พูล2นัดเสมอทั้ง2นัดได้2คะแนนบอร์นมัธ2นัดได้1คะแนนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์2นัดได้1คะแนนทีมที่ไม่มีคะแนนเลยที่แพ้2นัดรวดก็มีฟูลแลมมีโคเวนทรีมีคริสตัลพาเลซมีแอสตันวิลล่าแล้วก็มีท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้าลงสนามนัดที่2 Monday Night นะครับเล่นกับทีมแอสตันวิลล่าของอูไนอเมรี่นะครับก็ก่อนการแข่งขันเนี่ยนะครับทุกคนก็มองว่าอาร์เซนอลดีกว่าเนื่องจากวิลล่าของอูไนอเมรี่เนี่ยนะครับก็ขายผู้เล่นดีๆไปเยอะนะครับแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาแข่งขันเนี่ยก็เรียกว่าสู้ได้อย่างสนุกนะครับมาเสียประตูให้กับอาร์เซนอลประตูเดียวจากการยิงของบูกาโยซาก้าก็ทำให้อาร์เซนอลเนี่ยคว้าชัยชนะทั้ง2นัดนำเป็นจ่าฝูงร่วมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮัลซิตี้และก็เชลซีส่วนแอสตันวิลล่าก็อยู่ท้ายตารางนะครับแพ้ทั้ง2นัดเลยนะครับก็ใครที่เป็นแฟนนะครับอาร์เซนอลนะครับวันที่5กันยายนนะครับฮัลนะครับจะพบกับแอสตันวิลล่าและก็วันที่6กันยายนอาร์เซนอลจะพบกับเชลซีนะครับเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่านำมาเสนอมาพูดคุยให้ฟังนะครับส่วนเรื่องราวของการโยกย้ายเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับต้องบอกว่าทางบาโกล่านะครับก็ไปอยู่กับลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ทางอิลาโอล่าก็บอกว่าในเรื่องราวของบาโกล่าเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามีการติดต่อพูดคุยกันไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ได้บาเรบ้ามาจากไบรตันเรียบร้อยแล้วนะครับมีการเซ็นสัญญากันจบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับผมฝากนิดนึงนะครับสำหรับเรื่องราวของการคนที่อยากไปดูฟุตบอลแดงเดือดครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าผมเองเนี่ยผมมีประสบการณ์ในเรื่องของการจัดพาคนไปดูฟุตบอลแดงเดือดนะครับที่อังกฤษเนี่ยมาโอ้โหผมว่าเกิน15ครั้งแล้วนะครับแล้วก็กลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะออกเดินทางนะครับวันที่19ถึง25พฤศจิกายนนะครับไป7วันเต็มๆนะครับไปดูฟุตบอลแดงเดือดคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูแล้วก็นั่งที่ลองโรเวอร์นะครับไปทัวร์สเตเดียมกันที่ลิเวอร์พูลแมนยูแล้วก็ไปช้อปปิ้งนะครับแบรนด์เนมก็ที่เอาท์เล็ตเมืองแมนเชสเตอร์นะครับถ้าแบกดินก็วันแข่งขันก่อนการแข่งขัน3ชั่วโมงเนี่ยผมจะพาไปเดินหน้าสนามแอนฟิลด์นะครับแล้วก็นะครับอาหารเนี่ยทั้งโฟร์ซีซั่นเป็ดย่างโฟร์ซีซั่นล็อบสเตอร์เบอร์เกอร์บัฟ ฟ่อาหารบราซิลนะครับ Fit and Chip นะครับเที่ยวทั้งลอนดอนนะครับเที่ยวทั้งเบอร์มิงแฮมลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์แมงเมืองแมนเชสเตอร์นะครับตอนนี้เหลืออยู่16ที่นั่งราคา 163,000 บาทเบอร์โทรศัพท์0860354000หรือแอดไลน์มาที่0860354000ได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ฟังรายการนะครับอย่าลืมนะครับจันทร์พุธศุกร์นะครับเวอร์ชันนักเลงฟุตบอลนะครับแต่ถ้าเป็นอังคารพุธหัสก็พบกับผมธนภาพพิชัยพิจิตรวงศ์หมอเมานะครับดำเนินรายการร่วมกับหนุ่ยนนทรีวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: ที่จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและที่เวลามาตรฐาน
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด

0: คาดีว่า
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ข่าวสามสีค่ะ30นาทีต่อจากนี้นะคะเรามาอัปเดตข่าวสารให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะสามารถรับชมกันได้สดๆนะคะผ่านทางช่อง3กด33หรือออนไลน์ก็ดูกันได้เลยที่3 plus ค่ะวันนี้อยู่กับแจ็คกี้แล้วก็พี่แหวนนะคะแต่ไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะวันนี้เราไม่เหงาค่ะพี่แหวนค่ะเพราะเรามีคณะครูและนักเรียนนะคะจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีมาอยู่กับพวกเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะนี่เดี๋ยววันนี้น้องๆจะอยู่เป็นเพื่อนเรารับชมกันไปจนจบรายการนะคะ
1: เอาละค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของเราวันนี้นะคะกับสถานการณ์โควิด19ก่อนเลยค่ะที่การระบาดระลอกล่าสุดเนี่ยนะคะคือเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเลยตัวเลขค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าแค่เดือนสิงหาคมเดือนเดียวเท่านั้นนะคะมีผู้ติดเชื้อใหม่กว่า 57,900 รายเลยทีเดียวค่ะตัวเลขจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบว่าประเทศไทยมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมแล้วถึง 99,317 รายซึ่งเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะถือว่าเป็นช่วงวิกฤตเพราะแค่เดือนเดียวพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงถึง 57,900 รายแต่ยังดีนะคะที่ความรุนแรงของโรคในรอบนี้ลดลงไปมากตลอดเดือนที่ผ่านมามีรายงานผู้เสียชีวิตสะสม15รายหรือคิดเป็นอัตรา 0.01 ถึง 0.02% เท่านั้นโดยนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันว่าตัวเลขนี้เป็นไปตามฤดูกาลที่มีการคาดการไว้ล่วงหน้าไม่ใช่การระบาดวิกฤตอย่างใดสำหรับแนวทางในการปฏิบัติตัวแบบง่ายๆนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อหากเริ่มมีไข้ไอหรือเจ็บคอให้กักตัวพักผ่อนที่บ้านจนกว่าจะหายเพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อให้คนรอบข้างสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง7กลุ่มโรคและคุณแม่ตั้งครรภ์ยังคงเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษหากมีอาการควรรีบพบแพทย์และควรสวมหน้ากากอนามัยเสมอเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเทหรือยามที่ต้องดูแลกลุ่มเสี่ยงต้องขยันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการนะคะลดการเช็คการแชร์ข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกด้วยค่ะ
0: ไม่ใช่แค่ภายนอกนะคะที่มีการระบาดของโควิด-19 แต่ภายในเรือนจำอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดที่นั่นก็มีระบาดเหมือนกันนะคะโดยพบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 นะคะเบื้องต้นประมาณ50รายและป่วยเป็นโรคหิดอีกหลายรายเลยค่ะแม้ส่วนใหญ่นะคะจะไม่มีอาการรุนแรงแต่ก็ได้ทำการเร่งคัดแยกผู้ต้องขังที่ติดเชื้อมารวมในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อให้สะดวกต่อการตรวจรักษาการจ่ายยาการอาบน้ำและดูแลสุขอนามัยพร้อมสั่งงดเยี่ยมญาติใน3แดนนะคะได้แก่แดน1แดน3แล้วก็แดนรับแรกนะคะเป็นเวลา30วันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและควบคุมสถานภายในเรือนจำปัจจุบันนะคะเรือนจำนางรองมีผู้ต้องขังทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะรวมทั้งสิ้น 2,300 คนค่ะ
1: มาต่อกันที่มาตรการคุมเข้มรักษาความปลอดภัยนะคะของเมืองพัทยาค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีการต้อนรับกำลังพลทหารจากสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็จะมาพักอยู่ในพัทยาเนี่ยตั้งแต่วันที่2ถึง6กันยายนนี้ค่ะโดยที่สั่งห้ามการค้าประเวณีเด็ดขาดนะคะและมีการระบุพื้นที่ที่จำกัดไม่ให้ทหารเข้าด้วยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะที่ศาลาว่าการเมืองพัทยามีการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกกองทัพเรือสหรัฐซึ่งประกอบด้วยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS

0: USS Abraham Lincoln และเรือร่วมขบวนรวม3ลำที่มีกำหนดเข้าเทียบท่าในพื้นที่จังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2569 โดยมีกำลังพลรวมแล้วกว่า 5,000 นายนะคะซึ่งคาดการว่าประมาณ 60% หรือราว 3,000 นายจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักค้างคืนในพื้นที่เมืองพัทยาและเพื่อเป็นการป้องกันเหตุอาชญากรรมและดูแลความปลอดภัยจึงได้กำหนดมาตรการเชิงรุกระบุพื้นที่ที่กำลังพลไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าหรือว่า off limits อย่างชัดเจนได้แก่พัทยาซอย6ซอย6ทับ1ซอย7ร้านจำหน่ายกัญชาและร้านขายยารวมถึงกิจกรรมทางน้ำต่างๆค่ะ
1: ส่วนพื้นที่สถานบันเทิงนะคะอย่าง Walking Street กำลังพลสามารถเดินเข้าไปท่องเที่ยวได้ตามปกตินะคะแต่ต้องอยู่ภายใต้รอบเวลาที่กำหนดและต้องออกจากพื้นที่ไม่เกินเวลา 2 นาฬิการวมถึงเน้นย้ำทุกหน่วยงานและผู้ประกอบการในการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศโดยย้ำเตือนว่าการซื้อขายบริการทางเพศเป็นสิ่งผิดกฎหมายและห้ามมีการซื้อขายหรือแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยเด็ดขาดรวมถึงกำชับให้ดูแลค่าโดยสารแล้วก็ค่าบริการต่างๆอย่างเป็นธรรมไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีหากประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกตินะคะสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านแอปพลิเคชัน Thailand Tourist Police เพื่อส่งพิกัดให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีค่ะ
0: ปิดท้ายช่วงนี้นะคะมาแสดงความยินดีกับนิสิตจุฬาค่ะที่คว้ารางวัลอันดับหนึ่งเลยนะคะของการประกวดโครงการทำความดีเพื่อสังคมเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีระดับโลกค่ะมูลนิธิรากแก้วโดยนายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์ได้จัดโครงการประกวดทำความดีเพื่อสังคมประจำปีชิงแชมป์ประเทศไทยโดยมีนิสิตนักศึกษาจาก21สถาบัน28โครงการนำเสนอโครงการทำความดีเพื่อสังคมเพื่อประโยชน์สาธารณะและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้มีโอกาสพัฒนาการทำความดีให้มีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นโดยปีนี้นะคะรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับโครงการที่ใช้ผลโกโก้ตกเกรดไปพัฒนาคุณภาพของโคนมทำให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกรปลูกโกโก้และเกษตรกรเลี้ยงโคนมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการที่ต้องทำลายโกโก้ตกเกรดและจะปล่อยก๊าซจากโคมซึ่งน้องๆจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันชิงแชมป์โลก World Cup ที่ประเทศบราซิลในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปค่ะ
1: ช่วงหน้านะคะเรามีบรรยากาศกิจกรรม2หัวใจสตรีทไฟท์ต่อยดีมีทองนะคะที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้มาฝากกันเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
9: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
7: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
10: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่า เป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
11: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
12: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
13: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1:30 ถึง2:00เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: บุกยึดทรัพย์รวมไปถึงมีความเชื่อมโยงกับเว็บพนันด้วยค่ะกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เลยนะคะเมื่อจู่ๆก็มีการเผยแพร่คลิปข่าวปลอมแพร่สะพัดในโซเชียลนะคะโดยระบุว่านักแสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณปอณัฐวุฒิเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์นำกำลังบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักพร้อมยึดอายัดทรัพย์สินนะคะแล้วก็ถูกนำไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจสีเทารวมถึงเว็บพนันออนไลน์ซึ่งมีมูลค่าสูงถึงหลายร้อยล้านบาทเลยนะคะหลังจากข่าวปลอมนี้เนี่ยแพร่สะพัดออกไปก็สร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนเป็นอย่างมากงานนี้พี่ป๋อไม่ปล่อยให้คนเข้าใจผิดนานค่ะล่าสุดเจ้าตัวนะคะได้ออกมาอัดคลิปชีวิตประจำวันจากที่บ้านเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองแบบชัดเจนโดยยืนยันว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นข่าวปลอมที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มผู้ไม่หวังดีเพื่อการหลอกลวงให้ผู้คนหลงเชื่อแล้วก็กดเข้าไปเพิ่มยอดเข้าชมในเว็บไซต์เท่านั้นนะคะพร้อมพี่ป๋อยังบอกอีกว่าฝากเตือนทุกคนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมในลักษณะนี้เด็ดขาดเพราะว่ายุคนี้เนี่ยมิจฉาชีพก็คือจะใช้ชื่อแล้วก็ภาพของดารานะคะไปแอบอ้างสร้างเรื่องเท็จเพื่อที่จะไปหาผลประโยชน์นั่นเองค่ะ
0: ก็ต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็สติในการเสพข่าวนิดนึงนะคะเอาละค่ะมากันที่ข่าวต่อไปนะคะอย่างที่เกริ่นไว้ในเบรกที่แล้ววันนี้เรามีภาพบรรยากาศนะคะของงาน2หัวใจสตรีทไฟต์ต่อยดีมีพรองค่ะซึ่งงานนี้นะคะทีมนักแสดง2หัวใจเขาก็เต็มที่มากๆถึงแม้ว่าฟ้าฝนจะไม่เป็นใจนะคะใครที่ไม่ได้ไปเมื่อวานนี้เรามีภาพบรรยากาศมาให้ชมกันค่ะกระแสตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับละครสุดเข้มข้นเรื่อง2หัวใจที่นอกจากจะเป็นการรวมตัวของเหล่านักแสดงตัวท็อปของทางช่อง3อย่างณเดชน์คุกิมิยะเจมส์มาร์และอแมนดาออฟดัมแล้วละครเรื่องนี้ยังถ่ายทอดความสัมพันธ์ของทุกๆตัวละครออกมาได้ดีมากๆเรียกว่ามีเรื่องราวให้ติดตามกันอยู่ตลอดและด้วยกระแสตอบรับที่ดีทางช่อง3ก็เลยจัดกิจกรรมให้แฟนๆได้ใกล้ชิดกับทีมนักแสดงกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าสองหัวใจสตรีทไฟต์ต่อยดีมีทองที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะที่ Discovery Plaza ชั้นจีสยาม Discovery ซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะนอกจากแฟนๆจะได้ใกล้ชิดกับทีมนักแสดงแล้วยังเป็นการชวนแฟนๆมาร่วมเฟ้นหาสุดยอดคนฟิตพิชิตพลังหมัดสูงสุดด้วยบอกเลยว่าบรรยากาศงานนั้นเป็นไปอย่างสนุกสนานถึงแม้ว่าฟ้าฝนจะไม่ค่อยเป็นใจนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฟ้าครึ้มลมแรงมากแถมมีฝนตกลงมาด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของทีมนักแสดงกันค่ะ
14: กิจกรรมก็นะครับทีมงานนักแสดงจาก2หัวใจนะครับผมก็เดินทางมาถึงใจกลางเมืองเลย
15: กิจกรรมวันนี้นะครับก็เขาเรียกว่าเป็นฟิลต่อยชิงทองครับผม
16: ใช่ค่ะ
15: คือเราจะมีกิจกรรมที่แบบให้พวกเราจะเล่นกันด้วยแล้วมีแฟนคลับของละครเรื่อง2หัวใจจะมาเล่นด้วยครับก็ง่ายๆครับใครได้แต้มเยอะสุดก็ได้ทองไปเลยครับผม
17: ก็กระแสดีมากครับคือดีใจที่คนชอบเพราะว่าไม่คนบอกว่าไม่ค่อยเห็นละครลักษณะแบบบู๊อะไรขนาดนี้มานานแล้วอะไรอย่างเง
16: ี้ยวันนี้รู้สึกว่าสวยสุด
18: เออเ
16: มีผู้หญิง
18: เขามีคนเดียวเหงาจังเลยไม่มีนักแสดงผู้หญิงมาเป็นเพื่อนอแมนด้าเลยหรอดีใจค่ะวันนี้มีแฟนๆละครมาร่วมกิจกรรมกันด้วยก็ดีใจที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเจอกันเนาะแล้วก็ได้มาต่อยมวยกันขอบคุณแฟนๆที่มากันวันนี้ด้วยแล้วก็ฝากละครเรื่องสองหัวใจด้วยค่ะกำลังเข้มข้นกำลังมันเลยมาดูกันนะคะว่าจุดจบระหว่างความสัมพันธ์ของดอมกับพี่โอบจะเป็นยังไงค่ะ
0: ส่วนคืนนี้มาติดตามสองหัวใจกันต่อเพราะหลังจากที่โอบณเดชน์คุกิมิยะได้รับข้อความปริศนาว่าชีวิตแลกด้วยชีวิตจนต้องรีบไปหาฝนอแมนด้าออฟดัมแต่ยังไม่ทันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะฝนกลับเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อรถพุ่งเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวทำให้โอบและดอมเจมส์มานั้นต่างพุ่งเข้าไปช่วยพร้อมกันบอกเลยว่าฉากนี้คือนักแสดงทั้ง3คนจัดเต็มมากๆเลยนะคะติดตามกันได้คืนนี้นะคะ2หัวใจเวลา 20:30 นค่ะ
1: มากันที่คู่จิ้นคู่ใหม่นะคะไม่รู้ว่าเป็นหมากณเดชหรือว่าณเดชหมากว
0: ่
1: าเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอายังไงดีคือคู่จิ้นคู่นี้นะคะเป็นคู่จิ้นที่แบบว่าน่ารักน่ารักแซว
0: ๆ
1: เหตุนะคะเกิดจากการที่เขาทั้งสองคนเนี่ยชวนกันไปตกป่าที่นอร์เวย์ค่ะเออคนก็เลยจับจิ้นกันทีนี้เดี๋ยวเราต้องมานั่งดูค่ะว่าอุ๊ยณเดชเหมือนสัมภาษณ์ไปแล้วแต่วันนี้เรามีสัมภาษณ์จากคุณหมากมาฝากกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะเป็นงานฉายรอบกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์อัศจรรย์วันทองผลงานเรื่องล่าสุดของคุณหมากปรินทร์ที่เจ้าตัวเนี่ยรับบทเป็นขุนแผนกับการตีความบทประพันธ์ขุนช้างขุนแผนในมิติใหม่นะคะซึ่งในหนังบอกเลยว่าขุนแผนเวอร์ชันคุณหมากเนี่ยคือหล่อออร่าและเซ็กซี่สุดๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่เราไม่ค่อยเห็นในเวอร์ชันนี้สักเท่าไหร่นะคะใส่ตรงใส่ตาอินเนอร์คือมีความเจ้าชู้แบบฉบับของขุนแผนบอกเลยว่าทำถึงสุดแต่อาจจะทำถึงได้แค่ในหนังเท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่น่าจะใช้ได้ในชีวิตจริงเพราะชีวิตจริงเนี่ยเขามีภรรยาคนสวยอย่างคุณคิมเบอรี่แล้วแต่ก็นั่นแหละค่ะจู่ๆทำไมถึงมีข่าวจิ้นกับคุณณเดชน์ซึ่งฝั่งคุณณเดชน์เนี่ยเขาออกมาพูดก่อนหน้านี้แล้วบอกว่ากระแสจิ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าทั้งคู่ไปทริปตกปลาด้วยกันที่นอร์เวย์แล้วก็ทำคอนเทนต์ตลกๆด้วยกันชาวเน็ตก็เลยแซวหรือว่านี่จะเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่แห่งวงการอะเมื่อวานนี้ค่ะเจอคุณหมากนะคะก็เลยถามถึงเรื่องนี้เจ้าตัวบอกว่าเป็นทริปผู้ชายที่คุณพ่อของคุณย่าไปคนชวนไปซึ่งสนุกมากแต่อาจจะยังไม่เหมาะกับผู้หญิงสักเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ชวนคุณภรรยาไปด้วยแต่ตั้งใจว่าอยากจะไปแบบนี้ทุกปีแล้วถ้าเริ่มชินทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเมื่อไหร่เนี่ยก็จะชวนคุณศรีภรรยาไปด้วยแน่นอนไปฟังเสียงคุณหมากกันค่ะ
19: สนุกมากเลย
20: ทำอะไรกันบ้าง
19: ก็นั่นแหละก็เป็นทริปตกปลาที่เราวางแผนกันอยู่แล้วก็เป็นกิจกรรมของทางครอบครัวของทางพ่อย่าทางณเดชอะไรเงี้ยก็เขาก็ไม่มีเพื่อนมั้งก็เลยมาชวนเนี่ยเราก็สอบเป็นปีที่สองแล้วก็ติดใจก็เลยไปด้วยกันอีกก็จริงๆก็อยากไปทุกๆปีทำกิจกรรมแบบผู้ชายไปเปิดไปไฮคิ้งไปตกปลาอะไรเงี้ยจริงๆก็อยากชวนผู้หญิงนะแต่ว่าก็เดี๋ยวรอโอกาสถัดไปดีกว่าให้เราแบบคุ้นทางก่อนคุ้นชินก่อนเราไปเปิดทางให้ก่อน
21: พยายามต้องไปคอมเมนต์แซวตลอด
19: อ๋อใช่แซวก็เพราะว่าเห็นเราสนุกไงเห็นเราสวีทด้วยไงสนุกสวีท
21: หลายคนก็เลยแซว
19: สวีทเดี๋ยวพี่แพรเฮ้ยแต่มันก็รู้สึกดีอ่ะเราไปเฮ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าเฮ้ย
21: รู้สึกดีในมุมของผู้ช
19: ายรู้สึกดีเราได้ไปเปิดโลกไปสนุกกับเพื่อนกับเพื่อน
0: คู่นี้เป็นคู่ซีของวงการที่น่ารักมากๆเลยรู้สึกดีไปอีกนะฮะเรียกว่าสนิทจนเป็นเหมือนครอบครัวกันไปแล้วนะคะแต่พูดถึงคุณแผนแล้วก็ต้องมีขุนช้างซึ่งผู้ที่มารับบทขุนช้างในภาพยนตร์อัศจรรย์วันทองก็คืออีกหนึ่งพระเอกสุดฮอตของทางช่อง3ของเราอย่างคุณกราฟคณาวุฒินั่นเองนะคะซึ่งทุกคนที่ได้ดูหนังเมื่อวานนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ากราฟหล่อมากเป็นการตีความขุนช้างแบบใหม่แบบสับค่ะแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนซึ่งจะเป็นยังไงทำไมขุนช้างถึงดันหล่ออันนี้คือต้องไปดูในหนังนะคะแต่ที่ถามได้เลยก็คือมีมล่าสุดของกราฟนะคะที่ถูกแชร์กันทั่วโซเชียลหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยไปร่วมรายการซิทคอมตลกรายการหนึ่งแล้วถูกพี่ตั๊กบริบูรณ์เนี่ยแกล้งจุ๊บปากซึ่งแบบพี่ตั๊กเขาก็ชอบเล่นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ทำเอาแฟนๆตกใจก็คือกราฟสู้กลับจุ๊บพี่ตาคืนจ้ะแรงไหมล่ะทำเอาหลายคนได้แซวเลยนะคะว่าสู้คนขนาดนี้หรือจะเห็นกราฟมาทางสายตลกเดี๋ยวเราไปถามกราฟกันนะคะ
22: โดนจริงนางมุฟเลยฮะ ใช่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นแบบซีนตลกๆด้วย เราจริงๆเราก็มีการคุยกับพี่พุ่มกับแหละ แต่ว่าเป็นคุยในมุมที่เราเป็นคนเสนอเพราะว่าตอนแรกเราเห็นว่าซีนเหมือนกับว่าเขาอยากให้ผมกับพี่ตั๊กอะแบบสู้กันเป็นขุนช้างขุนแผนเราก็จะเห็นพี่ตั๊กพี่บอลหรือว่าพี่แจ๊สอะไรเนี้ยเขาชอบเล่นจูบเล่นอะไรกันเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดมีจูบตรงเนี้ยมันก็โอเคนะครับพี่ถ้าเกิดพี่อยากเล่นพี่เล่นได้นะครับแต่ว่าตอนแรกเราบอกแค่พี่พุ่งกับก็ไม่รู้ว่าพี่เขาได้ไปบอกพี่ตั๊กหรือเปล่าแต่พอถ่ายแอคชั่นจริงพี่ตั๊กเขาเล่นเราก็เลยโอเค
3: พี่ตั๊กสู้มาก
22: เขาอาจจะไม่คิดว่าผมจะจูบกลับนะสนุกสนานเหมือนเดิมครับพี่ตั๊กน่ารักพี่ตั๊กน่ารักมาก
3: ตอนเขาชงไม่ได
22: ้ตอนถอยเดินถอยเลยนะใช่ก็ไม่เคยพี่ตั๊กเสียอาการเหมือนกัน
3: เขาบอกว่าไม่เคยเห็นพี่ตั๊กเสียอาการขนาดน
22: ี้ใช่ฮะน่ารักดีพี่ตั๊ก
3: เราสู้มือเหมือนกันนะคะ
22: เป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์จุงมาก็ต้องจูบกลับ
0: ฟังไปนี่ดูท่าจะติดใจอยู่นะคะยังไงก็ขอโอกาสกลับเนี่ยไปฝึกวิชาเพิ่มเติมอีกก่อนนะคะทั้งหล่อทั้งตลกแม่นิสัยแบบน่ารักอ่ะมีเสน่ห
1: ์ใช่
0: หล่อตลกอารมณ์ขันและจุ๊บแรงด้วย
1: ใช่แล้วค่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับวงการเพลงแล้วกันแต่ช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
16: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
8: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทท FM 106 MHz เร็วๆนี
20: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
23: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazadaหรือ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559 2727
24: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณานะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือนแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
25: พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทุ่มตรงหลังข่าว3มิตินะคะ
16: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: ครูมาสอนนะคะนั่นก็คือครูหมีภูจากวงฟลิปค่ะแบบติวเข้มเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องยอมรับนะคะว่าสมัยนี้การเป็นศิลปินเนี่ยร้องเพลงอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้เนาะเราต้องมีทักษะในเรื่องของการเต้นการแสดงด้วยใช่ไหมล่ะซึ่งก่อนที่น้องพรีเมียร์ปรินภพนะคะจะได้เดบิวต์เป็นศิลปินอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ก่อนหน้านั้นน้องก็ได้เข้าคลาสค่ะเรียนเต้นกับกูรูด้านการเต้นของวงการทีป๊อปอย่างพี่หมีภูวงฟลิปนะคะซึ่งพี่หมีภูก็เริ่มสอนตั้งแต่เบสิกไปจนถึงเต้นระดับแอดวานซ์เลยรวมไปถึงท่าเต้นในเดบิวต์ซิงเกิลของน้องพี่เมียเนี่ยพี่หมีภูก็เป็นคนออกแบบให้ด้วยโอ้ยเราไปฟังเสียงทั้งคู่กันดีกว่าค่ะ
26: จริงๆมันเป็นโคเรโอกราฟีกับเป็นเบสิกฮิปฮอป
4: ใช่โคเรโอกราฟีก็จะเป็นรวมหลายๆสไตล์ไว้ในรูทีนเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าส่วนมากก็จะหยิบเป็นเบสิกฮิปฮอปมาให้พรีเมียร์ซะเยอะอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าคนก็หยิบเอาเบสิกฮิปฮอปมาเต้นเยอะยิ่งเป็นยิ่งเรียกว่าเป็นยิ่งเด็กๆเงี้ยยิ่งต้องแบบค่อยๆเสริมเบสิกขึ้นแบบค่อยๆเติมให้เขาทีละน้อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยคือมันเข้ากับเพลงด้วยอยู่ในรูทีนของเพลงนี้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถพัฒนาเบสิกของตัวเองขึ้นอีกได้ด้วย
5: ผมว่าพอพี่เขาบอกมาวันนี้ผมรู้สึกว่าผมก็ต้องแบบไปซ้อมลิปซิงค์ด้วยแล้วก็ต้องเต้นไปด้วยแล้วก็ต้องลิปซิงค์ไปด้วยแล้วก็ต้องทำการบ้านให้มันมากกว่านี้อยากจะให้ทุกคนได้ชมผลงานที่ออกมาดีที่สุดสำหรับผมครับตอนที่ซ้อมครั้งแรกก็รู้สึกว่ายังมีความกังวลเล็กๆว่าเราจะร้องได้หรือเปล่าแต่พอร้องได้ปุ๊บฝึกท่าเต้นปุ๊บเอ้ยมันก็ไม่ได้ยากนี่ว่าอย่างท่อนแรกที่มันคือนะอินโทรตอนแรกก็อินโทรเนี่ยโอ้โหกุมขมับเลยฮะแต่พอมันชินแล้วค่ะมันก็แบบโอ้ยกลายเป็นแบบโอ้ยเท่แบบมันจัดเลยอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบเพลงดูไม่น่าเบื่อ
4: เ
5: ลย
4: ครับ
1: โอ้เขาดูเข้ากันได้เป็นปีเป็นคุยเนาะส่วนใครนะคะที่อยากรู้ว่าเดบิวต์ซิงเกิลของน้องพรีเมียร์ที่พี่หมีภูได้ทำการออกแบบท่าเต้นให้จะออกมาเป็นสไตล์ไหนเร็วๆนี้ได้รับชมกันแน่นอนนะคะส่วนใครอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของน้องระหว่างนี้ไปติดตามได้เลยค่ะทุกโซเชียลนะคะพิมพ์คำว่า Premier Official TH หรือว่าไปติดตามผ่านทางข่าวสามสีของเราก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ได้รับชมกันค่ะ
0: ยังอยู่กันที่วงการเพลงไทยนะคะใครที่ชอบเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยไม่ควรพลาดคอนเสิร์ตนี้ด้วยประการทั้งปวงเลยเพราะว่านี่คือการกลับมาอีกครั้งนะคะของศิลปินระดับตำนานอย่างวงคาราบาวค่ะกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องค่ะสำหรับคอนเสิร์ตมนเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสู่ Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายอย่างพี่ๆวงคาราบาวและอีกหนึ่งความพิเศษนะคะก็คือคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตการกุศลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการ Supportมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลซึ่งเป็นโครงการนะคะที่ทางกลุ่มบริษัท Search จัดขึ้นและปีนี้ค่ะเดินทางมาถึงปีที่4แล้วเรียกว่ามางานนี้งานเดียวได้ทำความสุขความทรงจำและได้ส่งต่อโอกาสให้กับผู้ที่รักในเสียงดนตรีด้วยใครที่ยังไม่มีบัตรนะคะสามารถเข้าไปจับจองบัตรกันได้ผ่านทาง The Concert แล้วเตรียมตัวมาสนุกกันได้เลยนะคะในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ที่ Live House Search Studio รามคำแหง81ค่ะ
1: ส่วนใครนะคะที่เป็นแฟนคลับของดีเจอราดนะคะก็น่าจะได้ฟังแล้วสำหรับซิงเกิลล่าสุดของเขาที่ชื่อว่าพระจันทร์เต็มดวงฟูลมูนค่ะดีเจอราดนะคะไม่ปล่อยให้แฟนๆรอนานค่ะเพราะล่าสุดนะคะเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันอีกแล้วกับเพลงที่มีชื่อว่าพระจันทร์เต็มดวงฟูลมูนค่ะเป็นเพลงแนว R&B ป๊อปนะคะผสมกลิ่นอายเวสต์โคสต์ฮิปฮอปค่ะที่ให้บรรยากาศแบบแก๊งสเตอร์โดยจุดเริ่มต้นของเพลงนี้มาจากความตั้งใจของดีเจอราดที่อยากจะเขียนเพลงเกี่ยวกับพระ
16: ข่าว3สีจากช่อง3กด33FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: สวัสดีครับเต่าผู้สินเดอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzเร็วๆนี้
3: ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
4: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุล
5: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันอ้างวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
6: กลับมาพบกันกับรายการ The Practical Life นะครับทุกวันอังคารเวลา 3:00 นนิดๆถึง 4:00 นโดยประมาณนะฮะ
7: ในช่วงแรกของเราก็จะพูดถึงการเป็นเป็ดแบบที่ไม่ใช่เป็นเป็ดธรรมดากันดีกว่าแล้วก็เทคนิค Skill Stacking คืออะไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเรื่องของการที่ถูกมองว่าทำงานเหมือนเป็นเป็ดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่ดีนะครับตัวของการเป็นเป็ดเองเนี่ยบางสถานการณ์ก็ถือว่าโอเคนะฮะเป็ดไม่ได้เป็นปัญหาแต่การเป็นเป็ดแบบเป็ดทั่วๆไปนี่แหละมันอาจจะใช่นะครับถ้าเรามองว่าสิ่งที่คนมักจะพูดพวกเน็บแนมว่าอย่าเป็นเป็ดอย่าทำงานเหมือนเป็นเป็ดอย่างเงี้ยในแง่มุมของความหมายเนี่ยมันอาจจะมองหรือว่าตีความได้ว่าคนที่ทำงานเหมือนเป็นเป็ดก็คือทำได้หลายอย่างก็จริงแต่ว่าไม่เก่งอะไรเลยสักอย่างนะครับซึ่งคำพูดเหล่านี้ได้ยินกันเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นกับคนใกล้ตัวในครอบครัวในรั้วของการศึกษาหรือแม้กระทั่งในโลกของการทำงานนะครับคำพูดนี้โดยมากถ้ามองให้เป็นบวกก็คือมันเหมือนเป็นคำเตือนกันนะว่าให้เราเนี่ยโฟกัสไปที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางบ้างนะครับถ้ามองในแง่บวกมันก็จะเห็นแง่มุมนี้แต่ถ้ามองในแง่ลบก็คือเอ้ยมายุ่งเรื่องอะไรของเรานั่นเองนะฮะคราวนี้พอเรามาผนวกกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันโลกของ AI นะครับเทคโนโลยีที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันนะฮะการมีทักษะแบบเดียวเนี่ยมันก็ไม่พออยู่แล้วแหละนะครับซึ่งผมก็เข้าใจดีนะกับความรู้สึกของพวกเราหลายๆคนนะครับในอดีตเราอาจจะเคยเก่งมากในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับแต่พอยุคนี้โอ้โหมันเร็วการเปลี่ยนแปลงมันเยอะคู่แข่งก็เยอะนะฮะมันก็เลยทำให้การเก่งเพียงแค่อย่างสองอย่างเนี่ยเราเองอาจจะตกที่นั่งลำบากกลายเป็นแค่หนึ่งในหลายตัวเลือกในตลาดงานก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเรามาเปิดมุมมองให้เห็นกันอีกด้านหนึ่งนะครับว่าถ้าเราเนี่ยสามารถสร้างชุดทักษะที่มันเฉพาะด้านที่มีเพียงแค่เราเท่านั้นนะหรือเราเป็นหนึ่งในคนกลุ่มน้อยที่มีเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะและนี่แหละมันคือหัวใจของหลักการที่เราเรียกว่า skill stacking นะครับมันหมายความว่าเป็นการผสมผสานทักษะหลายด้านที่เรามีนี่แหละสร้างให้เป็นมูลค่าในตัวเรานะครับในแบบที่ตลาดต้องการแล้วก็มันมีความเฉพาะตัวเฉพาะตนมันก็เลยทำให้ยากที่จะเรียนแบบนั่นเองนะครับแล้วเราจะเดินทางไปสู่สกิลสแต็กกิ้งอย่างไรนะฮะ ก็ต้องทำความเข้าใจกับโมเดลหนึ่งก่อนที่เราเรียกว่า T-shape T-shape model ก็คือตัว T อ่ะตัว T Thailand นะครับตัวหนังสือตัวแรกที่เป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษตัว T นั่นเองตัว T เนี่ย T-shape person นะที่เขาใช้เปรียบเทียบมนุษย์นะฮะในยุคนึงเนี่ยโมเดลนี้ก็แพร่หลายนะครับมีการพูดถึงในหลากหลายองค์กร T-shape person ความหมายคืออะไรก็คือว่ามีความรู้เชิงลึกใน1สาขานะครับบวกกับความรู้รอบด้านนะครับในหลากหลายสาขาวิชาถ้าพูดง่ายๆตัว T นะมันก็จะมีขีดบนนะครับที่เป็นเส้นขนานแล้วก็ขีดเป็นแนวตั้งเป็นแนวดิ่งนั่นเองแนวดิ่งก็คือเปรียบเสมือนความรู้เชิงลึกในด้านใดด้านหนึ่งนะแล้วก็ขีดสั้นที่เป็นขนานนะครับก็คือเป็นแนวนอนนะก็คือความรู้รอบด้านในหลากหลายสาขาวิชานะครับซึ่งแนวคิดนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่เราอยากจะเพิ่ม skill stacking ให้มันต่อยอดขึ้นไปอีกขั้นนะครับโดยแทนที่เราจะมีเพียง1ทักษะหลักๆแค่แท่งเดียวนะครับแล้วก็บวกกับความรู้รอบตัวอะไรอย่างเงี้ยคงไม่พอนะครับเราอาจจะต้องเลือกผสมทักษะจากหลายสาขาที่ดูไม่เกี่ยวข้องกันเพื่อสร้างความสามารถแบบเฉพาะตัวนะฮะถ้าอยากให้เราเห็นภาพนะครับเห็นภาพนะขอยกตัวอย่างสักบุคคลนึงแล้วกันนะซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็หนีไม่พ้นสตีฟจ็อบส์เนาะสตีฟจ็อบส์เนี่ยไม่ใช่ T-shape person นะครับไม่ใช่ T-shape person อย่างเดียวแต่ว่ามีความเป็น skill stacking ด้วยผมจำได้ว่าสตีฟจ็อบส์เคยเล่าให้ฟังในอัตชีวประวัติแล้วก็มีคนเอามาเขียนเรียบเรียงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องของการในสมัยที่เขาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยนะฮะเขาเรียนไม่จบนะเท่าที่จำได้เขาเรียนไม่จบแต่ว่าสิ่งที่เขาเข้าไปเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ไปเรียนรู้หลากหลายเรื่องมากหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการออกแบบตัวอักษรซึ่งถ้าเรามองกันในมิติของการทำงานของเขาเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องเลยนะทักษะของการทำไมต้องไปเรียนเรื่องนี้การออกแบบตัวอักษรแต่ปรากฏว่าเขามีการเชื่อมโยงไงผสมผสานหลากหลายด้านที่มันอาจจะดูไม่เกี่ยวกันเลยแต่กลายมาเป็น Apple ในปัจจุบันไอ้เจ้าโลโก้ Apple นะครับไอ้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เราได้ใช้นะครับในอาณาจักรของ Apple เนี่ยมันก็มีส่วนผสมที่เกิดมาจากสารตั้งต้นก็คือสตีฟจ็อบส์เข้าไปเรียนเรื่องของการออกแบบตัวอักษรมาเหมือนกันนะนะเขาเอาสิ่งที่เขาเรียนรู้มาเชื่อมโยงนั่นเองอันนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบในปัจจุบันนะครับตัวอย่างskill stacking เนี่ยที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนที่โอ้โหมนุษย์ทองคำที่ตลาดอยากจะแย่งตัวนะถ้าเรามาดูงานด้านสายการตลาดกันบ้างนะครับถ้าเป็นนักการตลาดทั่วไปมันก็คงจะเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักการตลาดบวกความสามารถของการเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลนะครับมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยสามารถทำพวกเทคนิคการวิเคราะห์เชิงลึกได้นะครับใช้ Power BI แสดงผลเป็นอย่างเงี้ยนะครับทำ segmentation อย่างเทพนะครับก็จะกลายเป็นนักการตลาดที่สามารถทำงานด้วยการใช้ข้อมูลเชิงลึกได้นะครับมันก็แตกต่างจากนักการตลาดทั่วไปเลยนะฮะหรือจะเป็นนักการตลาดที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมได้ด้วยนะครับเพราะว่านักการตลาดทั่วไปก็ทำเรื่องนี้ไม่ได้ก็ต้องอาศัยโปรแกรมเมอร์นะครับในที่ทำงานเนี่ยช่วยเขียนโปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแต่ถ้าเกิดเราชงตบอยู่ในอันเดียวกันได้มันก็เลยกลายเป็นนักการตลาดที่หาตัวจับได้ยากนั่นเองนะครับหรือจะเป็นงานด้านสายเทคโนโลยีอันนี้น่าจะเห็นภาพได้ง่ายกว่าเดิมนะครับสมมติว่าเราเป็นโปรแกรมเมอร์เดี๋ยวนี้โดยปกติโปรแกรมเมอร์จุดอ่อนที่สำคัญก็คือพูดคุยกับมนุษย์พูดคุยกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์ที่โอ้โหเป็นนักเล่าเรื่องเป็นสตอรี่เทเลอร์นะฮะแล้วก็เขียนคอนเทนต์ให้คนเข้าใจได้อย่างเทพเลยอย่างเงี้ยทำให้เรื่องที่มันซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆอย่างเงี้ยนี่ก็คือเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นแรร์ไอเทมที่หายากในท้องตลาดเราอาจจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับซึ่งในโลกออนไลน์ก็มีหลายท่านนะครับที่พื้นฐานแบ็กกราวน์เนี่ยมาในด้านของเป็นโปรแกรมเมอร์แต่มีความสามารถในการเล่า อธิบายเรื่องยากๆให้มนุษย์ทั่วๆไปเข้าใจง่ายๆได้เป็นต้นนั่นเองนะครับหรือจะเป็นคนที่เก่งเรื่องของ AI นะครับแต่ว่าเทพกว่านั้นก็คือสามารถแอพพลายงานได้เอา AI นะครับมาช่วยในการทำงานมาช่วยต่อยอดในสายอาชีพได้นะครับเช่นอาจจะเอาเรื่องของ AI มาแอพพลายกับงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรงานด้านบริหารจัดการคนอย่างเงี้ยเราเห็นภาพนะลองนึกถ้าภาพตามก็ได้ว่าถ้าสมมุติวันนี้เราทำงานอยู่ในสายงานของ Human Resources อย่างเงี้ยเป็น HR ผมว่าเราเป็น HR ที่ไม่ธรรมดานะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการแอพพลาย AI Generative AI ได้เป็นอย่างดีสามารถเอามันมาต่อยอดหวังผลกับงานทุกมิติของ HR ได้นี่ก็คือเป็นskill stacking แล้วนะครับซึ่งมันก็จะต่างจาก HR ทั่วๆไป HR ทั่วๆไปก็จะสู้เราในแง่มุมนี้ไม่ได้เช่นกันสายธุรกิจนะครับถ้าเราเป็นนักบัญชีและการเงินเนี่ยน่าเบื่อเนาะข้อมูลตัวเลขนะครับเข้าใจก็ยากแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นนักบัญชีการเงินใช้ AI เป็นนะครับมีทักษะการเล่าเรื่องที่เข้าใจง่ายด้วยนะครับสามารถทำรีพอร์ตเป็น snapshot เพื่อแสดงให้เห็นสถานะทางการเงินนะครับให้กับผู้บริหารเห็นแบบเข้าใจได้ง่ายๆภายใน5นาทีอย่างเงี้ยโอ้โหงานด้านการเงินงานด้านบัญชีโอ้กลายเป็นงานที่โอ้โหเราก็จะเป็นหนึ่งในตองอูในด้านนี้แล้วก็จะมีคนอยากจะมาล่าตัวเราไปนั่นเองนะครับส่วนงานด้านเฉพาะทางผมว่าก็เช่นกันนะผมไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลิกเก่งงานด้านเฉพาะทางนะครับแต่ผมมองว่าเราต้องเติมเต็มด้วยการที่ทำให้ตัวเราเองเด่นขึ้นชัดขึ้นแล้วก็เป็นที่ต้องตาต้องใจกับคนในอุตสาหกรรมนั้นมากขึ้นนั่นเองถ้าเรามาดูภาพรวมที่ผมยกตัวอย่างไปเราจะเห็นจุดเชื่อมโยงที่น่าสนใจก็คือทุกๆอาชีพนั่นแหละสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นที่รู้จักการที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นที่น่าจดจำนะครับการที่เราเนี่ยสามารถเอาเรื่องยากๆทำให้เป็นเรื่องง่ายๆได้เนี่ยครับมันคือแก่นของ skill stacking ที่ผมว่าแอพพลายได้เช่นกันนะครับคราวนี้ทำไมเราถึงต้องมาคุยกันเรื่องนี้ skill stacking นะครับคือต้องเข้าใจว่าตลาดงานปัจจุบันเนี่ยมันต้องการทักษะผสมผสานแล้วนะครับถ้าจะแยกเป็น soft skill อย่างเดียวหรือ hard skill หรือ technical skill อย่างเดียวแกนใครแกนมันเนี่ยผมว่าไม่รอดเราต้องการมนุษย์ที่มีความสามารถในการผสมทั้งเทคนิคอลแล้วก็ซอฟต์สกิลได้นะครับและมันเป็นการเพิ่มมิติของความคิดสร้างสรรค์ด้วยคนที่มีประสบการณ์หลากหลายศาสตร์นะครับหลากหลายสาขาเนี่ยเขาพูดกันมาแล้วนะครับงานวิจัยมากมายชี้ไปในแนวทางเดียวกันเลยบอกว่าก็จะมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ดีกว่านะครับแล้วก็ไอ้เจ้าสกิลแซกกิ้งนี่แหละนะฮะมันจะลดความเสี่ยงให้กับตัวเราด้วยที่จะถูกแทนที่ด้วย AI นะครับ AI มันเก่งมากนะครับมันเก่งมากแต่มันยังทำได้ไม่ดีเท่ากับมนุษย์ที่มีทักษะแบบ skill stacking นะครับเพราะว่ามันเป็นการผสมผสานความรู้หลายด้านความคิดสร้างสรรค์และมีเรื่องของความเป็นมนุษย์เข้าไปด้วยนั่นเองนะครับถึงตรงนี้ผมว่าถ้าเราอยากจะสร้าง skill stacking เนี่ยนะครับอาจจะต้องแบ่งออกมาเป็น3ขั้นตอนง่ายๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะยากเกินไปไหมแต่ว่าอยากให้เห็นว่ามันทำกันได้ทุกคนเนาะขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือเราต้องมาดูก่อนว่าพอสกิลของเราเนี่ยหรือทักษะหลักของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับดูว่าพอสกิลของเราเป็นยังไงเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการขายการออกแบบการเขียนโปรแกรมนะฮะงานของเรามันมีอะไรบ้างที่เป็นพอสกิลอันที่2เนี่ยขั้นตอนที่2ก็คือไปหาคอมพลีเมนทารีสกิลซะได้คอได้เป็นแกนแล้วก็ต้องมาหา complementary skill เช่นถ้าเราเป็นวิศวกรโยธาใช่ไหมครับ core skill ก็คือเรื่องของstructural engineering อะไรต่างๆแต่ complementary skill ก็คืออาจจะมีทักษะอื่นๆเพิ่มเติมเช่นเราฝึกเรียนรู้การใช้โดรนถ่ายภาพเพื่อจะเอาข้อมูลจากโดรนเนี่ยที่เป็น 3D เอามาคำนวณในการตรวจสอบไซต์งานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะผมนึกถึงตอนที่ผมเรียนปริญญาโทนะครับ กี่ยวกับเรื่องของการจัดการขยะพลาสติกและการจัดการขยะพลาสติกทางทะเลนะมันก็จะมีทักษะหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการประเมินปริมาณกองขยะไอ้พวกดัมไซต์นะที่เขาทิ้งกองขยะกันเทกองใหญ่ๆมหาศาลเนี่ยถ้าให้มานั่งเดินแล้วก็วัดว่าปริมาตรขยะที่ทิ้งอยู่ในบ่อขยะเนี่ยมันเท่าไหร่ยากก็มีการใช้ complementary skill โดยการที่เชิญผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักบินโดรนเนาะมาบินเก็บภาพในหลายๆแง่มุมนะครับของภาพทางอากาศเนาะและหลายๆมิติของกองขยะแล้วก็เขียนโปรแกรมเอาภาพดังกล่าวเนี่ยมาคำนวณปริมาตรว่ากองขยะกองเนี้ยมันมีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็ถือว่าเป็น complementary skill ได้เช่นกันนะครับขั้นตอนที่3ก็คือ learn consistently นะฮะก็คือว่าเรียนรู้อย่างต่อเนื่องก็ต้องเติมนะครับต้องเติมเพราะว่าถ้าเรารู้แล้วคอเราคืออะไร complementary ก็คือตัวเสริมทำให้คอของเราเนี่ยมันเด่นขึ้นชัดขึ้นเก่งขึ้นเฉียบขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ขีดเขียนเอาไว้หน่อยนะว่า complementary skill อะไรบ้างที่เราควรจะต้องเพิ่มอย่างน้อย 2-3 ตัวต่อปีนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้มันมีตัวอย่างเยอะผมก็เลยมองว่าถ้าเราใช้ AI นะครับใส่ข้อมูลของตัวเราไปว่า core skill เราคืออะไรเนี่ยแล้วให้มันแตกออกมาว่าฉันควรจะต้องมี complementary skill อย่างไรเพื่อให้สร้าง skill stacking ให้กับตัวเองเนี่ยมันก็จะบอกได้เช่นกันถ้าใช้ AI เป็นนะฮะมันก็จะมีคำตอบง่ายขึ้นนะฮะแนะนำสูตร70 20 10ก็แล้วกันนะครับ70ก็คือเน้น core skill 20ก็คือเพิ่ม complementary skill นะครับแล้วก็ 10% เนี่ยลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยก็ได้ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ core skill หรือ complementary skill เลยเผื่อไว้ครับมันอาจจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะพาเราไปหาอะไรใหม่ๆได้เช่นกันนะครับตัวอย่างนะฮะถ้าสมมุติว่าทักษะ core skill เราคือ data analysis นะครับ complementary skill หรือทักษะเสริมก็ควรจะเป็นเรื่องของ storytelling นะเพราะว่าเก่งเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ควรจะต้องเก่งในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลด้วยนั่นเองนะครับถ้า core เป็น HR managementแนะนำ complementary ก็ควรจะเป็นพวก data analytic นะเพื่อจะได้วิเคราะห์ข้อมูลเองได้ด้วยนั่นเองนะครับบทสรุปนะครับก็คือการเป็นเป็ดนะมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะครับเพราะว่าเป็ดมันรอดตายได้ในหลายๆสถานการณ์แต่ว่าเป็ดมันไม่มีอะไรโดดเด่นนั่นเองดังนั้นวันนี้ skill stacking เนี่ยมันจะทำให้เราเป็นเป็ดสายพันธุ์พิเศษนะครับที่ตลาดต้องการมากและโดยเฉพาะในยุค ของ AI นะที่มันมีความต้องการมนุษย์ที่มีทักษะที่ผสมผสานความรู้ประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์นะครับและสิ่งนี้แหละจะทำให้เราโดดเด่นและแตกต่างนะฮะ
6: เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวมาเจอกันในช่วงที่2นะครับ
5: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
4: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ ธัญวัฒน์ พรกุล
8: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
8: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: เดอะแพรคทิคอลไลฟ์หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ ธัญวัฒน์ พรกุล
5: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
6: กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการ The Practical Life นะครับในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของในแต่ละวันเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าพวกเราได้รับข้อมูลต่างๆมาจากกี่แหล่งนะฮะถ้าเรามองในบริบทของการทำงานมันก็อาจจะมาจากอีเมลเป็น10หัวข้อ10เรื่องนะฮะรายงานข่าวออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆหรือแม้กระทั่งข้อความต่างๆที่แชร์กันมาใน LINE กลุ่มนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับตอนนี้เราไม่ได้แค่อยู่ในฝ่ายของการรับข้อมูลอย่างเดียวนะครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยมันท่วมท้นจริงๆนะแล้วก็หลั่งไหลมาทุกช่องทางนะครับย้อนไปในอดีตนะเป็น 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยการที่จะหาข้อมูลยากมากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันกลับตรงข้ามเลยเนี่ยเราแทบไม่ต้องหาเลยนะหลายๆครั้งมันหาเราเองนะแต่คำถามที่มันต้องกลับมาถามตัวเองทุกครั้งนะครับก็คือว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าสิ่งที่เราได้รับมาข้อมูลเหล่านั้นมันเชื่อถือได้มันเชื่อถือได้มันมีที่มาที่ไปมันจริงนะครับเนี่ยข้อนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่หลายคนนะไม่ได้กันกรองแล้วมันนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้นะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ผมเองในบทบาทหนึ่งเนี่ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับก็สอนเรื่องของการใช้ generative AI ให้กับนักศึกษาพูดเสมอย้ำเสมอนะครับว่าข้อมูลเนี่ยที่ AI ให้กับเรามาต้องถามตัวเองทุกครั้งเชื่อมันได้ไหมใช่ไหมมีที่มาที่ไปไหมเช็คก่อนไหมเสมอนะครับซึ่งทักษะนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องเอาเฉพาะข้อมูลที่ได้จาก AI มาตั้งคำถามแบบนี้ก็ได้นะเราสามารถตั้งคำถามกับทุกเรื่องก็ได้แล้วมันจะดีมากเพราะการที่เราทำแบบนี้มันหมายถึงว่าเรากำลังใช้สมองของเราเนาะในเรื่องของการคิดเชิงวิเคราะห์นะครับ analytical thinking นะครับแล้วก็ critical thinking โดยการคิดเชิงวิพากษ์ด้วยซึ่งกระบวนการคิดลักษณะนี้มันเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับมนุษย์นะฮะโดยเฉพาะในปี2025นี้เพราะว่าเรามีโอกาสที่จะเจอกับข้อเท็จจริงข้อเท็จลวงต่างๆนะข้อมูลที่บิดเบือนนะครับปะปนกันเต็มไปหมดนะดูอย่างง่ายๆเนาะข่าวต่างๆประเทศเพื่อนบ้านเราหรือแม้กระทั่งในประเทศเราในบางทีเรื่องบางเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเฟคนิวส์ก็ต้องเยอะนะฮะดังนั้นการตัดสินใจของมนุษย์นะยุคปัจจุบันเนี้ยจะใช้สัญชาตญาณนะครับหรือความเชื่อ อย่างเดียวมันไม่พอละเพราะว่ามันจะนำไปสู่ปัญหาที่ตามมาได้สร้างความเสียหายได้ถ้าเราตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มันไม่เวิร์กเหล่านั้นนั่นเองนะครับคราวนี้อยากจะมาชวนเราพัฒนาเรื่องของทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์หรือว่า analytical thinking กันสักนิดนึงนะครับก็คือมันไม่ใช่เป็นการแค่เป็นคนช่างสงสัยนะครับหรือเป็นคนที่มีเหตุมีผลนะฮะแต่ว่ามันรวมไปถึงการจัดกระบวนการคิดของเราเนี่ยให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับโดยยังไงมาแยกแยะข้อมูลนะครับที่ถูกต้องออกจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะฮะเราอาจจะมีการคัดกรองนะครับเช็คข้อเท็จจริงก่อนอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่นะครับแล้วก็บวกกับการมองปัญหาจากหลายแง่มุมเช่นถ้าเราเป็นลูกค้าล่ะเรามองเรื่องนี้อย่างไรถ้าเราเป็นคนนอกมองเรื่องนี้อย่างไรนะครับแล้วการตัดสินใจเนี่ยเน้นอิงหลักฐานนะครับมากกว่าการใช้อารมณ์หรือประสบการณ์หรือความเชื่อส่วนตัวนั่นเองนะครับตัวอย่างมากมายในชีวิตประจำวันมีเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเราทำงานเนาะแล้วก็สมมุติว่ามีปัญหาในเนื้องานนะครับกับในทีมหรือกับใครก็แล้วแต่นะแล้วก็มีคนเสนอวิธีการแก้ปัญหามานะครับแทนที่เราจะตามนั้นเราอาจจะตั้งคำถามกันในทีมก็ได้ว่าเอ๊ะเรามันยังมีทางเลือกหรือตัวเลือกอื่นอีกไหมนะครับเพื่ออะไรการตั้งคำถามแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าไปดูแคลนว่าวิธีที่เขาคิดมามันไม่ดี
7: แต่ว่าเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ที่จะแก้ปัญหานี้ว่ามันมีทางอื่นอีกไหมนั่นเองถ้าสมมติมันมีมากกว่า1ทางมีสัก3ทางอย่างเงี้ยหรือ2ทางเราค่อยมาประเมินก็ได้นี่ว่าถ้าเราตั้งสมมติฐานทำเป็นเซนาริโอก็ได้ว่าถ้าเราเลือกทางที่1กับทางที่2การ implement อันไหนยากอันไหนง่ายอันไหนค่าใช้จ่ายเยอะอันไหนค่าใช้จ่ายน้อยนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาอันไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีในระยะเวลาอันสั้นกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสที่เราจะได้ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่มันตรงโจทย์แล้วก็ได้ผลลัพธ์ได้ง่ายกว่าด้วยเช่นกันนะครับหรือแม้กระทั่งเราเนี่ย

ีประสิทธิภาพนะครับส่วนคนที่ได้ได้รับการโปรโมทเนี่ยก็จะไม่มีปัญหากับคนที่ไม่ได้รับการโปรโมทเพราะว่าหลักการมันดูจากผลลัพธ์ดูจาก result นะเป็นหลักมันมี evidence สนับสนุนไม่ใช่ว่าหลายๆองค์กรอ่ะโปรโมทคนนั้นคนนี้เพราะเป็นคนของตนนั่นเองนะครับเรื่องของ analytical thinking เนี่ยหรือว่าการคิดเชิงวิเคราะห์ทำไมถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับซึ่งใน World Economic Forum ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็เราก็รู้กันอยู่แล้วปัจจุบันในข้อมูลมัน information มัน overload ข้อมูลมันล้นเกินไปนะครับแต่ยูทุกวันนี้โอ้โหตื่นมาก็เจอแล้วข้อมูลอะไถมือถือแป๊บเดียวก็มาแล้วนะครับข้อมูลเต็มไปหมดเลยงั้นเราเองจึงจำเป็นจะต้องมีทักษะนี้เพราะการมาของข้อมูลที่มัน overload มันก็เลยทำให้มีข่าวปลอมข้อมูลที่ถูกบิดเบือนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะเขาว่ากันว่านะครับทุกวันนี้สื่อข้อมูลต่างๆที่ผ่านหน้าผ่านตาเราเนี่ยนะมีประมาณเขาเปรียบเทียบกันนะครับนี่ข้อมูลจาก University of California นะเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยทุกวันนี้โดยเฉลี่ยนะครับรับข้อมูลเทียบเท่ากับปริมาณข้อมูล34กิกะไบต์ต่อวันเลยนะและไอ้ข้อมูลดังกล่าวนะครับมีงานวิจัยเพิ่มเติมอีกนะเขาบอกว่ากว่าครึ่งนะครับเกินครึ่งนะครับเป็นข้อมูลที่ไม่จริงก็เยอะนะครับแล้วมนุษย์เนี่ยชอบแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จก็เยอะเหมือนกันนะฮะแล้วสุดท้ายนะครับการแข่งขันมันเยอะรุนแรงนะครับสถานการณ์เศรษฐกิจความไม่แน่นอนความผันผวนเยอะมนุษย์เลยจำเป็นจะต้องตัดสินใจเร็วขึ้นองค์กรก็ต้องเร่งในการตัดสินใจแบบทันทีทันใดดังนั้นถ้าเราเนี่ยทำงานอยู่ในองค์กรอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ขาดทักษะเรื่องของการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเงี้ยขาด analytical thinking แบบเนี้ยมันก็จะทำให้การตัดสินใจเนี่ยออกมาไม่ดีได้นะครับดังนั้นการมี analytical thinking มันก็เลยเป็นจุดได้เปรียบนะครับที่จะทำให้องค์กรต้องการคนแบบเรานั่นเองนะครับถ้าเราอยากจะพัฒนาทักษะเหล่านี้จำเป็นไหมต้องไปร่ำเรียนเป็นเรื่องเวลาก็มีเวลาก็เรียนก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาก็เอาหลักการของผมนะฮะไปใช้เลยก็ได้นะครับเพื่อจะทำให้เราเนี่ยได้ฝึกฝนพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ไปด้วยนะครับก็ทุกครั้งไม่ว่าจะสถานการณ์ใดๆก็ตามนะครับเมื่อต้องการใช้ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ก็เริ่มต้นด้วยการใช้คำถามดังต่อไปนี้นะครับผมเรียกว่า3คำถามทรงพลังแล้วกันสำหรับคนที่อยากจะมีความคิดเชิงวิเคราะห์นะครับคำถามข้อที่1นะฮะข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนก่อนจะส่งรายงานให้หัวหน้าหรือส่งรายงานให้กับลูกค้าตรวจสอบก่อนไหมว่าข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนข้อมูลเหล่านี้เวอร์ชันล่าสุดไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคำถามข้อที่2มันมีอะไรที่เรามองข้ามไปหรือเปล่านะก่อนจะทำอะไรนะครับสถานการณ์อะไรใดๆก็ตามเมื่อเราได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วอย่าคิดว่ามันเรียบร้อยต้องถามตัวเองว่ามันมีอะไรอีกไหมที่เรามองข้ามไปหรือเปล่าคำถามข้อที่3เกือบจะตัดสินใจแล้วมีข้อมูลเรียบร้อยคิดว่าน่าจะพอได้ไอเดียจากเพื่อนร่วมงานได้ไอเดียจากคนในทีมแล้วตั้งคำถามนี้นะครับมันยังมีมุมมองอื่นอีกไหมลองเอาคนที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้ถามเขาสักนิดไหมเช่นถ้าเราจะปรับทิศทางกลยุทธ์แท็กติกต่างๆลองถามฝ่ายอื่นดูซิว่ามุมมองเขาเป็นยังไงเพื่อจะได้เห็นภาพรวมของผลกระทบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนการฝึกเทคนิคเชิงคิดวิเคราะห์ในชีวิตประจำวันในที่ทำงานเนี่ยเราก็ควรจะต้องตั้งคำถามว่าทำไมอย่างไรนะครับเช่นในการระดมสมองหาแนวทางนะครับเราอาจจะใช้คำถามแบบนี้ก็ได้นะว่าทำไมเราถึงเลือกวิธีนี้ถ้าวิธีนี้มันไม่ได้ตามเป้าที่วางแผนไว้แผนสำรองของเราคืออะไรก็ได้นะครับอันที่สองก็คือแยกข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นนะครับในทุกงานที่เราทำเนี่ยนะครับให้เราติดไฮไลท์ไว้เลยนะเช่นF ก็คือ fact O ก็คือ opinion สมมุติเวลาเราระดมสมองแลกเปลี่ยนมุมมองอะไรกันนะครับ
เขียนออกมาบนกระดาษ

0: การแล้วก็ไฮไลท์เลยว่าอันไหนเป็นแฟกต์อันไหนเป็นโอปิเนียนเพื่อจะได้แยกให้มันออกว่าเออนี่มันคือข้อเท็จจริงนี่คือความคิดเห็นเป็นต้นแล้วมันจะทำให้เราตัดสินใจอะไรต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเครื่องมือที่จะให้เราเนี่ยเอาไปใช้กันนะครับสำหรับการช่วยคิดเชิงวิเคราะห์มีเยอะแยะนะครับจะใช้ SWOT analysis ก็ได้นะครับหรือจะใช้ 5Y technique ก็ได้นะครับก็คือถามว่าทำไมซ้ำ5ครั้งเพื่อหาสาเหตุ root cause ของปัญหานะครับ mind map ก็ดีนะผมว่า mind map ก็ดีเดี๋ยวนี้มี free tool เยอะๆแยะๆเต็มไปหมดให้เราเลือกใช้นะครับ flow chart ก็ได้แผนภูมิก้างปลาก็ได้นะพวกนี้เพื่อที่ทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับปัญหาเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างพวกนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วเวลาเราทำออกมาได้เนี่ยมันจะเริ่มเห็นทิศทางว่าโซลูชันที่ดีที่สุดมันควรจะต้องเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับถ้าเราจะฝึกก็ค่อยเป็นค่อยไปนะมันอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ทันทีทันใดแบบที่เราอยากได้แต่ถ้าเราทำได้เนี่ยทำทุกวันทำไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าเราก็จะมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ที่ดีได้นั่นเองนะครับก็อยากจะฝากเนาะทุกครั้งนะครับตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลทุกครั้งนะครับว่ามันมีข้อจริงที่มาที่ไปจริงหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของความคิดเห็นนะฮะแล้วก็ข้อมูลที่ได้เนี่ยเพื่อจะนำไปสู่การตัดสินใจเนี่ยต้องมีหลากหลายแหล่งก่อนเนาะอาจจะมีทั้งข้อเท็จจริงก็ได้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก็ได้มุมมองที่หลากหลายจากคนที่อยู่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องก็ได้นะครับแล้วก็สำคัญที่สุดทุกๆการคิดวิเคราะห์เนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจ root cause หรือต้นตอของปัญหาจริงๆเนี่ยการแก้ปัญหาจะไม่สามารถแก้ปัญหาที่ตรงจุดนะครับมันจะกลายเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทั้งสิ้นผมก็เลยมองว่า analytical thinker อย่างพวกเรานะครับพวกที่เป็นนักคิดทั้งหลายแหล่เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือไม่ใช่แค่ข้อมูลเนาะแต่ต้องเข้าใจให้ได้ว่าปัญหาต้นตอของมันคืออะไรด้วยแล้วการตัดสินใจเพื่อเลือก option หรือวิธีการในการแก้ปัญหามันจะง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับบทสรุปนะครับในโลกทุกวันนี้นะมันเต็มไปด้วยข้อมูลนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์นะครับมันจะเป็นคนที่ไม่ใช่แค่รับข้อมูลอย่างเดียวนะแต่จะเป็นคนที่สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างชาญฉลาดนะครับแล้วก็จะได้ทั้งการสร้างโอกาสมากมายให้กับตัวเองแล้วก็ป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในมุมที่ผิดๆได้ด้วยนะฮะดังนั้นอย่าเชื่อทุกอย่างที่เราเพิ่งเห็นแล้วก็เราเพิ่งได้ยินนะครับฝึกตั้งคำถามก่อนว่าเอ๊ะมันใช่หรือไม่ตรวจสอบหลักฐานก่อนนะครับหรือเปิดรับมุมมองใหม่ๆอย่าเพิ่งให้อคติมันทำงานนะครับไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นเหยื่อของข้อมูลไปนั่นเองนะครับพักกันสักครู่แล้วก็มาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ
1: Practical Live หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
2: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.รพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุล
3: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
4: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
5: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
6: เมืองบานยา The Musical แซ่บแห่งปี จากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
7: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
8: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เมกะเฮิรตซ์เร็วๆนี้
9: ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
10: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุล
1: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันอ้างวิทยุครอบครัวข่าว FM 106เรากลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการ The Practical Life นะฮะก็ยังอยู่กับผมดร.พีระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลนะฮะ
0: วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องทำไมเราถึงรู้สึกผิดนะครับเมื่อเราหยุดพักนะครับผมเข้าใจความรู้สึกนั้นนะบางทีพอเราพักนะความรู้สึกผิดมันแล่นเข้ามาในสมองของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเราทำงานระหว่างประชุมหรือเมื่อกำลังทำอะไรอยู่แล้วขอเบรกสักแป๊บหนึ่งนะเรารู้สึกว่านี่เรากำลังกินแรงเพื่อนหรือเปล่าหรือคนจะมองว่าเราไม่เต็มที่หรือเปล่านะครับมันอาจจะมาจากวัฒนธรรมการทำงานในหลายๆครั้งที่มันแบบหล่อหลอมเราให้เรารู้สึกว่าถ้าเราทำตัวเป็นคนที่ไฮเปอร์แอคทีฟนะหรือโปรดักทีฟมากๆหรือทำตัวยุ่งไว้เนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จมันจะทำให้คนรอบข้างมองว่าเราเป็นคนที่เก่งดีประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยในอีกด้านหนึ่งพอเราไปเห็นคนที่ทำตัวชิลๆสบายๆเรื่อยๆดูเฉยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะมองว่าเขาเป็นคนขี้เกียจหรือเป็นคนที่ไม่มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จก็ได้ซึ่งจริงแล้วมันไม่เกี่ยวข้องเลยนะคนชิลๆคนเรื่อยๆเนี่ยบางทีเขาก็มีผลงานได้เหมือนกันนะฮะพอมันเจอสังคมบริบทที่มันหล่อหลอมแบบนี้ว่าความยุ่งความดู productive คือสัญลักษณ์ของความสำเร็จเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพักหรือการหยุดพักผ่อนเนี่ยกลายเป็นถูกมองว่าเป็นคนที่ขี้เกียจไปเป็นคนที่ไม่ทุ่มเทไปแปลกไหมเออพักร้อนเนี่ยลาพักร้อนเขามีให้ใช้นะไม่ได้มีไว้เก็บไว้เท่เออเนี่ยฮะงั้นผมอยากจะบอกพวกเราวันนี้นะเราต้องปรับวิธีการมองสมัยการหยุดนะครับหรือการพักเนี่ยคือหนึ่งในเครื่องมือนะครับที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยเก่งขึ้นแล้วก็เพิ่มผลงานที่ดีที่สุดด้วยนะครับเอ๊ะทำไมเรื่องการพักผ่อนเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องสำคัญแล้วไม่ควรมองว่ามันเป็นเรื่องของความขี้เกียจหรือความเกียจคร้านนะครับมันไม่ใช่เรื่องของ work life balance แต่เพียงอย่างเดียวแต่มันคือหลักการทำงานของสมองนะครับที่ใช้สมองให้เป็นประโยชน์นะฮะเขามีการพิสูจน์มาแล้วนะว่าการพักถูกวิธีเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถทำงานได้ดีกว่านะครับเพราะอะไรสมองเราเนี่ยถ้าแบ่งการทำงานก็จะเป็น2โหมดนะนี่ขออ้างอิงหลักการงานวิจัยของ University of California หน่อยนะเขาบอกว่าสมองของมนุษย์นะครับจะทำงานอยู่2โหมดนะโหมดที่1ก็คือโฟกัสโหมดโฟกัสนั่นเองก็คือโอ้จะใช้พลังงานสูงมากนะครับถ้าเปรียบเทียบคือโฟกัสก็คือเหมือนสปอตไลท์นะส่องแสงไปที่ปัญหาหรืองานที่เราจะทำ ข้อดีของโฟกัสโหมดคือเต็มที่วิเคราะห์เชิงลึกสุดๆนะฮะแต่โฟกัสมากๆต่อเนื่องนานๆเนี่ยเราจะหมดพลังนะฮะงั้นอีกโหมดนึงเนี่ยโหมดที่2เขาเรียกว่าโหมดพื้นฐานนะครับก็คือ default mode network ก็คือโหมดแปลเป็นไทยก็คือโหมดเครือข่ายพื้นฐานนะถ้าพูดอย่างเงี้ย DMN นะครับไอ้โหมดเนี้ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเราไม่ได้โฟกัสนะครับเช่นเดินเล่นมองวิวชิลๆนะครับแต่สมองเนี่ยมันจะเชื่อมโยงข้อมูลที่กระจัดกระจายสร้างไอเดียใหม่ๆแล้วก็อาจจะแก้ปัญหาให้เราอย่างไม่รู้ตัวลองนึกภาพนะไอโหมดพื้นฐานเนี่ยหลายครั้งเราเครียดมากเราโฟกัสเต็มที่เลยเพื่อจะหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งในที่ทำงานคิดให้ตายก็คิดไม่ออกคิดหลายๆชั่วโมงแล้วก็ตื้อเพราะว่าเราโฟกัสมากต่อเนื่องมากมันก็ไม่ไหวอ่อนล้าหมดพลังแต่พอเราออกไปพักนะไปเดินชิวๆรอบๆที่ทำงานตลาดที่อยู่ใกล้ออฟฟิศสวนหย่อมใกล้ๆที่ทำงานนะครับปรากฏว่าปิ๊งแวบขึ้นมานึกถึงวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างไม่รู้ตัวซะงั้นนี่ไงนะครับเขาถึงบอกว่าคนเราเนี่ยมันต้องสลับนะครับทั้ง2โหมดนะทั้งโหมดโฟกัสกับโหมดdefault mode network นะถึงจะสามารถคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ดีกว่าไอ้พวกที่ทำงานหนักโฟกัสอย่างเดียวไม่บัญญะบัญญังไม่พักเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นถึงจุดหนึ่งนะมันจะแย่นะครับโฟกัสนั่นมันจะแย่นั่นเองนะครับเรามาต่อกันนะครับว่าเปรียบเทียบเห็นภาพแล้วเนาะทำงานหนักต่อเนื่องนะครับถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนคอมพิวเตอร์นะลองคิดสภาพว่าเราใช้คอมพิวเตอร์แบบอย่างหาลือโหดเลยนะรันโปรแกรมหนักๆต่อเนื่องสิ่งที่เราจะเห็นแล้วมันเกิดขึ้นที่เป็นรูปธรรมคือเครื่องมันจะร้อนมากแล้วมันก็จะแฮงหรือก่อนจะแฮงมันจะช้าแล้วก็มันจะน็อกไปเลยนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้คอมพิวเตอร์รันโปรแกรมเหมือนกันนะต้องการเอาพุทเลยเรื่องเดียวกันรันปั๊บสักพักพักมันบ้างนะครับโดยเราก็ไปจิบน้ำชากาแฟเดินสัก 4-5 นาทีแล้วกลับมาใหม่ก็ใช้ต่อแล้วก็พักตัวเราก็พักด้วยคอมก็พักด้วยหรือเราอาจจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือในคอมพิวเตอร์ทำเรื่องของ defragment clear cache นะครับจัดข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบเพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลมันเร็วขึ้นก็ได้นะฮะนี่ก็เปรียบเทียบนะสมองก็ไม่ต่างอะไรจากคอมพิวเตอร์เช่นกันนะครับคราวนี้การพักผ่อนอย่างจงใจเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า deliberate rest ความหมายก็คือมันไม่ใช่การพักผ่อนแบบเอ้ยทิ้งตัวนอนบนเตียงหรือทิ้งตัวนอนบนโซฟานะครับแต่มันคือการใช้ช่วงพักสั้นๆหรือยาวๆก็ได้นะครับโดยเป้าประสงค์ก็คือเพื่อฟื้นพลังสมองและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมีเจตนานั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับตัวอย่างในชีวิตจริงนะเช่นเรามีประชุมมาราธอนต่อเนื่อง3ชั่วโมงนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องพัก5นาทีออกไปยืนเส้นยืนสายทุกๆชั่วโมงบ้างเช่นประชุมครบ1ชั่วโมงแรกมีกติกาไบโอเบรกนะครับมีเบรกให้กับทุกคน5นาทีออกไปขยับขยื่นนะครับเดินรอบๆออฟฟิศนะครับเพื่อจะให้ทุกคนในที่ประชุมเนี่ยกลับมามีสมาธิรับฟังนะครับได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหรือในระหว่างที่เราทำงานของเราคนเดียวเนี่ยในทุกๆครึ่งชั่วโมงแต่1ชั่วโมงก็โหดไปนะ1ชั่วโมงก็ได้อ่ะพักสัก 5-10 นาทีได้ไหมไปละสายตาดื่มน้ำทานนู่นทานนี่เล็กๆน้อยๆเพื่อจะได้กลับมามีไอเดียที่ดีกว่าเดิมอย่างผมเนี่ยประจำเลยพอเริ่มทำงานอะไรแล้วตื้อๆคิดอะไรไม่ออกนะผมก็จะแบบเบรกสัก5นาที10นาทีไปทำนู่นทำนี่สักแป๊บหนึ่งนะพักเดี๋ยวก็จะมาทำได้นะครับหรือเมื่อไหร่ก็ตามนะที่ว่ามันมีงานที่มันหนักหนาสาหัสกว่าเราจะเสร็จกันได้นะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเราจบปุ๊บให้โอกาสให้รางวัลกับตัวเองแทนที่จะพาตัวเองไปกินอะไรอร่อยๆอย่างเดียวเนี่ยลาพักสักครึ่งวันไหมหรือลาพักสักวันไหมพักร้อนก็ได้ลาหยุดสักครึ่งวันก็ได้เพื่อร่างกายจะได้รีเซ็ตแล้วก็จะได้พร้อมรับโจทย์ใหม่นั่นเองนะครับเอาไป3เทคนิคแล้วกันนะถ้าเราอยากจะ deliberate rest นะครับก็คืออยากให้ร่างกายและสมองเนี่ยได้พักผ่อนแบบ ป็นจริงเป็นจังนะครับก็คืออันที่หนึ่งง่ายที่สุดก็คือก้าวออกจากหน้าจอนะครับแม้จะเป็นแค่2ถึง5หรือ3นาทีก็ได้นะสั้นๆมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถกลับมามีพลังแล้วก็ใช้สมองได้ดีกว่าเดิมนะครับไม่งั้นเนี่ยเราโฟกัสมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไอ้พวก DMN mode เราไม่ทำงานนะครับแล้วพอเราใช้งานหนักๆโฟกัสนานๆเนี่ยมันจะตื้อนะครับแล้วมันจะเหนื่อยได้ง่ายนะฮะอันที่2เนี่ยเปิดรับความเบื่อหน่ายบ้างนะครับก็อย่าหยิบมือถือทันทีนะเมื่อว่างนะครับการพักจริงๆเนี่ยในช่วง 3-5 นาทีสั้นๆในระหว่างกิจกรรมที่เราทำในที่ทำงานเนี่ยพักแบบที่ไม่ใช้มือถือได้ไหมพักแบบอยู่กับตัวเองคนเดียวอะแล้วก็ปล่อยให้ความคิดมันล่องลอยนะครับเดี๋ยวไอเดียใหม่ๆมันจะเกิดเองนะฮะแล้วอันที่3นะครับตั้งเวลาพักไว้เลยได้ไหมนะครับบนมือถือนะครับเช่นหรือเป็นกติกาประจำวันสำหรับชีวิตเราไปเลยก็ได้ว่าเราจะขอสัก10นาที15นาทีตอนพักเที่ยงทำอะไรนะครับหรือช่วงบ่าย15นาทีทำอะไรช่วงเช้า15นาทีทำอะไรเป็นต้นหรือทุกๆครั้งที่เสร็จในเรื่องของงานสำคัญจะทำกิจกรรมอะไรเพื่อพักเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำได้ง่ายนะครับถ้าเรากำหนดschedule ในแต่ละวันไว้นะครับเช่นพักในระหว่าง 10:30 ถึง 10:40 อาจจะเป็นการพักยืดเส้นยืดสายเดินดื่มกาแฟนะฮะพักกลางวันนะครับอาจจะมีหลังจากทานข้าวเสร็จเดินสักหน่อยไหมสัก10นาทีนะครับหรือนั่งชิลๆใส่หูฟังเพลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าในช่วงบ่ายนะพักสัก10นาทีนะครับพักสายตามองออกไปนอกหน้าต่างนะครับหาอะไรดูบ้างอะไรเงี้ยโดยเฉพาะสิ่งที่มันเป็นสีเขียวเนาะก็จะช่วยได้เช่นกันหลังเลิกงานน่ะก็ทำได้เนาะอาจจะจิบพวกเครื่องดื่มที่มันผ่อนคลายนะครับไม่ใช่กินกาแฟหนักเข้าไปอีกนะหรืออาจจะมีกิจกรรมอื่นๆออกกำลังกายแบบเบาๆเดินชมนกชมไม้อย่างเงี้ยครับก็ช่วยได้นะฮะผมเคยทำกิจกรรมนะครับมีรุ่นน้องเป็นครูบาอาจารย์นะครับก็แนะนำว่าถ้าแถวที่ทำงานมีสวนหย่อมมีนะมีพวกน้ำตกมีสายน้ำมีอะไรพวกเนี้ยจะช่วยให้เราได้พักได้อย่างเต็มที่นะครับในช่วงเวลาสั้นๆ 5-10 นาทีถ้าลงมาเดินที่สวนหย่อมนะครับชมนกชมไม้มีพื้นที่สีเขียวแล้วได้ยินเสียงน้ำนะครับโอ้โหตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะช่วยอะไรได้เยอะแต่มันทำให้เราเบาสบายจริงๆแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราเอามือถือมานั่งไถในระหว่างที่เดินชมนกชมไม้นะอันนั้นก็ไม่ช่วยเช่นกันเพราะว่าเจ้าตัวมือถือเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่หยุดคิดเนาะมันเหมือนกับว่าแค่เปลี่ยนจากโฟกัสจากงานมาโฟกัสบนมือถือนั่นเองซึ่งมันก็ไม่ได้ทำให้สมองของเราเนี่ยได้ใช้โหมด DMN นั่นเองนะครับครั้งต่อไปนะครับถ้าเราอยากจะพักนะครับอย่าให้ความรู้สึกผิดนะครับมันมาขวางทางนะครับการพักแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเราขี้เกียจแต่เรากำลังดูแลใส่ใจสมองของเราเพื่อให้สมองของเราเนี่ยสร้างผลงานที่ดีที่สุดให้กับเรานั่นเองครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการ The Practical Life ประจำวันอังคารนี้ติดตามรายการของเรากันได้วันอังคารนะครับบ่าย 3:00 นนถึง 4:00 นโดยประมาณเจอกันได้ที่ FM 106วิทยุข้อข่าวสทช FM 106ใน Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
11: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
12: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตที่วิทยุครอบครัวข่าว
13: Trip 106 on Tour ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทช FM 106 MHz เร็วๆนี
14: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดย
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
14: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
15: คณะเกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแว่วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 3:00 ถึง 4:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
16: พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5:00 ตรงหลังข่าว3 มิตินะคะ

0: มคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครจากสสส
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจ @line พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: CP RAM มุ่งมั่นส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพเพียบพร้อมด้วยความปลอดภัยให้คุณค่าทางโภชนาการและสุนทรียภาพในการบริโภคเพื่อโลกของเราให้มีสุขภาพดีสดใสและมีชีวิตชีวา
3: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ช้อปปี้ลาซาด้าหรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
4: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ช้อปปี้ลาซาด้าไลมิสออร์แกนิกและร้านค้าชั้นนำ
5: ใหม่เฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปาร์คลิ่งกลิ่นน้ำผึ้งเลมอนอร่อยหอมหวานจากหล่อฮังกล้วยสนับสนุนด้วยทุนวิจัยจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทักเลยที่ LINE Miss Organics
6: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
7: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์พบกันช่วงก่อนเข้ารายการเรื่องเด่นเย็นนี้นะคะก็มาติดตามวันนี้วันอังคารเราจะมาติดตามเรื่องราวของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกกันนะคะกับอาจารย์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อประธานสภาพัฒน์และอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษากลุ่มการเงินเกียรตินาคินภัทรอยู่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: อาจารย์ตอนนี้ถ้าเป็นเศรษฐกิจในประเทศหลายคนก็กำลังจับตามองหลายเรื่องนะคะอาจารย์เรื่องเงินกู้เพื่อการเปลี่ยนผ่านในพลังงาน200ล้านก็เห็นทั้งท่านสว.ก็อภิปรายกันไว้อยู่เรื่องของวิธีการใช้เงินอะไรเป็นอย่างไรมีความกังวลใจเรื่องของแม้แต่โครงการเขาเรียกโครงการอะไรดีนะโครงการที่จะแจก AI ให้คนไทยใช้5ล้านสิทธิ์เนี่ยก็เห็นยอดตัวเลขล่าสุดก็เพิ่งผ่านไปแค่ได้แค่ล้านเดียวเองนะคะอาจารย์ผ่านไป1เดือนได้ล้านคนนิดๆเองนะคะก็ยังไม่ถึง5ล้านก็เลยไม่รู้ว่าเริ่มต้นจ่ายเงินแล้วจะเดินหน้าต่อไปอะไรกันอย่างนั้นจริงๆก็มีหลายเรื่องนะคะอาจารย์เรื่องเศรษฐกิจบ้านเราอาจารย์มองกำลังจับตาเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะอาจารย
8: ์อยากจะมาคุยเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานจริงๆในภาพใหญ่นะครับคือตามข่าวเราเห็นใช่ไหมครับว่าจะได้มีการอนุมัติงบประมาณ200ล้านเพื่อไปเปลี่ยนการพลังงานไปสู่พลังงานสะอาด
7: ค่ะ
8: นี่ประเด็นผมคืออย่างนี้ครับถ้ากลับไปดูตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่า200ล้านเนี่ยมันไม่พอมันน้อยเกินไปมากเลยนะครับถ้าต้องการจะเปลี่ยนผ่านจริงๆแล้วอย่างคุยเรื่องการเปลี่ยนผ่านจริงๆแน่นอนว่าณวันนี้200ล้านอันนี้ก็ถูกกล่าวถึงทั้งในหลายๆด้านว่าเอ๊ะจะทำภายใน1ปีได้ทันยังไงแล้วตกลงโครงการอะไรบ้างรายละเอียดอะไรก็ไม่เห็นมีซึ่งเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานจริงๆเนี่ยพูดตรงๆว่าจริงต้องใช้เวลาเป็นหลายสิบปีผมคิดว่าอย่างนั้นที่พูดอย่างนั้นเพราะว่า ประเทศไทยเราเนี่ยได้ไปเห็นชอบไปแล้วตั้งเป้าไปแล้วว่าเราต้องการจะไปสู่ Net Zero นะครับคือการไม่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเลยเนี่ยไปภายในปี2050แต่ว่าภาพใหญ่เนี่ยที่เราบอกจะเปลี่ยนผ่านจริงๆเนี่ยตามที่เราไป
7: ลงนามไว้
8: หมกมัดตัวเองเอาไว้นะครับในเรื่องของการที่ทั้งโลกเราพยายามที่จะลดปัญหาโลกร้อนที่เราเห็นว่ามีน้ําท่วมอะไรเยอะแยะไปหมดอากาศแปรปรวนไปหมดเนี่ยจริงๆเนี่ยภาพใหญ่มันต้องไปถึง2050
7: ค่ะ
8: นะครับนี้ถ้าจะไปถึง2050เนี่ยแล้วเทียบกับวันนี้เนี่ยมันยังห่างกันมากเลยณวันนี้เรานําเข้าพลังงานนะครับซึ่งเป็นพลังงานพลังงานเป็นเรื่องฟอสซิลไปหมดเลยถ้าส่วนใหญ่เนี่ยผมคำนวณของผมเองนะครับว่าปีที่แล้วเรานำเข้าจริงๆเนี่ยประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทปีนี้จากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นราคาแก๊สธรรมชาติที่ปรับสูงขึ้นเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขน่าจะใกล้ๆ2ล้านล้านบาทมากกว่าคือเพิ่มอีกสัก500,000 ล้านงั้นปัญหาระยะสั้นเนี่ยก็คือว่าอยู่ๆพอมีปัญหาที่ตะวันออกกลางครับเนี่ยเราโดนกระทบเลย500,000 ล้านบาทซึ่ง500,000 ล้านบาทเนี่ยคำนวณได้ประมาณได้ออกมาได้ประมาณสัก 2.5% ของ GDP เลยซึ่งเดิมทีอาจจะนึกว่า 2.5% GDP มันน้อยแต่มันไม่น้อยหรอกเพราะว่านี่คือเงินที่ต้องไปจ่ายให้คนอื่นทั้งหมดเลยแทนที่จะมาสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยทำให้ GDP โตประเทศนี้ GDP โต2%ครึ่งก็ดีใจแล้ว
7: พลังงานที่เรานำเข้านี่มันผลิตแค่พอเพียงหรือว่าเหลือคะอาจารย์
8: พลังงานที่นำเข้าเนี่ยจะมีสองส่วนนะครับหลักๆแก๊สธรรมชาติอันนี้เราก็มาปั่นไฟหมดเลยเพราะปั่นไฟแล้วก็ทำปิโตรเคมีหมดเลยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ในประเทศแล้วอีกส่วนหนึ่งคือเป็นน้ำมันดิบที่นำเข้ามาแล้วเราเอามาน้ำมันดิบเนี่ยเอามาแปรรูปเป็นน้ำมันดีเซลเป็นน้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันเครื่องบิน
7: อันนี้ขออนุญาตมันเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเหมือนกันนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นเมื่อวานก็เพิ่งติดตามข่าวนะคะจากเรื่องการเปิดศูนย์ Data Center ซึ่งเนี่ยเปิดอยู่ติดกับโรงพยาบาลพระราม9แล้วก็กำลังจะเปิดใช้อยู่ติดกับโรงพยาบาลใกล้ๆโรงพยาบาลพระราม9เลยซึ่งไม่ได้ทำ EIA ด้วยคือเขาใช้ช่องว่างทางกฎหมายผังเมืองใดๆในการเปิด Data Center ขึ้นมาแล้วมูลกำลังการผลิตการใช้พลังงานในการผลิตไฟในการใช้ไฟเพื่อใช้ในศูนย์ Data Center เขาเทียบกันประมาณครัวเรือนประมาณ 80,000 หลังคาเรือนนะอาจารย์ซึ่งมันอาจจะหมายความว่าอาจจะทำให้ไฟย่านนั้นดับได้เลยถ้าเกิดว่ากำลังไฟไม่พอนี่คือ1 Data Center อาจารย์กำลังแล้วมันเกิดอยู่กลางกรุงเทพอะแล้วกำลังจะเกิดขึ้นมาอีกหลายที่เหมือนกันก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าอาจารย์บอกว่าเรานำเข้าแก๊สธรรมชาติแล้วก็นำเข้าน้ำมันมาเพื่อผลิตไฟฟ้าแล้วมันอาจจะเหลือส่งออกบ้างเล็กน้อยอย่างนี้ถ้าเกิดว่า1 Data Center ใช้ไฟมากขนาดนี้แล้วเราก็ต้องนำเข้าเพิ่มแล้วราคามันจะแพงแล้วใครรับผิดชอบตรงนี้อะไรยังไงอาจารย์มันจะไปยังไง
8: คือเรื่อง Data Center นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าตอนนี้มันยังไม่ได้มีกฎหมายมันมีการกฎเกณฑ์ควบคุมเข้าไปเปิดในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลเข้าใจว่าอย่างนั้น
7: เป็นคลังสินค้าคือข้อมูลเป็นสินค้าเขาก็เลี่ยงไปอย่างนั้นน่ะแล้วเราก็เลยไม่มีกฎหมายอะไรควบคุมโอ้โหฟังแล้วน่ากลัวมากเลยอ่ะ
8: ซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าทางรัฐบาลคงจะพยายามรีบที่จะแก้กฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆตรงนี้นะครับแต่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าประเด็นหลักมันมาอยู่ที่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็อนุมัติให้มีการลงทุน Data Center กันอย่างมากเลยไม่ได้ไม่ใช่แค่ตรงนี้อันนี้มันเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองนะที่รัฐบาลก็เคยประกาศว่าทาง BOI ได้ให้การส่งเสริม Data Center อีกเยอะฉะนั้นปัญหาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาต่อเนื่องผมมาถึงประเด็นที่ผมบอกโอเคขนาดตอนนี้เราก็นำเข้าพลังงานคิดเป็นมูลค่าประมาณสัก2ล้านล้านแล้วตอนนี้พอดีราคาน้ำมันด้วยเนี่ยนะครับแต่แนวโน้มมันก็คือว่าในเมื่อแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยจะค่อยๆลดไปเรื่อยๆสัดส่วนตรงนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถามว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าตอนที่เราใช้แก๊สธรรมชาติจากอ่าวไทยเยอะๆเนี่ยตอนนั้นเรานําเข้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณแค่ 2% ของ GDP วันนี้เรานําเข้ามาคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10% ของ GDP
7: ค่ะ
8: และแนวโน้มเนี่ยถ้าไม่ทําอะไรมันก็จะมีแต่จะเพิ่มขึ้นซึ่งมันมีทั้งภาระในเชิงของค่าใช้จ่าย แล้วก็มีความเสี่ยงที่ว่าเกิดไม่รู้อะไรเกิดขึ้นมาที่ตะวันออกกลางหรือที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ย
7: ใช่
8: มัน
7: ใช่
8: ประกอบความมั่นคงทางด้านพลังงานของป
7: พ
8: ระเท
7: ลั
8: ศ
7: งง
8: ไท
7: าน
8: ยได้ถามว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนผ่านจริงๆอ่ะตัวเลขการเปลี่ยนผ่านจริงๆหน้าตาเป็นยังไงวันนี้อยากจะคุยเรื่องนี้นะครับ
7: ค่ะ
8: ก็ต้องเริ่มต้นจากว่าโอเควันนี้เราปั่นไฟอยู่ที่ประมาณ56กิกะวัตต
7: ์ค่ะ
8: ตัวเลข56ไว้แล้วกัน
7: ค่ะ
8: 56กิกะวัตต์ซึ่งใน56กิกะวัตต์เนี่ยประมาณสัก2ใน3เนี่ยมาจากการใช้แก๊สธรรมชาติปั่นซึ่งส่วนใหญ่ก็มีทั้งนำเข้ามีทั้งใช้จากอ่าวไทย
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ส่วนนี้มันจะต้องลดลงไปจะต้องไม่เพิ่มขึ้นเลยฉะนั้นไอ้ประมาณ37-35กิกะวัตต์ของที่ใช้ปั่นจากไอ้แก๊สธรรมชาติเนี่ยจะต้องอยู่ประมาณเท่านี้ไปจนถึงปี2050เลยอีก25ปีข้างหน้าก็ยังเป็นเท่านี้อันนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วต้องถามว่าแล้วในภาพใหญ่เนี่ยการใช้พลังงานประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จาก56กิกะวัตต์เอาเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก่อนตัวเลขที่กำลังจะทำ PDP ไอ้ Power Development Program ก็พูดกันถึงว่าเขาจะเพิ่มขึ้นเป็น200กิกะวัตต์แต่ว่า200กิกะวัตต์เนี่ยผมไปคำนวณแล้วว่าถ้าจะใช้พลังงานทางเลือกเนี่ยที่เรามีจริงๆคือใช้แสงแดดใช้โซล่าเนี่ย200กิกะวัตต์ไม่พอแน่ๆมันจะต้องกลายเป็นใกล้ๆ500กิกะวัตต์เพราะว่าคำนวณแล้วไม่ใช่กลางคืนอย่างเดียวบางทีตอน
7: กลางวันก็มีในฝนเนี่ยไม่มีแดดอยู่เลยใช่ใช่
8: เขาคำนวณกันอย่างนี้มาตรฐานสากลคือโซล่าเนี่ยนะครับกิกะวัตต์เท่าไหร่เนี่ยผลิตได้จริงๆแค่ประมาณ 17.5% ของกิกะวัตต์ที่เราพูดถึงคราวนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยวิธีแก้ยังไงแก้ก็คือต้องมีแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอคำนวณออกมาแล้วเนี่ยนะครับดีไม่ดีเอาเป็นว่าจริงๆเอาเป็นว่าคำนวณอย่างนี้แปลว่า400กิกะวัตต์แล้วกันต้องเพิ่มจากประมาณ
7: 56เป็น400
8: เป็น400
7: ประ
8: มาณนั้นที่สงสัยว่านะครับสงส
7: ั
8: ยว่าประมาณน
7: ั้
8: นแล้วก็อีกสักประมาณเกือบ100กิกะวัตต์เนี่ยคือต้องเอามาโดยต้องเอาแบตเตอรี่มาตั้งจะเป็น400บวก100สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นคือโซล่าเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก4หรือ5กิกะวัตต์เท่านั้นปัจจุบันมันแค่ 10% เนี่ยมันจะต้องขึ้นมากลายเป็นกระแสพลังงานหลักของประเทศขึ้นมาเป็น250-280กิกะวัตต
7: ์ต้องติดกันเกือบทุกบ้านแหละอิงว่า
8: ผมไม่ใช่บ้านท่านอย่างเดียวต้องมีโรงไฟฟ้าที่ทำพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยต้องใช้เขื่อนเอาเป็น floating solar ก็ต้องมีด้วยนึกออกไหมครับจะกลายเป็นว่าพลังงานหลักเนี่ยจะกลายเป็นโซล่าบวกกับแบตเตอรี่แล้วพลังงานเสริมคือแก๊สฉะนั้นสัดส่วนของแก๊สเนี่ยมันจะลดลงเหลือแค่ประมาณสัก 10% นี่แหละคือถ้าจะพูดถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดตามมาตรฐานที่เราตกลงเอาไว้ที่จะทำใกล้ๆ net zero ปี2050แล้วเพื่อจะเพิ่มไอ้ความมั่นคงทางพลังงานของไทยเนี่ยภาพมันต้องเป็นแบบนี
7: ้นี่ขนาดใช้ปกติไม่รวม data center ใช่ไหมอาจารย์
8: นี่พยายามรวมเข้าไปแล้วครับผม
7: รวมเข้าไปแล้ว
8: พยายามรวมเข้าไปแล้วพยายามใส่เข้าไปแล้วแต่แน่นอนต้องยอมรับตัวเลขโดยภาพรวมเนี่ยนะครับมันก็ยังแกว่งได้อีกเยอะเพราะว่าเป็นการคาดการณ์โดยข้อมูลมันไม่ครบถ้วนต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าอันนี้เป็นการมองภาพคร่าวๆจริงๆแต่ให้เห็นภาพใหญ่
7: ทำไมมหาศาลอาจารย์พูดถึงที่เขาตั้งเป้าไว้ว่าจะติดอะไรนะหลังโซล่าเซลล์ที่บ้านครัวเรือน1ล้านครัวเรือนน่ะใน1ปีมันเป็นไปไม่ได้เลยนะอาจารย
8: ์ไม่แต่อันนั้นมันถึงทำไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับมันก็เมื่อเทียบกับภาพใหญ่ที่ผมพูดเมื่อกี้เพราะภาพใหญ่ที่เมื่อกี้เนี่ยมันหมายถึงการต้องลงทุนทั้งหมดนะครับของประเทศนี้เนี่ยเราพูดกันถึงประมาณสัก5ล้านล้านหรือมากกว่านั้นมากน่าจะมากกว่านั้นดีไม่ดีอาจจะไปใกล้ๆ7ล้านล้านด้วยซ้ำ
7: จะมีรัฐบาลไหนมองการไกลกล้าทำไหมเนี่ยใช้เงินกู้เพื่อการนี้แต่ว่ามันคือความยั่งยืนระยะยาว
8: รัฐบาลจะไม่กู้ทั้งหมดนะครับรัฐบาลจริงๆเนี่ยจะต้องทำเฉพาะส่วนใหญ่เนี่ยโดยช่วงโรงไฟฟ้าที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเอกชนต้องมาทำนั้นรัฐบาลจะต้องเปิดทางให้เอกชนมาทำรัฐบาลจะต้องส่งเสริมให้เอกชนมาทำรัฐบาลไม่ควรจะทำแต่สิ่งที่รัฐบาลต้องทำต้องลงทุนมากๆคือทำสมาร์ทกริดคือมันจะต้องมีซื้อขายไฟบนสายไฟได้แล้วก็ต้องมีระบบการกระจายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงมากกว่าปัจจุบันอย่างมากส่วนนี้รัฐบาลต้องลงทุนเนี่ยถ้าคำนวณตัวเลขเร็วๆนะครับยาวไป25ปีเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขอยู่ใกล้ๆประมาณสัก 1.5 ล้านล้านบาท
7: เฉพาะสมาร์ทกริดอย่างเดียว
8: อันนี้เป็นส่วนที่รัฐบาลต้องทำมันมีส่วนของสมาร์ทกริดการอัปเกรดกริดแล้วก็เพื่อเรื่องของการ ส่งไฟเรื่องของการกระจายไฟมันจะมีทั้งกดทำสมาร์ทด้วยแล้วทั้งทำศักยภาพให้เพิ่มขึ้นด้วยแล้วแน่นอนที่สำคัญคือต้องมีการแก้กฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะส่งให้เขาซื้อขายไฟฟ้าบนเกรดได้อย่างเช่นบ้านเราถ้าเราผลิตไฟฟ้าเกินตอนกลางวันเราต้องขายคืนให้การไฟฟ้าได้กลางคืนเราให้ซื้อกลับความว่าสมาร์ทเกรดเนี่ยมันเป็นความสมาร์ทแบบนี้แล้วก็เกณฑ์ต่างๆอย่างเช่นปัจจุบันเชื่อไหมครับว่าถ้าผมสร้างโรงไฟฟ้าโซล่าอันหนึ่งอยู่ตรงที่หนึ่งแล้วก็มีโรงงานผมอยู่อีกที่หนึ่งแล้วห่างแล้วก็ต้องสองที่เนี่ยห่างกันมีถนนตัดกันนะครับถนนสาธารณะตัดกันเนี่ยผมส่งไฟผ่านไปไม่ได้นะกฎหมายห้าม
7: เพราะว่า
8: แก้เสร็จก็ห้ามอ่ะ
7: เหตุผลในการห้ามคือ
8: ก็ห้ามเพราะว่า
7: สายไฟเนี่ย
8: เพราะว่าคนที่มีอำนาจผูกขาดเรื่องสายไฟคนเดียวคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
7: ค่ะ
8: เป็นต้นนะครับ
7: ต้องรู้เหตุผลว่าเขาอาจจะกลัวความปลอดภัย
8: ตอนนี
7: ้ลุงตุงนางอะไรมากสายเยอะ
8: มันอย่างนี้ครับคือนึกภาพไหมครับมันเหมือนกับว่าเหมือนกับรถไฟไทยแต่เนี้ยว่ารางเนี่ยเป็นของรถไฟไทย
7: ใช่ใช่ใช่กรมรางมีกรมราง
8: สายไฟฟ้าก็เหมือนกันเป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตคนอื่นใช้ไม่ได้เดิมทีท่อน้ำมันก็เป็นของปตท.และใช้ไม่ได้ต้องแก้ให้ว่าท่อเนี่ยต้องเป็นของที่คนอื่นใช้ได้ฉันได้ก็ฉันนั้นเนี่ยสายไฟเนี่ยต่อไปต้องให้หลายคนมาใช้ได้
7: ค่ะค่ะค่ะแต่ว่ามีหน่วยงานบริหารจัดการควาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะความปลอดภัยก็ว่าไป
8: ภาพโดยรวมเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในภาพใหญ่เนี่ยมานั่งทิศแล้วเนี่ยไอ้สองแสนล้านเนี่ยเป็นน้ำจิ้มภาพใหญ่จริงๆเราพูดถึงผมคิดว่าห้าถึงเจ็ดล้านล้านแล้วส่วนใหญ่จะต้องเป็นเอกชนมาลงทุนส่วนรัฐบาลเองก็คงมีภาระที่จะต้องไปจัดการเรื่องสมาร์ทกริดเนี่ยเรื่องการเพิ่มศักยภาพสายไฟในอีกถ้าว่ามันสัก 1.5 ล้านล้านบางตัวเลขกลมๆนะครับอาจจะผิดพลาดไปได้แต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้เพื่อให้ประเทศไทยไปสู่การที่มีพลังงานสะอาดที่ความมั่นคงครับ
7: ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ค่ะฉายภาพให้เห็นชัดเจนแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าต้องติดตามข่าวสารในเรื่องนี้นโยบายของรัฐบาลต่อไปในด้านไหนบ้างนะคะอาจารย์ที่มีความเกี่ยวข้องที่จะนำไปสู่การเป็นประเทศที่ใช้พลังงานสะอาดได้วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อนะคะประธานสภาพัฒน์และที่ปรึกษากลุ่มการเงินเกียรตินาคินพัฒระมากๆขอบพระคุณค่ะและนี่คือรายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์นะคะหมดเวลาไว้มีโอกาสคุยเรื่องนี้กันต่อไปเรื่อยๆก็แล้วกันวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
9: News from home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
10: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
13: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่า Mil X The Next Peak ยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
14: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
15: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
16: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
17: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
18: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
19: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888025592727
20: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
21: เอฟเอ็ม106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้อังคารที่1กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
0: เรื่องร้อนทางการเมืองวันนี้นะครับการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งโฆษกรัฐบาลครับเดี๋ยวจะมีให้แบบเต็มๆเลยเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับแต่ว่าตามรายงานคือต้องการจะหาคนที่มีสไตล์ตอบโต้ที่ดูโฆษกปัจจุบันและทางฝั่งขวามือของคุณผู้ชมหมอเอก
1: ค่ะ
0: ที่น่าแปลกใจก็คือจะใช้คำว่าแปลกใจได้หรือเปล่าจริงๆก็ย้ายมาอยู่ภูมิใจไทยนานแล้ว
1: แต่ที่น่าสนใจก็คือเคยมาจากพรรคอนาคตใหม่และก้าวไกลเคยเป็นส.ส.ด้วยนะ
0: ใช่ครับแล้วก็ย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทยอีกไม่นานครับน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าครม.ก็น่าจะเคาะขึ้นตำแหน่งโฆษกรัฐบาล
1: ค่ะ
0: แต่ว่าพูดถึงโฆษกรัฐบาลเอาที่ล่าสุดก่อนเลยดีกว่าเคาะออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเรื่องประกันภัยพิบัติแห่งชาติแถลงโดยโฆษกรัฐบาลคุณรัชนาธนาดิเลกนะครับคุณผู้ชมครับรายละเอียดคือจัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนนะครับคุณผู้ชมครับครอบคลุมทั้งหมดเนี่ย30ล้านครัวเรือนสำหรับ3ประเภทประกันภัยครับก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวรัฐบาลเนี่ยจะชำระเบี้ยประกันให้ 15,500 ล้านบาทต่อปีวงเงินคุ้มครองก็คือ 75,000 ล้านบาทต่อปีวันนี้คุณรัชดาแถลงเนี่ยคือส่วนเนี้ยประชาชนไม่จำเป็นต้องไปเกี่ยวข้องอะไรนะฮะเรื่องของการชำระเบี้ยประกันคือเมื่อใดก็ตามถ้าคุณผู้ชมไปประสบภัย3ประเภทอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะมีระเบียบเบื้องต้นในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้ประสบภัยแบบที่เห็นหน้าจอนี้ต่อไปนี้จะใช้แบบนี้ครับคุณผู้ชมถ้าประสบเหตุเป็นอุทกภัยเช่นบ้านน้ำท่วมเขาจะจ่ายให้เลยส่วนที่1 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนอันนี้จะเป็นส่วนที่1ส่วนถ้าเป็นวาตภัยหรือแผ่นดินไหวส่วนที่1จะจ่ายให้เลยคือ5ครั้งต่อหลังคาเรือนครับหลังจากนั้นภายใน15วันจะจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนแปลว่าอะไรถ้าหลังจากนี้สมมุติบ้านคุณผู้ชมเจอภัยน้ำท่วมแล้วเขาประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติเป็นเขตประสบภัยพิบัติได้รับเงินจากการประกันภัยคุณผู้ชมจะได้เลย 10,000 บาทไม่ต้องไปดูแล้วว่าพื้นที่เราจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงรัฐบาลจะให้เท่าไหร่

0: 10,000 บาทนะคะต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะถ้าเป็นวาตภัยหรือแผ่นดินไหวก็จะเป็น 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะแล้วก็จะทำให้จ่ายภายใน15วันแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือจะเป็นการจ่ายสินไหมทดแทนให้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะและกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติตามธรรมชาตินี้ก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้รายละ2ล้านบาทนะคะอันนี้คือเป็นการครอบคลุม3ภัยย้ำนะคะคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
1: คุณรัชดาระบุนะครับว่าที่ประชุมครม.ได้มีการมอบหมายให้ทางปภ.และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ไปจัดการดำเนินการทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นรวมถึงเร่งศึกษาแนวทางยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมขอออกมาจากที่ประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
2: ค่ะเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีข่าวเศรษฐกิจข่าวหนึ่งที่หลายคนจับตามองในแง่มหาภาคมันใหญ่ก็คือเอกชนที่เขาได้รับสัมปทานโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะคะเขาขอยกเลิกสัญญานี
1: ้ครับ
2: อันนี้มันเรื่องใหญ่แหละแต่สิ่งที่ตามมาก็คือเอกชนรายนี้นะคะคือบริษัทเอเชียเอราวัณบริษัทลูกของทาง CP เนี่ยเขาขอยกเลิกสัญญาการเดินรถ Airport Link ด้วยซึ่งอันนี้ใหญ่ในมุมของประชาชนทั่วไปเพราะว่าไอโครงการอนาคตก็เรื่องหนึ่งแต่อันนี้มีประชาชนจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ใช้บริการ Airport Link เดินทางในชีวิตประจำวัน
1: ใช่ครับ
2: ทีนี้ถ้ายกเลิกการเดินรถไปแล้วประชาชนกลุ่มนี้จะทำยังไงวันนี้ทางรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะก็ออกมายืนยันนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยจะเจรจากับเอกชนก่อนให้ขยายเวลาออกไป 2-3 เดือนถ้าจะเลิกจริงๆนะแล้วหลังจากนั้นสมมติถ้าเจรจาแล้วมันไม่ได้จริงๆรถไฟฟ้ารอฟอทอพร้อมเข้าบริหารจัดการแทนทันทีถ้าการเจรจาไม่เป็นผลค่ะก็คือยืนยันว่า Airport Link จะเดินรถต่อแน่นอนไม่หยุดวิ่งนะคะคุณพิพัฒน์บอกว่าย้อนกลับไปอะค่ะเมื่อทางเอกชนเขาแจ้งหนังสือความประสงค์ขอหยุดการเดินรถ Airport Link หลังจาก30กันยายนได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทอหาข้อสรุปเบื้องต้นผ่านการเจรจาขอขยายเวลาเดินรถออกไป 2-3 เดือนเพื่อที่ว่าระหว่างนี้จะได้มาเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การบริหารของภาครัฐแต่ถ้าเอกชนยืนยันจะส่งคืนโครงการตามกำหนดการเดิมกระทรวงคมนาคมก็เตรียมแผนรองรับแล้วนะคะโดยจะให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของรฟท.เข้ามาบริหารจัดการเดินรถต่อทันทีตอนนี้คณะกรรมการรฟท.กำลังพิจารณารูปแบบในการจ้างเอกชนมาช่วยบริหารจัดการในระยะสั้นอาจจะเป็นช่วง6เดือนถึง1ปีเพื่อให้การบริการมีความต่อเนื่องและไร้รอยต่อค่ะส่วนประเด็นเรื่องรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินคุณพิพัฒน์ในฐานะรัฐมนตรีคมนาคมก็ยืนยันนะคะว่าการรถไฟในฐานะคู่สัญญาของโครงการนี้ได้ทำทุกอย่างถูกต้องแล้วนะโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากคือการส่งมอบพื้นที่ให้กับเอกชนก็ยืนยันค่ะว่าทำเสร็จสิ้นตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเอาไว้แล้วค่ะหลังจากนี้ที่ว่าจะต้องมีการเจรจากับเอกชนเจ้านี้คือบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดเกี่ยวกับเรื่องโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินอันนั้นก็ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ตัดสินใจเรื่องนี้กระทรวงคมนาคมจะไม่เข้าไปก้าวล่วงจะจัดการแค่เรื่อง Airport Link นะคะ
1: ครับเอาวันนี้ตำรวจปคบครับบุกไปยึดยาเสริมความงามเถื่อนคุณผู้ชมได้เป็นพันชิ้นเลยนะฮะแล้วเป็นชื่อที่คุ้นเคยทั้งนั้นเลยโบท็อกฟิลเลอร์ปากกาลดน้ำหนักดูสิฮะเก็บไว้แบบนี้กลางคอนโดหรูกรุงเทพมหานครจุดที่ตำรวจเข้าตรวจค้นเนี่ยเป็นคอนโดย่านวังทองหลางครับใช้เป็นสถานที่เก็บจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาเครื่องมือแพทย์ที่มีทะเบียนและไม่มีทะเบียนคือเป็นลักษณะขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับมีทั้งโบท็อกฟิลเลอร์วิตามินปากกาลดน้ำหนักรวมเนี่ยมากกว่า35รายการ 1,291 ชิ้นถ้าคิดเป็นมูลค่าก็คือ3ล้านกว่าบาทครับมีนายเอกอายุ32ปีเป็นผู้นำตรวจค้นนะครับและนายเอกเนี่ยก็รับสารภาพว่าสินค้าเนี่ยก็นำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็มาจัดเก็บไว้ที่นี่เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของตำรวจง่ายต่อการกระจายสินค้าเจ้าของตัวจริงเป็นชาวเวียดนามส่วนนายเอกที่พาตำรวจมาดูเนี่ยทำหน้าที่แค่แพ็ค แล้วก็จัดส่งสินค้าตามคำสั่งของ

0: เจ้าของเท่านั้นทำอยู่ที่นี่เนี่ยที่คอนโดตรงเนี้ย2เดือนละเบื้องต้นก็ถูกแจ้งข้อหาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตขายยาโดยไม่มีทะเบียนตำรับยาขายเครื่องมือแพทย์โดยผู้ขายไม่ได้รับอนุญาตและขายเครื่องมือแพทย์โดยผลิตภัณฑ์ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตครับ
1: สลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันนี้ค่ะ1กันยายน2569รางวัลที่1ได้แก่417212เลขท้าย2ตัว04ค่ะงวดนี้มีคนถูกสลากดิจิทัลแบบ L6 ทั้งหมดถึง31ใบนะคะเป็นเงินรางวัลทั้งหมด186ล้านบาทในจำนวนนี้มีถูกมากที่สุดงวดนี้มี4ใบค่ะ
0: ครับ
1: งวดนี้ถือว่าไม่เยอะนะคะนอกนั้นก็กระจายกันไป
0: ครับ
1: ถูกกันไหมคะ
0: ว่ากันใหม่งวดหน้านะครับคุณผู้ชมครับสีใหม่ฮะคุณผู้ชม
1: สวยมาก
0: ซีซั่น2ฮะแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้ก่อนหน้านี้เราเป็นสีเทานะครับนี่เป็นซีซั่น2แล้วก็เป็นสีดำนะครับ
1: ตอนแรกที่เราให้คุณผู้ชมช่วยกันโหวตอะค่ะว่าคุณผู้ชมคิดว่าสีไหนสวยที่สุดสีดำนี่แหละคุณผู้ชมโหวตกันมาเยอะที่สุด
0: เซอร์ไพรส์กันไหมฮะได้สีดำนะจากผลโหวตของประชาชนนะครับต้องขอขอบคุณ BYD นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้สนับสนุนที่น่ารักของเรานะครับรถยนต์มีคุณภาพครับคุณผู้ชมครับไปซื้อกันนะครับ BYD ครับก็สนับสนุนเหมือนเช่นเคยวันนี้เราแจก3ตัวแจ็คเก็ตสีดำทีมงานฝากบอกมาว่าอาจจะส่งช้านิดนึง
1: คือใครที่ได้เป็นผู้โชคดีแล้วอะนะคะรายชื่อท่านอยู่กับเราแล้วไม่หายไปไหนแต่ว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงรอหน่อยนะคะ
0: ครับวันนี้แสดงความคิดเห็นใน Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้นะครับแล้วติด Hashtag Data Center ถ้าเป็นบ้านคุณผู้ชมอยู่แถวๆ Data Center จะตกใจไหมครับคุณสุพนัทมีนชัยนันบอกว่ามีบางแห่งกักตุนน้ำมัน 400,000 กว่าลิตรเท่ากับปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ 3-4 ปั๊ม
1: ค่ะ
0: แล้วเราลงพื้นที่คนแถวนั้นบอกกลิ่นน้ำมันแรงมากเดี๋ยวสักครู่มาติดตามครับ
2: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
4: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
9: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
8: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
9: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
8: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
9: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
10: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงDE
11: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทาง ให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครอุ้ยจากสสส
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
13: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
4: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
14: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
1: โดปาไนซ์อินเป็นต้นนะคะไปจับขบวนการนี้มีทั้งนายหน้ามีทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตและเจ้าบ้านก็คือร่วมกันลักลอบนำชื่อแรงงานต่างด้าวมาเข้าทะเบียนบ้านเพื่อให้ต่างด้าวเหล่านี้พอได้ทะเบียนบ้านเสร็จปุ๊บจะนำไปสู่การได้บัตรสีชมพูหมายเลข7เมื่ออยู่ในไทยนานเข้ายกตัวอย่างเช่นเรียนหนังสือในประเทศไทยได้พอเรียนจบปุ๊บจะได้สัญชาติไทยมันก็อาจจะเป็นช่องนำไปสู่เรื่องที่ใหญ่กว่านี้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นนอมินีแบบสมบูรณ์แบบอย่างเงี้ยค่ะหลังจากวันนั้นนะคะที่มีการจับกุมแล้วปรากฏว่าโอ้โหมีบ้านมีห้องหนึ่งในแฟลตดินแดงคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าพื้นที่ประมาณ 30-40 ตารางเมตรอ่ะมีการย้ายเด็กต่างด้าวเข้าไป64คนอยู่ยังไง 30-40 ตารางเมตร64คนหลังนี้มากสุดนะคะห้องนี้มากสุดแล้วก็จะมีอีกหลายห้องอะค่ะที่มีการย้ายเข้าไปแบบนี้ค่ะ35คนบ้าง41คนบ้างแล้วในครั้งนั้นนะคะในขบวนการที่เจ้าหน้าที่ไปจับกุมเนี่ยมันมีเจ้าหน้าที่เขตด้วยลองดูกราฟิกที่เจ้าหน้าที่เขาทำไว้ค่ะเริ่มจากทางคุณพม่าโพกหัวทางขวามือกราฟิกตรงนั้นนะคะก็คือจะมีนายหน้าชาวเมียนมาจัดหาต่างด้าวมาว่าอยากหาต่างด้าวเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านนะแล้วก็มีนายหน้าคนไทยที่จะร่วมกันทำงานมีการไปหาเจ้าบ้านที่ยินยอมหรืออาจจะยินยอมส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้ค่ะสุดท้ายมีเจ้าหน้าที่เขตคุณผู้ชมเห็นในกราฟิกไหมคะที่เป็นเสื้อสีเหลืองสองท่านด้านล่างเป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งย้ายอะค่ะย้ายเข้าไปทั้งที่อย่างที่เราเห็นนะคะว่าแฟลตดินแดง 30-40 ตารางเมตรย้ายเข้าไปได้ยังไง64คนอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วระบบของเขตมันก็แจ้งเตือนอยู่แล้วนะคะว่าถ้าเกินเท่าไหร่ย้ายไม่ได้แม้ระบบแจ้งเตือนก็ยังย้ายเข้าไปที่สุดเนี่ยไปจับเจ้าหน้าที่อีกคนนึงด้วยคนรับทำบัตรต่างด้าวที่บอกว่าจะทำให้ต่างด้าวมาใช้สิทธิ์ต่างๆเหมือนคนไทยได้คุณผู้ชมที่เอาอันนี้มาย้อนเล่าอีกครั้งเพราะว่าหลังจากนั้นปฏิบัติการมันยังไม่จบใช่ไหมคะเราก็จะทราบกันว่าทางกรุงเทพมหานครก็ขยายผลให้ตรวจสอบไม่ใช่แค่แฟลตดินแดงและไม่ใช่แค่เขตดินแดงและให้ขยายผลตรวจสอบทั้ง50เขตของกรุงเทพเลยค่ะว่ามีทะเบียนบ้านไหนพบความผิดปกติทำนองนี้คือมีต่างด้าวเข้ามาอยู่มากแบบดูแล้วมันดูแปลกอะหลังจากนั้นคุณผู้ชมเชื่อไหมคะเมื่อเช้านี้มีคุณผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์ Facebook อยู่ดีๆเขตโทรมาบอกว่าสะดวกมาเอาคนต่างด้าวออกจากทะเบียนบ้านไหมครับตกใจเลยเข้ามาอยู่ในบ้านกูได้ยังไง บอกไม่เคยไปทำเรื่องหรือเอาเอกสารไปทำอะไรเลยทะเบียนบ้านก็อยู่ที่ตัวเราลูกหลานไปขอเข้าทะเบียนบ้านยังเข้าไม่ได้แต่คนข้างในยัดต่างด้าวเข้าบ้านกูได้เฉยแล้วก็ด่ามาเป็นชุดใครโดนเหมือนกันบ้างคือเจ้าของบ้านท่านนี้ในเขตดินแดงอีกแล้วนะพี่ไก
0: ่ครับ
1: เธอเป็นผู้ติดตามข่าวสารท่านหนึ่ง ก่อนหน้านี้18สิงหาคมอะค่ะข่าวที่ตูนเล่าไปอะเธอยังแชร์ข่าวนี้อยู่เลยนะคะใน Facebook ของตัวเองบอกว่ายัดเข้าไปได้ยังไงตั้ง64คนตอนเราไปเอาหลานเข้าทะเบียนบ้านเจ้าหน้าที่บอกคนที่บ้านเยอะแล้วนะมี12คนมันบอกเยอะแล้วนี่พวกมึงยัดเข้าไป64คนบ้านเดียวเนี่ยเกือบ100คนเธอสรุปตอนนั้นนะคะว่าคนในทั้งนั้นถึงทำได้ปรากฏวันนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตโทรมาบอกให้เธอเอาต่างด้าวออกทีมข่าวก็เลยโทรไปคุยค่ะเธอบอกว่าเธอเนี่ยบ้านอยู่เขตดินแดงนี่แหละเขตเดียวกับที่เป็นข่าวนี่แหละยืนยันนะคะไม่เคยทำเรื่องให้ต่างด้าวหรือคนที่ไม่ใช่ญาติเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านเลยพอเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทะเบียนเขตดินแดงเนี่ยโทรมาบอกเธอให้ไปเอาชื่อต่างด้าวออกเธอถามกลับไปว่าแล้วมันมายังไงเจ้าหน้าที่บอกไม่รู้เหมือนกันเธอเลยบอกว่าสิ่งแรกที่ทำก็เลยไปลงบันทึกประจำวันที่สน.ดินแดงก่อนว่าเธอไม่รู้ไม่เห็นกับเรื่องนี้หลังจากนั้นพอไปถึงเขตถามอีกทีว่ามายังไงรายชื่อต่างด้าวเจ้าหน้าที่เขตบอกว่าเข้ามาอยู่ในระบบเองเธอบอกเธอยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่เลยอะค่ะเพราะปกติขั้นตอนในการย้ายชื่อเข้าจะต้องมีเจ้าบ้านไปแสดงเอกสารยืนยันเพื่อจะย้ายคนเข้าบ้านแต่ชื่อต่างด้าวเหล่านี้อยู่แค่ในระบบทะเบียนราษฎรไม่ได้อยู่ในเล่มทะเบียนบ้านของเธอบอกว่างงมากเลยแล้วในของเธอเนี่ยนะคะมีต่างด้าวโผล่มาแค่1รายชื่อเห็นบอกว่ามีหลายคนค่ะมี30รายชื่อบ้าง50รายชื่อบ้าง
15: เจ้าหน้าที่โทรมาเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของเขตดินแดงเขาโทรมาแจ้งว่าจะให้มาที่เขตเขาบอกว่าจะให้เราไปเอาคนต่างด้าวออกจากทะเบียนบ้านซึ่งพอได้ยินตอนนั้นเราก็ตกใจเราบอกว่าโทษนะคะแล้วมันมีคนต่างด้าวมาอยู่ในบ้านหนูได้ยังไงเขาเลยว่าไม่ทราบเหมือนกันครับเดี๋ยวจะรบกวนให้มาที่เขตมาทำเรื่องเอาคนต่างด้าวออกที่พี่ไปใช่ไหมพี่ก็ถามเขาว่าทำไมถึงมีคนต่างด้าวมาอยู่ในทะเบียนบ้านหนูได้เขาบอกว่าอ๋อมันเป็นระบบมันเข้าไปอยู่เองแล้วก็เอ้าแล้วมันจะเข้าไปอยู่ได้ยังไงเพราะว่าถ้าหนูจะเอาคนเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านจริงๆแล้วอ่ะมันต้องเป็นเจ้าบ้านใช่ไหมคะถึงจะมีชื่ออยู่ในเล่มซึ่งในเล่มพี่อ่ะไม่มีชื่อคนนี้อยู
16: ่มันเข้ามากี่คนนะคะ
15: ทะเบียนราษฎรคนเดียวค่ะแต่ตอนที่เขาโทรมาเขาแจ้งพี่ว่ามีประมาณ10กว่าคน
16: อุ้ย
15: เขาบอกว่ามีคนอ่ะที่โดนเยอะกว่าพี่อีกโดน30กว่าคนห้องนึงแล้วก็50กว่าคนห้องนึง
16: อันทั้งที่เราไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
15: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: อ้าวไม่รู้อะไรด้วยเลยถามเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่รู้เหมือนกันบ้างล่ะหรือรายชื่อเหล่านี้มันเข้ามาอยู่ในระบบเองบ้างล่ะ
0: อ
1: ้าวทีมข่าวก็เลยต้องไปถามท่านผอ.เขตดินแดงค่ะคุณปานิสราเนตราธรนะคะปรากฏว่าตอนไปถึงที่เขตเนี่ยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าท่านผอ.ประชุมอยู่ก็เลยไปถามทางหัวหน้าฝ่ายทะเบียนเพราะมันเป็นงานทะเบียนปรากฏหัวหน้าฝ่ายทะเบียนก็ประชุมอยู่กับท่านผอ.ค่ะทีมข่าวก็นั่งรอผ่านไปครึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่มาบอกว่าไม่ต้องรอแล้วค่ะผอ.เขตออกไปประชุมข้างนอกแล้วค่ะแล้วก็ไม่ต้องถามใครตรงนี้แล้วนะคะเพราะไม่มีใครให้ข้อมูลนี้ได้ค่ะทีมข่าวก็ยังไม่ละความพยายามโทรหาท่านผอ.เขตเลยท่านไม่รับสายค่ะก็เลยไม่รู้ยังไงอาจารย์ชัดชาติท่านผู้ว่าท่านดูอยู่หรือเปล่าหรือทีมงานท่านเรื่องนี้เรื่องใหญ่อาจารย์ชัดชาติเอ่ยท่านประธานที่ปรึกษาเอ่ยก็กำชับเรื่องนี้เดี๋ยวต้องมีคำตอบให้ประชาชนทีนี้ไม่ใช่แค่เขตดินแดงต้องบอกแบบนี้ค่ะปรากฏว่ามันมีอีกนะอย่างเขตวังทองหลางก็มีหนังสือไปเชิญเจ้าบ้านย่านโชคชัย4แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์มาพบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเพราะมีต่างด้าวเข้ามาอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านจำนวนมากแล้วให้มาชี้แจงภายในวันที่4กันยายนทีมข่าวก็สอบถามท่านผอ.เขตวังทองหลางคุณอรุณีอินถนอมค่ะท่านตอบท่านบอกว่าอ๋อกรณีนี้เนี่ยเจ้าบ้านมาพบเรียบร้อยแล้วชี้แจงกับฝ่ายทะเบียนของเขตไปแล้วเมื่อวานนี้จุดเริ่มต้นก็มาจากนั่นแหละนโยบายของทางกรุงเทพมหานครให้ทุกเขตไปตรวจสอบโดยเปิดระบบหมดเลยนะคะให้แต่ละเขตเข้าไปตรวจสอบในระบบได้แล้วทางเขตวังทองหลางก็พบความผิดปกติที่บ้านเลขที่หลังนี้แหละมีคนย้ายมาจากต้นทางที่อื่นมาหลายที่เลยนะคะกระจายกันมาหลายที่เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านหลังนี้หลังเดียว400รายชื
0: ่อ400รายชื่อ
1: ใช่ค่ะ
0: หลังเดียว
1: แล้วมาจากหลากหลายที่เลยอยู่กันยังไงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วในความเป็นจริงถูกไหมคะเจ้าบ้านก็เลยเพิ่งทราบเรื่องนะคะก็ยื่นคำร้องให้นำรายชื่อเหล่านั้นออกเขตก็นำรายชื่อออกหมดแล้วเมื่อวานนี้ค่ะมีอีกเขตห้วยขวาง คุณสมบัติเครือกีรติธรรมค่ะผู้อำนวยการเขตห้วยขวางค่ะก็มีท่านบอกว่าตอนนี้ของเขตเราหมดแล้วเคลียร์หมดแล้วคือก่อนหน้านี้มีหลังหนึ่งอยู่ชุมชนโรงปูนฝั่งใต้ถนนเพชรพระรามนะคะก็เหมือนกันแหละมีต่างด้าวเข้ามาอยู่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดกฎหมายก็บอกว่าถ้าเกิน16คนปุ๊บไม่ได้นะระบบมันจะแจ้งเตือนตอนนี้เจ้าหน้าที่เขตก็ไปแจ้งเจ้าบ้านหลังนั้นให้ย้ายออกแล้วตอนนี้ออกเรียบร้อยในบ้านหลังนี้เหลือคนอยู่9คนเป็นคนไทยทั้งหมดแสดงว่ามันอาจจะมีอีกพี่ไก่ได้เช็คทะเบียนบ้านบ้างไหมคะ
0: ยังไม่ได้ตรวจสอบเลยอ่ะแล้วก็ยังไม่ได้รับโทรศัพท์ให้ไปแก้ไขอะไรนะ
1: นี่เริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องไปเช็คบ้างแล้ว
0: บ้านคุณผู้ชมล่ะถ้ามีข้อมูลส่งมาบอกเราได้นะ
1: ค่ะ
0: โดนบ้างหรือเปล่าเอาอีกเหตุการณ์นึงคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันอันนี้จะเป็นข้อมูลชัดเจนจากฝั่งเพื่อนบ้านนะครับว่าต้นเพลิงมาจากชายที่ป่วยเป็นโรค
17: มีอาการทาง
0: จ
17: ิตครับ
0: จุดไฟเผาตัวเองคุณผู้ชมแล้วที่น่าตกใจคือพอเข้าไปเจอศพมีลักษณะศีรษะหลุดออกจากตัวด้วยไม่รู้เพราะอะไรเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเกิดขึ้นราวตี2ของเมื่อคืนนะครับชุมชนนิคมมักกะสันซอยสุขุมวิท3ครับราชเทวีกรุงเทพเผาไหม้บ้านเรือนที่เป็นไม้ไปทั้งหมดเนี่ย15หลังแล้วก็ลามไปที่ศูนย์เด็กอ่อนก่อนวัยเรียนชุมชนนิคมมักกะสันด้วยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็ควบคุมเพลิงได้อย่างที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ย1รายแล้วถูกสันนิษฐานจากเพื่อนบ้านว่าเป็นต้นเพลิงเลยฮะถึงแม้ไฟจะไหม้15หลังจาก98หลังคาเรือนในชุมชนแต่มีผู้ได้รับการได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมากถึง50ครอบครัวนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณราเชนคุณราเชนบอกว่าที่บ้านเนี่ยเป็นบ้านไม้แต่ลักษณะคือเขาติดแอร์เลยไม่ได้ยินเสียงไม่ได้กลิ่นควันจนกระทั่งมีคนมาตะโกนเสียงดังอยู่หน้าบ้านว่าไฟไหม้ลุกออกมาจากเตียงรีบออกมาเก็บอะไรไม่ได้เลยไม่ทันฮะวิ่งเอาชีวิตรอดเหลือเสื้อผ้าชุดเดียว
18: ข้างหลังเลยครับไม่เหลือเลยแล้วก็น้าปลูกน้าได้ยินเสียงเหมือนแล้วเขาตะโกนไฟไหม้ก็เลยออกมาดูว่าโอ้มาเฉียดหลังเดียวแล้วอ่ะก็ทำอะไรเก็บอะไรไม่ทันแล้วพี่ออกมาก่อนเพราะคนมันเริ่มออกมาแล้วเนี่ยได้แค่นี้ทั้งตัวเพราะว่าจะเก็บของก็ไม่ทันตื่นมาก็ปุ๊บพับไปแล้วไฟไหม้ไปแล้วแต่ว่าห้องผมมันกั้นติดแอร์ไงมันไม่มีกลิ่นเข้ามาอยู่แล้วใช่แต่ถ้าน้ำไม่เคาะประตูก็คงจะอยู่ในกองไฟไปแล้วเพราะมันวิ่งข้างหลังบ้านมาก็เอาจริงๆนะพี่ไอ้ศูนย์อพยพอะผมก็เข้าใจนะแต่ปัญหาสำคัญคือทุกคนก็มีงานหยุดงานไม่ได้เพราะหยุดงานก็ไม่มีเงินเพราะสำคัญมันอยู่ที่เงินถามว่าถ้าหน่วยรัฐเข้ามาดูได้ก็ให้เขาเข้ามาดูความเป็นจริงว่ามันเป็นอะไรมากกว่า
0: อีกท่านหนึ่งคือคุณน้ำตาลคุณน้ำตาลพูดทั้งน้ำตาเลยครับบ้านอยู่มา30กว่าปีคือตอนเกิดเหตุเนี่ยเธอนอนอยู่บ้านอีกหลังพอมาดูก็คือไปทั้งหลังแล้วโชคดีที่คนในบ้านทั้งแม่ทั้งน้องสาวหลานวัย2ขวบ1เดือนหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่หมา2ตัวแมว4ตัวตายหมดเลย
19: น้องสาวโทรมาบอกว่าไฟไหม้ก็เลยขี่รถมากับแฟนทีนี้เอาน้องสาวกับลูกตัวน้อยเดือนหนึ่งวิ่งหนีออกมากันก็วิ่งหนีออกมากันหมดเลยก็คือไม่เหลือเลยใช่หมดเลยมันระเบิดเป็นไฟหมดแล้วคือมันไม่ได้อะไรออกมาเลยเข้าไปเมื่อกี้มันก็ไม่เหลืออะไรเลยไม่ได้อยู่มาตั้งแต่เกิดไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะพี่เนี่ยพี่มันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะหมาแมวก็คือตายหมด
0: ทีนี้ตอนที่พอถอนลงพื้นที่ไปตรวจสอบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่มูลนิธิเนี่ยเคลื่อนย้ายร่างของนายพรผู้เสียชีวิตออกมาเพื่อจะนำส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวชนะครับปรากฏว่าร่างอย่างที่บอกกับศีรษะขาดออกจากกันเดี๋ยวยังต้องไปตามหาเหตุผลว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรกันแน่แต่เบื้องต้นเนี่ยนายพรถูกเพื่อนบ้านระบุว่าน่าจะเป็นต้นเพลิงครับเพื่อนบ้านก็คือนางไก่มาผูกขาตัวเองปิดประตูขังตัวเองไว้ในบ้านแล้วราดน้ำมันจุดไฟเผาตัวเองจนที่สุดไฟก็ลามไปบ้านข้างเคียงเด่นเรื่องของการทะเลาะกับน้องสาวกรณีขายบ้านในชุมชนเดี๋ยวเรื่องนี้ยังต้องรอการพิสูจน์ความจริงอยู่นะครับฟังเสียงนางไก่ปิดท้ายเบรกนี้นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
20: เขาไปดูงานเขาบอกว่า
17: เอาศพออกมาไม่ได้เขาผูกโซ่ติดกับเสา
20: เขาเอาโซ่มาตัวเองแล้วก็เอาน้ำมันราด
17: ใช่
20: เขาทำยังไงนะ
17: เขาเอาโซ่ล่ามขาเขาอะแล้วก็ผูกติดกับเสาแล้วก็เขาเอาน้ำมันราดแล้วไปแจ็คจุดแล้วเขาก็อยู่ในบ้านนั่นแหละเขาล้มบ้าน
20: ขังตัวเองเลยหรอ
17: เขาก็นั่งตายในบ้านนั่นแหละ
20: ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยขู่มาแล้วหลายรอบ
17: ใช่ใช่ใช่
20: เขาขู่ว่ายังไงนะแม่นะ
17: เขาบอกว่าจะเผาบ้านเขาพูดอย่างเงี้ย
20: เอ้าแล้วเขาทะเลาะอะไรกับใครจ๊ะ
17: เขาภาษาไม่ค่อยดีเขาเครียดของเขาด้วยแหละเขาแบบเห็นไปเรื่อยๆอยู่ด้วยกันจ้ะเขาอยู่บ้านติดกันน่ะแหละบ้านก็มีสองหลังอ่ะติดกันกับน้อง
20: แล้วเขา
17: น
20: ้องสาวเขาบอกน้องสาวเรื่องอะไรจ๊ะ
17: น้องสาวเขาเอาบ้านไปขายคนแถวนี้มั้งเราก็เลยโมโหแล้วเขาเข้าโรงพยาบาลไปแล้วเข้าโรงพยาบาลไปทีแล้วก็ออกแล้วก็ไม่มีญาติไปเยี่ยมเขาก็ออกมาหมอเขาก็ไม่รับไง
21: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
22: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
23: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
24: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
25: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081 359 9310

0: ดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำตราเสือดาว
1: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sellภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผ่อนได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
2: wow.
1: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
3: หวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
3: นี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
6: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
7: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
8: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
9: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอะโมจินเยลฉลากม่วงฝามันเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอะโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอะโมจินเยลอะโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาม
10: ากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
11: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
11: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
12: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
13: การหมักหมมนานๆมันทำให้เกิดแก๊สมีเทนมันจะส่งผลให้เกิดการระเบิดได้อันนี้คือสิ่งที่กังวลเบื้องต้นได้ไปปรึกษาคุณหมอแล้ววันนั้นผมมีอาการเวียนหัวแล้วก็อาเจียนกินน้ำมันคุณหมอก็แนะนำว่าเอาไปไม่ได้ให้หลีกเลี่ยงซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราขายของตรงนี้นะน่าจะใช่ครับเป็นโครงการ Data Center อยู่ที่นี่มานานแล้วเราก็ไปดูอ่านป้ายนะมันเป็นเกี่ยวกับทำธุรกิจอะไรเนาะแล้วก็ดูศึกษาข้อมูลในการสร้าง Data Center แต่ละที่ครับมันกฎหมายมันยังเข้าไม่ถึงมันยังใหม่สำหรับเมืองไทยทำให้กฎหมายที่เข้ามาตรวจสอบประชาพิจารณ์ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบข้างเคียงว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมั้ยณตอนนี้มันยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ทำให้เขาจดทะเบียนเหมือนกับเป็นเรียกว่าคลังสินค้าดีกว่าทำให้ออกใบอนุญาตในการสร้างได้
14: ข้อมูลพี่แน่นมากที่เป็นนัตตชา
13: แต่ก่อนนี้ผมก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องรับเหมาก่อสร้างเนี่ยแหละครับเกี่ยวกับเรื่องโยธาเกี่ยวกับเรื่องงานในที่อับอากาศทำให้ทราบข้อมูลว่าปัญหามลพิษที่มันเกินค่ามาตรฐานเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรเกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านบ้าง
15: โอ้โหบอสสัมภาษณ์ถูกคนพี่ข้อมูลแน่นจริงๆอันนี้แสดงว่าติดแต่ไม่แปลกใจเ
2: ผมเชื่อว่าคนแถวนั้นก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ Data Center คือร้านพี่แกอยู่ติดเลยเอาว่าอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นแกมีข้อมูลสรุปก็คือพี่แกรู้เรื่องข้อกฎหมายว่าเนี่ยเหมือนใช้ช่องโหว่กฎหมายจนกลายมาเป็นอาคารแล้วอ๋ออยู่ติดจริงๆ
16: อู้ติดแบบว่า
2: ติดแนบเลยตูน
16: เรียกว่า next door นะคะกำแพงติดกัน
2: เนี่ยร้านสีเหลือง
16: ค่ะ
2: ติดเลยจริง
16: ๆ
2: เอาทีนี้ได้คุยกับชาวบ้านอีกคนนึงครับก็อยู่ใกล้ๆกันเหมือนเช่นเคยนะฮะก็บอกว่าคือพอจะรู้ข่าวมาแล้วว่ามันมีลักษณะเหมือนถังน้ำมันสำรองตนเนี่ยอาศัยอยู่แถวนี้มาเป็น10ปีก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาเลยแต่ตอนนี้กลัวกันไปหมดแล้วเพราะพอได้ข่าวบวกกับที่เราได้กลิ่นน้ำมันอยู่ทุกวันเนี่ยมันรวมเป็นเรื่องเดียวกันได้แล้วไม่เห็นมีการทำประชาพิจารณ์อะไรเลยไม่เคยมีใครมาถามความสมัครใจเลยแล้วสุขภาพพวกเราหลังจากนี้จะเอายังไง
17: ไม่รู้แต่ได้ยินคนเขาพูดกันว่าศูนย์อะไรนะเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อะไรประมาณนี้แหละน่าจะปีกว่าแล้วนะ
18: มีน้ำมันอะไร
17: มีแต่มันได้กลิ่นเยอะบางทีเราก็เดินหากลัวรถไฟมุ่งไปไม่นึกว่าเอ๊ะน้ำมันมันลาดแถวนี้หรือเปล่าเราก็ดมหาแต่ช่วงก่อนๆได้กลิ่นแรงมากแต่เดี๋ยวนี้มันมีเผาๆไปบ้างเป็นบางวันบางวันก็โชยมาแบบเหม็นเลยอ่ะ
18: กลัวใจไหมกลัวไหมหมายถึงว่า
17: ก็กลัวสิถามว่ากังวลไหมว่ากังวลอยู่นะมีเรื่องสุขภาพเรานี้แหละกลางคืนยิ่งเหม็นนะบางวันนะเวลาเราเดือดร้อนกันมันก็กลิ่นมันก็ไม่มีถ้าเวลาเราเงียบไปสักพักมันก็มีใหม
18: ่แต่ในมุมของชาวบ้านเขามีการมาถามไหมก่อนจะทราบว่าเขา
17: ไม่มีตามไม่รู้เขาถามคนอื่นหรือเปล่าแต่ไม่ได้ถามที่เราน
2: ี่แหละครับคุณผู้ชมก็ต้องไปย้อนถามที่คุณสุพนัสมีนชัยนันท์นะครับส.ส.กทม.พรรคประชาชนผู้เปิดประเด็นย้ำกับคุณผู้ชมก่อนว่าอย่างที่พระราม9ที่เราไปเนี่ยก็ประชาชนก็ฝากให้เราย้ำอีกทีว่ามันไม่ได้เป็นการกล่าวโทษว่าตัวเขามีจริงนะหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่กลิ่นที่มาจากเขาก็ได้แต่มันประกอบเรื่องราวออกมาเป็นได้แบบนี้อย่างคุณสุพนัสเนี่ยก็บอกว่าตัว อาคารที่มีการซุกน้ำมันเนี่ยอยู่แถวรามคำแหงคือจริงๆก็บอกตำแหน่งโลเคชันอะไรชัดเจนเราถามคุณสุพนัสว่าแล้วหลังจากนี้ยังไงคุณสุพนัสบอกว่าสิ่งที่เรียกร้องก็คือต้องมีการจัดระเบียบให้ Data Center อยู่เป็นที่เป็นทางมันไม่ใช่ว่าแปลว่ามีไม่ได้นะมันจำเป็นต้องมีแหละแต่มันต้องมีโซนนิ่งหรือเปล่านี่อันนี้ปล่อยสเปะสปะไปอยู่ข้างโรงพยาบาลอยู่ข้างชุมชนเท่าที่เข้าใจก็คือที่ผ่านมาไม่เคยมีการก่อสร้าง Data Center ที่ขอ EIA เลยดังนั้นประชาชนไม่มีใครรู้รายละเอียดไม่รู้การใช้น้ำใช้ไฟการปล่อยความร้อนเท่าไหร่เสียงดังยังไงประจุน้ำมันออกมามากไหมอันนี้สิทธิขั้นพื้นฐานของคนแถวนั้นไม่มีใครรู้เลยนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วรู้และมั่นใจได้ยังไงว่าแถวรามคำแหงสำรองน้ำมัน 400,000 กว่าลิตรคุณสุพนัสบอกว่าได้ข้อมูลมา2ส่วน1คือจากเอกชนจากผู้ประกอบการอีกส่วนคือได้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐหลักๆก็คือสำนักการโยธาของกทม.เนี่ยได้เข้าไปขอรายละเอียดแล้วอาคารนั้นน่ะเขาขอเป็นแบบคลังสินค้าซึ่งเก็บน้ำมันได้สูงสุด 400,000 กว่าลิตรไม่ได้ทำ EIA นักข่าวถามว่าแล้วแบบนี้มันจะเข้าข้อกฎหมายว่าแบบขออนุญาตผิดประเภทอาคารไหมคุณสุพนัสบอกว่ามันไม่มีกฎหมายเฉพาะทำให้ตัวเขาอะตัวอาคารเจ้าของอาคารก็สามารถตีความเข้าข้างตัวเองได้ว่าเป็นคลังสินค้าก็เขาเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไงแต่ในข้อเท็จจริงมันคือ data center ต่างหาก
19: ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ยินเองอันนี้ได้ยินจากทางผู้สื่อข่าวนะครับถ้ามันมีกลิ่นจริงๆอันนี้ต้องไปหาสาเหตุว่ามันเป็นกลิ่นจากไหนเป็นกลิ่นจากรอยรั่วที่ไหนอย่างไรหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ต้องดูว่ามันมีกลิ่นจริงหรือเปล่าซึ่งอันนี้ต้องหลายๆท่านก็ลองช่วยเผื่ออยู่ตรงนั้นก็อาจจะลองดมสังเกตการดูก่อนก็ได้ครับการกำกับจัดระเบียบจัดโซนนิ่งต่างๆให้กับ data center ให้มีที่อยู่เป็นที่เป็นทางต้องบอกอย่างี้ครับว่าผมเองไม่ได้แอนตี้ data center ว่าประเทศไทยนี้ห้ามมี data center ไม่ใช่เรามีได้แต่มีในปริมาณที่เท่าไหร่ที่จะมีความเหมาะสมถ้าเราจะมีเราต้องมีกฎหมายกฎระเบียบในการกำกับเขาเพื่อจัดโซนนิ่งไม่ปล่อยให้เขาสามารถที่จะสร้างแบบสเปซสปานึกจะไปขอสร้างตรงไหนก็ไปขอสร้างได้อย่างทุกวันนี้ไปสร้างข้างโรงพยาบาลบ้างอยู่ใกล้ชุมชนบ้างใช่ไหมครับซึ่งทุกอันเลยต้องบอกว่า data center เท่าที่ผมทราบข้อมูลมายังไม่มีอันไหนที่ผมทราบว่ามีการขอ EIA เลยนั่นหมายความว่าประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นจะไม่ทราบเลยว่ามีการสร้าง data center แล้ว data center นี้จะใช้ไฟอย่างไรใช้น้ำอย่างไรปล่อยความร้อนเท่าไหร่มีการโอเปเรตเสียงดังหรือไม่หรือว่าจะมีการบรรจุน้ำมันหรือไม่ทั้งที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนควรได้รับรู้ว่าผลกระทบนั้นจะเกิดขึ้นอะไรกับเราบ้างแต่ประชาชนกลับไม่ได้รับทราบในส่วนนี้ตอนนี้ผมมีข้อมูลอยู่2ส่วนก็คือส่วนที่1เนี่ยคือได้มาจากทางผู้ประกอบการต่างๆก็คือภาคเอกชนส่วนที่2ก็คือมีจากภาคหน่วยงานของภาครัฐนะครับหน่วยงานของภาครัฐหลักๆก็คือทางสำนักการโยธากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นคนผมมาขอรายละเอียดไปว่าอาคารนี้มีการบรรจุน้ำมันเท่าไหร่อย่างไรนะครับแล้วก็มีการขออนุญาตแบบใดอย่างไรนะครับก็เลยทราบมาว่าเขาเป็นการขออนุญาตแบบคลังสินค้านะครับแล้วก็มีที่เก็บน้ำมันทั้งหมดได้สูงสุดถึง 429,600 ลิตรนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณที่เยอะมากนะครับแล้วก็เขาก็แจ้งว่าไม่ได้ทำ EIA มาคือต้องบอกงี้ครับว่าด้วยความที่ว่า data center ในมุมผมมันคือกิจการที่มีลักษณะที่จำเพาะแล้วก็กฎหมายเราไม่ได้มีกฎหมายรองรับแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนกับเป็นสถานะแบบลูกผีลูกคนหมายความว่าก็เลยต้องไปใช้ช่องตีความตัวเองว่าตัวเองอ่ะเหมือนเป็นคลังสินค้าเพราะตัวเองเป็นคลังเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้างในไปทั้งหมดนะครับแต่ด้วยสภาพมันไม่เหมือนกันคลังสินค้าคือเก็บไว้แต่อุปกรณ์นั้นอ่ะมันไม่ได้ทำงานใช่ไหมครับแต่ data center เนี่ยมันเหมือนอุปกรณ์นั้นมันทำงานในมุมผมมันก็อาจจะเหมือนเป็นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่า data center เนี่ยคือเป็นมีแค่สถานที่มีอุปกรณ์แล้วก็รันตัวเองไปเรื่อย
2: อีกหนึ่งคนที่คุณสุพนัทฝากไปถึงคือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเรื่องการขอ EIA รัฐมนตรีสุชาติช่วยมาดูเรื่องนี้หน่อยส่วนตัวตอนนี้คุณสุพนัทบอกกังวลเรื่องความปลอดภัยละถ้ามันมีสต๊อกน้ำมันอยู่จริงเอ๊ะมันต้องเอากฎหมายเรื่องสต๊อกน้ำมันเข้ามาเกี่ยวข้องหน้ามากน้อยขนาดไหนฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
19: อีกคนหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับแต่จริงเกี่ยวข้องโดยตรงก็คือท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งกำกับสผ.ที่มีหน้าที่ในการออกระเบียบกำกับ EIA ก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีกรณีห้างสรรพสินค้านะครับห้างสรรพสินค้าเนี่ยที่ไม่เคยต้องขอ EIA เลยคุณไปดูได้ห้างสรรพสินค้าชื่อดังที่คุณรู้จักใหญ่ๆโตๆทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องขอ EIA ยกเว้นแต่ว่าเขามีการสร้างโรงแรมผสมกับห้างสรรพสินค้าแล้วโรงแรมเนี่ยมันถูกกำหนดว่าต้องทำ EIAห้างสรรพสินค้านั้นที่มีโรงแรมพ่วงด้วยเลยต้องถูกกำกับให้ทำ EIA แต่ห้างสรรพสินค้าเฉยๆทุกวันนี้ที่เปิดและทำให้เกิดการปัญหาจราจรรถติดปัญหาการใช้ไฟปัญหาขยะต่างๆซึ่งเราไม่ได้แอนตี้แต่เราเห็นว่ามันควรมีการรับฟังประชาชนก่อนไม่เคยมีการขอ EIA มาเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องเรียกร้องไปยังท่านรัฐมนตรีให้รีบดำเนินการเพื่อให้มีการจะทำ EIA อย่างน้อยที่สุดคนรับฟังเสียงประชาชนครับ
20: กังวลไหมครับว่าพื้นที่โดยรอบมันจะมีมลพิษเพิ่มขึ้นมากกว่านี
19: ้ผมกังวลเรื่องผลกระทบด้านความปลอดภัยมากกว่าเพราะณวันนี้แน่นอนครับมันมีการสต็อกน้ำมันและแน่นอนผมเข้าใจว่ามันก็มีกฎหมายเกี่ยวข้องกับการสต็อกน้ำมันอยู่ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่ปัญหาของประเทศไทยคือเรามีกฎหมายแต่เราไม่เคยบังคับถามจริงว่าเราบังคับใช้กฎหมายหรือเปล่าเจ้าหน้าที่เราเคยไปตรวจตราหรือเปล่าเราอาจจะไม่ได้ไปตรวจตราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคาดหวังก็คือคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจว่าใบอนุญาตที่ท่านอนุญาตให้เขาสต็อกน้ำมันได้เนี่ยเขาได้ดำเนินการตามนั้นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วเขามีเทคโนโลยีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดเพื่อการันตีความปลอดภัยให้กับประชาชนแต่ไม่ใช่แค่ตรวจเฉพาะตอนที่มีกระแสแต่ท่านมีหน้าที่ตรวจทุกๆปีทุกๆ6เดือนหรือไม่อย่างไร
2: ทีนี้พอมันเป็นคำว่า data center คนก็จะต้องนึกถึงกระทรวง DE ไปพัวพันกับพวกระบบคอมพิวเตอร์ระบบ AI เจ้ากระทรวงครับรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบบอกว่าได้รับรายงานมาระยะนึงแล้วกำลังสั่งให้ไปตรวจสอบโดยเฉพาะประเด็นเรื่องกักตุนน้ำมันเนี่ยเบื้องต้นขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เข้าไปตรวจสอบข้อที่จริงว่ามันเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนถ้าตุนจริงกักจริงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไหม
21: ได้รับรายงานมาสักระยะแล้วก็มีการเร่งให้มีการตรวจสอบนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทราบมาก็คือ data center เหล่านี้ถูกตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็น data center แล้วก็มีเป็นหย่อมแล้วก็หลายสถานที่ด้วยนะครับก็ระหว่างนี้ก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ให้หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องช่วยปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบได้การสรุปแล้วแจ้งอีกทีครับแต่ว่ามีหลายแห่งครับเดี๋ยวจะเร่งให้ครับแต่ว่าอยากให้ข้อมูลที่ออกมาบอกเนี่ยเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมจริงๆทั้งหมดจะได้ไม่เป็นว่ามาบอกว่าตอนนี้มี5สุดท้ายเจอ10กลายเป็น15เดี๋ยวขออนุญาตรวบรวมและบอกอีกทีนึงครับผมว่าเบื้องต้นมันก็การใช้สถานที่ของกิจการที่อาจจะไม่กำไรและไม่เป็นประโยชน์มาเป็นสิ่งที่เป็นเศรษฐกิจของอนาคต
22: ได้รับรายงานเรื่องของการกักตุนน้ำมันเพื่อเอาไปใช้ปั่นไฟอะไร
21: ก็ทราบมาเหมือนกันครับเป็นสิ่งที่มอบให้หน่วยงานไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติคิดว่าเบื้องต้นจริงแต่ในปริมาณยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเท่าไหร่การไปทำ data center ตอนนี้เนี่ยก่อตั้งเมื่อไหร่ยังไงที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยเป็น data center ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตแต่ว่าหากเขามีการ ริเริ่มดำเนินการตั้งแต่ก่อนที่จะมีกฎระเบียบใดๆเนี่ยก็ต้องมาดูว่าแนวทางต้องดำเนินการแบบไหนต่อส่วนในเรื่องของการกักน้ำมันอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงหากเป็นการเตรียมการตั้งแต่ก่อนแล้วนะครับต้องรู้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าในเรื่องของการกักน้ำมันของเขาน
2: ี่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเป็นการสร้างในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในมุมนักวิชาการครับผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยดร.สนธิคชวัตรบอกว่าแล้วบ้านเรามีกฎหมายหรอบ้านเรามีกฎหมายรองรับเรื่องนี้แล้วหรอมันไม่มีการทำรายงาน EIA หลายที่เลยนะอย่างย่านรามคำแหงเอ่ยพระราม9เอ่ยออกกฎให้ชัดเจนก่อนไหมว่าควรตั้งที่ไหนไม่ควรตั้งที่ไหนอยู่ในเขตนิคมมันจะดีกว่าไหมจริงๆอาจารย์ยาวเลยนะฮะพูดถึงเรื่องผลกระทบกับชุมชนมลพิษทางเสียงเอ่ยการปนเปื้อนของสารหล่อเย็นคือมันเป็นมุมเชิงวิชาการทั้งนั้นเลยเนี่ยฮะอย่างตามกราฟิกเนี่ยนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากดาต้าเซ็นเตอร์กลางเมืองมันก็ปิดกลับมาที่เดิมว่ามันไม่มีกฎหมายรองรับอะ
0: ก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ตอนนี้ก็เริ่มมีความรู้สึกว่า data center เนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนนะอันนี้ทั่วโลกเลยเขาเริ่มคิดแล้วนะก็คือ data center แห่งนึงเนี่ยนะคือขนาดเล็กเนี่ยมันก็เท่ากับใช้ไฟบ้านเนี่ย 8,000 หลังนะแต่ถ้าเป็นขนาดใหญ่ก็ถึง 80,000 หลังชาเรือนนะครับอย่างในรัฐจอร์เจียอเมริกาเนี่ยเขาบอกอย่างเงี้ยไม่ให้ data center มาตั้งแล้วเพราะเนื่องจากว่ามันทำให้น้ำแห้งเลยนะใช้น้ำมหาศาลใช้น้ำในการหล่อเย็นหมายความว่าคือว่าใน data center เนี่ยมันจะต้องใช้น้ำในการที่จะไประบายความร้อนนะออกไปนะอีกเรื่องก็คือที่มีปัญหาที่พูดกันถึงก็คือว่า data center เนี่ยอาจจะต้องมีการสำรองเนี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไอ้การเก็บน้ำมันไว้เยอะๆเนี่ยมันต้องเก็บไว้เยอะใช่มั้ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดไฟไหม้ได้แล้วก็น้ำหล่อเย็นทั้งหลายเนี่ยที่จะปล่อยไปเนี่ยมันอาจจะต้องใส่พวกคลอรีนพวกไฮโปคลอไรด์ซึ่งมันเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งเวลาออกไปสู่สิ่งแวดล้อมชนิดไปในระบบนิเวศทั่วไปอย่างเงี้ยมันก็ทำลายระบบนิเวศได้ผมก็เลยเสนอเนี่ยว่าอย่างเงี้ยรัฐบาลเนี่ยต้องรีบเอามาควบคุมนะเพราะมีการพูดถึงกันเยอะนะหนึ่งก็คือจะต้องไปประกาศประเภทและขนาดต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนให้มีการรับฟังความเห็นประชาชนก่อนพื้นที่ที่ตั้งเนี่ยควรจะต้องกำหนดผังเมืองให้ชัดเจนนะไม่ใช่ไปตั้งอยู่ในชุมชนหนาแน่นจริงๆอะไรคือ data center มันน่าสนใจนะมันคือการลงทุนนะแล้วก็มันจะทำให้เศรษฐกิจของเราดีขึ้นนะแต่ว่ามันต้องรัดกุมไง
16: คุณผู้ชมหลายท่านอยากรู้มุมมองต่างประเทศเขาคิดกันยังไงพาไปดูนะคะทางเว็บไซต์ techstory.co ค่ะรายงานเรื่องนี้เอาไว้2ประเทศอย่างน้อยนะคะสิงคโปร์เป็นประเทศแรกค่ะที่ประกาศระงับการก่อสร้าง data center ในปี2562เขาบอกเลยว่าเขากังวลเพราะ data center ใช้ไฟฟ้าพื้นที่ก็คือที่ดินในสัดส่วนที่ไม่สมดุลเมื่อเทียบกับปริมาณไฟฟ้าและพื้นที่ที่มีจำกัดของสิงคโปร์ตั้งแต่ปี62นะคะส่วนทางสหรัฐอเมริกาค่ะรัฐนิวยอร์กของสหรัฐเนี่ยเป็นรัฐแรกนะคะที่ระงับการก่อสร้าง Data Center ขนาดใหญ่แห่งใหม่ประกาศระงับชั่วคราว1ปีค่ะเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการใช้พลังงานและน้ำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกสั่งให้ทำรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมก่อนนะคะแต่ว่าของรัฐนิวยอร์กเนี่ยสิ่งที่ถูกสั่งห้ามก่อสร้างภายใน1ปีเขาหมายถึง data center ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ก็คือใช้พลังงาน50เมกะวัตต์ขึ้นไปค่ะนั่นหมายความว่าศูนย์ข้อมูล AI ขนาดเล็กที่มีพื้นที่น้อยกว่ายังอนุญาตหรือว่าศูนย์บริการร่วมที่เรียกว่า co-location facilities แบบดั้งเดิมก็ยังได้รับอนุญาตอยู่นะคะซึ่งเรื่องนี้ทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐไม่พอใจอย่างมากนะคะเมื่อวานนี้เขาโพสต์ลงบนแพลตฟอร์ม Truth Social ค่ะบอกว่า Data Center จะนำพาชาวอเมริกันไปสู่ความมั่งคั่งและความสำเร็จที่มากขึ้นและบอกด้วยว่าเหตุผลเดียวที่ชุมชนต่างๆในสหรัฐไม่ต้องการ Data Center ก็คือพวกเขาอยากจะกลายเป็นพวกล้าหลังและยากจนถ้าเราฆ่าหาญทองคำตัวนี้ทิ้งไปพวกคุณก็ต้องโทษตัวเองทั้งนั้นซึ่งประเด็นที่คนอเมริกันเขากังวลนะคะมันก็มีคนไปทำโพลมาบอกว่าทั้งคนที่อยู่ฝั่ง Republican และ Democrat เขาก็กังวลกันหมดเลยนะคะว่าโครงการเหล่านี้อาจจะทำให้โครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่ทำงานหนักเกินไปเกิดการแย่งชิงทรัพยากรน้ำและสร้างมลภาวะทางเสียงแต่ประเด็นนี้เนี่ย JD Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐเคยออกมาให้แนวคิดค่ะว่าในเมื่อคนกังวลว่าถ้ามี data center แล้วค่าไฟจะแพงขึ้นค่าน้ำหรือว่าค่าสาธารณูปโภคจะแพงขึ้นงั้น บริษัทที่สร้าง Data Center ก็ควรจะต้องมีพันธสัญญาในการส่งไฟหรือว่าส่งพลังงานกลับคืนมาสู่โครงข่ายไฟฟ้าถ้าทำแบบนี้ได้ปัญหาก็จบนี่ไอเดียเขานะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงต่อไปนะคะสำหรับสหรัฐแต่ว่าแน่ๆนิวยอร์กงดก่อสร้าง Data Center ขนาดใหญ่1ปีพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ
1: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
1: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
4: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
23: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
24: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future of City
25: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
4: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
26: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
27: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
28: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
3: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
16: จากถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกตั้งคำถามก็ยอมแก้สัญญาเป็น pay per use ซึ่งล่าสุดถ้าดูจากตัวเลขคนลงทะเบียนประมาณ 1.3 ล้านคนมี active user ก็คือเข้าไปใช้งานจริงจังเนี่ยค่ะประมาณ 100,000 คนเอาตัว active user ซึ่งจะถูกคิดคำนวณค่าใช้จ่ายรายหัวเอามาคูณกับราคารายหัวที่คุณชัยชนกรัฐมนตรี DE กับปลัด DE เคยยืนยันมาตลอดว่าประมาณ 24-25 บาทก็เท่ากับตกเป็นเงิน 2.4 ถึง 2.5 แสนบาทเท่านั้นเองคุณไอซ์ก็เลยสรุปว่าเห็นไหมคะถ้าไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือมาจับพิรุธป่านนี้นะจากงบที่ตั้งไว้ 1,600 ล้านลบ2ล้านกว่าบาทนี่ส่วนต่าง 1,500 ล้านเลยนะคะ
6: จุดเริ่มแรกเลยก็คือเราพูดว่าโครงการนี้เนี่ย1,600 ล้านบาทนะคะสัญญามันเริ่มแรกเนี่ยคือเป็นแบบเหมาจ่ายนั่นหมายถึงว่าเราต้องจ่ายเงิน 1,600 ล้านบาทแม้ว่าอาจจะมีคนมาใช้ไม่กี่คนก็ตามนะคะซึ่งสิ่งที่พรรคประชาชนดิฉันคิดว่าพวกเราทำสำเร็จก็คือทำให้มันเป็นแบบ pay per use ถึงแม้ว่าจุดหมายปลายทางของเราย้ำอีกครั้งเราอยากที่จะยกเลิกโครงการนี้นะคะกลับไปเริ่มต้นใหม่เลยถ้าท่านคิดว่ามันดีจริงมันคุ้มค่าท่านกลับไปเริ่มต้นใหม่ในแบบที่มันถูกต้องกลับไปเขียน TOR ให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าแข่งขันได้แต่ว่าท่านก็ไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะแต่ว่าดิฉันย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าปัจจุบันนี้มีคนลงทะเบียนไปเนี่ยก็อัปเดตล่าสุดไม่ทราบว่าเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเข้าใจว่า1ล้าน3แสนคนนะคะและเมื่อวานเนี่ยก็มี active user ประมาณ 1 แสนคนทุกคนลองคูณ25ดูนะคะก็คือค่าใช้จ่ายรายหัวตามที่ท่านรัฐมนตรีกับท่านปลัดเนี่ยยืนยันมาตลอดว่าจ่ายแค่25บาทเท่านั้นเองต่อคนถ้ามีคนที่เป็น active user เมื่อวานเนี่ยประมาณ 100,000 คนก็คูณไปประมาณ 2.4 ล้านทุกท่านนึกภาพตามดิฉันนะคะถ้าเรายังใช้สัญญาแบบเดิมอยู่แปลว่าแม้กระทั่งว่ามีคนมาใช้แค่ 2.4 ล้านเนี่ยเราต้องจ่ายไปทั้งหมด 1,600 ล้านบาทดิฉันเลยตั้งข้อสังเกตเสมอมาตลอดมาและยืนยันว่านี่คือการหากินกับเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณและนี่คือการปั้นโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะผันเงินออกไปนะคะให้กับบริษัทที่เป็นผู้สนับสนุนระบอบสีน้ำเงินหรือไม่คือมาถึงวันนี้เนี่ยมันคงเบรกโครงการไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าดิฉันก็คาดหวังว่าจะเห็นคนถูกลงโทษปลายทางสุดท้ายแล้วถ้าคดีสิ้นสุดดิฉันก็อยากเห็นคนติดคุกในเมื่อกล้าที่จะผลักดันออกมานะคะท้าทายสายตาประชาชนท้าทายการจับตาของสื่อท้าทายกฎหมายมากๆเนี่ยดิฉันก็คิดว่าถึงปลายทางสุดท้ายแล้วนะคะ

0: แนวโน้มที่แบบจะแตกไหมคะเพราะว่าตอนนี้คนลงทะเบียนแค่1.3 ล้านเท่านั้นแล้วก็ใช้จริงอยู่แค่แสนแต่ว่าความคาดหวังคือตั้งเป้าไว้5 ล้าน
1: ดิฉันคิดว่ามันแตกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนลงทะเบียนทั้งหมด1.3 ล้านคนแล้วดิฉันอยากจะบอกว่าเกินครึ่งเนี่ยเป็นข้าราชการเพราะว่ากระทรวงดีอีเนี่ยล่อนจดหมายไปทุกกระทรวงทบวงกรมให้ข้าราชการไม่ว่าจะระดับไหนเนี่ยลงทะเบียนโครงการนี้ THI Passport ที่ท่านเห็นว่าตัวเลขมันหยุดนิ่งเพราะว่าตัวเลขมันไม่ได้ออร์แกนิกมาจากประชาชนจริงๆที่เขาสนใจโครงการแล้วไปลงทะเบียนมันเกิดจากการที่ท่านเนี่ยให้คนที่อยู่ในระบบราชการเนี่ยบังคับเขาไปลงทะเบียนแล้วก็ล่าสุดเข้าใจว่าจะบังคับนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศลงทะเบียนอีกก็คือถ้าอยากจะมีผลงานสักชิ้นนึงเนาะให้แบบเอาไปเรียกว่าอะไรอ่ะให้คุณพ่อไว้ดูต่างหน้าหรือว่าเอาไว้เคลมได้ว่าฉันเป็นรัฐมนตรีฉันก็ทำอะไรสักอย่างอยากทำอะไรให้สบายใจก็เอาเถอะค่ะแต่ว่าดิฉันคิดว่าโครงการนี้เนี่ยมันเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ามันเฉาโฉจะไม่รู้จะเฉายังไงแล้วไส้ในมันก็เน่าจะไม่รู้จะเน่ายังไงแล้วนะคะ
2: คุณไอซ์ยืนยันนะคะว่าจะไม่หยุดตรวจสอบโครงการนี้แน่นอนและเรียกร้องไปยังคุณชัยชนกรัฐมนตรีดีอีค่ะว่าขอให้กล้าหาญมาชี้แจงกับคณะกรรมาธิการติดตามงบสักทีแล้วใช้คำดุเดือดมากบอกโครงการนี้ยังมีข้อพิรุธที่ท่านชัยชนกมุดหัวอยู่ไม่กล้าตอบและเธอประกาศแล้วนะคะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเธอจองกฐินขออภิปรายลูกพ่อเนวินกับลูกแม่กรุณา
1: ประชาชนยังไม่เชื่อมั่นอยู่เนี่ยว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลเนี่ยถูกนำไปใช้แบบไหนหรือว่าเขาจะสามารถถูกติดตามตัวได้ไหมหรือว่ามันยังมีพิรุธที่ท่านชัยชนกเองเนี่ยแบบมุดหัวไม่กล้าตอบอยู่เนี่ยก็ยังคิดว่ามันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะโครงการนี้ถ้ามาชี้แจงในกรรมธิการแล้วก็อาจจะช่วยทำให้ท่านใกล้เคียงกับการประสบความสำเร็จมากขึ้นได้นะคะ
3: แสดงว่าโครงการเดินหน้าต่อแต่การตรวจสอบก็ยังไม่จบเดินหน้าต่อ
1: ไม่มีทางจบอยู่แล้วค่ะดิฉันก็คือคงทำถึงที่สุด
4: เป็นหนึ่งในประเด็นคงนำของเราประชาชนในการอภิปราย
1: เรียกว่ามันเป็นประเด็นที่ไม่อภิปรายไม่ได้นะเพราะว่ามันแบบมันขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไงก็คงจะต้องมีเรื่องนี้แน่ๆ
3: หร
1: ือ
3: ว่าจองกฐินท่าน
1: ค่ะจองกฐินลูกพ่อเนวินนะคะลูกแม่กรุณา
5: เอาคดีหัวสวกันหน่อยครับวันนี้คุณเป๋ายิ่งชีพเปิดข้อมูลเพิ่มครับคุณผู้ชมเป็นข้อมูลในส่วนของรองเลขาธิการกกต.ปฏิบัติหน้าที่เลขากกต.ก่อนหน้านี้เราทราบนะฮะว่าข้อมูลชุดนี้ก็คือสั่งฟ้อง136คน
2: สวที่ปรากฏชื่ออยู่ในโพย
5: วันนี้มีข้อมูลเพิ่มว่านอกจากนั้นมีการสั่งไม่ฟ้องสวกลุ่มที่เป็นผู้บริหารของพรรคภูมิใจไทยซึ่งก็รวมไปถึงฝั่งของคุณเนวินแล้วก็คุณอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีด้วยวันนี้ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอครับคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอย่างที่บอกนะฮะอันนี้จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของรองเลขาธิการกกต.คุณคันชิตปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการกกต.ก่อนหน้านี้เนี่ยมีความเห็นสั่งฟ้องและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสว136คนที่อยู่ในโพยหัวสว.วันนี้ข้อมูลที่เพิ่มเติมก็คือเลขากกต.มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในส่วนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดซึ่งก็จะครอบคลุมไปถึงคุณเนวินด้วยเหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่มีน้ำหนักเพียงพอ
6: คือสั่งฟ้องสว.ที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับและสั่งไม่ฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนะครับ
7: สั่งไม่ฟ้อง
6: คือคนของพรรคภูมิใจไทยหลายคนเนี่ยฟ้องแต่กรรมการบริหารพรรคคือท่านอนุทินท่านธราดรท่านกลวีคนที่ไม่มีหลักฐานอื่นเลยแค่เป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยกกต.บอกว่าไม่เพียงพอเพราะว่าหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยก็คือมีพยานปากสำคัญหลายๆปากที่อธิบายว่าคนเหล่านี้ประชุมสมรู้ร่วมคิดวางแผนกันอย่างไรนะครับแต่กกต.เลขากกต.ไปให้น้ำหนักว่าพยานเหล่านั้นไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าอาจจะมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนก็ได้ก็เลยยังไม่รับฟัง
7: คนที่มีชื่อในโพยที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีโพยแล้วมันไปลงคะแนนกันเป็นลัดเป็นพัดๆเนี่ยถูกไหม
6: ครับ
7: 136คนเนี่ยเลขากกต.ทำความเห็นว่าฟ้องหมด
6: ใช่ครับ
7: ที่เหลือถ้าดูจากพฤติกรรมแวดล้อมที่เป็นคนใกล้ชิดเครือข่ายการเมืองเส้นเงินอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ฟ้องถูกไหม
6: ใช่ครับใช่คร
7: ับ แต่ก็มีส่วนที่ไม่ฟ้อง

0: เหมือนกัน
1: มีส่วนที่ไม่ฟ้องประมาณสัก 3-4 กลุ่มจังหวัดแล้วก็อีกประมาณสัก20กลุ่มจังหวัดเนี่ยก็ฟ้องครับผม
0: สุดท้ายคือกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยอย่างคุณอนุทินคุณกรวีคุณสมศักดิ์ไม่ฟ้องเลย
1: ครับ
0: จำไม่ใช่คุณกรวีคุณพระดอน
1: ครับใช่พรรคภูมิใจไทยไม่ถูกฟ้อง
0: อย่างคุณเนวินเนี่ยเลขากต.เขามีความเห็นสั่งฟ้องไหม
1: ผมจำไม่ได้แต่ถ้าตอนนี้เข้าใจว่าก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกับกรรมการบริหารภูมิใจไทยคือไม่ฟ้องครับ
2: ตามที่คุณผู้ชมได้ยินในเสียงนี้นะฮะเมื่อสักครู่ผมพูดผิดไม่ใช่สว.กลุ่มที่เป็นกรรมการบริหารพรรคนะคนละกลุ่มกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเลยซึ่งพอถามถึงคุณเนวินเนี่ยคุณเป๋าเอาไปรวมอยู่ในกลุ่มกรรมการบริหารพรรคให้แต่จริงๆไม่ได้เกี่ยวกันทีนี้คุณยิ่งชีพคุณเป๋าบอกว่าตอนนี้มีเอกสารสำนวนสอบคดีหัวสว.มันก็จะแบ่งออกเป็นชุดที่26ของกกต.กับความเห็นของคุณคันชิตซึ่งเป็นรองเลขาธิการกกต.ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการกกต.มันจะมีความต่างกันก็คือในส่วนของชุดที่26ต่างกันกับของเลขากกต.ตรงที่ฟ้องกับไม่ฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนี่แหละครับรวมไปถึงท่านอนุทินฝั่งของเลขากกต.เนี่ยระบุว่าไม่ฟ้องเพราะพยานไม่เพียงพอเชื่อไม่ได้แต่ในอนุไต่สวนชุดที่26เนี่ยฟังอย่างละเอียดประกอบร่างแล้วคุณเป๋าบอกว่าถ้าดูจากพยานเทียร์2ก็คือลำดับที่2ถัดมาหลายสิบปากสอบมาแล้วมันเป็นเครือข่ายรูปลักษณ์เดียวกันกับพยานเทียร์1ก็คือพยานที่อยู่ข้างบนดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าพยานเทียร์1ก็น่าจะพูดจริงคุณยิ่งชีพบอกว่าเดี๋ยวช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยกกต.จะมีมติคือ14กันยายนก่อนถึง14เนี่ยเดี๋ยวจะสรุปข้อมูลออกมาเป็นชุดๆๆๆให้เลยคาดว่าจะปล่อยออกมาภายในสัปดาห์นี้ไม่ก็ต้นสัปดาห์หน้าออกเบรกได้เลย
1: จุดสำคัญของ26กับเลขากกต.เนี่ยมันแตกต่างกันที่ว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและท่านอภิสิทธิ์นะครับซึ่งเลขาเนี่ยบอกว่าไม่ฟ้องเพราะว่าพยานที่เล่ามาเนี่ย
0: ยัง
1: ไม่เพียงพอเชื่อไม่ได้นะครับ26เนี่ยก็บอกว่าพยานเหล่านั้นเนี่ยโอเคก็ต้องฟังแบบระมัดระวังนิดหน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกเทียร์หนึ่งพวกนี้เทียร์หนึ่งนะครับ26ก็บอกว่าฟังระมัดระวังนิดหน่อยแต่ เขาดูละเอียดกว่าเพราะเขาดูว่าแล้วพยานปากที่เหลือเนี่ยไอเทียร์สองสามสี่ห้าหกที่มันเล่าคนละนิดคนละหน่อยเศษเส้นทางคนละนิดคนละหน่อยได้รับเงิน 2,000 บาทได้รับเงิน 5,000 บาทได้รับตั๋วเครื่องบินเนี่ยเมื่อประกอบร่างพยานอีกหลายสิบปากทั้งหมดที่สอบมาแล้วเนี่ยมันเป็นเครือข่ายที่มีรูปลักษณ์เดียวกันกับที่พยานเทียร์หนึ่งอธิบายไว้ดังนั้นเนี่ยจึงเชื่อได้ว่าพยานเทียร์หนึ่งพูดเนี่ยเป็นความจริงประมาณเนี้ยนะครับ
0: อ๋อเขาใช้จิ๊กซอ
1: ใช่เขาใช้จิ๊กซอหลักฐานแบบอีกหลายร้อยหน้ารวมแล้วประกอบกันซึ่งตีความได้ว่าตรงกันกับข้อเท็จจริงตามที่พยานเทียร์หนึ่งได้อธิบายไว้ดังนั้นจึงเชื่อว่าพยานเทียร์หนึ่งพูดความจริงมันก็ต้องขยันหน่อยคือถ้าจะเอาแบบขี้เกียจก็คืออ่ะโอ้ยคนไม่กี่คนอยู่ๆจะพูดอะไรก็พูดก็ได้ไม่เชื่อหรอกยกนะมันอันนี้ก็ขี้เกียจจะทำได้แต่ถ้าเอ้ยดูแล้วอีก70คนที่เหลือเนี่ยมันพูดมันก็ตรงกันใหญ่3คน4คน5คนนี้มีหว่าโอเคเนี่ยมันก็ขยันหน่อยมันก็ไปได้ครับ
0: ซึ่งก็แปลว่าคือมองในภาพว่าถ้าดูไปกลุ่มจังหวัดแล้วมันจะมีเครือข่ายที่ว่านี้เนี่ยที่เลือกที่จะฟ้องเนี่ยในแต่ละอันมันมีน้ำหนักมีเส้นเงินแต่พอยงมาถึงระดับกรรมการบริหารสำนวนชุด26มองว่าไอ้ลักษณะอย่างนี้มันจะเกิดเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มีขบวนการใหญ่และพยานในเทียร์หนึ่งก็เลยน่าเชื่อถือขึ้นมาว่ามันเป็นขบวนการใหญ่มองเป็นภาพรวมอย่างนั้นถูกไหมไอ้ชุด26มองอย่างนั้น
1: ใช่ครับ
0: แต่เลขากกต.มีความเห็นว่าแยกส่วนว่าบางอันถึงแม้จะเป็นส่วนน้อยที่ยกไม่ต้องฟ้องแต่ส่วนใหญ่ยังฟ้องแต่ว่าไม่มีอะไรที่โยงใยชัดไปถึงกรรมการบริหารพรรคการเมืองโดยตรง
1: ครับ
3: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
5: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
8: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
8: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
7: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
8: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
7: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
9: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
10: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
11: อ้าวสายต่อไป
12: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
11: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
13: สมัคร Easy Pass วันนี้โปรโมชั่นมากมายรออยู่สมัครได้หลายช่องทาง One Stop Service สำนักงานใหญ่การทางพิเศษศูนย์บริการลูกค้า Easy Pass Fast Service หรือที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทุกด่านใช้แค่บัตรประชาชนแต่เดี๋ยวก่อนสมัครง่ายยิ่งกว่าผ่านแอป True Money จัดส่งอุปกรณ์ฟรีถึงบ้านและอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal ไว้ตรวจสอบข้อมูลรับข่าวสารสิทธิประโยชน์และเป็นผู้ช่วยคู่ใจทุกการเดินทางสมัครง่ายสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเริ่มต้นเพียง300บาทสอบถามโทร1543การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
14: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
15: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
16: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
2: ปานถ้าพูดถึงการสลับตำแหน่งก็คือคุณรัชดาจะไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือผู้ช่วยคุณภราดรปริศนานันทกุลซึ่งเป็นตำแหน่งปัจจุบันของหมอเอก
17: ค่ะ
2: แล้วหมอเอกก็จะย้ายขั้วมาเป็นโฆษกรัฐบาลนี่ครับคุณผู้ชมครับจะสลับกันแบบนี้สลับตำแหน่งกันถ้าพูดถึงท่านนายกก็ต้องบรรยากาศเมื่อคืนชูมืออย่างนี้เลยฝั่งซ้ายคุณรัชดาฝั่งขวาหมอเอกนักข่าวถามชูมือขนาดนี้นี่เอาเข้าครม.วันนี้เลยไหมก็คือพรุ่งนี้ก็คือวันนี้เอาเข้าเลยไหมท่านนายกใจเย็นๆใจเย็นๆ
18: ไม่เทียบไม่บังเข้าพรุ่งนี้ได้แล้วมั้งอย่างเงี้ยใจเย็น
19: เทียบบังไหม
18: ไม่เทียบไม่บัง
2: นี่ครับจริงๆนักข่าวรายงานเรื่องลึกเรื่องหลังหลายอย่างบรรยากาศเมื่อคืนนะแต่เท่าที่เราเห็นก็จะปรากฏภาพออกมาเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับก็ยิ้มแย้มนะฮะยิ้มแย้มทีนี้บรรยากาศวันนี้ก่อนการประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่สงขลาเนี่ยคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกก็นำทีมรองโฆษกนี่ครับ3ท่านคุณลลิดาคุณพลอยทะเลคุณพัฒดารัตน์รวมทั้งหมด4คนสวมผ้าทอเกาะยอถ่ายรูปร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์นักข่าวก็ยังรายงานว่าก็ชื่นมื่นยิ้มแย้มทีนี้ปรากฏว่าด้านนอกมีภาพของคุณหมอเอกครับเดินทางมาถึงสถานที่ประชุมพร้อมกับคณะของท่านนายกคณะนี่แล้วก็ปรากฏภาพนักข่าวก็รีบเข้าไปเลยจะไปถามชัดเจนแล้วใช่ไหมมาทำงานเป็นโฆษกใช่ไหมเจ้าตัวบอกยังเดี๋ยวรอครม.ก่อนนักข่าวก็พยายามถามนี่จะมาแก้วิกฤตการสื่อสารของรัฐบาลใช่ไหมโฆ ผมมาช่วยงานเต็มที่ครับ
17: รอสัปดาห์หน้าร
20: อคนก
17: ็มาดูงานเหรอคะ
20: ติดตามท่านพระดอนเขาผมเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านก็ทำงานกับท่านพระดอน
17: ถือว่าจะมองว่าจะช่วยแก้วิกฤตด้านการสื่อสารของรัฐบาลได้ยังไงบ้างคะ
20: ก็ช่วยงานเต็มที่ครับเยอะ
21: มากครับต้องมองเองครับ
22: ครับ
21: แป๊บนึงนะขอถ่ายรูปครับไม่ทัน
2: ท่านนายกรัฐมนตรีก็ถูกถามถึงเรื่องนี้ครับว่ามันคือยุทธศาสตร์อะไรเหรอมันคือยุทธศาสตร์อะไรการเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลท่านนายกบอกอย่างนี้ครับเป็นการสับเปลี่ยนภารกิจทราบมาว่าคุณรัชดาเนี่ยคือทำเรื่องของสตรีในเขตพื้นที่ภาคใต้มาระยะหนึ่งแล้วก็เลยอยากจะให้มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมาช่วยงานเรื่องกลุ่มสตรีนี่แหละส่วนโฆษกรัฐบาลคนใหม่หมอเอกเนี่ยเขาเป็นคนมีประสบการณ์ทางการเมืองเขาเคยเป็นส.ส.มาก่อนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเอาเข้าครม.สัปดาห์หน้านักข่าวก็ถามว่าโฆษกคนใหม่เขาอยู่พรรคก้าวไกลมาก่อนนะท่านนายกตอบอยู่ภูมิใจไทยเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยมานานแล้ว
23: รัชดาเนี่ยท่านได้ทำเรื่องนี้มาอยู่ระยะหนึ่งแล้วนะครับจะเสนอให้ท่านเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีไปทำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็มาช่วยงานผมในเรื่องของกลุ่มสตรีในเขตภาคใต้ด้วย
17: เป็น
23: แล้วก็ช่วยงานอื่นด้วยโฆษกรัฐบาลท่านใหม่ก็น่าจะเป็นคุณหมอท่านก็มีประสบการณ์จากการที่เป็นส.ส.มาก่อนหมอเอกน่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า
24: คุณหมอนี่อดีตเคยอยู่กับพรรคประชาชนพรรคก้าวไกลมาดี
23: ครับทำงานอะไรครับอยู่พรรคภูมิใจ
17: ตอนนี้อยู่พรรคเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
23: ครับนานแล้วครับมีการปรับรูปแบบในการแถลงข่าวย้ำในเรื่องของมติของคณะรัฐมนตรีนโยบายแล้วก็การดำเนินงานของรัฐบาลช่วงนี้มันมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเพียงแต่ว่ารัฐบาลมัวแต่ทำงานบางทีผมอาจจะพูดมากเกินไปหน่อยจากนี้ไปผมก็อยากจะให้โฆษกนะครับเป็นผู้ได้แถลงแต่แถลงแบบไม่ใช่มาอ่านว่าเป็นอย่างไรโฆษกต้องสามารถที่จะทำให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มศักยภาพของทีมที่จะสื่อสารนะครับให้พี่น้องประชาชนได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้
17: น
23: บางทีเรามีจุดอ่อนก็เราก็ต้องหาคนที่มา represent ตัวเราได้ในเรื่องของการทำงานนะครับ
17: ส่วนคือทางเมืองเนี่ยก็เริ่มพุ่งแรงขึ้นตรงนี้ท่านนายกจำเป็นไหมจะต้องมีทีมโฆษกประจำตัวขึ้นมาเพื่อที่จะมาออกเรื่อง
23: การแปลว่ารายการเมืองรุกแรงขึ้นมันก็ไม่ผมไม่ได้มีความรู้สึกว่ามีอะไรที่มารุกแรงผมรับในเรื่องที่ผู้คนที่จะวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลแล้วเห็นแม้หลายๆเรื่องผมก็เรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มามันก็มีเหตุมีผลนะครับผมก็ไปปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องที่ได้รับคำชื่นชมมาก็ไปทำให้มันมีความแข็งแรงแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นไม่ได้มีความรู้สึกว่ามีอะไรที่รุกถูกจี้ถูกกดดันไม่มีนะครับไม่เคยมีใครจะเป็นโฆษกประจำตัวผมได้แย่งก็พูดหมด
2: นี่ฮะแล้วคุณผู้ชมครับไม่แน่ใจว่าหมอเอกเริ่มทำหน้าที่แล้วหรือเปล่านะฮะเริ่มปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าโพสต์แล้วนะฮะการประชุมครม.สัญจรเนี่ยเป็นการนำปัญหาของพื้นที่เข้าสู่การพิจารณาไม่ใช่ประชุมแล้วจบแต่ประชุมแล้วมีการนำไปปฏิบัติ
25: หรือยังอีกโพสต์หนึ่งค่ะก็คุณหมอเอกเนี่ยค่ะก็ไปแชร์ข่าวเนาะคือต้องย้อนก่อนว่าคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าโอ้เสียดายเนาะเวทีผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้จัดที่ภูแมนอดไปทานอาหารเลยที่ท่านนายกอนุทินบอกว่าอร่อยอ่ะท่านนายกอนุทินก็เลยมาบอกว่าโอ้ยมากินกับผมอร่อยกว่าคุณสาธิตวงศ์หนองเตยประชาธิปัตย์ก็เลยออกมาบอกว่าไม่รับสะพานนี้เหมือนกับไม่เป็นไรทีเนี้ยหมอเอกก็ไปแชร์ข่าวนี้ของแนวหน้าค่ะแล้วบอกว่าผมว่าที่ท่านนายกบอกว่ากินข้าวด้วยกันอร่อยกว่าน่าจะหมายถึงที่จุดๆๆเคยกินข้าวด้วยกันมั้งครับต้องถามว่าคุณอภิสิทธิ์เคยกินข้าวกับท่านนายกไหมแล้วก็เป็นอิโมจิเอามือปิดปากอะค่ะ
2: คือตามรายงานจากแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องของตำแหน่งโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับทีมกลยุทธ์นายกรัฐมนตรีเนี่ยมีความประสงค์อยากจะได้โฆษกที่ทำงานสไตล์แบบตอบโต้แบบดุเดือดอะโดยเฉพาะการตอบโต้พรรคประชาชน หมอเอกเนี่ยเคยอยู่ทั้งอนาคตใหม่และก้าวไกลผนวกกับที่หมอเอกได้แรงส่งที่ดีจากคุณภราดรที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไปดูโพสต์ต่างๆของหมอเอกก็จะเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ดุเดือดฟาดฝ่ายค้านแบบไม่ยั้งทำให้ทีมนายกทาบทามดึงตัวมาร่วมงานในฐานะโฆษกรัฐบาลขอประวัติหมอเอกสักนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมฮะหมอเอกเนี่ยจบปริญญาเอกวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวแพทยสภานะครับอาชีพเดิมเนี่ยเป็นแพทย์ประจำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วเข้าสู่วงการการเมืองนี่คือปี62ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.เชียงรายเขต1ในนามพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ย้ายไปสังกัดก้าวไกลหลังจากที่อนาคตใหม่มีการยุบพรรคต่อมาก็ย้ายมาพรรคภูมิใจไทยครับปี66เนี่ยหมอเอกลงสมัครเลือกตั้งส.ส.เชียงรายเขต1ที่ตนเองเคยเป็นแชมป์เก่าปี66ก็ใส่เสื้อพรรคภูมิใจไทยแล้วแต่ว่าสอบตกนะฮะได้อันดับ3ปีล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยอันดับที่35ทีนี้เรื่องของการออกจากพรรคก้าวไกลเนี่ยถ้าจะย้อนไปคุณผู้ชมฮะปี21ถ้าคุณผู้ชมจำได้ตอนนั้นเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยเคยมีการอภิปรายรัฐมนตรีสาธารณสุขณขณะนั้นก็คือคุณอนุทินแล้วปรากฏว่ามีการลงมติแต่มีกลุ่มที่ถูกระบุว่าเป็นงูเห่า4คนโหวตสวนมติพรรคหนึ่งในนั้นก็หมอเอกนี่แหละฮะที่สวนมติยกมือไว้วางใจรัฐมนตรีสาธารณสุขณขณะนั้นก็คือคุณอนุทินเรื่องการจัดซื้อวัคซีนดูเดือดมากเพราะในเวลาต่อมาเนี่ยพรรคก้าวไกลเขาก็มีการแถลงมีบทลงโทษ4ส.ส.งูเห่า1ในนั้นก็คือหมอเอกไม่ส่งสมาชิกทั้ง4คนลงสมัครเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วตามระเบียบพรรคตอนนั้นก็ประกาศถอดหมอเอกออกจากการเป็นรองเลขาธิการพรรคนี่ฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นหมอเอกก็ย้ายค่าย
25: ย้ายมาอยู่กับพรรคภูมิใจไทยนะคะแต่ว่าการเลือกตั้งส.ส.ครั้งต่อไปที่ลงในนามพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้สอบได้นะคะเท่านั้น
2: ครับอ่ะเดี๋ยวรอดูก็จะเคาะกันในที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้าแล้วก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่นะครับ
25: แต่ก็คงชัดเจนละดูท่าที
2: ไม่เปลี่ยนแล้วฮะไม่เปลี่ยน พูดถึงการประชุมครม.วันนี้มีสีสันนะครับที่หาดใหญ่ครับถือเป็นครม.สัญจรครั้งแรกนะครับเป็นไปตามธรรมเนียมที่บรรดาครม.ก็จะต้องสวมใส่เป็นการโปรโมทผ้าท้องถิ่นนะฮะวันนี้จะมีช่วงสีสันก็คือช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคุณเอกนิติทำท่าปล่อยพลังอุลตร้าแมนฮะก็คือท่าพลัสนั่นแหละฮะสีหน้ายิ้มแย้มก่อนจะเริ่มประชุมอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นครับพอหลังจากประชุมเสร็จนะก็ออกมาแถลงข่าวก็เป็นเรื่องที่เราเกริ่นไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับนั่นก็คือเห็นชอบเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับ
0: เรื่องโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าเนี่ยคุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ2ภัยที่คุ้มครองมีอยู่3ภัยคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว3ความคุ้มครอง
2: เป็นไปตามที่เราบอกนะครับรับสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนเสียชีวิตรับรายละ2ล้านบาทครับ
25: ปิดท้ายเรื่องนี้สักหน่อยค่ะรัฐบาลเตรียมนัดกระชับความสัมพันธ์ครม.พรรคร่วมรัฐบาลนะคะท่านนายกอนุทินจะเปิดบ้านให้บรรดาคณะรัฐมนตรีพรรคร่วมมาทานที่บ้านกัน6กันยายนนี้ค่ะบอกด้วยว่านี่ไอเดียของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
1: ได้แจ้งรัฐมนตรียังคะที่จะนัดทานข้าวแจ้งแล้ว
3: ทานข้าววันที่6
1: ที่6นายกได้แจ้งแล้วใช่ป่ะ
4: ได้แจ้งแล้วสิพี
1: ่ท่านนายกก็เปิดบ้านใช่ไหมคะท่านนายก
3: มีเมนูอะไรเลี้ยงคะท่านนายก
1: ท่านนายกเปิดบ้านตัวเองใช่ไหมคะเลี้ยงเปิดบ้านเลี้ยงเปิดบ้านนัดเจอคณะรัฐมนตรีค่ะ
4: แต่ต้นความคิดคือท่านหัวหน้าสภา
1: ค่ะเพราะนั้นท่านนายกจะมีประเด็นอะไรที่จะคุยกับคณะรัฐมนตรีไหมคะ
3: โชว์ฝีมือเองเลยไหมคะท่านนายกเป็นเชฟเองไหมคะ
1: เป็นเชฟเลย
25: นี่ค่ะชื่นมื่นนะคะมีการจับคอเสื้อให้คุณจุลพันธ์ด้วยนะ
2: ครับ
25: หนูหนิม ผู้สื่อข่าวบอกว่าการนัดครม.พรรคร่วมรัฐบาลมาทานอาหารที่บ้านพักส่วนตัวท่านนายก6กันยายนนี้คือครั้งแรกนะคะของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทยหลังจากทำงานกันมาเข้าสู่เดือนที่6หลังจากนั้นอันนี้เป็นครม.พรรคร่วมหลังจากนั้นก็จะเป็นส.ส.พรรคร่วมนะคะก็จะเป็นนัดต่อไป
2: ทั้งหมดนี้คือเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
25: สวัสดีค่ะ
16: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
5: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
16: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
2: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับจริงๆแล้วต้องเรียนผู้ชมแบบนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องราวที่รายการเนี่ยเคยนำมาเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับปี68ตัวผมเองอ่ะไม่ได้มาทำหน้าที่พิธีกรในวันนั้นเพราะผมเองเนี่ยป่วยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของตัวดร.หมวยฤศราเนี่ยเป็นคนทำนะครับคือเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งคุณผู้ชมครับคือเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะตัวเองเนี่ยนำเงินเนี่ยไปลงทุนเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวเรือสำเร็จรูปเคยกินกันไหมฮะก๋วยเตี๋ยวเรือสำเร็จรูปที่เป็นซองที่ก็แพ็คเรียบร้อยเสร็จเอามาต้มเส้นแล้วก็กินเนี่ยฮะคือก๋วยเตี๋ยวเรือยี่ห้อนั้นน่ะผมขออนุญาตนะครับพอดีด้วยความที่มันเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วและตัวเจ้าตัวเองก็เคยมาออกรายการโหนกระแสไปแล้วก็คือยี่ห้อที่ชื่อว่าเรือรถนะฮะเรือรถคุณผู้ชมครับเรือรถเนี่ยถูกผลิตขึ้นมาในครั้งนั้นนะผมบอกผู้ชมนี้ก่อนในครั้งนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็คือทางฝั่งของตัวคุณน้ำแข็ง AF นะครับกับทางสับกับทางภรรยาสองผัวเมียเขาทำคุณผู้ชมก็มีการระดมทุนนะครับว่าใครที่อยากจะทำก๋วยเตี๋ยวเรือนี้นะครับก็สามารถที่จะนำเงินเนี่ยมานะเพื่อมาลงทุนนะครับแล้วก็จะได้มีการค้าขายกันต่อไปสุดท้ายมีคนเนี่ยไปลงทุนคุณผู้ชมครับหนึ่งในนั้นคือคุณฝ้ายคุณฝ้ายเองเนี่ยลงทุนไปเนี่ยเงินสดเนี่ยประมาณสัก5ล้านกว่าบาทแล้วก็ยังมีการขายบ้านไปอีก5ล้านกว่าบาทคือรวมประมาณสัก10ล้านกว่าบาทคุณผู้ชมครับเท่าที่ผมเองต้องขออภัยนะผมไม่ได้ทำนะแต่เท่าที่ผมพอจะจับใจความได้เดี๋ยวข้อเท็จจริงยังไงเดี๋ยวผมฟังกันอีกครั้งนึงสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมคุณฝ้ายเองเนี่ยไม่ได้รับเงินคืนของก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยคุณฝ้ายก็พยายามตามทวงคืนความเป็นธรรมให้กับตัวเองเพราะตัวเองมีลูก3คนมีพ่อที่แก่ต้องดูแลมีแม่ที่แก่ต้องดูแลคุณฝ้ายตามฮะแล้วมาออกรายการหุ่นกระแสวันนั้นพี่หมวยทำอย่างที่บอกไปทางฝั่งของตัวคู่กรณีก็คือทางคุณน้ำแข็ง AF มาออกรายการนั่งอยู่บนโต๊ะเนี้ยคุณผู้ชมแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะชดใช้ให้รอจากพฤศจิกาจนถึงวันนี้8เดือนไม่ชดใช้เขาไม่ชดใช้นะฮะหนำซ้ำยังมีเหตุการณ์ไประดมทุนจากที่อื่นอีกเท่าที่ทราบมาแบบนั้นถ้าไม่ใช่คุณสามารถติดต่อเข้ามาแล้วชี้แจงได้เลยนะครับทั้งคุณน้ำแข็งแล้วก็แฟนนะคุณผู้ชมคุณฝ้ายเองเนี่ยติดตามมาตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วครับจนถึงวันนี้ คุณฝ้ายเสียชีวิตแล้วนะครับสาเหตุเพราะว่าเส้นเลือดในสมองแตกเนื่องจากเกิดภาวะเครียดเป็นปัจจัยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะพูดคุยทางฝั่งของตัวสามีคุณฝ้ายนะฮะว่าเหตุใดถึงเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแล้วคุณฝ้ายเองเนี่ยทวงคืนความเป็นธรรมมาตลอดชีวิตเนี่ยสุดท้ายแล้วเธอเสียชีวิตไปแบบนี้จะเอายังไงกันต่อคุณเอสนะฮะวันนี้มานั่งยังมีคุณเตือนใจคุณเตือนใจเนี่ยก็เสียหายไป2ล้านในวันที่เธอลำบากยากแค้นเพราะคุณแม่เนี่ยป่วยเธอเองต้องมีการขอเงินเนี่ยกับทางฝั่งของตัวสองผัวเมียเนี่ยกลับคืนมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลแม่ที่ป่วยสุดท้ายไม่ให้เธอนะครับ500,000 บาทแม่เสียชีวิตครับคุณผู้ชมครับไม่มีตังค์รักษาอีกหนึ่งท่านครับวันนี้เรามากับมีทางทนายเป๊ปซี่นะฮะเป็นทนายของทางฝั่งของตัวผู้เสียหายมานั่งกับเรานะครับแล้วก็ยังมีคุณเรืองรัตน์นะฮะเป็นคุณอีนะเป็นน้องสาวคุณป้ายนั่งอยู่ข้างหลังนะฮะสวัสดีทางนี้ก่อนนะฮะสวัสดีครับ
6: ครับ
5: ทางฝั่งนี้ครับคุณผ้าแพร AF นะฮะก็เป็นอดีตผู้เข้าแข่งขัน AF แล้วก็เป็นนักร้องด้วยนะวันนี้ก็เป็นผู้เสียหายนะครับแล้วมากับคุณแพรอีกหนึ่งท่านเป็นผู้เสียหายมาพร้อมกับทนายตุ๋ยพรศักดิ์วิพัฒน์อาพันธ์นนท์ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับผมก็อาจจะเกินซะยาวชม 4-5 นาทีก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณเอส
6: ขอบคุณมากครับ
5: คุณฝ้ายจากไปอย่างสงบ
6: ครับ
5: เมื่อวันที่เท่าไหร่ครับ
6: วันที่27ครับวันพฤหัสที่ผ่านมา
5: 27พฤหัสที่ผ่านมาคือสัปดาห์ก่อนนี้เอง
6: ใช่ครับ
5: เมื่อวานเพิ่งจะ
6: เมื่อวานเพิ่งเผาศพไปแล้วก็เมื่อเช้าก็เพิ่งเก็บกระดูกเลย
5: เมื่อเช้าเพิ่งเก็บกระดูก
6: ใช่ใช่
5: นะครับแต่ไม่ได้พามาด้วยไหม
6: เขาคงอยากมาเลยครับ
5: เขาอยากมานะ
6: เขาอยากมา
5: แต่กระดูกเราไม่ได้นำมาด้วย
6: ไม่ได้นำมาด้วย
5: เพราะบางคนเขามาเขากระดูกมาด้วยนะเขามาร้องความเป็นธรรมมีเอามานะครับเหตุการณ์หลังจากที่มาออกรายการโหนกระแสไปเอางี้ก่อนดีกว่าผมไปไล่อย่างนี้ก่อนเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้เรื่องนี้ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้เล่าอีกครั้งนึงเรื่องมันคืออะไรคุณเอสเล่าสิ
6: ก็จริงๆผมกับคุณฝ้ายทำงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแหละเราก็อยากหารายได้เพิ่มเนาะก็เลยไปแบบหาสินค้าตัวนี้มาขายนะครับ ก็ทำธุรกิจกันมาก็เราจ่ายเงินไปเขาก็ส่งของปกตินะครับแต่ว่าเริ่มมีช่วงหลังๆเรารู้สึกว่าเริ่มส่งของให้เราได้แปลกๆแล้วเริ่มแบบส่งบ้างไม่ส่งบ้างนะครับก็สุดท้ายที่สุดก็ไม่ส่งสินค้าเลยแล้วก็ปิดโรงงานนี้ไปเลยครับ
5: ครับก็คือปิดไปเลย
6: ปิดเลยครับ
5: แล้วหลังจากนั้นยังไงต่อฮะ
6: หลังนั้นเราก็พยายามทวงถามต่างๆนานาครับซึ่งระหว่างที่ทวงถามเราก็คือคุณฝ้ายอ่ะพอรู้เรื่องเขาก็อาการคือเขาแบบคิดไม่ได้นอนไม่หลับอ่ะครับคือแบบเครียดมากคุยเนี่ยนั่งคุยด้วยกันคือคุยไม่รู้เรื่องเลยครับ
5: ครับก็คืออันนี้ในช่วงนั้นใช่ไหม
6: ใช่ใช่
5: ในช่วงนั้นนะ
6: ที่รู้เรื่อง
5: แรกแล้วยังไงนะครับตอนนั้น
6: ก็พยายามติดต่อผู้เสียหายด้วยกันนะครับเพื่อแบบเราอยากเขาเรียกอะไรอยากเรียกร้องเงินของเราคืนนะครับก็พยายามติดต่อทั้งทนายติดต่อตำรวจต่างๆนะครับเพื่อดำเนินคดี
5: ตอนนั้นคุณฝ้ายภรรยาคุณเนี่ยลงเงินไปเท่าไหร่นะจำได้ไหม
6: มันจะเป็นงวดไปเรื่อยๆครับ
5: ครับ
6: เป็นงวดไปเรื่อยซึ่งสุดท้ายก้อนสุดท้ายที่เราไม่ได้เงินคืนไม่ได้สินค้าด้วยเนี่ยค้างอยู่ที่5 ล้านกว่าบาท
5: 5 ล้านกว่าบาทนะ
6: ใช่ครับ
5: แล้วบ้านล่ะฮะ
6: บ้านเนี่ยที่เขาเอาไปขายฝากซึ่งเขารับปากว่าเขาจะใช้ผ่อนให้เราเนี่ยโดนยึดไปเนี่ยประมาณ5 ล้านกว่าบาทคือจริงๆตัวบ้านน่ะ5 ล้านกว่าบาทที่ผมซื้อมาเนาะแล้วก็เราประกาศขายไปในราคาประมาณ5 ล้านเขาก็รับปากว่าเขาจะคือพูดง่ายคือเขารับปากเขาจะมาซื้อบ้านผมแต่ว่าเบื้องต้นขอเอาไปขายฝากก่อนนะ
5: ฮะยังไงนะคุณอิ๋วเล่าซื้อมันยังไงนะ
8: ก็คือบ้านหลังนี้ค่ะเริ่มต้นเนี่ยก็คือเขาซื้อบ้านกันมาผ่อนหมดในระยะเวลา5 ปีตัวบ้านราคามูลค่า5.6 ล้านก็เมื่อครอบครัวเติบโตก็ขยับขยายมาซื้อบ้านอีกหลังนึงอยู่ละแวกเดียวกันเพื่อต้องการเป็นจุดศูนย์รวมกลางของครอบครัวใดๆเนาะทีนี้ความคาดหวังของพี่ฝ้ายเนี่ยคือต้องการบ้านหลัง 5.6 ล้านเนี่ยขายแล้วนำเงินบางส่วนมาโปะหนี้บ้าน
5: หลัง
8: ที่ซื้อใหม่ใช่ณปัจจุบันซึ่งณขณะนั้นเนี่ยตัวของอีกท่านนึงอีกแบรนด์นึงนะคะเขาก็มีการมาเหมือนลักษณะว่า
5: อีกแบรนด์นึงคือเรือรถ
8: โอเคค่ะ
5: ผมพูดเลยเพราะว่าคุณเป็นข่าวแล้ว
9: ค่ะเขาจะซื้อค่ะ
5: เขาจะซื้อใช่มั้ยคุณทนายยังไง
9: เขาจะซื้อเหมือนกับว่าเขาจะซื้อบ้านหลังของคุณฝ้ายเนี่ยนะคะก็โดยการที่ว่าเขาจะย้ายมาแล้วก็ประสานงานกับคุณฝ้ายว่าระหว่างเนี้ยเขาจะเอาลูกเอาครอบครัวย้ายมาอยู่ที่นี่เหมือนกันเขาก็เลยขอซื้อบ้านของคุณฝ้ายโดยที่ว่าเดี๋ยวเขาจะขอเอาบ้านเนี่ยเข้าไปขายฝากก่อนพอเสร็จแล้วถ้าเขาขายบ้านหลังของเขา ที่ไหนนะคะ
6: นนทบุรี
9: ได้เขาจะเอาเงินอะมาจ่ายให้คุณฝ้ายและหลังจากนั้นเป็นยังไงคะ
6: ก็หลังจากนั้นก็คือมาทราบว่าเขาไม่ได้ผ่อนชำระให้เรา
9: แล้วก็บ้านเขาที่นนทบุรีอะค่ะที่บอกว่าจะขายและจะเอาเงิน
6: ซึ่งเราไปรู้
9: จ่ายเราอะค่ะบ้านหลังนั้นเขาโดนยึดไปแล้วค่ะคือก็เป็นกลอุบายนี่แหละที่จะมาเอาบ้านหลังนี้ไป
7: คุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมฮะคือเริ่มต้นจากการที่คุณฝ้ายแล้วเขาไปรู้จักกันได้ยังไงคุณฝ้ายกับไอ้คู่เนี้ย
6: คือก็เนี่ยนะครับเป็น CEO กับเราเป็นดีลเลอร์เป็นตัวแทนครับแรกก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันเลยหลังๆมาเขาเริ่มแบบเข้ามาตีสนิทเพื่อให้คุณฝ้ายเชื่อใจครับคุยเช้าคุยเที่ยงคุยกลางคืนคุยดึกคุยทุกอย่างคุยเรื่องครอบครัวต่างๆจนเหมือนไว้ใจกันระดับนึงแหละ
7: ครับ
6: แล้วเขาก็มาขอตีสนิทแล้วก็พูดง่ายคือมาให้เราขอขายฝากบ้านเพื่อเอาเงินไปช่วยเขาหมุนธุรกิจโดยก็รับปากในต่างๆนานานะครับสุดท้ายก็ไม่ได้ชำระเงินให้เราก็
7: คือไอ้ข้อตกลงมันคือยังไงอธิบาย
9: ให้รายละเอียดค่ะคือว่าทางแบรนด์นู้นนะคะแบรนด์เรือรถอะค่ะเขาจะซื้อบ้านคุณฝ้าย
7: ไม่เอาที่ทำธุรกิจเรือรถเนี่ยวิธีการมันคืออะไรเอาเงินไปจ่ายเขาแล้วเขาจะให้ก๋วยเตี๋ยวเรามา
9: ใช่ค่ะซื้อขายกันปกติ
7: ซื้อขายปกติเลย
9: ค่ะ
7: แล้วเขาบอกก๋วยเตี๋ยวเขาดีคือซื้อในราคาต้นทุนแล้วคุณไปทำกำไรได้
9: ค่ะ
7: คุณฝ้ายก็จ่ายเงินไป
9: ค่ะ
7: 5ล้านกว่าบาทก่อน
9: คุ
7: ณต้องฟังดีๆนะฮะจ่ายไป5ล้านกว่าบาทก่อนของได้มั้ย
9: ตอนแรกได้นะคะที่ซื้อกันช่วงปีแรกช่วงโควิดคือซื้อขายเนี่ยคือจบแล้วตอนหลังๆเนี่ยค่ะมันจะเป็นวิธีการใหม่ๆเพื่อที่จะขายเพื่อให้ทางเนี้ยซื้อเพิ่มขึ้นแต่สุดท้ายไม่ได้ของค่ะ
7: ไม่ได้ของนะ
9: ไม่ได้ค่ะ
7: ซึ่งวันนั้นก็มานั่งในรายการเนี่ยเค้าก็ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริง
9: ๆค่ะ
7: ถูกไหมฮะ
9: คุ
7: ณมานั่งไหมวันนั้น
10: มาค่ะ
7: เขาก็ยอมรับถูกไหมว่าเป็นอย่างนั้นจริงว่าเขาแบบขาดสภาพคล่องแล้วเขาก็เลยแบบมีการติดเงินเพราะของตรงหลังไม่ให้ด้วยถูกไหมฮ
9: ะ
7: จาก5ล้านมันมีไอ้หนี้ของบ้านมาอีก5ล้านก็จะเป็น10ล้านถูกไหม
6: ใช่ครับ
7: ผมเข้าใจถูกนะ
6: ใช่
7: ครับผู้ชมเข้าใจไหมฮะ5ล้านเนี่ยลงทุนแล้วปรากฏว่าคุณฝ้ายเนี่ยก็มีบ้านอยู่หลังนึงซึ่งแกมีบ้านคู่กันนะฮะแกก็ต้องการจะขายบ้านหลังเนี้ยนะฮะเพื่อที่จะเอามาโปะบ้านหลังนี้ปรากฏว่าผัวเมียคู่นี้รู้และเห็นว่าทำงานอยู่ด้วยกันซื้อขายไอ้บะหมี่ไอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือนอยู่ด้วยกันก็เลยทำทีเป็นว่ามาติดต่อว่าเธอจะเอาคันนี้ขายเหรอเดี๋ยวฉันมาเอาเองแต่ฉันขอเอาบ้านหลังเนี้ยที่คุณจะขายอันเนี้ยเอาไปเข้าแบงค์ไว้ก่อนนะจะได้เอาเงินอันเนี้ยออกมาหมุนก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะไปขายบ้านของฉันที่อยู่นนทบุรีแล้วพอได้เงินมาปุ๊บฉันจะเอาเงินนั้นน่ะไปชำระที่แบงค์แล้วฉันจะเอาบ้านหลังนี้มาเป็นของฉันแล้วฉันจะพาลูกพาญาติฉันมาอยู่ที่นี่เลยเพื่อจะได้อยู่เป็นเพื่อนบ้านกันใกล้ๆกันสุดท้ายทางทนายความบอกว่ามันคือกลอุบายถามว่ากลอุบายคืออะไรก็คือคุณฝ้ายยอมให้เขาเอาบ้านหลังเนี้ยไปเข้าแบง
9: ค์
7: เอาเงินออกไปใช้ก่อนแต่ถึงเวลาเสร็จปุ๊บบอกจะเอาบ้านหลังนู้นเนี่ยขายไปนะฮะของทางฝั่งของตัวเลยรถเขาเนี่ยจะขายแล้วเอามาโปะเนี่ยที่นนทบุรีปรากฏไอ้บ้านหลังนั้นเนี่ย
9: โดนยึดไปแล้ว
7: มันโดนยึดไปแล้วเป็นบ้านทิพย
9: ์ค่ะ
7: โดนยึดไปแล้วไม่มีอยู่จริงโดนยึดไปแล้วเคยมีอยู่แต่มันหายไปแล้ว
9: ค่ะ
7: ไอ้บ้านหลังเนี้ยก็ไม่ผ่อน
9: ค่ะ
7: แต่ชื่อเป็นชื่อของ
9: ขายฝากไปแล้ว
10: ขายฝากไปแล้ว
7: ขายฝากคุณฝ้ายเสียบ้านฟรีๆไปเลย
6: ใช่ครับ
10: โดนยึด
7: 5ล้านกว่าบาทถึงที่มีการรวมเงินกับอีก5ล้านเป็น10ล้าน
9: ค่ะ
7: อันนี้คือประเด็นของเขา
6: ครับ
7: ทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนผู้ชมครับหลังจากนั้นคุณฝ้ายทวงถามทวงความเป็นธรรม
6: ครับ
7: ยังไงบ้างครับ
6: ก็สำหรับเรื่องบ้านครับเขาก็โทรไปหาทนายแหละก็อย่างที่ในคลิปที่เขาโพสต์ไปใน Facebook เขาครับทนายก็บอกจะทำอะไรก็ทำเลยเพราะเขาไม่มีเงินจะผ่อนแล้วไม่มีเงินจะจ่ายให้แล้วแค่นั้นครับ
7: ครับเขาบอกจะทำอะไรก็ทำไปเลยหลังจากนั้นมาออกรายการโหนกระแส
6: หลังจากออกรายการโหนกระแสเดือนพฤศจิกาแล้วก็บ้านโดนยึดเดือนธันวาครับคุณฝ้ายก็เลยมานั่งทำคลิปว่าเราติดต่อไปหาเขาแล้วสิ่งที่ทนายตอบกลับมาก็มีแค่นั้นเลย
7: ฟังดูครับ
11: เราหลงเชื่อคุณวันนี้คุณกระทำกับเราแบบนี้ทำกับครอบครัวของเราแบบนี้ได้ยังไงทั้งครอบครัวของเราอะหลงเชื่อเขาทุกอย่างเขาพูดอะไรก็เชื่อสุดท้ายมามไม่มีอะไรเป็นความจริงเลยมันหลอกเราว่าอยากได้เงินไปหมุนธุรกิจเพราะวัตถุดิบไม่พอเลยจะขอยืมบ้านยืมโฉนดบ้านหลังที่จะซื้อที่ยังไม่ได้จ่ายเงินแล้วบอกว่า จะไม่ยอมให้บ้านหลังนี้โดนยึดเพราะเขาจะซื้อก่อนเขาจะเอาเงินที่ได้จากการขายบ้านหลังที่นนทบุรีมาคืนให้สุดท้ายวันนี้บอกสั้นๆง่ายๆว่าไม่มีเงินยึดได้เลยทำอะไรก็ทำเลยคือถามว่าฝ่ายผิดอะไรหรอทำไมต้องทำกันขนาดนี้ คือจะมีสักหนหนึ่งไหมที่จะออกมาคุยกันดีๆวันนี้อยู่ก็ปล่อยบ้านเราโดนยึดคือวันนี้อ่ะอยากเรียกร้องในสิทธิ์ความถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างคือใครสักคนหนึ่งที่หลอกเอาบ้านเราไปไม่ควรอยู่ลอยหน้าลอยตาแบบนี้ในวันนี้ยังไม่ได้มีความสำนึกผิดอะไรเลยแล้วคนนั้นกลับมาทำร้ายเราขนาดนี้จริงๆวันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังแหละเพราะว่าเรามีคนเข้ามาถามกันเยอะค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง
7: ผู้ชมครับนี่คือคุณฝ้ายได้มีการระบายเอาไว้ก่อนหน้านี้นะฮะก็อาจบอกว่าหลายเดือนแล้วก็ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตลอดระยะที่ผ่านมาคุณฝ้ายก็ไม่ได้งอมืองอเท้านะครับในการที่จะต่อสู้ตัวเธอเองเนี่ยคุณผู้ชมเท่าที่ทราบมาเธอไปขึ้นแบรนด์ใหม่ชื่อว่าเรือทอง
6: ครับ
7: เรือทองนะฮะอ่ะลองโชว์ภาพให้หน่อยคือณวันนี้คุณผู้ชมผมอยากจะกราบขอนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบหรือใครที่อยากจะอุดหนุนคุณไปซื้อเลยก๋วยเตี๋ยวเรือทองเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือของบุคคลคนหนึ่งซึ่งพยายามต่อสู้เพื่อที่จะหาเงินเนี่ยไปจุนเจือครอบครัวใช้หนี้ใช้สินจนกระทั่งชีวิตเธอหาไม่คุณผู้ชมเนี่ยครับเป็นสิ่งที่คุณฝ้ายทิ้งเอาไว้สุดท้ายแล้วเนี่ยใครที่สนใจก็คุณสามารถไปสั่งไปกินกันได้เนี่ยครับทีนี้หลังจากมาออกรายการโหนกระแสมันก็ยังเงียบอยู่ทางเราได้มีการติดต่อไหมคุณอิ๋วคุณอิ๋ว
8: ของพี่ฝ้ายเนี่ยติดต่อทุกช่องทางที่ติดต่อได้แต่ว่าถ้าตาม Facebook ตามอะไรคือเขาบล็อกหมดค่ะแกก็ได้แต่โพสต์หน้า Facebook ตัวเองอยู่ตลอดค่ะเรื่อยมา
7: ครับเขาก็การติดต่อเหรอ
8: ใช่ค่ะ
6: ใช่คร
8: ับ แต่เราถ้าทางเราเข้าใจว่าเขาเข้ามาดูเรื่อยๆอยู่ค่ะ
7: ครับ
8: แต่ว่าในตัว Facebook หรือตัวที่เคยคอนแทคกันตัวนี้ก็คือโดนปิดไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
7: ครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมผมต้องกลับมาทำเรื่องนี้อีกพี่ตุ๋ยเพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าคนเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในจอภาพก็คือคุณฝ้ายเนี่ยเธอเสียชีวิตแล้วนะฮะเธอเป็นเส้นเลือดในสมองแตกคุณผู้ชมเธอเพิ่งเสียชีวิตเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เขาเพิ่งชาปนกิจไปวันนี้เพิ่งไปเก็บกระดูกคนที่ผู้ชมเห็นในต่อภาพแล้วร้องไห้อยู่ตอนนี้แหละฮะที่ทวงคืนความเป็นธรรมจนกระทั่งชีวิตเธอหาไม่เนี่ยคุณผู้ชมมันแย่มากนะสำหรับคนที่มีลูก3คนนะฮะแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากมีสามีมีน้องมีภาระต้องรับผิดชอบอีกเยอะแยะมากมายแต่กลับไปโดนแบบนี้ครับเนี่ยคุณฝ้ายก็พยายามขึ้นอยู่เงี้ยคุณผู้ชมลองดูแล้วกันให้ภาพคือคนตายพูดไม่ได้หรอครับผมบอกเลยคนตายพูดไม่ได้แต่ร่องรอยที่คุณตายฝากเอาไว้เนี่ยมันมีฮะแต่ยิ่งสู้ฝ้ายยิ่งเหนื่อยยิ่งตามยิ่งผิดหวังจนหลายๆครั้งเผลอพูดว่าช่างมันเถอะเดินหน้าใหม่สร้างใหม่ในนามแบรนด์เรือทองเธอทำทุกวิถีทางครับคุณเอส
6: ครับ
7: ทำไมคุณฝ้ายถึงเส้นเลือดในสมองแตกเหตุมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงเหตุการณ์ในครั้งนั้นลองเล่าให้ฟัง
6: จริงๆต้องบอกก่อนว่าไปที่กองปราบครับไปบันทึกประจำวันเนาะไปเรื่องแจ้งความวันที่22สิงหา68วันที่คุณฝ้ายเกิด ไม่สบายคือวันคือเช้าวันที่22สิงหาปี69
10: ปี
6: 1ปีพอดี
7: ครับ
6: วันนั้นก็คือเขาก็ทั้งนั่งทำงานอยู่ที่บ้านนี่แหละครับแล้วก็มีตำรวจโทรมาแจ้งเรื่องความคืบหน้าของคดี
7: ตำรวจโทรมาแจ้งความคืบหน้าก็คือคดีนี้
6: ตำรวจที่อำเภอเมืองอยุธยาครับก็โทรมาแจ้งว่าคุณฝ้ายตอนนี้ได้สำนวนจากทางกองปราบแล้วนะเดี๋ยวผมจะดำเนินการต่อให้นะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็เริ่มโพสต์รีโพสต์พวกถามความยุติธรรมขึ้นมาเนาะแล้วก็โทรหาพี่ที่เสียหายด้วยกันปรึกษากันนั่นแหละครับเราก็รู้สึกว่าในช่วงเวลานั้นมันก็เขาก็เริ่มมีความเครียดกลับขึ้นมาคือวนกลับขึ้นมาเหมือนเดิมครับความเครียดเขากลับขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ว่าก็ไม่ได้มีแบบบ่นว่าปวดหัวอะไรครับเขาก็กินข้าวได้ปกติแล้วก็ขึ้นไปนอนแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นครับ
7: เกิดเหตุในช่วงนั้นกี่โมงครับ
6: ประมาณถ้าเกือบตีสอง
7: ตีสองนะ
6: ใช่ครับ
7: คุณฝ้ายมีอาการปวดหัวหรือยังไงฮะ
6: ตอนนั้นอ่ะผมเข้าห้องน้ำอาบน้ำเนาะคือผมจะทำงานอยู่ล่างดึกแล้วก็ขึ้นไปทีหลังแต่ตอนที่ผมเดินผ่านเตียงนอนเขาเนี่ยคือเขานอนหลับไปแล้วแล้วผมก็เข้าห้องน้ำแล้วก็ไปดูออเดอร์ดูอะไรในมือถือผมแหละแล้วก็คุณแม่เขามาเคาะประตูห้องน้ำว่าช่วยไฟหน่อยช่วยไฟหน่อยคุณแม่ก็เล่าว่าเขาอ่ะเดินออกจากห้องนอนตัวเองครับไปเคาะห้องนอนคุณแม่แล้วก็บอกช่วยไฟหน่อยไฟเจ็บไฟเจ็บน่าจะเขาน่าจะปวดหัวเจ็บหัวมากครับแล้วก็คุณแม่ก็จับมือเขาแล้วก็เขาก็นั่งลงไปเลยก็หมดสติไปเลย
7: ใช่ครับแล้วหมดสติหลับไปเลยเงี้ย
6: หลับไปเลยครับ
7: หลังจากนั้นก็นำส่งโรงพยาบาล
6: ใช่ครับ
7: แล้วคุณหมอว่าไงฮะตอนนั้น
6: คุณหมอเบื้องต้นที่ไปห้องฉุกเฉินนะครับคุณหมอก็เอ็กซเรย์สมองแล้วก็เรียกผมเข้าไปนั่งคุยด้วยแหละก็บอกว่ามีเลือดออกในสมองเยอะมากนะครับก
7: ็แตกเลยใช่ไหม
6: แตกเลยครับ
7: แตกเลยคือไม่ได้ตีบนะคุณผู้ชมไม่ได้ตีบไม่ได้ตันฮะเส้นเลือดเนี่ยแตกเลย
6: ใช่ครับ
7: แล้วจากนั้นยังไงฮะ
6: แล้วก็รอคุณหมอเวรเช้าเป็นคุณหมอศัลยกรรมก็มาคอนเฟิร์มว่าสมองเขากระทบกระเทือนมากคือเลือดออกเยอะมากแล้วทำให้การสมองเสียหายครับก็คุณหมอบอกไม่น่าผ่าตัดได้ก็ให้ทำใจ
7: ให้ทำใจเลย
6: ครับ
7: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับเพราะวันนี้ผู้เสียหายหลายคนแล้วมันจะมีเรื่องราวที่คุณฟังแล้วคุณจะตกใจอีกหลากหลายเรื่องครับที่สำคัญคุณผู้ชมครับผมก็ถามไปบอกว่าคุณฝ้ายเนี่ยมีอาการหรือเธอมีโรคประจำตัวอะไรยังไงไหมทางญาติบอกว่าไม่มีและได้มีการถามคุณหมอด้วยซ้ำว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงความเครียดเกี่ยวไหมคุณหมอตอบว่า
8: ความเครียดเป็นปัจจัยให้ความดันโลหิตสูงค่ะ
7: พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
12: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
14: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bitech H102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
17: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzเร็วๆน
18: ี้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
12: โหนกระแสจากช่อง3กด33
19: สนับสนุนโดย
20: อาหารแมวคาดีว่า
21: คาดีว่าคาดีว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มใจคนรู้ใจแมวคา
0: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
5: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับยังคงพูดคุยถึงเรื่องราวของแบรนด์เรือรถนะฮะคือเคยมาออกรายการโหนกระแสไปแล้วผมขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยแล้วกันนะคือไม่ต้องมานั่งอ้อมค้อมกันมากเพราะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้คุณเองก็เคยมานั่งในรายการแล้วคุณเองก็เคยเอ่ยชื่อแบรนด์คุณเองในรายการคือเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนอยู่แล้วนะฮะว่าคุณเองเนี่ยยอมรับว่าคุณเองเนี่ยเป็นหนี้ทางฝั่งนี้เขาจริงๆแล้วเกิดจากการที่คุณเองเนี่ยมีการชวนมาลงทุนในการซื้อแบรนด์เลอรถของคุณแต่ณวันนี้กลับกลายเป็นว่าคุณยังไม่มีการชำระเงินคืนเขารวมไปถึงเรื่องบ้านของคุณฝ้ายที่คุณได้มีการนำเอาไปเข้าแบงค์แล้วก็นำเงินออกไปจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นจนวันนี้คุณฝ้ายเขาเสียชีวิตแล้วผมไม่โทษคุณว่ามันเกี่ยวข้องกับคุณหรือเปล่าหรืออะไรผมไม่โทษนะแต่ผมแค่อยากให้สังคมเขาได้รับรู้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งหรืออาจจะอีกหลายครอบครัวที่เดี๋ยวคุณจะได้ฟังต่อไปด้วยแต่ครอบครัวนี้เขามีลูก3คนแล้วแม่เขาเนี่ยต้องต่อสู้ปากกัดตีนถีบฮะเพื่อที่จะดูแลเรื่องของลูกรวมไปถึงคุณพงษ์คุณพ่อคุณแม่เขาอีกสุดท้ายเขาเส้นเลือดในสมองแตกเพราะความเครียดเขาอาจจะมีโรคประจำตัวก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้อ่ะแต่ที่แน่ๆผมฟังทางนี้เขาว่าคุณหมอเขาบอกว่าความเครียดคือปัจจัยปัดความเครียดคือปัจจัยคุณหมอบอกแบบนี้เลยซึ่งมันสามารถทำให้เส้นเลือดในสมอง
10: เขาบอกว่าตัวความเครียดเวลาคนเรามีความเครียดอะค่ะตัวเส้นเลือดเรามันจะยืดหดขยายทำให้ความดันสูงเนาะทีนี้พอเส้นเลือดยืดหดขยายปุ๊บเนี่ยสภาพของหลอดเลือดมันจะเสื่อมค่ะตัวนั้นก็เป็นสาเหตุให้เกิดได้
5: ปกติคุณป้ายก็มีความเครียดอะไรไหมฮะ
9: เรื่องนี้เรื่องเดียวค่ะ
6: มีเรื่องเดียว
5: มีเรื่องอะไรครับที่เป็นความเครียดของคุณป้ายณปัจจุบันนี้ที่เขาใช้ชีวิตความเครียดของเขาคืออะไรเหนื่อยกับลูกทำงานบ้านหนักขับรถไปจ่ายตลาดลงทุนธุรกิจเขาเหนื่อยแล้วเขาเครียดเรื่องอะไรคุณป้ายเขาเครียดเรื่องอะไรไหนบอกผมหน่อยสิ
6: คือถ้าที่เขาบ่นก็มีเรื่องเดียวครับเรื่องคดีที่โดนเนี่ยชอบ
9: เขาอยากได้เงินเขาคืนค่ะ
5: อืม
9: ก็คือเงินที่เขาทำมาหากินมาทั้งชีวิตครอบครัวควรจะได้ใช้
5: เขาอาจจะเครียดเรื่องลูกหรือเปล่าอาจจะเครียดเรื่องลูกที่แบบลูกเขาต้องไปเรียนหนังสือลูกไม่เกเรลูกไม่สบายลูกอะไรยังไงหรือเปล่าเขา
22: ไม่อันนี้ไม่ใช่ค่ะเพราะพี่อ่ะตอนเกิดปัญหากันอ่ะพี่น้องแพรฝ้ายบางทีอ่ะตีหนึ่งตีสองแล้วยังทักหากันอยู่เลยค่ะแบบน้องก็จะทักมาว่าแม่หลับไหมไม่หลับ

0: น้ำมันก็แพงแม่หนูไปดูรถหนูอยากได้รถไฟฟ้าหนูยังไม่มีเงินดาวเลยเขาก็เครียดเรื่องนี้ค่ะวันนั้นคือเราคุยเรื่องนี้กันตลอดคือพี่ยอมรับว่าเรื่องนี้มันทำให้พวกพี่เครียดกันมาตลอดเพราะมันเป็นเงินของเราที่เราหามาได้อะอย่างพี่เนี่ยพี่ก็บอกตรงๆว่ามันอาจจะเป็นเงินก้อนแรกในก้อนสุดท้ายในชีวิตพี่แล้วก็ได
1: ้
0: ที่พี่ต้องใช้แต่อย่างน้องฝ้ายเขามีภาระมีทั้งลูกมีเขาต้องกลายมาเป็นหนี้บ้านอีกหลังหนึ่งภาระเขาเยอะนะคะ
1: ครับ
0: เพราะอันนี้เราคุยกันมาตลอดค่ะ
1: คือถึงได้บอกคุณผู้ชมครับผมก็พยายามถามว่าคุณฝ้ายมีเรื่องเครียดอะไรบ้างไหมเขาบอกไม่มีก็มีเรื่องเดียว
0: เรื่องเดียวค่ะ
1: คือเรื่องนี้คือยืนยันนะ
0: ได้ค่ะ
2: คนทำธุรกิจนะครับเริ่มต้นมาจากไม่มีอะไรจนมีแล้วมีวันหนึ่งคนหนึ่งทำอะไรก็ตามแต่เพราะความต้องการของตัวเองเพื่อจะรวยรวยทางลัดแต่กลับมาใช้ยืมมือคนอื่นแล้วข้ามไปโดยทางลัดโดยไม่ได้นึกถึงว่าเขาเริ่มต้นจากอะไรมามันคือถ้าเป็นหลักมันคือเป็นจุดเริ่มต้นถ้าภาษากฎหมายก็พูดถึงหลักเหตุและผลมันต้องมีเหตุก่อนมาถึงมีผลผมเห็นอย่างนั้นครับ
1: ครับ
3: ครับคือของฝ้ายครับถ้าคนอื่นผมพูดภาษาชาวบ้านเนาะถ้าคนอื่นโดนโกงเนาะมีล้านหนึ่งโดนโกงจะเหลือศูนย์บาทแต่ของฝ้ายนี่ติดลบนะครับในวันที่เขามาใช้กลอุบายเพื่อเอาเงินเราไปฝ้ายต้องไปรูดบัตรเครดิตให้ต้องไปยืมตังพ่อยืมตังแม่มาให้ฝ้ายติดลบไป2 ล้าน
2: คำว่าโดนโกงกับผิดสัญญาในการทำธุรกิจมันก็ต่างกันเพราะถ้าเราผิดสัญญาการทำธุรกิจมันก็เป็นเรื่องของการซื้อขายสั่งของเราไม่ได
4: ้
2: หรือว่าไม่มีเงินจ่ายแต่กรณีนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวมาบอกมาแจ้งก็คือคำว่ากลอุบายที่เราพูดคำนี้แหละครับมาสร้างเรื่องให้เราเชื่อ
4: คือ
3: วันที่เขาเสียใจมากๆคือเงินบัญชีเหลือ215 บาท
1: ครับ
3: เขาไม่มีเงินซื้อ
1: ไม่มีเงิน
5: ซื้อขนมให้
4: ซื้อขนมให้ลูกค่ะ
0: ลูกขอซื้อ
4: ขนมให้ล
0: ู
4: ก
0: ขอซื้อขนมในเซเว่นค่ะน้อง
4: ไม่มีเงินซื้อให้ลูกค่ะ
1: คือคุณฝ้ายไม่มีตังค์ซื้อของให้ลูกกินเพราะว่าตังค์มันไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้ว
3: ต้องเอาไปใช้หนี้เครดิตบัตรเครดิตกับคุณพ่อคุณแม่ที่ยืมมาครับคือเขาไปยืมญาติๆมาเพื่อเงินไปให้คนเนี้ยครับบอกเลยว่าเขาติดลบ
2: เพราะว่าไปกดเงินจากบัตรเครดิตเนี่ยดอกเบี้ยมันสูงสูงมาก
3: แล้วเขาจะไม่ยอมติดบูลงบูโรครับคือเขาพยายามเคลียร์คือเขาเป็นหนี้คือเขาเป็นหนี้เขาต้องใช้จิตใจเขาเป็นอย่างนั้น
2: เอาแต่อีกคนนึงไม่ได้รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมมันเหมือนทำลายชีวิตอีกคนนึงด้วยความสุขสบายของตัวเองข้ามความลำบากเพื่อจะไปรวยอย่างรวดเร็ว
3: คือบ้านหลังปัจจุบันเนี่ยครับก็ยังไม่รู้อะไรต่อไปจะโดนยึดหรือเปล่าเพราะว่าผมกับฝ้ายตั้งใจว่าจะบ้านหลังที่โดนยึดไปครับเอามาปลูกบ้านหลังปัจจุบันเราถึงกล้าซื้อบ้านหลังใหม่นะถ้างั้นผมไม่กล้าซื้อบ้านหลังใหม
1: ่
3: ใช่แต่ทุกวันนี้พอเขาไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมันสภาพการเงินมันก็ไม่ค่อยดีเน
2: า
3: ะ
2: เมื่อสักครู่ตอนต้นรายการบอกว่าขายฝากคือขายฝากในนามคุณฝ้ายหรือเปล่าครับหรือว่าโอนไปให้เขาแล้วเขาไปขาย
3: ขายฝากในนามคุณฝ้ายแล้วก็พอนายทุนเขาโอนเงินให้คุณฝ้ายเขาก็โอนภายในวันนั้นเลยนะครับเงินเข้าบัญชีเท่านี้ปุ๊บเขาก็โอนให้
1: เท่ากับคุณฝ้ายเป็นหนี้อีกก้อนนึง5 ล้านกว่าบาท
3: ก็ตอนนี้เขาก็ยึดบ้านไปเลยครับ
2: ก็ขายฝากพอถึงเวลาไม่ไปถ่ายถอนก็คือตามกฎหมาย
1: บ้านเอาไปเลย
2: ไปเลย
1: ก็เอาไปเลยคนที่ขายฝากเขาเอาไปเลยถ้าคุณฝ้ายเสียบ้านฟรีๆไปเลย1 หลังกับคนคนนี้
3: แล้วก็บ้านที่อยู่ปัจจุบันก็ถ้าไม่ไหวก็อาจจะต้องโดนยึดไปอีก
1: ไอ้ทีมงานวันนั้นเขามาเขายอมรับเรื่องนี้ไหม
3: เรื่องนี้ครับเรื่องขายฝากบ้านเนี่ยเขาไปคุยกับคนอื่
4: น
3: ว่าคุณฝ้ายเป็นหนี้เขาแล้วก็ไปคนบ้านที่ไหนจะเอาขายฝากบ้านตัวเองมาให้เขาล่ะต้องเป็นหนี้เขาสิ
1: เขาพูดแบบนี
4: ้ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
3: กลายเป็นคุณฝ้ายเป็นหนี้เขาเฉยเลย
1: กลายเป็นว่าโอ้ยไปเชื่อได้ยังไงจริงๆไอ้บ้านหลังเนี้ยคุณฝ้ายก็เป็นหนี้ฉันจะมีคนบ้าที่ไหนล่ะจะเอาบ้านมาใช้หลังฟรีๆเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็มีคุณฝ้ายเนี่ยไง
3: คุณฝ้ายเขาก็เลยแบบดิ่งมากที่แบบเอ้ยรักมึงอ่ะแต่ทำไมมึงทำกับกูอย่างนี้วะ
1: วันนั้นเขามีพูดอะไรไหมเรื่องนี้ทีมงานในรายการโหนกระแสที่พี่หมวยทำอ่ะเขามีพูดไหมมีไหมฮะฝากทีมงานช่วยเช็คให้พี่หน่อยดิว่ามันมีไหมคือวันนั้นน่ะพี่ไม่ได้มาพี่อยากรู้ว่าวันนั้นเนี่ยน้ำแข็ง AF เนี่ยเขาพูดอะไรบ้างเขายอมรับอะไรไปบ้าง

0: คุณต้องเช็คมาเนี้ยคุณต้องหามาทีเนี้ยผมขออนุญาตถามอย่างนี้ตัวคุณพ่อของคุณฝ้ายเป็นยังไงตอนนี
1: ้ก็แย่ครับสบายใจแย่แ
0: ย่มากสวัสดีนะพ่อเป็นยังไงบ้างตอนนี้คือพ่อบอกกินไม่ได้นอนไม่หลับอ่ะเดี๋ยวคุณพ่อให้ไมค์คุณพ่อด้วยนะอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังความรู้สึกของผู้เป็นพ่อที่ต้องสูญเสียลูกสาวนะฮะครับคุณพ่อ
2: ครับตอนแรกนะครับผมมาอยู่กับลูกเนี่ยดูแลตั้งแต่บ้านหลังแรกมาแล้วคือครอบครัวผมอะเวลามีเทศกาลเนี่ยมีเทศกาลปุ๊บเนี่ยแทนที่จะไปแบบครอบครัวถ้าลูกผมไปอ่ะลูกเขยก็ต้องอยู่เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไปทำโอทีเพื่ออยากได้เงินทุกอย่างเงินเดือนเงินโอทีโบนัสของลูกทั้งสองอ่ะเพื่ออะไรเพื่อจะมาผ่อนบ้านหลังแรกให้แต่สรุปแล้วคือบ้านที่ได้โดยน้ำพักน้ำแรงโดนยึดไปแล้วโดยที่ทางครอบครัวต้องการที่จะเดินหน้าต่อไป
0: ครับ
2: แบบให้มันมีความอบอุ่นอะไรแต่มาเจอแบบนี้ผมเท่าที่ฝ้ายก่อนที่เสียชีวิตผมก็รู้ตลอด
0: ฝ้ายมีการขอโทษคุณพ่อ
2: ครับ
0: ฝ้ายมีพูดอะไรกับคุณพ่อไว้บ้างไหมครับ
2: คือเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดจริงๆคือทุกคนหมายว่าลูกอยู่ดีมีสบายแต่พอเรื่องที่มันโดนโกงตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยผมก็ไม่สบายใจเหมือนกันแต่ก่อนการเสียชีวิตเนี่ยผมก็ดูในโทรศัพท์คือเป็นเพื่อนกับลูกนั่นแหละดูตลอดผมมาเห็นแล้วผมก็ว่าลูกเริ่มไม่สบายใจแต่วันที่เกิดเหตุผมนอนอยู่บ้านได้รับโทรศัพท์เนี่ยแทบช็อกคือครอบครัวเนี่ยอบอุ่นมาตลอดถ้าไม่มีเรื่องนี้ผมว่าฝ่ายมันคงไม่คงตาย
0: ครับพ่อครับคุณผู้ชมครับก็เป็นความรู้สึกของคุณพ่อนะครับที่รู้สึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาวอย่างที่คุณพ่อบอกครับคือถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้เชื่อลูกสาวก็ยังคงมีชีวิตอยู่เพราะคุณฝ้ายเครียดจริงๆครับในวันที่ลูกอยากกินขนมคุณฝ้ายไม่มีตังค์ซื้อขนมให้ลูกกินเพราะคุณฝ้ายต้องเอาเงินเนี่ยไปจ่ายคืนให้กับทางนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
1: ญาติที่ยืมมาครับ
0: กับญาติที่เขายืมเงินมาต่างๆนานากำลังใจให้นะเสียใจด้วยอีกครั้งคุณพ่อเสียใจนะครับน้องสาวเสียใจด้วยอีกครั้งนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
3: โหนกระแสจากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดย
5: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
6: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
7: Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
8: สมัคร Easy Pass วันนี้โปรโมชั่นมากมายรออยู่สมัครได้หลายช่องทาง One Stop Service สำนักงานใหญ่การทางพิเศษศูนย์บริการลูกค้า Easy Pass Fast Service หรือที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทุกด่านใช้แค่บัตรประชาชนแต่เดี๋ยวก่อนสมัครง่ายยิ่งกว่าผ่านแอป True Money จัดส่งอุปกรณ์ฟรีถึงบ้านและอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal ไว้ตรวจสอบข้อมูลรับข่าวสารสิทธิประโยชน์และเป็นผู้ช่วยคู่ใจทุกการเดินทางสมัครง่ายสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเริ่มต้นเพียง300 บาทสอบถามโทร1543การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
4: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
9: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอะโมจินเยลฉลากม่วงฝามันทำอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอะโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอะโมจินเยลอะโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
10: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
11: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzเร็วๆนี้
12: ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
3: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talkดิฉันไซเบนจมาลัญญาสุอิเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทางวิทยุค่ะและทาง Facebook Live วิทยุครอบครัวข่าว FM 106ค่ะคุณผู้ฟังพูดคุยกันเข้ามาได้เลยผ่านทางหน้าแฟนเพจ Facebook นะคะรวมทั้ง SMS 838106ค่ะวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันเราพูดธุรกิจรถมือ2นะคะถึงความเป็นมาเป็นไปผลกระทบตั้งแต่อดีตนะคะจนมาถึงที่มาได้รับผลกระทบจากพิสงครามตะวันออกกลางด้วยทีนี้การคาดการตลาดรถมือสองในอนาคตเป็นอย่างไรต่อไปพูดคุยกับคุณวิสุทธิ์เหมพันธ์ไพเราะนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วคุณวิสุทธิ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสายครับ
1: ยอดขายรถยนต์ใช้แล้วรถยนต์มือสองจะเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: ครับก็ต้องเรียนว่าตัวซัพพลายของสินค้าเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ก็คือว่ายอดขายรถยนต์ใหม่เนี่ยแม้กระทั่งรถสันดาปเนี่ยยอดขายลดลงเรื่อยๆนะครับเราก็ตอนนี้สิ่งที่เราต้องการคาดการไว้ก็คือว่าจะทำอย่างไรนะครับให้รถยนต์ EV เนี่ยหมุนเวียนในระบบได้เพราะเราเชื่อว่า EV เนี่ยจะหมุนเวียนเข้ามาในตลาดเนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราพวกเราในฐานะที่ผมก็ช่วยกันผลักดันกับทางพาร์ทเนอร์ต่างๆให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับเกี่ยวกับรถ EV ในการปล่อยสินเชื่อรถ EV ซึ่งผมคิดว่าในเร็วๆนี้เราก็คงจะนะครับจากทางธนาคารหลายๆธนาคารเขาจะเริ่มมีการปล่อยสินเชื่อรถ EV ให้เราเร็วๆนี้แล้วก็คาดการว่าในปีนี้เรื่องของซัพพลายเนี่ยผลักดันให้เกิดการปล่อยสินเชื่อรถ EV ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับสำหรับรถยนต์มือสองนะครับแล้วเราก็คาดว่าถ้ามีรถ EV หมุนเวียนในระบบโฟลว์ของการขายรถยนต์เนี่ยก็น่าจะดีขึ้นในช่วงปีนี้นะครับ
1: ค่ะอาจจะมองได้ว่าเป็นโอกาสในวิกฤตได้ไหมคะเพราะว่าพอมีวิกฤตพลังงานเนี่ยคนอาจจะมาให้ความสนใจกับที่เป็นรถ EV มากขึ้นแล้วไม่แน่อาจจะได้รับการพิจารณาให้ปล่อยสินเชื่อได้ง่ายขึ้นเป็นแบบนี้ไหมคะ
2: ก็เป็นไปได้เพราะว่าหลักๆรถ EV ที่ได้ปล่อยสินเชื่อจากรถยนต์ไปแล้วเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ของทางธนาคารไปแล้วธนาคารก็ต้องมีวิธีในการที่จะปล่อยสินเชื่อตัวเนี้ยออกมาเป็นรถยนต์มือสองเพื่อจะให้สินทรัพย์ของเขาที่อยู่ในมือเนี่ยสามารถหมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับรถยนต์สันนะครับณวันนี้ผมเชื่อว่าก็ยังมีโอกาสอยู่ในสิ่งที่เรามองเห็นอยู่คือเราจะต่างจากรถยนต์ใหม่นะครับรถยนต์ใหม่การขยับตัวค่อนข้างยากแต่ของเราเนี่ยเราก็สามารถซื้อหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นรถสันดาปรถ EV รถไฮบริดเราซื้อได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นตลาดรถยนต์ก็คงจะต้องหมุนเวียนตลอดต่อเนื่องอย่างนี้ครับแต่ต้องช่วยกันดันเรื่องของการจัดสินเชื่อรถ EV ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได
1: ้ค่ะความนิยมในตลาดรถใช้แล้วในปัจจุบันนี้ถ้าเทียบกับในอดีตเป็นยังไงบ้างคะ
2: รถยนต์ใช้แล้วนี่เรียกว่ามีต่อเนื่องดีมานด์ไม่ได้หดหายไปนะครับคือจากที่เราดูจากตัวเลขของสมาชิกที่เรามีอยู่เนี่ยคือดีมานด์เนี่ยเติบโตด้วยซ้ำนะครับคือดีมานด์เนี่ยเติบโตแต่สิ่งที่เราคาดหวังจากนโยบายของทางภาคธนาคารเนี่ยก็คือว่าอาจจะต้องมองดูด้วยเช่นกันการที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนนะครับNPL ก็เป็นส่วนหนึ่งหลักที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนได้เนี่ยผมว่าอยู่ที่เรื่องของสถาบันการเงินต้องช่วยกันผลักดันทำให้เกิดการหมุนเวียนไม่ฉะนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนคนเส้นเลือดขอดนะเงินมันไม่หมุนเลือดมันก็จะสะดุดไปอย่างนี้นั่นเรื่องของการยืดหยุ่นผมเชื่อว่าตอนนี้ธปท.ก็เข้ามาดูละเพราะว่านี่ในช่วง2ปีที่ผ่านมามีการกำกับดูแลที่ดีมากนะครับต้องเรียนนี้รถเลยหมุนเวียนเข้ามาน้องมุกแปลว่าหนี้เสียเนี่ยมันดีขึ้นนั้นถ้าหนี้เสียเนี่ยมันดีขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าในเร็วๆนี้เราจะมีข่าวดีกับทางธนาคารเพราะว่าในการปล่อยสินเชื่อในกรอบที่มันยืดหยุ่นขึ้นนะครับให้กับทางภาครถยนต์ใช้แล้วเราเช่นกัน
1: ค่ะแต่จริงๆคิดว่าถ้าคนที่ใช้รถยนต์ใช้แล้วอยู่แล้วเนี่ยก็อย่างไซเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ซื้อรถมือสองตลอดเลยค่ะไม่เคยซื้อรถมือหนึ่งเลย
2: ขอบจริงเลยขอบคุณมากครับครับ
1: จริงค่ะเพราะว่าพอซื้อคันหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเราเลือกระดับหนึ่งเลือกประมาณหนึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วราคามันถูกลงเยอะมากเลย
2: ครับใช่ครับก็มือสองในข้อดีก็คือความคุ้มค่านะครับต้องเรียกว่าความคุ้มค่าเนี่ยคุ้มค่าอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนกับมีคนช่วยบริหารจัดการเรื่องเงินที่ใช้ไปก่อนหน้านี้ให้กับเรา เราก็เหมือนเราซื้อต่อมานะครับในมูลค่าที่คุ้มค่าแล้วก็เวลาขายต่อก็ต้องเรียนว่าคุ้มค่าด้วยเช่นกันนะเพราะว่าเหมือนกับคนมีคนช่วยซับส่วนต่างที่เป็นรถใหม่ให้เราโดยปล่อยแล้วครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่ว่าผมถึงเรียนว่าคนที่ใช้รถมือสองแล้วเนี่ยก็จะวนกลับมาซ้ำใช้แล้วคนที่ในภาวะปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้คนก็จะประหยัดขึ้นนะฉะนั้นคนก็จะพยายามหาจุดที่เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดใช่รถมือสองนี่ต้องเรียกว่าเป็นinferior product ที่สามารถเอามาทดแทนนะครับในสิ่งที่เวลาในช่วงที่คนต้องการประหยัดผมเชื่อว่าก็ยังมี opportunity ทางการตลาดอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะทีนี้นอกจากผลกระทบปัจจัยต่างๆที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยยังมีปัจจัยเสี่ยงอะไรอีกไหมคะที่เรามีความกังวลว่าอาจจะมีผลต่อยอดซื้อในปีนี้ค่ะ
2: ผมก็เชื่อว่าหลักๆเนี่ย อยากจะให้เรื่องของ supply เป็นตัวหลักเพราะวันนี้ที่เราคุยกันในตลาดก็คือเรื่อง supply shortageคือถ้า supply ตัดไป shortage ยังน้อยอยู่แล้วรถ EV ยังไม่หมุนเวียนเนี่ยตลาดมันต้องกดตัวอยู่แล้วด้วย supply มันน้อยที่เข้ามาในตลาดนะครับงั้นสิ่งที่เราต้องการจะช่วยกันให้ขับเคลื่อนเนี่ยด้วยเราเห็นแล้วปีที่แล้วเนี่ย2568เนี่ยยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งระบบนะครับไม่ว่าสันดาป EV รวมกันทั้งหมดเนี่ยยอดขายมันเติบโตขึ้นนะครับจากปี67เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังอยากจะเห็นให้รถใหม่เนี่ยเกิดการขายที่มากขึ้นต่อเนื่องอุตสาหกรรมรถยนต์เก่าเนี่ยจะดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นกับอุตสาหกรรมรถยนต์ใหม่เลยครับถ้าตราบใดอุตสาหกรรมรถยนต์ใหม่หมุนเวียนได้ดีขับเคลื่อนได้ดียอดขายดีเราก็จะมีสินค้าเนี่ยเข้ามาในระบบในการจำหน่ายให้กับคุณลูกค้าแล้วเป็นตัวเลือกให้เยอะเลยให้กับคุณลูกค้างั้นเราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนสิ่งที่เราอยากสนับสนุนยังไงให้เกิดการขายของรถยนต์ใหม่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโครงการแลกรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าเราก็เป็นแกนหลักในการที่จะสามารถช่วยทำให้รถยนต์ใหม่มีการจำหน่ายมากขึ้นได้นะครับแลกรถง่ายขึ้นแลกเปลี่ยนรถได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นจุดที่เราพยายามอยากจะช่วยกันผลักดันนะครับ
1: ค่ะมีอีกประเด็นหนึ่งที่ใส่คิดว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจพอเวลาที่จะซื้อรถมือสองบางทีมันต้องดูว่าเอ๊ะตรงเนี้ยเราเชื่อได้ว่ารถจะไม่มีปัญหาหนักในภายหลังอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เรามีการดูไว้ยังไงบ้างไหมคะว่าจะช่วยผู้บริโภคหรือว่าคนที่จะมาซื้อรถมือสองยังไงได้บ้าง
2: นี่แน่นอนครับอันนี้คือเป็นวัตถุประสงค์หลักของสมาคมเลยเพราะเราขายเนี่ย
1: คือ
2: เราขายความเชื่อมั่นขายความไว้ใจสิ่งที่สมาคมในช่วงทำในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเราก็ทำสำเร็จแล้วด้วยนะครับก็คือเรื่องของการจัดเกรดรถยนต์วันนี้ทุกท่านที่สามารถไปเดินดูรถยนต์ใช้แล้วหรือดูจากทางออนไลน์หรือออฟไลน์เนี่ยโชว์รูมที่เป็นโชว์รูมภายใต้สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วจะมีการจัดเกรดรถยนต์ทุกคันเพราะนั้นลูกค้าเนี่ยสามารถเดินเข้าไปดูนะครับแล้วก็ถามหารีพอร์ตของเกรดรถยนต์ซึ่งเกรดรถยนต์เนี้ยไม่ได้ตรวจสอบโดยเต็นท์เองนะครับเป็นเทิร์ดปาร์ตี้นะครับเป็นบริษัทชั้นนำจากทางญี่ปุ่นแล้วก็ทางยุโรปที่เรามีการคัดสรรร่วมกับทางพาร์ทเนอร์เราที่เป็นภาคธนาคารในการจัดเกรดรถยนต์เป็นกี่ดาวเรามีตั้งแต่1ดาวถึง5ดาวให้ลูกค้าได้ดูเลยฉันรีพอร์ตนี่จะเป็นรีพอร์ตจริงคือถ้าหากรีพอร์ตนี้ไม่ตรงเนี่ยธนาคารไม่จัดสินเชื่อให้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นอะไรที่ชัดเจนมากสามารถเรียกดูรีพอร์ตได้นะครับจากทางสมาชิกสมาคมได้เลยครับ
1: โอ้โหตรงนี้ดีมากน่าสนใจมากๆเลยทีนี้ในส่วนของตลาดรถยนต์ใช้แล้วเนี่ยคุณวิสุทธ์มองว่าทางภาครัฐจะมีส่วนเข้ามาสนับสนุนหรือว่าช่วยซัพพอร์ตอะไรตรงนี้ได้บ้างไหมคะ
2: คือผมว่านโยบายภาครัฐนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสำหรับไม่ใช่แค่ตลาดรถยนต์มือสองตลาดรถยนต์ใหม่ด้วยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องไม่ให้เกิดเรื่องปัญหาซ้ำในอุตสาหกรรมเราอย่างเช่นปี2012 2013ที่มันเกิดอุตสาหกับเรื่องของนโยบายรถยนต์คันแรกถ้าเราจำกันได้นะตอนนั้นก็ไปกระทบกับรถยนต์เก่าที่เป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำเต็มระบบเพราะว่าอาจจะมีการผลักดันให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ใหม่อันนี้ก็เช่นกัน EV เนี่ยผมเชื่อว่าการจะผลักดันนโยบายต่างๆใดๆก็แล้วแต่เนี่ยควรจะให้มีการ hearing จากทาง stakeholder ตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำทั้งหมดก่อนที่จะผลักดันโครงการไปไม่เช่นนั้นเนี่ยคืออาจจะดีกับอีกอุตสาหกรรมนึงแต่อาจจะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงกับอีกอุตสาหกรรมนึงได้ฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะให้รัฐช่วยดูช่วยผลักดันก็คือการ เวลาจะขับเคลื่อน policy ใหญ่ๆใดๆในภาครัฐเนี่ยควรจะให้ทุก stakeholder โดยเฉพาะยิ่งอุตสาหกรรมปลายน้ำเนี่ยอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเนี่ยควรจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยเช่นกันครับผม
1: ค่ะเรามองทิศทางตลาดของรถยนต์ใช้แล้วเนี่ยต่อไปในอนาคตยาวๆยังไงบ้างคะ
2: ก็เข้าใจว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็เป็นอุตสาหกรรมที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาพร้อมกับอุตสาหกรรมรถยนต์ใหม่งั้นสิ่งหลังจากนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าตราบใดอุตสาหกรรมรถยนต์ใหม่ยังอยู่ในตลาดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สันดาปหรือรถยนต์ EV ก็ตามนะครับเราก็จะอยู่เคียงข้างอุตสาหกรรมนั้นเพราะเราซัพพลายต้องหมุนเวียนต่อนะครับงั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้วก็ยังคงต้องอยู่ต่อเนื่องแล้วก็ช่วยเป็นองค์กรที่ช่วยสนับสนุนนะอุตสาหกรรมที่ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ใหม่ตลอดไปครับ
1: ค่ะครบถ้วนเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยของผู้บริโภคนะคะใครที่มองหารถในช่วงเวลาที่อาจจะต้องเหมือนรัดเข็มขัดจริงๆรถยนต์ใช้แล้วรถมือสองเนี่ยใส่ว่าน่าสนใจมาก
2: ๆเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วครับตอนนี
1: ้ค่ะค่ะโอ้ครบถ้วนเลยวันนี้ชัดเจนต้องขอบคุณคุณวิสุทธ์มากที่มาพูดคุยกับเรานะคะ
2: ขอบพระคุณมากครับคุณสาชัด
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะและทั้งหมดก็คือรายการ106 Active Talk ในวันนี้นะคะติดตามรายการได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์ 18:45 น.ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันทรายเบญจมาลันลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 18:45 น.ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
3: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
4: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755
0: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามได้ในช่อง YouTube บ้านนิยายนะคะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูลย์ในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่ากู้ชาติตอนที่หนึ่งค่ะเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2508ข้าพเจ้าได้ไปบ้านเพื่อนรุ่นพี่ทางฝั่งธนบุรีเพราะได้รับโทรศัพท์ขอให้ไปพบมีธุระสำคัญจะปรึกษาด้วยเมื่อไปถึงแล้วคุณพี่บอกว่าม
1: ีหลายท่านมีความเห็นร่วมกันว่างานกฐินปีนี้ควรจะแจกหนังสืออนุสรณ์และได้ตกลงเห็นดีเห็นชอบกันว่าจะมอบหน้าที่ให้คุณเป็นผู้เรียบเรียงจัดเขียนเรื่องของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสินมหาราช
0: พูดแล้วก็มอบหนังสือพระราชประวัติของพระองค์ท่านซึ่งพิมพ์แจกในงานต่างๆเป็นจำนวน6เล่มและแฟ้มมีผู้บันทึกแก้ข้อความพระราชประวัติที่คลาดเคลื่อนความจริงในพงศาวดารเมื่อพระองค์เสด็จเข้าประทับทรงมีพระราชดำรัสอีกปึกใหญ่แล้วกำชับให้เขียนเสร็จเรียบร้อยพิมพ์เป็นเล่มใช้เวลาจำกัดข้าพเจ้าได้ทราบเช่นนั้นก็ตกใจเพราะไม่เคยนึกฝันมาก่อนว่าจะมาเขียนเรื่องของพระองค์ท่านซึ่งเป็นวีรกษัตริย์พระเกียรติก้องที่ได้กู้บ้านกู้เมืองในยามประเทศอยู่ในสภาพบ้านแตกสะแรกขาดเมื่อข้าศึกใจชั่วได้จู่โจมฉุดคร่าปล้นสะดมทรัพย์สินเงินทองของชาติมีค่ามหาศาลอย่างมหาโจรใจชั่วร้ายใจทมิฬหินนชาติขาดศีลธรรมแม้แต่พระราชวังวัดวาอารามถูกข้าศึกเผาผลาญพินาศเป็นเท่าทานข้าฟันไม่เลือกเด็กผู้ใหญ่หญิงชายผู้เฒ่าผู้แก่ต่างล้มตายกันมากมายซึ่งเป็นเวลาที่ประชาชนชาวไทยต้องหลั่งน้ำตาจนจะเป็นสายเลือดสมณะชีพราหมณ์ต่างก็ได้รับความเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าเป็นเวลาที่แร้นแค้นแสนสาหัสที่สุดในแผ่นดินไทยอย่างไม่เคยประสบมาก่อนไม่มีใครมาช่วยไม่มีใครมาโปรดให้บ้านเมืองพ้นทุกข์พ้นร้อนพ้นภัยเป็นเวลาที่บ้านเมืองต้องการคนดีกรุงศรีอยุธยาวีรบุรุษผู้ดับทุกข์แต่แล้วสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสินมหาราชก็ได้ทรงกอบกู้ประเทศกลับฟื้นคืนมาได้รับความอิสระและเอกราชบ้านเมืองสงบราบคาบประชาชนกลับอยู่เย็นเป็นสุขอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นเรื่องที่รู้กันพระคุณอันใหญ่ยิ่งที่พระองค์มีต่อชาติศาสนาเมื่อครั้งข้าพเจ้ายังเป็นนักเรียนอยู่ชั้นประถมครูได้เล่าให้รู้ถึงประวัติอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้พวกเราเด็กๆจดจำไว้แม้เวลาจะผ่านไปแล้วประมาณ50ปีแต่เราก็ยังคงไม่เคยลืมพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปิยมหาราชก็ทรงแต่งโครงยกย่องสรรเสริญพระเกียรติไว้อย่างสูงฉะนั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่าพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อประเทศชาติศาสนาสูงเกินความรู้ความสามารถที่ข้าพเจ้าจะสรรหาถ้อยคำอันใดหรือจะใช้ตัวอักษรมาบรรยายความดีความเด่นของพระองค์ท่านให้เทียบเท่าความจริงได้จึงรีบบอกกับคุณพี่ว่าผมรู้สึกว่าเขียนเรื่องนี้ให้ดีเท่าความจริงไม่ได้และเป็นแนวทางที่ผมไม่เคยเขียนมาก่อนกรุณาให้ผมขอตัวด้วยผมไม่กล้าเขียนแต่คุณพี่กลับบอกว่าเขียนไปเถอะนาใครๆเขาก็เชื่อมือคุณว่าคงทำได้ดีข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีเพราะรู้ว่าอย่างไรคุณพี่ก็คงไม่ยอมให้ปลีกตัวแน่พูดอะไรไม่ออกเพราะคุณพี่กับข้าพเจ้า แม้จะไม่ใช่ญาติเราก็รักใคร่นับถือเหมือนญาติพี่น้องตลอดมาเป็นเวลา30กว่าปีทั้งคุณพี่ก็ดีกับข้าพเจ้ามากเกินกว่าจะปฏิเสธได้วันนั้นคุณพี่ก็ยังมอบพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระองค์ท่านมาให้แล้วบอกว่าส่งมาจากเมืองตากเมื่อกลับมาถึงบ้านได้นำหนังสือประวัติของสมเด็จพระองค์ท่านมารวม6เล่มมาพลิกดูรวมแล้วประมาณ600หน้าและกระดาษบันทึกในแฟ้มอีก128แผ่นที่มีอักษรเต็มหน้าข้าพเจ้าต้องใช้เวลาอ่านและค้นหาประวัติศาสตร์และพงศาวดารเวลาเขียนเวลาส่งโรงพิมพ์ในระยะไม่ถึงเดือนย่อมหนักใจมากและยังไม่รู้ว่าจะเขียนแนวไหนดีงานอื่นที่จำเป็นก็ยังมีแต่ต้องพักไว้ก่อนค่ำวันนั้นพอกินอาหารค่ำแล้วก็เข้าห้องพลิกดูเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสมัย200กว่าปีเวลาล่วงไปเป็นชั่วโมงก็นั่งคิดว่าเริ่มแบบไหนดียังไม่ตกลงใจลงมือเขียนเห็นว่าจะดึกก็รีบอาบน้ำชำระร่างกายให้สดชื่นแล้วก็ยังคิดไม่ออกคิดว่าเรื่องที่จะเขียนคงจะผิดจากแนวเดิมคนละแบบจึงเข้าห้องจุดธูปเทียนที่บูชาและกราบพระอธิษฐานแล้วแผ่ส่วนบุญแผ่เมตตาแก่สัตว์โลกทั่วไปเมื่อทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็ระลึกถึงสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสินมหาราชทูลขออภัยต่อพระวิญญาณของพระองค์ท่านที่จะเขียนเรื่องต่อไปและขอพระบารมีให้ข้าพเจ้ามีจิตใจปลอดโปร่งดลใจให้รู้เรื่องในอดีตของพระองค์ท่านอย่าให้มีอะไรขัดข้องขอบารมีคุ้มครองตลอดไปแล้วข้าพเจ้าก็กราบลงด้วยจิตใจเคารพนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่พระองค์ได้กู้ชาติไทยให้พ้นภัยทำให้ชาติไทยเราอยู่เย็นเป็นสุขสงบสืบต่อมาตลอดถึงทุกวันนี้คืนนั้นท้องฟ้าแจ่มใสแม้จะเป็นเวลาข้างขึ้นเพียง13ค่ำก็ดีเพิ่งจะมองเห็นดวงเดือนเต็มตาในคืนนั้นเพราะระยะที่ผ่านมาแล้วทุกคืนท้องฟ้าจะชุ่มฉ่ำไปด้วยเมฆฝนและฝนตกฟ้าร้องไม่เคยเว้นแต่ละคืนเมื่อได้เห็นแสงจันทร์ก็ทำให้จิตใจชุ่มชื่นสดใสขึ้นมาแล้วความรู้สึกก็กลับหวนไปนึกถึงเมื่อครั้งสมัยที่ข้าพเจ้าไปพักแรมที่เมืองลพบุรีคืนนั้นท้องฟ้าแจ่มใสกว่าคืนนี้เพราะเป็นคืนวันเพ็ญแสงจันทร์ทำให้เพลิดเพลินคืนวันนั้นข้าพเจ้าปล่อยอารมณ์นึกฝันวาดมโนภาพเห็นในความรู้สึกถึงภาพเมืองลพบุรีครั้งโบราณเป็นเมืองที่เจริญสวยงามมากในที่สุดข้าพเจ้าก็ได้บันทึกเรื่องครั้งหนึ่งในชีวิตจากหลับฝันที่แปลกประหลาดที่สุดแต่ครั้งนี้ข้าพเจ้ามีภาระจำเป็นต้องเขียนเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตของพระนครศรีอยุธยาข้าพเจ้าวาดมโนภาพเรื่องในอดีตทำให้ข้าพเจ้าย้อนไปนึกถึงเมื่อสมัยวัยรุ่นเคยเดินทางไปเที่ยวทั้งทางน้ำและทางบกเมื่อมาทางรถไฟยังจำได้ว่าชื่อสถานียังใช้คำว่ากรุงเก่าชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าเมืองกรุงส่วนรถไฟสมัยก่อนใช้รางกว้างกว่าเวลานี้ตู้รถโดยสารยาวสะดวกสบายสมัยก่อนตัวรถเขาเขียนย่อรอฟอผอไว้ข้างรถเด็กๆข้างทางรถไฟออกจะแก่นชอบอ่านคำย่อว่ารถไฟผีความจริงเขาย่อมาจากคำว่ารถไฟแผ่นดินต่อมาก็เปลี่ยนเป็นรถไฟหลวงเมื่อถึงสถานีกรุงเก่าแล้วก็ข้ามฟากไปฝั่งเมืองเมื่อได้เห็นสิ่งสลักหักพังซึ่งสถานที่เคยทราบจากจดหมายเหตุว่าพระนครศรีอยุธยาสมัยก่อนเป็นเมืองที่สวยงามครั้งอดีตมาแล้ว เมื่อมาเห็นเป็นเมืองร้างมีแต่อิฐหักต้นไม้เถาวัลย์ขึ้นรกรุงรังก็เศร้าสลดใจยิ่งนักเป็นลักษณะบ้านเมืองเสียหายยับเยินจากภัยของสงครามโบราณเราเห็นเจดีย์สลักหักพังมีอยู่ทั่วไปทำให้นึกถึงพระศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากก่อนกรุงล่มไม่สามารถปรับปรุงให้คงอยู่ในสภาพเดิมได้นึกถึงประชาชนในยุคนั้นต้องแตกฉานซ่านเซนพลัดที่นาคาที่อยู่แตกแยกไปคนละทางลูกพลัดพ่อเมียพลัดผัวแตกแยกหนีเอาตัวรอดเพราะกลัวการทารุณของข้าศึกเมื่อพระองค์ทรงปราบข้าศึกได้ชัยชนะบ้านเมืองกลับมารวมหมู่รวมญาติเป็นเมืองอีกครั้งหนึ่งทำให้นึกเพิ่มพูนความเคารพในองค์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระองค์กู้ชาติให้กลับมาสู่ความอิสระอีกครั้งหนึ่งเมื่อนึกถึงผู้กู้ชาติแล้วก็อดที่จะนึกถึงผู้ทำลายชาติไม่ได้และทุกคนก็โกรธแค้นข้าศึกศัตรูภายนอกยกมาย่ำยีเป็นผู้ทำลายชาติบ้านเมืองแต่เมื่อนึกดูให้ดีก็จะเห็นได้ว่าพวกศัตรูภายนอกนั้นเป็นแต่เพียงปลายเหตุเท่านั้นต้นเหตุในเวลานั้นอยู่ที่คนในเมืองและผู้ครองแผ่นดินจะฉลาดโง่เขลาอ่อนแอจะพาให้ประเทศชาติเสื่อมโทรมล่มจมหรือจะทำให้ประเทศชาติเจริญเข้มแข็งขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดบริหารประเทศแม้จะสั่งตัดหัวคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้กับพระสนมเท่านั้นก็ทำได้แม้จะแต่งตั้งคนประจบสอพลอให้มีตำแหน่งอำนาจใหญ่โตโดยไม่ต้องมีความรู้อะไรมากก็ทำได้เป็นต้นเหตุที่นำชาติไปสู่ความล่มจมเหตุที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นบทเรียนตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังจะได้ไม่เดินทางผิดหลงตัวเองมายุคนี้ก็ยังไม่มีใครลืมว่าผู้นำนาซีหลงมัวเมาอำนาจจนลืมตัวฮึกเหิมในกิเลสตัณหาหลงว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกจึงนำชาติของตนไปถูกทำลายย่อยยับในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นตัวอย่างอันดีที่จะจดจำไว้อีกนานเพราะความมักใหญ่ใฝ่สูงเกินตัวเกินกำลังทำลายชีวิตชาวโลกมากมายที่สุดผลกรรมที่ตนทำไว้ก็ตามติดมาสนองต้องตายลงอย่างสยดสยองเป็นการตายของผู้ลืมตัวเป็นประวัติศาสตร์ของโลกพระนครศรีอยุธยาก่อนจะล่มจมย่อยยับอย่างไม่เคยมีประวัติศาสตร์ของชาติไทยครั้งใดเทียบเท่าได้นั้นเคยเป็นบ้านเมืองที่เจริญรุ่งเรืองดังได้ทราบจากจดหมายเหตุของฝรั่งมีทั้งนักการทูตนักสอนศาสนาบาทหลวงและนักท่องเที่ยวเมื่อได้เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาก็ได้จดบันทึกไว้หลายท่านต่างก็บรรยายยกย่องความเจริญรุ่งเรืองสวยงามของกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้นว่าอันกรุงศรีอยุธยาเมืองหลวงของประเทศสยามนั้นเจริญรุ่งเรืองเปรียบเหมือนเมืองฟ้าเมืองสวรรค์มีความสวยเหมือนเทพนิยายพระราชวังและราชสำนักบ้านเรือนขุนนางพรั่งพร้อมด้วยเจ้าขุนมูลนายทั้งบริวารข้าทาสชายหญิงต่างมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายพระราชวังวัดวาอารามสร้างขึ้นอย่างประณีตบรรจงของช่างผู้ชำนาญโบสถ์และพระวิหารและองค์เจดีย์ปิดทองเหลืองอารามงดงามจับตายากจะหาเมืองใดประเทศใดเสมอเหมือนรั้ววังเจ้านายเคหสถานข้าราชการพ่อค้าวานิชก็ปลูกเป็นระเบียบเรียบร้อยไพร่บ้านพลเมืองต่างก็อยู่ดีกินดีทุกทั่วหน้ามีความผาสุกทุกครัวเรือนยามค่ำคืนในราชสำนักบ้านเจ้านายขุนนางผู้ใหญ่ได้ยินแต่เสียงพินพาทมโหรีบรรเลงขับกล่อมนางสนมกำนันนักร้องดารุณวัยขับร้องเฮกล่อมเสียงหวานไพเราะเพื่อบำรุงบำเรอให้เจ้านายมีความสุขเกษมสำราญในยามราตรีบางแห่งก็ขับร้องเสพาสวนเสเฮฮาด้วยคำตลกขนองผ ผู้ขับกล่อมที่ชำนาญเป็นที่รื่นรมย์เสียงแตรสังมหรสพการละเล่นกันตามงานมีบ่อนเบี้ยเล่นถั่วโปเล่นการพนันสนุกสนานทั่วทั้งพระนครศรีอยุธยาไพร่ฟ้าค่าแผ่นดินสมณะชีพราหมณ์ต่างอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขการติดต่อค้าขายเข้าออกก็มีกำปั่นของพ่อค้าฝรั่งนานาชาติและสำเภาของพ่อค้าจีนและชาติในเอเชียพากันนำสินค้าเข้ามาทำการค้าขายติดต่อพ่อค้าประชาชนและราชสำนักและรับซื้อจากไทยเป็นจำนวนมากตลอดปีกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองที่เจริญมั่งคั่งสมบูรณ์พรั่งพร้อมไปด้วยโภคสมบัติมหาศาลการสัญจรของประชาชนก็ใช้ช้างม้าและเกวียนต่างวัวควายเป็นพาหนะพวกเจ้านายขุนนางก็ใช้คานหามมีบ่าวไพร่ไวยชกันเป็นผู้แบกหามบางท่านก็ใช้เสลี่ยงแคร่การสัญจรทางน้ำก็มีเรือแพนาวาใหญ่น้อยขึ้นล่องตามลำน้ำลำคลองทุกหนแห่งมีความสะดวกสบายในเมืองมีผู้คนพลเมืองพ่อค้าวานิชแขกต่างเมืองไปมาค้าขายอย่างคึกคักมากมายเวลานั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรียังเป็นนายสินท่านเจ้าพระยาจักรีวัดโรงคล้องได้นำตัวเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศถวายตัวเป็นมหาดเล็กปรากฏว่านายสินเป็นผู้มีความรู้เฉลียวฉลาดหลักแหลมมีความภาคเพียรอุตสาหะเอาใจใส่ศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ต่างๆมีความเชี่ยวชาญในเพลงอาวุธมีความห้าวหาญเก่งกล้าสามารถรอบรู้ราชกิจต่างๆยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนจึงเป็นที่โปรดปรานยิ่งนักต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นข้าหลวงพิเศษเชิญท้องตราราชสีขึ้นไปชำระความหัวเมืองภาคเหนือได้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมมีความชอบโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งหลวงยกกบัตรช่วยราชการเมืองตากต่อมาทรงโปรดเกล้าให้เป็นเจ้าเมืองตากมีบรรดาศักดิ์ว่าพระยาตากได้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าเมืองอย่างเข้มแข็งเรียบร้อยเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนพลเมืองและขุนนางในเมืองตากชาวเมืองพากันเรียกว่าพระยาตากสินประวัติของพระยาตากสินในรัชสมัยพระเจ้าทายสะในกรุงศรีอยุธยามีขหบดีจีนมีนามว่าไหหงอยู่แพในคูเมืองด้านทิศเหนือใกล้วัดโรงคล้องมีบุตรชายชื่อกิมเป็นทหารได้ยศเป็นหมื่นม้าใคร่รบรับราชการในตำแหน่งคนสนิทของท่านเจ้าพระยาจักรีวัดโรงคล้องครั้งหนึ่งหมื่นม้าใคร่รบได้ไปราชการเมืองตากเกิดไปรักใคร่กับหญิงสาวชื่อแสนบุตรนางนกเอี้ยงบ้านอยู่ตำบลป่าม่วงในเมืองตากเมื่อได้รักใคร่ติดเนื้อต้องใจซึ่งกันและกันหมื่นม้าก็จัดเท่าแก่ไปสู่ขอตามประเพณีเมื่อตกแต่งอยู่กินกันแล้วหมื่นม้าก็พาภรรยาลงมาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาต่อมาภรรยาก็ตั้งท้องได้6เดือนหมื่นม้าผู้สามีถึงแก่กรรมนางนกเอี้ยงก็รีบลงมาจากเมืองตากเพื่อช่วยดูแลบุตรสาวด้วยความเป็นห่วงเมื่อบุตรสาวท้องได้11เดือนจึงคลอดบุตรเป็นชายเมื่อวันอังคารเดือน5แรม2ค่ำเวลาย่ำรุ่ง5นาทีตรงกับวันที่9เมษายนพุทธศักราช2277ขณะที่ทารกคลอดออกมานั้นได้เกิดนิมิตมงคลเป็นที่อัศจรรย์มีอสุนีบาทพาลงตรงเสาเรือนแต่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้ใดครั้นทารกเกิดได้เพียง3วันมารดาก็ถึงแก่กรรมลงในค่ำวันนั้นมีงูใหญ่ไม่ปรากฏว่าเลื้อยมาจากทิศใดเข้าไปขดพันอยู่รอบกระด้งที่ทารกนอนแต่ไม่ได้ทำอันตรายผู้ใดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยิ่งนักนายไหหงผู้เป็นปู่ไม่สามารถจะเลี้ยงทารกผู้เป็นหลานได้ และก็ไม่ยอมให้นางนกเอี้ยงนำทารกไปเลี้ยงในที่ห่างไกลทางจังหวัดตากท่านเจ้าพระยาจักรีจึงขอรับไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและตั้งนามว่าสินโดยเลือกอักษรชื่อพ่อกับแม่มาผสมกันครั้นเมื่อเด็กชายสินเติบโตพอสมควรท่านเจ้าพระยาจักรีนำไปฝากสำนักพระอาจารย์ตามวัดต่างๆเช่นอาจารย์ทองดีวัดตีนท่าเพื่อเล่าเรียนอักษรศาสตร์เรียนกับอาจารย์ทิมผู้เชี่ยวชาญทางเพลงอาวุธที่วัดโรงคล้องเป็นต้นตลอดมาจนเติบโตเข้าถวายตัวรับราชการจนได้บรรดาศักดิ์เป็นพระยาตากและได้สร้างวัดขึ้นบนเนินให้ชื่อว่าวัดข่อยเขาแก้วอยู่ตำบลสวนมะม่วงเมืองตากและก่อพระเจดีย์ไว้หน้าโบสถ์สององค์บรรจุอังคารหมื่นม้าผู้เป็นบิดาและนางแสนผู้เป็นมารดาวัดนี้มีลำน้ำปิงและห้วยแม่ท้อไหลผ่านประวัตินี้ข้าพเจ้าได้ย่อมาจากแฟ้มบันทึกพระราชดำรัสจากพระวิญญาณเมื่อเข้าประทับทรงมิได้บรรยายให้ละเอียดเท่าที่มีบันทึกไว้เพราะมิได้มุ่งหวังจะให้เป็นประวัติหากมุ่งหวังจะให้เห็นพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้สละชีพกู้ชาติเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวไทยเป็นส่วนใหญ่กรุงศรีอยุธยาแม้จะมีการรบพุ่งชิงราชสมบัติในอดีตต่อกันมาเมื่อมีการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินก็ดีแต่ทหารของชาติก็ยังเข้มแข็งพอที่จะรักษาประเทศชาติให้คงเป็นเอกราชได้ตลอดมาจะเริ่มเสื่อมโทรมทางการทหารตอนปลายรัชกาลสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเจ้านายขุนนางต่างแตกแยกความสามัคคีต้องซ่องสุมกำลังผู้คนคอยช่วงชิงราชสมบัติเป็นโอกาสของพวกที่ประจบสอพลอคอยเป่าหูทูลยุโยงเจ้านายที่โง่เขลาเบาปัญญาแต่มัวเมาอำนาจมักใหญ่ไฟสูงคอยกำจัดผู้ที่ระแวงสงสัยคิดว่าจะเป็นศัตรูขัดขวางทางของตนทำให้กรมขุนเสนาพิทักษ์ซึ่งเป็นกรมพระราชวังบวรต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้กับเจ้านายฝ่ายในจึงถูกลงโทษจนสิ้นพระชนต่อมากรมหมื่นจิตสุนทรกรมหมื่นสุนทรเทพกรมหมื่นเสพภักดีซึ่งเป็นเจ้าสามกรมถูกกล่าวหาว่าคิดก่อการร้ายพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าเอกทัตซึ่งเป็นกรมขุนอนุรักษ์มนตรีให้จับตัวเจ้าทั้งสามนำตัวไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจันจนสิ้นพระชนครั้นเมื่อถึงปีขานเดือน6แรม5ค่ำตรงกับพุทธศักราช2301สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็เสด็จสวรรคตเจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่ผู้เฒ่าต่างเห็นพ้องต้องกันว่ากรมขุนพรพินิจผู้เป็นอนุชาของพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าเอกทัตกรมขุนอนุรักษ์มนตรีทรงมีพระปรีชาสามารถที่จะจัดการปกครองให้ไพร่ฟ้าค่าแผ่นดินมีความร่มเย็นเป็นสุขและคงจะทรงสามารถประสานความแตกร้าวของพระญาติพระวงศ์ที่มุ่งจะคิดปองร้ายให้เกิดปรองดองสมัครสมานคืนดีกันต่อไปจึงยกกรมขุนพรพินิจขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเสด็จขึ้นราชาภิเษกสืบราชสมบัติต่อไปเมื่อเดือน7ขึ้น6ค่ำส่วนกรมขุนอนุรักษ์มนตรีเจ้าฟ้าเอกทัตไม่พอพระทัยถือว่าเป็นพระเชษฐาธิราชของพระเจ้าอยู่หัวก็มิทรงเกรงกลัวเสด็จขึ้นไปประทับณพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์คอยชิงราชสมบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรทรงพระดำริว่าอันพระเชษฐาโง่เขลาและโหดร้ายดื้อดึงหากพระองค์จะทรงอยู่ในราชสมบัติต่อไปคงจะก่อศึกขึ้นกลางเมืองจะทำให้ไพร่พลเมืองเดือดร้อนทั้งจะเสียกำลังไพร่พลจะต้องบาดเจ็บล้มตายทั้งสองฝ่ายพระองค์ไม่ประสงค์จะเห็นคนไทยฆ่าฟันกันเองจะเป็นทางที่อริราชศัตรูภายนอกแทรกแซงเข้ามาได้ควรจะตัดต้นเหตุถวายราชสมบัติแก่พระเชษฐาตามที่พระองค์มีพระประสงค์ก็คงจะระงับการนองเลือดได้จึงตกลงพระทัยสละราชสมบัติถวายแก่พระเจ้าเอกทัตผู้เป็นเชษฐาและพระองค์ ก็ถวายบังคมลาออกไปทรงผนวดและจำพรรษาอยู่ที่วัดประดู่โรงธรรมเมื่อกรมขุนอนุรักษ์มนตรีพระเจ้าเอกทัตขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ยังคงทรงหวาดระแวงว่าจะมีผู้คอยคิดร้ายคอยแย่งชิงราชสมบัติเพราะคนหมู่มากไม่มีความรักใคร่จงรักภักดีในพระองค์นอกจากผู้ประจบสอพลอที่คอยยุแยให้ปฏิบัติในทางที่ผิดยุยงว่าใครเป็นศัตรูคอยคิดร้ายพระองค์และสงสัยผู้ใดก็รับสั่งให้คุมตัวไปเคี่ยนตีจำจองถ้าขุนนางผู้ใดมีประชาชนรักใคร่นับถือมากก็เกรงว่าจะเป็นกำลังก่อการร้ายภายหลังก็หาทางกำจัดเสียเวลานั้นเจ้านายเชื้อพระวงศ์ขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยต่างคอยระวังตัวกลัวจะถูกระแวงสงสัยจะคิดก่อการร้ายหรือข้อหากระทําชู้กับเจ้านายฝ่ายในเป็นเวลาการเมืองในกรุงศรีอยุธยาปั่นป่วนไพร่ฟ้าค้าแผ่นดินที่ไม่ใช่พวกพ้องพระเจ้าเอกทัตหรือขุนนางสอพลอก็ได้รับความเดือดร้อนทุกครัวเรือนแผ่นดินกำลังลุกเป็นไฟพระนครศรีอยุธยาเคยเหมือนเมืองฟ้าเมืองสวรรค์กำลังจะกลายเป็นเมืองนรกคุณนางที่ซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งเหลือน้อยลงเพราะถูกกำจัดออกนอกทางประชาชนพลเมืองนอนตาไม่หลับหวาดเกรงว่าคนไทยจะสู้รบกันเองประชาชนเหมือนหญ้าแพรกต่างกลัวเกรงว่าเมื่อช้างชนกันหญ้าแพรกก็จะแหลกไปด้วยบ้านเมืองเกิดระส่ำระสายผู้คนพลเมืองหาความสุขไม่ได้คนต่างแดนก็ไม่กล้าเข้ามาค้าขายบ้านเมืองก็เงียบเหงาซบเซาไม่คึกคักเหมือนเช่นเคยเหตุการณ์ภายในกรุงศรีอยุธยาได้ผัดเปลี่ยนแผ่นดินใหม่ครั้งนั้นรู้ไปถึงข้าศึกศัตรูภายนอกทราบถึงการแตกร้าวของเจ้านายและขุนนางนายทหารและพวกเจ้านายเชื้อพระวงศ์เป็นไม้เบื่อไม้เมาขาดความสามัคคีเกือบจะเกิดการจลาจลขึ้นภายในกรุงและพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่คอยคิดแต่จะกำจัดขุนนางผู้ใหญ่และเชื้อพระวงศ์และขุนนางที่เข้มแข็งห้าวหาญในเชิงศึกเพราะระแวงสงสัยกลัวจะเป็นเสี้ยนหนามคิดก่อการกำจัดพระองค์พระองค์จึงรีบกำจัดเสียก่อนในกรุงศรีอยุธยาจึงขาดขุนนางที่ซื่อสัตย์สุจริตและขุนนางที่เข้มแข็งพอที่จะต่อสู้ข้าศึกก็หาตัวยากพวกชาติข้าศึกศัตรูนอกประเทศจึงเห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะจู่โจมเข้าตีกรุงศรีอยุธยาในเวลาที่คนไทยแตกความสามัคคีและอ่อนแอทางทหารจึงยกพลทั้งทัพช้างและทัพม้ารุดหน้าเข้าตีเมืองมริดและเมืองตะนาวสีเป็นเริ่มต้นทดลองกำลังทัพกรุงศรีอยุธยาว่ายังเข้มแข็งเพียงไรสมเด็จพระเจ้าเอกทัตได้ทรงทราบก็ให้ขุนนางยกกองทัพออกไปต่อสู้ก็พ่ายแพ้ทัพศึกกลับมาขณะนั้นสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าอุทุมพรยังทรงผนวดที่วัดประดู่โรงธรรมเมื่อทราบข่าวว่าการศึกมาประชิดติดเขตแดนจึงทรงดำริว่าอันพระเชษฐาธิราชนั้นขาดสติปัญญาและความเข้มแข็งมีแต่โลภะโมหะโทสะคงไม่สามารถจะรับศึกใหญ่ได้ทั้งขาดความรู้ในทางทหารคงจะปล่อยให้ไพร่พลไปล้มตายเพราะรู้เท่าไม่ถึงการซ้ำยังขาดคนดีมีฝีมือขาดขุนพลเป็นคู่คิดที่จะสู้รบฆ่าศึกทั้งไพร่พลขาดการฝึกซ้อมเพราะไม่มีครูสอนด้วยความประมาทหลงมัวเมาอำนาจคอยทำลายกันไม่ได้นึกถึงพวกข้าศึกภายนอกไม่เคยใช้อาวุธมาก่อนเพราะขาดครูสอนมานานพระองค์ทรงดำริเช่นนั้นแล้วก็ทรงลาผนวดและเข้าเฝ้าทรงทูลพระเชษฐาธิราชจะขออาสาขึ้นช่วยว่าราชการแผ่นดินชั่วคราวเพื่อรับศึกใหญ่พระเจ้าอยู่หัวเอกทัตทรงยินยอมโดยดีเพราะรู้ว่าพระองค์ไม่สามารถจะยับยั้งศึกได้

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
3: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
4: วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 active
5: กลับมาพบกับ106 active กับดิฉันไซเบนจมาลัญญาสิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย PUBAT การออกบูธจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชื่อดังนักอ่านจะได้พบกับหมวดหนังสือ7โซนได้แก่โซนหนังสือทั่วไปโซนหนังสือนิยายและวรรณกรรมโซนหนังสือนิยายวาย Wonder Why โซนหนังสือการ์ตูนและวัยรุ่น Book Wonderland โซนหนังสือเด็กและการศึกษาโซนหนังสือเก่าและโซนหนังสือต่างประเทศพร้อมมีกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆมากมายค่ะนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษพบกับส่วนลดจากสำนักพิมพ์ต่างๆไปกันได้นะคะกับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31วันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ที่ฮอลล์5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะต่อกันที่งาน Disney Thailand Expo 2026เทศกาลสำหรับแฟนดิสนีย์งานแฟนดิสนีย์ห้ามพลาดพบกับของเล่นและของสะสมลิขสิทธิ์แท้จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสินค้า Limited Edition ที่มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้นไฮไลท์สุดพิเศษกิจกรรม Meet and Greet และมุมถ่ายรูปสุดคิ้วรวมถึงโปรโมชั่นและดีล Exclusive จากแบรนด์ไทยและต่างประเทศไปกันได้นะคะกับงาน Disney Thailand Expo 2026วันที่3ถึง6กันยายน2569ที่ศูนย์การค้า Central World ค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นาทีวันนี้ดิฉันสายบินจะมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในจอกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของจอกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันอังคารที่1กันยายน2569หรือ2026เข้าสู่เดือนกันยายนเดือนที่9ของปีแล้วนะครับเท่ากับว่าผ่านไปแล้ว8เดือนก่อนหน้านี้ผ่าน2ใน3ของปีไปแล้วเพิ่มแป๊บเดียวนะครับเหลือ4เดือนสุดท้ายวันนี้เรามาคุยกันต่อเนื่องหลังจากที่

จะเป็นการไปได้สิทธิ์แข่งขันในโอลิมปิกเป็นครั้งแรกสุดนะครับก่อนหน้านี้ไม่เคยมีทีมกีฬาหรือว่าจะเรียกว่ากีฬาประเภททีมของไทยทางฝ่ายชนิดไหนที่ได้ไปแข่งขันในโอลิมปิกวอลเลย์บอลนี้จะเป็นทีมแรกชุดแรกแล้วก็ชนิดกีฬาแรกเลยโดยที่ในส่วนของทั้งฝั่งชายเนี่ยเคยมีทีมฟุตบอลชายของไทยเคยได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์มาแล้วในอดีตการนานโพ้นที่หลายๆคนที่เป็นแฟนเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะได้ยินเสียงผมอยู่ตอนนี้อาจจะยังไม่เกิดบางคนอาจจะยังเรียกว่าเป็นเด็กๆอยู่เลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าแฟนที่ฟังรายการเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เกิดก็ได้ในยุคนั้นนั่นก็คือ2ครั้งที่ทีมฟุตบอลชายของไทยได้ไปแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์ปี1956ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียแล้วก็ในปี1968นะครับที่เม็กซิโกซิตี้ของประเทศเม็กซิโกก็นั่นเป็นอดีตการที่นานมามากละหลังจากนั้นทีมฟุตบอลชายของไทยก็ยังไม่มีโอกาสไปเล่นในโอลิมปิกเกมส์รอบสุดท้ายอีกเลยรวมถึงในการแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ยังคงเป็นความฝันที่ยังไม่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นความจริงในวงการฟุตบอลของไทยเราได้แม้ว่าในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ผมเคยไล่เรียงเล่าสู่กันฟังมาแล้วว่าย้อนกลับไปเมื่อ96ปีก่อนปี1930นะครั้งนั้นทีมฟุตบอลชายของไทยเราเกือบจะเป็นหนึ่งในชาติที่ได้ลงแข่งขันในฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการครั้งแรกสุดที่ถือกำเนิดขึ้นมาในปี1930ด้วยแต่ก็ไม่ได้ไปเล่นเป็นเพราะว่าเราต้องขอถอนตัวออกจากการแข่งขันเราไม่สามารถเดินทางไปร่วมแข่งขันได้ทั้งที่เราได้สิทธิ์แล้วสิทธิ์ในครั้งนั้นไม่ใช่มาจากการผ่านการแข่งขันในรอบคัดเลือกได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายก็เป็นเพราะว่าฟุตบอลโลกจุดกำเนิดเริ่มต้นเมื่อปี1930เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือกแต่ทาง FIFA หรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติใช้วิธีเชิญชาติต่างๆที่เป็นสมาชิกของ FIFA ในเวลานั้นเนี่ยไปแข่งขันกำหนดไว้16ชาติเชิญชาตินู้นชาตินี้ก็ถอนตัวกันเป็นทิวแถวก็ทำให้สุดท้ายแล้วแม้แต่ที่กำหนดไว้ในตอนแรกว่า16ชาติก็ยังเหลือแข่งขันจริง13ชาติเพราะว่ามี3ชาติที่ถอนตัวไม่สามารถไปร่วมแข่งขัน1ชาติจากแอฟริกาคืออียิปต์และอีก2ชาติจากทวีปเอเชียคือญี่ปุ่นกับสยามประเทศซึ่งก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองสมัยนั้นเนี่ยประเทศไทยของเรายังใช้ชื่อประเทศว่าสยามอยู่นะครับอันนั้นก็เป็นครั้งที่พูดง่ายๆคือถ้าเรามีทุนรอนสามารถเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลแรมเดือนไปคือต้องเดินทางไปทางเรือตอนนั้นจากประเทศไทยไปยังทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอุรุกวัยได้เราก็คงมีชื่อเป็นหนึ่งในชาติที่ได้ลงแข่งขันฟุตบอลโลกตั้งแต่ครั้งแรกสุดมาแล้วแต่พอไม่สามารถไปร่วมการแข่งขันในครั้งนั้นได้ต้องขอถอนตัวซึ่งมีการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการนะครับว่า16ชาติที่เตรียมจะเข้าแข่งขันมีไปแข่งจริง13ชาติ3ชาติที่ถอนตัวมีชาติใดบ้างก็รวมถึงสยามหรือประเทศไทยของเราด้วยหลังจากนั้นเราก็ไม่มีโอกาสไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเพราะว่านับตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งที่2ในปี1930เป็นต้นมาจะต้องมีการแข่งในรอบคัดเลือกของแต่ละโซนแต่ละทวีปไทยเราก็ไม่สามารถผ่านรอบคัดเลือกไปเล่นรอบสุดท้ายในขณะที่วอลเลย์บอลหญิงเนี่ยการแข่งชิงแชมป์โลกไทยเราก็ในระดับโลกเนี่ยไทยเราก็ยังมีโอกาสได้แข่งขันมาแล้วในวอลเลย์บอลหญิงนะครับและครั้งล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์แชมเปี้ยนชิพในปีหน้าด้วยนะครับเพราะว่าเขาให้สิทธิ์ทีมที่เป็นแชมป์รองแชมป์แล้วก็อันดับ3ได้ไปแข่งชิงแชมป์โลกแต่สิทธิ์ที่ไม่ว่าใครก็ต้องการมากที่สุดหมายถึงแต่ละชาติในทวีปเอเชียเนี่ยและไทยเราก็ตั้งเป้าหมายมานานมากพอสมควรแล้วก็คือการได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้เราก็ประสบความสำเร็จแล้วเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มันประจวบเหมาะพอดีนะครับที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเขาให้สิทธิ์ชาติที่เป็นแชมป์ของทวีปเอเชียได้ไปแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์คือพูดง่ายเป็นตัวแทนชาติแรกของเอเชียที่ได้ไปแข่งขันเลยครับก็ทำให้พอไทยเราได้แชมป์เอเชียในครั้ง

0: นี้เราก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์แน่นอนละซึ่งโอลิมปิกเกมส์ก็จะแข่งขันในอีก2ปีข้างหน้านะครับปี2028ก่อนหน้านี้ไทยเราอย่างที่ผมได้เคยพูดไปแล้วนะครับว่าไทยเราเคยเป็นแชมป์วอลเลย์บอลหญิงในทวีปเอเชียเนี่ยมาแล้ว2ครั้งด้วยกันครั้งแรกสุดเมื่อปี2009ซึ่งครั้งนั้นแข่งกันที่กรุงฮานอยของเวียดนามเป็นเจ้าภาพเราสามารถสร้างประวัติศาสตร์เข้าชิงเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้แชมป์เป็นครั้งแรกจากการชนะญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศและชนะจีนในรอบชิงชนะเลิศนั่นก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆแล้วเมื่อ17ปีที่แล้วจากนั้นอีก4ปีถัดมาก็คือ13ปีที่แล้วปี2013แข่งที่ประเทศไทยของเราประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันก็คือนครราชสีมาที่โคราชนะครับไทยเราก็กลับเข้าไปสู่รอบชิงได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็คว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่2เข้าชิงเป็นครั้งที่2ก็ได้แชมป์สมัยที่2โดยก่อนหน้านั้น2ปีหรือ2ปีให้หลังจากที่เราได้แชมป์ครั้งแรกในปี2009เนี่ยเราก็เข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่อกหักได้ชิงอันดับ3เท่านั้นแล้วก็ได้อันดับ4ในปี2011ซึ่งแข่งกันที่ไทเปนะครับก็คือที่ไต้หวันนั่นเองพอมาปี2013อย่างที่ได้บอกครับแข่งที่ไทยเราที่นครราชสีมาเราก็ชิงเป็นครั้งที่2เราชนะจีนในรอบตัดเชือกแล้วก็ชนะญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศนั่นก็เป็นประวัติศาสตร์อีกบทหนึ่งของทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเราครับและหลังจากนั้นเนี่ยเรามีโอกาสได้เข้าชิงมาอีก2ครั้งในปี2017แล้วก็2019แต่เราแพ้ญี่ปุ่นทั้ง2ครั้ง2017แข่งกันที่ฟิลิปปินส์นะครับ2019เนี่ยแข่งกันที่กรุงโซลของเกาหลีใต้เราแพ้ญี่ปุ่นในรอบชิงทั้ง2ครั้งแล้วพอมาถึง3ปีที่แล้วปี2023เนี่ยก็กลับมาแข่งขันที่ประเทศไทยเราอีกครั้งถ้าเราเป็นเจ้าภาพแล้วก็เหมือนเดิมครับวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยจุดอาจจะเรียกว่าเป็นจุดศูนย์รวมหรือศูนย์กลางที่ไทยเรามักจะใช้เป็นสังเวียนแข่งขันนอกเหนือจากครั้งแรกสุดที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียในปี1991ครั้งนั้นแข่งกันที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยวอลเลย์บอลสาวของไทยเราเนี่ยยังสู้หลายๆชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างจีนญี่ปุ่นหรือแม้แต่เกาหลีใต้ไม่ได้นะครับครั้งนั้นเราก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรในย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1991หลังจากนั้นมาเนี่ยพอปี1995ไทยเรากลับไปเป็นเจ้าภาพอีกครั้งแล้วก็ไปจัดที่เชียงใหม่โดยปีเดียวกันนั้นเนี่ยเชียงใหม่ก็เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา SEA Games ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพจัดวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียในปีเดียวกันนั้นแต่เราก็ยังไม่ประสบความสำเร็จยังไม่มีการลุ้นแชมป์เหมือนเดิมจนกระทั่งมาปี2001เราเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเป็นครั้งที่3แล้วก็เป็นครั้งแรกที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดการขันแต่ครั้งนั้นเราทำได้ดีที่สุดก็คือได้อันดับ3นะครับจนกระทั่งมาปี2007ที่เราได้เป็นเจ้าภาพครั้งที่4แล้วก็เป็นครั้งที่2ที่นครราชสีมาเป็นเจ้าภาพหมายถึงจังหวัดนครราชสีมานะครับและในปี2007ไทยเราในครั้งนั้นเนี่ยญี่ปุ่นได้เป็นแชมป์ซึ่งเป็นสมัยที่3ที่ญี่ปุ่นได้เป็นแชมป์นะครับเดี๋ยวไล่เรียงในเรื่องของทีมที่ประสบความสำเร็จได้แชมป์อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อเพิ่มเติมเลยวันนี้พูดคร่าวๆตัวนี้ก่อนนะครับว่าไล่เรียงว่าไทยเราเคยประสบความสำเร็จมามากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะในปีที่เราเป็นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็น3ครั้งแล้วนะครับจากทั้งหมดที่เราเป็นเจ้าภาพ5ครั้งที่ทางโคราชได้เป็นเจ้าภาพใน4ครั้งแล้วสิจากปี2001 2007อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับ2ครั้งนั้นเนี่ยไทยเรายังไม่มีโอกาสได้เข้าชิงแล้วก็มาปี2009เราได้เข้าชิงครั้งแรก ทั้งที่ไม่ได้เล่นที่บ้านเรานะเล่นที่ฮานอยที่เวียดนามแต่เราได้แชมป์แล้วพอปี2013เราก็มาได้แชมป์สมัยที่2ซึ่งครั้งนั้นก็เป็นครั้งที่3ละที่นครราชสีมาเป็นเจ้าภาพแล้วก็มาเมื่อ3ปีที่แล้วที่นครราชสีมาได้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่4แล้วก็เป็นครั้งที่6ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียซึ่งไทยเราก็ได้แชมป์เป็นสมัยที่3และต่อเนื่องมาครั้งนี้ปี2026ไทยเราก็สามารถเอาชนะจีนได้เรียกว่าเป็นการย้ำแค้นจีน2ครั้งติดต่อกันด้วยสกอร์เดียวกันคือ3ต่อ2เซตครั้งนี้แข่งที่เทียนจินที่จีนเป็นเจ้าภาพเองด้วยซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในแต่ละครั้งที่จีนเคยเป็นเจ้าภาพมาจีนเนี่ยเป็นแชมป์วอลเลย์บอลหญิงของเอเชียสูงสุด13สมัยแล้วก็เป็นรองแชมป์อีก5ครั้งนะครับจากทั้งหมดที่มีการขันมาครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่21จีนนี่ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดส่วนไทยเราก็ได้แชมป์เป็นสมัยที่4เหลือตามหลังญี่ปุ่นสมัยเดียวนะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแชมป์ไป2สมัยญี่ปุ่นได้แชมป์สมัยที่4และ5ก็คือเมื่อปี2017และ2019ที่ชนะไทยเราในรอบชิงทั้ง2ครั้งไทยเรามาได้แชมป์สมัยที่3และ4เมื่อปี2023และครั้งนี้2026อันนี้คือทั้งหมด22ครั้งเนี่ย22ครั้งที่มีแข่งขันกันไปแล้วนะครับมีเพียงแค่3ชาติเท่านั้นที่เคยได้แชมป์เอเชียสำหรับวอลเลย์บอลหญิงแม้แต่เกาหลีใต้ที่ในช่วงยุคก่อนหน้านี้เอาไว้20 30ปีก่อนหน้านี้หรือแม้แต่10กว่าปีก่อนหน้านี้เกาหลีใต้ก็แข็งแกร่งกว่าไทยเรานะครับแต่เกาหลีใต้เนี่ยไม่เคยได้แชมป์วอลเลย์บอลหญิงเอเชียเลยนะครับเข้าชิงมาทั้งหมด7ครั้งอกหักชวดแชมป์ทั้ง7ครั้งไทยเรานี่ถือว่าทำงานได้สวยหรูกว่าเกาหลีใต้เยอะเราเป็นแชมป์ไปถึง4สมัยละรวมถึงเป็นรองแชมป์อีก2ครั้งก่อนหน้านี้ครับมาพูดถึงครั้งนี้มาดูบทสรุปของนักวอลเลย์บอลสาวไทยเรากันหน่อยนะครับในเส้นทางสู่แชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4ในการแข่งขันครั้งนี้ก็แน่นอนครับนอกเหนือจากทีมวอลเลย์บอลสาวไทยทั้งหมด14คนแล้วก็ต้องปรบมือให้เครดิตกับทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเราคือทั้งตัวของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเองโดยตรงในส่วนของไล่เรียงมาตัวนายกสมาคมคุณสมพรใช้บางอย่างที่เรียกว่าผลักดันสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเรามาอย่างต่อเนื่องตลอดและอีกคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยก็ว่าได้นะครับที่ทำให้ไทยเราสามารถคว้าแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่4ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเฮดโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรคนที่เคยนำไทยเราเป็นแชมป์เอเชีย2สมัยแรกเมื่อปี2009และ2013มาแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะใช้คำว่าถึงจุดอิ่มตัวแล้วก็อาจจะมองว่าอยากจะเปิดโอกาสให้โค้ชคนอื่นๆเข้ามาทำหน้าที่แทนบ้างครับแต่พอถึงจุดหนึ่งในช่วงปี2ปีหลังเนี่ยพอวอลเลย์บอลไทยเริ่มมีผลงานที่ซบเซาลงไปอยู่ในยุคของการเปลี่ยนถ่ายด้วยนะครับพวก7เซียนที่เคยสร้างผลงานอยู่ในชุดที่ได้แชมป์เมื่อปี 2009-2013 หลายๆคนก็ถึงช่วงเวลาที่จะต้องอำลาจากทีมชาติไปครับแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเฮดโค้ชอีกครั้งและโค้ชออสก็ต้องกลับมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ชทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยครั้งแล้วก็สามารถนำทีมประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ในครั้งนี้ทั้งที่ถ้าเปรียบเทียบตัวผู้เล่นกับตอนที่ได้แชมป์เมื่อปี2009 2013หรือแม้แต่เมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยหลายคนมองว่าโอ้โหชุดนี้มีตัวใหม่มีพวกสายเลือดใหม่มีพวกดาวรุ่งหลายๆคนเข้ามาผสมผสานกับตัวเก่าที่อาจจะอยู่ในทีมชาติไทยมาในช่วง2 3 4 5ปีหลังแต่ก็ไปเปรียบเทียบกับชุดที่เป็น7เซียนที่อยู่มาเป็น10กว่าปีก่อนหน้านี้ ก็ยังถือว่าแบบชื่อเสียงเนี่ยอาจจะยังเป็นรองพวกรุ่นพี่รุ่นเก่าๆแต่ก็กลายเป็นแต่ละคนก็สามารถผนึกกำลังกันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วผมมองว่าการได้ไปโอลิมปิกเกมส์เนี่ยมันเป็นโบนัสพิเศษที่ต้องบอกว่ามันลงล็อกจังหวะพอดีนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ให้สิทธิ์ทีมที่ได้แชมป์ไปโอลิมปิกเกมส์แล้วก็เราสามารถทำได้ซึ่งผมมองว่าจริงๆเนี่ยการจะทำให้ได้สำเร็จคือการที่จะได้แชมป์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าแข่งที่จีนแล้วจีนก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องคว้าแชมป์เพื่อให้ได้สิทธิ์เป็นชาติแรกของเอเชียที่ได้โควต้าไปโอลิมปิกเกมส์ให้ได้นะครับแต่จีนกลับอกหักคาบ้านซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่จีนเป็นเจ้าภาพแล้วไม่ได้แชมป์บนผืนแผ่นดินของจีนเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมเนี้ยทีมสาวไทยเราก็ทำผลงานได้อย่างสุดยอดอย่างแท้จริงกับการชนะจีนได้3-2เซตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผมเชื่อว่าใครที่ดูจากการถ่ายทอดสดทางช่องโมโนเนี่ยก็คงจะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าโอ้โหลุ้นแบบความรู้สึกเนี่ยพลิกไปพลิกมาว่าเฮ้ยจะชนะได้ไหมเฮ้ยจะแพ้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับกลับไปกลับมาตลอดสุดท้ายเราทำได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในเซต4และเซต5จริงคือเซต1เราก็ทำได้เยี่ยมและเปิดหัวโดยการชนะได้ก่อนเซต2จีนกลับมาทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเซต3ทีจีนก็ทำได้ดีมากๆกับการพลิกสถานการณ์แซงชนะไทยเราเข้าป้ายได้เซต3แต่อย่างที่ผมพูดไปแล้วการที่เราแพ้เราตามหลัง1-2เซตหลังจากเราแพ้เซต2เซต3เนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีโอกาสลุ้นแชมป์น้อยมากแหละแต่เราสามารถกลับมาได้ก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงนะครับผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราในครั้งเนี้ยก็เรียกว่าชนะมาตลอดทุกนัดคือจริงๆในรอบแรกเนี่ยโอกาสชนะมันไม่ยากอยู่แล้วนะครับโดยที่ไทยเราเนี่ยอยู่ในพูล B หรือว่ากลุ่ม B นะครับจีนเนี่ยอยู่ในพูล A หรือว่ากลุ่ม A จีนก็ชนะ3นัดรวดแล้วก็ชนะ3เซตรวดมาตลอดชนะอิรักชนะอิหร่านแล้วก็ชนะไชนีสไทเปหรือก็คือไต้หวันก็จะเรียกไงก็ได้นะครับก็ชนะแบบสบายๆอ่ะนะไม่มีปัญหาอะไรต้องหนักมากเพราะว่าวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยชาติจากอาหรับอย่างอิรักอิหร่านก็ไม่ได้เก่งอะไรมากเพียงแต่ว่าอิหร่านครั้งเนี้ยก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเก่งขึ้นมาเยอะแล้วก็เป็นครั้งน่าจะครั้งแรกนะที่อิหร่านได้เข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลหญิงแม้ว่าสุดท้ายจะได้อันดับ4ไปครองก็ตามนะครับส่วนไชนีสไทเประยะหลังๆนี่ก็ถือว่าเทียบผลงานเทียบความแข็งแกร่งแล้วเป็นรองไทยเราเยอะนะแต่ก่อนเนี่ยไทยเรายังสูสีกับไชนีสไทเปยังเป็นรองเกาหลีใต้แต่ตอนหลังเนี่ยเราเหนือกว่าเกาหลีใต้เหนือกว่าไชนีสไทเปไปพอสมควรแล้วนะครับส่วนไทยเราเนี่ยในรอบแรกของครั้งนี้เราก็ทำได้จะบอกว่าไม่ยิ่งหย่อนกว่าจีนก็ไม่เชิงนักเป็นเพราะว่าเรามีชนะ3เซตรวดอยู่2แมตช์และแมตช์สุดท้ายของรอบแรกเราชนะ3-1เซตคือชนะออสเตรเลีย3เซตรวดชนะอินโดนีเซีย3เซตรวดแล้วก็มาชนะคาซัคสถาน3-1เซตส่วนในพูล C กลุ่ม C เนี่ยญี่ปุ่นก็ทำได้เหมือนกับไทยและจีนและญี่ปุ่นก็ชนะ3เซตรวดเหมือนกับจีนด้วยนะครับคือชนะฮ่องกงชนะเกาหลีใต้แล้วก็ชนะเวียดนาม3เซตรวดทั้งหมดครั้งนี้พอผ่านรอบแรกแล้วเนี่ยคือมันจะมีทั้งหมด12ชาติเอาทีมอันดับ1และ2เข้ารอบ3กลุ่มก็เป็น6ชาติแล้วก็ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก2ชาติเข้ารอบก็รวมเป็น8ชาติก็จะใช้วิธีประกบคู่เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศแข่งแบบน็อกเอาท์เลย4คู่ไม่เหมือนกับหลายๆครั้งก่อนหน้านี้พอมีรอบแรกแล้วเหมือนเป็นรอบที่แบบเรียกว่าเป็นรอบจะเรียกว่ารอบแรกก็ได้หลังจากนั้นก็เป็นรอบถัดมาก็จะเป็นรอบที่เขาเรียกว่ารอบจัดอันดับซึ่งก็จะเป็นแบ่งกลุ่มเป็นรอบที่2อีกนะครับแต่ครั้งนี้พอผ่านรอบแรกปุ๊บหา8ทีมสุดท้ายเข้ารอบก่อนรองแล้วก็เข้าสู่รอบรองรอบชิงเลยซึ่งไทยเราก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องมาเลยในรอบ ก่อนรองชนะเลิศเราก็ชนะเกาหลีใต้ได้สวยหรู3เซตรวดซึ่งในยุคนี้ต้องบอกว่าเราเหนือกว่าเกาหลีใต้แล้วในช่วงหลายๆปีหลังที่ผ่านมานะครับแต่2ชาติที่เรายังไม่ได้เหนือกว่าเพียงแต่ว่ามันก็ยังมีหลายครั้งที่เราเอาชนะได้หลายครั้งที่เราแพ้ก็คือการเจอกับจีนแล้วก็ญี่ปุ่นแต่ครั้งนี้ในรอบรองชนะเลิศเราก็สามารถชนะญี่ปุ่นได้3ต่อ1เซตซึ่งการแพ้ไทยเราทำให้ญี่ปุ่นไม่ได้เข้าชิงเนี่ยข่าวบอกว่าทางสื่อของญี่ปุ่นนี่ก็โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์ทีมวอลเลย์บอลสาวของญี่ปุ่นหนักมากนะครับว่าทำไมถึงแพ้ไทยเราแต่ไทยเราก็ถือว่ายอดเยี่ยมชนะญี่ปุ่นและที่ยอดเยี่ยมสุดๆก็คือการชนะจีนได้3ต่อ2เซตชนิดที่สถานการณ์แบบพลิกไปพลิกมาผลัดกันนำผลัดกันตามในแต่ละเซตที่ผ่านไปสุดท้ายเราก็คว้าแชมป์ได้นี่เป็นบทสรุปที่สุดยอดของไทยเราเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บตกคนละควันหลงคุยกันต่อเกี่ยวกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยเราครั้งหนึ่งในการขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียและทำให้เราได้สิทธิ์เป็นครั้งแรกสุดในประวัติศาสตร์ที่เตรียมจะได้ไปโอลิมปิกเกมส์นั่นเองนะครับวันนี้คุยกันเท่านี้ครับผมวิจัสาธิตกริกุลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เจาะกีฬากับวิจัสาธิตกริกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
3: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
4: คณะเกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแว่วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
5: พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทุ่มตรงหลังข่าว3มิตินะคะ

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz เร็วๆนี
2: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกรดทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะบทประพันธ์ของวรางคณา

0: ความรักเปรียบเหมือนยาชูใจชั้นดีแต่ถ้ารักสั่นคลอนก็เหมือนกับยาขมดีๆนี่เองจะมีสักกี่มากน้อยที่มีความรักดั่งปูด้วยกลีบกุหลาบแม้แต่ตัวเธอเองก็เช่นเดียวกันใครต่อใครก็มองว่าความรักของเธอสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่ใครจะไปรู้แล้วว่าเรื่องปลีกย่อยของการใช้ชีวิตคู่นั้นมันยุ่งเหยิงจนเธอเสียขวัญแต่ด้วยความที่เขานั้นเป็นคนที่ดีจริงความรักของคนทั้งคู่จึงคงเหมือนเดิมดังเช่นวันหวานยังหวานแวว
1: กาโน่กาโน่กาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: าทางคุณป้าก็ไม่ค่อยอยากจะไปอยู่ออสเตรเลียสักเท่าไหร่หรอกค่ะเคยไปเที่ยวแต่กลับมาทีไรก็บ่นว่าไม่น่าอยู่เลยอยู่นานๆก็เบื่อจะตายไปเป็นประมาณนี้ค่ะ
1: อ๋อแต่ใครๆก็อยากไปอยู่ต่างประเทศกันทั้งนั้นนี่นะก็เสือกกระสนดิ้นรนหาทางไปได้ต่อให้ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ก็ยอมไม่ใช่เหรอ
0: แต่สำหรับคุณป้าไม่ใช่ค่ะคุณป้าบอกว่าที่นู่นอะไรๆก็แพงหูฉีกไปหมดทุเรียนโลละเป็นร้อยๆเลยนะคะลุงขา
1: แหมมันก็ต้องอย่างนั้นแหละจ้ะหนูก็ของส่งมาจากต่างประเทศคือประเทศไทยน่ะค่าขนส่งก็แพงเอากาแล้วนี่นะ
0: ค่ะมังคุดน่ะหยิบไม่ลงเชียวนะคะ 4-5 ลูกก็หลายร้อยแล้วนะคะเนี่ย
1: แต่พวกเขาก็มีปัญญาซื้อกินถูกไหม
0: ก็คงงั้นมั้งคะคนรวยๆเขาไม่แคร์หรอกค่ะแต่คนที่ไปทำงานกินเงินเดือนนะสิคะไม่มีปัญญาซื้อกินหรอกค่ะคุณป้าก็เลยไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่อะค่ะ
1: ลูกชายชวนไปแสดงว่าลูกชายน่ะมีปัญญาเลี้ยงแม่แน่นอน
0: ก็รู้ค่ะคุณอดีศรเขารวยค่ะแต่คุณป้าไม่อยากอยู่นี่คะ
1: ไม่อยากอยู่ก็ไม่ต้องไปที่นี่น่ะจะมีอาจารย์ที่เป็นลูกอีกคนไม่ใช่เหรออ
0: าจารย์ก็เอาแต่บ้างงานนี่คะไม่ค่อยมีเวลาให้แม่เขาสักเท่าไหร่หรอกค่ะคุณป้าน่ะพยายามจะหาภรรยาให้อาจารย์แต่ดูเหมือนอาจารย์ไม่ค่อยสนใจเลยค่ะ
1: ไม่สนใจเลยเหรอ
0: ค่ะ
1: เอ๊ะ
0: หรือว่าอะไรล่ะคะลุง
1: หรือว่าอาจารย์เป็นเกย
2: ์ถ้าผมเป็นเกย์แล้วคุณลุงจะจีบผมเหรอครับ
1: อาจารย
3: ์อาจารย
1: ์อาจารย์ออกมาตอนไหนแล้วครับเนี่ย
2: ก็ออกมาทันได้ยินคุณลุงว่าผมเป็นเกย์นะสิครับ
1: คือว่าฉัน
2: ว่าไงครับคุณลุง
1: ว่าอะไรเลยอาจารย
2: ์ผมถามคุณลุงว่าถ้าผมเป็นเกย์นะคุณลุงจะจีบผมไหมถ้าคุณลุงจีบผมจะเป็นเกย์เดี๋ยวนี้ให้คุณลุงดูไม่ขำนะลุง
1: อย่าล้อเล่นสิอาจารย์ฉันน่ะอายุปูนี้แล้วไม่มีปัญญาให้ความสุขอาจารย์ไม่ได้แล้วล่ะ
2: ก็ให้ความอบอุ่นไงล่ะครับ
1: คือว่า
4: คุณอนบถูกลูกชายฉันต้อนจนมุมแล้วสิเนี่ย
1: คุณอรสาคุยธุระกับลูกชายเรียบร้อยแล้วหรือครับ
4: เรียบร้อยแล้วค่ะเราไปกันเถอะค่ะฉันน่ะบอกตาออดเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: ขอบคุณมากนะครับคุณลุงฝากแม่ผมด้วยนะฮะ
1: ยินดีครับจะดูแลแม่ของอาจารย์เป็นอย่างดีเลย
2: ขอบคุณฮะ
4: ไปเถอะค่ะคุณอน
1: ุครับไปครับเชิญครับไปนะอาจารย
2: ์สวัสดีครับคุณลุง
1: สวัสดีสวัสดี
4: แม่ไปนะออส
2: ค่ะแม่เที่ยวสนุกนะฮะอ้อเที่ยวเผื่อผมด้วยนะฮะ
4: จ้า
2: ดีใจอะไรฮะ
0: นึกดีใจว่าถ้าหากว่าลุงกับคุณป้าคู่กันได้ก็คงจะดีมากๆเลยล่ะค่ะ
2: สาว
1: เข้าไปคุยอะไรกับลูกชายนะ
4: ไม่ได้คุยอะไรหรอกค่ะแค่เข้าไปบอกว่าจะไปเดินซื้อของแถวแม่กลองกับคุณอนบนะคะ
1: แล้วอาจารย์ว่ายังไงล่ะ
4: ทีแรกตาออสแกก็งงๆอยู่นะคะคงจะยังนึกไม่ออกละมั้งคะว่าคุณอนบน่ะคือใคร
1: อาจารย์ไม่ถามเหร
4: อก็ถามค่ะฉันก็เลยบอกว่าคุณอนบที่นั่งอยู่ข้างนอกไงเขาก็เลยเดินไปเปิดประตูแง้มดูก็เลยร้องอ๋อนะคะ
1: อ๋อแล้วคืออาจารย์จอนผมน่ะไปเป็นเพื่อนคุณเหรอ
4: ค่ะตาออสแกเป็นคนสบายๆไม่คิดอะไรมากหรอกค่ะแกอยากให้ฉันมีเพื่อนเที่ยวนะคะ
1: อ๋อครับ ดูคุณมีความสุขนะครับ
4: ค่ะ ฉันรู้สึกดีใจนะคะ
1: ผมดีใจนะที่เห็นคุณมีความสุข วันนี้ผมจะให้เวลาคุณทั้งหมดครับ
4: ขอบคุณนะคะ
1: แต่ว่าผมขอไปส่งแม่พริมที่บ้านก่อนนะครับ
4: จะให้แม่พริมไปด้วยก็ได้นี่คะ
3: จริงด้วยค่ะพริมเองก็อยากไปแม่กลองค่ะคุณลุง
1: เธอจะไปทำไม
3: พริมก็อยากจะไปเที่ยวเปิดหูเปิดตามั่งสิคะ
1: แต่ว่าน
4: ะคะคุณอนบให้พริมแกไปด้วยเถอะนะคะไม่ได้หนักหนาอะไรไม่ใช่หรอคะ
1: ไอ้หนักหนาน่ะไม่หนักหนาอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่า
4: แต่อะไรคะ
1: ก็ผมคือผม
3: ลุงอยากไปกับคุณป้าตามลำพังใช่ไหมล่ะคะ
1: นี่แม่พริมยังมาทำให้สู่รู้น่ะเดี๋ยวเหอะหรือจะโดนไม่ใช่น้อยนั่งข้างหลังคนเดียวเดี๋ยวเด็กเดินออกประตูรถจะนอนแอ่งแม้งข้างทางหรอก
4: นะคะให้พริมไปด้วยเถอะนะคะเวลาเราซื้อของพริมแกก็จะได้ช่วยถือยังไงล่ะคะ
3: คุณป้าพูดถูกต้องแล้วค่ะพริมมีความสำคัญไม่น้อยนะคะอย่างน้อยๆก็ช่วยหิ้วของได้นะ
1: เออฉันให้แกไปก็ได้แต่แกน่ะจะต้องรับปากฉันก่อน
3: รับปากอะไรคะ
1: ห้ามรายงานเรื่องนี้ให้แม่ยายใจรู้เด็ดขาด
3: อู้พริมขอเอาหัวเป็นประกันเลยค่ะรับรองเลยพริมจะปิดปากให้สนิทเลยค่ะ
1: ดีมาก
4: ใครกันคะอย่าใจที่คุณพูดถึงนะคะ
1: คนข้างบ้านนะคุณไม่มีอะไรหรอก
4: คนข้างบ้านเหรอคะ
1: ครับไม่เชื่อก็ลองหันไปถามแม่พริมดูสิครับ
4: ว่าไงพริม
3: ใช่แล้วค่ะคนข้างๆบ้านลุงค่ะ
1: ทีนี้เชื่อหรือยังล่ะว่าคนข้างบ้านนะ
4: ก็พริมยืนยันแล้วนี่นาไม่เชื่อได้ยังไงล่ะคะ
1: ก็ดีครับดี
3: ลุงคะ
1: หืออะไร
3: ตกลงเราจะไปแม่กรองกันจริงๆแล้วเปล่าคะ
1: เอ้าก็จริงนะสิฉันจะไปโกหกแกทำไมกันเล่าหื
3: มเอ๊แม่กรองมีอะไรนะ
1: มีทุกอย่างที่แกอยากได
3: ้ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
1: ถูกต้องอยากได้ยอดชายสักคนก็ไปสอยได้ตามต้นมะพร้าวเลยล่ะ
3: ลุงอะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะพริมไม่เชื่อหรอกค่ะ
4: พริมเชื่อลุงเธอได้ออกลูกเป็นลิงแน่ๆเลย

0: พริมเอ้ยพริม
1: อ้าวพิมแกหลับไปแล้วล่ะค่ะคุณมีอะไรจะใช้แกเหรอคะให้ฉันทำให้ก็ได้นะคะคุณอยากได้อะไรหรือเปล่าคะ
0: เปล่าหรอกจะถามแกว่าอยากเข้าห้องน้ำหรือเปล่าถ้าอยากแล้วก็เดี๋ยวจะจอดปั๊มน้ำมันปั๊มหน้าให้
1: เจอปั๊มก็จอดนะคะฉันเองก็อยากจะเข้าห้องน้ำเหมือนกันน่ะ
0: อ้าวเหรอครับ
1: ค่ะ
0: ไม่บอกถ้าบอกนะจะได้จอดปั๊มที่ผ่านมา
1: ตอนนั้นน่ะยังไม่อยากเข้าหรอกค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะไม่ต้องรีบก็ได้แค่รู้สึกนิดๆเท่านั้นเองนะคะ
0: เหรอครับ
1: ค่ะ
0: คุณอรสาครับ
1: ค่ะ
0: คือผมได้ยินมาว่าคุณอรสาน่ะจะไปอยู่ออสเตรเลียหรือครับ
1: เอ๊ะคุณไม่ได้ยินมาจากไหนหรือมาจากใครล่ะคะ
0: จากสาวน่ะ
1: อ๋อเจ้าหน้าที่ของตาออสนั่นหรอคะ
0: อ้าวครับยินดีด้วยนะครับที่คุณน่ะจะได้ไปอยู่ต่างประเทศน่ะอีกหน่อยน่ะก็กลายเป็นคนต่างชาติไปแล้วละ
1: คุณอนุคุณอนุคิดอย่างนั้นเหรอคะ
0: ครับยินดีร่วงหน้าด้วยจริงๆนะครับคุณรสาน่ะถอนใจทำไมครับ
1: บอกตามตรงนะคะฉันไม่เคยนึกอยากไปอยู่ต่างประเทศเลยไม่เคยคิดสักนิดเดียวด้วยซ้ำไป
0: ทำไมล่ะผมว่าดีออกอีกหน่อยนะคุณก็จะได้สัญชาติออสเตรเลียยังไงล่ะ
1: ฉันก็มีสัญชาติไทยเป็นของตัวเองอยู่แล้วสัญชาติไทยยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะคะเพียงแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวก็มีสิทธิ์ทำอะไรได้ทุกอย่างแล้วล่ะที่อื่นจะเหมือนเมืองไทยเหรอคงจะไม่หรอมั้ง
0: แต่บางประเทศน่ะสวัสดิการเขาดีกว่าเยอะเลยนะคุณ
1: ไม่รู้ล่ะยังไงฉันก็ว่าอยู่ประเทศไทยดีที่สุดเรื่องพืชผักผลไม้มีให้กินตลอดทั้งปีราคาก็เป็นกันเองด้วยนะคุณเราได้กินผลไม้สดๆตามฤดูกาลแล้วราคาก็ถูกมากด้วยถ้าไปอยู่เมืองนอกคิดหรือว่าจะได้กินอย่างเมืองไทยนะคะนอกจากมีเงินเท่านั้นแหละกินเงินเดือนธรรมดาธรรมดาจะมาซื้อผลไม้รากไม้ที่ส่งมาจากเมืองนอกกินแล้วก็คงไม่ไหวละมั้ง
0: ลูกชายคุณรวยจะไปกลัวอะไรล่ะ
1: ไม่จริงหรอกค่ะถ้ารวยจริงก็คงไม่ต้องระหกระเหินไปทำมาหากินในต่างประเทศหรอกค่ะ
0: คุณน่ะคิดผิดแล้วล่ะ
1: คิดผิดยังไงคะ
0: คนที่ไปทำงานต่างประเทศน่ะไม่ได้หมายความว่าต้องยากจนถึงจะไปกันได้นะครับมีสาเหตุมากมายอย่างเช่นค่าแรงที่ต่างประเทศมันสูงกว่าประเทศไทยเขาคิดกันเป็นชั่วโมงเมื่อคนเขามีโอกาสก็อยากไปเพื่อมีรายได้มากกว่าที่อยู่ในเมืองไทยถ้าขยันทำงานรู้จักอดออมรวยกลับมาทุกรายแล้วนอกเสียจากไปแล้วเดินหลงทางลืมเป้าหมายตัวเองเท่านั้นแหละแต่ถ้าหาเงินได้ก้อนหนึ่งกลับมาสร้างหรือสร้างตัวในบ้านเกิดก็น่าจะดีนะมีเงินสักก้อนกลับมาซื้อที่ทำมาหากินก็อยู่ได้ตลอดชีวิตแล้วล่ะที่ดินในเมืองไทยนะอุดมสมบูรณ์เหมาะทำเกษตรมากที่สุดแล้วล่ะ
1: แต่ลูกชายฉันไม่คิดอย่างนั้นนะสิคะหาเงินได้ก็ไม่คิดจะกลับมาเมืองไทยแล้วหลานของฉันสองคนดูเหมือนจะกลายเป็นชาวออสซี่ไปแล้วล่ะ
0: เกิดที่นั่นเติบโตที่นั่นเราก็ไปว่าพวกแกไม่ได้หรอก
1: ก็รู้แต่ฉันไม่ใช่ฉันเกิดที่นี่โตที่นี่มีวิถีชีวิตที่นี่จนอายุปูนนี้แล้วจะลงอยู่ลำมาล่อแล้วจะให้ฉันไปเพื่ออะไรล่ะคะ
0: ก็ไปชื่นชมความสำเร็จของลูกชายยังไงล่ะ
1: โอ้ยอยู่เมืองไทยก็ชื่นชมได้เหมือนกันล่ะค่ะ
0: ถ้างั้นคุณก็ต้องหาทางปฏิเสธลูกชายคุณให้ได้ก็แล้วกัน
1: ฉันยังนึกไม่ออกเลยล่ะค่ะว่าจะเอาเหตุผลอะไรไปอ้างลูกแกก็อยากให้ฉันไปซื้อให้ได้เพราะลูกของแกสองคนโตเป็นวัยรุ่นซะแล้วอีกหน่อยหลานสองคนก็อาจจะลืมย่าคนนี้ไปเลยก็ได้เพราะแทบจะไม่ได้เจอกันเลยเนี่ย
0: ไปเถอะนะไหนๆลูกชายก็อยากให้แม่ของแกนะจะเวยสุขตอนแก่แล้วนี
1: ่ฉันว่าอยู่เมืองไทยฉันมีความสุขมากกว่าฉันไม่เหงาหรอก พราะฉันยังมีตาออดอยู่ด้วยอีกคนนี่นาม
0: ันก็จริงของคุณน่ะนะ
1: แต่ฉันก็ไม่รู้จะเอาเหตุผลอะไรไปอ้างกับลูกชาย
0: คุณไม่ได้มีแค่ลูกชายคนเดียวนี่นะ
1: ค่ะตาออดก็ลูกชายฉันเหมือนกัน
0: คุณก็อ้างไปสิเพราะยังห่วงอาจารย์อยู่เพราะอาจารย์ยังโสดยังไม่ได้แต่งงานเราให้แกน่ะแต่งงานก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนึง
1: ไม่รู้ว่าตาป๊อดแกจะยอมฟังหรือเปล่านะสิคะ
0: เขาจะฟังหรือไม่ก็ช่างเขาแต่เราก็บอกเหตุผลไปแล้วนี่นะเราไม่ไปสักอย่างใครจะมาลากเราไปได้จริงไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: เอาละผมจะภาวนาให้คุณนะได้อยู่ในเมืองไทยต่อไปนะครับเพื่อผมเหงาๆอยากหาเพื่อนเที่ยวจะได้ไปหาคุณได
1: ้ยินดีค่ะ
0: เอาละถึงปั๊มน้ำมันแล้วใครจะทำธุระส่วนตัวอะไรก็จัดการให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะขับยาวถึงแม่กลองทีเดียวเลยนะแม่พิมพ์เอ้ยแม่พิมพ
2: ์อุ้ยมีอะไรเหรอคะลุง
0: ลุงจะจอดปั๊มเดี๋ยวนะเราอยากเข้าห้องน้ำก็ตามคุณป้าไปแล้วกันเดี๋ยวฉันจะเข้าห้องน้ำเหมือนกันเดี๋ยวเจอกันในมินิมาร์ทก็แล้วกันนะ
2: ค่ะลุง
1: ป่ะเราไปกันเถอะแม่พริม
2: ค่ะคุณป้า
0: อยากกินอะไรก็หยิบมาได้เลยนะเดี๋ยวให้เขาคิดเงินทีเดียวเลยนะพริม
2: ค่ะลุง
0: คุณรสาน่ะอยากทานอะไรดีครับ
1: ฉันไม่อยากทานอะไรตอนนี้หรอกค่ะคุณซื้อของคุณเถอะค่ะไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะคะ
0: ได้ยังไงมาด้วยกันก็ต้องห่วงใยกันสิเอางี้ผมซื้อแล้วเดี๋ยวเราก็กินด้วยกันก็แล้วกันนะ
1: เอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ไม่เป็นไรหรอกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นะ
1: ค่ะ
0: พริมได้ของที่จะเอาแล้วหรือยังล่ะฉันจะให้เขาคิดตังค์ชักช้าเดี๋ยวจ่ายเองนะ
2: ค่ะได้แล้วค่ะมาแล้วค่ะนี่ค่ะของพริมมีแค่นี้ล่ะค่ะ
0: มีแต่ของขบเคี้ยวทั้งนั้นนี่นะ
2: ค่ะนั่งอยู่ในรถอ่ะก็ต้องกินของขบเคี้ยวสิคะลุง
0: แล้วน้ำล่ะเอาน้ำอะไรอ่ะชากาแฟหรืออะไร
2: พริมขอน้ำอัดลมได้หรือเปล่าคะอยากกินค่ะ
0: ก็เอาสิแต่พริมจะต้องไปกดเอาเองนะช่องกดน้ำอัดลมมันอยู่โน่นตรงโน้นน่ะเอาแก้วใหญ่หรือว่าแก้วเล็กก็เลือกเอานะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ไม่เอาอะไรเพิ่มแล้วนะพริม
2: ไม่มีแล้วค่ะ
0: แค่นี้แหละหนูรวมยอดอะไรนะอ่ะพริมนี่หิ้วถุงขนมไปสิจ๊ะ
2: ค่ะลุงส่งมาเลยค่ะ
0: ให
2: ้ส่งมาให้พริมหน่อยนะคะ
0: ไป
2: ค่ะ
1: ถือไหวไหมแบ่งมาให้ฉันช่วยถือมั่งก็ได้นะแม่พริม
2: ไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่นี้เองพริมถือได้ค่ะ
1: คุณอนบเอาตังค์ที่ฉันไหมคะ
0: โอ้โหไม่ต้องแค่นี้เองผมจ่ายเองได้ขอบคุณมากนะเอาละจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วทอนตังค์เรียบร้อยแล้วไปขึ้นรถกันเถอะจะได้เดินทางต่อพริมเดินไปสิ
2: ค่ะแม่เดินแล้วค่ะ
1: ข้างนอกอากาศร้อนจังเลยนะคะคุณ
0: น่าจะติดร่มมานะคุณวันนี้จะต้องตากแดดนะ
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะโดนแดดซะมั่งก็ดีเหมือนกันนะคะ
0: แดดตอนเช้าก็ยังพอไหวนะแต่แดดสายๆไปแล้วโดนมากก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคุณ
1: ขึ้นรถแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะค่ะ
0: งั้นก็รีบเดินไปที่รถกันแล้วกันนะ
1: ค่ะคุณ
0: ไป
3: อ้าวมิดเปิดประตูทีสิ
4: ฮะพ่อแม่ฮะพวกเรามาถึงแล้วฮะ
5: ตามิด
4: สวัสดีฮะยายสวัสดีฮะแม่
5: สวัสดีจ้าม
6: ิดมากับใครอ่ะ
4: ก็มากับพ่อกับมินฮะแม
5: ่ยายคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่คะสวัสดีค่ะ
6: จ้าคุณพี่มาได้แล้วเหรอคะ
3: สวัสดีฮะแม่
5: หวัดดีลูกออกแต่เช้าสิเนี่ย
3: ฮะตั้งใจจะมาแต่เช้าอะ
6: รีบมาทำไมอ่ะทำไมไม่มาซิเย็นนี้เลยล่ะ
5: เอ๊ะแม่ตรานี่ยังไงที่พี่เขาไม่มาแกก็บ่นน้อยใจไม่รู้จักจบจักสิ้นพอพี่เขามาแกก็แดกดันซะงั้นแหละเออมันยังไงกันเนี่ยฮะ
6: ก็ทำไมไม่มาเมื่อวานล่ะ
3: เห็นว่าลูกๆกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็เย็นแล้วจะให้มาเลยมาถึงที่นี่ก็ค่ำแล้วสิคุณ
6: ค่ำก็ค่ำสิไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่นาม
3: ันลำบากลูกเปล่าๆนะคุณ
6: ใจไม่อยากมาก็ไม่เห็นต้องมาเลยนี่นาไม่มีคุณฉันก็อยู่ของฉันได้เหมือนกันนั่นแหละ
5: แม่ตราจะมางอนอะไรเอาตอนนี้พี่เขามาก็ดีแล้วเราน่ะควรจะดีใจถึงจะถูกต้องทำอะไรเหมือนเด็กๆไปได้
6: ก็ตรา
5: เดี๋ยวพ่อนินน่ะอยู่คุยกับตราเขาก็แล้วกันนะ
3: ฮะแม
5: ่มีนมิด
4: ฮะยาย
5: ฮะยายอืมป่ะเราลงไปหาอะไรกินกันนะยายน่ะรู้สึกหิวนิดๆแล้วล่ะ
7: อ้าวยายยังไม่ได้ทานอะไรเหรอคะ
5: ก็เมื่อเช้าเนี่ยกินไปนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าตอนเนี้ยนึกอยากจะลงไปเดินดูสิว่าเขามีอะไรขายกันมั่งป่ะป่ะเราสองคนน่ะไปเป็นเพื่อนยายหน่อยนะเดี๋ยวให้พ่อกับแม่เขาคุยกันก่อนก็แล้วกัน
4: ฮะยาย
7: ฮะยาย
5: ไปจะไปอ้อแม่ตรา
6: ค่ะแม
5: ่อย่าเอาแต่ใจตัวเองนักล่ะมีอะไรก็เปิดอกคุยกันเข้าใจไหม
6: รู้แล้วนะแม่ไม่ต้องมาห่วงตราลูกนะ
5: จะไม่ให้แม่ห่วงแล้วได้ยังไงก็เรานะมันชอบทำตัวเป็นเด็กไม่รู้จักโตสักที
6: แม่นะ
8: ท่านกำลังฟังวันหวานยังหวานแว่วจากคณะเกตทิพย
9: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
10: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
9: คิดออกแล้ว
10: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
9: พริ้วเลย
10: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
11: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊กสามก๊กก๊กก๊ก
12: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่องยูทูบคณะเกตทิพย
13: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ฟังเพลินทุกที่
3: คุณเป็นไงบ้างอ่ะฮะ
6: ก็เป็นอย่างที่เห็นไงล่ะ
3: หน้าหุ้มด้วยผ้าขาวเหลือแค่ลูกตารูจมูกแล้วก็ปากนึกยังไงอ่ะฮะ
6: ก็อยากสวยไงล่ะไม่น่าถาม
3: ที่เฮหมอเอามีดมากรีดหน้าเล่นเนี่ยเพราะคิดว่าตัวเองไม่สวยแล้วหรือไง
6: คงงั้นมั้งไม่งั้นน่ะสามีจะนอกใจไปมีคนอื่นล่ะคะ
3: ยาตราคุณเอาอะไรมาพูดนะฮะ
6: ก็เอาความจริงมาพูดน่ะสิไม่น่าถามโง่ๆเลยคุณเป็นถึงหัวหน้าคนแล้วนะคะโถเอ้ย
3: คุณไปฟังใครเขาเป่าหูมาล่ะ
6: ทำไมคนอย่างฉันมันโง่นักหรือไงเรื่องแค่นี้รู้เองไม่ได้ต้องไปฟังใครเขาเป่าหูหรือไงคะ
3: คุณกำลังพานนะ
6: ฉันเปล่าพานสักหน่อย
3: นี่ละพานเลยละ
6: เอ๊ะฉันบอกว่าไม่ได้พานก็ไม่ได้พานสิคุณอย่าเถียงฉันนะ ฉันไม่ตลกเลยนะคะคุณ
3: เออนี่แต่ผมขำคุณนี่นา
6: คุณขำอะไรฉัน
3: ยิ่งมองคุณก็ยิ่งเหมือนเด็กอมมือเข้าไปทุกทีเลยนะยาตรา
6: คุณธนินทร์นี่
14: สิพี่คุณคุณจะบ้าหรือไงอ่ะมาหาว่าฉันเหมือนเด็กอมมือ
3: ก็ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนี่นา
14: ฉันไม่ขำเลยนะคะคุณฉันกำลังโกรธคุณอยู่นะรู้เอาไว้ซะด้วย
3: เออนะเนี่ยเคยเอากะลาเอ้ยกระจกเนี่ยมาดูหน้าตัวเองบ้างหรือยังหึ
14: ทำไมต้องส่องดูหน้าตัวเองด้วยล่ะ
3: อ้าวคุณไม่รู้สึกว่าตอนนี้หน้าคุณเหมือนกับมัมมี่เหลือเกินรู้สึกเหรอ
14: ช่างฉัน
3: อ๋อไม่แคร์ว่างั้นเถอะ
14: ถูกต้อง
3: อยากสวยว่างั้น
14: ไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่อยากสวยหรอก
3: นี่ถ้าเกิดหมอหน้ากากออกนะแล้วหน้าพังยับเยินน่ะคุณนี่เตรียมการฆ่าตัวตายไปแล้วหรือยังฮะ
14: คุณนิน
3: ว่าไงอ่ะนอนเจ้าหน้าผมทำไม
14: ในใจอ่ะคงอยากให้ฉันเป็นอย่างที่พูดฉันจะได้ฆ่าตัวตายไปจากชีวิตของคุณแล้วคุณก็จะได้เอาเมียใหม่เข้าบ้านมาเป็นแม่เลี้ยงของลูกฉันให้แม่เลี้ยงกดขี่ข่มเหงลูกๆใช่ไหมล่ะ
3: แม่ใครจะไปคิดไวเหมือนคุณเล่าก็ได้เป็นฉากฉาดเฉย
14: ก็จริงหรือเปล่าล่ะ
3: ไม่รู้สิถ้าคุณตายไปแล้วผมก็มีสิทธิ์หาเมียใหม่ได้ถูกต้องไหมล่ะ
14: ใช่สิไม่ต้องรอให้ฉันตายไปก่อนหรอกเพราะตอนเนี้ยคุณก็มีใครต่อใครไปทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่แล้วนี่รอเวลาที่ฉันไปจากชีวิตคุณแล้วคุณก็พาอีนางขังขอบพวกนั้นอ่ะเข้ามาทันทีจริงไหมล่ะ
3: สุดท้ายแต่คุณจะคิดนะเพราะผมไปห้ามความคิดอันบันเจิดนั้นคุณไม่ได้หรอก
14: ฉันออกจากโรงพยาบาลจะขอหย่ากับคุณทันที
3: ตราคุณพูดว่าไง
14: คุณก็ได้ยินอยู่แล้วนี
3: ่นี่คุณต้องการแยกทางกับผมจริงๆน่ะเหรอ
14: ใช่
3: เพียงเพราะคุณไปฟังใครเป่าหูมาก็ไม่รู้แล้วก็เชื่อสนิทใจเลยว่าเรื่องเป็นอย่างจริงๆทั้งที่คุณเองน่ะก็ยังไม่เคยเห็นกับตาตัวเองเลยว่าอย่างนั้นเถอะ
14: ฉันฉลาดพอที่จะเลือกฟังแล้วก็ตัดสินใจค่ะ
3: ป่านนี้นะคนที่เป่าหูคุณน่ะคงจะกำลังนั่งหัวเราะสะใจอยู่แล้วละมั้งแล้วก็หัวเราะเยาะคุณอยู่ก็ได
14: ้คนที่บอกฉันเขาหวังดีกับฉันตั้งหากล่ะ
3: อ๋อเหรอไม่อยากจะเชื่อนะว่าคุณจะเชื่อลงปากคนนอกบ้านมากกว่าจะเชื่อคนในบ้านเออแล้วอย่างเงี้ยเราจะอยู่ไปได้ยังไงเนี่ยฮะ
14: ก็นี่ไงรอฉันออกจาก

0: ชู้ก็พูดต่อสินสมรสไปหรอผมจะเก็บเงินไว้ให้ลูกส่วนคุณน่ะก็ไปขอจากชายชู้กันแล้วกันนะน่าไม่มียางอายแก้ผ้าให้ผู้ชายเชยชมสิ้นคิดสิ้นดี
1: คุณกล่าวหาฉันเหรอคุณไปเล่นชู้แต่กลับมาโยนความผิดให้ฉันเหรอดีวันนี้ได้ตายกันไปข้างหนึ่งแน่แ
0: น่เฮ้ยเฮ้ยเอาละเอาหน้าเอ้านี่จุดเดี๋ยวนี้นะยาตราข้าของกระจายเกลื่อนพื้นแล้วเป็นบ้าไปแล้วหรือไงฮะ
1: ฉันเกลียดคุณเกลียดที่สุดในโลกเลย
0: เอาหน้าทนหน่อยพอคุณออกจากโรงพยาบาลแล้วเราหย่ากันนะคุณไม่ต้องเห็นหน้าผมอีกต่อไปแล้วจะได้เลิกเกลียดผมยังไงอ่ะ
1: คุณมันไม่ใช่คน
0: เอ้าตกลงจะว่าผมอีกนานไหมเนี่ยคุณอยากจะหย่ากับผมผมรับปากจะหย่าให้แล้วนี่อยากได้อะไรผมก็ให้ไปหมดแล้วแล้วคุณจะยังไงอีกล่ะฮะ
1: ไปเลยนะคุณจะไปไหนก็ไปฉันไม่อยากเห็นหน้าคนไปเลย
0: ผมเองนะยาตรา
1: ไปสิไปพ้นหูพ้นตาฉันเลยไป
0: ก็ได้ผมไปก็ได้แล้วอย่ามาร้องไห้ที่หมู่โก่งก็แล้วกัน

0: จ้าขอบใจมากนะจ๊ะ
1: เอาให้พี่เข้าไปก่อนสิ
2: พี่มิตรก็เอามือดันประตูไว้สิคะ
1: ไปเข้าไปพี่ตามเข้าไปทีหลังก็ได้ไม่เห็นต้องง้อเลย
2: ดีมากค่ะ
0: แม่ตราพ่อนินล่ะ
3: แม
0: ่อ้าวร้องไห้ทำไมกัน
2: แม่ร้องไห้ทำไมคะ
1: ถ้าทางแม่จะต้องโดนพ่อซ้อมอย่างหนักหน่วงชนิดที่ต้องขึ้นเขาลงศอกเลยชัวร์เลยเนี่ย
0: นี่ตะมิดยายแม่ตลกด้วยเลยนะ
3: แม่คะ
0: ต
3: ราอยากตายค่ะ
0: โอ้ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆไหนๆบอกแม่ทีสิพ่อนินน่ะไปไหนลงไปหาข้าวกินหรือยังไง
3: เปล่าแล้วค่ะ
2: แล้วพ่อไปไหนล่ะแม่
3: แม่เขาโกรธตราค่ะ
0: ก็เราไปว่าอะไรเขาอีกล่ะ
3: ตราก็
0: แม่ก็บอกแล้วไงว่าให้เราเนี่ยใจเย็นๆค่อยพูดค่อยจาแล้วทำไมถึงไม่ยอมเชื่อแม่เลย
3: ก็ใครใช้เขาท้าทายตราล่ะคะ
0: เขาท้าทายเรายังไง
3: คือเขาท้าว่าหย่าก็หย่าแล้วสิคะเขาไม่แคร์ตาสักนิดเดียวเลยค่ะเขาหมดรักตาแล้วก็มีผู้หญิงอื่นแล้วจริงๆนะคะแม
0: ่แม่ว่านะเราน่ะไปว่าเขาจนเขารำคาญเขาก็เลยพูดจาประชดประชันออกมามากกว่า
3: แต่เขาจะหย่ากับตาจริงๆนะคะแม่
0: อ้าวก็เราไปท้าเขาหย่าไม่ใช่เหรอ
3: คือว่าตา
0: ในเมื่อเราไปท้าทายเขาเราก็ไม่ต้องมาร้องไห้ฟูมฟายเตรียมใจไว้แต่เนิ่นๆกันแล้วกัน
3: เตรียมใจอะไรกันคะแม
0: ่ก็เตรียมใจที่จะอยู่กับตัวเองไปตลอดชีวิตยังไงล่ะ
3: นี่หมายความว่าตราจะต้องหย่ากับเขาจริงๆเหรอคะแม
0: ่อ้าวก็มันเป็นความต้องการของแกแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอแล้วจะมาเสียใจอีกทำไมไม่ดีใจหรือไงพอเราออกจากโรงพยาบาลก็จะเป็นอิสระเสรีทีนี้แหละอยากจะทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจอยากมีผัวใหม่ก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรแกอีกแล้วจริงไหมล่ะ
3: โอ้แม่
0: ทำไมแกเลิกเสียใจหรือไง
3: ก็ตราแค่อยากลองใจเขาเท่านั้นเองแล้วค่ะแม่
0: แต่แม่ว่านะมันสายไปเสียแล้วล่ะลูกเอ้ย
3: สายแล้วค่ะแม่
0: ใช่มันสายไปแล้วจริงๆ
3: หมายความว่าไงคะ
0: อ้าวก็หมายความว่าพ่อนินเขาไม่ทนแกอีกต่อไปแล้วนะสิอย่าเป็นอย่ายังไงล่ะ
4: ฮัลโหล
5: พี่นินเหรอคะ
4: อ๋อนั่นหวานเหรอ
5: ค่ะไปถึงพัทยาแล้ว

0: ังคะน่ะ
1: ได้สักพักแล้วล่ะ
0: หวานโทรเข้ามือถือพิตราให้ฝากข้อความนานแล้วนะเนี่ยไม่รู้ว่าคุยอยู่กับใครขอโทษด้วยค่ะที่โทรเข้ามือถือพี่นินนะคะ
1: ไม่เป็นไรหรอกหวานมีหรือเปล่าล่ะฮะ
0: อยากจะถามว่าไปเห็นพิตราแล้วเขาเป็นไงบ้างคะ
1: อ๋อก็แค่หน้าเหมือนมัมมี่อย่างเดียวแหละ
0: เจ็บปวดอะไรหรือเปล่าคะ
1: จิไม่ทันถามอะไรเลยนะทะเลาะกันซะก่อน
0: ทะเลาะกัน
1: อืม
0: นี่หมายความว่าพี่ตราหาเรื่องทะเลาะกับพี่นินเหรอคะ
1: ก็ตอนนั้นแหละ
0: ตายละแล้วนี่พี่อยู่ในห้องคนไข้หรือเปล่าคะหวานได้ยินเสียงคนหัวเราะเฮฮาแทรกตามสายมานะคะพี่นินไม่ได้อยู่กับพี่ตราใช่ไหมคะ
1: อ๋อเปล่าจ้ะพี่ออกมาหาข้าวกินเนี่ย
0: อยู่กับมิตรและมินเหรอคะ
1: อ๋อเปล่าเปล่าสองคนนั้นออกกับยายของแก
0: พี่นินออกไปทีหลังเหรอคะ
1: อืมแม่คงย้ายเราอยู่ด้วยกันนะแต่พี่เราเขายั่วโมโหพี่ก่อน
0: แล้วทีนี้จะทำไงอะคะ
1: ก็ไปทำอะไรถึงนั้นแหละ
0: พี่ตราเป็นคนหูเบาอะค่ะพี่นินอย่าไปถือสาพี่เขาเลยนะคะ
1: พี่เนี่ยไม่เคยถือสาความแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่พี่เราเขาไม่รู้จักพี่อยู่ซะเลยนะก็ต้องตอบกลับกันมั่งให้รู้สึกนะ
0: หวานรู้มาว่าพี่ตราต้องการอยากกับพี่นิน
1: ก็เห็นเขาเปล่าประกาศเปล่าๆอยู่เหมือนกัน
0: พี่นินใจเย็นนะคะ
1: พี่เราคงจะเจอผู้ชายคนใหม่ที่ถูกตาต้องใจแล้วก็ได
0: ้พี่นินคิดอย่างนั้นเหรอคะ
1: อืมไม่งั้นพี่เรานะเขาคงไม่กล้าท้าพี่ตลอดเวลาอย่างนี้หรอก
0: พี่ตราไม่มีใครนะคะ
1: เธอจะไปรู้ได้ไงเธอทำงานอยู่แต่ในบ้านนะพี่สาวเธอนะผู้ชายเจอกันนอกบ้านยังไงเธอก็ไม่มีวันเห็นหรอกหน้าหวานเอ้ย
0: แต่หวานรู้ดีค่ะว่าพี่ตราไม่มีใครจริงๆค่ะพี่ตราเขาก็พูดไปอย่างนั้นเองแหละพี่นินอย่าไปถือสาพี่ตราเลยนะคะ
1: ถ้าพี่เราเขาอยากจะหย่ากับพี่จริงๆนะพี่ก็ยินดีฮะดีเหมือนกันอยู่คนเดียวมันตอนแก่นี่แหละจะรู้ไปเลยว่าแต่งงานแล้วมันช้ำใจแบบนี้ชาติหน้าฉันได้น่ะจะไม่ต้องแต่งเมียอีกมีผู้ชายเป็นแฟนซะเลยสบายใจดี
2: แม่ฮะผมขอออกไปเดินเล่นหน่อยนะฮะ
3: เอาสิถ้ามิตรอยากไปชายหาดก็ต้องนั่งสองแถวไปนะจ๊ะ
2: ผมว่าจะเดินไปเรื่อยๆนะฮะ
4: โอ้ยจะไหวเหรอชายหาดน่ะไม่ได้ไกลๆเลยนะไกลเป็นกิโลใช่ล่ะ
2: ก็เดินเลาะซอยเลาะถนนไปสิฮะยาย
4: อืมก็ลองดูเดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่ามันไม่ใกล้อย่างที่คิด
2: ผมเดินไหวฮะเดินไปเรื่อยๆไม่ได้รีบร้อนอะไรนี่ฮะ
4: ก็เอาสิอยากไปก็ไป
2: แม่ฮะผมขอตังค์ด้วยฮะ
5: มินก็ขอด้วยค่ะแม
3: ่ถ้างั้นมินไปหยิบกระเป๋าสตางค์ให้แม่ทีสิ
5: แล้วกระเป๋าตังค์แม่อยู่ไหนคะ
3: นั่นไงอยู่ในกระเป๋าสะพายไงจ๊ะ
5: งั้นมินเอาทั้งกระเป๋าสะพายให้แม่ละกันนะคะนี่ค่ะแม่
3: จ้ะ
4: แม่มินจะตามพี่เราไปเดินเล่นด้วยหรือเปล่าล่ะ
5: ไปค่ะยายแม่ขอตังค์เผื่อซื้อเสื้อผ้าด้วยนะคะ
3: เสื้อผ้าแถวนี้มีที่ไหนกันล่ะ
5: มีสิคะเผื่อเจอเสื้อผ้าถูกใจก็จะได้ซื้อมาเลยค่ะ
3: อ่ะเอาไปคนละ500กันแล้วกันนะมิดเอาไป1,000แล้วก็แบ่งให้น้อง500นะแม่น่ะไม่มีแบงค์500นะมีแต่แบงค์100อยู่พันนิดๆเดี๋ยวให้เราสองคนไปแม่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาแบงค์100ไปให้ยายซื้อของเล็กๆน้อยๆได้ยังไง
2: ฮะแม่ขอบคุณฮะ
5: ขอบคุณค่ะแม
2: ่งั้นพวกเราไปเลยนะฮะแม่
3: จ้าดูแลน้องด้วยล่ะอย่าห่วงเที่ยวคนเดียวซะจนเพลินล่ะรู้ไหม
2: รู้แล้วฮะแม
5: ่ยายไปด้วยหรือเปล่าคะ
4: โอ้ไม่เอาล่ะแดดเปรี้ยงๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเป็นลมเป็นแล้งไปมันจะยุ่ง
5: งั้นมินไปนะคะยาย
4: อืมไปเถอะค้ากลับก็ซื้ออะไรติดไม้ติดมือมาให้ยายกินด้วยก็แล้วกัน
5: เอาหมากพลูไหมยาย
4: เอามาให้แกเคี้ยวหรือไงยะฮะ นี่ยายน่ะไม่เคยกินหมากนะอย่ามาหาเรื่องเดี๋ยวจะโดนแผ่นกระบาลซะยายมิน
5: มินก็แค่แย่ยายเล่นเท่านั้นเองแหละค่ะไปนะคะยายไปนะคะแม่
3: จ้าที่รับตาคนน่ะไม่ต้องไปนะรู้ไหม
5: แหมแม่คะนี่มันตอนกลางวันนะคะ
3: กลางวันกลางคืนน่ะก็ไม่น่าไว้ใจทั้งนั้นแหละอย่าลืมนะว่าที่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวผู้คนมากมาย มาจากไหนบ้างก็ไม่รู้อ่ะร้อยพ่อพันแม่ระวังตัวเองให้มากน่ะดีที่สุด
5: รู้แล้วค่ะแม
2: ่ไปมิน
5: เออๆไปแล้วไปแล้ว
3: เขายังไม่ยอมกลับมาอีกนะแม
4: ่ไปยั่วโมโหเขาแล้วจะถามถึงเขาทำไมล่ะ
3: โธ่แม่น่ะตรากับเขายังไม่ได้หย่ากันนะคะเกิดเขาประชดตราเป็นความผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเราจะทำยังไงล่ะคะแม
4: ่นี่เรายังไปห่วงเขาอีกทำไมก็เราตั้งใจจะหย่าขาดกับเขาแล้วไม่ใช่เหรอเขาจะไปขึ้นเขาลงห้วยที่ไหนมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแล้วนี
3: ่ตราบใดที่เรายังไม่ได้หย่ากันตราก็ย่อมมีสิทธิ์ยุ่งเรื่องของเขาอยู่นะคะแม
4: ่นี่แม่ตรา
3: ค่ะแม่
4: เราจะเอายังไงกันแน่ฮะ
3: ก็เอายังไงล่ะคะ
4: ก็เราตกลงว่าเราต้องการจะแยกทางกับเขาหรือว่าแค่พูดจาขู่เขาฮะตกลงยังไง
3: ตราไม่ได้ขู่นะคะแม่ตราพูดจริงทำจริงค่ะ
4: ถ้างั้นแกก็ไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะไปทำอะไรปล่อยเขาไปซะ
3: แต่ว่า
4: ไม่มีว่าแต่อะไรทั้งนั้นเลิกก็เป็นเลิกไปแกจะหย่าก็หย่ากันไป
3: โธ่แม่
4: เราก็พูดไปอย่างนั้นเองแหละแต่ใจจริงแล้วไม่เคยนึกอยากให้สองคนนี้เลิกลากันเลยให้ตายสิเราน่ะชอบพ่อนินเหลือเกินเขาเป็นคนดีเป็นลูกผู้ชายตัวจริงคำน้อยไม่เคยว่าให้เมียตัวเองเสียใจไม่ว่าเมียจะต่อว่าผัวยังไงก็ตามทีแต่เราก็ไม่เคยเห็นลูกเขยคนนี้ต่อปากต่อคำกับลูกสาวเราแม้แต่คำเดียวนี่ถ้าเกิดลูกสาวเราอยากกับพ่อนินเราบอกได้คำเดียวว่าเราเสียดายความดีของเขาชาตินี้ลูกเราจะมีโอกาสได้เจอผู้ชายดีๆอย่างนี้อีกหรือคงจะยากแต่ดูท่าทางของเยตราก็พอจะเดาออกว่าแกไม่ได้นึกอยากหย่ากับผัวตัวเองหรอกปากก็พูดว่าต้องการหย่าให้เร็วที่สุดแต่พอเอาเข้าจริงๆก็ใจหายไม่อยากจะหย่าไม่อย่างนั้นลูกเราจะแสดงอาการอย่างที่เห็นในตอนนี้เหรอท่าทางอย่างนี้แหละเขาเรียกว่า

0: ฮัลโหล
1: ผมเองนะครับพ่อ
0: เออนี่อยู่กับแม่เราหรือไงอ่ะ
1: อ๋อเปล่าฮะผมกับมินนะขอแม่ออกมาเดินเล่นฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ฮะ
0: เดินเล่นแถวไหนล่ะลูก
1: กำลังเดินไปที่ชายหาดฮะ
0: อ๋อเหรอหาดแถวไหนหึ
1: พัทยากลางครับพ
0: ่
1: อ
0: เออพ่อก็นั่งอยู่แถวนั้นแหละ
1: เดี๋ยวเราเดินไปพ่อก็โบกมือเรียกพวกผมก็แล้วกันนะฮะ
0: ได้ลูกได้งั้นทีนี้ก่อนนะมีสายเข้ามานะลูก
1: ฮะสวัสดีฮะ
0: สวัสดีลูกฮัลโหล
2: หัวหน้าคะ
0: เออครับครับว่าไงสา
2: หัวหน้าอยู่ไหนคะ
0: อยู่ชายหาดพัทยาน่ะ
2: เอ๊ะไปกับใครคะ
0: มากับลูกๆมีอะไรหรือเปล่าฮะ
2: สาอยากไปเที่ยวจังเลยค่ะ
0: เราเพิ่งไปสัมมนาที่หัวหินไม่ใช่เหรอ
2: ค่ะ
0: ไม่เบื่อชายหาดหรือไงอ่ะ
2: ขนาดหัวหน้ายังไม่เบื่อเลยนี่คะ
0: ฉันมีเหตุต้องมานี
2: ่เหตุจำเป็นเหรอคะ
0: ใช่
2: เหตุจำเป็นอะไรคะ
0: ไม่ขอตอบได้ไหมเพราะมันเรื่องส่วนตัวคงไม่ว่ากันนะ
2: ไม่เป็นไรแล้วค่ะสารู้ดีค่ะว่าตัวเองน่ะไม่มีความหมายอะไรสำหรับหัวหน้าหรอกค่ะระดับหัวหน้าจะมาเห็นใจอะไรกับลูกน้องตัวเล็กๆคนนี้ล่ะคะจริงไหมคะหัวหน้า
0: สาวิตรีนี่พูดอะไรออกมาเนี่ยฮะ
2: ก็พูดเรื่องจริงยังไงล่ะคะ
0: เรื่องจริงอะไรฉันไม่เข้าใจเลยอะไรหัวหน้าลูกน้องตาธนากันอะไรของเธอเนี่ยฮะงงนะเนี่ย
2: ช่างเถอะค่ะหัวหน้าสาเข้าใจของสาคนเดียวก็พอแล้วล่ะค่ะ
0: สาเธอมีอะไรในใจหรือเปล่า
2: หัวหน้ามองสาไม่ออกเลยหรือยังไงคะ
0: เออคือว่าฉัน
2: ก็บอกแล้วไงว่าช่างเถอะค่ะหัวหน้าไม่ต้องมาเข้าใจอะไรสาหรอกค่ะขอให้สารู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็พอแล้วล่ะค่ะ
0: สา
2: แค่นี้นะคะไม่อยากรบกวนเวลาที่มีแต่ความสุขของหัวหน้าค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เอาหน้าสา
2: ก็สาน
0: ี่ฉันรู้สึกไม่ดีเลยนะจะได้ยินเธอพูดอย่างนี้เอาเอาสานั่นเธอร้องไห้แหละน่ะ
2: หัวเราะมันค่ะหัวหน้า
0: เอานี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย
2: กำลังจะบ้าตายอยู่แล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวถ้ามีปัญหาอะไรอ่ะบอกฉันได้ไหมแล้วอยากฉันช่วยเหลืออะไรไหมอาฉันช่วยได้ฉันจะช่วยเธอโดยไม่คิดอะไรเลยนะ
2: ห
0: ั
2: วหน้าช่วยสาได้แน่นอนค่ะ
0: ถ้างั้นก็บอกฉันมาได้เลยเร็วสิสาวิตรี
2: แต่ว่า
0: แต่อะไรเหรอ
2: แต่ไม่รู้ว่าหัวหน้าจะอยากช่วยสาหรือเปล่าเท่านั้นล่ะค่ะ
0: ฉันก็บอกไปแล้วไงว่าถ้าช่วยได้แล้วก็ฉันก็ยินดีจะช่วยเธอนะโดยไม่ละเลยใจแม้แต่นิดเดียว
2: จริงๆนะคะหัวหน้า
0: ก็จริงนะสิว่ามา
2: ช่วยเป็นแฟนของสาหน่อยได้มั้ยคะ
0: สาวิตรีนี่สาพูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่าฮะ
2: เห็นมั้ยล่ะคะในที่สุดหัวหน้าก็บ่ายเบี่ยงไม่อยากจะช่วยสาสาน่ะรู้แต่แรกแล้วล่ะคะว่ามันต้องเป็นแบบนี้คนอาภัพรักอย่างสาก็เป็นแบบนี้ล่ะคะรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วจะมาเห็นใจเราได้ยังไงล่ะคะนอกจากต้องปล่อยให้ตัวเองเสียใจช้ำใจไปคนเดียวค่ะ
0: เดี๋ยวสาคือว่าฉัน
2: หัวหน้าไม่ต้องมาเห็นใจสาหรอกนะคะสาก็เผลอเจ้าไปอย่างนั้นเองล่ะค่ะ
0: แต่ว่าสาจ้ะ
2: สาไม่รบกวนหัวหน้าแล้วนะคะแค
0: ่
2: น
0: ี้
2: นะคะ
0: เดี๋ยวสาอย่าเพิ่งกดสายทิ้งนะ
2: สารักหัวหน้านะคะ
0: สาสา
2: ถ้าเป็นไปได้สาอยากจะขอความรักจากคุณนะนิดเดียวก็ยังดีค่ะ
0: สาวิตรี
2: สวัสดีค่ะหัวหน้า
0: เดี๋ยวสาฮัลโหลสาวิตรีที่ฟังที่อยู่หรือเปล่าอ่ะสาฮัลโหลฮัลโหลว้าแล้วกันสิกดสายทิ้งซะแล้วเหรอเนี่ยสาวิตรีทำไมเธอจะต้องมารักฉันด้วยนะ

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
4: ท่านผู้ฟังที่รักวันหวานยังหวานแววเจ้าบทประพันธ์ของวรางคณามริสาวาดวงกตจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามวันหวานยังหวานแววในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
1: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
4: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
5: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHzพลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
6: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่02-424-9755
7: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
2: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
7: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
8: เฟรชแอนด์ฟันกับจันทราชัยนาม
9: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันปรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี

ว่าเดือนนี้เป็นเดือนกันยายนแล้วนะคะเราจึงเริ่มรายการ Fresh and Fun ในคืนวันนี้ด้วยเพลง September Morn โดย Neil Diamond นะคะแล้วก็ไหนๆเริ่มกันด้วย Neil เสียงของ Neil แล้วก็เลยให้แถมให้ฟังอีกเพลงหนึ่งก็คือ Sweet Caroline โดย Neil Diamond ค่ะทั้งสองเพลงนี้ก็ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Fresh and Funวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz เป็นประจำทุกอังคารพุธพฤหัส 3-4 ทุ่มนะคะและพบกันที่นี่มีสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนรายการและดิฉันจันทราชัยนามดำเนินรายการค่ะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็มีอะไรเกิดขึ้นมากมายนะคะมีขณะที่เรากำลังตื่นเต้นจริงๆแล้วอาจจะแบบซาๆไปหน่อยแล้วกับข่าวของน้องเนเน่นะคะคนไทยหลายๆคนก็ลุ้นกันมาตั้งแต่ปลายช่วงปลายเดือนสิงหาคมช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบรีวิวคนนั้นคนนี้ฝรั่งพูดถึงน้องเนเน่ว่ายังไงคนไทยรู้สึกยังไงบ้างชุดของน้องเนเน่ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยผ้ามาจากไหนนะคะหลายๆคนก็คงจะทราบแล้วจาก Google หรือว่าจาก YouTube ที่มีการเปิดเผยกันนะคะซึ่งก็ได้รับความชื่นชมมากมายว่าน้องอาจจะมีคู่คิดที่ดีนะคะแล้วก็ตัวน้องเองก็จะมีจิตสำนึกแห่งความเป็นไทยเพราะว่าเธอก็ยกมือไหว้ตลอดแล้วก็จะมีคำพูดที่แนะนำตัวเองอยู่เสมอว่าเขาชื่ออะไรเธอชื่อเนเน่รอยัล from ภูเก็ตไทยแลนด์นะคะซึ่งก็ทำให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายแบบไทยๆไทยที่แบบประยุกต์ได้อย่างเท่ไม่ใช่ไทยแบบโบราณสักทีเดียวนะคะซึ่งก็นำมาประยุกต์ได้อย่างน่าชื่นชมจริงๆเพราะว่าผ้าคาดเอวของเธอนั้นก็เปิดกว้างที่ทำให้เธอสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปบนเวทีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าที่เธอย่อตัวลงแล้วก็แสดงถึงความเชี่ยวชาญในการทั้งร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นดิฉันคิดว่าที่อเมริกาก็คงจะมีหลายๆคนคือเธอไม่มีคู่แข่งเลยนะคะคือปกติเนี่ยแม้กระทั่งโค้ชเองก็เชี่ยวชาญทางด้านเพลงป๊อปเพลงที่เป็นที่เราฟังกันอยู่บ่อยๆแล้วก็พอกรรมการฟังดูแล้วก็จะต้องรู้เลยว่าคุณไปปรับให้เข้ากับการร้องในเวอร์ชันของตัวเธอเองอย่างไรเท่แค่ไหนเสียงเป็นยังไงตัดสินค่อนข้างง่ายแล้วก็มีการเปรียบเทียบง่ายแต่ว่าเน่ไม่มีคู่แข่งเลยนะคะคือแตกต่างโด่งออกมาแล้วการแตกต่างความแตกต่างของเธอนั้นก็ไม่ใช่เป็นความแตกต่างแบบธรรมดานะคะเพราะว่าเธอเล่นกีตาร์มาตั้งแต่อายุ7 ขวบฉันเคยพูดกับเพื่อนๆกับวิจารณ์กันว่าเธอเล่นกีตาร์เหมือนท่องอาขยานคือแบบเธอขำๆคือเล่นแบบคือฝึกฝนทุกอย่างคือถ้าเราฝึกฝนมาแบบทุกวันด้วยใจชอบเนี่ยมันจะเป็นความสบายๆคือแบบเล่นกีตาร์แบบสนุกสนานแล้วก็สำคัญที่สุดคือเธอไม่ได้ร้องแบบปกติด้วยนะคะก็คือเธอแบบเฮฟวี่เมทัลคือตามบรรดาพวกศิลปินอยู่ในตำนานของชาวร็อกรุ่นตั้งแต่ปี80-90ดังนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยที่เธอจะได้ใจของทั้งคนอเมริกันและคนทั่วโลกนะเพราะว่าชื่นชมในการเล่นกีตาร์ของเธอแล้วก็การร้องเพลงของเธอที่ใส่อารมณ์แบบไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคะด้วยวัยเพียงแค่16 ปีเท่านั้นดังนั้นเนี่ยคือโลกของคนในแวดวงบันเทิงทั่วโลกคือไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาหรือเอเชียนะทุกคนไม่รู้จะติเธอยังไงด้วยวัยเพียงแค่16และสามารถทำได้ถึงเพียงนี้ยันเชื่อว่ากรรมการเองก็คงอึ้งเพราะว่าคือกรรมการก็ไม่ได้เป็นคนฟังเพลงเฮฟวี่เมทัลไม่สามารถที่จะนำมาตัดสินหรือว่าเปรียบเทียบได้กับอะไรยังไงซุ้มเสียงเชียร์ที่ออกมาแบบ
คือฟังแทบเธอแทบจะคือเมลบีแทบจะไม่ได้จะพูดยาวกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเสียงโห่ร้องชื่นชมแล้วก็เชียร์ให้กดโกลเด้นบัสเซอร์ให้ได้นะฮะเธอก็แทบจะเรียกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งอะไรเงี้ยซึ่งหลายคนก็กดดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นก็ไม่แปลกใจที่ว่าไม่รู้กี่ร้อยล้านวิวที่ทำให้เรียกว่าโลกดนตรีจะแตกเนื่องจากว่าฟังแล้วฟังอีกคนลุกแล้วขนลุกอีกแล้วบรรดานักวิจารณ์ชาวอเมริกันที่เป็นนักร้องครูสอนดนตรีโอ้โหแบบเก่าๆเกจิทั้งหลายเนี่ยก็มาทุกคนก็จะมารีวิวนะใครไม่รีวิวก็ถือว่าเฉยแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งเข้าไปรีวิวตอนที่เนี่ยอายุ7ขวบและอีกคนหนึ่งรีวิวตอนอายุ10ขวบนะฮะแล้วเขาก็ได้แต่แบบกรรมแบบทำตัวไม่ถูกแล้วก็บอกว่า it's insane แบบมันก็ว่าบ้าไปแล้วเป็นแบบมันเป็นไปไม่ได้แบบอายุ10ขวบทำอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งก็แน่นอนที่สุดนะฮะคือตอนนี้เลยกลายเป็นไวรัลที่เชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆที่เป็นนักดนตรีนะฮะอยากจะลุกขึ้นมาแสดงความสามารถเหมือนกับน้องเนเน่แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนี่ฉันเชื่อว่ามันขึ้นอยู่กับทั้งพรสวรรค์ด้วยทั้งคือใจชอบอ่ะพอชอบแล้วก็ไปเรื่อยเลยก็แบบเล่นทุกวันสนุกสนานเปิดหมวกตลาดนาคาคือแล้วสำคัญก็คือว่าเธอเล่นกับฝรั่งคือฝรั่งที่มาชมในตลาดนาคาเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วก็คนที่มาสนับสนุนเธอนี่ก็เป็นคนอเมริกันก็คือชีวิตของเธอฉันเชื่อว่าตลอดตั้งแต่ปี7ขวบจนถึงอายุ16เนี่ยมันเหมือนกับว่าเหมือนเทพอุ้มสมทุกอย่างแบบเหมือนใส่พานมาให้เธอแล้วก็สำคัญก็คือว่าทุกอย่างคงไม่ได้ได้มาง่ายๆเบื้องหลังของความสำเร็จของเธอนั้นเชื่อว่าก็คงจะไม่ง่ายทีเดียวนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าน้องอายุเพียงแค่16ดังนั้นเนี่ยคงจะมีหนทางยาวไกลที่น้องจะฝึกฝนแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ในตำนานที่โลกจะจารึกว่าเด็กไทยอายุเพียงแค่16สามารถทำให้โลกดนตรีนี่สะเทือนแม้กระทั่งอเมริกาสก็อตแทลเลนต์เองเนี่ยก็ยังแบบต้องยอมนะฮะต้องยอมเธอสงสารคนที่มาร้องแข่งที่คือคนเหล่านั้นนี่แทบจะเรียกว่าตกขอบเวทีไปเลยนะคะไม่มีใครสนใจอยากจะเชียร์อยากจะฟังคือทุกคนก็มุ่งมาที่น้องเนเน่อยู่คนเดียวว่าเธอจะปล่อยของอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์นะที่ในแวดวงดนตรีที่ทำให้คนไทยและคนทั่วโลกนี่ต้องอึ้งทึ่งตะลึงกันไปอีกนานทีเดียวนะคะแล้วก็รอดูว่าวันที่12กันยายนนี้จะเป็นรอบไฟแนลเนี่ยน้องเนเน่จะมามีของอะไรมาปล่อยกันอีกนะคะก็คงติดตามกันไปแล้วนะคะเอาใจช่วยกันไปคิดว่าคงไม่ยากที่เธอจะชนะนะคะแต่ว่าแอบคิดอยู่เคยพูดให้ฟังในรายการไปแล้วว่าถ้าน้องเนเน่ไม่ได้ชนะในครั้งนี้ก็ถือว่าเธอยิ่งกว่าชนะอีกนะเพราะว่าถ้าชนะแล้วก็คงอยู่ภายใต้สัญญาที่อาจจะมีเงื่อนไขอะไรที่ทำให้น้องอาจจะทำตัวลำบากนิดนึงแต่นั่นแหละค่ะก็ลองปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะอะไรจะเกิดก็เกิดสำหรับน้องคนนี้ยังไงเธอก็ครองใจคนทั้งโลกไปแล้วในขณะที่เรากำลังตื่นเต้นกับน้องกับชัยชนะของน้องเนเน่เนี่ยก็จะมีแบบข่าวเศร้าหลายเรื่องแบบคนในวงการดนตรีในวงการบันเทิงนะคะอย่างเช่นดอลลี่พาร์ตันนะคะที่เธอจากไปด้วยโรคไตนะคะเราไม่ค่อยรู้หรอกค่ะว่าคนเหล่านี้เนี่ยศิลปินเหล่านี้เนี่ยขณะที่เราเห็นแต่ภาพความสดชื่นของเธอความเสียงของเธอร้องเพลงเพราะๆให้เราฟังเราไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นโรคอะไรนะคะมารู้ก็แต่เมื่อเธอบอกอุ้ยคนนี้เป็นพาร์กินสันนะคะอย่างลินดารอนสแตทเนี่ยร้องไม่ได้แล้วจูลี่แอนดรูว์เองเธอก็มีปัญหาเรื่องเส้นเสียงคือเราไม่รู้เลยนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเจอกับโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างจ
จนกระทั่งเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยดอลลี่พาร์ตันก็จากไปด้วยวัย80ปีนะคะที่นัชวิลล์เทนเนสซีถ้าจำไม่ผิดเนาะซึ่งก่อนหน้านี้คือประมาณปีที่แล้วนะคะสามีของเธอคือคาร์ลดีนก็จากไปเมื่อเดือนมีนาคมนะคะทั้งสองคนเนี่ยก็มีอายุแตกต่างกัน3ปีแล้วก็แต่งงานกันตั้ง60ปีด้วยกันมีชีวิตอยู่ในความสุขอาจจะคิดว่าน่าจะเป็นความสุขนะคะแต่ว่าประเดี๋ยวเนี่ยคุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงเกี่ยวกับ Septemberขั้นนิดหนึ่งก่อนที่จะไปฟังเสียงของดอลลี่พาร์ตันในช่วงที่สองนะคะแต่ว่าแน่นอนที่สุดเมื่อถึงเดือนกันยายนแล้วเนี่ยคนที่เป็นนักจัดรายการวิทยุเนี่ยก็จะต้องหาเพลงที่เกี่ยวกับเดือนกันยายนมาฝากนั่นก็คือเพลงของ Earth Wind and Fire นั่นคือเพลง September ดังนั้นฟังเพลงนี้ด้วยกันก่อนนะคะขั้นนิดหนึ่งและประเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็ช่วงที่สองนะคะจะเริ่มด้วยเพลง Jolene Dolly Parton ดังด้วยเพลงนี้แล้วก็ 9 to 5 นะคะ Dolly Parton เนี่ยเดี๋ยวดูประวัติของเธอแล้วเนี่ยพี่น้องเธอมีตั้ง12คนแล้วก็มาจากครอบครัวที่ยากจนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเธอก็เป็นคนที่สู้ชีวิตสังเกตดูว่าศิลปินหลายๆคนไม่ว่าจะเป็น Elvis Presley นะคะหลายๆคนเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยความสามารถเพียวๆจากไม่ใช่มีไม่ใช่คาบช้อนหนึ่งช้อนเงินช้อนทองมาเกิดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ยากจนกันมาแล้วทั้งนั้นนะคะ อย่าง9 to 5นี่ก็บ่งบอกถึงชีวิตของผู้หญิงนะคะที่ทำงานก็คือแบบอุทิศตนทำงานตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่ว่าเงินเดือนก็ไม่ขึ้นนะคะ OT ก็ไม่ได้เจ้านายก็เอาผลงานไปหมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นเพลงที่เธอบรรยายเอาไว้ว่ามันเป็นความเหลื่อมล้ำนะคะของผู้หญิงที่ทำงานตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นซึ่งก็แล้วก็ยังไงล่ะก็ไม่เห็น nothing แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเลยเงินก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นส่วนเพลง Jolene นี่นะคะเธอเล่าให้ฟังมีคนไปสัมภาษณ์บอกว่าเนื่องจากว่าเธอใช้ชีวิตคู่กับคุณคาร์ลดีนเนี่ยสามีของเธอเนี่ยมาถึง60ปีแน่นอนที่สุดในช่วง60ปีเนี่ยมันต้องมีแบบมีเรื่องสาวเข้ามาจีบสามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในบทสัมภาษณ์เนี่ยดอลลี่พาร์ตันก็เล่าว่าสามีเธอเนี่ยเดี๋ยวก็ไปแบงค์อยู่นั่นแหละไปแบงค์ไปทำไมบ่อยๆนะคะก็เลยไปแอบรู้มาว่าไปติดใจสาวที่แบงค์นะคะแล้วก็เธอก็คิดไปคิดมาเอาชื่อคนนี้จะเป็นชื่ออะไรดีก็ชื่อโจลีนแล้วกันแล้วเธอก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาว่าคุณโจลีนคุณยังสาวยังสวยนะมีสามารถที่จะไปหาใครต่อใครได้แต่กรุณาแบบคืนแฟนของฉันมาให้ฉันเถอะเพราะว่าอย่างฉันเนี่ยไม่สามารถจะหาใครได้แล้วแต่คุณน่ะดีกว่าฉันเยอะสวยทุกอย่างดีหมดเพราะฉะนั้นก็คืนสามีของฉันมาเถอะอะไรเงี้ยนะคะก็สองเพลงที่ประเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะได้ฟังในช่วงที่สองคือ Jolene กับ9 to 5แล้วก็ตามมาด้วยแถมอีกเพลงคือ Islands in the Stream นะ Dolly Parton กับ Kenny Rogers ซึ่งปล่อยมาเมื่อปี1983นะฮะเป็นผลงานของพี่น้องตระกูลกิฟต์ไม่จะเป็น Barry Robin กับ Morris แต่งเพลงนี้ซึ่งตั้งใจจะให้ Kenny Rogers แต่ว่า Kenny ไม่สามารถใช้เวลาประมาณสัก4วันหรือ4ชั่วโมงจะไม่ได้ละไม่ได้สักทีหนึ่งนะคะแบร์รี่ก็เลยบอกว่าเอ้ยดอลลี่พาร์ตันอยู่ในตึกนี้พอดีเรียกดอลลี่มาฟีเจอริงกันหน่อยไหมก็สรุปแล้วพอดอลลี่พาร์ตันมาร้องดิวต์คู่กันก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ขึ้นถึงอันดับหนึ่งในเพลง Islands in the Stream นั่นคือ3เพลงในช่วงที่2คุณผู้ฟังจะได้ฟังแต่ตอนนี้ขั้นด้วยเพลง September โดย Earth Wind and Fire กันก่อนค่ะ

0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดย Sing Corporation ปทุมวัน Princess โรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filterใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง
3: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
4: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดย Sing Corporation ปทุมวัน Princess โรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center

ค่ะก็เป็น3เพลงที่เกริ่นให้ฟังตั้งแต่ช่วงแรกนะคะที่คุณผู้ฟังได้ฟังไปไม่ว่าจะเป็น Jolene นะคะ9 to 5และ Islands in the Stream นะคะซึ่ง Dolly Parton กับ Kenny Rogers ร้องคู่กันแล้วก็เพราะดีนะคะเป็นผลงานของพี่น้องตระกูลกิฟต์นั่นเองคุณผู้ฟังกำลังติดตามฟัง Fresh and Fun นะคะวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ค่ะสิงห์คอร์ปอเรชั่นสนับสนุนรายการนะคะและดิฉันจันทราชัยนามดำเนินรายการค่ะวันนี้เป็นวันแรกของเดือนที่9ของปีนะคะก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะคะของหลายๆคนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก4เดือนก็จะได้ร้องเพลงสวัสดีปีใหม่แล้วนะคะได้สวดมนต์ข้ามปีได้ทำบุญแล้วก็ได้ฉลองรับปีใหม่ปีหน้ากันเป็นย่างเข้าปีมาแม่นะคะประเดี๋ยวคุณผู้ฟังเห็นดูเวลาแล้วพูดมากไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่าให้ฟังเพลงของ Dolly Parton มาหลายเพลงด้วยกันแล้วก็ไปฟังบทสัมภาษณ์ของเธอหลายตอนด้วยกันว่ามีคำถามว่าเธอใส่วิกทำไมอะไรเงี้ยแล้วเธอไปหน้าอกเธอเป็นของจริงหรือเปล่าเนี่ยซึ่งหน้าอกของเธอเนี่ยเธอผ่าตัดนะคะเธอไปทำให้หน้าอกเธอแบบใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็บังเอิญเขาบอกว่าแล้วทำไมเอวเธอเล็กขนาดนั้นนะคะเธอก็ให้สัมภาษณ์ว่าเนื่องจากท่านน่ะตัวเตี้ยสูงแค่5ฟุตเท่าดิฉันเลยนะคะสูงแค่5ฟุตเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องสร้างจุดเด่นก็คือแบบหน้าอกก็คงไม่นึกว่าจะใหญ่ขนาดนั้นนะคะแล้วก็เอวเนี่ยจำเป็นต้องเล็กเพราะว่าเนื่องจากเป็นคนตัวเตี้ยคือถ้าแบบว่าหน้าอกใหญ่แล้วเอวใหญ่เบอะบะมันก็จะดูแบบแล้วเธอเป็นศิลปินเนี่ยนะคะเวลาขึ้นเวทีมันจะดูไม่งามเพราะเธอก็จะดูเรื่องการรับประทานอาหารว่าจะต้องแบบไม่มีแป้งนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องการโภชนาการอย่างดีนะเดนก็ชื่นชมเธอมากเลยว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้นี่เก่งจริงๆนะคะไม่เคยเห็นเธอเอวใหญ่เลยนะคะซึ่งคือเวลาขึ้นเวทีแล้วเนี่ยจะดูแบบดูแล้วแบบว่าไม่ดูไม่ดูเป็นคนตัวเตี้ยที่ดูโอเคอะค่ะนะคะในความรู้สึกส่วนตัวนะคะแล้วก็ใส่วิกพอตอนหลังเธอรู้สึกจะลดคือลดการใส่วิกลงเผลอๆรู้สึกจะมีบางช่วงเนี่ยเป็นผมจริงของเธอด้วยซ้ำนะคะซึ่งเธอพูดถึงปรัชญาชีวิตของเธอเนี่ยเรียนชอบมากเลยที่เธอคนที่ลำบากมาเนี่ยนะคะมักจะมีปรัชญาชีวิตที่น่าชื่นชมมากนะคะไม่ว่าจะเพื่อจะบอกว่าเนี่ยอย่าให้ใครมาบอกคุณว่าคุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะคุณเนี่ยมีคุณค่าในตัวของคุณเองนะคะฟังแล้วแบบฟังแล้วมีกำลังใจในการใช้ชีวิตส่วนเพลงที่เดี๋ยวเราจะฟังกันก็คือ To Know Him Is To Love Him ซึ่ง Dolly Parton นะคะ Emily Harris กับ Linda Ronstadtร้องประสานเสียงนะคะเป็นเพลงนี้เป็นผลงานของคุณฟิลสเปกเตอร์ซึ่งแต่งเมื่อปี1958นะคะอัดเสียงโดยวง Teddy Bears ซึ่งมีคุณฟิลสเปกเตอร์เนี่ยเป็นนักร้องอยู่ในนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นเพลงที่ไพเราะมากส่วนปิดท้ายวันนี้นะคะแน่นอนที่สุดค่ะ I Will Always Love You เธอแต่งเมื่อปี1973แล้วก็รีลีสเมื่อปี1974เธอไม่นึกว่าเพลงนี้จะดังขนาดนี้ตอนนั้นได้ค่าร้องเพลงลิขสิทธิ์ในการร้องเพลงประมาณแสนเหรียญแต่หลังจากที่วินนี่ฮิวสตันนำไปประกอบในภาพยนตร์เรื่อง The Bodyguard ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็เลยทำให้เธอได้ค่าลิขสิทธิ์ถึง10ล้านเหรียญไม่รวมอื่นๆที่ตามมานะคะซึ่งก็ถือว่าเหมือนกับเทพอุ้มสมอีกแล้วคือทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแล้วเธอก็ขอบคุณวินนี่ฮิวสตันเธอบอกตอนที่เธอขับรถไปรู้สึกจะอยู่ที่เทนเนสซีที่แนชวิลล์ถ้าจำไม่ผิดโน้ตอ่านอยู่เนี่ยเธอบอกว่าเธอขับรถไปแล้วเธอบอกเฮ้ยเปิดวิทยุฟังแล้วบอกเอ๊ะทำไมขึ้นต้นด้วย If I เธอบอกอ้าวนี่มันเพลงฉันนี่นะเธอบอกฮะเธอก็ต้องแบบ pull over คือต้องเข้าไปจอดรถไปข้างทางแล้วก็ฟังแล้วบอกเธอบอกขนลุกแล้วเธอบอกว่าน้ำตาแบบน้ำตารื้นบอกว่าวิแบบวิทนีย์ฮิวสตันร้องดีมากแบบโอ้ยแบบคือเธอก็ขนลุกเธอบอกไม่นึกเลยว่าคือจะ
คือเป็นเพลงที่ประกอบในภาพยนตร์เดี๋ยวก็ไม่นึกว่าดีเจจะมาเปิดในรายการอะไรเงี้ยแล้วเธอก็โหแล้วก็เป็นเพลงที่แบบโด่งดังมากเลยนะคะจากการที่วิทนีย์ฮิวสตันนำมาร้องอ่ะเดี๋ยวฉันต้องหยุดพูดละให้คุณผู้ฟังฟังสองเพลงนี้นะคะลากันได้สองเพลงนี้แล้วก็ส่งความรำลึกถึงความระลึกถึงดอลลี่พาร์ตันนะคะผู้หญิงที่น่ารักนะคะเป็นไอดอลของดิฉันด้วยเป็นคนที่แบบอธิบายไม่ถูกชื่นชอบในความสามารถของเธอนะคะแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับเดือนกันยายนเดือนใหม่นี้นะคะดูแลสุขภาพนะคะเรายังคงรักและห่วงใยกันเหมือนเดิมนะคะพรุ่งนี้คุยกันใหม่วันนี้ลากันได้สองเพลงนี้นะคะไปแล้วค่ะ

0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยซิงค์คอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันปรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Microfilter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzเร็วๆน
4: ี้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

สวชีวภาพชีวธรรมแถลงชี้แจงหลังถูกพาดพิงจากไอลอและพรรคประชาชนว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการจ่ายเงินให้ผู้สมัครสวรักชนกร้องปปช.ตรวจสอบชัยชนกและเจ้าหน้าที่กระทรวงดีอีกล่าวหาพบพิรุธส่อทุจริตล็อกสเปคหัวประมูลโครงการ TSAI Passport ตำรวจปปป.ปัดปมกรรมาธิการปปช.แฉมีเจ้าหน้าที่ DSI ระดับพันตำรวจโทเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นระบุปปป.ยังไม่มีข้อมูลการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาอนุมัติควิกวิน4พัฒนาทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและป้องกันภัยพิบัติวงเงินกว่า100,000 ล้านบาท

0: สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติอังคารที่1กันยายนนะครับเริ่มที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดกรณีข้อกล่าวหาหัวเลือกสว.วันนี้นายชีวภาพชีวธรรมสมาชิกวุฒิสภาก็ออกมาแถลงชี้แจงด้วยตนเองนะครับหลังจากที่ถูกพาดพิงจากไอลอและพรรคประชาชนว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการจ่ายเงินให้ผู้สมัครสว.ในเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นนะครับนายชีวภาพได้กล่าวว่าเวทีดังกล่าวนั้นอ้างว่าทำเพื่อความยุติธรรมแต่กลับไม่ให้ความเป็นธรรมกับบุคคลที่3พร้อมยืนยันว่ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับเลือกเป็นสว.อยู่แล้วเพราะว่าเคยเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับ40จึงไม่มีความจำเป็นต้องไปหัวกับใครจากนั้นก็เปิดคลิปเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านใน2ช่วงช่วงแรกเป็นเรื่องการจ้างมือปืนจากอุทัยธานีซึ่งนายชีวภาพยืนยันว่าตัวเขาเองเป็นลูกหลานบางระจันไม่มีการจ้างมือปืนและจังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดสงบแต่ภาพที่ออกมาก็ทำให้คนในพื้นที่และผู้ว่าราชการจังหวัดกังวล นะครับก็เรียกร้องให้ตรวจสอบที่มาของข้อมูลว่ามีการแจ้งความหรือไม่หรือเกี่ยวข้องกับตัวเขาเองจริงหรือไม
1: ่หรือแม้กระทั่งเรื่องไปแกะรอยตามผมแล้วก็หาว่าผมพูดไม่จริงเรื่องความสัมพันธ์กับคุณแตงโมผมให้การไปหมดแล้วมาอยู่ในสำนวนผมให้การกับคณะที่26คณะอะไรบ้างเนี่ยว่าผมเนี่ยคุณแตงโมเนี่ยรู้จักกันเพราะคุณแม่เขาเนี่ยเป็นข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นลูกน้องเก่าคุณพ่อผมที่เป็นศึกษาธิการอำเภอนั่นคือเมื่อ2ปีก่อนและวิชาเฟซบุ๊กแบบนี้ผมบอกเลยทำแบบนี้เสียดายความกล้าหาญของพวกคุณการที่เราจะรู้จักใครสักคนหนึ่งมีความสัมพันธ์กับใครติดต่อใครเนี่ยมันเป็นความผิดมูลฐานเหรอฮะเป็นความผิดไหมล่ะเป็นความผิดมูลฐานที่จะเชื่อมไปถึงเรื่องการว่าทำผิดพรบเลือกตั้งไหมล่ะ
0: อย่างเราก็ตามยืนยันว่าการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ส่วนตัวกับข้อกล่าวหาจ่ายเงินให้ผู้สมัครสว.ผ่านบริษัทเอกชนนั้นไม่เป็นความจริงหลังจากถูกนายชยพลสะท้อนดีส.ส.กทม.พรรคประชาชนระบุพาดพิงว่าเกี่ยวข้องกับนายชีวภาพล้วนแต่ส่วนที่แต่งตั้งแตงโมและผู้บริหารบริษัทดังกล่าวเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะกรรมาธิการก็ยืนยันว่าเป็นเพราะมีความรู้ความสามารถไม่เกี่ยวกับการตอบแทนเรื่องหัวเลือกสว.นายชีวภาพยังโต้กลับกรณีไอลอเปิดเผยข้อมูลการรวมตัวของผู้สมัครสว.โดยอ้างว่าไอลอเองก็เคยไปใช้ร้านอาหารที่อำเภอแม่ลาจัดกิจกรรมพบผู้สมัครสว.เลี้ยงเครื่องดื่มและอาหารโดยไม่ต้องจ่ายเงินเช่นเดียวกันจึงตั้งคำถามว่าทำไมกรณีเดียวกันจึงถูกตัดสินว่าผิดเมื่อคนอื่นทำนอกจากนี้ก็เปิดเผยว่ามีคนเคยมีคนทาบทามให้เป็นหัวหน้ากลุ่มสิ่งแวดล้อมชวนลงสมัครนายกอบจ.สิงห์บุรีในนามพรรคส้มนะครับแต่ปฏิเสธไปทั้งหมดเนื่องจากตัวเขาเองเป็นผู้ดำเนินคดีบุกรุกป่ากว่า 3,000 ไร่ที่ราชบุรีซึ่งพัวพันกับแม่ของแกนนำพรรคส้มโดยจะไปเป็นพยานที่ศาลราชบุรีในวันที่8ตุลาคมนี
1: ้ผมเชื่อว่าเขาเองเนี่ยเขาคงไม่ได้นึกว่าครั้งหนึ่งไปทำอะไรไว้ครั้งหนึ่งเคยไปเจรจาอะไรกับผมไว้ผมไม่ได้มองว่าเขาจะมาโกรธแค้นอะไรผมแต่วันนี้สิ่งที่ผมจะต้องมาพูดนะฮะมาแถลงให้ฟังนะฮะก็คือผมต้องการความยุติธรรมให้กับคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องบุคคลที่3
0: นายชีวภาพย้ำว่าพร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดและได้ให้ข้อมูลกับกกต.ไปแล้วแต่ตั้งข้อสังเกตว่ากกต.เรียกไปให้ข้อมูลเพียงครั้งเดียวจึงเรียกร้องให้ตรวจสอบตัวตนพยานที่ให้ข้อมูลกับกกต.ด้วยนะครับด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้การตรวจสอบคดีหัวสว.เดินหน้าเร็วที่สุดเพราะมีทั้งคลิปเสียงเอกสารจองโรงแรมตั๋วเครื่องบินและหลักฐานเส้นเงินที่เชื่อว่ามัดตั๋วได้มากที่สุดยืนยันหลักฐานที่เปิดออกมาก็เพียงพอเชื่อได้ว่ามีการทุจริตแล้วเจ้าหน้าที่หน้าที่ของกกต.ก็คือส่งเรื่องให้ศาลตัดสินครับส่วนกรณีนายชีวภาพระบุว่าคณะก้าวหน้าและไอลอเคยจัดเลี้ยงร้านเดียวกันนายณัฐถ้าไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือโพยแบ่งเลือกกันแอบแฝงนะครับพร้อมเรียกร้องให้ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลแสดงจุดยืนต่อการทุจริตเลือกส.ว.คณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรเข้าร้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ให้เอาผิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับพร้อมกับพวกกรณีโครงการ THAI Passport หลังจากที่เคยประกาศไว้ว่าถ้าเปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ก็จะไปร้องปปช.ทันทีครับนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานคณะกรรมการติดตามงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรพร้อมนายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการ THAI Passport เนื่องจากมองว่าส่อทุจริตล็อกสเปคและก็หัวประมูลโดยให้ปปช.เอาผิด5คนก็คือนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีนายพัชระอนันตสินปลัดดีอีนายธีรวุฒิธงพักประธานคณะกรรมการร่าง TOR นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนางสาภาขวัญวงพลทวีตัวแทนบริษัท Human Intelligence จำกัดซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลโครงการ THAI Passport สำหรับกรณีนายชัยชนกให้เอาผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมองว่าเห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าโครงการมีพิรุธมีความผิดปกติแต่ว่าไม่ได้พยายามที่จะหยุดยั้งหาทางในการยกเลิกโครงการในส่วนของข้าราชการคนอื่นๆเป็นผู้รับนโยบายมาผลักดันและนางสาวรักชนกก็บอกว่าเดิมวงเงินงบประมาณโครงการนี้คือพันถามก็ยอมแก้ไขสัญญาเป็น pay per use ซึ่งล่าสุดมีคนลงทะเบียนไป 1,300,000 คน active user ก็ประมาณ 100,000 คนเมื่อคูณค่าใช้จ่ายรายหัวตามที่นายชัยชนกและปลัดดียืนยันมาตลอดว่าแค่ประมาณ 24-25 บาทต่อคนก็เท่า

0: เดิมอยู่แปลว่าแม้กระทั่งว่ามีคนมาใช้แค่ 2.4 ล้านเนี่ยเราต้องจ่ายไปทั้งหมด 1,600 ล้านบาทดิฉันเลยคือการปั้นโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะผันเงินออกไปนะคะให้กับบริษัทที่เป็นผู้สนับสนุนระบอบสีน้ำเงินหรือไม่คือมาถึงวันนี้เนี่ยมันคงเบรกโครงการไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าดิฉันก็คาดหวังว่าจะเห็นคนถูกลงโทษปลายทางสุดท้ายแล้วถ้าคดีสิ้นสุดดิฉันก็อยากเห็นคนติดคุก
1: นอกจากนี้นางสาวรักชนกยังเปิดเผยถึงตัวเลขผู้ลงทะเบียนล่าสุดที่1ล้าน3แสนคนที่เกินครึ่งเป็นข้าราชการหลังจากที่พบว่ากระทรวงดีทําจดหมายไปทุกกระทรวงให้ข้าราชการลงทะเบียนโครงการนี้และล่าสุดเข้าใจว่าจะบังคับนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศลงทะเบียนด้วย
0: คือถ้าอยากจะมีผลงานสักชิ้นนึงเนาะให้แบบเอาไปเรียกว่าอะไรอ่ะให้คุณพ่อไว้ดูต่างหน้าหรือว่าก็เอาเถอะค่ะแต่ว่าดิฉันคิดว่าโครงการนี้เนี่ยมันเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ามันเฉาโฉจะไม่รู้จะเฉายังไงแล้วไส้ในมันก็เน่าจะไม่รู้จะเน่ายังไงแล้วนะคะ
1: นางสาวรักชนกยืนยันว่าจะไม่หยุดการตรวจสอบโครงการนี้และเรียกร้องให้นายชัยชนกชี้แจงต่อคณะกรรมการติดตามงบประมาณด้วย
0: ถ้าประชาชนยังไม่เชื่อมั่นอยู่เนี่ยว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลเนี่ยถูกนำไปใช้แบบไหนหรือว่าเขาจะสามารถถูกติดตามตัวได้ไหมหรือว่ามันยังมีพิรุธที่ท่านชัยชนกเองเนี่ยแบบมุดหัวไม่กล้าตอบอยู่เนี่ยก็ยังคิดว่ามันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะโครงการนี้ถ้ามาชี้แจงในกรรมธิการแล้วก็อาจจะช่วยทำให้ท่านใกล้เคียงกับการประสบความสำเร็จมากขึ้นได้นะคะเรียกว่ามันเป็นประเด็นที่ไม่อภิปรายไม่ได้นะคะเพราะว่ามันแบบมันขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไงก็คือก็คงจะต้องมีเรื่องนี้แน่ๆ
2: แต่ว่าจองกฐินท่าน
0: ค่ะจองกฐินลูกพ่อเนวินนะคะลูกแม่กรุณา
1: สำหรับโครงการ THAI Passport เปิดลงทะเบียนตั้งแต่9สิงหาคมที่ผ่านมาและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการไปเมื่อ31สิงหาคม2569ครับเพื่อให้คนไทยทดลองใช้ AI ฟรีมากกว่า30โมเดลโดยมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้ากว่า 1.3 แสนคนและมีผู้ใช้งานจริง Active User นี่ในวันเปิดระบบวันแรกราว 1 แสนคนก็เลยเป็นที่มาของการยื่นปปช.ตรวจสอบเรื่องการใช้งบประมาณและขั้นตอนของโครงการนี้ครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีทั้งความคืบหน้าทุจริตสอบท้องถิ่นและคุณธรรมนียศศรีชัยสรุปผลการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาวันนี้ครับ
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
2: ้ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: มาดูความเคลื่อนไหวธุรกิจสอบท้องถิ่นนะครับล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจับตาคุมเข้มการจ้างเหมาผู้ที่หลุดจากบัญชีทุจริตสอบนะครับส่วนกรณีที่คณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่ DSI ยศพันตำรวจโทรายหนึ่งเกี่ยวข้องกับการโกงสอบท้องถิ่นในพื้นที่ภาคอีสานประเด็นนี้ตำรวจปปป.บอกว่ายังไม่มีข้อมูลนะครับโดยวันนี้กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.แจ้งความคืบหน้ากรณีจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยผู้ต้องหาในคดีเรียกรับสินบนอ้างช่วยสอบบรรจุราชการท้องถิ่นโดยระบุว่าปัจจุบันมีผู้เสียหายในกลุ่มกว่า40คนที่มีการจ่ายเงินแต่กลับสอบไม่ผ่านตามที่ได้ตกลงกับเครือข่ายนี้ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีผู้เข้ามาให้ข้อมูลทางคดีเพิ่มเติมกับบก.ปปป.แต่มีข้อมูลว่าผู้ที่จ่ายเงินได้เข้าไปแจ้งความนะครับตามสถานีตำรวจในท้องที่ภาคอีสานแล้วส่วนประเด็นที่นายอาสพลสันไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรออกมาเปิดเผยว่าจังหวัดขอนแก่นก็มีเครือข่ายลักษณะเดียวกันกับนายกเฮงแต่มีผู้เกี่ยวข้องเป็นเจ้าหน้าที่ DSI ยศพันตำรวจโทนั้นเรื่องนี้บก.ปปป.ยืนยันว่ายังไม่มีข้อมูลหรือพยานหลักฐานชุดดังกล่าวส่งมาที่ปปป.อีกด้านหนึ่งก็มีความเคลื่อนไหวมาจากนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเอกสารชี้แจงกรณีการห้ามจ้างเหมาคนมีประวัติการทุจริตและหลุดจากบัญชีสอบท้องถิ่นนายวรสิทธิ์บอกว่าการเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตขณะนี้สามารถเพิกถอนได้ครบแล้ว 3,868 คนซึ่งทราบว่าอาจจะมีคนบางกลุ่มไปใช้วิธีการจ้างเหมาแทนโดยก่อนหน้านี้เคยกำชับในประเด็นนี้ไปแล้วพร้อมทั้งทำหนังสือซักถามไปถึงอปท. อปท.ทั่วประเทศนะครับว่าคนกลุ่มนี้จะต้องจับตาดูเป็นพิเศษ
1: เบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับได้สำรวจนะครับว่ามีการจ้างเหมาบริการให้กับคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อได้เป้าครบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยจะขอความร่วมมือจากทางปปช.และปปท.เข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: กรณีมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณที่นำมาจ้างคนกลุ่มนี้มาจากไหนนายวรสิทธิ์บอกว่าเป็นงบของท้องถิ่นเองเนื่องจากท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการบริหารเพราะฉะนั้นถ้าจะห้ามไปเลยก็คงไม่มีสิทธิ์เช่นเดียวกันสิ่งที่ทำได้คือการเข้าไปดูในรายละเอียดและก็เตือนไปครับผู้สื่อข่าวก็ถามถึงรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนจะต้องถูกขึ้นแบล็คลิสต์ให้ไม่สามารถทำงานราชการได้เลยอีกหรือไม่นายวรสิทธิ์บอกว่าเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ดำเนินคดีอาญาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
1: สิ่งที่เราทำได้คือว่าเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับแล้วก็เตือนนะครับเพราะว่าถ้าท่านทราบอยู่แล้วว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วท่านยังไปจ้างเหมาอีกนะครับเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอันนี้ผิดจริยธรรมผู้บริหารอยู่แล้วครับ
0: ส่วนช่วงรอยต่อก่อนที่จะมีการเรียกบรรจุใหม่อปท.ที่มีการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการออกจะกระทบงานมากน้อยแค่ไหนนายวรสิทธิ์ก็ยอมรับว่ากระทบอยู่แล้วเพราะว่าคนที่ถูกเพิกถอนออกมาเป็นจำนวนมากแต่ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะที่มาของคนเหล่านี้ไม่ถูกตั้งแต่ต้นต้องดึงออกมาแล้วก็ค่อยบรรจุคนใหม่เข้าไปส่วนจะเป็นตำแหน่งใดมากที่สุดก็มีกระจายไปอยู่ในทุกตำแหน่งแล้วครับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาจบลงในวันนี้นะครับอนุมัติควิกวินพัฒนาทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและก็ป้องกันภัยพิบัติวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเช่นโครงการรถไฟรางคู่และการประกันภัยทั่วหน้ารวมไปถึงการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งหน้าจะไปประชุมต่อที่อีสานที่อุดรธานีคุณธัมปณีเอศรีชัยรายงานครับ
2: จบลงไปแล้วค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติในการอนุมัติโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการเช่นโครงการรถไฟรางคู่รวมถึงแผนการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ที่อนุมัติโครงการแก้มลิงรวมถึงการปรับปรุงโรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะขณะเดียวกันนะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการเพิ่มเรื่องของมาตรการที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยและยุติเรื่องความรุนแรงค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรีสัญจรที่หอประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่โดยเดินทางด้วยรถบัสไฟฟ้า EV และสวมชุดผ้าทอลายราชวัตรสีฟ้าแกมเทาเยี่ยมชมนิทรรศการเสน่ห์ไทยสงขลาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและพบปะนักศึกษาก่อนเข้าร่วมประชุมคณะรีสัญจรครั้งแรกของรัฐบาลนี้ถือเป็นความตั้งใจหลังเกิดเหตุน้ำท่วมปีที่แล้วโดยผลการประชุมที่สำคัญครม.เคาะแผนควิกวิน4ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและภัยพิบัติเช่นรัฐบาลอนุมัติให้มีการออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2วงเงินเบื้องต้นกว่า220ล้านบาทการจัดการภัยพิบัติเร่งด่วน143ล้านบาทการปรับรูปแบบการรับเงินเยียวยาเร็วขึ้นเมื่อเกิดอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวผ่านโครงการประกันภัยทั่วหน้าคุ้มครองประชาชนกว่า30ล้านครัวเรือนซึ่งคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทโดยรัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,000 ล้านบาทต่อปีถือเป็นวงเงินที่คุ้มครองประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีโดยที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบในการเยียวยาภัยพิบัติกว่า 45,000 ล้านบาทต่อปีจึงถือว่าเกิดประโยชน์มากรวมถึงโครงการรถไฟรางคู่จากชุมพรสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่และประดังเบซาวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาท
3: ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับผมขอย้ำว่าให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคทั้งประเทศนะครับเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วประชาชนสามารถได้รับเงินสินไหมทดแทนได้เร็วกว่าและมากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงและงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องที่ถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางจากรูปแบบเดิมที่รัฐรอให้เกิดภัยเสียก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินเยียวยามาเป็นการเตรียมการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า
2: ก่อนมาประชุมนายกรัฐมนตรีได้ไปติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนที่ครม.วันนี้ได้อนุมัติเฟสแรกโดยจะมีการเซ็นสัญญาในเดือนหน้าและในปี71เฟส2จะรองรับน้ำจากเขาคอหงได้กว่า1ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งนายกเทพสมนตรีเมืองหาดใหญ่ได้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกในปีนี้ทั้งการขุดลอกซ่อมแซมระบบการระบายน้ำและเตรียมซ้อมการเตือนภัยและอพยพซึ่งปีนี้เชื่อว่าจะรับมือได้ดีขึ้นสำหรับโครงการด้านเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเสริมสภาพคล่องซอฟโลนสำหรับฟื้นฟูน้ำท่วมนอกจากปลดดอกเบี้ย6เดือนแล้วจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและรัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งและธนาคารออมสินจะปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการในระยะยาว5ปีเป็นดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 1.5 ต่อปีและจะมีการขุดลอกร่องน้ำท่าเรือสงขลาและปัตตานีให้ลึกขึ้นอีก 9-10 เมตรเพื่อรองรับสินค้าขนาดใหญ่และระบายน้ำในพื้นที่เพื่อช่วยเรื่องอุทกภัยและจะยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวด่านชายแดนไทยมาเลเซียรวมถึงทำแพ็กเกจการท่องเที่ยวส่งเสริมอาหารพื้นฐาน5จังหวัดขณะที่ BOI จะต่ออายุเพิ่มไปอีก3ปี
4: และคงต้องจับมือกับทางสถาบันการศึกษาซึ่งเราอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเพื่อส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่ผมคิดว่าทางสงขลาเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางที่สามารถไปเชื่อมโยงกับภูมิภาคที่ปีนังสามารถทำเอาการลงทุนสมัยใหม่เข้ามาได้อันนี้ก็จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับในระยะยาวด้วยครับ
2: ส่วนด้านความมั่นคงรัฐบาลจะมุ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบูรณาการข่าวกรองแบบทีมประเทศไทยมุ่งเน้นงานมวลชนกระชับความร่วมมือกับมาเลเซียติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมพูดคุยเพื่อสันติสุข
5: ความร่วมมือกับมาเลเซียนะครับความร่วมมือเรื่องความมั่นคงชายแดนการติดตามผู้ที่ก่อเหตุการณ์นะครับแล้วก็รวมทั้งกระบวนการพูดคุยสันติสุขภาคใต้นะครับ
2: ส่วนด้านสังคมจะยกระดับแรงงานเร่งจัดทำ MOU ระหว่างไทยมาเลเซียเพิ่มทักษะแรงงานและการศึกษาเร่งขับเคลื่อนโครงการ Zero Dropout เพื่อดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบให้กลับเข้าสู่การศึกษาอีกครั้ง
6: สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐครับเพราะว่าข้อมูลภาครัฐซึ่งมีการเข้าถึงในเรื่องของกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มผู้พิการกลุ่มคนเสพที่ติดยาเสพติดเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาเนี่ยนะครับควรจะต้องมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันและมีกระบวนการกลไกในการบูรณาการช่วยเหลือเพื่อการแก้ไขที่เป็นเอกภาพครับ
2: ส่วนแผนพัฒนาจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมจะนะนายพิพัฒน์ราชกิจประการรับหนังสือจากกลุ่มจะนะต้นแบบที่เสนอการสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอจะนะโดยยืนยันว่าจะต้องยึดตามผลการศึกษา SEA ที่สภาพัฒน์และมอร่วมศึกษามากว่า5ปี ในการพัฒนาให้สอดคล้องกัน
7: อะไรที่เป็นปัญหาของคนในพื้นที่อะไรที่พวกเรามีข้อเรียกร้องผมถึงบอกว่าทั้ง5ข้อรัฐบาลรับแต่ในส่วนนี้ผมจะเจรจาให้แต่ทำอย่างไรที่ว่าข้อเสนอเนี่ยได้ตามเป้าที่พวกเราต้องการหรือไม่ผมก็เรียนนะครับในบางสิ่งบางอย่างผมมั่นใจนะครับว่าเราให้ได้มากกว่าสิ่งที่ท่านขอโดยเฉพาะลูกหลานที่จะขอเข้ามาทำงานในพื้นที่ 30% ผมมั่นใจเลยนะครับว่าเรารับเกิน 30% ได้อย่างแน่นอน
2: ขณะที่กลุ่มชุมชนจนะต้นแบบยืนยันว่าไม่ได้เป็นกลุ่มสนับสนุนกลุ่มทุนหรือบ้านใหญ่แต่เป็นชาวบ้านที่ร่วมกันกว่า 20,000 คนในทุกตำบลของอำเภอจนะอยากมีส่วนร่วมกับการพัฒนาจึงเสนอสร้างโรงไฟฟ้าให้ชุมชนเป็นผู้ถือใบอนุญาตซึ่งหากรัฐบาลไม่เห็นตามก็อาจจะต้องร่วมกับกลุ่มที่คัดค้านด้วย
8: เพราะว่าต้องไม่ลืมว่าเหมือนจนะเนี่ยเราเคยมีประสบการณ์มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงไฟฟ้าเรื่องโรงแยกแก๊สตอนที่กลุ่มทุนเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเสนอนู่นเสนอนี่ให้กับเราแต่เมื่อเขาได้สิ่งที่เขาได้แล้วเนี่ยเขาก็ค่อยๆตัดค่อยๆตัดค่อยๆตัดโดยที่ผลประโยชน์จริงๆมันไม่ได้ตกถึงชาวบ้านมันไปอยู่ที่กลุ่มทุนเราก็เลยมีบทเรียนเราถอดบทเรียนจาก2โครงการเนี่ยก็เลยมาคุยกันในผู้นำทั้งหมดว่าในเมื่อมันจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเราเนี่ยเราต่อรองดีกว่าไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถึงว่าเราจะคัดค้านเราก็ไม่เคยคัดค้านสำเร็จทั้ง2โครงการที่ผ่านมาในเมื่อรัฐเขาจะทำเนี่ยจะเปลี่ยนการคัดค้านมาเป็นการต่อรองโดยที่ยึดผลประโยชน์ชาวบ้านเป็นหลัก
2: ซึ่งทางรักษาการแทนเลขาธิการสปท.ก็ยืนยันว่าการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและปัตตานีจะเดินตามผลการศึกษา SEA ส่วนโครงการพัฒนาอื่นๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องทำให้พื้นที่ปลอดภัยเพื่อจะได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาได้
9: แม้ว่าจะมี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแต่นักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังคงมีเข้ามานะครับและก็เข้าใจว่าหากบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วภายใน 3-4 วันนี้จำนวนนักท่องเที่ยวก็จะกลับเข้ามาครับในขณะที่นักท่องเที่ยวไทยก็มีการหารือกับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไว้ว่าเราจะขอใช้คนละครึ่งพาสสำหรับคนไทยที่มาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะได้รับคนละครึ่งพาสในส่วนที่ทางกระทรวงท่องเที่ยวกำลังจะออกแพ็กเกจนี้มาครับ
2: สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลายังมีการจัดแสดงสินค้าชุมชนของจังหวัดสงขลาจากทุกอำเภอเช่นผ้าทอเกาะยอสงขลากระเป๋าสารกอตานีหัดใหญ่กาแฟโรเบสต้าจากสะบ้าย้อยลูกตาลลอยแก้วสิงหานครไอยาบาติกจากสะเดาขนมซังแม่ดวงจากอำเภอควนเนียงลูกหยีป้าแต๋วจากอำเภอนาทวีขนมเปี๊ยะจากอำเภอระโนดข้าวสังหยดรัตภูมิยาสีฟันเทพไทยจากอำเภอนาม่อมและต้นกำเนิดหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่วัดเลียบอำเภอสทิงพระซึ่งมีการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวดด้วย
10: ที่จังหวัดสงขลานะคะก็เรียกว่ามีสินค้าชุมชนมีของดีสงขลาเยอะแยะมากมายนะคะอย่างนี้เป็นกระเป๋ากอตานีจากอำเภอหาดใหญ่นะคะส่วนเสื้อที่ฉันใส่อยู่เนี่ยเป็นเสื้อผ้าบาติกจากกลุ่มมีดีนะครับอำเภอจนะนะคะก็เรียกได้ว่าตัดเย็บออกมาสวยงามมากเลยนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวจังหวัดสงขลาค่ะทัพปณีศรีชัยข่าวสามมิติรายงาน
0: พักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าติดตามเจ้าหน้าที่ที่พยายามไปสืบสวนหาระดับสูงที่สนับสนุนเครือข่ายที่ขนไอซ์ข้ามชาติจากอ่าวไทยไปออสเตรเลีย
11: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
12: ระวังนะลูก
13: ค่อยๆวิ่งนะลูก
12: อย่าปีนสูงนะ
13: เดี๋ยวล้มนะลูก
14: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
17: ผ มคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
18: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bitech H102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
19: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
20: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: กองคดียาเสพติดกรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนหาระดับจัดหาเรือและอุปกรณ์สื่อสารให้เครือข่ายขนไอซ์ข้ามชาติจากอ่าวไทยไปออสเตรเลียล่าสุดประสานตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจน้ำติดตามจับใต้กงเรือ2รายที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากพบหลักฐานเป็นเส้นเงินในการจัดหาเรือและอุปกรณ์สื่อสารผู้ต้องหาให้การปฏิเสธนะครับติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ่มเจริญวงศ์
1: ปฏิบัติการควานหาตัวใต้กงเรือ2รายเริ่มขึ้นทันทีเพื่อแข่งกับเวลาเนื่องจากคาดการไม่ได้ว่าเป้าหมายจะออกเรือไปกลางทะเลเมื่อใดปฏิบัติการเร่งด่วนนี้เกิดขึ้นหลังกองคดียาเสพติด DS

0: อีกคนไปไหน
1: ชื่ออะไร
2: เ
1: บวัตไอ้คนไปไหน
2: เออมาให้ผม
1: เขาไปทำอะไรที่แบงค์เม
2: ื่อ
1: ก
2: ี้ผมมาส่งเอขายซื้อของอะไรนี
3: ่
2: ฮะ
3: ไป
4: เมื่อตำรวจสอบถามถึงนายปิติผู้ต้องหาอีกรายซึ่งเป็นพี่น้องกันนายปริวัตรอ้างว่านายปิติออกทะเลไป 5-6 วันก่อนหน้านี้แล้ว
2: เขาออกเรือไปแล้วครับออกเรือปั่นไปครับ
3: ออกไปกี่วัน
1: โอ้โห
2: เรือปั่นไปคร
3: ับ วันนั้นไป
2: น่าจะ
3: เป็นเดือนวันเลย
2: ผมตกใจครับ
3: ปั่น
1: พี่รถ
3: ป
1: ั่
3: น
1: รถ
3: ไปปั่นไปยองครับ
1: เพื่อ
3: ปั่นที่นี
2: ่คือเรือมาตาม
3: เรือแล้วมึงจะนอนไหนมึงมีบ้านที่นี่
2: เพราะผมเช่ารีสอร์ทครับ
4: ตำรวจกองปราบปรามได้ประสานตำรวจน้ำนำเรือออกจากฝั่งติดตามไปอย่างไม่ลดละทันทีเมื่อแล่นเรือไปได้สักระยะก็พบว่าคำให้การของผู้ต้องหาบนฝั่งนั้นโกหกเพราะเห็นเรือต้องสงสัยรอยลำอยู่ไม่ไกลเมื่อนำเรือไปเทียบพบชายสวมเสื้อสีแดงนั้นคือนายปิติทำหน้าที่ประสานงานลูกเรือบริหารการเงินจัดหาเครื่องสตาร์ลิงให้กับเรือขนส่งไอซ์ 2.4 ตันเพื่อใช้ในการสื่อสารซึ่งทั้งสองคนเดินทางจากระยองไปทำอาชีพประมงในพื้นที่ขนอมบางนา
5: ต้องหาว่าทำความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งไอ้ความวันฟังและร่วมกันพยายามส่งยาเสพติดโทษประเภทหนึ่งไอ้ผมต้องการพิจารณาจับสำนักอนุญาตทำเป็นการทำเพื่อการค้าขอให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนเคยโดนจับไหมทำไหมเน
6: ี่
5: ย
6: ไม่เคยครับเดี๋ยวผมไม่ให้การที
5: ่ชั้นที่ได้ครับมีสิทธิ์แจ้งให้ญาติทราบ
6: ครับผมปฏิเสธทุกอย่างเพราะผมไม่ได้เคยทำอะไรเลยครับ
5: ใน
6: สม
5: ัยความนะ
6: ครับผม
5: ทางในการ
6: ครับให้ความร่วมมือเต็มที่ครับ
4: ตำรวจกองปราบปรามได้ส่งตัวใต้กงเรือทั้งสองคนซึ่งเป็นพี่น้องกันมายังกองคดียาเสพติด DSI เพื่อสอบสวนแต่ทั้งสองให้การปฏิเสธว่าไม่รู้จักเครือข่ายส่งไอซ์ 2.4 ตันไปออสเตรเลียเพียงแต่มีผู้ติดต่อให้ช่วยหาเรือท่องเที่ยวให้แต่จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่กลับพบว่าทั้งสองจัดหาเรือท่องเที่ยวและลูกเรือขนส่งไอซ์จากปากน้ำประแสจังหวัดระยองเตรียมล่องลงอ่าวไทยต่อไปยังอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้เรือใหญ่มารับช่วงต่อเตรียมส่งออกสู่หน้าน้ำสากลไปยังออสเตรเลีย
7: มันเคยมีลีดหรือมีข้อมูลข้อมูลข่าวสารมาว่าพบยาไอซ์ที่ลอยอยู่กลางทะเลบ้างแล้วมันของใครล่ะอันนี้มันทำให้เรามีข้อสันนิษฐานและมีข้อคิดเห็นที่หนักแน่นได้ว่าการขนส่งทางทะเลก็ต้องระมัดระวังแต่ในชั้นนี้มันเป็นเรื่องของการดำเนินการการขยายผลในพื้นที่ของประเทศเราดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจำเป็นที่ต้องอาศัยการบูรณาการเป็นเนื้อเดียวนะฮะไม่ใช่แค่ประสานนะฮะเพื่อมาดำเนินการโดยใช้ทางมาตรการทางคดีทางอาญาก็ดีหรือมาตรการทางแพ่งก็ดีในการที่ดำเนินการต่อทรัพย์ยาเนี่ยจับไปแล้วจบไปแล้วคราวนี้มันต้องไปต่อว่าดับสั่งการทรัพย์เงินมันไปตรงไหนใครได้ประโยชน์จากการขายตรงนี้ก็ต้องพยายามหาพยานฐานและดำเนินการให้ได
4: ้ปฏิบัติการครั้งนี้นับเป็นการตัดวงจรเครือข่ายขนส่งไอซ์ล็อตมหึมามากที่สุดทางทะเลที่มีผู้ต้องหามือไม่ได้แตะยาและเจ้าหน้าที่ได้ขยับมาจับคนที่อยู่เบื้องหลังการส่งยาข้ามชาติสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน
8: มีความพยายามที่จะทำให้น้ำอุปโภคบริโภคที่ได้จากแหล่งน้ำดิบทั้งผิวดินและน้ำใต้ดินที่เชียงรายปลอดจากสารโลหะหนักโดยเฉพาะสารหนูนะครับที่เกิดจากสารพิษข้ามพรมแดนนักวิจัยจากสถาบันแสงซินโครตอนร่วมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาเรซินเพื่อใช้จับสารโลหะหนักนะครับและนำไปติดตั้งทำประปาหมู่บ้านเป็นแหล่งน้ำสะอาดใช้อุปโภคบริโภคได้กระทรวงอว.ก็จะผลักดันให้เป็นต้นแบบการแก้ปัญหาติดตามในรายงานคุณปัญญานานกระโทกครับ
9: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ทดสอบดื่มน้ำที่เพิ่งจะผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบ RO หรือ Reverse Osmosis เพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนโดยน้ำดิบที่ใช้ทำประปาชุมชนที่หมู่บ้านแห่งนี้มาจากแม่น้ำกกแม่น้ำกกถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ผลิตน้ำประปาส่วนภูมิภาคจ่ายให้กับคนจังหวัดเชียงรายและน้ำกกยังถูกผันเข้าสู่คลองเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบผลิตประปาหมู่บ้านด้วยแต่ผลพวงจากการทำเหมืองแร่แร่เอิร์ธและเหมืองทองคำในประเทศเพื่อนบ้านส่งผลให้แม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสาย

0: เกิดการปนเปื้อนสารโลหะหนักอย่างสารหนูตะกั่วแคดเมียมและแมงกานีสเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคนักวิจัยจากสถาบันแสงซินโครตอนร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างเครื่องจับสารโลหะหนักที่ฟุ้งกระจายในแม่น้ำสายและแม่น้ำกกโดยเฉพาะสารหนูระดับบวก3ซึ่งเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อคนนี่คือระบบกรองน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่ตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายที่สถาบันแสงซินโครตรอนนำมาติดตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำกินและน้ำใช้ให้กับประชาชนที่ใช้ระบบประปาหมู่บ้านหัวหน้าส่วนศึกษาโครงสร้างผลึกสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนอธิบายถึงปัญหาการปนเปื้อนสารหนูและโลหะหนักในแหล่งน้ำโดยมีตัวแปรสำคัญก็คือสารหนูระดับบวก3การสกัดกั้นไม่ให้สารหนูปนเปื้อนมากับน้ำหลุดไปกับน้ำประปาที่ประชาชนใช้คือการดักจับสารหนูด้วยเรซินในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้ได้น้ำสะอาดสำหรับการบริโภคและนำน้ำที่ได้ไปผ่านการฆ่าเชื้อในระบบ RO ให้เป็นน้ำสะอาดที่ดื่มได้ด้วย
1: ในส่วนที่เป็นสารหนูเนี่ยยังไม่ถูกจัดการโดยตรงจาก2ทางแรกครับเราจำเป็นต้องมีวัสดุกรองที่มีความจำเพาะต่อสารหนูเพื่อตรึงให้สารหนูอยู่กับวัสดุกรองครับแล้วก็น้ำที่ผ่านจากถังนี้ไปก็จะไม่มีสารหนูแล้วครับก็จากผลการตรวจด้วยเทคนิคแสงซินโครตอนนะครับก็ยืนยันผลการดำเนินการของระบบกรองนี้เป็นแบบนั้น
0: รองศาสตราจารย์ดร.สาโรจน์ลุจิวัฒน์ผู้อำนวยการสถาบันแสงซินโครตอนเปิดเผยว่าการใช้วัสดุกรองให้ตรงกับน้ำดิบถือเป็นปัจจัยสำคัญโดยสถาบันได้เก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่และใช้แสงซินโครตอนตรวจสอบจนพบว่ามีสารอาร์เซนิกหรือสารหนูชนิดบวก3ด้วยจึงต้องใช้เรซินที่มีคุณสมบัติเฉพาะเพื่อกำจัดการปนเปื้อนก่อนจ่ายน้ำให้กับประชาชน
2: ครับเราเลือกเรซินให้ถูกว่าจับอาร์เซนิกให้ได้นะครับเพราะนั้นการขยายผลนะครับก็จะไม่ยากนะครับเพราะว่าเราเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดและเป็นอุปกรณ์มาตรฐานและมีคุณภาพดีนะครับทำมาขึ้นเป็นระบบเพราะนั้นถ้าผลการทดสอบเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีการขยายผลนะครับก็จะสามารถขยายได้เร็วขึ้นนะครับเนื่องจากอุปกรณ์ชนใหญ่อยู่ในท้องตลาดยกเว้นเรซินที่ต้องเป็นเรซินพิเศษที่พัฒนาขึ้น
0: ด้านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็ระบุว่าการใช้เทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยและพัฒนางานทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่รัฐบาลและกระทรวงอว.ให้ความสำคัญโดยเฉพาะการแก้ปัญหาใหญ่ก็คือชีวิตความเป็นอยู
3: ่เราพยายามที่จะทำให้ทุกภาคส่วนมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของทุกคน
0: ครับ
3: อว.เป็นเพียงคนที่ทำในช่วงต้นแต่เราไม่สามารถทำถึงปลายน้ำได้เพราะว่าเรื่องนี้ต้องกระจายไปตามหลากหลายหมู่บ้านนะครับซึ่งเรียนนะครับว่าดีที่สุดคือทำให้หายไปจากต้นน้ำนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจุบันพอมาปุ๊บเราจะต้องตรวจวิเคราะห์เรื่อยๆตลอดแล้วก็ตรงนี้หน้าที่ของเรานะหน้าที่ของนักวิจัยเองเนี่ยปัจจุบันตัวนี้ใช้เบซินด้วยสัดส่วนแบบนี้แต่เราก็ต้องเช็คตลอดนะฮะเราก็ประมาทไม่ได้ก็ต้องเช็คตลอดว่าโอเคตอนนี้สารเป็นยังไงบ้างยังเป็นตัวเดิมอยู่ไหม
0: ครับ
3: เพราะว่าหากไม่ใช่ตัวนี้ตัวกรองก็ต้องเปลี่ยนคร
0: ับ ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผยผลติดตามการตรวจสอบคุณสมบัติตะกอนดินครั้งที่12โดยเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่7ถึง10กรกฎาคม2569ที่ผ่านมารวม21จุดพบหลายพื้นที่มีสารหนูและโลหะหนักปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานปัญญานางกระโทกข่าว3มิติรายงาน
4: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามความคืบหน้าการกู้ภัยจากดินโคลนถล่มที่เนปาล นะครับในขณะเดียวกันทางนายกของเนปาลเรียกร้องให้ประชาคมโลกแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง
5: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
6: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
7: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
6: เคลียร์รอยฝ้าต้อมเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
8: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
9: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
10: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: นายกรัฐมนตรีเนปาลเรียกร้องประชาคมโลกให้เร่งหารือและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลังจากที่เนปาลต้องเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยนะครับส่วนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับนายกรัฐมนตรีบเรนดราชาโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าถึงเวลาแล้วที่เนปาลจะต้องหยิบยกประเด็นภัยพิบัติที่กำลังประสบอยู่ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับภาวะโลกร้อนขึ้นมาหารือกับประชาคมระหว่างประเทศอย่างจริงจังนายกรัฐมนตรีเนปาลเชื่อว่าเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามปกติแม้ว่าสาเหตุที่แท้จริงของการพังถล่มของทาน้ำแข็งจะยังไม่ชัดเจนแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้ทาน้ำแข็งทั่วโลกละลายและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติในลักษณะดังกล่าวเขาระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าความเสี่ยงในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยกำลังเผชิญอยู่นั้นเพิ่มสูงขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะฉะนั้นภูมิภาคแห่งนี้จึงจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องขณะที่ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำในเนปาลยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยทีมกู้ภัยเนปาลพร้อมผู้เชี่ยวชาญจากจีนและอินเดียได้ระดมกำลังพลและอุปกรณ์เข้าร่วมภารกิจเพื่อเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานที่คาดว่ายังติดอยู่ภายในเจ้าหน้าที่เนปาลเปิดเผยว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดในขณะนี้คือการเข้าถึงคนงาน933คนซึ่งเชื่อว่ายังคงติดค้างอยู่ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ11แห่งโดยเฉพาะในอุโมงค์ประมาณ6แห่งในเขตราซูวาและนูวาโกดซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักตลอดคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องจักรหนักเร่งขุดดินและโคลนอย่างต่อเนื่องบางจุดที่สามารถเข้าถึงได้เจ้าหน้าที่ต้องมุดตัวคลานผ่านช่องแคบๆอย่างระมัดระวังเพื่อพยายามเข้าถึงตัวคนงานที่อาจจะติดอยู่ภายในกองทัพเนปาลระบุว่าทีมกู้ภัยใช้ทั้งการระเบิดแบบควบคุมรถขุดดินและไฟส่องสว่างเพื่อระบายน้ำและเคลียร์ดินโคลนล่าสุดสามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้3รายเจ้าหน้าที่เข้าถึงอุโมงค์ได้2แห่งแต่ว่าอุโมงค์อีกหลายแห่งยังคงถูกดินโคลนและเศษซากจำนวนมหาศาลปิดกั้นไว้ล่าสุดทางการเนปาลยืนยันยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่987รายสูญหาย 3,916 คนขณะที่ฝั่งทิเบตของจีนเจ้าหน้าที่รายงานว่ามีผู้เสียชีวิต16รายและสูญหายอีก546คนทำให้ยอดผู้เสียชีวิต2ประเทศอยู่ที่ 1,003 คนสูญหายรวม 4,462 คนกระทรวงการต่างประเทศเนปาลระบุเพิ่มเติมว่าในจำนวนผู้สูญหายดังกล่าวนั้นมีชาวต่างชาติประมาณ590คนจาก39ประเทศในขณะที่มีผู้คนได้รับการช่วยเหลือออกจากพื้นที่ประสบภัยแล้วกว่า 10,000 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ323คนด้านสภากาชาติก็ประเมินว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้มากกว่า 90,000 คนแม้ว่าเนปาลยืนยันว่าจะมีศักยภาพในการจัดหาภารกิจกู้ภัยทั่วไปได้ด้วยตนเองแต่สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอุโมงค์ยังมีความซับซ้อนและเสี่ยงสูงรัฐบาลเนปาลจำเป็นต้องพึ่งพาความเชี่ยวชาญจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นอินเดียและจีนนะครับล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ประกาศว่าจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วย DNA เข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยที่ชายแดนเนปาลกับจีนพร้อมกับเร่งจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ชุดที่2ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสนับสนุนภารกิจกู้ภัยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าความช่วยเหลือครั้งนี้นั้นรวมถึงการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนสำหรับสำรวจพื้นที่ประสบภัยและเครื่องกรองน้ำสะอาดสำหรับผู้ประสบภัยการส่งผู้เชี่ยวชาญด้าน DNA ก็ถือเป็นภารกิจสำคัญเนื่องจากมีร่างผู้เสียชีวิตจำนวนมากถูกกระแสน้ำพัดพาไปและเป็นเรื่องยากที่จะระบุตัวตนได้อย่างชัดเจนโดยการพิสูจน์อัตลักษณ์จะช่วยให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตสามารถรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้อย่างถูกต้องต่อไปนะครับข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยสถานที่ท่องเที่ยวพายเรือคายักลอดถ้ำเชื่อมต่อพื้นที่2จังหวัดที่ถ้ำน้ำลอดของอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชอีกฝั่งเรียกว่าถ้ำวังพระยาพิชัยสงครามที่อำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะครับถ้ำเดียวกันแต่คนละชื่อระยะทางประมาณ1กิโลครึ่งนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
2: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหวน
3: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าผู้วิเศษตอนที่4ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคืนวันนั้นเองที่บ้านพัชราพรและที่พักของพวกคนใช้ซึ่งอยู่ทางด้านขวาของตัวตึกเสียงหีบเพลงเป่าเพลงรำโทนดังกังวานภายในห้องหนึ่งในแห้วนอนไขว่ห้างอยู่บนเตียงไม้เก่าๆกำลังเป่าหีบเพลงอย่างสบายใจห้องนี้เป็นห้องส่วนตัวของเขาเครื่องตกแต่งห้องมีเท่าที่จำเป็นแต่ถึงกระนั้นนายแห้วก็พอใจแล้วเขามีตู้เสื้อผ้าเล็กๆ1 ตู้แล้วก็หิ้งไม้ช้ำช้ามีกระจกหวีกล่องใส่แป้งนอกนั้นเป็นของสัพเพเหระไม่มีราคาค่างวดอะไรพื้นห้องเต็มไปด้วยเปลือกถั่วลิสงต้มชานอ้อยสางข้าวโพดใบตองห่อขนมวันดีคืนดีนายแห้วถึงจะกวาดถูสักครั้งและทุกครั้งที่คุณหญิงวาดมาตรวจห้องคนใช้ในแห้วเป็นต้องถูกด่าเอากระบุงโกยไม่ไหวขณะนี้เขากำลังสุขกายสบายใจว่างงานแล้วดูก็รู้สึกว่าชีวิตของในแห้วช่างมีความสุขอย่างน่าอิจฉามีงานทำมีที่อยู่ที่กินนายรักมีสตางค์ใช้ฟุ่มเฟือยแล้วจะเอาอะไรอีกล่ะทุกคืนหลังจากรับประทานอาหารค่ำแล้วนายแห้วเป็นต้องสูบกัญชาเสีย2 บ้องแล้วร้องเพลงเล่นหรือไม่ก็เป่าหีบเพลงเป็นที่เบิกบานสำราญใจยิ่งนักเสียงเคาะประตูทำให้เจ้าแห้วหยุดเป่าหีบเพลงรีบลุกขึ้นนั่งหยิบบ้องกัญชาที่วางอยู่บนหัวนอนยัดเข้าไปใต้เตียงโดยเร็วเขาเข้าใจว่าคนเคาะประตูคือเพื่อนคนใช้ซึ่งมักจะเข้ามาคุยกับเขา
4: ใครเว้ย
3: มีเสียงพูดข้างนอก
4: ข้าเองเว้ยอย่าให้มันโตนักเจ้าแห้วพูดจาให้มันมีสัมมาคารวะหน่อยประเดี๋ยวจะโดนเตะ
3: เจ้าแห้วสะดุ้งเฮือกจำเสียงนี้ก่อนได้รีบเพ่นพรวดลงมาจากเตียงวิ่งมาเปิดประตูรับนิกรยกมือผลักหน้าเจ้าแห้วทันทียกเท้าเตะพลักเข้าให
4: ้แกโว้ยกับใครวะ
3: เจ้าแห้วหน้าจ๋อย
5: รับประทานผมนึกว่าเจ้าเปล่งหรือเจ้ามั่นขอรับ
3: นี่ก่อนยกมือเท้าสะเอว
4: ทีหลังควรจะมีปฏิภาณบ้างสิแกฉันเคาะประตูเป็นจังหวะของกล้าเสมอ
5: ขอรับรับประทานอย่าเคาะเป็นจังหวะสวิงเลยนะขอรับเพราะประตูมันเก่าเต็มทนคุณมีธุระอะไรจะใช้ผมหรือขอรับ
3: กระดิ่งทองอมยิ้ม
4: เปล่าอยู่ว่างก็เลยถือโอกาสมาหาแกเอาเงินมาให้แกใช้บ้าง
3: พูดจบก็ล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบธนบัตรปึกหนึ่งออกมา
4: อ้าวเอาไป
3: นายแห้วกลืนน้ำลายเอือก
5: มันไม่ดีหรอกขอรับรับประทานเล่นล้อผมอย่างนี้น่ะเกลียดเหลือเกิน
3: นี่ก่อนหัวเราะ
4: ไม่ใช่ล้อฉันให้แกจริง
3: ๆนายแห้วดีดมือแป๊ถอนหายใจเฮือกใหญ
5: ่รับประทานประเดี๋ยวผมบ้าขึ้นมาผมตะครุบออกมาจริงๆคุณก็เตะผมเท่านั้น
4: แล้วกันเว้ยไม่ได้พูดเล่นให้จริงๆ
3: เจ้าแห้วยกแขนขึ้นกัด
5: ไม่ใ ช่ความฝันนี่ว่า
3: เขาปรารภกับตัวเองแล้วพูดกับนิกร
5: แน่นะขอรับ
4: เออ
3: ในแห้วยกมือไหว้นิกรทำท่าจดๆจ้องๆตะครุบธนบัตรมาใส่กระเป๋าโดยเร็ว
5: รับประทานขอบคุณขอรับเอผมแปลกใจเหลือเกินรับประทานแต่ก่อนร่อนชรายผมขอคุณแทบเลือดตากระเด็นกว่าจะได้สักหนึ่งบาทรับประทานวันนี้นึกยังไงขึ้นมาละขอรับ
4: นิกรขมวดคิ้วย่นปัญหามากจริงเว้ยเดี๋ยวเอาคืนเลยมานี่เจ้าแห้วฉันมีเรื่องสำคัญที่จะต้องปรึกษาหารือแกถึงคราวแล้วที่แกจะต้องช่วยเหลือฉันบ้าง
3: ในแห้วปั้นสีหน้าเคร่งขรึมแสดงให้เห็นว่าเอางานเอาการ
5: รับประทานได้สิขอรับไอ้คนไหนที่มันลบเหลี่ยมคุณหรือดูถูกดูหมิ่นคุณรับประทานผมฟันให้เป็นหมูบะช่อเลยหรือจะให้เอาน้ำกรดสาดหน้าหรือฟันหน้าให้เป็นแผล
3: นิกรจุปาก
4: ไม่ใช่เรื่องติดตารางเว้ยแล้วกันสู่รู้ไปได
3: ้พูดจบนิกรก็เดินไปนั่งบนเตียงในแห้วเจ้าของเตียงซุดตัวนั่งพับเพียบเรียบร้อยบนพื้น
5: รับประทานบอกมาเธอขอรับคุณจะให้ผมทำอะไร
3: นิกรมองซ้ายมองขวาเสียก่อนจึงพูดเบา
4: ๆแกต้องให้คำมั่นสัญญากับฉันเดี๋ยวนี้ว่าเรื่องที่ฉันจะปรึกษาหารือกับแกจะไม่แพร่งพรายให้ใครรู้เป็นอันขาด
3: เจ้าแห้วรีบรับคำ
5: ได้ขอรับ
3: นิกรยกมือชี้หน้าในแห้ว
4: ถ้าคนอื่นรู้เรื่องนี้แล้วก็หมายความว่ารู้จักแกนะ
5: ขอรับ
4: ดีมากจำไว้ว่าถ้าแกพูดมากปากพล่อยแกจะต้องเป็นคนเคราะห์ร้ายที่สุดในโลกนอกจากฉันจะเตะแกให้งอมพระรามแล้วฉันจะหาเรื่องบอกคุณอาให้อับเปหิแกไปจากบ้านนี้ด้วยเข้าใจไหมล่ะ
3: ในแห้วยิ้มแป้น
5: ขอรับรับรองขอรับรับประทานคุณถ้าจะชวนผมค้าฝิ่นเถื่อน
3: นิกรหยิบผ้าขาวม้าของในแห้วที่วางอยู่บนเตียงฟาดลงกลางกระบาลในแห้วทันที
4: นี่นะใครบอกแกวะดูแกพยายามจะให้ฉันติดตารางซิจริงๆฟังฉันพูดแกไม่ต้องเดา
3: ในแห้วยิ้มเจือน
5: ๆรับประทานหีบเพลงของผมอย่าเอาใส่กระเป๋าสิขอรับ
3: ไอเสือมือกาวหัวเราะ
4: สาวมือเล่นสนุกสนุกฉันไม่เอาของแกหรอกนี่เจ้าแห้วเมื่อเย็นเนี้ยเราสี่คนได้ไปหาอาจารย์แก๊ปที่บ้านสี่พระยา
5: ขอรับอาเสียเล่าให้ผมฟังแล้วรับประทานอาจารย์แก๊ปไม่เลวนะขอรับเห็นว่าเอาของดีตั้งหลายอย่างมาอวดคุณ
4: เออฉันแผลบออกมาสองอย่าง
3: ในแห้วลืมตาโพลง
5: โอ้รับประทานอะไรบ้างขอรับ
3: นิกรจุปาก
4: อย่าเอ็ดไปเจ้าแห้วฉันไม่ต้องการให้ใครรู้เรื่องนี้นอกจากแกเท่านั้นแกบอกฉันได้ไหมเจ้าแห้วน้ำมันพรายน่ะมีความสำคัญยังไงบ้าง
5: รับประทานคุณขโมยเอามาได้หรือขอรับ
4: เออว่ะใจไม่คิดจะขโมยหรอกแต่มือเจ้ากรรมเสือกหยิบออกมาอาจารย์แก๊ปเสิร์ชมัดไม่อยากรู้
3: ในแห้วตื่นเต้นสนใจไม่น้อย
5: คุณได้น้ำมันพรายมา1ขวดแล้วอะไรอีกขอรับ
3: นี่ก่อนว่า
4: น้ำมันโปอาจารย์บอกว่ามันชื่ออย่างนี้แต่ฉันไม่รู้สรรพคุณของมันและไม่รู้จักวิธีใช้จึงมาถามแกดูเพราะแกมีความเลื่อมใสในทางไสยศาสตร์คงเคยเห็นและเข้าอกเข้าใจดี
3: เจ้าแห้วหัวใจเต้นแรง
5: คุณนี่
3: เขาพูดค่อนข้างดัง
5: ถ้าของสองอย่างที่คุณแผลบออกมาเป็นของแท้รับประทานคุณจะต้องได้เป็นมหาเศรษฐีแน่ๆรับประทานโชคของคุณอย่างมหาศาลเชี่ยวขอรับ
3: กระดิ่งทองอดหัวเราะไม่ได
4: ้อธิบายให้กันฟังหน่อยเถอะวะสรรพคุณของมันเป็นยังไง
3: เจ้าแห้วพูดโดยไม่ต้องคิด
5: น้ำมันพรายเขาใช้ทำเสน่ห์ให้ผู้หญิงรักขอรับ
4: ฮะจริงเหรอ
5: ขอรับ
3: รับคำหนักแน่น
5: รับประทานคุณทราบไหมว่าน้ำมันพรายเนี่ย
4: ขาได้มาจากไหนนิกรสั่นศีรษะไม่รู
5: ้รับประทานผมจะอธิบายให้คุณฟังน้ำมันพรายเขาเอามาจากผีตายทั้งกลมคือผีที่ออกลูกตายซึ่งเป็นผีที่ดุที่สุด
3: นิกรรีบเลื่อนตัวลงจากเตียงลงมานั่งชิดกับเจ้าแห้วทำหน้าบ้องแบ๋วชอบกลรู้แล้วล่ะผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังเขาใช้เทียนลนใต้ลูกคางมันใช่ไหม
5: ขอรับถูกแล้วรับประทานผู้ที่เล่นพันนี้ตายเสียมากต่อมากกำลังเอาเทียนลนผีมันกอดเอาน
3: ิกรเพ่นพรวดขึ้นไปนั่งบนตักในแห้ว
4: บื้อหยุดเล่าเว้ยใจไม่ดี
3: เจ้าแห้วหัวเราะ
5: นั่งข้างล่างเถอะขอรับน่าเกลียด
3: นายการุณวงศ์นั่งบนพื้นกล่าวถามในแห้วต่อไปและวิธีใช้ล่ะ
5: ไม่ยากเย็นเลยขอรับถ้าเราเอาน้ำมันที่ว่านี้ดีดไปถูกผู้หญิงคนหนึ่งคนใดเข้าแล้วผู้หญิงคนนั้นจะต้องรับประทานรักเราอย่างเป็นบ้าเป็นหลังหมดความอายสารภาพกับเราโดยดีว่าอยากได้เราเป็นผัวรับประทานคุณเลือกดีดแม่ไม้ทรงเครื่องสัก 5-6 รายเท่านั้นรับประทานคุณนอนตีพุงได้มีเงินใช้อย่างสบายน้ำมันพรายอย่างแท้เขาขายกันหยดละหมื่นบาทเชียวนะขอรับ
3: นิกรทำตาโตเท่าไข่ห่าน
4: บ้ารุนแรงอย่างนั้นเชียวหรือ
5: ขอรับรับประทานคิดดูสิขอรับหมื่นบาทไม่แพงเลยติ้งต่างว่าผมได้มาหนึ่งหยดดีดแม่ไม้ทรงเครื่องเขาให้มัดรับประทานอยู่ผมเลยคล้ายกับว่าผมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรับประทานเรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละขอรับ
3: ในการุณวงหัวร
4: อเอาละเป็นอันว่าฉันรู้สรรพคุณของน้ำมันพรายแล้วทีนี้น้ำมันโปล่ะมันเป็นยังไงวะเจ้าแห
3: ้
4: ว
3: แห้วดีดมือแปะ
5: รับประทานวิเศษยิ่งกว่าน้ำมันพรายอีกขอรับน้ำมันโปเขาทำด้วยลูกในตาผีไตหง7วัดวัดละ1ศพเอามาเคี่ยวไฟเข้าตั้งพิธีปลุกเสกแล้วเอาน้ำมันเก็บไว
3: ้นิกรใจไม่ดีมองดูพื้นกระดานเมื่อเห็นว่าไม่มีร่องก็ค่อยอุ่นใจแล้วเอามาทำตะวักตะบวยอะไรวะเจ้าแห้วหัวร้
5: อรับประทานทาหนังตาสิขอรับเท่านี้ในตาคุณก็สามารถมองทะลุทุกสิ่งทุกอย่างได้สมัยก่อนเมื่อยังมีบ่อนถั่วโปพวกอาจารย์ที่เก่งใช้หุงน้ำมันนี้แจกจ่ายสานุสิทธิ์ได้ไปเล่นโปกรรมทั้งที่เจ้ามือเอาภาชนะครอบโปไว้คนที่มีน้ำมันโปทาตาก็มองเห็นว่าโปออกอะไรมีเงินอยู่เท่าไหร่รับประทานแทงหมดเจ้ามือเจ๊งเลยขอรับ
4: มันจะจริงอย่างแกว่าหรือไอ้แห้วถ้าอย่างนั้นกันก็รวยคราวนี้นะสิแกมะรืนนี้วันเสาร์แล้วไปเล่นคาสิโนที่สนามม้านางเลิง
3: เจ้าแห้วยกมือตบขาตัวเองดังแป๊ะ
5: นั่นน่ะสิขอรับรับประทานผมกำลังจะบอกคุณอยู่เดี๋ยวนี้ทีเดียวเชื่อผมเถอะขอรับเป็นเจริญแน่ๆรับประทานเสานี้ไปกับผมซื้อเข่งใหญ่ๆเอาไปสัก 5-6 ใบ
4: ซื้อไปทำไมกัน
5: รับประทานเอาไปใส่เงินน่ะสิขอรับแทงให้เจ้ามือหงายท้องเลย
3: นี่ก่อนนิ่งคิดสักครู่ล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบขวดขนาดขวดยานัตออกมา2ขวด
4: นี่ยังไงแห้วที่กันแผลบออกมามีฉลากปิดขวดเรียบร้อยแต่ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นของดีหรือของเก๋เอาดูสิระวังนะอย่าให้ตกแตก
3: เจ้าแห้วรับมาพิจารณาดู
5: เห็นจะเป็นของแท้ขอรับ
3: เขาพูดด้วยความตื่นเต้นยินดี
5: ถ้าอาจารย์แก๊ปมีความรู้ในทางไสยศาสตร์ทำได้จริงๆรับประทานน้ำมันทั้งสองขวดนี้ก็ต้องแท้
3: นิกรว่า
4: อยากจะทดลองดูให้เห็นเท็จจริงถ้ามันเป็นผลวันเสาร์นี้ฉันจะพาแกไปคาสิโนให้รางวัลแก 10% ของรายได้ทั้งหมด
3: ในแห้วอ้าปากหว
5: อ 10%
3: เขาร้องขึ้นดัง
5: ๆรับประทาน 10% เชียวหรือขอรับ
4: เออ
3: เจ้าแห้วลุกขึ้นยืนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เดินไปที่ตู้ ปิดตู้ออกค้นหาอะไรอยู่สักครู่ก็ถือชามและจานเล็กๆคู่หนึ่งเดินกลับมานั่งที่เก่าในชามมีลูกเต๋าอยู่สามลูก
5: ลองดูสิขอรับคุณนี่ก่อน
3: แล้วเขาก็จัดแจงเขย่าลูกเต๋าเอาชามครอบไว้บนจาน
5: คุณไม่อาจจะรู้ได้ว่าลูกเต๋าที่ครอบไว้ออกหน้าอะไรเว้นแต่คุณจะเดาเอาน
3: ี่ก่อนพยักหน้าก็อย่างนั้นน่ะสิ
5: เปิดขวดน้ำมันโปออกสิขอรับรับประทานเอาน้ำมันแตะหนังตาข้างละหนึ่งหยดถ้าน้ำมันในขวดนี้แท้รับประทานคุณก็มองทะลุชามใบนี้แลเห็นลูกเต๋าอย่างถนัด
3: ในการุณวงตื่นเต้นไม่น้อยจัดแจงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าแห้วเปิดขวดน้ำมันโปค่อยๆเทลงบนนิ้วด้วยความระมัดระวังแล้วเขาก็ทาหนังตาทั้งสองข้างใจเต้นทึกทักเมื่อได้กลิ่นคล้ายๆน้ำเหลืองผีมันเป็นความมหัศจรรย์ใจเหลือที่จะกล่าวแล้วนิกรมองทะลุชามใบนั้นเห็นลูกเต๋าอย่างถนัด
4: แฮว
3: เขาร้องดัง
4: ๆเห็นละโว้ย
5: รับประทานหน้าอะไรบ้างขอรับ
3: ถามเร็วปรือ
4: 1 3 6
3: เจ้าแฮวยกชามเปิดขึ้นสะดุ้งเครือกเมื่อแลเห็นลูกเต๋าปรากฏหน้า1 3 6ตามที่นิกรระบุขึ้น
5: โอ้สำเร็จแน่ขอรับรับประทานเก็บไว้ให้ดีคุณนิกรวันเสาร์นี้คุณจะต้องได้เป็นมหาเศรษฐีแน่ๆเจ้ามือทุกคนจะต้องยกล้อไปตามกัน
3: กระดิ่งทองอมยิ้มแก้มตุยมองดูในแห้วแล้วหัวเราะก้า
4: แน่เว้ยฉันเห็นแกเปลือยกายตัวล่อนจ้อนทำไมถึงได้เป็นอย่างนี้ล่ะ
3: เจ้าแห้วสะดุ้งสุดตัว
5: ว่ารับประทานไม่ได้เรื่องละขอรับเช็ดออกเสียเถอะน้ำมันโปคือแสงเอ็กซเรย์เราดีๆนี่เอง
3: นี่ก่อนคงจะกลัวในตาเป็นกุ้งยิงจึงล้วงกระเป๋าหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดหนังตาความตื่นเต้นยินดีบังเกิดขึ้นแก่เขาเหลือที่จะกล่าวเขาคิดว่าน้ำมันโปนี้นอกจากจะช่วยให้เขาร่ำรวยในการเล่นการพนันแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์อีกหลายประการเขาจะมองเห็นมนุษย์ทั้งโลกกลายเป็นสมาชิกของสมาคมอาบแดดไปหมดเมื่อเช็ดน้ำมันโปที่เปลือกตาออกแล้วในการุณวงก็มองดูชามที่ครอบลูกเต๋าอีกคราวนี้เขาก็มองเห็นแต่ชามเท่านั้น
4: เออวิเศษเหลือเกินแฮวน้ำมันโปนี่เปรียบเหมือนแว่นวิเศษเอาละวะวันเสาร์นี้แหละกันจะต้องนำไปแสดงที่คาสิโนให้มันรู้ดีรู้ชั่ว
3: เจ้าแห้วยิ้มกริ่ม
5: รับประทานเก็บไว้ให้ดีนะขอรับหายไปแล้วก็แย่ ทีเดียว
3: นิกรเก็บขวดน้ำมันโปไว้ในกระเป๋ากางเกงแล้วหยิบน้ำมันพรายออกมาพิจารณาดู
4: ฉันเชื่อแล้วว่าน้ำมันโปมีคุณภาพสมจริงทีนี้ทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าน้ำมันพรายในขวดนี้ดีหรือไม
3: ่ที่ปรึกษาของนายการุณวงศ์นิ่งอึ้งไปสักครู่
5: ทดลองสิขอรับ
4: ทดลองกะลิงที่ไหนล่ะ
5: ปุดโธ่ทดลองใครก็ได้ขอรับขอให้เป็นผู้หญิงก็แล้วกันป้ายแพลบเขาให้ขี้คร้านจะตามคุณมาถึงบ้าน
3: นี่ก่อนหัวเรา
4: ะอย่างนี้ดีไม่ว่าแห้วกันจะเอาน้ำมันพรายทาสาวใช้ของกันคนใดคนหนึ่ง
3: ในแห้วสะดุ้ง
5: รับประทานเล่นยาปากคอกเชียวหรือขอรับ
4: ก็อยากจะลองดูให้เห็นเท็จจริงนี่ว่า
5: ดีเหมือนกันขอรับ
3: นิกรผิวปากเบาๆใช้สมองคิดถึงเรื่องนี้ในที่สุดก็ตกลงใจจะดีดน้ำมันพรายใส่สาวใช้คนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างสวยกว่าเพื่อนหล่อนชื่อชะแลมยังเป็นสาวอายุราว22ปีมาสมัครเป็นสาวใช้ที่บ้านนี้ได้ในราว6เดือนเพื่อนเก่าของนันทาคนหนึ่งได้เขียนจดหมายฝากฝังมานันทาก็รับไว้ให้ทำหน้าที่เป็นคนซักรีดเสื้อผ้าและรับใช้เบ็ดตะเล็ด
4: แห้ว
3: นิกรเรียกเสียงลั่นนายแห้วสะดุ้งโยง
5: ขอรับ
4: ฉันจะเอาน้ำมันพรายดีดยายชะแลมแกเห็นเป็นยังไง
3: นายแห้วขมวดคิ้วย่น
5: ไ ไม่เป็นยังไงหรอกขอรับก็หวานไปเท่านั้น
4: อย่างนั้นตกลงแกออกไปหาฉลามไปบอกว่าฉันขอน้ำส้มในตู้เย็น1ขวดให้เขาเอามาให้ฉันที่นี
5: ่แฮว่ารับประทานคุณไปหาแกที่ห้องไม่ดีหรือขอรับเอาน้ำมันป้ายนิ้วไว้ก่อนทำเป็นถามโน่นถามนี่แล้วก็ป้ายแพลบเขาให้ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเห็นสรรพคุณ
4: คราวนี้นี่ก่อนเห็นพ้องด้วยเออดีเหมือนกันพูดจบเขาก็ลุกขึ้นฉันไปแล้วนะแฮวขอบใจมากที่แกรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของฉันแต่อย่าลืมว่าถ้าแกขืนแพร่งพรายเรื่องนี้ให้รู้ถึงบุคคลที่3ฉันจะเลาะฟันแกออกให้หมดปากเข้าใจ
5: ขอรับรับประทานอย่ากลัวเลยขอรับคนอย่างเจ้าแฮวรักษาความลับได้ดีนะพวกคุณทั้ง4คนใครมีอะไรก็บอกผมและผมก็เก็บไว้เป็นความลับรับประทานอาเซียเป็นโรคผู้หญิงผมยังไม่บอกให้ใครรู
4: ้นิกรกลืนน้ำลายเอือกล้วงกระเป๋าหยิบธนบัตรปึกหนึ่งออกมาส่งให้เจ้าแห้วอ้าวฉันให้แกในแห้วทำท่าโยงโยยงโยกเหมือนเสือจะตะครุบเนื้อ
5: รับประทานมีรอบสองด้วยหรือขอรับนี
4: ่นิกรพยักหน้าเอออ้าวเอาไปอย่าร่ำไรเจ้าแห้วกราบลงแทบเท้าในการุณวงเอื้อมมือรับธนบัตรมาถือไว้
5: เจ้าประคุณขอให้คุณนิกรของผมอายุมั่นขวัญยืนมั่งมีสีสุขเงินทองไหลมาเทมาคิดอะไรสมความปรารถนาเถอะเจ้าประคุณเฮ้ยสองปึกที่คุณให้ผมคงสบายไปหลายวัน
4: พูดจบก็ล้วงมือลงไปในกระเป๋าเสื้อเชิ้ตเพื่อจะหยิบธนบัตรปึกแรกออกมาดูแต่แล้วนายแห้วก็ทำคอย่นเงยหน้ามองดูไอ้เสือมือกาวทันที
5: ว้าคุณเล่นรับประทานล้วงกระเป๋าผมเอามาให้ผม
4: นิกรอมยิ้มก็อย่างนั้นนะสิใครจะเอาที่ไหนมากอบโกยให้แกและนิกรก็เดินออกไปจากห้องนายแห้วเลี้ยวซ้ายมือมาตามระเบียงด้านหน้าเรือนพักพวกคนใช้เป็นแถวยาวเหยียดเหมือนห้องแถวชั้นเดียวคนหนึ่งอยู่ห้องหนึ่งคนใช้ชายอยู่ด้านซ้ายสาวใช้อยู่ด้านขวาทุกๆคนอยู่ในความควบคุมของละม่อมซึ่งเป็นหัวหน้าคนใช้ทั้งหมดนิกรเดินตรงมาห้องฉลามเขาทักทายกับคนใช้ชายหญิงเรื่อยมาขณะนี้ยังไม่มีใครนอนหลับเพราะยังหัวค่ำก่อนจะมาถึงห้องสาวใช้รูปสวยนิกรได้หยุดยืนในที่มืดหยิบขวดน้ำมันพรายออกมาเปิดออกใช้นิ้วชี้ป้ายน้ำมันไว้พอรู้สึกว่าติดมือเสร็จแล้วเก็บขวดน้ำมันไว้ตามเดิมกระทำอย่างรวดเร็วที่สุดภายในห้องหนึ่งหญิงสาวรูปร่างสะครานตาคนหนึ่งกำลังนอนอ่านหนังสือเริงรมเล่มหนึ่งอย่างเพลิดเพลินหล่อนคือชะแลมสาวใช้ของบ้านพัชราพรนั่นเองขณะที่หล่อนกำลังสนุกสนานกับนวนิยายเล่มนี้นิกรก็ปรากฏตัวขึ้นที่ประตูห้องเงาของนิกรซึ่งทอดเข้าไปในห้องบอกให้ชะแลมรู้สึกตัวว่ามีคนยืนอยู่หน้าห้องหล่อนชะแลมละสายตาจากหนังสือหันมามองดูโดยเข้าใจว่าเป็นเพื่อนสาวใช้พอแลเห็นนิกรหล่อนก็แปลกใจรีบลุกขึ้นนั่งในการุณวงเดินยิ้มแย่ๆเข้ามาในห้องไงจ๊ะยังไม่นอนอีกเหรอชะแลมอ่านหนังสืออะไรจ๊ะเสียงแจ๋วเชียชะแลมหน้าตื่นตื่น
5: ดิฉันอ่านในใจนี่คะ
4: งั้นเหรอเอฉันว่าฉันได้ยินเสียงเธอนี่นะพูดจบก็ซุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ตัวหนึ่งเป็นยังไงชะแลมเธอสุขสบายดีดอกหรือ
5: ค่ะคุณมีธุระอะไรที่จะใช้ดิฉันเหรอคะ
4: หล่อนพูดตัดบทไม่สบายใจเลยที่นิกรเข้ามาอยู่กับหล่อน2ต่อ2เปล่าไม่มีอะไรหรอกอยู่ว่างๆก็แวะมาคุยกับเธอฉะแลมถอนหายใจเบา
5: ๆดิฉันไม่ใช่คนช่างพูดช่างคุยหรอกค่ะ
4: ไม่เป็นไรฉันเป็นคนคุยเธอเป็นคนฟังก็แล้วกัน
3: สาวใช้มีท่าทีอึดอัดใจไม่น้อย
6: ดิฉันกลัวคุณประภัยมาพบเข้าเกิดเข้าใจผิดแล้วก็ดิฉันแย่เชียวค่ะ
3: นิกรโบกมือไม่ต้องวิตกคืนเอะอะฉันจะได้ตุบตับเข้าไปไรตูมเดียวเท่านั้นขี่คร้านจะงอ
7: ฉแลมหัวเราะหน้าฟัง
6: ไม่จริงกระมังคะ
3: นิกรลืมตาโพลงก็ใครว่าจริงล่ะฉันมีปากฉันก็พูดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นเอง
7: ฉแลมมองดูเขาอย่างเกรงใจแล้วพูดนอบน้อม
6: ประธานโทษเถอะค่ะถ้าคุณจะมาคุยกับดิฉันแล้วก็มากลางวันดีกว่าค่ะดิฉันใจไม่ดีเลยค่ะ
7: นิกรเอื้อมมือขวาจับแขนหล่อนน้ำมันพรายติดข้อมือฉแลมแล้ว
3: ฉแลมจ๋าฉันรักเธอจังให้ดินตาย
7: สาวใช้คอนควาบ
6: อุ๊ยพูดอะไรก็ไม่รู้คุณพลก็คนหนึ่งแล้ว
7: ในการุณวงสะดุ้งเครือก
3: อ้าวนี่หมายความว่าฉันมาช้ากว่าเจ้าพลนะสิเออเจ้าพลนี่มันสำคัญจริงฮิแล้วเธอสัวเอียกับเจ้าพลหรือเปล่า
7: ฉแลมยิ้มอาย
6: ๆดิฉันกลัวคุณนันทาฆ่าดิฉันค่ะ
3: นั่นนะสิแต่สำหรับฉันเธอควรจะเป็นพันธมิตรกับฉันได้ฉันรับรองว่าถ้าประภัยมาเอะอะกับเธอเป็นต้องเปลี่ยนฟันใหม่หมดทั้งปาก
6: คุณประภัยเปลี่ยนหรือคุณเปลี่ยนคะ
7: กระดิ่งทองหัวเราะแก้เกอ
3: ร์ก็สงสัยอยู่เหมือนกัน
7: พูดจบนิกรก็กระแอมเบา
3: ๆแลมจ๋าทำไมเธอถึงได้สวยนะ
7: สาวใช้ทำหน้าตื่นๆมีกริยาประหม่าและเอียงอาย
6: อย่ามาเกี้ยวดิฉันเลยค่ะ
7: นิกรจุปาก
3: ก็ฉันรักเธอนี่นา
6: อุ๊ยมิได้แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวคุณภัยจะมาเล่นงานดิฉันเข้าน
7: ิกรถอนหายใจเบาๆเอื้อมมือจับมือฉแลมกุมไว
3: ้ฉแลมหัวอกฉันจะระเบิดตูมตามเพราะรักเธออยู่แล้วเธอรู้ไหมฉันรักเธอตั้งแต่แรกที่เธอเข้ามาอยู่ในบ้านนี้รักฉันเถอะน่าฉแลม
7: ฉแลมหัวเราะ
6: คุณมีวิธีเกี้ยวผู้หญิงง่ายเหลือเกินนะคะ
3: จ้ะฉันชอบรวบรัดตัดความรักก็รักไม่รักก็อย่ารักว่ายังไงว่ามาสิจ้ะตอบฉันตามตรงว่าเธอพอจะรักฉันได้ไหม
7: สาวใช้สั่นศีรษะ
6: ไม่รัก
7: นิกรทำตาโต
3: แน่นะคิดดูให้ดีถ้าเธอไม่รักฉันเธอจะต้องเสียใจรักก็รักนะ
6: รักไม่ได้หรอกค่ะ
3: พุทโธทำเป็นคนใจแข็งไปได้ประเดี๋ยวฉันฉิวขึ้นมาฉันร้องเกี่ยวเธอเป็นยี่เกเธอก็จะต้องรักฉันเท่านั้นแหละ
7: ฉแลมว่า
6: ก็ลองดูสิคะ
7: กระดิ่งทองร้องยี่เกทันทีแต่ไม่กล้าร้องดังนักเพราะเกรงว่าเสียงของเขาจะดังขึ้นไปบนตึกเมียได้ยินเข้าจะเดือดร้อน
4: อันนี้จ้ายาตราแมวพี่รักน้องแน่แน่ยิ่งกว่าชีวีไม่มีบุหรี่จะสูบขอจูบสักทีตุเรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรง
7: แล้วเขาก็พูดบทเจรจา
4: ว่ายังไงจ้าพระน้องนาง
7: ฉแลมหัวเราะคิก
6: ไม่ได้ความหรอกค่ะถึงคุณจะร้องเป็นเพลงสากลหรือเพลงยี่เกดิฉันก็คงไม่รักคุณอยู่นั่นเอง
7: ในการุณวงพยักหน้าเงือกเงือ
3: กขอบใจให้มันรู้ไปว่าเธอไม่รักฉันแล้วอย่าไปอ้อนวอนฉันไม่ได้นะ
7: สาวใช้คอนควาบ
6: ดิฉันไม่น่าด้าหนึ่งเพียงนั้นหรอกค่ะ
7: นิกรผุดลุกขึ้นยืน
3: เออดีล่ะฉันจะไปคอยเธออยู่ที่ห้องเจ้าแห้วถ้าเธอนึกรักฉันขึ้นมาแล้วก็ตามไปบอกฉันก็แล้วกันคนอย่างฉันพูดแล้วจะว่าคุยลองฉันเตาะใครแล้วไม่เคยพลาดเลย
7: ฉแลมชักฉิว
6: สำหรับคนอื่นอาจจะเป็นไปได้ค่ะ
7: ในจอมทะเลนหัวเราะพาตัวเดินออกไปจากห้องย้อนกลับมาห้องเจ้าแห้วนิกรนึกแปลกใจ ที่น้ำมันพรายไม่ประสิทธิ์ผลเขาเข้ามาในห้องเจ้าแห้วด้วยอารมณ์หงุดหงิดแลเห็นเจ้าแห้วกำลังรำป้อซ้อมรำโทนอยู่คนเดียว
4: เฮ้ยแห้ว
7: ในแห้วสะดุ้งโหยงหยุดรำทันทีทำหน้าปูเลี่ยนปูเลี่ยนชอบกลกล่าวถามนิกรเบา
5: ๆรับประทานได้เรื่องไหมขอรับ
7: นิกรนั่งลงบนเตียงเจ้าแห้ว
4: ไม่สำเร็จเกี่ยวแทบตายยายแหลมไม่รัก
5: เอทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับรับประทานถ้าน้ำมันพรายยังไม่ออกฤทธิ
4: ์นั่นนะสิฉันสงสัยฉันบอกชะแลมว่าฉันจะมารออยู่ที่ห้องแกถ้านึกรักฉันเมื่อไหร่ให้มาบอกฉัน
7: พูดจบก็ถอนหายใจยาวแลบลิ้นเลียริมฝีปาก
4: ชักหิวแล้วเว้ยแห้วแกไปที่ตึกครัวทีเถอะวะบอกป้าอิ่มทอดไข่ดาวให้3ฟองขอกาแฟร้อน1แก้วผลไม้ในตู้เย็นมีอะไรบ้างเอามาด้วยอย่าบอกใครนะว่าฉันอยู่ที่นี
7: ่ในแห้วรับคำสั่งเดินออกไปจากห้องนิกรเอนตัวลงนอนบนเตียงเจ้าแห้วร้องยี่เกเล่นเบาๆและนึกรำพึงว่าชีวิตของเจ้าแห้วดูก็น่ามีความสุขเจ้าแห้วมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่ทำให้สี่สหายแอบมาคุยกับเจ้าแห้วบ่อยๆบางทีก็มานอนหลับอยู่ที่เตียงนี้บ้างหาเหล้าและขนมมากินกันบ้างขณะที่นิกรกำลังนอนเอกเขนกร้องยี่เกเล่นหญิงสาวคนหนึ่งก็พรวดพราดเข้ามาในห้องหล่อนคือชะแลมนั่นเองนิกรรีบลุกขึ้นนั่งทันทีใจเต้นแรงเมื่อแลเห็นสาวใช้เดินมานั่งพับเพียบเบื้องหน้าเขาใบหน้าของชะแลมต้องแสงไฟฟ้าเป็นสีชมพูอ่อน
4: ว่ายังไงจ๊ะมาหาฉันทำไม
7: ชะแลมยกมือทั้งสองจับมือนิกรเงยหน้าช้อนสายตาอันหวานฉ่ำมองดูเขา
5: คุณนิกรค่ะคุณนิกรดิฉันรักคุณค่ะดิฉันไม่อายคุณเลยที่บอกคุณตามตรงว่าดิฉันรักคุณและอยากได้คุณเป็นผัวดิฉัน
7: นิกรหน้าซีดเผือดนึกไม่ถึงว่าน้ำมันพรายจะมีอำนาจมากมายถึงเพียงนี้
4: มันจะมากไปมั่งชะแลม
7: ชะแลมยิ้มเศร้า
5: ๆเป็นความจริงค่ะไม่ทราบว่าเพราะอะไรดิฉันจึงเกิดรักคุณขึ้นมาอย่างกระทันหันรักฝังจิตฝังใจเจ้าค่ะโอ้ยทำไมดิฉันรักคุณมากมายอย่างนี
7: ้ในการุณวงออกรู้สึกสงสารหล่อน
4: เป็นอันว่าเธอต้องการฉันเป็นผัว
5: ก็อย่างนั้นนะสิคะพาดิฉันไปเช่าบ้านอยู่ตามลำพังเถอะค่ะที่ใดแห่งใดดิฉันอยู่ได้ทั้งนั้นขอแต่ให้ดิฉันเป็นเมียคุณแล้วคุณก็ไปมาหาสู่ดิฉันบ้างก็แล้วกัน
7: ไอ้เสือมือกาวยกมือตบศีรษะหล่อนเขารู้ดีว่าอำนาจปีศาจผีตายทั้งกลมทำให้จิตใจของชะแลมบังเกิดความเสน่หาในตัวเขาย
4: ายแลมฉันไม่รักเธอหรอก
7: ใบหน้าของสาวใช้ทะมึงทึงน่ากลัวหล่อนร้องขึ้นดัง
5: ๆคุณไม่ได้รักดิฉัน
7: นิกรทำคอย่น
4: เบาๆหน่อยแม่คุณประเดี๋ยวเมียฉันได้ยินเข้าลงมาฟัดฉันก็แย่เท่านั้น
7: ชะแลมขบกรามแน
5: ่
7: น
5: ดิฉันไม่กลัวเป็นอะไรเป็นกันคุณจะมากลับคำง่ายๆได้เหรอคะเมื่อสักครู่นี้เองคุณบอกว่าคุณรักดิฉัน
7: นิกรหัวเราะ
4: เปล่าหน้าฉันเตาะเธอเล่นสนุกสนุกน่ะ
5: ไม่ยอมเตาะเล่นสนุกไม่ได้คุณต้องเป็นผัวดิฉัน
4: ว่าเป็นเอามากเชียวเธอไหนยื่นแขนให้ฉันดูสิ
7: สาวใช้ส่งแขนขวาให้โดยดีหล่อนหายใจถี่เร็วในตาขวางคล้ายคนวิกลจริตนิกรหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดน้ำมันพรายที่ทาแขนหล่อนออกจะแลมหลับตาทั้งสองข้างฟุบหน้าลงกับขอบเตียงสักครู่จึงเงยหน้าขึ้นมีอากัปกิริยาเป็นปกติเช่นเดิมหล่อนยกหลังมือขยี้ตาแล้วพูดแผ่วเบา
5: เอ๊ะดิฉันเป็นอะไรไปคะเนี่ย
4: เป็นอะไรล่ะเธอจะเล่นงานฉันน่ะสิมีอย่างหรือมาบังคับให้ฉันเป็นผัวเธอ
5: ตายจริง
7: สาวใช้อุทาน
5: ดิฉันฝันไปหรือเนี่ยทำไมดิฉันเข้ามาอยู่ในห้องนี้ได้แปลกเหลือเกินดิฉันรู้สึกตัวครึ่งหลับครึ่งตื่น
7: นิกรหัวเราะ
4: ไปไปนอนพักผ่อนเถอะน้องสาวเคราะห์ของเธอยังดีอยู่บ้างถ้าฉันเป็นคนอื่นแล้วก็เธอแย่ทีเดียว
7: ชะแลมรู้สึกละอายเขาอย่างยิ่งลุกขึ้นเดินก้มหน้าออกไปจากห้องสวนทางกับนายแห้วที่หน้าประตูนายแห้วถือจานใส่ผลไม้เดินเข้ามาร
5: ับประทานฉันแล่มเข้ามาทำไมเหรอขอรับ
7: ถามเบาๆวางจานผลไม้ลงบนโต๊ะข้างเตียงนิกรหยิบมะยงชิดผลหนึ่งใส่ปากเคี้ยว
4: ยายแล่มมาอ้อนวอนให้ฉันเป็นผัวนะสิน
7: ายแห้วสะดุ้ง
5: โอ้ถ้าอย่างนั้นน้ำมันพรายของคุณรับประทานแน่ไปเลยขอรับและคุณว่ายังไงขอรับ
7: ในหน้าทะเลนหัวเราะ
4: ฉันสงสารเพราะกริยาของชะแลมคล้ายๆกับคนที่ถูกสะกดจิตเลยเอาผ้าเช็ดน้ำมันออกชะแลมจึงรู้สึกตัวกลับไปที่ห้อง
7: เจ้าแห้วจุปากจิกจัก
5: พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธรับประทานหมูไม่รับประทานจะรับประทานอะไรขอรับ
4: วะมันก็ต้องมีศีลธรรมบ้างสิแกน้ำมันพรายนี้การจะเก็บไว้ใช้สำหรับผู้หญิงที่เย่อหยิ่งจองหองกับกันเท่านั้น
7: ในแห้วสั่นศีรษะช้าช้าร
5: ับประทานเป็นผมแล้วก็ขอผมสักหยดได้ไหมขอรับ
4: แกจะเอาไปทำไมวะ
7: เจ้าแห้วมองซ้ายมองขวาแล้วกระซิบกระซาบ
5: ผมจะเอาไปทาป้าอิ่มขอรับแกด่าผมทุกวันผมเป็นหนี้แกแล้วไม่ใช้แกเอาน้ำมันดีดแกที่หลังแกจะได้ไม่ด่าผมและยังจะได้ทรัพย์ใช้อีก
7: นิกรมองดูเจ้าแห้วอย่างปลงอนิจจัง
4: โถเอ้ยเออิมน่ะแกอายุเกือบ60แล้วอย่าไปทำแกเลยวะสงสาร
7: และนิกรก็มองดูจานผลไม้
4: ไข่ดาวกับน้ำชาเมื่อไหร่ได้วะ
5: รับประทานประเดี๋ยวขอรับป้าอิมให้ผมมาเรียนคุณว่าอย่างช้าอีก10นาทีก็จะได้รับประทาน
7: กระดิ่งทองเอนตัวลงนอนบอกเจ้าแห้วให้ปอกละมุดให้เขาต่อจากนั้นนายกับบ่าวก็สนทนากันเงียบๆจนกระทั่งแมลงผู้ตัวหนึ่งบินเข้ามาในหน้าต่างห้องมันเป็นแมลงผู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตัวเกือบเท่าลูกไก่เจี๊ยบเจี๊ยบเสียงร้องครางกระหึ่มคล้ายๆกับ B-24 ตอนที่บินมาแต่ไกลทั้งแห้วและนิกรต่างรีบพรวดพราดลุกขึ้นเมื่อแมลงผู้บินวนเวียนเป็นวงแคบเข้ามา
5: คุณนิกร
7: เจ้าแห้วพูดเร็วปรืออ
5: าจารย์แก๊ปเล่นงานคุณแน่ๆเชียวขอรับแกคงจะรู้ว่าคุณขโมยน้ำมันวิเศษของแกมาแมลงผู้ตัวนี้ต้องเป็นของกายสิทธิ์แน่ๆเร็วว่าคาถาตามผมนะขอรับมันจะเล่นงานเราแล้ว
7: ทั้งสองวิ่งวนเวียนไปมารอบๆห้องนิกรว่าคาถาตามนายแห้วเสียงลั่น
4: โอมพระควะโตนะโมโตเร็วๆพุทธังธรรมังของเสกของขลังกลายเป็นใบไม
7: ้ความประหลาดมหัศจรรย์ได้บังเกิดแก่นายการุณวงศ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากเขาว่าคาถาจบแมลงผู้ยักษ์ก็กลายเป็นใบผู้ระหงหล่นลงกลางพื้นห้องนิกรโผเข้ากอดเจ้าแห้วด้วยความปีติยินดี
4: วูปีคาถาของแกศักดิ์สิทธิ์มากอาจารย์แก๊ปเล่นงานกันจริงๆแย่แล้วเว้ยถ้าแกนั่งทางไหนรู้ว่าแมลงผู้วิเศษไม่ทำอันตรายกันแกคงเอาอะไรต่ออะไรมาเสกเข้าท้องกันเป็นแน่
7: เจ้าแห้วยิ้มแป้น
5: ไม่เป็นไรขอรับผมมีวิธีแก
7: ้นิกรเขย่าแขนเจ้าแห้ว
4: ทำยังไงบอกฉันเร็วอย่าชักช้า
5: คุณต้องเอาเครื่องแต่งตัวผู้หญิงมาแต่งแล้วก็รับประทานต้องแต่งหน้าด้วยของที่อาจารย์แก๊ปปล่อยมาจะไม่เข้าตัวคุณเป็นอันขาดเพราะคุณปลอมตัวซะแล้ว
4: จริงๆเหรอ
5: ขอรับรีบขึ้นไปบนตึกเถอะขอรับเอาเสื้อกระโปรงของคุณประภัยแต่งซิดูนี
7: ้นิกรทำหน้าชอบกล
4: ว่าเผื่อใครๆเขาเข้าใจว่าการเป็นบ้าล่ะ
5: ก็ช่างเขาปะไรขอรับ
4: เอาล่ะเพื่อความปลอดภัยของกันเองแล้วก็มีวิธีป้องกันอื่นๆอีกไหม
5: รับประทานเพื่อให้แน่ใจยิ่งขึ้นคุณต้องหาแผ่นโลหะบางๆผูกติดท้องไว้ขอรับติ้งต่างว่าอาจารย์แก๊ปปล่อยของมาเข้าท้องคุณมันก็ชนแผ่นโลหะไม่สามารถจะผ่านเข้าไปในท้องคุณได้รีบปลอมตัวเธอขอรับ
7: นิกรออกไปจากห้องเจ้าแห้วโดยเร็ว
8: เรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไง ติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 นหลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
4: ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
6: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาคุยกับเสียงเพลงด้วยกันในช่วงเวลาของซองทวิตนะคะปกติแล้วเนี่ยในช่วงเวลาของเราจะนำเสนอเพลงจากท็อปปิกที่ตั้งเอาไว้ในแต่ละสัปดาห์นะคะอย่างเช่นเพลงที่พูดถึงเรื่องของเพลงหรือว่าซองนะคะที่อยู่ในไตเติลของเพลงอยู่แล้วนะคะหรือว่าชื่อเพลงอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยขอเป็นกรณีพิเศษค่ะเพื่อร่วมรำลึกถึงการจากไปของดอลลี่พาร์ตันนะคะซึ่งเป็นศิลปินคันทรีที่เรียกว่าเป็นหัวใจของคนคันทรีมาหลายสิบปีด้วยกันนะคะด้วยผลงานฮิตต่างๆนานาแล้วก็การบำเพ็ญตนต่อสาธารณะนะคะประโยชน์สาธารณะนี่ก็ทำไปไม่ใช่น้อยค่ะแต่ในแง่ของเพลงเราจะคุยถึงดอลลี่พาร์ตันผ่านเพลงดังของเธอนะคะซึ่งแต่ละเพลงนั้นก็ได้รับความนิยมมากแล้วก็ได้รับความนับถือจากศิลปินรุ่นหลังๆนะคะนำเพลงของเธอมา cover เนี่ยอยู่หลายเวอร์ชันด้วยกันนะคะแต่ละเพลงเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า20เวอร์ชันทั้งนั้นเลยและถ้ายิ่งเป็นเพลงฮิตอย่าง I Will Always Love You เนี่ยนะคะจะมีอยู่ถึง40กว่าเวอร์ชันด้วยกันเพราะฉะนั้นก็จะขอหยิบยกบางเวอร์ชันนะคะในวันนี้ถือว่าเป็นการสะท้อนถึงคุณค่าของเพลงนะคะของดอลลี่พาร์ตันให้คุณได้ร่วมรับฟังกันนะคะอย่างเพลงที่เริ่มต้นกันนี่ถือว่าเป็นเพลงฮิตสุดๆเพลงหนึ่งของเธอเลยนะคะนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าโจลีนค่ะเป็นผลงานที่ออกมาในปี1973นะคะพูดถึงเรื่องของการที่ผู้ร้องนะคะพูดขอให้ผู้หญิงอีกคนได้มาแย่งคนของตัวเองไปเนี่ยนะคะแล้วมันดังมากขนาดไหนดังมากกระทั่งว่าเพลงที่คุณได้ฟังกันเนี่ยออกมาหลายเวอร์ชันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะขอเลือกฉบับของ Beyoncé ค่ะที่ออกมาในปีล่าสุดเนี่ยนะคะก็คือปี2024หลังจากนั้นเราจะย้อนฟัง Miley Cyrus นะคะที่นำเพลงนี้มา cover เหมือนกันในปี2012รวมถึงอีกหนึ่งเวอร์ชันก็คืองานของ Ellie Goulding นะคะที่ได้หยิบโจลีนของดอลลี่พาร์ตันมาทำงานด้วยเหมือนกันเมื่อปี2010ค่ะไปติดตามฟังด้วยกันนะคะ

ก็จะเห็นว่าเพลงของเธอเนี่ยถูกนำมา cover จากสไตล์คันทรีนะคะก็กลายเป็นเพลงป๊อปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สายแบบโวคอลนะคะอย่างงานของบิยอนเซ่นะคะก็จะเห็นเลยว่าก็จะมีการปรับลีลาของเพลงไปได้นะคะแต่ว่าก็ยังคงคุณค่าจากต้นฉบับได้อย่างลงตัวด้วยเหมือนกันค่ะตอนนี้มีอีกหนึ่งเพลงนะคะที่ถือว่าเป็นเพลงดังของเธอด้วยเหมือนกันก็คือ Hard Candy Christmas ค่ะที่ออกมาในปี1982ซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ประกอบในภาพยนตร์เรื่อง The Best Little Whole House in Texas นะคะที่ออกฉายในปีเดียวกันซึ่งเป็นผลงานของดอลลี่พาร์ตันนี่แหละค่ะทั้งแสดงแล้วก็ร้องเพลงด้วยนะคะซึ่งในเนื้อหาของเพลงก็จะพูดถึงช่วงของความยากลำบากนะคะในชีวิตที่เจอในช่วงคริสต์มาสนะคะจนทำให้ของขวัญที่สามารถที่จะมอบให้กับคนในช่วงเวลานั้นได้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นของที่ไม่ค่อยจะมีค่าเท่าไหร่ค่ะและวันนี้นะคะนอกจากต้นฉบับเสียงของดอลลี่พาร์ตันแล้วดิฉันขอเลือกในฉบับที่ออกมาปี2012นะคะงานของเทรซี่ซอนค่ะและอีกหนึ่งเวอร์ชันจะเป็นของซินดี้ลอเปอร์นะคะที่ได้นำมา cover ในปี2015ค่ะ

พูดถึงเรื่องของชีวิตยากลำบากแล้วนะคะก็นึกถึงอีกเพลงดังของเธอเหมือนกันเพลงนั้นก็คือ Coat of Many Colors ค่ะหรือว่าเสื้อโค้ทที่นำผ้ามาตัดแต่งปะผูอย่างนั้นนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าดอลลี่พาร์ตันเนี่ยนำมาจากชีวิตจริงของเธอที่ในวัยเด็กนะคะคุณแม่ก็จะเย็บผ้าให้เย็บเสื้อให้นะคะจากผ้าเก่าหลายๆผืนแบบนั้นนะคะมาให้คุณได้ฟังกันในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาทวิตด้วยกันต่อค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้ง
3: แห้งมาก
2: แห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต

กลับมาพร้อมกับเพลงที่แสนจะคึกคักนะคะแล้วก็แต่ว่าในความคึกคักนั้นก็คือเป็นการบูสต์พลังให้กับตัวเองว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าชีวิตของคนที่ต้องตื่นเช้า9โมงเข้างานนะคะแล้วก็ออกจากงาน5โมงเย็นเป็นประจำอย่างนี้นะคะมันก็ไม่ใช่ชีวิตที่ง่ายเอาซะเลยนะคะและนี่เป็นที่มาของเพลงที่ชื่อว่า9 to 5เพลงนี้ในปี1980ของดอลลี่พาร์ตันค่ะตอนนี้ดิฉันมีอีก2ฉบับเสียงนะคะก็คืองานของเคลลี่คลาร์กสันที่ได้นำเพลงนี้มา cover นะคะแล้วก็ประกอบในสารคดี Still Working 9 to 5ให้คุณได้ฟังกันในช่วงนี้นะคะรวมถึงอีก1เวอร์ชันจะเป็นของ Robbie Williams ค่ะที่ออกมาในปี2017นะคะ

จากเรียกว่าเป็นการมองผ่านผลงานที่ได้รับการยอมรับแล้วก็นำมา cover ของคนรุ่นถัดมานะคะแน่นอนเราจะขาดเพลงนี้ไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือ I Will Always Love You นั่นเองนะคะดิฉันจะให้คุณได้ฟังจากฉบับดังที่สุดนะคะในปี1992วิทนีย์ฮูสตันที่ประกอบในภาพยนตร์เรื่อง The Bodyguard นะคะและหลังจากนั้นก็จะซอฟต์ลงเป็นแบบพ็อปธรรมดาในปี1975จากลินดา รอนสตัดนะคะแล้วก็จะจบด้วยต้นฉบับค่ะดอลลี่พาตันในปี1974สัปดาห์หน้าเราจะกลับมาทวิตเรื่องราวอะไรในเสียงเพลงติดตามกันได้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รุ่นใหญ่วัยเซียนกับดวงตาตุงคมณีจตุพลชมพูนิชเชฟบูชเลอชานโกแอร์และน้ำฝนพัชรินวิทยาปัญญานนท
1: ์สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: พบกับเราในรุ่นใหญ
2: ่วัยเซียน
1: วันนี้มีข่าวดีมาบอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้นำรถพระราชทาน ออกตรวจสุขภาพให้ประชาชนในชุมชนแล้วก็ถิ่นห่างไกลนะคะในทั่วทุกภูมิภาคฟรีไม่เสียเงินสักบาทเดียวค่ะไปชมกันเลยค่ะ
3: เนื่องในโอกาสเดือนมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการสาธารณสุขนำรถพระราชทานออกให้บริการประชาชนเชิงรุกอย่างตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน2569เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยโครงการแพทย์วางแผนนำรถพระราชทานออกให้บริการทั่วประเทศ15คันเตียงจึงขอเชิญชวนประชาชนติดตามกำหนดการออกหน่วยของรถพระราชทานในพื้นที่ของท่านและเข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาและลดความรุนแรงของโรคได
2: ้โอ้ดีจ
1: ังรีบไปกันซะนะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย
2: ครับ
1: รู้ไวก็รักษาได
2: ้ถูกต้องครับทีนี้มาชมคลิป TikTok กันบ้างในช่องของเพนนี่จากดร.วรรณเพ็ญครับจะมานำเสนอผลงานในด้านของการผ่อนคลายในวัยเกษียณเชิญชมได้เลยครับ
4: อายุมากขึ้นหลังเกษียณต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้เลยนะคะอยู่คนเดียวได้วิธีการอยู่คนเดียวได้วิธีหนึ่งของผู้ใหญ่ก็คือการอยู่กับงานศิลปะค่ะอันนี้เป็นศิลปะที่คุณยายเรียกว่ามันดาราค่ะครูของผู้ใหญ่ชื่อว่าครูเอ๋นะคะครูเอ๋มันดาราลงไปค้นดูเธอเก่งมากเลยดิฉันเรียนกับเขา2ปีค่ะวันนี้แค่ขีดนะใช้ปากกาเข้าไปตรงกลางคุณยายทำเรียบร้อยแล้วนะเป็นวงกลมเขาเรียกว่ามันดาลามันคือจักรวาลเลยค่ะมุมนั้นเบื่อคุณยายก็มานั่งมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเช้านี้แล้วก็จิบชากาแฟไปค่ะใช้ชีวิตที่มันผ่อนคลายอยู่กับตัวเองให้ได้นะคะอายุมากขึ้นร่างกายก็ต้องเคลื่อนไหวใจก็ต้องสงบนิ่งเนี่ยอย่างเงี้ยคุณยายเบิกบานได้ทั้งวันนะคะเพราะคุณยายมีกิจกรรมที่พึ่งพิงตัวเองกิจกรรมที่รักตัวเอง
1: ก็ได้อยู่กับตัวเองนะมีสมาธินะเพลิน
2: ครับผม
1: เพลินก็เท่ากับทำงานเหมือนวาดรูปนั่นแหละนะสบายของพี่มาจากช่องโสภิตชิดแชทสอนทำน้ำผักปั่นเพื่อสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งต้องดูแลใส่ใจสุขภาพกันไปชมกันเลยค่ะ
5: อร่อยเวอร์เลยค่ะน้ำผักปั่นพร้อมกากนะคะสูตรนี้โสภิตดื่มมาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วนะคะตอนนี้ก็63ยังคงดูแลสุขภาพภายในสู่ภายนอกค่ะมาดูกันนะคะว่าวัตถุดิบมีอะไรกันบ้างมะเขือเทศขึ้นช่ายหอมใหญ่เสาวรสผักกาดหอมแอปเปิ้ลน้ำผึ้งน้ำเปล่าอย่าลืมนะคะต้องล้างให้สะอาดแล้วใส่ทุกอย่างปั่นรวมกันให้ละเอียดที่ดื่มน้ำผักปั่นพร้อมกากเพราะกากใยของผักผลไม้จะเหมือนไม้กวาดทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ตามลำไส้มันเป็นวิตามินที่ได้ผ่านการแปรรูปแต่ก่อนสมคิดคนไม่ค่อยกินผักเท่าไหร่เคยเป็นภูมิแพ้ด้วยและคนใกล้ตัวเราไปรักษากับแพทย์ทางเลือกเลยได้สูตรน้ำผักนี้มามันช่วยสร้างภูมิต้านทานและลดความเสี่ยงในการก่อให้เกิดโรคตอนแรกไอ้เราก็ดื่มเพราะเรากลัวนู่นกลัวนี่นะแต่เรารู้สึกว่าผลลัพธ์มันกลายเป็นทำให้เราชอบช่วยระบบขับถ่ายดีขึ้นรู้สึกสดชื่นผิวพรรณสดใสทานแต่พอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะเอาที่พอดีต่อสุขภาพค่ะดื่มทุกวันจนหมดเลยค่ะอร่อยเวอร์เลยค่ะใครลองทำแล้วเป็นยังไงมาบอกกันบ้างนะคะตอนนี้สุพิชไม่ได้แค่ทำเพื่อน้ำผักเพื่อสุขภาพอย่างเดียวนะมีคอนเทนต์ต่างๆอยู่ในช่องเรมอนเอ็กด้วยมีทริคทำสวยแต่งตัวแบบประยุกต์แบบแฟชั่นได้หมดเลยค่ะ
1: 60ทำยังไงก็สวยก็ด้วยการดื่มน้ำผักปั่นแล้วก็แต่งตัวให้สวยด้วยค
2: ุ
1: ณโสภิตแต่งตัวสวยนะแบบว่า60ยังไม่ยอมแก่
2: ใช่ไหมไม่สะดวกแก
1: ่ไม่สะดวกแก
2: ่อร่อยทั่วไทยคุณผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมไปกินไก่ย่างไม้ละ10บาทพี่ตู้เคยกินก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหม
1: ใช่
2: อันนั้นธรรมดาอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือซิ่งครับเป็นยังไงเชิญชมครับ
6: อร่อยทั่วไทยวันนี้พาไปทานเมนูเส้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือซิ่งใหญ่ท้องลอที่แกขับเรือเสิร์ฟความอร่อยไปตามคลองเปร่งเชื่อมจังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการมานานกว่า17ปีชาวบ้านคุ้นเคยก็มายืนรอที่ท่าน้ำมองเลยวินเทจเวอร์ยายทองหล่อเริ่มซิ่งเรือออกขายทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าล่องไปตามคลองกว่า15กิโลเมตรและใช้เสียงแตรลมแสดงตนให้ลูกค้ารู้ว่ามาแล้วนะส่วนเมนูนั้นเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณมีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นบะหมี่มีทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวต้มยำและก๋วยเตี๋ยวแห้งพร้อมกับเครื่องดื่มโอเลี้ยงและชานมเย็นด้วยส่วนราคามีดังนี้ก๋วยเตี๋ยวแห้งและก๋วยเตี๋ยวต้มยำชามละ50บาทก๋วยเตี๋ยวน้ำ40บาทใหญ่ตั้งใจใส่ทั้งเส้นเนื้อหมูแดงลูกชิ้นแน่นชามทุกชามส่วนน้ำซุปใหญ่ตื่นมาต้มตั้งแต่เช้ามืดใช้กระดูกหมูหัวไชเท้าเคี่ยวจนเข้มข้นหอมหวานกลมกล่อมเป็นรสชาติแบบโบราณที่หาทานยากในปัจจุบันใครอยากชิมก็ไปรอบกเรือใหญ่ได้นะที่ท่าน้ำศาลาสถานีอนามัยคลองเปรงหมู่12ตำบลคลองเปรงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราใหญ่จะซิ่งเรือผ่านประมาณ9โมงถึง10โมงทุกวันนะต่อกันด้วยไก่ย่างเสียบไม้สุดเด็ดอร่อยมากที่ตลาดเทศบาล2หรือตลาดวัดใหญ่ถนนจากกันบุญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีกับร้านลุงฉลอมที่มาพร้อมกับน้ำจิ้มรสแซ่บสูตรเฉพาะส่วนไก่เสียบไม้ขายแค่ไม้ละ10บาทเท่านั้นเองส่วนร้านเป็นจักรยานยนต์พ่วงข้างมีลุงฉลอมอายุ68ปีกับลูกชายช่วยกันย่างไก่บนเตาถ่านจนกลิ่นที่หอมฟุ้งร้านนี้เปิดขายมานานกว่า30ปีละเสิร์ฟไก่พร้อมกับข้าวเหนียวรสชาติแซ่บเผ็ดเล็กน้อยไม่หวานเลี่ยนมีทั้งเนื้อไก่ตับไส้กระดูกอ่อนและหนังไก่ใครอยากทานก็ไปกันได้ขายทุกวันตั้งแต่บ่าย3โมงจนถึงตี3ปิดท้ายกันที่ร้านหมออุทัยธานีร้านเค้กและคาเฟ่ในตึกแถวไม้เก่าแก่ย่านตลาดพัฒนาร้านนี้เก๋ตรงไอเดียเค้กที่เป็นเค้กอาหารคาวเมนูได้รับความนิยมมากก็คือเค้กหน้าลูกชิ้นที่ตัวเค้กมาในรูปแบบชามตรากไก่เพื่อให้ดูสมจริงเค้กหน้าผัดกะเพราสเต็กซี่โครงและไก่ย่างและที่แม้สุดๆก็คือเค้กที่นอนหรือเค้กหุ่นพยนต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากข่าวดังในโลกโซเชียลทางร้านเก็บรายละเอียดครบถ้วนทั้งที่นอนเก่าม้อนโดเรมอนและฟ้ากระติกน้ำมารีเมคดัดแปลงรูปคนให้เป็นหุ่นพยนต์มัดสายสินคู่นอกจากนี้ทางร้านยังมีโซนเรเวนคลอว์ตกแต่งด้วยของสะสมจำลองเหมือนในภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์บอกเลยว่ารัดนอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มหลากหลายเมนูอาทิกาแฟสดมัทฉะและน้ำผลไม้บอกเลยว่าดีส่วนร้านเขาเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มอยากชิมอยากเก็บภาพเก๋ๆต้องมานะคะ
7: เยอะแยะไปหมดเลยนะคะตาแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาครคุณสรัญญาเพชรยวนหรือหัวหน้าติ๊กค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
7: โอ้โหเยอะแยะอลังการเต็มไปหมดเลย
2: สมุทรสาครทั้งหมดเลยแหละครับ
9: อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่ผลิตจากจังหวัดสมุทรสาคร

0: ผลิตผลิตภัณฑ์แล้วก็มีทั้งประกอบเป็นแพ็กเกจจิ้งใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วในส่วนของอาหารทะเลเพราะสมุทรสาครนี้เขาก็มีชื่อทางอาหารทะเล
2: ค่ะอาหารทะเลภายในงานนะคะก็จะมีทั้งโซนที่เป็นอาหารทะเลสดแล้วก็เป็นโซนที่อาหารทะเลแปรรูปมาจำหน่ายให้ทุกท่าน
0: แล้วก็สินค้าพวกนี้ด้วย
2: ใช่ค่ะสินค้าพวกนี้ส่วนใหญ่ที่ผลิตในจังหวัดสมุทรสาครถ้าเราไปร่วมกิจกรรมหรือไปร่วมงานก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าตามท้องตลาด
0: กำลังจะถามเลยเรื่องราคาซื้อจากแหล่งแล้วเนี่ยมันควรจะถูกกว่า
2: ใช่
0: ไหมคะถูกกว่าใช่ไหมคะ
2: ถูกกว่า
0: เยอะไหมคะ
2: ก็ถูกกว่าบางอย่างก็ครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะเพราะว่าโรงงานมาเองค่ะอ
0: ย่างนี้ก็คนเหมาะกับคนที่จะซื้อไปขายต่
2: อ
0: ก็ดีเหมือนกัน
2: ในโซนนี้นอกจากจะเป็นโซนที่อาหารให้เราชิมแล้วโซนโรงงานแล้วเราจะมีอีกโซนหนึ่งก็คือโซนจับคู่ธุรกิจจับคู่ธุรกิจแต่หมายความว่าคนไหนที่กำลังดูช่องทางการจะทำธุรกิจก็สามารถมาดูได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางนึงที่ท่านยังสนใจ
3: ได้แหล่งเลย
2: มาถึงแหล่งใช่ค่ะ
3: ไปขายต่อได้เลย
2: ใช่
3: ผมสงสัยเนี่ยเสื้อน่ะ
0: ทำไมอ่ะ
3: อันนั้นเป็นของเราเลย
0: ผลิตจากที่นี่หรือเปล่าคะ
2: เราผลิตผ้าค
0: ่
2: ะ
0: ผลิต
2: ผ้าก็ทำจากนี่ส่วนลวดลายอย่างเงี้ยบางชิ้นบางอันก็จะเป็นของน้องๆหรือโอท็อปที่ออกแบบลวดลายออกมา
0: แล้วพวกนี้คะผลิตผ้าหรือว่าผลิตคืออ
2: ันนี้มีอย่างเงี้ยค่ะตัวผ้านี้จะเป็นลายที่โอท็อปหรือกลุ่มแม่บ้านที่ในจังหวัดสมุทรสาครเป็นคนทำขึ้นมา
3: ออกแบบ
2: ผ้าค่ะ
0: แล้วก็มีกระเป๋าอันนี้กระจูดใช่ไหมคะ
2: ค่ะกระจูดนี้จริงๆแล้วมันก็จะมีบางส่วนที่อาจจะเป็นสินค้าจากของจังหวัดอื่น
0: ทางใต้ส่วนมาก
2: ใช่แต่การปักลายการทำลายอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาเพิ่มมูลค่าสินค้าได
0: ้เอากระจูดต่อปากเพิ่มมูลค่าปักออกมาสวยงามนะคะ
3: ตู้ในกระเป๋าผ้าข้างหน้าก
2: ระเป๋าผ้าข้างหน้าอย่างที่
0: อันนี้ก็สวยเนี่ย
2: อันนี้ทำจากกะลามะพร้าวถ้าพูดถึงสมุทรสาครเราพูดถึงมะพร้าวน้ำหอม
0: ใช่ใช่
2: เราก็เอาเศษวัสดุเหลือใช้พวกนี้ค่ะมาดัดแปลง
0: สวยมากค่ะอันนี้สวยมากใส่เหมาะกับชุดไทยนะแบบนี้นะผ้าไทย
2: ส่วนลายผ้าอย่างที่อาจารย์เชนได้กล่าวถึงก็คือลายผ้านี้เป็นลายผ้าลายอย่างสมุทรสาคร
3: อะไรนะ
2: เขาเรียกว่าลายอย่างสมุทร
3: สาครอ
0: ย่าง
2: ใช่ค่ะ
0: อย่าง
2: อย่างก็
0: คือลายอะไร
2: เอาออกแบบลวดลายอย่างเงี้ยอาจจะเป็นมาจากวัดวาอารามที่ตามผนังวัดแล้วเราก็เอามาเป็นแม่พิมพ์ซึ่งแม่พิมพ์โรงงานพวกนี้ค่ะจะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครก็พิมพ์ผ้า
3: เอกลักษณ์เนาะ
2: ค่ะ
0: เอกลักษณ
2: ์ได้ผ้ามาก็กลุ่มแม่บ้านก็เอาไปทำ
3: เก่งมาก
2: กระป๋อง
0: พูดถึงมะพร้าวนี่เห็นมะพร้าวอยู่ตรงนู้น
2: ค่ะ
0: มะพร้าวนั้นเป็นมะพร้าวที่เขาเอาเปลือกออกหมดแล้วทำเป็นลูกกลมๆอาจารย์แล้วเจาะดูดได้เลย
2: เขาเรียกว่ามะพร้าวถอดลูกมะพร้าวถอดเสื
0: ้อ
2: สามารถ
0: ทานได้เล
2: ยทั้งน้ำแล้วก็เนื้อมะพร้าวมะพร้าวของบ้านแพ้ว
0: ถ้ามะพร้าวเป็นลูกๆเนี่ยส่วนมากก็จะดูดได้น้ำเนื้อก็ไม่ได้ทานอะไรอย่างเงี้ยนะมะพร้าวอ่อนๆอัน
3: นี้คือแกะไม่แล้วเรียบร้อย
0: แกะเรียบร้อยแล้วค่ะเอ๊ะแล้วอย่างนี้เก็บไว้ได้นานไหมคะ
2: มะพร้าวน้ำหอมถอดรูปนี้ถ้าอยู่ในช่องตู้เย็นช่องธรรมดาก็อยู่ได้ประมาณ 3-5 วันถ้าอยู่ในช่องฟรีซก็ประมาณสัปดาห์นึงอาทิตย์นึงค่ะ
3: เคยได้ยินแต่เงาะอ
0: ันนี้ก็คือของสดแปรรูปเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีซีฟู้ดอะไรแปรรูปมั่ง
2: ซีฟู้ดอาหารทะเลที่มาวันนี้มีปลาหมึกค่ะ
0: ปลาหมึก
2: มีปลาหมึกแล้วก็มีปลาเนื้อปลาที่มาแปรรูป
0: เป็นลูกชิ้น
2: ใช่ค่ะลูกชิ้นปลาน อกจากนั้นก็จะมีพวกน้ำพริกน้ำพริกปลาอย่างเง
0: ี้
2: ยค่ะ
0: น้ำพริกปลาอันนี้ผลิตจากที่นี่
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีแซลมอนดอง
0: อ๋อแซลมอนดองเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย
2: ค่ะ
0: อาหารกระป๋องก็เป็นโรงงานผลิตที่นี่เหมือนกันใช่ไหมคะนี่ดูสิน้ำผลไม้อะไรต่ออะไรนี่เยอะ
2: อันนี้ลักษณะอันนี้ก็คือโรงงานที่สมุทรสาครจะเป็นพวกโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มาจะทำจากพลาสติก
0: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างออกแบบบรรจุภัณฑ์นี
0: ่
2: ค่ะ
3: อันนี้ไม่ใช่พลาสติกครับ
0: อันนี้หวายเหรอฮะ
2: หวายค่ะ
3: ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นผลิตที่นี่ด้วยเหมือนก
2: ัน ผลิตที่นี่บางอย่างก็คืออาจจะเป็นพวกเนี้ยค่ะอาจจะต้องเข้าโรงงานให้ขนาดมันได้มาตรฐานเท่ากัน
3: เห็นไหมสุดยอด
2: ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อจะใช้ต่อออ
0: กแบบผลิตภัณฑ
3: ์อันนี้ก็กล่องก็เป็นของที่นำด้วยกัน
2: ใช่ค่ะอาจจะเป็นการ
0: ผลิตกล่อง
2: ขึ้นกล่องขึ้นรูปมาให้เข้ากับแบบ
3: กล่องเล็กกล่องใหญ
2: ่ใช่ค่ะอันนี้ก็จะออกแบบโบชัวค่ะออกแบบโบชัว
3: ครบวงจร
2: ครบวงจร
0: วงจรมาก
2: ตั้งแต่ต้นทุนเลยตั้งแต่การผลิตสินค้าค่ะออกมาแปรรูปเสร็จก็มานำเสนอมาขายใช
0: ่มีครบวงจรจำได้ไหมคะว่ามีทั้งหมดกี่โรงงาน
2: โรงงานที่สมุทร

0: สาครอยู่หมื่นกว่าโรงงาน
1: โอ้โห
0: หมื่นกว่าโรงงาน
2: โอ้ถือว่าเป็นดง
0: โรงงาน
3: นี่อาจารย์เห็นไหมนั่นคราวที่แล้วที่เราเอามาจากที่เรานำเสนอ
2: ครับ
0: ค่ะนอกจาก
3: ลายคราม
0: แล้วค่ะ
3: สวยมาก
0: เบญจรงค์
3: ลายครามเบญจรงค์
0: อันนี้ก็เป็น1ผลิตภัณฑ์โอท็อป
3: ใช่ไหมคะ
0: ค่ะของจังหวัดสมุทรสาคร
3: เชิดหน้าชูตาเชิดหน้าชูตาเพราะว่าสวยมากลายสวยระวังแตกได้ข่าวว่าหลายสตังค์มากเลยใช่ไหมคะ
2: อัน
0: นี้ก็แล้วแต่แบบบางแบบบางอย่างใช้เวลาทำค่อนข้างจะนาน
3: ใช่แล้วแฮนด์เมดด้วย
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: งานที่มีกี่โซนครับ
0: งานที่นี่มีทั้งหมด3โซนค่ะ
2: 3โซนนะ
0: โซนแรกก็จะเป็นโซนอาหารอาหารก็มีทั้งอาหารทะเลสดแล้วก็อาหารแปรรูป
3: ค่ะ
0: โซนที่2ก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมก็อย่างที่บอกค่ะก็จะมีตั้งแต่อุตสาหกรรมที่แปรรูปจากสินค้าเกษตร
2: อ
0: ุตสาหกรรมที่อาจจะแปรรูปจากสินค้าเกษตรด้านอื่นๆหรืออย่างอื่นอีกโซนหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือโซนแมทชิ่งอย่างที่บอกค่ะเพราะว่า
3: โรงงานกับผู้ซื้อผู้ขาย
0: ใช่ค่ะ
3: ค่ะงานนี้จัดที่ไหนยังไงเมื่อไหร่คะ
0: งานนี้ก็คือเริ่มจัดแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กันยายนค่ะงานของเราก็จัดที่ลานกิจกรรมจัดทั้งหมด7วันค่ะวันนี้เป็นวันที่5ค่ะแล้วก
2: ็ที่วันที่ออกอากาศเน
0: ี่
2: ย
0: ใช่ค่ะวันที่5แล้วก็จะมีต่อไปจนถึงวันที่3กันยายนนะคะในกิจกรรมก็นอกจากจะมาหาของอร่อยอร่อยทานแล้วมาชมเรื่องอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเรายังมีการแสดงรับชมการแสดง
3: จากกิจกรรมด้วย
0: ใช่ค่ะกิจกรรมนักแสดงแล้วเรายังมีเวทีที่เปิดให้กับน้องๆเยาวชนได้มาปล่อยของเร
3: ีย
0: กว่า
3: ใครอยากแสดงอะไรก็ขึ้นไปแสดงได้เลย
0: ใช่ใช่ค่ะในงานวันนี้ค
3: ่ะอยู่ตรงไหนนะคะจัดตรงไหน
0: จัดตรงที่หน้าลานกิจกรรมเซ็นทรัลมหาชัยค่ะ
3: ลานกิจกรรมเซ็นเป็นเอาท์ดอร์เหรอคะ
0: ใช่เป็นโดมติดแอร
2: ์ที่เขาใช้เป็นที่จอดรถหรือเปล
0: ่
2: าม
0: ีค่ะระหว่างตัวเซ็นทรัลกับลาน
3: จอดรถสบาย
2: มีอะไรฝากเชิญเลยครับ
0: ก็ขอเรียนเชิญพี่ๆน้องๆชาวจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงนะคะมาร่วมกิจกรรมสมุทรสาครเอ็กซ์โป2026ค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กันยายนค่ะ
2: อย่าไปกัน
3: ไปเป็นนักช็อปนักชิมไปได้เลยนะคะหรือว่าใครคิดจะทำค้าขายทำธุรกิจก็เชิญได้เลยนะคะถึงวันที่3
2: กิจกรรมด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: รับรองไม่เบื่อวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับ
3: ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: คำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะฮะคนยอดคนก็คือคนที่ฟันฝ่าอุปสรรคไปข้างหน้าด้วยมันสมองและสองขาแล้วกลับมาพร้อมกับชีวิตที่แกร่งกล้ามากกว่าเดิมครับ
3: วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราทั้ง3ต้องลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: รุ่นใหญ่วัยเซียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.
5: ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
6: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวปุ๊กสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับผู้ประกอบการคนเก่งกันนะคะวันนี้เป็นเรื่องของ Ama Hostel Bangkok นะคะซึ่งในวันที่วันนี้นะคะธุรกิจโรงแรมเนี่ยไม่ได้แข่งขันกันที่จำนวนห้องหรือว่าราคาที่พักแล้วแต่ว่าผู้ประกอบการรายเล็กๆนะคะกำลังหันมาใช้ความแตกต่างเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์นะคะในการต่อสู้เป็นความน่าสนใจในการทำให้ธุรกิจของตัวเองนะคะได้รับการตอบรับวันนี้อาม่าโฮสเทลแบงคอกนะคะไปพูดคุยกับคุณนกุลพรวณิชหรือว่าคุณมอสคุณมอสอยู่ในสายแล้วคุณมอสสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสว
2: ั
3: สดีคร
2: ับ ค่ะวันนี้ขออนุญาตทำความรู้จักกับ Ama Hostel Bangkok กันหน่อยนะคะก่อนอื่นเลยถามที่ตั้งก่อนเผื่อคุณผู้ฟังหลายท่านจะได้นึกภาพตามเราไปได้เนาะเผื่อว่าหลายคนผ่านไปผ่านมาแล้วเคยเห็นแล้ว Ama Hostel Bangkok ตั้งอยู่ตรงไหนยังไงคะพิกัดของเรา
3: จริงๆเนี่ยครับทางเราเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ๆคลองอ่างครับผมก็คือหรือว่าเรียกว่าย่านสำเพ็งก็ได้เนาะคือถ้าสมมติว่าเทียบจากจุดคลองอ่างหรือว่าสำเพ็งเนี่ยของเราคือใกล้มากก็คือออกมาจากโรงแรมปุ๊บมองด้านซ้ายเจอคลองเลย
2: นะทำเลดีเห็นแล้วทำเลดีคือมีคลององอ่างนะคะอยู่ไกลๆแต่ทีนี้จุดเริ่มต้นของการมาทำอาม่าโฮสเทลนะคะคุณมอสเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรยังไงคะ
3: ได้ครับจริงๆก็แจ้งก่อนว่าผมก็ตอนนั้นก็เป็นวัยที่เพิ่งเรียนจบนะก็เรียนจบมาปกติแล้วก็โอเคตัวเนี้ยครับบ้านหลังเนี้ยคือเป็นจริงๆต้องแจ้งก่อนว่าเป็นที่ต่อจากกิจการที่บ้านเป็นการเป็นที่บ้านเนี่ยประกอบกิจการขายผ้าโดยที่บ้านหลังเนี้ยคือก็ซื้อไว้นานมากแล้วแต่เอาไว้เป็นแวร์เฮาส์หรือว่าเป็นโกดังในการเก็บผ้า
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วผมก็เลือกที่จะเปลี่ยนเพราะว่าด้วยความที่บ้านมันค่อนข้างมีกิมมิคเนาะมีลักษณะผมก็เลือกที่จะเปลี่ยนบ้านหลังเนี้ยครับมาทำเป็นรีโนเวทใหม่มาเป็นที่พักหรือว่าเป็นโฮสเทลใช
2: ่ค่ะแล้วก็แล้วที่ทำอยากจะทำเป็นโฮสเทลเพราะอะไรคะเพราะว่าเราแบบ
3: คือผมมองว่าจริงๆอย่างประเทศไทยเองอะเนาะก็โฟกัสเรื่องการท่องเที่ยวมาตลอดคืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยกับกรุงเทพหรือว่าประเทศไทยอะมันค่อนข้างที่จะไปด้วยกันผมเลยมองว่าถ้าเกิดเราจะเริ่มอะผมว่าเซกเตอร์เนี้ยค่อนข้างน่าสนใจใช
2: ่คือแล้วในย่านเก่าๆอ่ะตอนนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกเลยเนาะทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศคนจะไปเที่ยวในย่านเก่าๆสำเพ็งเองก็เป็นย่านหนึ่งที่มีความน่าสนใจมีเสน่ห์ด้วยทีนี้ในส่วนของ Ama Hostel พอเราคิดว่าเราอยากจะทำแล้วอ่ะโอ้ตอนนั้นนี่เป็นยังไงคะเราต้องทำอะไรยังไงกับสถานที่เดิมๆของเราบ้าง
3: ตอนนั้นยากมากครับเพราะว่าเรียนตามตรงผมที่ผมจบจากคณะเศรษฐศาสตร์เนา
2: ะ
3: จุฬาลงกรณ์แต่ว่ามันไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่จะทำแบบว่าผมก็มีการไปเรียนเพิ่มครับผมต้องไปเรียนอินทีเรียเพิ่มแล้วก็ไปลองทำงานผมก็ไปเป็นรีเซพชันนี่แหละไปสมัครงานเลยเป็นรีเซพชันที่เข้าสารเพื่อที่ว่าหนึ่งเราจะได้รู้ว่าโอเคการที่เราจะประกอบกิจการโรงแรมเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างก่อนใช่แล้วก็ลำบากครับเพราะว่ามันค่อนข้างอยู่ในซอยแล้วก็ในการทำการซ่อมแซมอะไรเงี้ยไม่ง่ายครับ
2: คือมันเป็นซอยเล็กๆด้วยใช่ไหมคะในย่านนั้นเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ครับเป็นตอกเล็ก
2: ๆ
3: ถ้าโดยเดิมทีเอาชื่อจริงๆสมัยก่อนคนย่านเขาเรียกตอกขี้หมาขอโทษที
2: ตอกขี้หมาม
3: ันเป็นชื่อนี้จริงใช่ที่เป็นตอกขี้หมาปัจจุบันเปลี่ยนเป็นตอกอาม่าแล้ว
2: คือพอเราจะเข้าไปในซอยไม่ว่าจะไปรีโนเวทจะทำอะไรอุ้ยมันขนอะไรมันเป็นเรื่องยาก ไปหมดแล้วยิ่งจะทำให้คนรู้จักเราอันนี้ก็ยากเพราะว่ามันอยู่ในตรอกอย่างที่ว่าไว้อ่ะ
3: ใช่ถูก
2: ค่ะทีนี้ไปเรียนรู้เพื่อให้รู้ว่าระบบของการจัดการโรงแรมมันจะต้องเจออะไรบ้างแต่ด่านแรกเลยเนาะรีเซพชันอยู่ด่านแรกใช่ไหมคะเราต้องเจอลูกค้าทีนี้ในที่พักก็สำคัญนะในอาม่าเองเราอ่ะรีโนเวทที่พักคือยังคงเป็นรูปแบบเดิมแต่ว่าตกแต่งให้มันดูดีขึ้นพัฒนาเขาเรียกว่าภายในเราตกแต่งเป็นสไตล์ไหนยังไงคะ
3: ภายในเนี่ยครับผมเลือกการตกแต่งเป็นเขาเรียกว่าเป็น contemporary Chinese หรือว่าเป็นร่วมสมัยก
2: ็
3: คือด้วยความที่เรามีบ้านเก่าเนี่ย อายุเนี่ยประมาณเกือบ200ปีสร้างเริ่มแต่รัชกาลที่2หรือรัชกาลที่3ประมาณนี
2: ้
3: แล้วเราอยากจะขายไว้รุ่นเนาะเพราะว่าในยุคที่ผมเปิดก็คือช่วงก่อนโควิดเนา
2: ะ
3: มันช่วงตลาดดอมอะไรพวกนี้ค่อนข้างมาแรงเราก็เลือกที่จะเอาความทันสมัยเข้าไปมิกซ์แต่ว่าเราจะไม่ทุบพยายามจะทุบกับลือให้น้อยที่สุดก็คือโครงสร้างเดิมเนี่ยประมาณ 95% ได
2: ้ค่ะคือทำทุกอย่างโครงสร้างยังเป็นเหมือนเดิมแต่ภายในอ่ะตกแต่งรีโนเวท
3: ใช่ใช่
2: เหมือนเขาเรียกว่าสร้างความสดใสให้เขาใหม่
3: ใช่ใช่ใช่
2: โอ้กว่าที่จะแบบเสร็จตรงภายในแล้วเริ่มต้นทำเขาเรียกว่าทำอย่างที่เราต้องการได้นานไหมคะ
3: จริงๆรีโนเวทอย่างเดียวคือต้องแจ้งว่าจริงๆงานหลักๆมันจะเป็นงานรีโนเวทเราก็โครงสร้างเราเป็นโครงสร้างเดิมก็ใช้เวลาประมาณ11เดือน
2: นานเหมือนกันเน
3: า
2: ะ
3: ปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งใช่ใช่
2: แต่ว่าวันนี้ถ้าใครได้เห็นข้างในแล้วโอ้โหสวยอลังการมากเลยคือเดินเข้าตรอกขี้หมาไปนะพอเดินเข้ามาโฮเซลโอ้โหเหมือนอยู่อีกโลกนึงเลยประมาณอย่างนั้นนะคะทีนี้ในห้องของอาม่าเองเรามีที่พักมากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
3: จริงๆปัจจุบันเนี่ยครับมีอยู่ประมาณ11ห้องแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นมันจะมีห้องรวมแล้วก็มีห้องที่เป็นห้องเดี่ยวเนา
2: ะ
3: หมายถึงว่าจะมีห้องน้ำในตัวด้วยอยู่ประมาณ2ห้องเป็นห้อง private 2คนที่มีห้องน้ำในตัวนี่อาจจะมีไม่เยอะเพราะว่าด้วยความที่เป็นอาคารเก่าผมเลือกที่จะไม่ทุบไม่รื้ออะไรการเดินระบบท่ออะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างยากอาจจะเป็นหลายๆห้องจะไม่มีห้องน้ำในตัวจะเป็นขายเป็นเหมา2คน4คน6คน8คนอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะแล้วก็คือประมาณโดยประมาณก็คือ11ห้องที่มีใช่ไหมคะ
3: ใช่ประมาณ10กว่าห้อง
2: ค่ะ
3: ใช่ครับ11
2: ตอนนี้หลายท่านได้เห็นภาพแล้วโอ้โหมันดูแบบเหมือนจะมีโถงกลางเนาะที่เป็นแบบทุกคนเป็นคอมมูนิตี้แบบที่ทุกห้องสามารถมานั่งพูดนั่งคุยนั่งอะไรมาใช้พื้นที่กลางส่วนรวมได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: โอ้แล้วก็ในความแตกต่างของที่นี่ เราตั้งใจยังไงบ้างคะสำหรับที่นี่
3: จริงๆที่จะเป็นจุดแข็งที่พี่แจ้งไปก็คือด้วยความที่เราเป็นบ้านโบราณเนา
2: ะ
3: เราก็เลือกที่จะคีปคาแรคเตอร์ตรงนี้ไว้แล้วก็อย่างนักท่องเที่ยวที่มาครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวยุโรปเหมือนกับประมาณว่าเขาก็อยากจะมาดูวิถีชีวิตมาดูความเป็นโอทาวเพราะว่าช่วงหลังกระแสโอทาวมันก็ค่อนข้างมาเนา
2: ะ
3: มันก็คิดกลับกันนะครับเหมือนเราไปยุโรปแล้วก็อยากจะไปดูว่าเขาอยู่ยังไงบ้านเมืองเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี
2: ้
3: ถ้าเกิดมาพักหรือมาเที่ยวบริเวณเนี้ยเราก็จะได้ประสบการณ์ประมาณนี้ครับแต่ว่าที่เป็นดูว่าโอเคญาติเป็นอย่างนี้สองเป็นอย่างนี้นักท่องเที่ยวลูกค้าผมส่วนใหญ่ก็จะมีแบบว่าบางคนเขาจะเป็นเหมือนสายแบบมีกล้องที่แบบถ่ายรูปปุ๊บปุ๊บบางคนก็ไปขายในชัตเตอร์สต็อกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะเขารู้จักอาม่าโฮสเทลได้ยังไงคะ
3: จริงๆก็ด้วยความที่ปัจจุบันอ่ะผมว่าโลเคชั่นอ่ะมันอยู่ในมือถือเนา
2: ะ
3: คือถ้าเราทำการตลาดหรือว่าเราสามารถดังในโซเชียลได้ผมว่าการที่คนจะมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายลง
2: อุ้ยแต่จริงเนาะ
3: คือออนไลน
2: ์คือทุกคนมีมือถืออ่ะแล้วเป็นสมาร์ทโฟนหมดเลยเดี๋ยวนี้เราไม่ได้แบบโอ้อยากรู้อะไรต้องเปิดทีวีแล้วไม่ใช่แล้วอยากรู้อะไรเปิดมือถือเนาะเราเห็นมีสื่อโซเชียลทั้งหมดเลยแปลว่าตัวคุณมอสเองก็ให้ความสำคัญกับการทำการตลาดผ่านสื่อโซเชียลใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: แล้ว
3: คือเรื่องความที่โรงแรมมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะเราจะต้องขายตามเอเจนซี่ต่างๆเนาะเช่นแบบAgoda Booking Hostel World หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันคือถ้าเราไปทำคะแนนในเรตติ้งในพวกเอเจนซี่นั้นๆดีอ่ะมันก็จะทำให้เราได้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องครับ
2: ค่ะแล้วลูกค้ามาเนี่ยคือแบบเคยแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเต็มพีคอะไรอย่างเงี้ยเต็มตลอดไหมมันมีช่วงโลช่วงไฮอะไรอย่างนี้
3: มีครับมีครับโดยปกติแล้วการทำกิจการโรงแรมอ่ะก็จะมีไฮมีโลซึ่งโอเคช่วง ไฮเนี่ยก็จะอยู่ช่วงประมาณสิ้นปีถึงต้นปีประมาณนี้ช่วงนั้นก็เรียกว่าเต็มครับเต็มทุกห้องแต่ว่าพอโลก็จะเป็นการแบบว่าประคองไปมากกว่าไม่ได้ถึงกับแบบว่าโอ้โหเต็มทุกวันขนาดนั้น
2: ค่ะในเรื่องในค่ะทีนี้ในเรื่องของการมาพักเนาะหลายคนจะบอกอุ้ยโฮสเทลไปพักกันราคาถูกเหมือนแบบแค่นอนไปแต่ไม่ใช่ที่นี่ถ้าคุณได้เห็นภาพมันไม่ใช่แค่ที่พักแล้วมานอนแต่มันเป็นที่ที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าทิ้งตัวได้เป็นบ้านแล้วมีความสวยงามมากเลยสำหรับในมุมผู้ประกอบการนะสำหรับตัวคุณมอสเองระหว่างราคาถูกกับการสร้างเขาเรียกสร้าง value เนาะให้กับลูกค้าในมุมผู้ประกอบการนะอะไรที่แบบเราให้ความสำคัญมากกว่ากันค่ะ
3: คือในมุมผมมองว่าเราต้องไปควบคู่กันเน
2: า
3: ะเพราะว่าในการที่เราทำกิจการโรงแรมหนึ่งโอเคคุณต้องนอนสบายละแล้วคุณต้องมีประสบการณ์ที่แตกต่างหมายถึงว่ามาที่เนี่ยคุณจะต้องมีแบบมีกิมมิคมีอะไรที่มันแบบว่ารู้สึกว่ามันสเปเชียลอ่ะมันฟิลเหมือนแบบประมาณว่าเราไปนอนที่เราเคยไปเที่ยวตามที่อื่นเนาะเราจะมีโรงแรมในใจก็แบบสมมติว่าอ่ะอย่างยกตัวอย่างสมมติเราไปพัทยาเราก็จะรู้ว่าอ่ะเราจะชอบนอนที่นี่เราติดใจกับที่นี่เพราะด้วยการประสบการณ์หรือ experience ต่างๆที่เราไปพักแล้วเราชอบซึ่งเป้าของเราครับเราก็คืออยากจะเป็นแบบนั้นในแบบใจของลูกค้าที่แบบว่าโอเคถ้าเรามาโซนเยาวราชเราต้องมานอนที่นี่นะมันได้กิมมิคมีสไตล์มีการตกแต่งด้วยโคมด้านหน้าทำให้ลูกค้าหาเจอหรือแบบด้วยอัตลักษณ์บ้านแบบนี้คือมันไม่ได้หาง่ายๆในประเทศไทยที่แบบว่าจะเป็นบ้านทรงแบบนี้มาแล้วก็ให้แบบเป็นพับลิกแอเรียให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาอาศัยได้เข้ามาอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะนี่คือเราแบบเหมือนต้องสร้างให้ความสำคัญกับทั้งสองอย่างนะคะทีนี
3: ้ส่วนราคาผมมองว่าเป็นเรื่องของการดึงดูดลูกค้าให้เขามาพักแล้วรู้สึกว่ามาแล้วคุ้มจ่ายแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยหนึ่งไม่ได้แพงแฮะแล้วก็ได้อะไรกลับไปแล้วรู้สึกว่าเออมันจะทำให้เกิดการซื้อซ้ำถ้าสมมติบางอย่างมันแพงเกินไปคนอาจจะแบบแค่มาลองครั้งเดียวแล้วก็โอเคเรารู้แล้วเราไปละเราไม่มาละแต่ถ้ามันเป็นการราคาที่ทุกคนเข้าถึงอ่ะหรือว่าเป็นราคาที่แบบอยู่ในมาตรฐานทั่วไปอย่างเงี้ยคนก็จะซื้อแล้วคุ้มเขาก็จะอยากกลับมาซื้ออีก
2: ค่ะคือที่นี่เมื่อสักครู่พี่ปุ๊กเห็นแล้วว่ามันเป็นตรอกเล็กๆจริงๆตรอกอามาคือตรอกเล็กมากจริงๆสำหรับลูกค้าเนาะนอกเหนือจากลูกค้าชาวต่างชาติแล้วมีคนไทยมาพักบ้างไหมคะ
3: มีครับมีคนไทยก็เป็นจำนวนหนึ่งเลยครับที่มาพักก็จะเป็นพวกมีเป็นฟิลแบบมาจากต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าบางทีก็จะใกล้สำเพ็งเนาะเขาก็จะมาเหมือนติดต่อซื้อขายบลาบลาแล้วก็อาจจะส่งของกลับไปหรือว่าเป็นคนกรุงเทพเองก็มีที่แบบว่ามันหลังๆจะมีเทรนด์ที่เป็นแบบเหมือนวันเดย์ทริปเนาะเขามาเที่ยวแล้วก็อยากจะมานอนเปลี่ยนสถานที่เอาฟิลแล้วก็วันจันทร์ก็กลับไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับมีลูกค้าหลายประเภทเลยครับ
2: แล้วถ้าเป็นลูกค้าแบบในกรุงเราไม่คือด้วยความที่ว่ามันเป็นตรอกเล็กๆเนาะมันไม่มีที่จอดรถอ่ะเรามีแบบเหมือนที่จอดรถต้องไปจอดที่ไหนถ้าจะพักที่นี่อะไรอย่างงี้มีไหมคะ
3: คือจริงๆถ้าเกิดตรงเนี้ยผมจะแนะนำเป็นจอดวัดจักรวรรดิหรือว่าจะเป็นลานจอดตรงด้านหลังครับเขาจะเรียกว่าลานจอดตรงลานจอดด้านหลังครับตรงแถวๆการไฟฟ้าครับตรงนี้จะเป็นจอดรถได้แล้วก็เดินมาไม่ไกลข้ามถนนข้ามคลองถึงเลย
2: อันนี้คือ
3: เพราะว่าผมว่ามันอยู่ในโซนเดินอยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้แบบเหมือนแบบว่าไกลขนาดนั้นคือด้วยความที่พอเดินมามันมีอะไรให้ดูมันแบบเป็นฟิลตลาดเป็นฟิลย่านนะผมมองว่ามันสามารถแบบเดินได้คือจอดคุณจอดในใจกลางเมืองแล้วคุณเดินมาตรงนี้มันไม่ได้ไกล
2: ค่ะทีนี้ในความเป็นโรงแรมขนาดเล็กเนาะถ้าพี่เทียบกับโรงแรมขนาดใหญ่โอ้มันก็จะมีอะไรหลายอย่างที่มันแบบแตกต่างกันทีนี้ในส่วนที่ผู้ประกอบการขนาดเล็กอย่างเราอะต้องพยายามที่จะแบบเขาเรียกว่าอาจจะไปชนะกันมันก็ยากเนาะแต่ต้องพยายามคีปหรือว่าทำในสิ่งนี้ให้แบบแข็งแกร่งมากที่สุดอะสำหรับตัวคุณมอสคิดว่าในธุรกิจขนาดเล็กโรงแรมเล็กๆของเราอะสิ่งสำคัญหรือว่ากลยุทธ์สำคัญที่เราต้องแข็งแกร่งที่สุดอ่ะมันคืออะไรคะ
3: ผมมองว่าเราต้องสร้างไอดีนิตี้ครับผมด้วยความที่โอเคเราตั้งเป็นแบรนด์อามาฮาขึ้นมาแล้วเราต้องมีไอดีนิตี้ของเราเองที่ค่อนข้างชัดเราต้องสร้างกิมมิคให้กับเราเองถึงแม้บางทีมันจะเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างที่ผมเอาโคมมาติดในบริเวณแอเรียรอบๆคนที่มาเที่ยวเขาก็จะมาถ่ายรูปกับโคมแดงเหมือนเป็นจุดเป็นตอกที่ต้องมาเช็คอินเวลามาคลองอ่างอะไรประมาณนี้ครับเพื่อที่ว่าทำให้มันดีเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ของเราอะว่าโอเคคุณมาที่นี่นะหรือคุณมาย่านนี้คุณต้องแวะมาเช็คอินตรงนี้มากินกาแฟร้านเราหน่อยนึงถึงแม้ว่าคนจะไม่ได้มาพักเนาะมาเดินสำเพ็งมาอะไรอย่างเงี้ยอะมาถ่ายรูปกับตอกนี้หน่อยดีกว่าก็เปรียบเทียบคล้ายๆเหมือนตรงวาดอะที่แบบว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนไปถ่ายรูปกับ กำแพงทรงๆว่าหรือว่าพวกลักษณะบ้านเก่าอะไรเงี้ยครับเราต้องชูตรงเนี้ยขึ้นมาให้ว่าโอเคเราเป็นโซนในโอทาวนะมีคาแรคเตอร์บ้านมีอะไรเงี้ยที่เขาอยากจะมาถ่ายรูปมาเช็คอิน
2: ถ้านับถึงวันนี้เนาะอาม่าเปิดตัวมาให้บริการมาเนี่ยนานแค่ไหนยังไงแล้วค่ะ
3: จริงๆผมเปิดช่วงปลายปี2018นะครับ
2: ค่ะ
3: ใช่แล้วก็จนถึงปัจจุบันแต่ว่ามีพักในช่วงนึงก็คือช่วงโควิดอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ
2: ต้องหยุดโดยปริยายเนาะไม่สามารถที่จะ
3: ใช่ครับหยุดครับใช
2: ่แล้วถ้าถามถึงผลสำเร็จเนาะสำหรับตัวคุณมอสเองคุณมอสมองว่าวันนี้เราแบบประสบความสำเร็จเหมือนอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้แล้วหรือยังคะ
3: จริงๆตอนนี้ครับถ้าเอาตามจริงเลยคือผมมีแผนที่จะขยายอยู่ก็คือจะมีอาม่าเฟส2ที่เป็นตึกที่ติดกันก็ผมมองว่าประสบความสำเร็จคนเรามันก็ต้องก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆเนาะแบบว่าโอเคด้วยความที่เรามีห้องน้อยเราก็อยากจะมีห้องเยอะเราก็ถ้าเรามีงบประมาณมีอะไรตรงนี้มีทุนที่ได้มาเราก็ไปพัฒนาต่อเพื่อที่ว่าให้ไปได้ขึ้นไปอีกครับ
2: มีวันที่อาม่าเหงาบ้างไหมไม่มีเลยเนาะคือลูกค้าก็อย่างน้อย
3: ต้องมีบ้างช่วงโลอย่างหน้าฝนตรงหน้าฝนอะไรอย่างนี้มันก็มีผลหมดครับเพราะว่าอย่างกรุงเทพเองก็ถือว่าเป็นช่วงโลซีซั่นหน้าฝนก็จะน้อยหน่อย
2: ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไปพักกันเนาะที่อาม่าโฮสเทลสิ่งที่เชิญชวนไปเที่ยวย่านเก่าโอทาวของตรงนั้นหน่อยเราไปเที่ยวอะไรได้บ้างคะตรงนั้น
3: โอ้ตรงนั้นใกล้หลายจุดเลยครับผมใช้คำว่าท่องเที่ยวได้24ชั่วโมงเลยแหละมันอยู่ที่ว่าเราจะไปตรงไหนเวลาไหนอย่างเช่นสมมติตอนกลางวันเริ่มมาจริงเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนได้เลยไปตลาดเช้าก็คือเหมือนที่เป็นสำเพ็งแล้วก็คนมาขายของกลางคืนพอเชิญมาปั๊บก็เป็นสำเพ็งละเป็นมีสำเพ็งมีพาวรัตช่วงนี้ทรงว่ายกำลังฮิตพอช่วงบ่ายๆเย็นๆเราไปเดินทรงว่ายได้ซึ่งตรงนี้คืออยู่ในระยะเดินหมดเลยพอตกเย็นอยากจะกินข้าวโอ้ยาวราชเริ่มคึกคักละ6โมงเย็นทุ่มนึงประมาณนี้เขาก็จะเดินได้ทั่วแอเรียเลยครับ
2: โอ้กว่าที่จะแบบเขาเรียกว่าลองผิดลองถูกเนาะคือไม่ได้เรียนด้านนี้ลงทุนไปทำงานเลยแล้วจนแบบมาทำอะไรที่สำหรับตัวคุณมอสนะที่มันยากสุดอะสำหรับการธุรกิจโรงแรมซึ่งมันมีคู่แข่งอยู่เยอะมากเลยนะคะแล้วทำค่อยๆประคับประคองจนมาถึงวันนี้ได้คุณมอสว่าอะไรคือยากสุดคะ
3: ผมมองว่ามันคือการต้องลองทำครับลองผิดลองถูกแหละถูกต้องเลยคำนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ลองทำอะไรเลยเราก็จะไม่ได้ประสบการณ์เราไม่รู้อะไรเลยบางอย่างเราพอเราลองทำไปเรารู้ว่าเราพลาดอ่ะเราก็หาวิธีที่จะแก้ไขหรือแม้บางอย่างเราก็ต้องเปลี่ยนตามเทรนด์อย่างยกตัวอย่างที่ว่าสมัยก่อนนะครับช่วงก่อนโควิดเนาะโอ้โหเซียงดอมนี่มาแรงมากที่เป็นห้องพักรวมเป็นห้องดอมเตียง2ชั้นอย่างเงี้ยอ่ะเขาช่วงนั้นฮิตมากแล้วก็ทำดอมครับเพราะว่าตลาดมันเป็นแบบนั้นเนาะแต่พอหลังจากโควิดไปการนอนรวมหรือการนอนแบบอย่างเงี้ยมันก็ลดลงผมก็ต้องเปลี่ยนห้องเป็น private เป็นแบบที่มันเป็นส่วนตัวมากขึ้นลูกค้าบางทีผมอาจจะทิ้งดอมไว้อยู่สล็อตนึงแบบห้องนึงเพื่อให้ลูกค้าดอมยังมีอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็จะพักพิกเป็นโซน private หรือแม้กระทั่งเฟส2ที่กำลังขึ้นนะครับผมก็จะทำเป็น2คนห้องน้ำในตัวหมดเลยก็คือเหมือนเทียบเท่าโรงแรมที่เป็น2คนมีห้องน้ำอย่างเงี้ยหมดเลยเพื่อที่ว่าจะได้รองรับตลาดเอเชียมากขึ้นแล้วก็คนไทยด้วย
2: ค่ะอุ๊ยพูดถึงพอเราไซส์ขนาดเล็กอะเวลาเราจะขยับหรือปรับเปลี่ยนอะไรมันก็ง่ายมากกว่าขนาดใหญ่เนาะใช่ไหมคะ
3: ใช่
2: อันนี้ดี
3: แบบว่าต
2: ั
3: ดสินใจเองอะไรเองมันก็ไม่บางทีไม่ต้องเข้าบอร์ดบริหารเยอะครับ
2: ตัดสินใจเองได้ทีนี้ถ้ามองในแง่มุมของคนทำธุรกิจเนาะที่เป็นโรงแรมขนาดเล็กมันยังมีความต้องการอะของลูกค้าที่มันเติบโตเพิ่มมากขึ้นไหมถ้าเอาเทียบจากอาม่าโฮสเทลหรือว่าจากที่เรามีโอกาสได้พูดได้คุยกับนักท่องเที่ยวได้เห็นการมาการไปของนักท่องเที่ยวเนาะโอกาสเติบโตยังมีเพิ่มขึ้นไหมคะสำหรับโฮเทลหรือว่าโฮสเทลที่เป็นไซส์เล็กๆแบบนี้ค่ะ
3: ผมว่าไปได้นะเพราะว่าหนึ่งเราประเทศเราหรือแม้แต่กรุงเทพเองเรายิ่งเราสนับสนุนให้การเป็นหับของการท่องเที่ยวเป็นจุดเขาเรียกว่าเราอยากจะเป็นศูนย์กลางของเอเชียหรืออะไรพวกนี้มันก็ทำให้มีทัวริสต์หรือว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งโรงแรมก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เขาก็จะเลือกพักแล้วพอมีโรงแรมเยอะขึ้นมันก็โอเคมีการแข่งขันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันก็ต้องมีการแข่งกันในอุตสาหกรรมโรงแรมแต่ว่าผมมองว่าถ้าตราบใดที่เรายังโฟกัสในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาผมมองว่าโรงแรมยังไงก็ไปได้ครับ
2: เนาะอีกอย่างหนึ่งพอดีเมื่อวานนี้พี่ปุ๊กคุยกับ อาจารย์นักวิชาการเนาะคุยกันเรื่องทำเลกับการทำธุรกิจคือหลายธุรกิจอาจจะแบบทำเลย้ายไปอยู่ในออนไลน์แต่โรงแรมอะทำเลต้องมีที่ตั้งเนาะเพราะว่าคนจะต้องไปอย่างตัวของคุณมอสเองให้ความสำคัญกับเรื่องทำเลในการทำธุรกิจมากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
3: คือถ้าเกิดไปเป็นคอร์สอสังหาเขาก็จะคงบอกว่า3ป้อเนาะโลเคชั่นโลเคชั่นโลเคชั่นแต่ว่าปัจจุบันผมมองว่ามันไม่เหมือนกันแล้วอ่ะ คือเดี๋ยวนี้ของดีอยู่ในซอย
2: ค่ะ อ
3: ย่างสมมุติเราไปร้านอาหารที่เดี๋ยวนี้เราเห็นตามโซเชียลเยอะแยะเนาะที่เขาพาไปกินพาไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอาหารน่ากินจังเลย หรือแบบน่าจะต้องไปลองร้านนี้ซึ่งบางทีพอเสิร์ชแบบไปมันไม่ได้สะดวกอย่างที่คิดแท้ แต่ว่าคนก็ยังไปเพราะว่าหนึ่งอ่ะมันเป็นกระแสขึ้นมาหรือว่าอาหารเขาอร่อยจริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนอ่ะไปอยู่ดีผมว่าทุกวันเนี้ยมันอยู่ในมือถือไม่ได้โลเคชั่นไม่ได้สำคัญจะบอกว่าไม่สำคัญก็ไม่ใช่แต่ว่าสำคัญน้อยลงถ้าเทียบกับเมื่อก่อนหรือแม้อย่างผมเป็นโรงแรมอาม่าเองผมอยู่ในตรอกคนที่มากลับได้ experience ว่าเอ้ยการจะมาที่นี่นะเราต้องเข้าซอยนี้ไอ้ฉันจำได้อ่ะมาทางนี้มาทางนี้อ่ะเจอโคมแดงแล้วตามโคมไปเจออาม่าอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้นักท่องเที่ยวเองเขาก็จะแบบเหมือนได้ explore ในโซนลึกจริงๆของแบบย่านสำเพ็งเพราะว่าถ้าเกิดคุณปุ๊กหรือว่าเพื่อนๆมาเที่ยวย่านเนี้ยก็จะรู้อยู่ว่าพอในย่านสำเพ็งหรือแม้กระทั่งเยาวราชเองอ่ะของมันจะต้องมีทรงมีซอยนะที่แบบว่าร้านนี้อร่อยอยู่ตรงนี้ร้านนี้อร่อยอยู่ที่ผมว่ามันอาจจะเป็นย่านที่พิเศษนิดนึงที่ว่าโอเคการที่คุณไม่ได้อยู่ริมถนน
2: อ
3: ่ะคุณก็สามารถค้าขายได
2: ้อันนี้สำคัญแล้วฟังคุณมอสเล่านะมันทำให้หลายคนที่ชอบท่องเที่ยวแบบย่านโอทาวแบบจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าไปหาอะไรใหม่ๆอ่ะอยากจะไปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในย่านในตรอกเดิมๆจริงๆเนาะแล้วมันเป็นเสน่ห์เป็นสีสันมากๆเลยเพราะฉะนั้นฝากร้านกันหน่อยฝากโรงแรมหน่อยค่ะคุณมอสเชิญเลยค่ะ
3: ได้ครับก็ฝากอาม่าโฮเทลด้วยครับทุกคนสำหรับเป็นผมก็เป็นโรงแรมเล็กๆเนาะที่อยากจะเติบโตอยู่เหมือนกันก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือว่าทาง TikTok อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: อันนี้พี่ปุ๊กถามผมเองถามเผื่อด้วยว่ามีคาเฟ่มั้ยเผื่อบางคนบอกว่าไม่ได้
3: มีผมมีคาเฟ่มีเป็นอาม่าคาเฟ่อยู่ด้านหน้าอันนี้ก็คือจะรองรับสำหรับลูกค้าที่แบบว่าไม่ได้มาพักแต่ว่ามาเดินย่านนี้แล้วเหนื่อยร้อนทางเรามีห้องแอร์ที่แบบว่ามานั่งพักเหนื่อยกินกาแฟเนี่ยแล้วไปลุยต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ
2: แล้วปกติคุณมอสอยู่ที่นู่นด้วยไหมคะปกติอยู่ที่อาม่าด้วยไหมคะ
3: อยู่ครับอยู่ครับส่วนใหญ่ก็เข้าแทบทุกวันครับ
2: เข้าแทบทุกวันและอาม่า2จะอยู่แถวไหนคะ
3: อยู่ติดกันครับผมมีอาคารที่ติดกับอาม่า1อยู
2: ่นานอีก
3: ตรงนี้จะเป็นโซนเพิ่มเติมละที่แบบว่าทำใหม่ที่บอกไปอาจจะเป็นลูกค้าคนไทยอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะบางทีคนไทยก็เป็นเหมือนเอเชียนะชอบห้องน้ำในตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นติดฐานลูกค้านึงที่เพิ่มขึ้นมา
2: อีกนานไหมคะกว่าอาม่า2จะเปิดตัว
3: จริงๆผมมองว่าปลายปีน่าจะทันอยู่ครับ
2: นะเดี๋ยวเอาไว้พี่ปุ๊กไปแถวนั้นจะแวะไปเยี่ยมเยือนที่อาม่านะคะ
3: ได้ยินดีครับ
2: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ
2: เนี่ยคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เราพอดีเราคุยกับอาจารย์อภิชาติเรื่องทำเลเนาะวันนี้ฟังผู้ประกอบการตัวจริงเลยแล้วเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับ อสังหาโรงแรมนะคือโลเคชั่นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละคนชอบไปร้านลับหรืออะไรลับๆหรืออะไรที่แบบต้องค้นหาคือแต่ว่าประเด็นคือคุณต้องเจ๋งจริงดีจริงอย่างที่อาม่าโฮสเทลอ่ะเขาเป็นที่พักขนาดเล็กแต่ข้างในของเขาคุณฟังมันเจ๋งมากเลยนะถ้าใครได้ดูภาพเนาะหรือไปดูภาพย้อนหลังก็ได้นะคะบรรยากาศอ่ะเข้าไปมันเป็นแบบสไตล์เหมือนแบบจีนแบบโบราณตกแต่งใหม่ข้างในสะอาดสะอ้านสิ่งสำคัญนะทำโรงแรมที่พักคือคุณต้องสะอาดค่ะสะอาดเอาไว้ก่อนสะอาดสวยงามถ่ายรูปสวยเช็คอินโอ้โหเนี่ยแหละนอนแล้วสบายใจแล้วเป็นคือเวลาเราดูคนที่ไปพักตามโรงแรมอะไรต่างๆอย่างปุ๊กก็เป็นเหมือนเมื่อสักครู่ที่คุณมอสบอกว่าเหมือนเราอะเวลาเราไปนะเราจะมีที่พักว่าเฮ้ยเราชอบพักตรงนี้จังเลยที่นี่มันดีจังเลยชอบจังเลยอบอุ่นจังเลยเหมือนบ้านจังเลยสะอาดเนาะสบายเนาะอะไรมันจะมีคำพูดเหล่านี้อยู่ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับที่พักเนี่ยค่ะที่นี่ก็เลยกลายเป็นแหล่งรวมของนักท่องเที่ยวถ้าใครที่ไปทรงวาดไปสำเพ็งไปเยาวราชช่วงนี้คุณจะเห็นว่าโอ้โหนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากเยอะมากจริงๆปูเพิ่งไปส่งวาดมาแต่อันนั้นยังไม่ได้ไปถ่ายรายการนะคะอันนั้นไปแค่ไปนั่งดื่มกาแฟกับพี่ๆเดี๋ยวว่าจะมีโอกาสไปเดิน แบบโอทาวอ่ะเดี๋ยวจะได้ถ่ายภาพบรรยากาศคือชอบตึกรามบ้านช่องแถวนั้นสวยมากแล้วที่นี่เขามีคาเฟ่ด้วยนะคุณผู้ฟังใครอยากไปนะคะก็ปักบุตรไปได้เลยก็ได้ค่ะอาม่าโฮสเทลแบงคอกเขาอยู่เป็นตรอกเล็กๆเมื่อก่อนตรอกนี้เรียกว่าตรอกขี้หมาดั้งเดิมปัจจุบันเขาเปลี่ยนชื่อตรอกใหม่แล้วเป็นตรอกอาม่าแล้วเพราะว่าจะมีโคมแดงๆของอาม่าโฮสเทลอยู่นะคะสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์คือ0858677888 0858677888นะคะก็ใครที่อยากไปเดินเล่นอยากไปเช็คอินอยากไปดื่มกาแฟก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าว
5: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
6: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
4: คุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ข่าว3สีค่ะ30นาทีต่อจากนี้นะคะเรามาอัปเดตข่าวสารให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะค่ะวันนี้อยู่กับแจ็คกี้แล้วก็พี่แหวนนะคะแต่ไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะวันนี้เราไม่เหงาค่ะพี่แหวนค่ะเพราะเรามีคณะครูและนักเรียนนะคะจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีมาอยู่กับพวกเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นี่เดี๋ยววันนี้น้องๆจะอยู่เป็นเพื่อนเรารับชมกันไปจนจบรายการนะคะ
2: เอาละค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของเราวันนี้นะคะกับสถานการณ์โควิด-19 ก่อนเลยค่ะที่การระบาดระลอกล่าสุดเนี่ยนะคะคือเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเลยตัวเลขค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าแค่เดือนสิงหาคมเดือนเดียวเท่านั้นนะคะมีผู้ติดเชื้อใหม่กว่า 57,900 รายเลยทีเดียวค่ะตัวเลขจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบว่าประเทศไทยมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมแล้วถึง 99,317 รายซึ่งเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะถือว่าเป็นช่วงวิกฤตเพราะแค่เดือนเดียวพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงถึง 57,900 รายแต่ยังดีนะคะที่ความรุนแรงของโรคในรอบนี้ลดลงไปมากตลอดเดือนที่ผ่านมามีรายงานผู้เสียชีวิตสะสม15รายหรือคิดเป็นอัตรา 0.01 ถึง 0.02% เท่านั้นโดยนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันว่าตัวเลขนี้เป็นไปตามฤดูกาลที่มีการคาดการไว้ล่วงหน้าไม่ใช่การระบาดวิกฤตแต่อย่างใดสำหรับแนวทางในการปฏิบัติตัวแบบง่ายๆนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อหากเริ่มมีไข้ไอหรือเจ็บคอให้กักตัวพักผ่อนที่บ้านจนกว่าจะหายเพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อให้คนรอบข้างสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง7กลุ่มโรคและคุณแม่ตั้งครรภ์ยังคงเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษหากมีอาการควรรีบพบแพทย์และควรสวมหน้ากากอนามัยเสมอเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเทหรือยามที่ต้องดูแลกลุ่มเสี่ยงต้องขยันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการนะคะลดการเช็คการแชร์ข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกด้วยค่ะ
1: ไม่ใช่แค่ภายนอกนะคะที่มีการระบาดของโควิด-19 แต่ภายในเรือนจำอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดที่นั่นก็มีระบาดเหมือนกันนะคะโดยพบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 นะคะเบื้องต้นประมาณ50รายและป่วยเป็นโรคหิดอีกหลายรายเลยค่ะแม้ส่วนใหญ่นะคะจะไม่มีอาการรุนแรงแต่ก็ได้ทำการเร่งคัดแยกผู้ต้องขังที่ติดเชื้อมารวมในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อให้สะดวกต่อการตรวจรักษาการจ่ายยาการอาบน้ำและดูแลสุขอนามัยพร้อมสั่งงดเยี่ยมญาติใน3แดนนะคะได้แก่แดน1แดน3แล้วก็แดนรับแรกนะคะเป็นเวลา30วันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและควบคุมสถานภายในเรือนจำปัจจุบันนะคะเรือนจำนางรองมีผู้ต้องขังทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะรวมทั้งสิ้น 2,300 คนค่ะ
2: มาต่อกันที่มาตรการคุมเข้มรักษาความปลอดภัยนะคะของเมืองพัทยาค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีการต้อนรับกำลังพลทหารจากสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็จะมาพักอยู่ในพัทยาเนี่ยตั้งแต่วันที่2ถึง6กันยายนนี้ค่ะโดยที่สั่งห้ามการค้าประเวณีเด็ดขาดนะคะและมีการระบุพื้นที่ที่จำกัดไม่ให้ทหารเข้าด้วยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะที่ศาลาว่าการเมืองพัทยามีการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกกองทัพเรือสหรัฐซึ่งประกอบด้วยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln และเรือร่วมขบวนรวม3ลำที่มีกำหนดเข้าเทียบท่าในพื้นที่จังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569โดยมีกำลังพลรวมแล้วกว่า 5,000 นายนะคะซึ่งคาดการว่าประมาณ 60% หรือราว 3,000 นายจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักค้างคืนในพื้นที่เมืองพัทยาและเพื่อเป็นการป้องกันเหตุอาชญากรรมและดูแลความปลอดภัยจึงได้กำหนดมาตรการเชิงรุกระบุพื้นที่ที่กำลังพลไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าหรือว่า off limits อย่างชัดเจนได้แก่พัทยาซอย6ซอย6ทับ1ซอย7ร้านจำหน่ายกัญชาและร้านขายยารวมถึงกิจกรรมทางน้ำต่างๆค่ะ
1: ส่วนพื้นที่สถานบันเทิงนะคะอย่าง Walking Street กำลังพลสามารถเดินเข้าไปท่องเที่ยวได้ตามปกตินะคะแต่ต้องอยู่ภายใต้รอบเวลาที่กำหนดและต้องออกจากพื้นที่ไม่เกินเวลา2นาฬิการวมถึงเน้นย้ำทุกหน่วยงานและผู้ประกอบการในการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศโดยย้ำเตือนว่าการซื้อขายบริการทางเพศเป็นสิ่งผิดกฎหมายและห้ามมีการซื้อขายหรือแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีโดยเด็ดขาด าทรวมถึงกำชับให้ดูแลค่าโดยสารแล้วก็ค่าบริการต่างๆอย่างเป็นธรรมไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีหากประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกตินะคะสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านแอปพลิเคชัน Thailand Tourist Police เพื่อส่งพิกัดให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีค่ะ
2: ปิดท้ายช่วงนี้นะคะมาแสดงความยินดีกับนิสิตจุฬาค่ะที่คว้ารางวัลอันดับหนึ่งเลยนะคะของการประกวดโครงการทำความดีเพื่อสังคมเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีระดับโลกค่ะมูลนิธิรากแก้วโดยนายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์ได้จัดโครงการประกวดทำความดีเพื่อสังคมประจำปีชิงแชมป์ประเทศไทยโดยมีนิสิตนักศึกษาจาก21สถาบัน28โครงการนำเสนอโครงการทำความดีเพื่อสังคมเพื่อประโยชน์สาธารณะและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้มีโอกาสพัฒนาการทำความดีให้มีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นโดยปีนี้นะคะรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับโครงการที่ใช้ผลโกโก้ตกเกรดไปพัฒนาคุณภาพของโคนมทำให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกรปลูกโกโก้และเกษตรกรเลี้ยงโคนมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการที่ต้องทำลายโกโก้ตกเกรดและจะปล่อยก๊าซจากโคมซึ่งน้องๆจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันชิงแชมป์โลก World Cup ที่ประเทศบราซิลในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปค่ะ
1: ช่วงหน้านะคะเรามีบรรยากาศกิจกรรม2หัวใจสตรีทไฟท์ต่อยดีมีทองนะคะที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้มาฝากกันเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
4: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: เริ่มต้นข่าวแรกเบรกนี้นะคะเกี่ยวกับพี่ป๋อณัฐวุฒิค่ะเรื่องนี้คือเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าพี่ป๋อเนี่ยต้องออกมาบอกเลยนะว่านี่คือข่าวปลอมนะคะว่าถูกตำรวจไซเบอร์บุกยึดทรัพย์รวมไปถึงมีความเชื่อมโยงกับเว็บพนันด้วยค่ะกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เลยนะคะเมื่อจู่ๆก็มีการเผยแพร่คลิปข่าวปลอมแพร่สะพัดในโซเชียลนะคะโดยระบุว่านักแสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณปอณัฐวุฒิเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์นำกำลังบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักพร้อมยึดอายัดทรัพย์สินนะคะแล้วก็ถูกนำไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจสีเทารวมถึงเว็บพนันออนไลน์ซึ่งมีมูลค่าสูงถึงหลายร้อยล้านบาทเลยนะคะหลังจากข่าวปลอมนี้เนี่ยแพร่สะพัดออกไปก็สร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนเป็นอย่างมากงานนี้พี่ป๋อไม่ปล่อยให้คนเข้าใจผิดนานค่ะล่าสุดเจ้าตัวนะคะได้ออกมาอัดคลิปชีวิตประจำวันจากที่บ้านเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองแบบชัดเจนโดยยืนยันว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นปลอมที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มผู้ไม่หวังดีเพื่อการหลอกลวงให้ผู้คนหลงเชื่อแล้วก็กดเข้าไปเพิ่มยอดเข้าชมในเว็บไซต์เท่านั้นนะคะพร้อมพี่ป๋อยังบอกอีกว่าฝากเตือนทุกคนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมในลักษณะนี้เด็ดขาดเพราะว่ายุคนี้เนี่ยมิจฉาชีพก็คือจะใช้ชื่อแล้วก็ภาพของดารานะคะไปแอบอ้างสร้างเรื่องเท็จเพื่อที่จะไปหาผลประโยชน์นั่นเองค่ะ
2: ก็ต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็สติในการเสพข่าวนิดนึงค่ะเอาละค่ะมากันที่ข่าวต่อไปนะคะอย่างที่เกริ่นไว้ในเบรกที่แล้ววันนี้เรามีภาพบรรยากาศนะคะของงาน2หัวใจสตรีทไฟท์ต่อยดีมีพรองค่ะซึ่งงานนี้นะคะทีมนักแสดง2หัวใจเขาก็เต็มที่มากๆถึงแม้ว่าฟ้าฝนจะไม่เป็นใจนะคะใครที่ไม่ได้ไปเมื่อวานนี้เรามีภาพบรรยากาศมาให้ชมกันค่ะกระแสตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับละครสุดเข้มข้นเรื่อง2หัวใจที่นอกจากจะเป็นการรวมตัวของเหล่านักแสดงตัวท็อปของทางช่อง3อย่างณเดชน์คุกิมิยะเจมส์มาร์และอแมนดาออฟดัมแล้วละครเรื่องนี้ยังถ่ายทอดความสัมพันธ์ของทุกๆตัวละครออกมาได้ดีมากๆเรียกว่ามีเรื่องราวให้ติดตามกันอยู่ตลอดและด้วยกระแสตอบรับที่ดีทางช่อง3ก็เลยจัดกิจกรรมให้แฟนๆได้ใกล้ชิดกับทีมนักแสดงกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าสองหัวใจสตรีทไฟท์ต่อยดีมีทองที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะที่ Discovery Plaza ชั้นจีสยาม Discovery ซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะนอกจากแฟนๆจะได้ใกล้ชิดกับทีมนักแสดงแล้วยังเป็นการชวนแฟนๆมาร่วมเฟ้นหาสุดยอด คนฟิตพิชิตพลังหมัดสูงสุดด้วยบอกเลยว่าบรรยากาศงานนั้นเป็นไปอย่างสนุกสนานถึงแม้ว่าฟ้าฝนจะไม่ค่อยเป็นใจนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฟ้าครึ้มลมแรงมอกแถมมีฝนตกลงมาด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของทีมนักแสดงกันค่ะ
5: กิจกรรมก็นะครับทีมงานนักแสดงจากสองหัวใจนะครับผมก็เดินทางมาถึงใจกลางเมืองเลย
6: กิจกรรมวันนี้นะครับก็เขาเรียกว่าเป็นฟิลต่อยชิงทองครับผม
7: ใช่ค่ะ
6: คือเราจะมีกิจกรรมที่แบบให้พวกเราจะเล่นกันด้วยแล้วมีแฟนคลับของละครเรื่องสองหัวใจจะมาเล่นด้วยครับก็ง่ายๆครับใครได้แต้มเยอะสุดก็ได้ทองไปเลยครับผม
8: ก็กระแสดีมากครับคือดีใจที่คนชอบเพราะว่าไม่คนบอกว่าไม่ค่อยเห็นละครลักษณะแบบบู๊อะไรขนาดนี้มานานแล้วอะไรอย่างเง
7: ี้ยวันนี้รู้สึกว่าสวยสุด
9: เขามีผู้หญิง
7: เขามีคนเดียวเหงาจังเลยไม่มีนักแสดงผู้หญิงมาเป็นเพื่อนอแมนด้าเลยหรอดีใจค่ะวันนี้มีแฟนๆละครมาร่วมกิจกรรมกันด้วยก็ดีใจที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเจอกันเนาะแล้วก็ได้มาต่อยมวยกันขอบคุณแฟนๆที่มากันวันนี้ด้วยแล้วก็ฝากละครเรื่องสองหัวใจด้วยค่ะกำลังเข้มข้นกำลังมันเลยมาดูกันนะคะว่าจุดจบระหว่างความสัมพันธ์ของดอมกับพี่โอบจะเป็นยังไงคะ
2: ส่วนคืนนี้มาติดตามสองหัวใจกันต่อเพราะหลังจากที่โอบณเดชน์คุกิมิยะได้รับข้อความปริศนาว่าชีวิตแลกด้วยชีวิตจนต้องรีบไปหาฝนอแมนด้าออฟดัมแต่ยังไม่ทันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะฝนกลับเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อรถพุ่งเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวทำให้โอบและดอมเจมส์มานั้นต่างพุ่งเข้าไปช่วยพร้อมกันบอกเลยว่าฉากนี้คือนักแสดงทั้ง3คนจัดเต็มมากๆเลยนะคะติดตามกันได้คืนนี้นะคะ2หัวใจเวลา 20:30 ค่ะ
1: มากันที่คู่จิ้นคู่ใหม่นะคะไม่รู้ว่าเป็นหมากณเดชหรือว่าณเดชหมากว
2: ่
1: าเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอายังไงดีคือคู่จิ้นคู่นี้นะคะเป็นคู่จิ้นที่แบบว่าน่ารักแซว
2: ๆ
1: เหตุนะคะเกิดจากการที่เขาทั้งสองคนเนี่ยชวนกันไปตกป่าที่นอร์เวย์ค่ะคนก็เลยจับจิ้นกันทีนี้เดี๋ยวเราต้องมานั่งดูค่ะว่าอุ๊ยณเดชเหมือนสัมภาษณ์ไปแล้วแต่วันนี้เรามีสัมภาษณ์จากคุณหมากมาฝากกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะเป็นงานฉายรอบกาลาพรีเมียร์ภาพยนตร์อัศจรรย์วันทองผลงานเรื่องล่าสุดของคุณหมากปรินที่เจ้าตัวเนี่ยรับบทเป็นขุนแผนกับการตีความบทประพันธ์ขุนช้างขุนแผนในมิติใหม่นะคะซึ่งในหนังบอกเลยว่าขุนแผนเวอร์ชันคุณหมากเนี่ยคือหล่อออร่าและเซ็กซี่สุดๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่เราไม่ค่อยเห็นในเวอร์ชันนี้สักเท่าไหร่นะคะใส่ตรงใส่ตาอินเนอร์คือมีความเจ้าชู้แบบฉบับของขุนแผนบอกเลยว่าทำถึงสุดแต่อาจจะทำถึงได้แค่ในหนังเท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่น่าจะใช้ได้ในชีวิตจริงเพราะชีวิตจริงเนี่ยเขามีภรรยาคนสวยอย่างคุณคิมเบอรี่แล้วแต่ก็นั่นแหละค่ะจู่ๆทำไมถึงมีข่าวจิ้นกับคุณณเดชน์ซึ่งฝั่งคุณณเดชน์เนี่ยเขาออกมาพูดก่อนหน้านี้แล้วบอกว่ากระแสจิ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าทั้งคู่ไปทริปตกปลาด้วยกันที่นอร์เวย์แล้วก็ทำคอนเทนต์ตลกๆด้วยกันชาวเน็ตก็เลยแซวหรือว่านี่จะเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่แห่งวงการอะเมื่อวานนี้ค่ะเจอคุณหมากนะคะก็เลยถามถึงเรื่องนี้เจ้าตัวบอกว่าเป็นทริปผู้ชายที่คุณพ่อของคุณยาย่าเป็นคนชวนไปซึ่งสนุกมากแต่อาจจะยังไม่เหมาะกับผู้หญิงสักเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ชวนคุณภรรยาไปด้วยแต่ตั้งใจว่าอยากจะไปแบบนี้ทุกปีแล้วถ้าเริ่มชินทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเมื่อไหร่เนี่ยก็จะชวนคุณสีภรรยาไปด้วยแน่นอนเอาไปฟังเสียงคุณหมากกันค่ะ
10: สนุกมากเลย
11: ทำอะไรกันบ้าง
10: ก็นั่นแหละก็เป็นทริปตกปลาที่เราวางแผนกันอยู่แล้วก็เป็นกิจกรรมของทางครอบครัวของทางพ่อและย่าทางณเดชน์อะไรเงี้ยก็เขาก็ไม่มีเพื่อนมั้งก็เลยมาชวนเนี่ยเราก็สอบเป็นปีที่2แล้วก็ติดใจก็เลยไปด้วยกันอีกก็จริงๆก็อยากไปทุกๆปีทำกิจกรรมผู้ชายไปเปิดไปไฮคิ้งไปตกปลาอะไรเงี้ยจริงๆก็อยากชวนผู้หญิงนะแต่ว่าก็เดี๋ยวรอโอกาสถัดไปดีกว่าให้เราแบบคุ้นทางก่อนคุ้นชินก่อนเราไปเปิดทางให้ก่อน
12: ภรรยาก็เข้าไปคอมเมนต์แซวตลอด
10: อ๋อใช่แซวก็เพราะว่าเห็นเราสนุกไงเห็นเราสวีทด้วยไงสนุกสวีท
12: หลายคนก็เลยแซว
10: สวีทเดี๋ยวพี่แพรเฮ้ยแต่มันก็รู้สึกดีอ่ะเราไปเฮ้ยไม่ใช่หมายถึงว่า
12: เฮ้ย
10: รู้สึกดีเราได้ไปเปิดโลกไปสนุกกับเพื่อนกับเพื่อน
2: คู่นี้เป็นคู่ซีของวงการที่น่ารักมากๆเลยรู้สึกดีไปอีกนะฮะเรียกว่าสนิทจนเป็นเหมือนครอบครัวกันไปแล้วนะคะอ่ะ แต่พูดถึงคุณแผนแล้วก็ต้องมีขุนช้างซึ่งผู้ที่มารับบทขุนช้างในภาพยนตร์อัศจรรย์วันทองก็คืออีกหนึ่งพระเอกสุดฮอตของทางช่อง3ของเราอย่างคุณกราฟคณาวุฒินั่นเองนะคะซึ่งทุกคนที่ได้ดูหนังเมื่อวานนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ากราฟหล่อมากเป็นการตีความขุนช้างแบบใหม่แบบสับค่ะแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนซึ่งจะเป็นยังไงทำไมขุนช้างถึงดันหล่ออันนี้คือต้องไปดูในหนังนะคะแต่ที่ถามได้เลยก็คือมีมล่าสุดของกราฟนะคะที่ถูกแชร์กันทั่วโซเชียลหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยไปร่วมรายการซิทคอมตลกรายการหนึ่งแล้วถูกพี่ตั๊กบริบูรณ์เนี่ยแกล้งจุ๊บปากซึ่งแบบพี่ตั๊กเขาก็ชอบเล่นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ทำเอาแฟนๆตกใจก็คือกราฟสู้กลับจุ๊บพี่ตาคืนจ้ะแรงไหมล่ะทำเอาหลายคนได้แซวเลยนะคะว่าสู้คนขนาดนี้หรือจะเห็นกลัฟมาทางสายตลกเดี๋ยวเราไปถามกลัฟกันนะคะ
9: โดนใช่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นแบบซีนตลกด้วยเราจริงๆเราก็มีการคุยกับพี่พุ่มกับแหละแต่ว่าเป็นคุยในมุมที่เราเป็นคนเสนอเพราะว่าตอนแรกเราเห็นว่าซีนเหมือนกับว่าเขาอยากให้ผมกับพี่ตั๊กอะแบบสู้กันเป็นขุนช้างขุนแผนเราก็จะเห็นพี่ตั๊กพี่บอลหรือว่าพี่แจ๊สอะไรเนี้ยเขาชอบเล่นจูบเล่นอะไรกันเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดมีจูบตรงเนี้ยมันก็โอเคนะครับพี่ถ้าเกิดพี่อยากเล่นพี่เล่นได้นะครับแต่ว่าตอนแรกเราบอกแค่พี่พุ่งกับก็ไม่รู้ว่าพี่เขาได้ไปบอกพี่ตั๊กหรือเปล่าแต่พอถ่ายแอคชั่นจริงพี่ตั๊กเขาเล่นเราก็เลยโอเค
11: พี่กับสู้มาก
9: เขาอาจจะไม่คิดว่าผมจะจูบกลับนะสนุกสนานเหมือนเดิมพี่ตั๊กน่ารักตั๊กน่ารักมาก
11: ตอนชมไม่ได
9: ้ถอยเดินถอยเลยนะใช่ก็ไม่เคยพี่ตั๊กเสียอาการเหมือนกัน
11: เขาบอกว่าไม่เคยเห็นพี่ตั๊กเสียอาการขนาดนี้
9: ใช่ฮะน่ารักดีพี่ตั๊ก
11: เราสู้มือเหมือนกันนะคะ
9: เป็นคาแรคเตอร์จุงมาก็ต้องจุกกลับ
2: ฟังไปนี่ดูถ้าจะติดใจอยู่นะคะยังไงก็ขอโอกาสกราฟเนี่ยไปฝึกวิชาเพิ่มเติมอีกก่อนนะคะทั้งหล่อทั้งตลกแมนนิสัยแบบน่ารักอ่ะมีเสน่ห
1: ์ใช่
2: หล่อตลกอารมณ์ขันและจุ๊บแรงด้วย
1: ใช่แล้วค่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับวงการเพลงแล้วกันแต่ช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: อิ๋วใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
4: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: เบรก3ของเรานะคะมาพูดถึงวงการเพลงกันสักหน่อยดีกว่าแต่จะพูดถึงวงการเพลงแบบว่าเต็มร้อยเลยก็ไม่ได้เพราะว่าน้องพรีเมียร์ของเราเนี่ยก็เป็นนักแสดงด้วยนะคะในอัศจรรย์วันทองเล่นเป็นขุนแผนตอนเด็กแล้วยังแบบว่าเตรียมที่จะแบบว่าเป็นนักร้องด้วยนะคะเมื่อวานเราเสนอข่าวไปแล้วเรื่องของการเรียนร้องเพลงวันนี้เราจะมาพูดถึงการเต้นซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าน้องมีครูมาสอนนะคะนั่นก็คือครูหมีภูจากวงฟลิปค่ะแบบมาติวเข้มเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องยอมรับนะคะว่าสมัยนี้การเป็นศิลปินเนี่ยร้องเพลงอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้เนาะเราต้องมีทักษะในเรื่องของการเต้นการแสดงด้วยใช่ไหมล่ะซึ่งก่อนที่น้องพรีเมียร์ปรินภพนะคะจะได้เดบิวต์เป็นศิลปินอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ก่อนหน้านั้นน้องก็ได้เข้าคลาสค่ะเรียนเต้นกับกูรูด้านการเต้นของวงการทีป๊อปอย่างพี่หมีภูวงฟลิปนะคะซึ่งพี่หมีภูก็เริ่มสอนตั้งแต่เบสิกไปจนถึงเต้นระดับแอดวานซ์เลยรวมไปถึงท่าเต้นในเดบิวต์ซิงเกิลของน้องพรีเมียร์เนี่ยพี่หมีภูก็เป็นคนออกแบบให้ด้วยอุ๊ยเราไปฟังเสียงทั้งคู่กันดีกว่าค่ะ
13: จริงๆมันเป็นโคเรียโอกราฟีกับเป็นเบสิกฮิปฮอปใช่โคเรียโอกราฟีก็จะเป็นรวมหลายๆสไตล์ไว้ในรูทีนเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าส่วนมากก็จะหยิบเป็นเบสิกฮิปฮอปมาให้พรีเมียร์ซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าคนก็หยิบเอาเบสิกฮิปฮอปมาเต้นเยอะยิ่งเป็นยิ่งเรียกว่าเป็นยิ่งเด็กๆเงี้ยยิ่งต้องแบบค่อยๆเสริมเบสิกขึ้นแบบค่อยๆเติมให้เขาทีละน้อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยคือมันเข้ากับเพลงด้วยอยู่ในรูทีนของเพลงนี้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถพัฒนาเบสิกของตัวเองขึ้นอีกได้ด้วย
14: ผมว่าพอพี่เขาบอกมาวันนี้ผมรู้สึกว่าผมก็ต้องแบบไปซ้อมลิปซิงค์ด้วยแล้วต้องเต้นไปด้วยแล้วก็ต้องลิปซิงค์ไปด้วยแล้วก็ต้องทำกันทุกคนได้ชมผลงานที่ ออกมาดีที่สุดสำหรับผมอะตอนที่ซ้อมครั้งแรกก็รู้สึกว่ายังมีความกังวลเล็กๆว่าเราจะร้องได้หรือเปล่าแต่พอร้องได้ปุ๊บฝึกท่าเต้นปุ๊บเอ้ยมันก็ไม่ได้ยากนี่หว่าอย่างท่อนแรกที่มันคือนะอินโทรตอนแรกก็อินโทรเนี่ยโอ้โหกุมขมับเลยฮะแต่พอมันชินแล้วค่ะมันก็แบบโหกลายเป็นแบบโหเท่แบบ
9: เ
14: ออมันจัดเลยอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบเพลงดูไม่น่าเบื่อ
9: เท่าไหร่ครับ
1: เขาดูเข้ากันได้เป็นปีเป็นคุยเนาะส่วนใครนะคะที่อยากรู้ว่าเดบิวต์ซิงเกิลของน้องพรีเมียร์ที่พี่หมีภูได้ทำการออกแบบท่าเต้นให้จะออกมาเป็นสไตล์ไหนเร็วๆนี้ได้รับชมกันแน่นอนนะคะส่วนใครอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของน้องระหว่างนี้ไปติดตามได้เลยค่ะทุกโซเชียลนะคะพิมพ์คำว่า Premier Official TH หรือว่าไปติดตามผ่านทางข่าวสามสีของเราก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ได้รับชมกันค่ะ
2: ยังอยู่กันที่วงการเพลงไทยนะคะใครที่ชอบเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยไม่ควรพลาดคอนเสิร์ตนี้ด้วยประการทั้งปวงเลยนี่คือการกลับมาอีกครั้งนะคะของศิลปินระดับตำนานอย่างวงคาราบาวค่ะกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องค่ะสำหรับคอนเสิร์ตมนเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสู่ Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายอย่างพี่ๆวงคาราบาวและอีกหนึ่งความพิเศษนะคะก็คือคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตการกุศลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการ Supportมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลซึ่งเป็นโครงการนะคะที่ทางกลุ่มบริษัท Search จัดขึ้นและปีนี้ค่ะเดินทางมาถึงปีที่4แล้วเรียกว่ามางานนี้งานเดียวได้ทำความสุขความทรงจำและได้ส่งต่อโอกาสให้กับผู้ที่รักในเสียงดนตรีด้วยใครที่ยังไม่มีบัตรนะคะสามารถเข้าไปจับจองบัตรกันได้ผ่านทาง The Concert แล้วเตรียมตัวมาสนุกกันได้เลยนะคะในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ที่ Live House Search Studio รามคำแหง81ค่ะ
1: ส่วนใครนะคะที่เป็นแฟนคลับของดีเจอราดนะคะก็น่าจะได้ฟังแล้วสำหรับซิงเกิลล่าสุดของเขาที่ชื่อว่าพระจันทร์เต็มดวงฟูลมูนค่ะดีเจอราดนะคะไม่ปล่อยให้แฟนๆรอนานค่ะเพราะล่าสุดนะคะเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันอีกแล้วกับเพลงที่มีชื่อว่าพระจันทร์เต็มดวงฟูลมูนค่ะเป็นเพลงแนว R&B ป๊อปนะคะผสมกลิ่นอายเวสต์โคสต์ฮิปฮอปค่ะที่ให้บรรยากาศแบบแก๊งสเตอร์โดยจุดเริ่มต้นของเพลงนี้มาจากความตั้งใจของดีเจอราดที่อยากจะเขียนเพลงเกี่ยวกับพระจันทร์จนเกิดเป็นไอเดียเรื่องมนุษย์หมาป่าขึ้นมานะคะและพัฒนาต่อเป็นเพลงในสไตล์อาหวังหมาป่าที่ออกล่าเหยื่อในยามค่ำคืนนี่แต่ถึงแม้ว่าเรื่องราวภายนอกเนี่ยจะดูเป็นเพลงเกี่ยวกับอาหวังที่เต็มไปด้วยความเบียวนะคะแต่ภายในเนี่ยกลับแฝงแนวคิดเรื่องการตามหารักแท้และความสัมพันธ์ที่ไม่ฉาบฉวยเอาไว้ค่ะโดยเพิ่มกิมมิคสำคัญนะคะอย่างการหอนค่ะซึ่งถูกนำมาใช้สร้างสีสันแล้วก็กลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ผู้ฟังเนี่ยจดจำเพลงนี้ได้ง่ายสามารถรับฟังได้ทั้งมิวสิกวิดีโอแล้วก็ทุกๆอย่างแล้วนะคะพระจันทร์เต็มดวงฟูลมูนผ่านทาง YouTube DJ Rat Official แล้วก็ทุกๆแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยค่ะ
2: แล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าวสามสีแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะลากับคุณผู้ชมนะคะกับเพลงพระจันทร์เต็มดวงฟูมูลจากดีเจราดค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ข่าว3สีจากช่อง3กด33เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับจริงๆแล้วต้องเรียนผู้ชมแบบนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องราวที่รายการเนี่ยเคยนำมาเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับปี68ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มาทำหน้าที่พิธีกรในวันนั้นเพราะผมเองเนี่ยป่วยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของตัวดร.หมวยอริศราเนี่ยเป็นคนทำนะครับคือเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งคุณผู้ชมครับคือเรียกร้องความเป็นธรรมเพรา

0: นะครับกับทางสับกับทางภรรยาสองผัวเมียเขาทำคุณผู้ชมก็มีการระดมทุนนะครับว่าใครที่อยากจะทำก๋วยเตี๋ยวเรือนี้นะครับก็สามารถที่จะนำเงินเนี่ยมานะเพื่อมาลงทุนนะครับแล้วก็จะได้มีการค้าขายกันต่อไปสุดท้ายมีคนเนี่ยไปลงทุนคุณผู้ชมครับหนึ่งในนั้นคือคุณฝ้ายคุณฝ้ายเองเนี่ยลงทุนไปเนี่ยเงินสดเนี่ยประมาณสัก5ล้านกว่าบาทแล้วก็ยังมีการขายบ้านไปอีก5ล้านกว่าบาทคือรวมประมาณสัก10ล้านกว่าบาทคุณผู้ชมครับเท่าที่ผมเองต้องขออภัยนะผมไม่ได้ทำนะแต่เท่าที่ผมพอจะจับใจความได้เดี๋ยวข้อเท็จจริงยังไงเดี๋ยวผมฟังกันอีกครั้งนึงสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมคุณฝ้ายเองเนี่ยไม่ได้รับเงินคืนของก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยคุณฝ้ายก็พยายามตามทวงคืนความเป็นธรรมให้กับตัวเองเพราะตัวเองมีลูก3คนมีพ่อที่แก่ต้องดูแลมีแม่ที่แก่ต้องดูแลคุณฝ้ายตามฮะแล้วมาออกรายการหุ่นกระแสวันนั้นพี่หมวยทำอย่างที่บอกไปทางฝั่งของตัวคู่กรณีก็คือทางคุณน้ำแข็ง AF มาออกรายการนั่งอยู่บนโต๊ะเนี้ยคุณผู้ชมแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะชดใช้ให้รอจากพฤศจิกาจนถึงวันนี้8เดือนไม่ชดใช้เขาไม่ชดใช้นะฮะหนำซ้ำยังมีเหตุการณ์ไประดมทุนจากที่อื่นอีกเท่าที่ทราบมาแบบนั้นถ้าไม่ใช่คุณสามารถติดต่อเข้ามาแล้วชี้แจงได้เลยนะครับทั้งคุณน้ำแข็งแล้วก็แฟนนะคุณผู้ชมคุณฝ้ายเองเนี่ยติดตามมาตั้งแต่ช่วงนั้นแหละครับจนถึงวันนี้คุณฝ้ายเสียชีวิตแล้วนะครับสาเหตุเพราะว่าเส้นเลือดในสมองแตกเนื่องจากเกิดภาวะเครียดเป็นปัจจัยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะพูดคุยทางฝั่งของตัวสามีคุณฝ้ายนะฮะว่าเหตุใดถึงเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแล้วคุณฝ้ายเองเนี่ยทวงคืนความเป็นธรรมมาตลอดชีวิตเนี่ยสุดท้ายแล้วเธอเสียชีวิตไปแบบนี้จะเอายังไงกันต่อคุณเอสนะฮะวันนี้มานั่งยังมีคุณเตือนใจคุณเตือนใจเนี่ยก็เสียหายไป2ล้านในวันที่เธอลำบากยากแค้นเพราะคุณแม่เนี่ยป่วยเธอเองต้องมีการขอเงินเนี่ยกับทางฝั่งของตัวสองผัวเมียเนี่ยกลับคืนมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลแม่ที่ป่วยสุดท้ายไม่ให้เธอนะครับ500,000บาทแม่เสียชีวิตครับคุณผู้ชมครับไม่มีตังค์รักษาอีกหนึ่งท่านครับวันนี้เรามากับมีทางทนายเป๊ปซี่นะฮะเป็นทนายของทางฝั่งของตัวผู้เสียหายมานั่งกับเรานะครับแล้วก็ยังมีคุณเรืองรัตน์นะฮะเป็นคุณอีนะเป็นน้องสาวคุณป้ายนั่งอยู่ข้างหลังนะฮะสวัสดีทางนี้ก่อนนะฮะสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ทางฝั่งนี้ครับคุณภาพแพร AF นะฮะก็เป็นอดีตผู้เข้าแข่งขัน AF แล้วก็เป็นนักร้องด้วยนะวันนี้ก็เป็นผู้เสียหายนะครับแล้วมากับคุณแพรอีกหนึ่งท่านเป็นผู้เสียหายมาพร้อมกับทนายตุ๋ยพรศักดิ์วิพัฒน์อาพันธ์นนท์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับผมก็อาจจะเกินซะยาวชม 4-5 นาทีก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณเอส
1: ขอบคุณมากครับ
0: คุณฝ้ายจากไปอย่างสงบ
1: ครับ
0: เมื่อวันที่เท่าไหร่ครับ
1: วันที่27ครับวันพฤหัสที่ผ่านมา
0: 27พฤหัสที่ผ่านมาคือสัปดาห์ก่อนนี้เอง
1: ใช่ครับ
0: เมื่อวานเพิ่งจะ
1: เมื่อวานเพิ่งเผาศพไปแล้วก็เมื่อเช้าก็เพิ่งเก็บกระดูกเลย
0: เมื่อเช้าเพิ่งเก็บกระดูก
1: ใช่ใช่
0: นะครับแต่ไม่ได้พามาด้วยไหม
1: เขาคงอยากมาเลยครับ
0: เขาอยากมานะ
1: เขาอยากมา
0: แต่กระดูกเราไม่ได้นำมาด้วย
1: ไม่ได้นำมา
0: เพราะบางคนเขามาเขากระดูกมาด้วยนะเขามาร้องความเป็นธรรมมีเอามานะครับเหตุการณ์หลังจากที่มาออกรายการโหนกระแสไปเอางี้ก่อนดีกว่าผมไปไล่อย่างนี้ก่อนเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้เรื่องนี้ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้เล่าอีกครั้งนึงเรื่องมันคืออะไรคุณเอสเล่าสิ
1: ก็จริงๆผมกับคุณฝ้ายทำงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแหละเราก็อยากหารายได้เพิ่มเนาะก็เลยไปแบบหาสินค้าตัวนี้มาขายนะครับ ก็ทำธุรกิจกันมาก็เราจ่ายเงินไปเขาก็ส่งของปกตินะครับแต่ว่าเริ่มมีช่วงหลังๆเรารู้สึกว่าเริ่มส่งของให้เราได้แปลกๆแล้วเริ่มแบบส่งบ้างไม่ส่งบ้างนะครับก็สุดท้ายที่สุดก็ไม่ส่งสินค้าเลยแล้วก็ปิดโรงงานนี้ไปเลยครับ
0: ครับก็คือปิดไปเลย
1: ปิดเลยครับ
0: แล้วหลังจากนั้นยังไงต่อฮะ
1: หลังนั้นเราก็พยายามทวงถามต่างๆนานาครับซึ่งระหว่างที่ทวงถามเราก็คือคุณฝ้ายอ่ะพอรู้เรื่องเขาก็อาการคือเขาแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับอ่ะครับคือแบบเครียดมากคุยเนี่ยนั่งคุยด้วยกันคือคุยไม่รู้เรื่องเลยครับ
0: ครับก็อันนี้ในช่วงนั้นใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ในช่วงนั้นนะ
1: ที่รู้เรื่อง
0: แรกแล้วยังไงอีกนะครับตอนนั้น
1: ก็พยายามติดต่อผู้เสียหายด้วยกันนะครับเพื่อแบบเราอยากเขาเรียกอะไรอยากเรียกร้องเงินของเราคืนนะครับก็พยายามติดต่อทั้งทนายติดต่อตำรวจต่างๆนะครับเพื่อดำเนินคดี
0: ตอนนั้นคุณฝ้ายภรรยาคุณเนี่ยลงเงินไปเท่าไหร่นะจำได้ไหม
1: มันจะเป็นงวดๆไปเรื่อยๆครับ
0: ครับ
1: เป็นงวดๆไปเรื่อยซึ่งสุดท้ายก้อนสุดท้ายที่เราไม่ได้

0: เงินคืนไม่ได้สินค้าด้วยเนี่ยค้างอยู่ที่5ล้านกว่าบาท
1: 5ล้านกว่าบาทนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วบ้านล่ะฮะ
0: บ้านเนี่ยที่เขาเอาไปขายฝากซึ่งเขารับปากว่าเขาจะใช้ผ่อนให้เราเนี่ยโดนยึดไปเนี่ยประมาณ5ล้านกว่าบาทคือจริงๆตัวบ้านน่ะ5ล้านกว่าบาทที่ผมซื้อมาเนาะแล้วก็เราประกาศขายไปในราคาประมาณ5ล้านเขาก็รับปากว่าเขาจะคือพูดง่ายคือเขารับปากเขาจะมาซื้อบ้านผมแต่ว่าเบื้องต้นขอเอาไปขายฝากก่อนนะ
1: ฮะยังไงนะคุณอิ๋นเล่าซิมันยังไงนะ
2: ก็คือบ้านหลังนี้ค่ะเริ่มต้นเนี่ยก็คือเขาซื้อบ้านกันมาผ่อนหมดในระยะเวลา5ปีตัวบ้านราคามูลค่า5ล้าน6ก็เมื่อครอบครัวเติบโตก็ขยับขยายมาซื้อบ้านอีกหลังนึงอยู่ละแวกเดียวกันเพื่อต้องการเป็นจุดศูนย์รวมกลางของครอบครัวใดๆเนาะทีนี้ความคาดหวังของพี่ฝ้ายเนี่ยคือต้องการบ้านหลัง 5.6 ล้านเนี่ยขายแล้วนำเงินบางส่วนมาโปะหนี้บ้าน
1: หลัง
2: ที่ซื้อใหม่ใช่ณปัจจุบันซึ่งณขณะนั้นเนี่ยตัวของอีกท่านหนึ่งอีกแบรนด์หนึ่งนะคะเขาก็มีการมาเหมือนลักษณะว่า
1: อีกแบรนด์นึงคือเรือรถ
2: โอเคค่ะ
1: ผมพูดเลยเพราะว่าคุณเป็นข่าวแล้ว
3: ค่ะเขาจะซื้อค่ะ
1: เขาจะซื้อใช่ไหมคุณทนายยังไง
3: เขาจะซื้อเหมือนกับว่าเขาจะซื้อบ้านหลังของคุณฝ้ายเนี่ยนะคะก็โดยการที่ว่าเขาจะย้ายมาแล้วก็ประสานงานกับคุณฝ้ายว่าระหว่างเนี้ยเขาจะเอาลูกเอาครอบครัวย้ายมาอยู่ที่นี่เหมือนกันเขาก็เลยขอซื้อบ้านของคุณฝ้ายโดยที่ว่าเดี๋ยวเขาจะขอเอาบ้านเนี่ยเข้าไปขายฝากก่อนพอเสร็จแล้วถ้าเขาขายบ้านหลังของเขาที่ไหนนะคะ
0: นนทบุร
3: ีได้เขาจะเอาเงินอะมาจ่ายให้คุณฝ้ายและหลังจากนั้นเป็นไงคะ
0: ก็หลังจากนั้นก็คือมาทราบว่าเขาไม่ได้ผ่อนชำระให้เรา
3: แล้วก็บ้านเขาที่นนทบุรีอะค่ะที่บอกว่าจะขายและจะเอาเงิน
0: ซึ่ง
3: มาจ่ายเราอะค่ะบ้านหลังนั้นเขาโดนยึดไปแล้วค่ะคือก็เป็นกลอุบายนี่แหละที่จะมาเอาบ้านหลังนี้ไป
1: คุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมฮะคือเริ่มต้นจากการที่คุณฝ้ายแล้วเขาไปรู้จักกันได้ยังไงคุณฝ้ายกับไอ้คู่เนี้ย
0: คือก็เนี่ยครับเป็น CEO กับเราเป็นดีลเลอร์เป็นตัวแทนครับแรกก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันเลยหลังๆมาเขาเริ่มแบบเข้ามาจีสนิทเพื่อให้คุณฝ้ายเชื่อใจครับคุยเช้าคุยเที่ยงคุยกลางคืนคุยดึกคุยทุกอย่างคุยเรื่องครอบครัวต่างๆจนเหมือนไว้ใจกันระดับนึงแหละ
1: ครับ
0: แล้วเขาก็มาขอตีสนิทแล้วก็พูดง่ายคือมาให้เราขอขายฝากบ้านเพื่อเอาเงินไปช่วยเขาหมุนธุรกิจโดยก็รับปากในต่างๆนานานะครับสุดท้ายก็ไม่ได้ชำระเงินให้เราก็
1: คือไอ้ข้อตกลงมันคือยังไงอธิบาย
3: ให้รายละเอียดค่ะคือว่าทางแบรนด์นู้นนะคะแบรนด์เรือรถอะค่ะเขาจะซื้อบ้านคุณฝ้าย
1: ไม่เอาที่ทำธุรกิจเรือรถเนี่ยวิธีการมันคืออะไรเอาเงินไปจ่ายเขาแล้วเขาจะให้ก๋วยเตี๋ยวเรามา
3: ใช่ค่ะซื้อขายกันปกติ
1: ซื้อขายปกติเลย
3: ค่ะ
1: แล้วเขาบอกก๋วยเตี๋ยวเขาดีคือซื้อในราคาต้นทุนแล้วคุณไปทำกำไรได้
3: ค่ะ
1: คุณฝ้ายก็จ่ายเงินไป
3: ค่ะ
1: 5ล้านกว่าบาทก่อน
3: คุ
1: ณต้องฟังดีๆนะฮะจ่ายไป5ล้านกว่าบาทก่อนของได้มั้ย
3: ตอนแรกได้นะคะที่ซื้อกันช่วงปีแรกช่วงโควิดคือซื้อขายเนี่ยคือจบแล้วตอนหลังๆเนี่ยค่ะมันจะเป็นวิธีการใหม่เพื่อที่จะขายเพื่อให้ทางเนี้ยซื้อเพิ่มขึ้นแต่สุดท้ายไม่ได้ของค่ะ
1: ไม่ได้ของนะ
3: ไม่ได้ค่ะ
1: ซึ่งวันนั้นก็มานั่งในรายการเนี่ยเขาก็ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริง
3: ๆค่ะ
1: ถูกไหมฮะ
3: ค
1: ุณมานั่งไหมวันนั้น
4: มาค่ะ
1: เขาก็ยอมรับถูกไหมว่าเป็นอย่างนั้นจริงว่าเขาแบบขาดสภาพคล่องแล้วเขาก็เลยแบบมีการติดเงินเพราะของของหลังไม่ให้ด้วย
3: ค่ะ
1: ถูกไหมฮะ
3: ค่ะ
1: จาก5ล้านมันมีไอ้หนี้ของบ้านมาอีก5ล้านก็จะเป็น10ล้านถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ผมเข้าใจถูกนะ
0: ใช่
1: ค่ะคุณผู้ชมเข้าใจมั้ยฮะ5ล้านเนี่ยลงทุนแล้วปรากฏว่าคุณฝ้ายเนี่ยก็มีบ้านอยู่หลังนึงซึ่งแกมีบ้านคู่กันนะฮะแกก็ต้องการจะขายบ้านหลังเนี้ย
3: ค่ะ
1: นะฮะเพื่อที่จะเอามาโปะบ้านหลังนี้ปรากฏว่าผัวเมียคู่นี้รู้และเห็นว่าทำงานอยู่ด้วยกันซื้อขายไอ้บะหมี่ไอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือนอยู่ด้วยกันก็เลยทำทีเป็นว่ามาติดต่อว่าเธอจะเอาคันนี้ขายเหรอ
3: ใช่
1: เดี๋ยวฉันมาเอาเองแต่ฉันขอเอาบ้านหลังเนี้ยที่คุณจะขายอันเนี้ยเอาไปเข้าแบงค์ไว้ก่อนนะจะได้เอาเงินอันเนี้ยออกมาหมุนก่อน
4: ใช่
1: ค่ะแล้วเดี๋ยวฉันจะไปขายบ้านของฉันที่อยู่นนทบุรีแล้วพอได้เงินมาปุ๊บฉันจะเอาเงินนั้นน่ะไปชำระที่แบงค์แล้วฉันจะเอาบ้านหลังนี้มาเป็นของฉัน
3: ค่ะ
1: แล้วฉันจะพาลูกพาญาติฉันมาอยู่ที่นี่เลย
3: ค่ะ
1: เพื่อจะได้อยู่เป็นเพื่อนบ้านกันใกล้ๆกันสุดท้ายทางทนายความบอกว่ามันคือกลอุบายถามว่ากลอุบายคืออะไรก็คือคุณฝ้ายยอมให้เขาเอาบ้านหลังเนี้ยไปเข้าแบง
3: ค์
1: เอาเงินออกไปใช้ก่อนแต่ถึงเวลาเสร็จปุ๊บบอกจะเอาบ้านหลังนู้นเนี่ยขายไปนะฮะของทางฝั่งของตัวเลยรถเขาเนี่ยจะขายได้เอามาโปะเนี่ยที่นนทบุรีปรากฏบ้านหลังนั้นเนี่ย
3: โดนยึดไปแล้ว
1: มันโดนยึดไปแล้วเป็นบ้านทิพย
3: ์ค่ะ
1: โดนยึดไปแล้วไม่มีอยู่จริง
3: ค่ะ
1: โดนยึดไปแล้วเคยมีอยู่แต่มันหายไปแล้วไอ้บ้านหลังเนี้ยก็ไม่ผ่อนแต่ชื่อเป็นชื่อของ
3: ขายฝากไปแล้ว
4: ขายฝากไปแล้ว
1: ขายฝากคุณฝ้ายเสียบ้านฟรีๆไปเลย
0: ใช่ครับ
4: โดนยึด
1: 5ล้านกว่าบาทถึงที่มีการรวมเงินกับอีก5ล้านเป็น10ล้านอันนี้คือประเด็นของเขาทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นคุณฝ้ายทวงถามทวงความเป็นธรรม
0: ครับ
1: ยังไงบ้างครับ
0: ก็สำหรับเรื่องบ้านครับเขาก็โทรไปหาทนายแหละก็อย่างที่ในคลิปที่เขาโพสไปใน Facebook เขาครับทนายก็บอกจะทำอะไรก็ทำเลยเพราะเขาไม่มีเงินจะผ่อนแล้วไม่มีเงินจะจ่ายให้แล้วแค่นั้นครับ
1: ครับเขาบอกจะทำอะไรก็ทำไปเลยหลังจากนั้นมาออกรายการโหนกระแส
0: หลังจากออกรายการโหนกระแสเดือนพฤศจิกาแล้วก็บ้านโดนยึดเดือนธันวาครับคุณฝ้ายก็เลยมานั่งทำคลิปว่าเราติดต่อไปหาเขาแล้วสิ่งที่ทนายตอบกลับมาก็มีแค่นั้นเลย
1: ฟังดูครับ
5: เราหลงเชื่อคุณวันนี้คุณกระทำกับเราแบบนี้ทำกับครอบครัวของเราแบบนี้ได้ยังไงทั้งครอบครัวของเราอะหลงเชื่อเขาทุกอย่างเขาพูดอะไรก็เชื่อสุดท้ายมามไม่มีอะไรเป็นความจริงเลยมันหลอกเราว่าอยากได้เงินไปหมุนธุรกิจเพราะวัตถุดิบไม่พอเลยจะขอยืมบ้านยืมโฉนดบ้านหลังที่จะซื้อที่ยังไม่ได้จ่ายเงินแล้วบอกว่าจะไม่ยอมไม่บ้านหลังนี้โดนยึดเพราะเขาจะซื้อก่อนเขาจะเอาเงินที่ได้จากการขายบ้านหลังที่นนทบุรีมาคืนให้สุดท้ายวันนี้บอกสั้นๆง่ายๆว่าไม่มีเงินยึดได้เลยทำอะไรก็ทำเลยคือถามว่าฝ้ายผิดอะไรเหรอทำไมต้องทำกันขนาดนี้คือจะมีสักหนหนึ่งไหมที่จะออกมาคุยกันดีๆวันนี้อยู่ก็ปล่อยบ้านเราโดนยึดคือวันนี้อ่ะอยากเรียกร้องในสิทธิ์ความถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างคือใครสักคนหนึ่งที่หลอกเอาบ้านเราไปไม่ควรอยู่ลอยหน้าลอยตาแบบนี้ในวันนี้ยังไม่ได้มีความสำนึกผิดอะไรเลยแล้วคนนั้นกลับมาทำร้ายเราขนาดนี้จริงๆวันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังแหละเพราะว่าเรามีคนเข้ามาถามกันเยอะค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ผู้ชมครับนี่คือคุณฝ้ายได้มีการระบายเอาไว้ก่อนหน้านี้นะฮะก็อาจบอกว่าหลายเดือนแล้วก็ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตลอดระยะที่ผ่านมาคุณฝ้ายก็ไม่ได้งอมืองอเท้านะครับในการที่จะต่อสู้ตัวเธอเองเนี่ยคุณผู้ชมเท่าที่ทราบมาเธอไปขึ้นแบรนด์ใหม่ชื่อว่าเรือทอง
0: ครับ
1: เรือทองนะฮะลองโชว์ภาพให้หน่อยคือณวันนี้คุณผู้ชมผมอยากจะกราบขอนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบหรือใครที่อยากจะอุดหนุนคุณไปซื้อเลยก๋วยเตี๋ยวเรือทองเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือของบุคคลคนหนึ่งซึ่งพยายามต่อสู้เพื่อที่จะหาเงินเนี่ยไปจุนเจือครอบครัวใช้หนี้ใช้สินจนกระทั่งชีวิตเธอหาไม่คุณผู้ชมเนี่ยครับเป็นสิ่งที่คุณฝ้ายทิ้งเอาไว้สุดท้ายแล้วเนี่ยใครที่สนใจก็คุณสามารถไปสั่งไปกินกันได้เนี่ยครับทีนี้หลังจากมาออกรายการโหนกระแสมันก็ยังเงียบอยู่ทางเราได้มีการติดต่อไหมคุณอิ๋วคุณอิ๋ว
2: ของพี่ฝ้ายเนี่ยติดต่อทุกช่องทางที่ติดต่อได้แต่ว่าถ้าตาม Facebook ตามอะไรคือเขาบล็อกหมดค่ะแกก็ได้แต่โพสต์หน้า Facebook ตัวเองอยู่ตลอดค่ะเรื่อยมา
1: ครับเขาก็การติดต่อเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ครับ
2: แต่เราถ้าทางเราเข้าใจว่าเขาเข้ามาดูเรื่อยๆอยู่ค่ะ
1: ครับ
2: แต่ว่าในตัว Facebook หรือตัวที่เคยคอนแทคกันตัวนี้ก็คือโดนปิดไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมผมต้องกลับมาทำเรื่องนี้อีกพี่ตุ๋ยเพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าคนเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในจอภาพก็คือคุณฝ้ายเนี่ยเธอเสียชีวิตแล้วนะฮะเธอเป็นเส้นเลือดในสมองแตก คุณผู้ชมเธอเพิ่งเสียชีวิตเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อวานเนี้ยเขาเพิ่งชาปนกิจไปวันเนี้ยเพิ่งไปเก็บกระดูกคนที่คุณผู้ชมเห็นในต่อภาพแล้วร้องไห้อยู่ตอนนี้แหละฮะที่ทวงคืนความเป็นธรรมจนกระทั่งชีวิตเธอหาไม่เนี่ยคุณผู้ชมมันแย่มากนะสำหรับคนที่มีลูก3คนนะฮะแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากมีสามีมีน้องมีภาระต้องรับผิดชอบอีกเยอะแยะมากมายแต่กลับไปโดนแบบนี้ครับเนี่ยคุณฝ้ายก็พยายามขึ้นอยู่เงี้ยคุณผู้ชมลองดูแล้วกันให้ภาพคือคนตายพูดไม่ได้หรอครับผมบอกเลยคนตายพูดไม่ได้แต่ร่องรอยที่คุณตายฝากเอาไว้เนี่ยมันมีฮะแต่ยิ่งสู้ฝ้ายยิ่งเหนื่อยยิ่งตามยิ่งผิดหวังจนหลายๆครั้งเผลอพูดว่าช่างมันเถอะเดินหน้าใหม่สร้างใหม่ในนามแบรนด์เรือทองเธอทำทุกวิถีทางครับคุณเอส
0: ครับ
1: ทำไมคุณฝ้ายถึงเส้นเลือดในสมองแตกเหตุมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงเหตุการณ์ในครั้งนั้นลองเล่าให้ฟัง
0: จริงๆต้องบอกก่อนว่าไปที่กองปราบครับไปบันทึกประจำวันเนาะเรื่องแจ้งความวันที่22สิงหา68วันที่คุณฝ้ายเกิดไม่สบายคือวันคือเช้าวันที่22สิงหาปี69 1ปีพอดี
1: ครับ
0: วันนั้นก็คือเขาก็ทั้งนั่งทำงานอยู่ที่บ้านนี่แหละครับแล้วก็มีตำรวจโทรมาแจ้งเรื่องความคืบหน้าของคดี
1: ตำรวจโทรมาแจ้งความคืบหน้าก็คือคดีนี้
0: ตำรวจที่อำเภอเมืองอยุธยาครับก็โทรมาแจ้งว่าคุณฝ้ายตอนนี้ได้สำนวนจากทางกองปราบแล้วนะเดี๋ยวผมจะดำเนินการต่อให้นะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็เริ่มโพสต์รีโพสต์พวกถามความยุติธรรมขึ้นมาเนาะแล้วก็โทรหาพี่ที่เสียหายด้วยกันปรึกษากันนั่นแหละครับเราก็รู้สึกว่าในช่วงเวลานั้นมันก็เขาก็เริ่มมีความเครียดกลับขึ้นมาคือวนกลับขึ้นมาเหมือนเดิมครับความเครียดเขากลับขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ว่าก็ไม่ได้มีแบบบ่นว่าปวดหัวอะไรครับเขาก็กินข้าวได้ปกติแล้วก็ขึ้นไปนอนแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นครับ
1: เกิดเหตุในช่วงนั้นกี่โมงครับ
0: ประมาณถ้าเกือบตีสอง
1: ตีสองนะ
0: ใช่ครับ
1: คุณฝ้ายมีอาการปวดหัวหรือยังไงฮะ
0: ตอนนั้นอ่ะผมเข้าห้องน้ำอาบน้ำเนาะคือผมจะทำงานอยู่ล่างดึกแล้วก็ขึ้นไปทีหลังแต่ตอนที่ผมเดินผ่านเตียงนอนเขาเนี่ยคือเขานอนหลับไปแล้วแล้วผมก็เข้าห้องน้ำแล้วก็ไปดูออเดอร์ดูอะไรในมือถือผมแหละแล้วก็คุณแม่เขามาเคาะประตูห้องน้ำว่าช่วยฝ้ายหน่อยช่วยฝ้ายหน่อยคุณแม่ก็เล่าว่าเขาเดินออกจากห้องนอนตัวเองครับไปเคาะห้องนอนคุณแม่แล้วก็บอกช่วยฝ้ายหน่อยฝ้ายเจ็บฝ้ายเจ็บน่าจะเขาน่าจะปวดหัวเจ็บหัวมากครับแล้วก็คุณแม่ก็จับมือเขาแล้วก็เขาก็นั่งลงไปเลย
1: ก็หมดสติไปเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วหมดสติหลับไปเลยเงี้ย
0: หลับไปเลยครับ
1: หลังจากนั้นก็นำส่งโรงพยาบาล
0: ใช่ครับ
1: แล้วคุณหมอว่าไงฮะตอนนั้น
0: คุณหมอเบื้องต้นที่ไปห้องฉุกเฉินนะครับคุณหมอก็เอ็กซเรย์สมองแล้วก็เรียกผมเข้าไปนั่งคุยด้วยแหละก็บอกว่ามีเลือดออกในสมองเยอะมากนะครับก
1: ็แตกเลยใช่ไหม
0: แตกเลยครับ
1: แตกเลยคือไม่ได้ตีบนะคุณผู้ชมไม่ได้ตีบไม่ได้ตันฮะเส้นเลือดเนี่ยแตกเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วจากนั้นยังไงฮะ
0: แล้วก็รอคุณหมอเวรเช้าเป็นคุณหมอศัลยกรรมก็มาคอนเฟิร์มว่าสมองเขากระทบกระเทือนมากคือเลือดออกเยอะมากแล้วทำให้การสมองเสียหายครับก็คุณหมอบอกไม่น่าผ่าตัดได้ก็ให้ทำใจ
1: ให้ทำใจเลย
0: ครับ
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับเพราะวันนี้ผู้เสียหายหลายคน แล้วมันจะมีเรื่องราวที่คุณฟังแล้วคุณจะตกใจอีกหลากหลายเรื่องครับที่สำคัญคุณผู้ชมครับผมก็ถามไปบอกว่าคุณฝ้ายเนี่ยมีอาการหรือเธอมีโรคประจำตัวอะไรยังไงไหมทางญาติบอกว่าไม่มีและได้มีการถามคุณหมอด้วยซ้ำว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงความเครียดเกี่ยวไหมคุณหมอตอบว่า
2: ความเครียดเป็นปัจจัยให้ความดันโลหิตสูงค่ะ
1: พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
7: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
8: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับยังคงพูดคุยถึงเรื่องราวของแบรนด์เรือรถนะฮะคือเคยมาออกรายการโหนกระแสไปแล้วผมขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยแล้วกันนะคือไม่ต้องมานั่งอ้อมค้อมกันมากเพราะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้คุณเองก็เคยมานั่งในรายการแล้วคุณเองก็เคยเอ่ยชื่อแบรนด์คุณเองในรายการคือเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนอยู่แล้วนะฮะว่าคุณเองเนี่ยยอมรับว่าคุณเองเนี่ยเป็นหนี้ทางฝั่งนี้เขาจริงๆแล้วเกิดจากการที่คุณเองเนี่ยมีการชวนมาลงทุนในการซื้อแบรนด์เลอรถของคุณแต่ณวันนี้กลับกลายเป็นว่าคุณยังไม่มีการชำระเงินคืนเขารวมไปถึงเรื่องบ้านของคุณฝ้ายที่คุณได้มีการนำเอาไปเข้าแบงค์แล้วก็นำเงินออกไปจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นจนวันนี้คุณฝ้ายเขาเสียชีวิตแล้วผมไม่โทษคุณว่ามันเกี่ยวข้องกับคุณหรือเปล่าหรืออะไรผมไม่โทษนะแต่ผมแค่อยากให้สังคมเขาได้รับรู้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งหรืออาจจะอีกหลายครอบครัวถึงเดี๋ยวคุณจะได้ฟังต่อไปด้วยแต่ครอบครัวนี้เขามีลูก3คนแล้วแม่เขาเนี่ยต้องต่อสู้ปากกัดตีนถีบฮะเพื่อที่จะดูแลเรื่องของลูกรวมไปถึงคุณพงษ์คุณพ่อคุณแม่เขาอีกสุดท้ายเขาเส้นเลือดในสมองแตกเพราะความเครียดเขาอาจจะมีโรคประจำตัวก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้อ่ะแต่ที่แน่ๆผมฟังทางนี้เขาว่าคุณหมอเขาบอกว่าความเครียดคือปัจจัยปัดความเครียดคือปัจจัยคุณหมอบอกแบบนี้เลยซึ่งมันสามารถทำให้เส้นเลือดในสมอง
2: เขาบอกว่าตัวความเครียดเวลาคนเรามีความเครียดอะค่ะตัวเส้นเลือดเรามันจะยืดหดขยายทำให้ความดันสูงเนาะทีนี้พอเส้นเลือดยืดหดขยายปุ๊บเนี่ยสภาพของหลอดเลือดมันจะเสื่อมค่ะตัวนั้นก็เป็นสาเหตุให้เกิดได้
1: ปกติคุณป้ายก็มีความเครียดอะไรไหมฮะ
3: เรื่องนี้เรื่องเดียวค่ะ
0: มีเรื่องเดียวเรื่อง
1: มีเรื่องอะไรครับที่เป็นความเครียดของคุณป้ายณปัจจุบันนี้ที่เขาใช้ชีวิตความเครียดของเขาคืออะไรเหนื่อยกับลูกทำงานบ้านหนักขับรถไปจ่ายตลาดลงทุนธุรกิจเขาเหนื่อยแล้วเขาเครียดเรื่องอะไรคุณป้ายเขาเครียดเรื่องอะไรไหนบอกผมหน่อยสิ
0: คือถ้าที่เขาบ่นก็มีเรื่องเดียวครับเรื่องคดีที่โดนนี่แหละชอบ
3: เขาอยากได้เงินเขาคืนค่ะ
1: อืม
3: ก็คือเงินที่เขาทำมาหากินมาทั้งชีวิตครอบครัวควรจะได้ใช้
1: เขาอาจจะเครียดเรื่องลูกหรือเปล่าอาจจะเครียดเรื่องลูกที่แบบลูกเขาต้องไปเรียนหนังสือลูกไม่เกเรลูกไม่สบายลูกอะไรยังไงหรือเปล่าเขา
9: ไม่อันนี้ไม่ใช่ค่ะเพราะพี่อ่ะตอนเกิดปัญหากันอ่ะพี่น้องแพรฝ้ายบางทีอ่ะตีหนึ่งตีสองแล้วยังทักหากันอยู่เลยค่ะแบบน้องก็จะทักมาว่าแม่หลับไหมไม่หลับเหมือนกันคือเราจะวนอยู่อย่างเงี้ยกับที่ว่าสิ่งที่เราเจอมันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะวนมาคิดว่าทำไมมันต้องเกิดกับเรา
1: คร
9: ับดึกๆเราก็จะทักแม้กระทั่งวันที่น้องจะไปที่น้องโพสต์เยอะวันนั้นนี่ก็ทักไปหาน้องที่ไลน์ว่าฝ้ายทำไมหนูโพสต์เยอะจัง
1: นี่วันที่ไปเลยเหรอ
9: ใช่ค่ะวันนั้นน้องคุยกับพี่ประมาณเกือบชั่วโมงบอกว่าหนูไม่ไหวแล้วเขาก็เล่าถึงว่าเงินเขาว่าไม่ค่อยจะพอใช้เลยหนูใช้แต่เงินกรรมการเนี่ยหนูขับรถไปทำงานที่นนทบุรีค่าน้ำมันก็แพงแม่หนูไปดูรถหนูอยากได้รถไฟฟ้าหนูยังไม่มีเงินดาวเลยเขาก็เครียดเรื่องนี้ค่ะวันนั้นคือเราคุยเรื่องนี้กันตลอดคือพี่ยอมรับว่าเรื่องนี้มันทำให้พวกพี่เครียดกันมาตลอดเพราะมันเป็นเงินของเราที่เราหามาได้อย่างพี่เนี่ยพี่ก็บอกตรงๆว่ามันอาจจะเป็นเงินก้อนแรกในก้อนสุดท้ายในชีวิตพี่แล้วก็ได
1: ้
9: ที่พี่ต้องใช้แต่อย่างน้องฝ้ายเขามีภาระมีทั้งลูกมีเขาต้องกลายมาเป็นหนี้บ้านอีกหลังหนึ่งภาระเขาเยอะนะคะ
1: ครับ
9: เพราะอันนี้เราคุยกันมาตลอดค่ะ
1: คือถึงได้บอกคุณผู้ชมครับผมก็พยายามถามว่าคุณฝ้ายก็มีเรื่องเครียดอะไรบ้างไหมเขาบอกไม่มีก็มีเรื่องเดียวตอน
9: เรื่องเดียวค่ะ
1: คือเรื่องนี้คือยืนยันนะ
9: ได้ค่ะ
10: คนทำธุรกิจนะครับเริ่มต้นมาจากไม่มีอะไรจนมีแล้วมีวันหนึ่งคนหนึ่งทำอะไรก็ตามแต่เพราะความต้องการของตัวเองเพื่อจะรวยทางลัดแต่กลับมาใช้ยืมมือคนอื่นแล้วข้ามไปโดยทางลัดโดยไม่ได้นึกถึงว่าเขาเริ่มต้นจากอะไรมามันคือถ้าเป็นหลักมันคือเป็นจุดเริ่มต้นถ้าภาษากฎหมายก็พูดถึงหลักเหตุและผลมันต้องมีเหตุก่อนมาถึงมีผลผมเห็นอย่างนั้นครับ
1: ครับ
0: ครับคือของฝ้ายครับ ถ้าคนอื่นผมพูดภาษาชาวบ้านเนาะถ้าคนอื่นโดนโกงเนาะมีร้านนึงโดนโกงจะเหลือ0บาทแต่ของฝ่ายนี่ติดลบนะครับในวันที่เขามาใช้กลอุบายเพื่อเอาเงินเราไปอ่ะฝ่ายต้องไปรูดบัตรเครดิตให้ต้องไปยืมตังค์พ่อยืมตังค์แม่มาให้ฝ่ายติดลบไป2ล้าน
10: คำว่าโดนโกงกับผิดสัญญาในการทำธุรกิจมันก็ต่างกันเพราะถ้าเราผิดสัญญาการทำธุรกิจมันก็เป็นเรื่องของการซื้อขายสั่งของเราไม่ได
3: ้
10: หรือว่าไม่มีเงินจ่ายแต่กรณีนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวมาบอกมาแจ้งก็คือคำว่ากลอุบายที่เราพูดกันนี่แหละครับมาสร้างเรื่องให้เราเชื
3: ่
10: อ
3: คือ
0: วันที่เขาเสียใจมากๆคือเงินบัญชีเหลือ215บาท
10: ครับ
0: เขาไม่มีเงินซื้อไม่
1: มีเงิน
2: ซื้อขนมให้
3: ซื้อขนมให้ลูกค่ะ
9: ลูกขอซื้อ
3: ขนมให้ลูกค่ะ
9: ลูกขอซื้อขนมในเซเว่นค่ะน้องไม่มีตังค
3: ์ไม่มีเงินซื้อให้ลูกค่ะ
1: คือคุณฟ้าไม่มีตังค์ซื้อของให้ลูกกินเพราะว่าตังค์มันไม่มีแล้ว
9: ไม่มีแล้ว
0: ต้องเอาไปใช้หนี้เครดิตบัตรเครดิตกับคุณพ่อคุณแม่ที่ยืมมาครับคือเขาไปยืมญาติๆมาเพื่อเอาเงินไปให้คนเนี้ยครับบอกเลยว่าเขาติดลบ
10: เพราะว่าไปกดเงินจากบัตรเครดิตเนี่ยดอกเบี้ยมันสูงสูงมาก
0: แล้วเขาจะไม่ยอมติดบูโรครับคือเขาพยายามเคลียร์คือเขาเป็นหนี้คือเขาเป็นหนี้เขาต้องใช้จิตใจเขาเป็นอย่างนั้น
10: เอาแต่อีกคนนึงไม่ได้รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมมันเหมือนทำลายชีวิตอีกคนนึงด้วยความสุขสบายของตัวเองข้ามความลำบากเพื่อจะไปรวยอย่างรวดเร็ว
0: คือบ้านหลังปัจจุบันเนี่ยครับก็ยังไม่รู้เลยต่อไปจะโดนยึดหรือเปล่าเพราะว่าผมกับฝ่ายตั้งใจว่าจะบ้านหลังที่โดนยึดไปครับเอามาปลูกบ้านหลังปัจจุบันเราถึงกล้าซื้อบ้านหลังใหม่นะถ้างั้นผมไม่กล้าซื้อบ้านหลังใหม
1: ่
0: ใช่แต่ทุกวันนี้พอเขาไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมันสภาพการเงินมันก็ไม่ค่อยดีเน
10: า
0: ะ
10: เมื่อสักครู่ตอนต้นรายการบอกว่าขายฝากคือขายฝากในนามคุณฝ่ายหรือเปล่าครับหรือว่าโอนไปให้เขาแล้วเขาไปขาย
0: ฝากในนามคุณฝ่ายแล้วก็พอนายทุนเขาโอนเงินให้คุณฝ้ายเขาก็โอนภายในวันนั้นเลยนะครับเงินเข้าบัญชีเท่านี้ปุ๊บเขาก็โอนให้
1: เท่ากับคุณฝ้ายเป็นหนี้อีกก้อนหนึ่ง5ล้านกว่าบาท
0: ก็ตอนนี้เขาก็ยึดบ้านไปเลยครับ
10: ก็ขายฝากพอถึงเวลาไม่ไปถ่ายถอนก็คือตามกฎหมาย
1: บ้านเอาไปเลย
10: ไปเลย
1: เขาเอาไปเลยคนที่ขายฝากเขาเอาไปเลยถ้าคุณฝ้ายเสียบ้านฟรีๆไปเลยหนึ่งหลังกับคนคนนี้
0: แล้วก็บ้านที่อยู่ปัจจุบันก็ถ้าไม่ไหวก็อาจจะต้องโดนยึดไปอีก
1: ไอ้ทีมงานวันนั้นเขามาเขายอมรับเรื่องนี้ไหม
0: เรื่องนี้ครับเรื่องขายฝากบ้านเนี่ยเขาไปคุยกับคนอื่
3: น
0: ว่าคุณฝ้ายเป็นหนี้เขาแล้วก็ไปคนบ้านที่ไหนจะเอาขายฝากบ้านตัวเองมาให้เขาล่ะต้องเป็นหนี้เขาสิ
1: เขาพูดแบบนี
3: ้ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: กลายเป็นคุณฝ้ายเป็นหนี้เขาเฉยเลย
1: กลายเป็นว่าโอ้ยไปเชื่อได้ยังไงจริงๆไอ้บ้านหลังเนี้ยคุณฝ้ายก็เป็นหนี้ฉันจะมีคนบ้าที่ไหนล่ะจะเอาบ้านมาฉันหลังฟรีๆเนี่ย
9: ใช่ค่ะ
1: ก็มีคุณฝ้ายเนี่ยไง
0: คุณฝ้ายเขาก็เลยแบบดิ่งมากที่แบบเอ้ยรักมึงอ่ะแต่ทำไมมึงทำกับกูอย่างงี้วะ
1: วันนั้นก็มีพูดอะไรไหมเรื่องนี้ทีมงานในรายการโหนกระแสที่พี่หมวยทำอ่ะเขามีพูดไหมมีไหมฮะฝากทีมงานช่วยเช็คให้พี่หน่อยดิว่ามันมีไหมคือวันนั้นพี่ไม่ได้มาพี่อยากรู้ว่าวันนั้นเนี่ยน้ำแข็ง AF เนี่ยเขาพูดอะไรบ้างเขายอมรับอะไรไปบ้างคุณต้องเช็คมาเนี่ยคุณต้องหามาทีเนี้ยผมขออนุญาตถามอย่างนี้ตัวคุณพ่อของคุณฝ้ายเป็นยังไงตอนนี
0: ้ก็แย่ครับสบายใจแย่แ
1: ย่มากสวัสดีนะครับพ่อเป็นยังไงบ้างตอนนี้คือพ่อบอกกินไม่ได้นอนไม่หลับอ้าวเดี๋ยวคุณพ่อให้ไมค์คุณพ่อด้วยนะอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังความรู้สึกของผู้เป็นพ่อที่ต้องสูญเสียลูกสาวนะครับคุณพ่อ
11: ครับตอนแรกนะครับผมมาอยู่กับลูกเนี่ยดูแลตั้งแต่บ้านหลังแรกมาแล้วคือครอบครัวผมอะเวลามีเทศกาลเนี่ยมีเทศกาลปุ๊บเนี่ยแทนที่จะไปแบบครอบครัวถ้าลูกผมไปอ่ะลูกเขยก็ต้องอยู่เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไปทำโอทีเพื่ออยากได้เงินทุกอย่างเงินเดือนเงินโอทีโบนัส ของลูกทั้งสองอะเพื่ออะไรเพื่อจะมาผ่อนบ้านหลังแรกให้แต่สรุปแล้วคือบ้านที่ได้โดยน้ำพักน้ำแรงโดนยึดไปแล้วโดยที่ทางครอบครัวต้องการที่จะเดินหน้าต่อไป
10: ครับ
11: แบบให้มันมีความอบอุ่นอะไรแต่มาเจอแบบนี้ผมเท่าที่ฝ้ายก่อนที่เสียชีวิตผมก็รู้ตลอด
1: ฝ้ายมีการขอโทษคุณพ
11: ่อครับ
1: ฝ้ายมีพูดอะไรกับคุณพ่อไว้บ้างไหมครับ
11: คือเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดจริงๆคือทุกคนหมายว่าลูกอยู่ดีมีสบายแต่พอเรื่องที่มันโดนโกงตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยผมก็ไม่สบายใจเหมือนกันแต่ก่อนการเสียชีวิตเนี่ยผมก็ดูในโทรศัพท์คือเป็นเพื่อนกับลูกนั่นแหละดูตลอดผมมาเห็นแล้วผมก็ว่าลูกเริ่มไม่สบายใจแต่วันที่เกิดเหตุผมนอนอยู่บ้านได้รับโทรศัพท์เนี่ยแทบช็อกคือครอบครัวเนี่ยอบอุ่นมาตลอดถ้าไม่มีเรื่องนี้ผมว่าฝ่ายมันคงไม่คงตายครับ
1: ครับพ่อครับคุณผู้ชมครับก็เป็นความรู้สึกของคุณพ่อนะครับที่รู้สึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาวอย่างที่คุณพ่อบอกครับคือถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้เชื่อว่าลูกสาวก็ยังคงมีชีวิตอยู่เพราะคุณฝ้ายเครียดจริงๆครับในวันที่ลูกอยากกินขนมคุณฝ้ายไม่มีตังค์ซื้อขนมให้ลูกกินเพราะคุณฝ้ายต้องเอาเงินเนี่ยไปจ่ายคืนให้กับทางนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
0: ญาติญาติที่ยืมมาครับ
1: แล้วก็บัตรญาติที่เขายืมเงินมาต่างๆนานาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังทางฝั่งคุณเตือนใจอีกครั้งนึงคือตัวเธอเองเนี่ยมีลักษณะคล้ายกันฮะคุณผู้ชมฟังดีๆนะลงทุนไป2ล้านไม่ได้เงินคืนแม่เธอป่วยเธอขอเงินกลับคืนมา 500,000 บาทถามว่าเพื่ออะไรฮะจะเอาเงิน 500,000 เนี่ยไปรักษาแม่สุดท้ายทางฝั่งคู่กรณีไม่ให้คุณแม่เสียชีวิตนะครับเนื่องจากไม่มีเงินรักษาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับสักครู่ครับ
12: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
13: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
14: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
12: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสท่านผู้ชมครับเรายังทำเรื่องราวของทางคุณฝ้ายนะครับซึ่งเคยมีประเด็นเกิดขึ้นนะครับกับทางคู่กรณีก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือสำเร็จรูปที่ชื่อว่าเลอรถนะครับที่ผมเอ่ยคำนี้เนี่ยผมยังย้ำอีกครั้งนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเคยเป็นประเด็นข่าวไปแล้วแล้วก็ทางฝั่งของคู่กรณีของคุณฝ้ายก็คือทางคุณน้ำแข็งเองหรือที่เขาเรียกน้ำแข็ง AF นะฮะซึ่งมีแฟนด้วยนะอีกคนหนึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะเขาไม่ได้มาออกรายการด้วยผมไม่ได้ไปยืนยันข้อเท็จจริงตรงนั้นมาออกรายการนะฮะในครั้งนั้น6พฤศจิกายน68นี่คุณฝ้ายนะฮะตอนที่เธอเองเนี่ยมาเรียกร้องความเป็นธรรมที่หนกระแสวันนั้นผมไม่ได้อยู่ครับเป็นคุณหมวยทำวันนั้นผมไม่สบายก็เลยไม่ได้มาลาไป3อาทิตย์แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะผ่านกระบวนการในการคืนกันไปแล้วเพราะวันนั้นเขาพูดเลยว่าเขาจะชดใช้ให้นะครับคุณผู้ชม ทีเนี้ยคุณผู้ชมไอ้ประเด็นที่มันน่าตกใจกว่านั้นนะฮะก็คือคุณฝ้ายเองเนี่ยผมถามอย่างนี้ทำไมคุณฝ้ายถึงเชื่อใจในตัวของทางน้ำแข็งกับแฟนแล้วทำไมถึงมั่นใจอะไรขนาดนั้นยืนยันใช่ไหมครับว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยมันคือบ้านคุณฝ้ายคุณฝ้ายไม่ได้เป็นหนี้อะไรเขาอยู่ใช่ไหม
0: ไม่ได้เป็นหนี้เขาเลยครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: ทำไมคุณฝ้ายถึงยอมที่จะให้บ้านหลังนั้นเขาไป
0: คือด้วยกลอุบายที่เขาพูดมาเรื่องคือคุณฝ้ายเนี่ยจะมีลูกค้าที่เป็นตัวแทนต่างประเทศเนาะเขาจะซื้อขายต่างประเทศเพราะนั้นเวลาที่ต่างประเทศเขาสั่งซื้อเนี่ยเขาจะโอนเงินให้คุณฝ้ายคุณฝ้ายต้องโอนเงินให้กับทางบริษัทสิ่งที่เขาเอามาเล่นกลอุบายก็คือว่าถ้าเธอไม่ช่วยฉันไม่มีสินค้าผลิตให้เธอนะถ้าเธอส่งสินค้าให้ต่างประเทศไม่ได้ก็มีปัญหานะซึ่งต่างประเทศแน่นอนว่าเรือมันรอแล้วครับถ้ามันไม่มีสินค้าขึ้นเรือมันก็อาจจะฟ้องเรากลับได้เงี้ยซึ่งฝ้ายเขาพยายามรักษาลูกค้ารักษาแบรนด์ช่วยมากครับเขาก็เลยต้องเอาเงินพวกนี้นะครับไปคือหลงเชื่อเขาแหละก็เงินให้เขาไป
10: ก็คุณฝ้ายเป็นนักธุรกิจที่รับผิดชอบในเครดิตตัวเอง
3: ครับ
1: ก็คือเชื่อใจเชื่อใจเวลาที่พูดอะไรกับคุณฝ้ายก็คุณฝ้ายก็จะรู้สึกว่าเขาแรกๆรู้สึกว่าเขาเชื่อได้
0: ครับ
1: ผู้ชมเชื่อไหมว่าเมื่อกี้ผมฟังเรื่องจากทางคุณพระแพรเล่าให้ฟังคุณพระแพรมันมีเรื่องที่คุณผู้ชมตกใจอ่ะพระแพรเล่าสิลูกมันยังไงนะ
3: หมายถึงที่หลังจากออกผลกระแสเหรอคะ
1: ไม่ไอเรื่องโทรศัพท์อ่ะ
0: เรื่องชวนลงทุนนะครับ
3: คือตอนเขามาชวนลงทุนน่ะคือเขาก็จะพูดถึงชื่อคุณฝ้ายคุณเตือนอย่างเงี้ยค่ะบ่อยมากเลยนะคะให้แพรฟังแต่เขาอ่ะจะชอบพูดว่าเขาจะตัดตอน2คนนี้ทิ้งเขาจะไม่ให้2คนนี้เป็นดีลเลอร์เขาแล้วเพราะว่าเขาอ่ะจะได้ทำเองเพราะ2คนนี้เหมือนมาบีบเขามากดเขาผลิตกำลังการผลิตเขามันไม่พอก็โทรมาจิกเขาจะเอาอยู่นั่นแหละ
1: เอาอีกเนี่ยเขาส่งให้ไม่ไหวแล้ว
3: ใช่
1: ได้กำไรไม่รู้เท่าไหร่แล้ว
3: ตอนนั่งประชุมกันอยู่คือตอนนั้นเหมือนเขาก็พยายามหาเหตุผลมาขอเงินจากแพรไปซึ่งช่วงนั้นคือนั่งด้วยกันอยู่เขาก็มีการเหมือนคุณฝ้ายอ่ะโทรเขาก็พลิกมาว่าอีโรคจิตโทรมาอีกแล้วค่ะซึ่งคำเนี่ยเขาพูดเองนะคะแพรยังมีบางทีเขาก็เหมือนแชทมาว่าวันนี้อีโรคจิตโทรมาขอให้เปิด PO เท่านี้คือเขาอะเมมชื่อคุณฝ้ายไว้ว่าอีโรคจิต
1: เมมชื่อในโทรศัพท์เนี่ยว่าอีโรคจ
3: ิ
1: ต
3: อันนี้คือที่เขาบอกแพรเลยค่ะแล้ววันนั้นเหมือนคุณฝ้ายอะโทรมาเยอะซึ่งแพรมารู้ทีหลังว่าคือการโทรทวงถามเงินใช่ไหมคะเขาอะก็ไม่ให้คุยอยู่ตรงนั้นนะคะไม่คุยตรงนั้นเขาก็เหมือนพยายามเดินออกเลี่ยงไปที่อื่นไปคุยที่อื
1: ่
3: น
1: ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะฝ่ายหญิงค่ะ
1: ฝ่ายหญิง
3: ฝ่ายหญิงจนหลายครั้งมากจนแพรถามว่ากลัวอะไรนักหนาหรอคะกับสองคนนี้แพรขอคุยได้ไหมเขาก็ไม่ให้คุยแพรมารู้ความจริงวันที่คุณเอสอะ DM ใน IG หาแพรว่าสรุปโดนหลอกเหมือนกัน
0: คือตอนที่คุณฝ้ายโทรไปทวงนะครับเขาก็จะบอกว่านี่กำลังคุยกับนายทุนใหม่อยู่เขาก็ส่งรูปภาพมาให้ว่ากำลังนั่งประชุมอยู่ซึ่งเขาถ่ายแค่ครึ่งเดียวนะถ่ายแค่ครึ่งตัวแล้วผมก็ไปเห็นนาฬิกาคนผ้าแพรเขาบอกว่าเป็นเพื่อนของน้ำแข็งผมก็พยายามไปสืบไปค้นหาใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันนะจนไปเห็นรูปคุณแพรที่เคยโพสต์กับนาฬิกาผมก็เลยน่าจะใช่ก็เลยทักไปถามเขาว่าใช่คุณผ้าแพรที่แบบเขาว่าอ๋อใช่พอดีก็เลยคุณฝ้ายก็เลยติดต่อไปที่คุณผ้าแพรก็เลยเริ่มรู้ความจริง
1: เริ่มรู้ความจริงความจริงก็เลยหลุดออกมาว่าวันนั้นในระหว่างที่เขาเองเนี่ยไปกล่อมคุณผ้าแพรว่าให้มาลงทุนกับเขาในการที่จะไปทำเรือรถด้วยกันซื้อของเขาไปแล้วไปขายดีแน่เนี่ยแล้วหลังจากคุณฝ้ายก็โทรเข้าไปพอดีคุณนั่งอยู่ปรากฏที่โทรไปหลายสายเนี่ยก็บอกอินเนี่ยเอาอีกแล้วโทรมาจะเอาให้ได้จะเอาเยอะๆเนี่ยจะเอาโอ้โหจะเหมาไปอย่างเงี้ยก็ได้กำไรเท่าไหร่แล้วยังจะเอาอีกถูกไหมคือเหมือนกับพยายามขายแบรนด์ตัวเองแล้วก็บอกนี่ดูอีโรคจิตโทรมาอีกแล
0: ้
1: วแต่ในขณะเดียวกันน่ะเขาโทรมาทวงเงินคุณฝ้ายก็โทรไปทวงเงินแต่กำลังหลอกนี้อยู่
3: ใช่ค่ะก็โดนไปเยอะอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่ามารู้กว่าจะรู้อ่ะคือผ่านไปแล้วประมาณอาทิตย์กว่าคุณเอสถึงได้ DM มาเพราะว่าตอนนั้นเขาพูดประมาณว่าถ้าแพรให้เงินเขาก้อนนี้ก่อนนะ 300,000 เขาจะต้องใช้ด่วนเลยไม่งั้นคนงานสตายแล้วเขาไม่สามารถแล้วเขาขอ 300,000 ไปจ่ายคนงานแล้วเดี๋ยวเอาเล่มรถมาวางค้ำประกันไว้แต่ว่าไม่เคยเซ็นไบโอนไม่เคยอะไรมานะคะด้วยความแพ้ก็เชื่อใจไงเล่มรถเปิดมารถยนต์เป็นประเภทอะไรทัศนาจรขนส่งสาธารณะอะไรก็ไม่รู้รถแท็กซี่ถ้าแพ้จำไม่ผิด ก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็เข้าไปคุยกันที่บริษัทก็บอกแพรว่าเขาอยากผันตัวไปเป็นดีลเลอร์ผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวให้แพรมาลงทุน
15: ผลิต
3: ให้เขาแล้วเขาจะขอผันซึ่งแพรมารู้ทีหลังว่าไอ้โมเดลนี้เป็นโมเดลที่เขาไปเสนอคุณฝ้ายมาแล้วเหมือนคุณฝ้ายเป็นคนออกไอเดียเขาก็ก๊อปเลยแต่เขาแค่ไม่ทำกับคุณฝ้ายมาเสนอแพรแต่ถ้าก่อนที่แพรจะมาลงทุนกับเขาเนี่ย
15: ทางนี้หมดค่ะ
3: ก่อนที่แพรจะลงทุนกับเขาใช่เพราะเหมือนคุณฝ้ายหมดมาแต่ต
15: อนหมดแล้วค่ะ
3: ก่อนที่แพรจะลงทุนกับเขาขออีกล้านหนึ่งได้ไหมเขาจะได้ไปรีเซ็ตทุกอย่างจ่ายซัพพลายเออร์จ่ายคนงานอีกงวดแล้วเดี๋ยวจะไปทำการตลาดไปอะไรเขาจะรีเซ็ตทุกอย่างให้มันเป็นศูนย์พอแพรเข้ามาลงทุนกับเขาแพรจะได้ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับหนี้ของเขาเลยขออีกล้านหนึ่งแพรก็โอเคอ่ะด้วยความเชื่อใจก็ไปอีกล้านหนึ่งระหว่างอาทิตย์นั้นแพรก็เข้าไปซื้อของซื้อวัตถุดิบผลิตให้เขาเขาก็เอาใบ PO ซึ่งมารู้ภายหลังคือแพรเชื่อใจเขาที่ว่าเราเห็นว่าเอ้ยโอเคเรายอมไปลงทุนกับเขาเพราะเขาอะมาบอกแพรว่าเขามียอดอยู่ในมือเยอะมากเลยนะที่มีคนรอพร้อมจะจ่ายเงินสั่งมาแล้วแต่เขาติดอย่างเดียวเลยเขาผลิตไม่ได้มีใบ PO จากต่างประเทศมาแล้วเขาก็ปั้งปั้งปั้งปั้งส่งใบ PO มาให้แพรเต็มไปหมดเลยค่ะแพรก็มองเห็นว่าอ้าวมันแค่ผลิตไม่ได้เองนี่ถ้าเราลงเงินผลิตไปให้เงินตรงนี้ก็ได้เขาก็บอกว่าใช่แพรก็ถามว่าแล้วการขนส่งมันเป็นยังไงคะปิดตู้ได้เงินส่งไปนู่นแล้วถึงได้เงินหรืออะไรเขาบอกว่าปิดตู้ที่ไทยได้เงินเลยทันทีแพรก็โอเคงั้นแพรลงทุนด้วยพอลงทุนกับเขาใช่ไหมคะมาทราบภายหลังว่าไอ้ PO เหล่านั้นน่ะคือ PO ที่เขาได้มาจากคุณฝ้ายนั่นแหละคือคุณฝ้ายจ่ายเงินมาแล้วนานมากแล้วแล้วเขาก็เอาใบ PO ตัวเนี้ยมาให้แพรบอกว่าแพรจะได้เงินมันจะได้ยังไงพี่หนุ่มเงินมันใช้ไปแล้วอ่ะเขาใช้ไปเอาเงินเนี้ยไปแล้วแต่แค่เอาไอ้ใบ PO ตัวเนี้ยมาให้แพรก็เลยถามเขาว่าอ้าวนี่แปลว่าแพรทำงานใช้หนี้ให้เขาหรอเขาก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาแค่ลืมไปเฉยๆว่าเขาได้เงินมาแล้วพูดกับแพรแบบเนี้ยว่า
1: อันนี้ฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง
3: ฝ่ายหญิงค่ะลืมไปเฉยๆว่าได้เงินมาแล้วลืมเฉยเลยได้เงินมาเป็นล้านแพรเลยแบบพี่นี่แพรทำงานใช้นี่ให้พี่หรอเขาบอกไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยก็พูดอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับพี่ตุ๋ยงงเลยผมงงเลยเนี่ย
10: คือมันร่วมกันเลยจริงๆร่วมกันปกปิด
1: อ
10: ย่างเงี้ยมันหลอกลวงอ่ะมันคือมันชัดอ่ะคือคนทำธุรกิจอะไรครับจะมาลืมมันเป็นไปไม่ได้แล้ว
1: พี่ตุ๋ยพูดนี่ไปกล่าวหาเขาหรือเปล่า
10: ผมจะกับผมพูดตามข้อเท็จจริงที่คุณเขาเล่าให้ฟังคนนักธุรกิจผมว่าผมเป็นทนายความมานานผมก็คุยกับนักธุรกิจเขาก็ไม่มีอย่างนี้นะครับมันไม่มีใครลืมหรอกใบวางบินใบ PO ใบแจ้งหนี้มันมีดิวเดทของมันครบอ่ะใบส่งของมันปกติในเรื่องของการค้าขายเลยถ้าเกิดมันขายดีจริงผลิตไม่ทันทำไมไม่ทำเอง
3: ถามเขาเหมือนกันค่ะว่าพี่ลืมได้ยังไงเขาพูดว่าเงินมันเข้าเยอะมากเลยแพรก็เลยถามว่าเอ้ยถ้าเงินเข้าเยอะมากเลยอ่ะแพรลงไปตั้งเยอะแล้วแพรยังไม่เงินสักบาทเลยขอเงินแพรหน่อยได้ไหมเขาก็บอกว่าคือเขาอะ
15: ทางนี้ไม่จ่าย
3: คุณเตือนกับคุณฝ้ายอะไม่จ่ายเงินเขา
1: ก็คือทางเนี้ยสองคนเนี้ยไม่ยอมจ่ายเงิน
3: ไม่ยอมจ่ายเงินเขา
1: ผู้ชมก็คือพอทางเนี้ยไปทวงเงินทางนู้นก็จะบอกเนี่ยคุณฝ้ายกับคุณเตือนไม่ยอมจ่ายเงินก็เลยมีเงินมาให้ทางฝั่งนี
3: ้ใช่แล้วโชคดีมากที่คุณ SDM มาแพทถามปุ๊บได้คอนแทคพี่เตือนปั๊บขอดูสลิปว่าคุณโอนเงินไหมคุณมีการจ่ายเงินไหมปรากฏว่าคุณฝ้ายก็จ่ายพี่เตือนก็จ่ายแพรก็เลยไปบอกเขาว่าอ้าวพี่แต่คุณฝ้ายจ่ายนะทำไมแพรไม่เห็นเงินเลยเขาก็บอกว่าก็คุณฝ้ายจ่ายแค่15บาทอ่ะพี่จ่ายแพรไม่ได้จริงๆแพรก็
1: จ่าย15บาทคือ
3: จ่ายแค่15บาท
15: หมายถึงซื้อค่ะ
3: ซื้อ
15: ในราคา
1: 15บาทซื้อในราคาต้นทุน15บาท
15: ไม่ต้นทุนค่ะต่ำกว่าต้นทุน
1: ต่ำกว่าทุน15บาท
15: ค่ะ
3: แพรก็เลยถามว่า
15: ขายได้ยังไงอะคะ
3: 15ก็ต้องเอาเงิน
1: ทุนมันเท่าไหร
15: ่ทุนเท่าไหร่คะคุณแพร
3: 18
1: บาททุน18บาท
15: แต่ขาย15ค่ะ
1: แต่ขาย15
15: ค่ะ
3: ไปไม่ได้
0: นำมาเสนอราคาให้กับดีลเลอร์
15: เพื่อที่ให้ซื้อเพิ่มค่ะซื้อจำนวนมาก
1: ต้นทุน18บาทแต่มันเสนอขายพวกคุณ15บาทเอ้ยเอาเลยเนี่ย15บาทเนี่ยขายต้นทุน18บาท
0: แต่ขอยอด
1: แล้วขายจริงเท่าไหร
9: ่ขายจริงอยู่ประมาณ20กว่าบาท23บาทถึง25บาทเวลาเราส่งพวกตัวแทนนะคะ
1: ส่งตรงตัวแทนถึง25บาท
9: ใช่ค่ะ
1: ใช่มั้ยฮะถ้า18บาทเนี่ยคุณจะได้กำไรประมาณ5บาท
9: ใช่ค่ะ
1: ต่อซองขอญาตนะไหนๆนะพูดกันตรงๆไปเลยนะก็คือจะได้5บาทโอเคแต่ถ้า25ก็ได้7ถูกไหมครับแล้วไปถึงผู้บริโภคอ่ะ
9: 35บาท
1: 35บาทผู้บริโภคก็จะเอ้ยคนที่ ร้านค้า
10: จะผ่านมันมีต้นทุนเรื่องค่าแรงค่าขนส่ง
1: มีค่าแรงค่าขนส่งค่าอะไรต่างๆนานาอีกไปก็ไป35บาท
9: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นแบบนี
15: ้แต่ว่าตอนนั้นนะคะเขามาพูดว่าคุณฝ้ายไม่จ่ายแล้วแพรมารู้เอาคุณฝ้ายจ่าย15บาทแพรก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร15บาทแพรก็เอาแพรขอเงินก่อนเพราะตอนนี้เงินมันจมมากแพรไม่เห็นได้เงินคืนสักบาทเลยเขาก็พูดกับแพรว่าจ่ายไม่ได้เพราะเขาก็มีติดหนี้ค้างส่งพี่เตือนอยู่เขาต้องเอา15บาทของคุณฝ้ายเนี่ยมาซื้อของให้พี่เตือนไงก็เลยจ่ายเงินให้แพรไม่ได้แพรก็เลยถามเขาว่าแล้วซื้อจากใครคะเพราะตอนนี้
9: แพรผลิต
15: และแพรขายอยู่คนเดียวตัดสายแพทิ้งทันทีเลยค่ะ
1: โอ้โหโอเคผู้ชมนี่คือของคุณแพรนะป้าแพรพี่ถามนิดนึงหนูโดนไปเท่าไหร
15: ่เกือบ3ล้านค่ะพี่หนู
1: 3ล้านนะ
15: ใช่ค่ะ
1: ยังไม่ได้คืนนะ
15: ก้อนแรก 300,000 เขามีทยอยผ่อนมาค่ะเดือนละ 30,000
1: แล้วคุณถามเขาว่าเงินไปไหนหมด
15: แพรเคยถามเขาบอกว่าเขาโดนโกงโดนพนักงานในบริษัทโกงแต่วันนี้มีพนักงานมานะคะมีพยานมาม
1: ีพนักงานในบริษัทเข้ามาด้วยเหรอ
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะไปถามนะคุณอยู่ตรงนั้นก่อนนะคุณอยู่ตรงนั้นนะโอ้มาด้วยคุณเอามาด้วยเหรอ
15: ค่ะ
1: งั้นแป๊บนึงนะแพรเดี๋ยวก่อนพักเบรกนี้พี่ถามนิดนึงเห็นว่าวันนั้นมาเจอเขาที่นี
15: ่ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะ
15: ใช่ค่ะ
1: มาเจอที่นี่แล้วมันมีการพูดคุยให้กำลังใจอะไรกันไหม
15: เหมือนตอนจบรายการตอนแรกเขารับปากแพรอย่างดีมากในรายการนะคะว่าจ่ายแพรแน่นอนเคสของแพรมันต่างจากคนอื่นเพราะมันเป็นเงินที่แพรให้โดยแบบแพรมาช่วยจริงๆเขาจ่ายแน่ๆอย่าง
1: น
15: ี
1: ้น้ำแข็งอะนะ
15: ใช่ค่ะพอจบรายการเขาก็เดินมาแพรก็บอกเขาว่าพี่รู้ไหมว่าแพรเครียดมากเลยนะแพรคือก่อนหน้านี้เหมือนเราเคยปรึกษากันเรื่องไปทำอิกซี่ทำลูกเนี่ยค่ะสมัยนั้นเราแพ้ก็บอกว่าแพ้เขาก็มายินดีกับแพ้เรื่องที่แพ้ท้องแพ้ก็บอกพี่รู้ไหมว่าจริงๆลูกแพ้เป็นแฝดนะแต่ว่าแพ้เครียดเรื่องนี้มากแล้วช่วงที่แพ้ท้องแพ้เครียดอยู่เรื่องเดียวเลยคือเรื่องพี่เนี่ยจนแพ้ทวิตเตอร์ไปครั้งนั้นที่แพ้ทวิตไปว่าแพ้โดนเพื่อนในรุ่นเอาเงินไปทำให้ลูกแพ้เสียไปคนนึงเลยนะตอนเดือนครึ่ง
1: คือคุณหลุดไปหนึ่งคนเป็นลูกแฝดแล้วหลุดไปหนึ่งคนเนื่องจากความเครียด
15: น่าจะเป็นปัจจัยเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็ดูแลตัวเองอย่างดีแต่ก็ความเครียดก็เป็นปัจจัย
1: ครับ
15: ไม่ขอไม่เบลมแล้วกันว่าเพราะเขา
1: แต่มันเป็นปัจจัยของเรา
15: ใช่
1: ไม่ได้ไปโทษเขาไม่เบลมว่าเป็นเขาแต่มันเป็นปัจจัยนึงซึ่งคุณหมอก็บอกว่าคุณเครียดอะไรมามันเลยทำให้มีปัจจัยที่ทำให้เด็กเนี่ยหลุดไปหนึ่งคน
15: มันก็เป็นปัจจัย
1: คุณบอกเขาไปแบบน
15: ี้บอกเขาไปแบบนี้
1: เขาตอบว่า
15: เขาทำหน้ารู้สึกแย่มากเลยนะคะแล้วเขาก็ตอบว่าไม่ต้องเครียดนะต่อจากเนี้ยไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยพี่จะจัดการเรื่องเงินให้แน่นอนแพรใช้ชีวิตไปได้เลยเรื่องเงินพี่จะจัดการไม่ให้มีขาดแน่นอนแต่ตั้งแต่วันนั้นอะแพรติดต่อเขาไม่ได้ทนายแพรก็ยังติดต่อไม่ได้ยิ่งคุณยิ่งแล้วใหญ่ก็คือติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
1: แล้วตัวสามีเขาแล้วตัวอะไรนะทนายความของเขาล่ะ
15: ทนายความเขาถ้าแพรใช้เบอร์แพรโทรไปอะไม่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใช้เบอร์คนอื่นโทรไปเคยได้คุยอยู่ครั้งนึงเหมือนกัน
1: เขาตอบว่า
15: เดี๋ยวตามให้
1: พักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะฮะยังไม่จบนะฮะผมอยากให้คุณฟังเรื่องของคุณเตือนคุณต้องฟังเรื่องคุณเตือนแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันต้องขนาดนี้เลยเหรอ
16: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
17: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
18: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนไพรข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
16: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับคือเรื่องนี้ต้องเรียนแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งของตัวคู่กรณีนะครับคือคุณน้ำแข็ง AF กับทางตัวภรรยาหรือแฟนก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะหรือจะมาชี้แจงข้อที่จริงในวันไหนก็ได้ทางเรายินดีคุณเคยมาออกแล้ว วันนี้ก็ให้ทีมงานติดต่อประสานไปแล้วนะฮะแต่คุณไม่รับโทรศัพท์เลยนะฮะเงียบกริบไปเลยจริงๆอยากให้พูดนะอย่างน้อยเพื่อความเป็นธรรมเขาว่าไงนะขอให้ทนายโฟนนะโอเคยินดีเดี๋ยวให้ทนายโฟนเดี๋ยวทนายก็จะโฟนนะโอเคเขาไม่พูดแล้วเนาะโอเคอ๋อทนายคนละคนกับที่ออกรายการนะโอเคโอเคครับผมมาคุยกับทางนี้นิดนึงในเรื่องของพี่เตือนเป็นยังไงหน่อยพี่ลองเล่าสิพี่ไปรู้จักเขาได้ยังไงพี่ไปลงทุนยังไงอะไรไงพี่ลองเล่าหน่อยสิ
9: คือในเคสพี่อ่ะตอนนั้นอ่ะพี่ไปเรียนทำก๋วยเตี๋ยวในคลาสเรียนของเขาค่ะพอไปเรียนทำแล้วก็เป็นช่วงโควิดที่เขาเปลี่ยนจากคลาสเรียนเขามาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปแบบซองขายพี่ก็เลยสมัครเข้าไปขายกับเขาค่ะก็ได้เริ่มทำธุรกิจด้วยกันช่วงโควิดสินค้าขายดีก็ขายได้เรื่อยๆแล้วพี่เป็นดีลเลอร์รายวันซึ่งพี่จะไม่ได้ราคาพิเศษอะไรกับเขามากเลยเพราะว่าดีลเลอร์รายวัน 2-3 วันของพี่ก็หมดอ่ะพี่ก็เติมไปเรื่อยๆแต่พอมาช่วงที่ผิดสังเกตเนี่ยก็คือเขามาให้เราเปิดในบิ๊กล็อตโดยมาอ้างว่ามีน้องที่บริษัทพนักงานเปิด PO เกินซึ่งออเดอร์พวกนี้ที่เปิด PO เกินไปทั้งเส้นและซองอ่ะสามารถใช้ได้ถึงเดือนกุมภากุมภาอีกปีหนึ่งจากปี67นะมาเดือนกุมภาซึ่งที่เรามีปัญหากันแล้วก็ทำให้ต้องรักษาเครดิตของบริษัทไว้ให้พี่ช่วยหน่อยและอีกอย่างหนึ่งช่วงปีใหม่จะมีนายทุนคนใหม่เข้ามาอันนี้คือนายทุนคนใหม่เขาบอกว่าเป็นญาติของฝ่ายชายที่จะทำโรงงานให้ที่อยุธยาคือไม่ใช่คุณพระแพและพอนายทุนคนใหม่จะเข้ามาจะต้องหยุดผลิตช่วงเดือนมกราคมกุมภาซึ่งพี่เตือนน่ะมีลูกค้าอยู่แล้วแล้วตอนนั้นน่ะเดี๋ยวคุณฝ้ายเขาจะเลิกขายแล้วเพราะหนูอ่ะทะเลาะกับฝ้ายเยอะมากฝ้ายเขาจะเลิกขายแล้วลูกค้าน่ะก็จะต้องมาอยู่กับพี่อีกเพราะฉะนั้นน่ะพี่อ่ะต้องตุนสินค้าไว้เขาก็จะมาเสนอพี่อย่างนี้โดยที่ให้พี่อ่ะวันนั้นบอกพี่ว่าให้เรทพี่15บาทแล้วก็บอกว่าให้พี่จ่ายเป็นอาทิตย์แต่พอแบบเราจ่ายไปอ่ะจ่ายทุกอาทิตย์พี่จ่ายประมาณอาทิตย์ละ 600,000 กว่าผ่อนไปแล้วของก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะได้แบบกระปิดกระปอยโทรตามบางทีพอโทรตามไปเขาก็บอกอ่ะของออกไปแล้วนะพี่เตือนเนี่ยออกตั้งแต่เช้าแล้วแต่จากโรงงานถึงบ้านพี่อ่ะชั่วโมงเดียวนะคะ
1: ครับ
9: เย็นยังไม่ถึงเลยไม่รู้รถไปหลงที่ไหนจนพี่โทรไปบ่อยๆจนน้องมีน้องแอดมินด้วยความที่น้องก็รู้สึกว่าเราโทรบ่อยแบบนั้นนะน้องก็เลยแบบแม่อ่ะหนูเปิดโฟนให้แม่ฟังเลย น้องก็ถามพนักงานที่เขาบอกว่าให้อีกคนเปิดโอให้พี่น้องก็พูดเลยพี่จะผลิตได้ยังไงพนักงานกลับตั้งแต่เที่ยงแล้วไม่มีของ
1: ฮะ
9: ค่ะ
1: พนักงานกลับตั้งแต่เที่ยงเลย
9: ใช่ค่ะ
1: อืม
9: คือไม่มีของจะผลิต
1: ครับ
9: เราก็จะเจอเหตุการณ์อย่างนี
1: ้เรื่อยๆ
9: ใช่ค่ะช่วงปลายปีที่มีปัญหา
1: พูดง่ายคือจ่ายตังค์ไปแล้วด้วย
9: จ่ายตังค์แล้วค่ะ
1: แล้วของก็ไม่ได้
9: ใช่ค่ะ
1: อ้าว
15: ไม่ผลิตด้วยค่ะ
1: ไม่ผลิต
15: ค่ะ
1: สุดท้ายแล้วเงินไปค้างอยู่เขาเท่าไหร
9: ่อยู่ประมาณ2ล้านกว่า
1: 2ล้านกว่านะฮะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตพี
9: ่คือพอช่วงที่เกิดก็ประมาณเดือนมกราแม่
1: ปีนี้เหรอ
9: ปี68
0: 68
1: 68ปีที่แล้วนะ
9: ใช่ค่ะ
1: โอเค
9: อันนั้นแม่ป่วยมันเป็นช่วงที่แม่พี่ป่วยช่วงที่เกิดเรื่องน้องฝ้ายโทรมาปรึกษาพี่ตอนนั้นคือพี่ไม่มีปัญญาที่จะไปทำอะไรได้เพราะพี่ต้องเฝ้าแม่อยู่ตลอดพี่อยู่กับแม่24ชั่วโมงคนเดียวแล้วค่าใช้จ่ายแม่พี่รันขึ้นทุกวันจนแบบพี่เหลือเงินถามว่าเยอะไหมไม่เยอะพี่เหลือหลักแสนแต่เราไม่รู้ว่าแม่จะต้องอยู่กับเราอีกนานเท่าไหร่พี่ต้องใช้เงินพี่ก็ทักไปว่าช่วยพี่หน่อยเขาก็ผัดพี่ไปว่าวันนี้นะ
1: ช่วยพี่หน่อยยังไงฮะ
9: ช่วยโอนเงินให้พี่หน่อย
15: คืน
9: ตอนแรกพี่ยังไม่ได้บอกเรื่องจำนวนเขาก็บอกอ่ะต่อไปเนี่ยหนูไลฟ์ได้หนูจะทยอยโอนให้พี
1: ่นี่นะคือที่พี่ลงใช่ไหมนี่พี่วันนี้ขอสัก 500,000 นะมันต้องใช้อีกเยอะจริงๆ
9: ใช่ค่ะ
1: ต้องแบ่งจ่ายบัตรเครดิตด้วย
9: อันนี้หลังแล้วหลังๆในเคสรูปนี้ก็คือเขาถ่ายรูปคุณพระแพรมาค่ะ
15: แอบถ่ายแพรที่ประชุมอยู่ตรงนั้น
1: ตอนเขาแอบถ่ายคุณมา
9: ใช่
1: แล้วก็ส่งไปพี่นะยังตกลงกันอยู่เรื่องของด้วยหลายอย่างเลยวันนี้รอนะพี่ต้องใช้ด่วนนี่นะครับแล้ว
9: คือในเคสเนี้ยเขาบอกพี่ว่าพี่บอกว่าถ้าไม่มีพี่ขอก่อนแค่ 500,000 คือพี่อยากมันมีเงินติดบัญชีไว้เพื่อ เราไม่รู้ว่าเราต้องใช้เงินเยอะไหมเราก็รู้ว่าเขาไม่มีพี่บอกพี่ขอก่อนแค่นี้เขาบอกว่าเขาอ่ะจะไปยืมแม่ขวัญให้ซึ่งมารู้ทีหลังคือแม่ขวัญคือแม่คุณพระแพ
1: เหรอ
9: แต่คำตอบคุณพระแพตอบมาว่าเขาไม่เคยเอ่ยถึงว่าจะเอาเงินมาช่วยพี่แล้วเขายังด่าพี่ว่าอีโรคจิต
1: อุ้ยตายอีกคนนึง
9: ค่ะ
1: เนี่ยอันนี้คืออะไรฮะ
15: อันนี้คือแชทคุยพี่เตือนถามแพค่ะแพก็เลยบอกว่าเขา
1: ไม่เคยบอกว่าจะยืมเงินแม่แพไปช่วยแม่พี่เตือนเลยเขาบอกแต่คุณฝ้ายกับพี่เตือนเป็นโรคจิตจนน้ำแข็งด่า
15: เขาเคยเล่าให้แพฟังว่าเหมือนน้ำแข็งไม่โอเคกับพี่เตือนมากๆจนน้ำแข็งต้องด่าพี่เตือนเลยแล้วพี่เตือนเลยเลิกขายไปช่วงนึงเพราะว่าน้ำแข็งแบบโมโหทนไม่ไหวแล้วโทรมาจิกเขาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตกลงคือเขาไม่ให้ไม่ให้
9: เลยค่ะ
1: สุดท้ายคุณแม่เป็นไง
9: คุณแม่เสียค่ะแล้วพี่ก็ทักไปบอกเขาว่าถ้ามีเวลามากราบแม่พี่หน่อยนะแต่คำตอบที่พี่ได้ก็คือเหมือนกับใครๆก็ต้องตายอะไรอย่างเงี้ย
1: ลองขึ้นมาดูสิคุณผู้ชมพอแม่เขาเสียชีวิต
9: ไอ้
1: ลูก
9: นี่คือ
1: มารักษาแม่พี่ขอด่วนด้วยค่ะตอบพี่บ้างนะเห็นใจกันบ้าง
9: เรา
1: จะทำยังไงต่อกับชีวิตไม่ตอบนะฮะ
9: ไม่ตอบค
1: ่
9: ะ
1: ข้ามกันมาทำไมเงียบไม่มีคำตอบให้พี่บ้างพี่เหนื่อยนะมาไล่ตามทุกวันตอนนี้พี่ต้องการเงินคืนจำเป็นต้องใช้เงินพี่เครียดนะวันที่20พี่ขอเงิน1ก้อน
9: อันนี้พี่ต้องเอาทองมาจำนำ
1: เพื่อไปรักษาแม
9: ่ค่ะ
1: นะฮะต่อไปต้องคืนพี่แล้วนะอันนี้พี่เดือดร้อนแล้วนะแม่พี่ต้องเปลี่ยนสปริงให้กินอาหารได้แล้วเอาทองไปจำนำเพื่อรักษาแม
9: ่ค่ะ
1: โอเคเร่งหายพี่ก่อนบ้างไม่มีเงินนะลำบากนะแม่พี่เข้าโรงพยาบาลอีกแล้วพี่ไม่มีเงินนะ
9: ค
1: ่
9: ะ
1: เฮ้ยพี่นี่มันขนาดนี้เลยเหรอ
9: ใช่ค่ะ
15: เงินเรานะ
9: เงินพี่นะคะ
1: เอาแล้วไปต่อทีมงานมันมีอันนึงอ่ะที่สุดท้ายก็ตอบกลับมาหลังจากที่แม่ตายอ่ะ
15: ทุกคนก็ต้องตาย
1: มีไหมนี่ฮะหลังจากแม่ตายเขาตอบมาอย่างนี้ฮะ okay. ถ้ามองแบบเข้าใจเราก็จะเข้าใจวันหนึ่งพี่ก็ต้องตาย
15: พี
1: ่หนูหรือใครๆก็ต้องตายมันเป็นเรื่องปกติบางครั้งคนเราอาจเลือกการตายเพราะมันสบายกว่าการอยู่ okay. อยู่แล้วทรมานอยู่แล้วเจ็บปวด
9: ค
1: ่
9: ะ
1: เฮ้ย นี่คือคำปลอบใจหรืออะไรพี่ผมไม่เข้าใจให้ปลงกับชีวิตซะ คือไปขอตังค์เขาทั้งที่เป็นตังค์เรา
9: ใช่ค่ะ
1: ขอมารักษาแม่ไม่ให้ไม่ตอบสุดท้ายแม่ตายปุ๊บส่งมาแบบนี้นี่จริงเหรอเนี่ย
9: ค่ะ
1: พี่ตุ๋ย
10: พี่ตอบอะไรเขาหรือเปล่าครับ
9: พี่ทักไปบอกแค่ว่า
10: คำนี้ฮะพอเขาโพสต์คำนี้พี่ตอบอะไรเขาไหมครับ
9: ไม่ได้ตอบ
1: พี่ไม่ตอบอะไรเลย
10: พี่น่าจะตอบเขาไปแล้วเมื่อไหร่มึงจะตาย
1: ถามได้เหรอ
10: ก็พี่ก็เจ้าหนี้เนาะก็ทวงแล้วทวงอีกแล้วมาตอบเขาแบบเนี้ยถ้าเป็น
1: ผมลองดูสิถ้ามองแบบเข้าใจเราก็จะเข้าใจวันหนึ่งพี่ก็ต้องตายหนูหรือใครก็ต้องตายมันเป็นเรื่องปกติบางครั้งคนเราอาจจะเลือกการตายเพราะมันสบายกว่าการอยู่แล้วทรมานอยู่แล้วเจ็บปวดตอบว่า
10: แล้วเมื่อไหร่มึงจะตาย
1: เออมันก็ได้อยู่นะ
10: ก็พี่เป็นเจ้าหนี้อ่ะถ้าเป็นผมเป็นเจ้าหนี้อ่ะเขาพูดขนาดนี้เลยนะพี่เดือดร้อนขนาดนี้เขายังไม่สนแล้วเขาพูดคำนี้มันเหมือนประชด
9: ใช่ขนาดวันนั้นอ่ะคือวันที่น้ำแข็งอะนั่งในรายการอะคือที่จริงพี่ไม่ได้แอนตี้น้องนะเพราะกับน้ำแข็งพี่ไม่ค่อยได้สัมผัสอะไรกับน้องพี่จะคุยกับคนผู้หญิงมากกว่าแต่คำขอบคุณเอ้ยคำที่แบบรู้สึกแสดงความเสียใจของเขาอะมันไม่ได้เลยวันที่เขานั่งในรายการอะที่เขารู้ว่าแม่พี่เสียเขาก็เหรออะไรนะ
15: เส
9: ีย
15: ใจด้วยนะ
9: เสียใจด้วยนะเสียใจด้วยนะครับแต่
10: คือถ้าทำธุรกิจปกติแล้วเงินมันหมุนไม่ทันนะมันเข้าใจได้แต่เหตุการณ์ที่เล่าบนโต๊ะเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำธุรกิจแบบปกติเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นการซื้อขายปกติครับมันเป็นเรื่องอื่น
9: คือธุรกิจตรงเนี้ยเขาพวกพี่พวกตัวแทนเป็นคนเอาเงินไปจองคุณแค่ผลิตแล้วคุณกินส่วนต่างคือเท่ากับพวกพี่ลงทุนให้เขาไปผลิต
15: ค
9: ุณกินส่วนต่างถ้าคุณทำตามวัตถุประสงค์คุณไม่น่ามีปัญหาค่ะ
10: สิ่งหนึ่งที่เขาขาดเงินผมมองว่านักธุรกิจบางคนนะครับพี่หนุ่มบางคนเขาใช้เงินเกินตัวเขาลืมแล้วเขาก็คิดว่าไปต่อยอดกับคนอื่นแล้วก็เอาโปรเจกต์ไปสร้างมันก็มีอยู่เยอะแยะคดีในศาลก็มีอย่างนี้แหละครับมันก็มีอยู
1: ่โอเคผมย้อนกลับมาทางน้องแพรบ้าง ไม่ใช่นี่พระแพรนะส่วนนี้น้องแพรน้องแพรหนูไปโดนอะไรลูก
19: หนูตอนแรกเริ่มปัก
1: เสียงสั่นเลยนะ
19: ตื่นเต้นค่ะตอนแรกหนูก็เริ่มจากการเป็นดีลเลอร์เหมือนปกติค่ะช่วงโควิดก็รู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทักเข้าไปแล้วก็เหมือนกับเขาน่าจะไม่ได้จากพวกพี่ๆแล้วเขาก็มาหาหนูค่ะ

0: เอาไปเลยแพ้เอ้ย15บาทที่ให้
1: แต่หนูต้องสั่งเยอะขึ้น
0: แต่หนูต้องสั่งเท่านี้นะลูกหนูจะได้15บาท
2: ค่ะ
0: พี่ให้หนูคนเดียว
2: ค่ะ
0: คนอื่นจะไม่ได้หนูได้คนเดียว
2: ของเดิมเราก็ย
3: ัง ไม่ได้
1: นะนี่ของเดิมหนู
3: ของเดิมก็ยังค้างอยู่เลยก็ยังไม่ได้ของเลย
2: ของเดิมก็ยังไม่ได้นะคะ
0: ของเดิมก็ยังไม่ได้
2: ไว้อย่างเงี้ยค่ะจ่ายไปแล้วก็คือยังไม่ได้ของ
0: โอ้พี่ตุ้ย
4: เหมือนเขาก็เหมือนใช้วิธีการเขาเรียกว่าอะไรนะให้เพิ่มปริมาณการซื้อเขาจะได้ลดวอลุ่มในการผลิตแล้วก็ได้กำไรมากเพราะว่าเขาต้นทุนพอวอลุ่มมันมากๆอ่ะต้นทุนก็น้อยลงเขาก็ใช้วิธีนี้มันเป็นเรื่องของปกติทางการค้าเป็นการชักชวนหลอกล่อเพื่อให้เราได้กำไรเยอะๆแต่เมื่อกี้ผมเพิ่งรู้ว่าอ๋อของเดิมยังไม่ได
1: ้ของเดิมเขาอ้างว่าจะมีลูกค้ามาเอาค่ะให้หนูแบบว่าไม่ให้หนูใช้ก้อนนี้ของหนูเลยเพราะว่ามีคนมาซื้อไปแล้วและเดี๋ยวจะทยอยเบิกและทยอยให้เงินหน
0: ูเขาขายให้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เขาขายให้เลยคุณผู้ชมคือคุณจ่ายไปเลยเนี่ย15บาทซองละ15บาทสมมติคุณซื้อไป10,000ซองคุณก็จ่ายตาม10,000ซอง15บาทเป็นเท่าไหร่อ่ะแสนกว่าบาทใช่มั้ย10,000ซองมัน
4: 150,000
0: ป่ะ
1: ราคาปกติก่อนที่หนูจะได้ราคาพิเศษหนูซื้อที่18บาทอ่ะ
0: 180,000 180,000 10,000ซองคุณจ่าย180,000แต่180,000เนี่ยคุณไม่ต้องเอาของไปนะ180,000เนี้ยเดี๋ยวมีคนมารับไปเลย
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: ถูกมั้ยรับในราคาเท่าไหร
1: ่20
0: 20บาทคุณได้2บาทแล้วคำถามคือทำไมมึงไม่ขายเอง
1: ไอ้เห
0: ี้ยขอโทษจริงๆนี่ขอโทษจริงนะมึงทำไมไม่ขายเองไอ้เหี้ยมึงได้เงินเยอะกว่าอีกมึงจะไปขายก็18บาท
4: จะมาผ่านเขาทำไม
1: เขาบอกว่า
0: แล้วบอกมึงไม่ต้องไปน้องไม่ต้องไปขายที่ไหนนะ18บาทเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดการให้น้องได้ไปเลยน้องเอาเงินมาให้พี่180,000เดี๋ยวน้องรับไป200,000มึงก็ขายเองดิมึงได้200,000น่ะ
1: เขาบอกหนูว่ามีลูกค้าที่แบบคือด้วยความที่ตอนนั้นมีการปรับราคาขึ้นค่ะเขาเลยบอกหนูว่ามันมีลูกค้าที่อยากได้ราคา20แล้วมีหนูคนเดียวที่เหลือเรทนี้เขาจะช่วยหนูระบายก้อนนี้เราจะได้ทุกคนปรับราคาขึ้นด้วยกันจะได้ขยับตามที่พี่ฝ้ายต้องการคือกลับมาเป็นราคาที่ไม่มีการเทราคากันนะคะ
0: โอ้โหเราก็เชื่อนะงั้นต้องมีการแอบอ้างบุคคลที่3
5: ใช่ค่ะทุกคนจะโดนเคสนี้เหมือนกับว่าเขาจะปั่นให้ตัวแทนและดีลเลอร์ไม่คุยกัน
2: ใช่ค่ะ
5: พอเราไม่คุยกันเราจะไม่รู้เลยว่าแต่ละคนน่ะได้ราคาไหนไปแล้วแต่ละคนมีใครได้จ่ายตังค์ให้เขาบ้าง
4: ใครทำการตลาดสินค้าให้เขาครับเนี่ย
2: พวกพี
4: ่ไม่มีใช่ไหมฮะมีแค่เราเป็นแค่ดีลเลอร์ในการรับสินค้าเขามาขายแล้วการตลาดเขาใครทำฮะ
1: คือบริษัทมีทำการตลาดแต่ว่าพี่ฝ้ายก็มียิงแอดเพจพี่เตือนก็วิ่งหาลูกค้าออฟไลน์
4: หมายความว่าเราทำการตลาด
1: หนูก็ยิงแอดเพจ
0: ทำให้เขาด้วย
1: ตั้งแต่เริ่มต้น
0: เขาไม่ต้องทำอะไรเลย
2: ใช่ค่ะ
0: เขาแค่ผลิตออกมา
2: ค่ะ
0: ขายเอาเงินมาของยังไม่ต้องเอาไปเดี๋ยวกูขายให้เสร็จแล้วไม่ได้ไอ้สองแสนนั้นได้ไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่ะไม่ได้แต่เอาใหม่15บาทขายใหม่15บาท
1: แต่เน้นวอลลุ่มเพิ่มให้หนูซื้อวอลลุ่มเพิ่ม
0: ให้ซื้อเพิ่มไปอีกซื้อไหม
1: หนูเข้าใจว่าถ้าเราเหมือนกับเขาอยากได้วอลลุ่มที่เยอะขึ้นเพื่อที่ราคามันจะลงมาอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเขาบอกตรงๆว่าแบบเขาจะเอาเงินไปทำอะไรเงี้ยหนูก็จะไม่ซื้อว่าแบบ
4: แน่นอน
1: เขาเรียกว่าอะไรคะถ้าเขาบอกตรงๆว่าเขาขาดสภาพคล่องหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็คงไม
4: ่แน่นอนเพราะเราเป็นพ่อค้าเป็นคนค้าขายเนาะเรื่องมันก็เหมือนยืมเงินไกลๆเขาจะไปพูดอย่างนั้นได้ไงมันแน่นอนเขาต้องมาบอกว่ามีคนรอซื้ออยู่แล้วแบบที่พี่หนุ่มบอกอะถ้าขายได้กำไรมึงก็ขายเอง
0: ใช่คือถ้าขายได้มึงก็ขายเองจะมาเอามาให้ทำไมอะงงนะ
2: มีเรื่องยืมบัญชีด้วยนะคะของน้อง
0: ยืมบัญชีอะไรกัน
2: ยืมใช้บัญชี
1: ช่วงที่เกิดเรื่องค่ะช่วงที่เขาไลฟ์ตัดราคาเขาจะมายืมใช้บัญชีหนูแต่หนูไม่ได้ให้ยืมค่ะใช้บัญชีคือให้ลูกค้าโอนเข้าหนูแต่หนูไม่ได้ให
0: ้โอเคเอางี้เดี๋ยวให้ฟังได้แล้วทีมงานฟังเสียงน้ำแข็ง AFผมขออนุญาตนะที่ผมต้องเอ่ย AF จริงๆแล้ว AF ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกคือมันเป็นชื่อพ่วงท้ายนี่ก็ภาพแพร AF นั่นก็น้ำแข็ง AF แต่ผมบอกก่อนนะไอ้ที่มีชื่อติดท้ายเนี่ยไอ้นามสกุลติดท้ายเขาไม่ได้ผิดอะไรมันเป็นสันดานของตัวบุคคลเรื่องบางเรื่องอ่ะต้องบอกแบบนี้อ่ะลองดูเปิดมาดูสิ
6: เปรียบเสมือนกับร้านของเราซึ่งเราทำการตลาดไปหมดแล้วลูกค้าในมือเราอันนั้นก็คือลูกค้าของเรา
7: แต่เขาไม่ได้ว่า
6: ไม่มีการไม่มีการ
8: ท
6: าง
8: ใน
7: ทางในความเขาไม่ว่าคุณก็ขายเรือทองไปได้
6: ไปแจ้ง
9: อันนี้สอบถามนิดนึงได้มีการแจ้งลูกค้าไหมว่าเรือรถเลิกผลิตแล้วเปลี่ยนเป็นแบรนด์เรือทอง
6: ไม่ค่ะหาหลักฐานมาได้เลยค
9: ่
6: ะ
10: ก็ชัดเจนว่าทางนี้เขาไม่มีของขาย
6: เราไม่เคยบอกว่า
7: ก็ถามทางแบนได้
10: แต่สิ่งที่อยากเดินไปข้างหน้าก็คือเร่งด่วน

0: ก็คือเหมือนจะมีเรื่องขายฝากบ้านที่จะ19ธันวาคมนี้ใช่ไหมต้องถ่ายถอนจำนองใช่ไหมอันนี้คือเรื่องเร่งด่วน
1: ครับผม
2: เรื่องบ้าน
0: เรื่องบ้านต้องถ่ายถอนจำนวนเท่าไหร่ฮะ
3: จำนวน4ที่ถ่ายถอนแล้วแต่เขาเลยนะคะแต่เขาต้องเอาค่าซื้อบ้านนะคะมาจ่ายฝ่าย
0: อย่าให้เคลียร์ปัญหาเรื่องบ้าน19ธันวาคมนี
1: ้
0: เร
1: ่
3: งด่วน 4.49 ค่ะเพราะว่าค่าถ่ายถอนฝ่ายไม่รู้ราคาปรับไปเป็นเท่าไหร่
0: โอเคไม่เป็นไรอันนี้เป็นเร่งด่วนส่วนที่2ก็จะเป็นคือยอดหนี้ของแต่ละรายไม่เท่ากันใช่มั้ยมันไม่เท่ากันท
1: ี
0: นี้แต่ละคนเนี่ยอาจจะแยกกรอบคุยเป็นรายคน
1: คือแบบนี้เอานี้ผมเพื่อความที่มันให้มันแฟร์กับทุกคน
2: ค่ะ
1: สมมุติเข้ามา20เราก็ต้องมาดูว่าข้างหลังเรามีเท่าไหร่ใน20เนี่ยเราสามารถผ่อนจ่ายแต่ละรายได้เท่าไหร่ผมไม่อยากให้เป็นลำดับแล้วกันนะผมไม่อยากให้เป็นลำดับว่า
0: โอเค
1: ต่อจากตรงนี้เป็นต่อจากคนนี
0: ้ค
1: นนี้ต่อจากคนนี
0: ้คือ
1: เพราะว่าย
0: อดแต่ละคนไม่เท่ากัน
1: ใช่ครับใช่
0: เราก็จะพิจารณาแต่ละยอดแต่ละยอดในการทำโปรเซสแบ่งจ่ายมันก็จะไม่เท่ากันแต่ละคน
1: ใช่ครับแล้วก็ขอเป็นแบบขั้นบันไดขั้นบันไดคือณวันนี้เรายังมียอดขายที่มันไม่มากพอเราก็ขอเป็นขั้นบันไดในสเต็ปแรกแล้วก็สเต็ปที่2ถัดไปเราก็จะเพิ่มมูลค่าในการจ่ายหนี้คืน okay. ให้สูงขึ้นครับผม
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าให้มันเป็นรูปธรรมเนี่ยเจ้าหนี้หรือผู้ชายแต่ลายเนี่ยเขาสามารถที่จะทำกรอบเวลาชำระได้เมื่อไหร่ยังไงฮะ
1: ติดต่อผมมาได้เลยครับคือผมพร้อมที่จะคุยมาตลอดและผมพร้อมตั้งแต่ผมเจอคุณฝ้ายทุกครั้งผมไม่เคยปฏิเสธการจ่ายเลยผมบอกว่าเราเข้ามาคุยกัน
0: ตากนี้ไป
1: การคุยเนี่ยผมขอ
0: เจ้าหนี้แต่ละรายสามารถติดต่อท่านทนายได้เลย
1: ได้เลยครับผม
0: แล้วก็นัดหมายในการที่จะทำระยะเวลาอะไรได้เลย
1: ได้เลยครับผม
0: อันที่2ที่ยังไม่ได้อยากไม่ได้คำตอบก็คือ19ธันวาคมนี้สามารถแก้ไข
2: เรื่องบ้าน
1: เรื่องบ้านเนี่ยผมขออันนี้คือคุยกันตามตรงเลยนะครับว่าเราสามารถคุยกับทางผู้รับขายฝากเนี่ยว่าขอขยายระยะเวลาได้ไห
2: ม
1: ในเรื่องดอกเบี้ยเราก็ต้องรับไว้อยู่แล้วถูกไหมพี่เราต้องรับเรื่องดอกเบี้ยอยู่แล้วไว้อยู่แล้วเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะไม่ได้นำเงินก้อนใหญ่มาเพื่อปิดและทุกคนจะไม่ได้อะไรเลยเพราะมันเป็นเงินที่แคชโฟลว์ของบริษัทอยู
0: ่
1: ในการนำมาผลิต
0: เดี๋ยวนึงคนที่เอาที่ไปขายฝากคือทางฝั่งนี้ไม่ใช่เหรอฮะ
3: คือมันเป็นชื่อฝ้ายค
0: ่
3: ะ
0: เป
1: ็นบ้านเขาครับพี่
0: เพราะว่าเขาไปขายฝากเขาเอาเขาไปขาย
3: เราแต่เขาบอกว่าเขาจะมาซื้อฝ้าย
0: โอเคอันนั้นเรื่องเก่าที่ในการเจรจาในการกับผู้รับจำนองเนี่ยกับผู้รับขายฝากใครจะเป็นคนคุยทางนี้หรือทางนี้เรื่องดอกเบี้ยก็ดีเรื่อง
3: ฝ้ายไม่ขายคือฝ้ายไม่ต่อให้แล้วค่ะแล้วแต่คุณเลยคุณจะปล่อยหลุดหรือไม่หลุดแล้วแต่คุณมีหน้าที่เอาค่าบ้านมาจ่ายเราจ่ายก่อนที่จะบ้านจะหลุดด้วยค่ะ
2: ก่อน19ธันวา
3: เพราะว่าสิ่งที่คุณมาคุยกับเราคือคุณไม่ได้คุยว่าคุณจะขอเอากำไรลงทุนหรืออะไรทั้งนั้นคุณบอกว่าคุณจะเอาบ้านที่ขายได้เนี่ยเอามาให้เราถามว่าบ้านหลังนั้นมีไหนไปไหนทำไมถึงไม่เอาขายบ้านหลังนั้นมาให้เราหรือถ้าขายไม่ได้เอาบ้านหลังนั้นไปขาย
1: มันก็วนกลับไปเรื่องเก่าถูกไหมพี่วนกลับไปเรื่องเก่ากลายเป็นว่าเรื่องอดีตคุณมีอะไรกันมาบ้างคุณมีปัญหาอะไรกันแล้วคุณก็เอาเรื่องเก่าขุดขึ้นมาทั้งที่คุณก็อยากได้รับเงินคืนและเราก็แสดงเจตนาที่ดีเลยว่าเราจะทำงานเพื่อใช้หนี้ให้กับคุณทุกคน
2: ค่ะฝากเรื่องบ้านกับทนายด้วยนะคะภายใน19ทางนี้ก็ร้อนใจเดี๋ยวก่อนที่เวลาจะหมดหมวยไปที่พี่นัทพี่นัท อยากได้คำตอบจากทนายแล้วก็แข็งค่ะ
1: พี่พจน์ใช่ไหมครับตอนนี้ครับอย่างที่พี่พจน์แจ้งครับพี
4: ่
1: ติดต่อผมมาได้เลยติดต่อผมมาได้เลย
4: ก็ประเด็นของผมก็คงมีไม่มาก
1: ครับผม
4: ที่ผมรับของผมไปที่ผมเสียหายไปไม่รู้ว่าไม่ทราบว่าจะเยียวยาผมได้อย่างไร
1: ครับผมครับผม
4: ที่ถามผมว่าคืออย่างนี้นะคุณหมวยที่ถามผมว่าทำไมผมส่งของไป 100,000 ชิ้น
2: ไม่ส่ง 20,000 ถ้าส่ง 20,000 เขาจะมีเงินจ่าย
4: ผมเนี่ยเข้าใจอยู่ว่าน้องมันลำบากเพราะน้องมันมาขอร้องผมหลายอย่างพี่ช่วยผมหน่อยนะโดนพี่โกงโดนพี่คิดดอกเบี้ยแพงๆพี่ช่วยผมหน่อยนะจะขายหุ้นให
2: ้
4: จะขายธุรกิจให้ผมไม่เอาเพราะว่าถ้ามันมีกำไรใครจะขายถ้าผมรับซื้อผมก็คือผ้าแพคนแรกถูกไหมฮะนี่ผมไม่เอาผมตัดประเด็นนี้ไปผมก็ช่วยน้องมันนะฮะแสนซองที่ผมส่งไปนะคุณหมวยคือผมอยากให้น้องมันมีของใช
2: ้
4: คุณน้องมันจะจ่ายมา 20,000 ซองก็ได้ผมไม่ติดขัดอะไรแต่ขอให้
5: เริ่มต้นที่ผ้าแพนะครับ 300,000 เนี่ยเป็นก้อนแรกที่เขาให้ยืมแล้วผมก็ซาบซึ้งใจมากจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากที่ให้ยืมนะครับแต่ก็ขอโทษ ที่ไม่สามารถจะทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เราคุยกันไว้ได้แต่ความผิดพลาดที่มันสะสมมาเยอะมากจริงๆก็นั่นแหละครับแล้วมันมีอีกก้อนนึงด้วยมันไม่ใช่แค่300,000ครับ
2: มันมีอีกล้านนึง
5: ใช่ครับ
2: ที่น้องบอกแล้วทั้งหมดเมื่อวานนี้น้องพระแพรบอกว่าตัดสินใจให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก1 อาทิตย์
5: ใช่ใช่ใช่
2: ใช่ไหมคะ
5: ใช่เพราะว่าพอผมเห็นแล้วว่าไปยืมคนยืมพระแพรไปยืมใครก็ตามหรือที่บ้านผมที่ผมก็ยืมมาเหมือนกันอ่ะมันอุ้มไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวแล้วจริงๆครับก็เลยโทรไปชวนน้องว่าแบบเออแพรอยากมาแบบร่วมทำกับพี่ไห
2: ม
5: เพราะผมเชื่อในศักยภาพเงินของน้องอะไรเงี้ยครับว่าแบบเออแล้วน้องก็มันแบบมีความเชี่ยวชาญในด้านการทำบัญชีหรืออะไรต่างๆด้วยนะครับพอมาคุยกันอ่ะก็มันไปได้ดีนะครับในตอนแรกที่แบบโอเคตกลงกันไว้อ่ะแต่สิ่งที่มันผิดพลาดเลยคือผิดพลาดจากทางฝั่งผมครับที่ไม่ชัดเจน
2: ค่ะช่วงเวลาที่ยืมเงินพระแพรก็คือช่วงเวลาที่ไปสั่งผลิตซองไหมคะมันเป็นไทม์ไลน์ใกล้กันไหมคะ
1: ในช่วงเดือน2 เดือนประมาณนี้ครับเพราะของคุณนัทจะก่อนปีใหม
2: ่ค่ะ
1: ของพระแพร
5: จะไทม์ไลน์หน่อยงง
1: จะหลังจะปลายเดือนมกรา
2: ค่ะ
6: คือเท่าที่ฟังเนี่ยเขาก็ยอมรับหมดว่าเขา
7: เป็นหนี
6: ้เป็นหนี้จริงอยู่ทางไหนเขาเป็นหนี้จริงแล้วก็พระแพรก็ยอมรับว่าเขาจะชดใช้ให
8: ้ใช่ที่ดังนั้นคือที่เขาบอกแพรนะคะ
6: ส่วนพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่ผู้ชมบอกเขาผลิตไปให้แสนซองนะคือเขาเป็นคนผลิตซอง
8: ค่ะ
6: เป็นคนผลิตซองแต่ไม่ใช่เป็นทั้งซองนี้นะซองเปล่าๆเนี่ยซองก๋วยเตี๋ยวเขาผลิตซองให้สั่งไปแต่ไม่จ่าย
8: เขาค่ะ
6: ไม่จ่ายตังค์เขา
8: ค่ะ
6: แล้วเขาก็ลำบาก
9: แต่หนูก็คาใจตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่าสรุปว่าเขาอะที่ได้เงินทุกคนไปเขามีของจริงไหมผลิตจริงไหม
6: แต่เขาสั่งซองโชว์ไง
8: ใช่
6: ใช่ไหม
8: ใช่
6: เขาสั่งซองโชว์เลยเป็นแสนว่ามีคนเอาแน
8: ่ค่ะใช่ค่ะจริงๆศาลตั้งต้นก็คือเขาศาลตั้งต้นคือเขาอะเอาใบพีโอที่เหมือนกับเปิดการสั่งซื้อซองเยอะแยะมากมายจากคุณนัทเนี่ยแหละมาอันนี้คือที่คุณฝ้ายสรุปมาให้แพรฟังตอนนั้นนะคะมาให้คุณฝ้ายกับพี่เตือนดูว่าเขาไม่บิดไม่เบี้ยวหรอกเขาสั่งผลิตไปตั้งเยอะขนาดนี้คุณฝ้ายกับพี่เตือนเปิดบิ๊กล็อตไปเลยแล้วเนี่ยเขาผลิตมาขนาดนี้แล้วรับรองได้ของแน่นอนคุณฝ้ายกับพี่เตือนเขาก็เลยโอนเงินเข้าไปค่ะแล้วเขาก็เอาใบพีโอของคุณฝ้ายกับพี่เตือนอีกทีนี่แหละมาให้แพรว่าลงเงินทุนกับเขาสิมี PO มารอขนาดนี้แล้วมีคนต้องการของขนาดนี้แล้วพร้อมจ่ายเงินเลยมันก็เหมือนเป็นทอดมาอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้เขาบอกเขาอุ้มธุรกิจไม่ไหว
6: เขาไม่ไหวเขาบอกเขาไม่มีตังค์แล้วเขาไปไม่มีเงินแล้วแต
8: ่ก็เห็นว่านั่ง BC เที่ยวต่างประเทศช้ำ
6: นั่งบิสเนสไปเที่ยวต่างประเทศไปทำอะไร
8: พอดีเป็นเพื่อนใน Facebook ใน IG อะไรเงี้ยค่ะก็เห็นไปดูบอล
6: ที่อังกฤษนี่นะ
8: แต่ว่าตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขามีกรณีอะไรกัน
6: พูดโกหกป่ะเนี่ยเรื่องจริงป่ะเนี่ย
8: ในอินเทอร์เน็ตน่าจะมีคน
6: มี
8: ภาพอยู่
6: พี่หาได้อยู่ครับพี่เตือน
10: ส่งไปแล้วค่ะ
8: แล้วก็เหมือน
6: อ๋อเขามีให้ดูเลยส่งกันไปแล้วส่งให้ทีมงานลองดูสิ
8: วันเกิดเขายังแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาอยู่เลยค่ะเพราะว่าเห็นเขาจ้างพี่เสกโลโซมาด้วยก็แบบอู้ดีจังเลยก็เลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขา
6: ไปจ้างพี่เสกไปไหนนะ
8: มาวันเกิดเขาค่ะปิด
6: จ้างพี่เสกไป
8: ภาพเลยยังพี่เดือนว่าทำไมไม่ชวนเราเลย
11: ชวนผมอยู่นะ
8: เขาชวนเหรอคะ
10: ไปด้วย
8: เค้ก
11: วันเกิดก็ดึงตังค์ขึ้นมาเราก็ยังนั่งคุยกับฝ้ายอยู่เลยว่า
6: เงินฝ้ายเงินกูป่ะวะไอ้เหี้ยนั่นน่ะ
11: ใช่ยังแซวๆกันอยู่เลย
6: ดึงเงินจากเค้กเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
10: 100,000 บาท
11: 100,000 บาทเลยเหรอ
6: 100,000 บาทแต่10 ล้านยังไง10 ล้านนี่โอ้โหกิบเลยนะยังไงแล้วไปดูบอลนะไปดูบอลเลยจัดคอนเสิร์ตปิดผับเลี้ยงวันเกิดแต่บอกไม่มีตังค์แล้วไม่รู้จะเอาไปใช้ที่ไหนเอาเงินที่ไหนมาใช้ขอผ่อนแล้วกัน
12: เขาเป็นสปอนเซอร์อะไรนะคะที่เขาบอกเขาเป็นสปอนเซอร์
8: เหมือนตอนนั้นเขาโพสต์ Facebook ค่ะคือเป็นช่วงคอนเสิร์ตบรูโนมาร์สแล้วเขาโพสต์ Facebook ว่าถ้าเขาหาตั๋ว VIP ให้ได้10 คนจะรักเขากันไหมแพรเป็นแฟนคลับบรูโนมาร์สแพรก็อยากไปดูแพรก็เลยขอเขาไปด้วยตั๋ว VIP ตอนนั้นถ้าจะแพรจะไม่ผิดใบละ12,000ค่ะเอาจริงแพรยังไม่คิดจะซื้อ
6: พูดตายนี่อะไรเนี่ยทีมงานอันนี้คือคุณน้ำแข็งเข้าไปเหรอ
8: ค่ะ
6: ไปดูบอล3 แมตช์เหรอ แล้วไปแตะแอนฟิลด้วยนะ
7: มีรูป
6: อ
7: ืมพี่หนุ่มกัดฟัน
6: คุณทำให้คล็อปผิดหวังมากโอ้โห
9: ถ้าพฤติกรรมแบบนี้เข้าข่ายช่อโกงไหมคะ
6: ผมตอบไม่ได้ต้องถามทนาย
7: คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราเล่าเนี่ยผมบอกแล้วครับว่าถ้ามันเป็นการซื้อขายปกติมันก็เป็นการเปิด PO สั่งของมีเครดิตใช่ไหมครับส่งล่าช้าอะไรอันนี้เป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งแต่ถ้าเขามีเรื่องราวปกปิดหลอกลวงให้เราเชื่อโดยที่เขาไม่บอกความจริงแล้วเขาได้เงินเราไปอันนี้มันเข้าข่ายช่อโกงทีนี้พอเข้าข่ายช่อโกงแล้วมันก็ต้องดูว่าช่อโกงแล้วเข้าข่ายช่อโกงประชาชนไหมคือเขาโฆษณาไหมเขาพูดหน้าสื่อยังไงหรือเขาบอกยังไงเป็นการเป่าประกาศโดยอาจจะมีคนสมรู้ร่วมคิดอย่างเงี้ยมันเข้าข่ายช่อโกงประชาชน
6: ครับผมรบกวนทีมงานช่วยประสานหาทางหมอหมูให้ผมหน่อยได้ไหมโทรหาหมอหมูให้หน่อยผมอยากถามว่าปัจจัยความเครียดเนี่ยทำให้เส้นเลือดในสมองแตกได้จริงหรือเปล่าอันนี้เพื่อเราไม่ได้เป็นเบรมเขานะไม่ได้เบรมทางฝั่งของตัวทางคุณน้ำแข็งหรือทางภรรยาหรือแฟนเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือแบรนด์คือเพื่อความเป็นธรรมของเขาด้วยจะได้ฟังในมุมของหมอหมูด้วย
7: คือ4-5คนบนโต๊ะเนี้ยเป็นหนี้เดือดร้อนจากที่ทำธุรกิจกับเขาใช่ไหมครับ
8: ใช่ค่ะ
7: แต่เขากลับสุขสบาย
8: ใช่ค่ะ
7: คือถ้าผมเป็นญาติพี่น้องพวกคุณน่ะแน่นอนครับผมต้องรู้สึกอยู่แล้วต้องรู้สึกอยู่แล้วแต่ทำไมเขาถึงไม่รู้สึกถ้าสำหรับผมอาจจะเรียกว่าบางทีคนทำธุรกิจมันต้องศีลธรรมอันดีอะนะครับ
6: สวัสดีครับหมอหมูครับ
13: ครับผม
6: พี่หนุ่มกัญชัยนะครับขอโทษทีโทรแบบสดๆร้อนๆเลยคือหมอหมูครับตอนนี้ผมทำรายการหนกระแสอยู่นะฮะแล้วก็มันมีกรณีของคุณฝ้ายคือแกเองเนี่ยนะครับเพิ่งเสียชีวิตไปเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกทีนี้ผมก็เลยมีโอกาสได้ถามทางฝั่งของตัวญาตินะทางญาติก็บอกว่าคุณฝ้ายเนี่ยตรวจร่างกายอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เรื่องของคอเลสเตอรอลเรื่องอะไรพวกอย่างเงี้ยไม่มีปกติดีนะครับแต่มันมีเรื่องของอาจจะมีเรื่องความดันนะฮะความดันสูงหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขาอ่ะก็ดูแลตัวเองมาตลอดนะฮะประเด็นคือเขาเครียดมากจากการที่เขาถูกโกงเงินไปเป็น10ล้านแล้วเขาไม่มีเงินซื้อของซื้อข้าวซื้ออะไรให้ลูกเขากินเลยเขาเครียดสุดๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเมื่อวันพฤหัสก่อนเส้นเลือดสมองแตกแล้วก็เสียชีวิตผมแค่อยากจะถามว่าปัจจัยของความเครียดมันส่งผลให้เส้นเลือดในสมองแตกได้หรือเปล่าครับ
13: ได้ครับคราวนี้ผมอ้างอิงงานวิจัย2งานวิจัยนะครับซึ่งตีพิมพ์เมื่อ2025เนี่ยนะครับกับ2022เขาบอกว่าถ้าความเครียดเนี่ยที่เกิดจากการถูกโกงเงินด้วยนะครับอันนี้ก็ตีพิมพ์ในต่างประเทศก็ทำให้เกิดความเครียดแล้วก็ทำให้เกิดโอกาสนะครับที่จะเกิดเส้นเลือดในสมองแตกแล้วออกเลือดออกในสมองเนี่ยมากถึง 2.3 เท่านี่งานวิจัยหนึ่งอีกงานวิจัยหนึ่งก็บอกมีความสัมพันธ์นะครับแล้วก็มีโอกาสทำให้เส้นเลือดสมองแตกได้สูงถึง2เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบด้วยงานวิจัยครับพี่หนุ่มครับอันนี้มีผลแน่นอนเรื่องความเครียดส่งผลนะครับทำให้เส้นเลือดในสมองเนี่ยแตกได้ครับ
6: คืออันนี้ไม่อาจจะไม่ได้จำเป็นที่ต้องมีภาวะของโรคของหลอดเลือดหรืออะไรมาก่อนอย่างเช่นคอเลสเตอรอลหรืออะไรไม่อาจจะไม่ได้เกี่ยวด้วยซ้ำถูกไหมฮะ
13: คือโดยตัวโรคเนี่ยมันคือโดยตัวความเครียดเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับซึ่งเมื่อกี้หมูผมได้ฟังจากในรายการเนี่ยก
6: ็
13: ได ้ดูอยู่ด้วยครับแล้วก็มีทางคุณผู้หญิงที่กับคุณผู้ชายที่เล่าถึงว่าคุณหมอบอกว่าพอเครียดแล้วเส้นเลือดเนี่ยมันก็จะมีการขยายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสในลักษณะแบบเนี้ยได้นะครับในความเครียดทำให้ความดันสูงนะครับความดันสูงมันก็มีโอกาสที่เส้นเลือดขยายตัวแล้วเกิดตีแตกนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นมีความดันสูงอยู่แล้วมีโอกาสเสี่ยงกว่าไหมก็แน่นอนก็มีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมนะครับคนที่มีปัญหาเส้นเลือดนะครับอย่างที่พี่หนุ่มถามก็มีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมแต่โดยตัวของมันเองเนี่ยความเครียดเนี่ยมันก็ส่งผลอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งเลยครับ
6: ต่อให้ไม่ได้มีโรคอะไรคืออย่างเช่นเรื่องคอเลสเตอรอลหรือว่าโรคของเส้นเลือดหรือความดันสูงก็มีโอกาสได้เหมือนกันถูกไหมฮะ
13: ก็มีโอกาสได้ครับความเครียดที่เป็นความเครียดรุนแรงเฉียบพลันหรือแม้กระทั่งความเครียดเรื้อรังนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลต่อร่างกายอยู่แล้วครับ
6: แม้กระทั่งว่าเป็นเหตุในระหว่างที่นอนหลับพักผ่อนก็สามารถเครียดได้เหมือนกันถูกไหมครับ
13: คือหลายคนเนี่ยนอนเนี่ยไม่ได้นอนหลับจริงนะครับนอนด้วยความเครียดอาจจะกระสับกระส่ายด้วยเพราะฉะนั้นการนอนเนี่ยอาจจะไม่ได้หลับแล้วก็เกิดความเครียดหรือแม้กระทั่งว่าหลายครั้งที่เราเจอเนี่ยคนที่นอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาก็เกิดเส้นเลือดสมอง แตกเนี่ยได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของนอนหลับนอนไม่หลับเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดครับ
6: ครับผมขออนุญาตถามความรู้อีกหนึ่งเรื่องครับกรณีที่เกิดว่ามีบุคคลที่ตั้งครรภ์นะฮะตั้งครรภ์นะครับแล้วมีภาวะของความเครียดปัจจัยเรื่องของการของเงินที่แบบอาจจะโดนโกงไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะคือมันสามารถภาวะความเครียดไปคุกคามกับครรภ์ได้มั้ยฮะ
13: ตอนเนี้ยคือเอาประสบการณ์ส่วนตัวนะครับก็คือมีภรรยาพาภรรยาไปฝากครรภ์สิ่งที่สูตินรีแพทย์เนี่ยเขาแนะนำก็คือเรื่องความเครียดนะครับเรื่องความเครียดในคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อทารกที่อยู่ในครรภ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าความเครียดมีไหมมีผลอยู่แล้วครับครับผม
6: ครับผมได้ครับหมอหมูครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับที่ให้ความรู้ขอบพระคุณครับหมอหมูครับ
13: ขอบคุณครับที่หนุ่มครับ
6: นะครับอ่ะโอเคนะครับก็หมอหมูก็บอกมาตามนี้นะครับก็ลองรับฟังดูเองคือเราไม่ได้ไปเบรมเขานะไม่ได้ไปกล่าวหาเขาว่าเอ้ยคุณทำให้เป็นไม่ใช่นะแต่คุณก็ฟังดูเองแล้วกันตอนนี้ครับเราอยู่ในสายกับทางทนายกฤษดาฤทธิ์ช่วยนะฮะเป็นทนายความของคู่กรณีนะครับก็คือทางคุณน้ำแข็งต้องบอกแบบนี้ว่านี่คือทนายคนละขั้นกับที่เคยมาออกรายการนะครับสวัสดีครับทนายกฤษดาครับ
14: ครับสวัสดีครับพี่หนุ่ม
6: ครับพี่หนุ่มกัญชัยนะทนายวันนี้ประเด็นนี้คุณน้ำแข็งเขาว่าไงบ้างครับ
14: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณฝ้ายก่อน
6: ครับ
14: นะครับเหตุที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับผมเนี่ยดูแลคดีอาญาให้บริษัทเรือรถเนี่ยมานานแล้วส่วนในส่วนคดีแพ่งเนี่ยจะเป็นทนายคนเก่าแต่บังเอิญไอในช่วงนี้มันมีคุณฝ้ายเนี่ยเขาไปแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองยุทธยาผมก็เลยเข้ามาดูแลในส่วนตรงนี้อาจจะได้ไม่รู้เยอะในส่วนลึกๆอ่ะนะครับ
6: ครับ
14: ครับก็ตอนนี้ที่คุยกับคุณเอ๋ยอ่ะปัญหามันมีอยู่ตรงนี้พี่หนุ่มมันมีอยู่ตรงที่ว่าจะบริหารจัดการหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยยังไงเนื่องจากมีเจ้าหนี้หลายรายไม่ใช่คุณเอ๋ยเขาจะไม่รับผิดชอบนะเขาพร้อมรับผิดชอบทุกรายเลยที่มีมาเนี่ยแต่ขอให้มันตั้งโต๊ะเจรจากันแล้วก็เอาหลักฐานแห่งหนี้ที่มีทั้งหมดคือก่อนหน้านี้หลังจากที่ออกรายการไปครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับติดปัญหาอย่างเดียวเลยมีเจ้าหนี้บางรายเนี่ยไม่มีเอกสารแห่งหนี้อ่ะหมายถึงว่าใบ PO ใบสลิปการโอนเงินอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับมันมีแต่ไฟล์ Excel แล้วก็มาบอกว่าเนี่ยฉันเป็นหนี้อยู่เท่านี้คุณต้องจ่ายฉันเท่านี้มันก็เลยเกิดการที่ไม่ลงรอยการคุยกันไม่ได้ก็เลยตกลงกันไม่ได
6: ้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะทางธนกฤษณาหมายถึงใครครับคุณพระแพ้ป่ะ
14: หมายถึงเจ้าหนี้ทั้งหมดนะครับ
15: อ๋องั้นขออนุญาตนะคะ
14: ในต
15: ั
14: วของคุณฝ้ายเนี่ยนะครับมันติดอยู่เรื่องเดียวก็คือหลักฐานแห่งหนี้เหมือนกันในส่วนที่ไม่ใช่บ้านนะมันจะมีพวกเป็นใบ PO อะไรพวกนี้ครับที่มันไม่ตรงกันเราเนี่ยพร้อมที่จะจ่ายเลยแต่คุณเนี่ยสรุปยอดหนี้มาให้มันตรงกันน่ะ
15: หาจุดตรงกลางไม่ได้เราก็พร้อม
6: คุณทนายแป๊บนึงเดี๋ยวขออนุญาตฟังทีนี้นิดนึงนะคุณทนายแป๊บเดียวนะ
14: ครับ
15: คือคุณทนายบอกว่าคุณเอ๋ยพร้อมจะรับผิดชอบหนี้พร้อมจะจ่ายทุกคนเลยแต่ว่าของแพรเนี่ยมีเอกสารเซ็นยินยอมแล้วก็มีการกำหนดขั้นต่ำต่อเดือน
14: ครับ
15: ทำไมไม่เห็นจ่ายมาเลยคะ
14: ของคุณ
15: ไ
14: ป
15: ศาลก็ไม่เจอกัน
14: ใช
15: ่ไหมใช่ค่ะแต่ว่างวดสุดท้ายอ่ะก็ไม่จ่ายเลยซึ่งในก้อน 300,000 แรกซึ่งอันนี้เราว่าเราตกลงกันแล้วคุณก็บอกว่าคุณเซ็นรับสภาพนี้แล้วแล้วก็อีก1ล้านคุณก็เซ็นรับสภาพแล้วแล้วคุณก็ไม่จ่ายเลยแทติดต่อไม่ได้ติดต่อทางไหนก็ไม่ได้โทรหาทนายยังไม่ได้เลยไม่รับสายเบอร์แพ้ไม่รู้ทำไม
14: ครับ
15: ไหนบอกว่าพร้อมจะรับผิดชอบแต่เนี่ยมันแพ้มาออกรายการโหนกระแสตั้งแต่ตอนแพ้ท้องได้4เดือนตอนนี้ลูกแพ้5เดือนแล้วนะคะ
14: ครับ
15: แพ้ไม่ได้รับเงินเลยสักบาทตั้งแต่วันนั้นนะคะคือไหนบอกว่าพร้อมจะรับผิดชอบแล้วหลังจากจบโหนกระแสแพ้เห็นมีไลฟ์ขายสินค้าจัดโปรโหนกระแสด้วยชื่อโปรโหนกระแสเลยแล้วก็พูดว่าไลฟ์ให้ทุกคนเห็นใจเพื่อที่จะเอาเงินไปจ่ายลูกหนี้จ่ายเจ้าหนี้เงินตรงนั้นอยู่ไหนคะแพ้ก็คิดว่าโอ๊ยคนเห็นคนปักลงตะกร้าซื้อเยอะมากเลยก็เลยแล้วก็ใน Facebook ช่วงเดือนพฤศจิกาค่ะแพ้ก็เข้าไปดูของเรือรถอยู่นะคะว่ามีการขายออกไปหลายแสนซองส่งต่างประเทศเยอะมากแพ้แคปรูปไว้หมดเลยตอนที่ใน Facebook ที่เลอลดลงแพ้ก็คิดเลยว่าเดือนนี้แพ้ต้องได้เงินแน่นอนแต่ไม่ได้สักบาทเลยค่ะติดต่อไม่ได้ด้วย
14: โอเค
15: ก็เลยอยากรู้ว่าคำว่าพร้อมรับผิดชอบลูกหนี้ทุกคนเลยเนี่ยแปลว่าอะไรคะ
14: คืออย่างนี้ ตอนนี้ไอ้คุณเอ๋ยเนี่ยทั้งคุณเอ๋ยแล้วก็บริษัทเรือรถเนี่ยเขาถูกฟ้องเป็นทั้งคดีอาญาคดีแพ่งเขาโดนฟ้องหลายคดีเดือนนึงเนี่ยจ่ายหนี้ต่อเดือนนะครับ 4-500,000 บาทเงินที่ขายได้ทั้งหมดเนี่ยเอาแค่พอยังชีพแค่นั้นเองส่วนที่เหลือคือจ่ายให้เจ้าหนี้หมดเลย
15: ทีนี้คุณเอ๋ยเนี่ยต้องจ่ายบ้างหรอคะเนื่องจากว่าเจ้าหนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครได้เลยแถมเจ้าหนี้ที่แพนรู้จักที่นั่งอยู่ด้านข้างก็ไม่ได้
6: แป๊บนึงลูกแป๊บนึงนะเชิญครับคุณทนาย
14: คืออย่างนี้ครับพี่หนุ่มเขาโดนฟ้องเป็นคดีอาญาวันนี้แกก็ไปนัดฟังผลชำระนะอีกคดีนึงเหมือนกันเป็นคดีอาญาคือคดีอาญาเนี่ยพอเราไม่จ่ายไม่ได้ทีนี้มันต้องเลือกลำดับความสำคัญเกิดเขาผิดนัดคดีอาญานัดไหนนัดหนึ่งเขาไม่จ่ายขึ้นมาเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ข้างในลูกหนี้รายอื่นเขาก็ไม่ได้อีกมันจะมีเจ้าหนี้บางรายที่เป็นเจ้าหนี้แบงค์เจ้าหนี้อะไรพวกนี้จ่อจะฟ้องล้มเราก็ต้องเอาไปอุดตรงนั้นไว้ก่อนเพื่อให้เราได้มีชีวิตที่จะทำงานต่อไปอ่ะพี่หนุ่ม
6: ครับ
14: เพื่อที่จะเอาเงินมาใช้หนี้ตอนนี้เราก็ทำงานมาตลอดเลยส่วนไอ้ภาพถ่ายที่บอกไปเที่ยวต่างประเทศน่ะมันตั้งแต่ปี67แล้วครับพี่หนุ่มตั้งแต่ยังไม่มีเหตุการณ์พวกนี้เลยบริษัทเรือรถยังปังอยู่เลยตอนนั้นอ่ะตอนนี้เนี่ยนะในเฉพาะที่ผมดูแลอยู่ก็สองสามคดีมีนัดฟังผลชำระอยู่ตลอดเลย
6: ครับอาจารย์ครับครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
9: ปี67อะค่ะคือช่วงที่ได้เงิน
6: อย่าสั่นลูกเสียงอย่าสั่นลูกเสียงอย่
9: า
6: สั่นล
9: ูกช่วงที่มาขาย15บาทพวกหนูแล้วค่ะซึ่งมันต่ำกว่าทุนแล้วอะค่ะ
14: ครับ
11: อยู่ในช่วงเหตุการณ์นั่นแหละครับ
15: ปีนั้นคืออยู่ในช่วงเหตุการณ์แล้วค่ะ
8: ใช่ค่ะ
14: ครับก็ต้องไปสืบค้นดูตามนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าจะถามนับแต่ปี67ขึ้นมาคุณเอ๋ยแกไม่เคยออกต่างประเทศเลยนะแกไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนเลยแกบักบั่นทำงานอย่างเดียวแกเคยมีรถมีบ้านแกก็ขายหมดตอนเนี้ยเพื่อที่จะหาเงินมาใช้นี่ตอนนี้สินค้าแกขายได้เฉพาะต่างประเทศเนื่องจากกระแสในประเทศเนี่ยแบรนด์สินค้าของแกก็ขายไม่ได้อีกตอนนี้ปัญหาก็ต้องส่งออกต่างประเทศอย่างเดียวต่างประเทศก็ขายได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเดิมทีอ่ะเราฐานลูกค้าเราอยู่ในประเทศทีนี้พอมีกระแสมีปัญหาอะไรพวกนี้ครับมันก็เลยต้องส่งออกนอกประเทศรายได้ตอนนี้มีเฉพาะต่างประเทศ
6: เอางี้คุณทนายกฤษดาผมญาติถามงี้นะครับว่าคือณวันนี้คุณได้มีโอกาสคุยกับทางฝั่งของตัวคุณเอ๋ยกับทางของน้ำแข็งหรือยังว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาจะทดใช้ยังไงเขาจะจ่ายแบบไหนอะไรยังไงเขาว่าไงบ้างไหมฮะขยับไหม
14: ก็พร้อมยินดีที่จะชดใช้เลยพี่หนุ่มเขายอมรับผิดที่ผ่านมาคือเขาบริหารผิดพลาดมาตลอดทีนี้เขาพร้อมที่จะชดใช้แต่ให้มานั่งโต๊ะเจรจาแล้วก็เอาหลักฐานแห่งหนี้มาลายที่หนึ่งจำนวนเท่านี้ตกลงกันได้ชัวร์แล้วก็มาทำหนังสือรับสภาพหนี้กันแล้วก็ลงผ่อนกัน
6: ถ้ารับสภาพหนี้เดี๋ยวมันจะไม่เป็นอาญาไงฮะรับสภาพหนี้มันก็ไปเข้าทางคุณเลยไง
14: ก็ในส่วนที่แจ้งความก็แจ้งความไว้ส่วนที่เป็นคดีแพ่งอะครับพี่หนุ่มมาคุยกันก็ได้
6: ไม่สงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีอาญานะ
14: ได้ครับได้มาคุยกันได้เลย
6: สงวนไหมนะงั้นโอเคไหม
14: ไม่ครับไม่ได้ครับไม่มีปัญหาเลย
6: งั้นนัดเดี๋ยวนัดมาคุยผมขออนุญาตพี่ตุ๋ยไปนั่งคุยด้วยนะ
11: ได้ครับ
14: ได้ครับได้
6: คุณนัดที่ช่อง3เอาเข้ามาทั้งคู่เลย
14: ได้ครับเดี๋ยวต้องนัดวันกับคุณเอ๋ยอีกทีนึงพอดีอาทิตย์นี้จะติดสารทั้งอาทิตย์เลย
6: คือไอ้ผมอีก2ข้อที่ผมจะถามนะฮะคืออันนี้เราตกลงกันแล้วนะฮะว่าเดี๋ยวจะมาคุยนะเดี๋ยวผมจะนัดไม่ต้องออกรายการหรอกมาคุยหลังบ้าน
14: ได้
6: เดี๋ยวผมเปิดข้างล่างให้เลยเดี๋ยวคุยกันเลย
14: โอ้ยยินดีเลยพี่หนุ่ม
6: นะฮะเดี๋ยวคุณเอาหลักฐานทุกอย่างมาทางเค้ามีเอามานะทีนี้ผมถามอีก2เรื่อง
14: กันอยู่ตรงนั้นเอง
6: เรื่องแรกนะพี่ทนายคือผมมองอย่างนี้ผมมองว่าพอพิทนายบอกว่าทางฝั่งของตัวคุณเอ๋ยกับทางฝั่งของตัวคุณน้ำแข็งเองเนี่ยนะฮะตอนนี้ลำบากเพราะต้องมีการไปจ่ายหนี้คนนู้นคนนี้เขาหลายคน
14: ใช่
6: แต่ในขณะเดียวกันเขายังใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้ออยู่มากนะฮะมีเป็นลงภาพเรื่องของเพชรในการที่จะแต่งงานกันมีเรื่องของไปเที่ยวต่างประเทศไปดูบอลหลายแมตช์มีเรื่องของการปิดร้านเยอะมากขอแต่งงานมันเยอะมากจริงเอาทีมงานลองเปิดให้พี่ทนายเขาดูเผื่อเขาจะไม่เห็นขอญาตนะฮะอันนี้คือมันจะได้เป็นการแย้งกับคำพูดที่พี่ทนายเขาบอกมาอันนี้อาจจะต้องไปบอกเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเงินที่คุณบินไปคุณอาจจะเอามาจ่ายทางนี้เขาพี่ทนาย
14: พี่ทนายเมื่อปี67หรือเปล่าพี่หนุ่มถ้ามันจริงผมก็ไม่ได้แย้งอะไรนะ
6: เรื่องมันเกิดปี67ครับ
14: ครับ
6: คุณทนายฟังผมนะ
14: ได้ครับ
6: ตัดภาพกลับมาเนี่ยคุณฝ้ายผู้เสียชีวิตวันหนึ่งเนี่ยเงิน200บาทจะซื้อของให้ลูกเขากินเนี่ยเขาไม่มีแต่ตัดภาพกลับไปอีกคนนึงเอามือแตะแอนฟิลอีกคนนึงโชว์แหวนเพชรนั่งบิสเนสมันเป็นภาพสะท้อนอ่ะ
14: ครับ
6: อันนี้ผมฝากด้วยผมฝากไปบอกเขาด้วยว่าเขาจะบอกอะไรทนายอ่ะให้เขาบอกให้หมดเป็นลูกความที่ดีต้องบอกให้หมด
14: พี่หนุ่ม
6: นะฮะบอกให้หมด
14: ครับ
6: คือไม่ใช่จะมาบอกแบบว่ากูลำบากอย่างเดียวความสบายก็ต้องบอกด้วย
14: เขาก็ลำบาก
6: ถูกต้องพี่นายผมฝากตรงนี้นะฮะ ครับมีประเด็น
14: ได้พี่หนุ่มได
6: ้ผมอยากฝากถามคนนี้นึงว่าหัวใจทําด้วยอะไรเคยทําการค้ากับคุณฝ้ายวันนึงเค้าตายนะคุณไม่คิดจะแสดงความเสียใจกับครอบครัวเค้าสักนิดนึงเลยเหรอครับฝากถามว่าแค่นี้ผมว่าทนายไม่เกี่ยวนะแต่ผมฝากถาม
14: ครับได้เลยพี่หนุ่มมีอะไรเดี๋ยวผมตําหนิให้ครับ
6: นะครับผมฝากหน่อยละกันหรือถ้าเกิดเค้าจะมาที่เนี่ยไม่ต้องกลัวผมนะผมไม่ความเป็นธรรมเลยคือสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อเดี๋ยวคุณก็ต้องไปที่ศาลนั่นแหละแต่ถ้าเกิดมันจบกันได้ก่อนผมว่ามันก็ดีเขาไม่ต้องมานั่งเสียค่าใช้จ่ายเรื่องทนาย
14: ใช่ไม่งั้นลูกหนี้เขาก็ต้องไปจ้างทนายมาอีก
6: ถูกต้องพี่ทนายก็อาจจะต้องไม่ได้ค่าทนายไปหน่อยนะ
14: ไม่เป็นไรพี่กันผมเยอะอยู่
6: จะจบตรงนี้เน
7: า
6: ะ
7: ทนายกฤษดาครับผมทนายตุ๋ยนะครับ
14: ครับพี่ตุ๋ย
7: เมื่อสักครู่นี้กฤษดาพูดผมเข้าใจหมดเลยนะว่าถ้าลูกหนี้เนี่ยจะต้องถูกจำคุกอะไรก็จะไม่สามารถหาเงินเนี่ยมาใช้หนี้เจ้าหนี้ได้ผมเข้าใจเลยแต่ก่อนที่เราจะมาคุยกันกับเจ้าหนี้บนโต๊ะเนี้ยกฤษดาช่วยบอกลูกหนี้หน่อยได้ไหมลูกความคุณหน่อยได้ไหมครับว่าหาเงินสักก้อนหนึ่งอ่ะมาจ่ายให้เขาในวันที่ทำบันทึกข้อตกลงเป็นการบรรเทาขั้นต้นพอเป็นไปได้
14: ได้ได้พี่ตุ้ย
7: นะเราจะได้ทำบันทึกข้อตกลงไปอย่างเมื่อสักครู่ที่พี่หนุ่มบอกนะครับว่าสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีอาญาฉะนั้นคุณผิดนัดเมื่อไหร่เราตั้งต้นเลยนะอันนี้เราเข้าใจตรงกันนะครับในฐานะนักกฎหมาย
14: ได้
7: นะแต่อย่าลืมนะครับเงินก้อนแรกควรจะมีบรรเทาให้เขาขั้นต้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้เลยผมรบกวนทนายกฤษณาตรงนี้ครับ
14: คืออย่างนี้ผมขอชี้แจงแทนคุณเอ๋ยนิดนึงขอแทนเลยลดนิดนึงนับแต่ครั้งคือเดิมเนี่ยเขาเริ่มขายในประเทศได้บ้างแล้วพอเขาไปออกรายการโดนกระแสสังคมมาเนี่ยเขาก็ขายในประเทศไม่ได้อีกมาบอยคอตสินค้าเขามารอบนี้น่าจะโดนละรอบที่2อีกเขาก็ขายไม่ได้อีกขอความเห็นใจเขาหน่อยขอพื้นที่ให้เขาสักหน่อยให้เขาได้ขายสินค้าบ้างอ่ะ
7: คืออะไรฮะจะให้พี่หนุ่มโฆษณาให้เหรอครับ
14: ไม่ใช่โฆษณาหรอกครับ
6: ไม่คือให้ลดการโจมตีหน่อย
14: ลดนิดนึงพี่หนุ่มลดนิดนึงเขาจะได้หาเงินมาใช้ให้พวก
6: คืออย่างนี้ผมเรียนทางทนายแบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ภาพมันชัดคือมันตรงไปตรงมาบางครั้งเนี่ยบนโต๊ะเนี่ยอาจจะไม่ได้โจมตีเลยแต่เขาจำเป็นต้องพูดในข้อเท็จจริงว่ามันเป็นแบรนด์นี้ที่เขาไปเอาเงินไปลงในขณะเดียวกันน่ะผมเชื่อว่าคนไทยที่เขาดูกันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมมันเป็นสิทธิ์ของเขาเองว่าเขาอยากจะกินต่อหรือไม่อยากจะกินแต่ผมไม่สามารถไปก้าวล่วงได้เลยว่าเฮ้ยอย่าไปกินของเขานะห้ามกินนะต่อไปนี้แบดไม่มีผมว่าไม่มีจากโต๊ะนี้แน่นอน
14: เข้าใจครับ
6: นะฮะไม่ไอ้นี่ไม่ต้องห่วงเลยผมไม่พูดถึงเอาเป็น
14: ความจริงแบรนด์ของเขาเนี่ยก็มีชื่อเสียงมาก่อนนะพี่หนุ่ม
6: แต่กำลังจะหมดแล้วครับ
14: ลูกค้าพอตัวเลยนะเติมทีนะครับแต่ว่าไม่รู้ด้วยการบริหารผิดพลาดยังไงของเขาอ่ะนะเขาชี้แจงไว้แล้วครั้งที่แล้วผมคงไม่พูดซ้ำ
6: นะแต่ผมบอกนะพี่ทนายอะไรก็ตามแต่มันจะไม่เกิดความผิดพลาดในกรณีนี้นะถ้าตรงไปตรงมาอย่าชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรอย่างเง
14: ี้
6: ยคร
14: ับ เป็นบทเรียนของเขาพี่หนุ่ม
6: คือบางครั้งผมว่ามันเป็นเรื่องลำบากอะแล้ววันนี้มันมีความสูญเสียเกิดขึ้นเราไม่ได้โทษเขานะคุณทนายผมคุณเข้าใจนะ
14: ครับ
6: ผมไม่ได้โทษเขาเลยนะว่าคุณไปทำให้คนนี้เขาเป็นนี้ไม่ใช่นะฮะแต่เมื่อกี้อย่างที่คุณหมอเขาบอกว่ามันมีปัจจัยคนที่เขาเครียดอะบางทีโอ้โหมันเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแม้ขณะที่เราหลับอยู่อะเราไม่ได้หลับแบบฝันดีนะเราหลับแบบที่เรายังเครียดอยู่เนี่ยมันก็เกิดเหตุ
14: ไม่รู้ว่าจิตใต้สำนึกคิดอะไรอยู่นะ
6: ถูกต้องพี่ทนายถูกต้องเลยนะฮะหรือแม้กระทั่งเนี่ยของพี่เตือนเนี่ยนะฮะเขาขอเงินไป 500,000 เพื่อรักษาญาติเขาเนี่ยไอ้คุณแม่ขอโทษคุณแม่เขาเนี่ยปรากฏว่าไม่ให้เขาจนสุดท้ายแม่เขาเสียชีวิตพอเขาส่งกลับไปบอกว่าเนี่ยแม่เขาเสียแล้วนะตอบกลับมาบอกทุกคนก็ต้องตายนั่นแหละเดี๋ยววันนึงเขาก็พี่ก็ต้องตายตัวเขาก็ต้องตายเหมือนกันเนี่ยพี่คืออันนี้ผมเข้าใจว่าพี่เป็นทนายของเขานะพี
14: ่
6: ผมเข้าใจจริงๆแต่ว่าในขณะเดียวกันผมอยากให้มองถึงหลักมนุษยธรรมด้วยเหมือนกัน
14: เข้าใจพี่หนุ่มเข้าใจผมย้ำเขาตลอดอันไหนที่เป็นหนี้ต้องจ่าย
7: กฤษดา
14: ครับอันไหนที่เป็นหนี้ต้องจ่ายให้เขาก
7: ฤษดาครับเมื่อสักครู่นี้กฤษดาบอกว่าไอ้แบรนด์เรือรถเขาเนี่ยมีปัญหาเนี่ยกฤษดาลองแนะนำลูกความดูว่าลองเปลี่ยนชื่อไหมถ้ายังขายดียังขายได้ในต่างประเทศเผื่อจะได้ขายได้ภายในประเทศเหมือนว่าสร้างแบรนด์ไฟติ้งขึ้นมาแล้วลองทำการตลาดดูผมว่าก็เป็นอีกช่องทางนึงถ้าคุณมีตลาดต่างประเทศแล้วจริงผมว่าถ้าพื้นฐานดีเนี่ยไม่น่ายากในการทำธุรกิจอันนี้ผมแค่พูดเฉยๆนะพูดง่ายแต่อาจจะทำยากแต่ลองทำดูก็ได้ครับ
14: เป็นคำแนะนำที่ดี
7: ขอบคุณครับ
14: เดี๋ยวลองขอบคุณครับ
6: ไงฝากด้วยนะครับ
14: พอดีผมติดสารด้วยพี่หนุ
6: ่
14: ม
6: ไม่เป็นไรทนายถือว่าเป็นตัวแทนของทั้งสองท่านนะคือคุณเอ๋ยกับทางคุณน้ำแข็งนะเทปนี้ผมขออนุญาตออนแอร์นะต่อเนื่องนะ
14: ได้ครับได้ครับ
6: โอเคครับตามนั้นครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ
14: ครับสวัสดีครับ
6: ประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตนัดวันเดี๋ยวผมจะประสานให้เองอย่างน้อยๆผมว่ามันต้องมีอะไรที่มันกระเตื้องมากกว่านี้มันไม่ใช่ว่าจะมีคนอีกคนหนึ่งในโต๊ะนี้หรือคนอื่นๆที่จะมานั่งเครียดแล้วมีเหตุเกิดขึ้นอีกผมว่ามันไม่เป็นธรรมเลยแล้วมันไม่ได้คนตายนะตายไปแล้วผมบอกเลยนะคนตายไม่รู้หรอกว่าตัวเองตายเพราะอะไรแต่ผมเชื่อว่าเคสเนี้ยเขารู้เพราะมันไม่ได้เป็นการชีวิตฉันปกติดีแล้วฉันก็นอนไปแล้วก็หลับไปเลยมันไม่ใช่นะอันเนี้ยมันเกิดจากภาวะฉันเครียดเจ็บหัวมากแม่พ่อหนูเจ็บหัวช่วยหนูด้วยแล้วล้มลงไปคุณผู้ชมรู้ไหมในวันที่คุณฝ้ายเขาล้มอ่ะอีกมุมหนึ่งของบ้านลูกชายเขามีอาการชักเกร็งในวันเดียวกันพี่ตุ๋ยโดยที่ลูกก็ไม่รู้ด้วยว่าแม่ล้มถูกไหมเนี่ยเวลาเดียวกัน
7: ผมว่ามันเขาคิดได้อะเขารู้สึกได้เพราะว่าเขามีเรื่องเดียวในชีวิตที่ไปกระทบผมว่ามันเป็นเรื่องความรู้สึกที่เราคิดได้แต่แน่นอนครับเราไม่ได้กล่าวหาเขาแต่ตัวเราเป็นผู้ถูกกระทำมันรู้สึกได้แต่เพราะเหตุการณ์มันเกิดอะไรซ้ำๆอะหรือเกิดกับตัวเราเนี่ยคนไม่เกิดกับตัวมันไม่รู้สึกเหมือนคนที่เอาเงินคนอื่นไปใช้เพื่อความเสพสุขของตัวเองอย่างที่บอกเป็นหนี้ต้องใช้เป็นหนี้แล้วก็อย่าปากเก่งด้วยปากอย่าเก่ง
6: แต่ผมไม่ค่อยนิยมคนที่แบบอย่างเงี้ยแบบพอมีเรื่องนี้แต่ว่ายังจะโชว์อ่ะยังจะโชว์ว่ากูไปดูบอลต่างประเทศกูจะแต่งงานคุกเข่าขอแต่งงานโชว์แหวนนั่งบิสเนสมันมีเยอะแยะมากมายทีมงานมีป่ะเปิดตึกดูที่เนี่ยคือเอาไม่แหมมันคือตัดภาพกลับมาทางนี้มันเป็นความสูญเสีย
7: ย้อนแย้งกันทุกอย่าง
6: เออ
7: แล้ว พอเวลามาพูดว่าเป็นหนี้จริงต้องใช้หนี้รายอื่นๆเนี่ยมันก็เหมือนฟังไม่ขึ้นไม่อยากจะฟังไม่อยากจะเชื่อมันเป็นปกติเพราะผมทำคดีในศาลก็จะเป็นอย่างนี้แหละลูกหนี้บางรายก็จะบอกว่าโดนเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องต้องไม่ก็เหมือนทนายกฤษดาพูดอย่างเงี้ยคือเราก็เข้าใจอ่ะแต่ที่ผ่านมาเหตุมันมาจากคุณก็ต้องแก้มากแก้น้อยก็ต้องแก้เพราะว่าบางทีกฎหมายครับพี่หนุ่มก็คือช่วยได้แค่ตามกฎหมายแต่เยียวยาจิตใจเยียวยาอะไรที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ครับ
6: ก็ทางนี้ก็พร้อมที่จะเจอเขาอีกสักครั้งนะ
16: ได้ค่ะ
6: นะครับแต่อาจจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้นะ
9: คนที่ขอเจอคือทางคุณเอ๋ยนะคะเพราะว่าพวกหนูทุกคนเดียวกับคุณเอ๋ยค่ะไม่ใช่ฝั่งผู้ชายค่ะ
7: ต้องมาทั้งคู
6: ่ต้องมาทั้งคู
9: ่ค่ะถ้าจะมาต้องมาทั้งคู
6: ่ต้องมาทั้งคู่แล้วทนายก็ต้องมาด้วย
7: ครับ
6: ผมว่าเรื่องนี้มันควรต้องมีจุดสิ้นสุดของมันได้แล้ว
7: ต้องมาทั้งคู่มาดูว่าซื้อขายกันในนามบริษัทไหมกรรมการเป็นใครแล้วเดี๋ยวเรามาทำทุกข้อตกลงว่าโอเคบริษัทรับผิดชอบแล้วต้องให้กรรมการรับผิดชอบส่วนตัวด้วยส่วนใครที่ดีลกับคุณเป็นการส่วนตัวก็ให้เขารับผิดชอบด้วยเดี๋ยวในเอกสารมันทำได้หมดมันเหมือนมีการว่าเป็นการค้ำประกันกรรมการค้ำประกันส่วนตัวในนามบริษัทคือมันทำได้หมดแล้วก็สงวนสิทธิ์คดีอาญาแบบที่พี่หนุ่มบอก
6: ครับทำอย่างนั้นได
7: ้ได้ครับ
6: เพราะไม่งั้นคือไปเซ็นรับสภาพนี่สุดท้ายก็เข้าแพ่งหมดมันไม่มีอะไรไปต่อรองได
7: ้ครับ
6: นะเพราะฉะนั้นก็คือต้องว่ากันไปตามกระบวนการแล้วก็ไปทำสัญญาแนบอีกอัน
7: แต่พอวันที่เขาผิดนัดจากในบันทึกข้อตกลงเราต้องเริ่มต้นใช้สิทธิ์ในคดีอาญาเลยทันทีเพราะมันเป็นเรื่องอายุความทนายเปปซี่จะทราบด้วยจะเป็นแบบนี้ฉะนั้นก็เดี๋ยวพอทำบันทึกเสร็จแล้วก็ว่ากัน
17: เมื่อกี้ที่เขาแจ้งอะค่ะว่าเขาไม่สามารถชดใช้ให้ทางนี้ได้เขาไม่รู้ตัวเลขว่าเอาของคนนี้ไปเท่าไหร่เอาของคนนี้ไปเท่าไหร่เอาของคนนั้นไปเท่าไหร่แต่เดิมทีอะคือเขาเอาจนเป็นประจำจนไม่รู้ยอดเลยว่าเขาเอาไปแล้วเท่าไหร
7: ่ก็เขาคิดว่าเขาเอาไปแล้วเขาไม่จ่าย
17: ใช่แล้วเขาก็จะให้ทางเนี้ยเอาหลักฐานมาเขาถึงจะจ
7: ่
17: าย
7: ใช่
17: แค่นั้นเอง
7: คือมันก็มีลูกหนี้อย่างเงี้ยเอาไปจนจำไม่ได้ว่าตัวเองเอาไปเท่าไหร่แล้วก็ผักภาระให้เราเป็นเจ้าหนี้ว่าส่งมาสิเอาหลักฐานมาสิคือผมเจอมานะ
17: ก็คือ
7: ไม่เชื่อ
17: ค่ะ
7: ผมเจอเป็นปกติ
6: ครับประมาณนี้แล้วขออนุญาตนัดนอกรอบอีกครั้งนึงคงไม่ได้มาออกรายการนะ
7: ครับ
6: เดี๋ยวคุยกันเปิดโต๊ะคุยกันเลยว่าจะเอายังไงทำสมยุนสัญญาอะไรก็ตามที่เขาบอกแล้วก็ต้องมีการเยียวยาเบื้องต้นส่วนหนึ่งก่อนด้วยนะไม่งั้นผมว่าก็อาจจะต้องแบบดำเนินคดีตามกฎหมายพี่ตุ๋ยคิดว่าไง
7: ใช่ครับพี่ก็อย่างเงี้ยดีที่สุดอย่างน้อยเป็นการบรรเทาขั้นต้นแล้วสิทธิ์เรายังมีอยู
6: ่
7: นะครับดีกว่าว่าไปรอ
6: ครับแล้วก็ครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งก่อน ที่คุณเคยมานั่งนะครั้งนี้จะไม่เป็นแบบนั้นเพราะผมเชื่อว่าเรื่องนี้ยังไงซะแบบมันเป็นความชัดเจนที่มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสที่คุณได้ไปแล้วแต่คุณไม่รับ
17: ใช่ค่ะ
6: แล้วคุณก็รับปากว่าคุณจะจ่ายเงินคืนแต่คุณไม่ทำครั้งนี้ครั้งที่สองแต่มันจะไม่เหมือนครั้งแรกนะ
7: ครับ
6: ผมบอกเลยนะฮะแล้วก็เรื่องกองปราบที่ไปร้องเดี๋ยวผมจะไปตามเรื่องให้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ารู้สึกกองปราบจะมีการ
17: ส่งแล้วค่ะ
6: ส่งคดีนี้
16: ที่แล้วค่ะ
6: กลับไปที่พื้นที
17: ่เหลือเรียกเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาค่ะ
6: นะครับ
7: ครับ
6: ไม่สนุกหรอกครับวันนึงคุณได้ไปเที่ยวแอนฟิลด์แต่วันนึงคุณอาจจะไปนอนอยู่ที่สอบสวนกลางไม่คุ้ม
17: ค่ะ
6: นะฮะใช้นี่เขาซะกำลังใจให้นะเสียใจด้วยอีกครั้งคุณพ่อเสียใจนะครับน้องสาวเสียใจด้วยอีกครั้งนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับ
18: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: เดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์พบกันช่วงก่อนเข้ารายการเรื่องเด่นเย็นนี้นะคะก็มาติดตามวันนี้วันอังคารเราจะมาติดตามเรื่องราวของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกกันนะคะกับอาจารย์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อประธานสภาพัฒน์และอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษากลุ่มการเงินเกียรตินาคินภัทรอยู่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ตอนนี้ถ้าเป็นเศรษฐกิจในประเทศหลายคนก็กำลังจับตามองหลายเรื่องนะคะอาจารย์เรื่องเงินกู้เพื่อการเปลี่ยนผ่านในพลังงาน200,000 ล้านก็เห็นทั้งท่านสว.ก็อภิปรายกันไว้อยู่เรื่องของวิธีการใช้เงินอะไรเป็นอย่างไรมีความกังวลใจเรื่องของแม้แต่โครงการเขาเรียกโครงการอะไรดีนะโครงการที่จะแจก AI ให้คนไทยใช้5 ล้านสิทธิ์เนี่ยก็เห็นยอดตัวเลขล่าสุดก็เพิ่งผ่านไปแค่ได้แค่ล้านเดียวเองนะคะอาจารย์ผ่านไป1 เดือนได้ล้านคนนิดๆเองนะคะก็ยังไม่ถึง5 ล้านก็เลยไม่รู้ว่าเริ่มต้นจ่ายเงินแล้วจะเดินหน้าต่อไปอะไรกันอย่างจริงๆก็มีหลายเรื่องนะคะอาจารย์เรื่องเศรษฐกิจบ้านเราอาจารย์มองกำลังจับตาเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะอาจารย
2: ์อยากจะมาคุยเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานจริงๆในภาพใหญ่นะครับคือตามข่าวเราเห็นใช่ไหมครับว่าจะได้มีการอนุมัติงบประมาณ200,000 ล้านเพื่อไปเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาด
1: ค่ะ
2: อันนี้ประเด็นผมคืออย่างนี้ครับถ้ากลับไปดูตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่า200,000 ล้านเนี่ยมันไม่พอมันน้อยเกินไปมากเลยนะครับถ้าต้องการจะเปลี่ยนผ่านจริงๆแล้วอย่างคุยเรื่องการเปลี่ยนผ่านจริงๆแน่นอนว่าณวันนี้200,000 ล้านอันนี้ก็ถูกกล่าวถึงทั้งในหลายๆด้านว่าเอ๊ะจะทำภายใน1 ปีได้ทันยังไงแล้วตกลงโครงการอะไรบ้างรายละเอียดอะไรก็ไม่เห็นมีซึ่งเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานจริงๆเนี่ยพูดตรงๆว่าจริงต้องใช้เวลาเป็นหลาย10 ปีผมคิดว่าอย่างนั้นที่พูดอย่างนั้นเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้ไปเห็นชอบไปแล้วตั้งเป้าไปแล้วว่าเราต้องการจะไปสู่ Net Zero นะครับคือการไม่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเลยเนี่ยไปภายในปี2050แต่ว่าภาพใหญ่เนี่ยที่เราบอกจะเปลี่ยนผ่านจริงๆเนี่ยตามที่เราไป
1: ลงนามไว
2: ้มัดตัวเองเอาไว้นะครับในเรื่องของการที่ทั้งโลกเราพยายามที่จะลดปัญหาโลกร้อนที่เราเห็นมันมีน้ำท่วมอะไรเยอะแยะไปหมดอากาศแปรปรวนไปหมดเนี่ยจริงๆเนี่ยภาพใหญ่มันต้องไปถึง2050
1: ค่ะ
2: นะครับนี้ถ้าจะไปถึง2050เนี่ยเทียบกับวันนี้เนี่ยมันยังห่างกันมากเลยณวันนี้เรานำเข้าพลังงานนะครับซึ่งเป็นพลังงานเป็นเรื่องฟอสซิลไปหมดซะส่วนใหญ่เนี่ยผมคำนวณของผมเองนะครับว่าปีที่แล้วเรานำเข้าจริงๆเนี่ยประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทปีนี้จากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นราคาแก๊สธรรมชาติที่ปรับสูงขึ้นเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขน่าจะใกล้ๆ2 ล้านล้านบาทมากกว่าคือเพิ่มอีกสัก500,000 ล้านนั้นปัญหาระยะสั้นเนี่ยก็คือว่าอยู่ๆพอมีปัญหาที่ตะวันออกกลางครับเนี่ยเราโดนกระทบเลย500,000 ล้านบาทซึ่ง500,000 ล้านบาทเนี่ยคำนวณได้ประมาณได้ออกมาได้ประมาณสัก 2.5% ของ GDP เลยซึ่งเดิมทีอาจจะนึกว่า 2.5% GDP มันน้อยแต่มันไม่น้อยหรอกเพราะว่านี่คือเงินที่ต้องไปจ่ายให้คนอื่นทั้งหมดเลยแทนที่จะมาสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยทำให้ GDP โตประเทศนี้ GDP โต 2% ครึ่งก็ดีใจแล้ว
1: พลังงานที่เรานำเข้านี่มันผลิตแค่พอเพียงหรือว่าเหลือคะอาจารย
2: ์พลังงานที่นำเข้าเนี่ยจะมี2 ส่วนนะครับหลักๆแก๊สธรรมชาติอันนี้เราก็มาปั่นไฟหมดเลยเพราะปั่นไฟแล้วก็ทำปิโตรเคมีหมดเลยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ในประเทศแล้วอีกส่วนนึงคือเป็นน้ำมันดิบที่นำเข้ามาแล้วเราเอามาน้ำมันดิบเนี่ยเอามาแปรรูปเป็นน้ำมันดีเซลเป็นน้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันเครื่องบิน
1: อันนี้ขออนุญาตมันเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเหมือนกันนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นเมื่อวานก็เพิ่งติดตามข่าวนะคะอาจารย์เรื่องการเปิดศูนย์ Data Center ซึ่งเนี่ยเปิดอยู่ติดกับโรงพยาบาลพระราม9 แล้วก็กําลังจะเปิดใช้อยู่ติดกับโรงพยาบาลใกล้ๆโรงพยาบาลพระราม9เลยซึ่งไม่ได้ทำ EIA ด้วยคือเขาใช้ช่องว่างทางกฎหมายผังเมืองใดๆในการเปิด Data Center ขึ้นมาแล้วมูลกำลังการผลิตการใช้พลังงานในการผลิตไฟในการใช้ไฟเพื่อใช้ในศูนย์ Data Center เขาเทียบกันประมาณครัวเรือนประมาณ80,000หลังคาเรือนนะอาจารย์ซึ่งมันอาจจะหมายความว่าอาจจะทำให้ไฟย่านนั้นดับได้เลยถ้าเกิดว่ากำลังไฟไม่พอนี่คือหนึ่ง Data Center อาจารย์กำลังแล้วมันเกิดอยู่กลางกรุงเทพอะแล้วกำลังจะเกิดขึ้นมาอีกหลายที่เหมือนกันก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าอาจารย์บอกว่าเรานำเข้าแก๊สธรรมชาติแล้วก็นำเข้าน้ำมันมาเพื่อผลิตไฟฟ้าแล้วมันอาจจะเหลือส่งออกบ้างเล็กน้อยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าดึง Data Center ใช้ไฟมากขนาดนี้แล้วเราก็ต้องนำเข้าเพิ่มแล้วราคามันจะแพงแล้วใครรับผิดชอบตรงนี้อะไรยังไงอาจารย์มันจะไปยังไง
2: คือเรื่อง Data Center นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าตอนนี้มันยังไม่ได้มีกฎหมายไม่มีการกฎเกณฑ์ควบคุมเข้าไปเปิดในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลเข้าใจว่าอย่างนั้น
1: เป็นคลังสินค้าคือข้อมูลเป็นสินค้าเขาก็เลี่ยงไปอย่างนั้นน่ะแล้วเราก็เลยไม่มีกฎหมายอะไรควบคุมโอ้โหฟังแล้วน่ากลัวมากเลยอ่ะ
2: ซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าทางรัฐบาลคงจะพยายามรีบที่จะแก้กฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆตรงนี้นะครับแต่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่
1: ค
2: า
1: ่ะ
2: ประเด็นหลักมันมาอยู่ที่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็อนุมัติให้มีการลงทุน Data Center กันอย่างมากเลยไม่ได้ไม่ใช่แค่ตรงนี้อันนี้มันเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองนะที่
1: ค่
2: ระ ัฐบาลก็เคยประกาศว่าทาง BOI ได้ให้การส่งเสริม Data Center อีกเยอะฉะนั้นปัญหาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาต่อเนื่องผมมาถึงประเด็นที่ผมบอกโอเคขนาดตอนนี้เราก็นําเข้าพลังงานคิดเป็นมูลค่าประมาณสัก2 ล้านล้านแล้วตอนนี้พอดี
1: ค
2: ร
1: ่
2: า
1: ะ
2: คาน้ํามันด้วยเนี่ย
1: มีขึ้
2: น
1: น
2: ะครับ
1: ะ
2: แต่แนวโน้มมันก็คือว่าในเมื่อแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยจะค่อยๆลดไปเรื่อย
1: ค
2: ๆส
1: ่
2: ั
1: ะ
2: ดส่วนตรงนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถามว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าตอนที่เราใช้แก๊สธรรมชาติจากอ่าวไทยเยอะๆเนี่ยตอนนั้นเรานําเข้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณแค่2%ของ GDP วันนี้เรานำเข้ามาคิดเป็นสัดส่วนประมาณ10%ของ GDP
1: ค่ะ
2: และแนวโน้มเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรมันก็จะมีแต่จะเพิ่มขึ้นซึ่งมันมีทั้งภาระในเชิงของค่าใช้จ่ายแล้วก็มีความเสี่ยงที่ว่าเกิดไม่รู้อะไรเกิดขึ้นมาที่ตะวันออกกลางหรือที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ย
1: ใช่
2: มัน
1: ใช่
2: ก็เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงานของป
1: พ
2: ระเ
1: ล
2: ท
1: ั
2: ศ
1: ง
2: ไ
1: ง
2: ท
1: าน
2: ยได้โอเคถามว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนผ่านจริงๆอ่ะตัวเลขการเปลี่ยนผ่านจริงๆหน้าตาเป็นยังไงวันนี้อยากจะคุยเรื่องนี้นะครับ
1: ค่ะ
2: ก็ต้องเริ่มต้นจากว่าโอเควันนี้เราปั่นไฟอยู่ที่ประมาณ56 กิกะวัตต์
1: ค่
2: จ
1: ะ
2: ำตัวเลข56ไว้แล้วกัน
1: ค่ะ
2: ห้า
1: ค
2: สิ
1: ่
2: บ
1: ะ
2: หกกิกะวัตต์ซึ่งใน56 กิกะวัตต์เนี่ยประมาณสัก2 ใน 3เนี่ยมาจากการใช้แก๊สธรรมชาติปั่นซึ่งส่วนใหญ่ก็มีทั้ง
1: น
2: น
1: ำ
2: ำ
1: เข
2: เข
1: ้า
2: ้ามีทั้งใช้จากอ่าวไทย
1: ค่ะ
2: ส่วนนี้มันจะต้องลดลงไปจะต้องไม่เพิ่มขึ้นเลยฉะนั้นไอ้ประมาณ37-35 กิกะวัตต์ของที่ใช้ปั่นจากไอ้แก๊สธรรมชาติเนี่ยจะต้องอยู่ประมาณเท่าเนี้ยไปจนถึงปี2050เลยอีกยี่สิบห้าปีข้างหน้าก็ยังเป็นเท่านี้อันนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วต้องถามว่าแล้วในภาพใหญ่เนี่ยการใช้พลังงานประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จาก56 กิกะวัตต์เอาเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก่อนตัวเลขที่กำลังจะทำ PDP ไอ้ Power Development Program ก็พูดกันถึงว่าเขาจะเพิ่มขึ้นเป็น200 กิกะวัตต์แต่ว่า200 กิกะวัตต์เนี่ยผมไปคำนวณแล้วว่าถ้าจะใช้พลังงานทางเลือกเนี่ยที่เรามีจริงๆคือใช้แสงแดดใช้โซล่าเนี่ย200 กิกะวัตต์ไม่พอแน่ๆมันจะต้องกลายเป็นใกล้ๆ500 กิกะวัตต์เพราะว่าคำนวณแล้วไม่ใช่กลางคืนอย่างเดียวบางทีต
1: ก
2: อ
1: ล
2: น
1: าง
2: ห
1: ว
2: น้
1: ั
2: าน
1: ก็
2: ฝ
1: มี
2: น
1: ในฝ
2: ตอ
1: น
2: น
1: เนี่ย
2: มีอะไ
1: ไ
2: ร
1: ม่มี
2: ต
1: แด
2: ่าง
1: ดอยู่เลยใช่ใช่
2: เขาคำนวณกันอย่างนี้มาตรฐานสากลคือโซล่าเนี่ยนะครับกิกะวัตต์เท่าไหร่เนี่ยผลิตได้จริงๆแค่ประมาณ17.5%ของกิกะวัตต์ที่เราพูดถึงคราวนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยวิธีแก้ยังไงแก้ก็คือต้องมีแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอคำนวณออกมาแล้วเนี่ยนะครับดีไม่ดีเอาเป็นว่าจริงๆเอาเป็นว่าคำนวณอย่างนี้แปลว่า400 กิกะวัตต์แล้วกันต้องเพิ่มจากประมาณสักห้า
1: จ
2: สิ
1: า
2: บ
1: กห้า
2: ห
1: สิ
2: ก
1: บหกเป็น400
2: เป็น
1: ไม
2: สี่ร้อย
1: มัน
2: ปร
1: จ
2: ะ
1: ะ
2: ม
1: ได
2: า
1: ้
2: ณนั้นที่สงสัยว่านะคร
1: ใ
2: ันบส
1: ยี
2: ง
1: ่
2: สั
1: ส
2: ย
1: ิบ
2: ว่า
1: ป
2: ประ
1: ี
2: มาณนั้นแล้วก็อีกสักประมาณเกือบ100 กิกะวัตต์เนี่ยคือต้องเอามาโดยต้องเอาแบตเตอรี่มาตั้งจะเป็น400+100สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นคือโซล่าเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก4 หรือ 5 กิกะวัตต์เท่านั้นปัจจุบันมันแค่10%เนี่ยมันจะต้องขึ้นมากลายเป็นกระแสพลังงานหลักของประเทศ
1: อ่าฮ
2: ข
1: ะ
2: ึ้นมาเป็น 250 280 กิกะวัตต์
1: ต้องติดกันเกือบทุกบ้านแหละอิงว่า
2: ผมไม่ใช่บ้านแค่นึงเดียวต้องมีโรงไฟฟ้าที่ทําพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยต้องใช้เขื่อนเอาเป็น floating solar ก็ต้องมีด้วยนึกออกไหมครับจะกลายเป็นว่าพลังงานหลักเนี่ยจะกลายเป็นโซล่าบวกกับแบตเตอรี่แล้วพลังงานเสริมคือแก๊สฉะนั้นสัดส่วนของแก๊สเนี่ยมันจะลดลงเหลือแค่ประมาณสัก10%นี่แหละคือถ้าจะพูดถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดตามมาตรฐานที่เราตกลงเอาไว้ที่จะทำใกล้ๆ Net Zero ปี2050แล้วเพื่อจะลดเพื่อจะเพิ่มไอ้ความมั่นคงทางพลังงานของไทยเนี่ยภาพมันต้องเป็นแบบนี้
1: นี่ขนาดใช้ปกติไม่รวม Data Center ใช่ไหมอาจาร
2: น
1: ย
2: ี
1: ์
2: ่รวมพยายามรวมเข้าไปแล้วครับผม
1: รวมเข้าไปแล้ว
2: พยายามรวมเข้าไปแล้วพยายาม
1: ค่
2: ใส
1: ะ
2: ่เข้าไปแล้วแต่ว่าแน่นอนต้องยอมรับตัวเลขโดยภาพรวมเนี่ยนะครับมันก็ยังแกว่งได้อีกเยอะเพราะว่าเป็นการคาดการณ์โดยข้อมูลมันไม่ครบถ้วนต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าอันนี้เป็นการมองภาพคร่าวๆจริงๆแต่ให้เห็นภาพใหญ
1: โอ
2: ่
1: ้ทำไ
2: น
1: ม
2: ะคร
1: ม
2: ับ
1: หาศาลอาจ
2: ที
1: านร
2: ี
1: ย
2: ้
1: ์พูด
2: ค
1: ถึง
2: ำนั้
1: ท
2: น
1: ี่เขาตั้งเป้าไว้ว่าจะติดอะไรนะหลังโซลาร์เซลล์ที่บ้านครัวเรือน1 ล้านครัวเรือนน่ะใน1 ปีมันเป็นไปไม่ได้เลยนะอาจารย์
2: ไม่แต่อันนั้นมันถึงทำไปก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยครับมันก็เมื่อเทียบกับภาพใหญ่ที่ผมพูดเมื่อกี้เพราะภาพใหญ่ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันหมายถึงการต้องลงทุนทั้งหมดนะครับของประเทศนี้เนี่ยเราพูดกันถึงประมาณสัก5 ล้านล้านหรือมากกว่านั้นหรือมากน่าจะมากกว่านั้นดีไม่ดีอาจจะไปใกล้ๆ7 ล้านล้านด้วยซ้
1: จะมี
2: ำ
1: ร
2: ป
1: ั
2: ระ
1: ฐ
2: มา
1: บ
2: ณ
1: าลไหน
2: ล้
1: ม
2: าน
1: อง
2: เจ็ด
1: การ
2: ล
1: ไ
2: ้
1: ก
2: า
1: ล
2: น
1: กล้าทำไหมเนี่ยใช้เงินกู้เพื่อการนี้แต่ว่ามันคือคว
2: ก
1: า
2: ็
1: มยั่งยืนระยะยาว
2: รัฐบาลจะไม่กู้ทั้งหมดนะครับรัฐบาลจริงๆเนี่ยจะต้องทําเฉพาะส่วนที่ส่วนใหญ่เนี่ยโดยช่วงโรงไฟฟ้าที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเอกชนต้องมาทำแล้วรัฐบาลจะต้องเปิดทางให้เอกชนมาทำรัฐบาลจะต้องส่งเสริมให้เอกชนมาทำรัฐบาลไม่ควรจะทำแต่สิ่งที่รัฐบาลต้องทำต้องลงทุนมากๆคือทำส
1: เพ
2: ม
1: ื่
2: า
1: อ
2: ร์
1: น
2: ทกริดคือมันจะต้องมีซื้อขายไฟบนสายไฟ
1: ถูก
2: ได้
1: ค่ะ
2: แล้วก็ต้องมีระบบการกระจายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงมากกว่าปัจจุบันอย่างมากส่วนนี้รัฐบาลต้องลงทุนเนี่ยถ้าคำนวณตัวเลขเร็วๆนะครับยาวไป25 ปีเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขอยู่ใกล้ๆประมาณสัก1.5 ล้านล้านบาท
1: เฉพาะสมาร์ทกริดอย่างเดียว
2: อันเนี้ยเป็นส่วนที่รัฐบาลต้องทำมันมีส่วนของสมาร์ทกริดการอัปเกรดกริดแล้วก็เพื่อเรื่องของการส่งไฟเรื่องของการกระจายไฟมันจะมีทั้งกดทำสมาร์ทด้วยแล้วทั้งทำศักยภาพให้เพิ่มขึ้นด้วยแล้วแน่นอนที่สำคัญสุดคือต้องมีการแก้กฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆเ
1: ค
2: พื่
1: ่
2: อ
1: ะ
2: ที่จะส่งให้เขาซื้อขายไฟฟ้าบนกริดได้อย่างเช่นบ้านเราถ้าเราผลิตไฟฟ้าเกินตอนกลางวันเราต้องขายคืนให้การไฟฟ้าได้
1: ค่ะ
2: กลางคืนเราค่อยซื้อกลับไ
1: ค
2: อ้
1: ่ะ
2: ความว่าสมาร์ทกริดเนี่ยมันเป็นความสมาร์ทแบบนี้แล้วก็เกณฑ์ต่างๆอย่างเช่นปัจจุบันเชื่อไหมครับว่าถ้าผมสร้างโรงไฟฟ้าโซล่าอันหนึ่งอยู่ตรงที่หนึ่งแล้วก็มีโรงงานของผมอยู่อีกที่หนึ่งแล้วห่างแล้วก็ต้องสองที่ในห่างกันมีถนนตัดกันนะครับถนนสาธารณะตัดกันเนี่ยผมส่งไฟผ่านไปไม่ได้นะกฎหมายห้าม
1: เพราะว่
2: ต
1: า
2: ้องแก้เสร็จก็ห้ามอ่ะ
1: เหตุผลในการห้ามคือ
2: ก็ห้ามอ่ะก็ห้ามเพราะว่าม
1: ันต้
2: ส
1: อง
2: าม ย
1: ีเห
2: ไฟ
1: ตุผล
2: เนี่
1: ส
2: ย
1: ิอยู่ก็ห้ามได้ไง
2: เพราะว่าคนที่มีอำนาจผูกขาดเรื่องสายไฟคนเดียวคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
1: ค่ะ
2: เป็นต้นนะครับ
1: ต้องเห็นรู้เหตุผลว่าเขาอาจจะกลัวความปลอดภัย
2: คื
1: ห
2: อ
1: รื
2: ต
1: ออ
2: นเนี้ย
1: ลุงตุงนางอะไรอย่างเงี้ยสายเยอะ
2: มันอย่างนี้ครับคือนึกภาพไหมครับมันเหมือนกับว่าเหมือนกับรถไฟไทยแต่เนี้ยว่ารางเนี่ยเป็นของรถไฟไทย
1: ใช
2: คน
1: ่
2: อื่น
1: ใช
2: ใช
1: ่
2: ้ไม่ได้
1: ใช่กรมรางก็มีกรมราง
2: สายไฟฟ้าสายไฟฟ้าก็เหมือนกันเป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตคนอื่นใช้ไม่ได้เดิมทีท่อน้ํามันก็เป็นของปตท.แล้วใช้ไม่ได้ต้องแก้ให้ว่าก
1: ฎหม
2: ท
1: า
2: ่อ
1: ย
2: เนี่ยต้องเป็นของที่คนอื่นใช้ได้ฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยสายไฟเนี่ยต่อไปต้องให้หลายคนมาใช้ได้น
1: ค
2: ะค
1: ่
2: ระ ับ
1: ค่ะ
2: เ
1: ค่ะ
2: รีย
1: แ
2: ก
1: ต่
2: ว่า
1: ว่าม
2: third
1: ีหน่วย
2: party
1: งาน
2: access
1: บริหารจัดการควาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะความปลอดภัยก็ว่าไป
2: ภาพโดยรวมเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้
1: ค
2: น
1: ่ะค่ะ
2: ในภาพใหญ่เนี่ยมานั่งคิดแล้วเนี่ยไอ้200,000 ล้านเนี่ยเป็นน้ำจิ้ม
1: ค
2: ภา
1: ่
2: พ
1: ะ
2: ใหญ่จริงๆเราพูดถึงผมคิดว่า5-7 ล้านล้านแล้วส่วนใหญ่จะต้องเป็นเอกชนมาลงทุนส่วนรัฐบาลเองก็คงมีภาระที่จะต้องไปจัดการเรื่องสมาร์ทกริ
1: ค
2: ด
1: ่ะ
2: เนี่ย
1: ค่ะอาจ
2: เรื
1: า
2: ่อ
1: ร
2: ง
1: ย์
2: การเพิ่มศักยภาพสายไฟเนี่ยอีกสักประมาณสัก1.5 ล้านล้านมั้งตัวเลขกลมๆนะครับอาจจะผิดพลาดไปได้แต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้เพื่อให้ประเทศไทยไปสู่การที่มีพลังงานสะอาดที่
1: ค่ะ
2: ความมั่นคงครับ
1: ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารย์ค่ะฉายภาพให้เห็นชัดเจนแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าต้องติดตามข่าวสารในเรื่องนี้นโยบายของรัฐบาลต่อไปใน ด้านไหนบ้างนะคะอาจารย์ที่มีความเกี่ยวข้องที่จะนำไปสู่การเป็นประเทศที่ใช้พลังงานสะอาดได้วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อนะคะประธานสภาพัฒน์และที่ปรึกษากลุ่มการเงินเกียรตินาคินพัฒระมากๆขอบพระคุณค่ะและนี่คือรายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์นะคะหมดเวลาไว้มีโอกาสคุยเรื่องนี้กันต่อไปเรื่อยๆก็แล้วกันวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: News From Homeอัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะบทประพันธ์ของวรางคณา

0: ความรักเปรียบเหมือนยาชูใจชั้นดีแต่ถ้ารักสั่นคลอนก็เหมือนกับยาขมดีๆนี่เองจะมีสักกี่มากน้อยที่มีความรักดั่งปูด้วยกลีบกุหลาบแม้แต่ตัวเธอเองก็เช่นเดียวกันใครต่อใครก็มองว่าความรักของเธอสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่ใครจะไปรู้แล้วว่าเรื่องปลีกย่อยของการใช้ชีวิตคู่นั้นมันยุ่งเหยิงซะจนเธอเสียขวัญแต่ด้วยความที่เขานั้นเป็นคนที่ดีจริงความรักของคนทั้งคู่จึงคงเหมือนเดิมดังเช่นวันหวานยังหวานแว่ว
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อย

0: าทางคุณป้าก็ไม่ค่อยอยากจะไปอยู่ออสเตรเลียสักเท่าไหร่หรอกค่ะเคยไปเที่ยวแต่กลับมาทีไรก็บ่นว่าไม่น่าอยู่เลยอยู่นานๆก็เบื่อจะตายไปเป็นประมาณนี้ค่ะ
1: อ๋อแต่แค่ใครก็อยากไปอยู่ต่างประเทศกันทั้งนั้นนี่นะก็เสือกกระสนดิ้นรนหาทางไปให้ได้ต่อให้ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ก็ยอมไม่ใช่เหรอ
0: แต่สำหรับคุณป้าไม่ใช่ค่ะคุณป้าบอกว่าที่นู่นอะไรๆก็แพงหูฉีกไปหมดทุเรียนโลละเป็นร้อยๆเลยนะคะลุงขา
1: แหมมันก็ต้องอย่างนั้นแหละจ้ะหนูก็ของส่งมาจากต่างประเทศคือประเทศไทยน่ะค่าขนส่งก็แพงเอากาแล้วนี่นะ
0: ค่ะมังคุดน่ะหยิบไม่ลงเชียวนะคะ 4-5 ลูกก็หลายร้อยแล้วนะคะเนี่ย
1: แต่พวกเขาก็มีปัญญาซื้อกินถูกไหม
0: ก็คงงั้นมั้งคะคนรวยๆเขาไม่แคร์หรอกค่ะแต่คนที่ไปทำงานกินเงินเดือนนะสิคะไม่มีปัญญาซื้อกินหรอกค่ะคุณป้าก็เลยไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่อะค่ะ
1: ลูกชายชวนไปแสดงว่าลูกชายน่ะมีปัญญาเลี้ยงแม่แน่นอน
0: ก็รู้ค่ะคุณอดีศรเขารวยค่ะแต่คุณป้าไม่อยากอยู่นี่คะ
1: ไม่อยากอยู่ก็ไม่ต้องไปที่นี่น่ะจะมีอาจารย์ที่เป็นลูกอีกคนไม่ใช่เหรออ
0: าจารย์ก็เอาแต่บ้างงานนี่คะไม่ค่อยมีเวลาให้แม่เขาสักเท่าไหร่หรอกค่ะคุณป้าน่ะพยายามจะหาภรรยาให้อาจารย์แต่ดูเหมือนอาจารย์ไม่ค่อยสนใจเลยค่ะ
1: ไม่สนใจเลยเหรอ
0: ค่ะ
1: เอ๊ะหรือว่า
0: อะไรล่ะคะลุง
1: หรือว่าอาจารย์เป็นเกย
2: ์ถ้าผมเป็นเกย์แล้วคุณลุงจะจีบผมเหรอครับ
1: อาจารย
0: ์อาจารย
1: ์อาจารย์ออกมาตอนไหนแล้วครับเนี่ย
2: ก็ออกมาทันได้ยินคุณลุงว่าผมเป็นเกย์นะสิครับ
1: คือว่าฉัน
2: ว่าไงครับคุณลุง
1: ว่าอะไรเลยอาจารย
2: ์ผมถามคุณลุงว่าถ้าผมเป็นเกย์นะคุณลุงจะจีบผมไหมถ้าคุณลุงจีบผมจะเป็นเกย์เดี๋ยวนี้ให้คุณลุงดูไม่ขำนะลุง
1: อย่าล้อเล่นสิอาจารย์ฉันน่ะอายุปูนี้แล้วไม่มีปัญญาให้ความสุขอาจารย์ไม่ได้แล้วล่ะ
2: ก็ให้ความอบอุ่นไงล่ะครับ
1: คือว่า
3: คุณอนบถูกลูกชายฉันต้านจนมุมแล้วสิเนี่ย
1: คุณอรสาคุยธุระกับลูกชายเรียบร้อยแล้วหรือครับ
3: เรียบร้อยแล้วค่ะเราไปกันเถอะค่ะฉันน่ะบอกตาออดเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: ขอบคุณมากนะครับคุณลุงฝากแม่ผมด้วยนะฮะ
1: ยินดีครับจะดูแลแม่ของอาจารย์เป็นอย่างดีเลย
2: ขอบคุณฮะ
3: ไปเถอะค่ะคุณอน
1: ุครับไปครับเชิญครับไปนะอาจารย์
2: สวัสดีครับคุณลุง
1: สวัสดีสวัสดี
3: แม่ไปนะออด
2: ฮะแม่เที่ยวสนุกนะฮะอ้อเที่ยวเผื่อผมด้วยนะฮะ
3: จ้า
2: ดีใจอะไรฮะ
0: นึกดีใจว่าถ้าหากว่าลุงกับคุณป้าคู่กันได้ก็คงจะดีมากๆเลยล่ะค่ะ

0: ข้าไปคุยอะไรกับลูกชายนะ
1: ไม่ได้คุยอะไรหรอกค่ะแค่เข้าไปบอกว่าจะไปเดินซื้อของแถวแม่กลองกับคุณอนบนะคะ
0: แล้วอาจารย์ว่ายังไงล่ะ
1: ทีแรกตาออสแกก็งงๆอยู่นะคะคงจะยังนึกไม่ออกละมั้งคะว่าคุณอนบน่ะคือใคร
0: อาจารย์ไม่ถามเหร
1: อก็ถามค่ะฉันก็เลยบอกว่าคุณอนบที่นั่งอยู่ข้างนอกไงเขาก็เลยเดินไปเปิดประตูแง้มดูก็เลยร้องอ๋อนะคะ
0: อ๋อแล้วคืออาจารย์ย้อนให้ผมน่ะไปเป็นเพื่อนคุณเหรอ
1: ค่ะตาออสแกเป็นคนสบายๆไม่คิดอะไรมากหรอกค่ะแกอยากให้ฉันมีเพื่อนเที่ยวนะคะ
0: อ๋อครับดูคุณมีความสุขนะครับ
1: ค่ะฉันรู้สึกดีใจนะคะ

0: ผมดีใจนะที่เห็นคุณมีความสุข วันนี้ผมจะให้เวลาคุณทั้งหมดครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: แต่ว่าผมขอไปส่งแม่พริมที่บ้านก่อนนะครับ
1: จะให้แม่พริมไปด้วยก็ได้นี่คะ
2: จริงด้วยค่ะพริมเองก็อยากไปแม่กลองค่ะคุณลุง
0: เธอจะไปทำไม
2: พริมก็อยากจะไปเที่ยวเปิดหูเปิดตามั่งสิคะ
0: แต่ว่าน
1: ะคะคุณอนบให้พริมแกไปด้วยเถอะนะคะไม่ได้หนักหนาอะไรไม่ใช่หรอคะ
0: ไอ้หนักหนาน่ะไม่หนักหนาอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่า
1: แต่อะไรคะ
0: ก็ผมคือผม
2: ลุงอยากไปกับคุณป้าตามลำพังใช่ไหมล่ะคะ
0: นี่แม่พริมยังมาทำให้สู่รู้น่ะเดี๋ยวเหอะหรือจะโดนไม่ใช่น้อยนั่งข้างหลังคนเดียวเดี๋ยวเด็กเดินออกประตูรถจะนอนแอ่งแม้งข้างทางหรอก
1: นะคะให้พริมไปด้วยเถอะนะคะเวลาเราซื้อของพริมแกก็จะได้ช่วยถือยังไงล่ะคะ
2: คุณป้าพูดถูกต้องแล้วค่ะพริมน่ะมีความสำคัญไม่น้อยนะคะอย่างน้อยๆก็ช่วยยิ้วของได้นะ
0: ฉันให้แกไปก็ได้แต่แกน่ะจะต้องรับปากฉันก่อน
2: รับปากอะไรคะ
0: ห้ามรายงานเรื่องนี้ให้แม่ยายใจรู้เด็ดขาด
2: อู้พริมขอเอาหัวเป็นประกันเลยค่ะรับรองเลยพริมจะปิดปากให้สนิทเลยค่ะ
0: ดีมาก
1: ใครกันคะยาใจที่คุณพูดถึงนะคะ
0: คนข้างบ้านนะคุณไม่มีไรหรอก
1: คนข้างบ้านเหรอคะ
0: ครับไม่เชื่อก็ลองหันไปถามแม่พริมดูสิครับ
1: ว่าไงพริม
2: ใช่แล้วค่ะคนข้างๆบ้านลุงค่ะ
0: ทีนี้เชื่อหรือยังล่ะว่าคนข้างบ้านนะ
1: ก็พริมยืนยันแล้วนี่นาไม่เชื่อได้ยังไงล่ะคะ
0: ก็ดีครับดี
2: ลุงคะ
0: อะไร
2: ตกลงเราจะไปแม่กลองกันจริงๆหรือเปล่าคะ
0: เอ้าก็จริงนะสิฉันจะไปโกหกแกทำไมกันเล่า
2: แม่กลองมีอะไรนะ
0: มีทุกอย่างที่แกอยากได
2: ้ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ถูกต้องอยากได้ยอดชายสักคนก็ไปสอยได้ตามต้นมะพร้าวเลยล่ะ
2: ลุงอะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะพริมไม่เชื่อหรอกค่ะ
1: พริมเชื่อลุงเธอได้ออกลูกเป็นลิงแน่ๆเลย

0: พริมเบยพริม
1: อ้าวพิมแกหลับไปแล้วล่ะค่ะคุณมีอะไรจะใช้แกเหรอคะให้ฉันทำให้ก็ได้นะคะคุณอยากได้อะไรหรือเปล่าคะ
0: เปล่าเนาะจะถามแกว่าอยากเข้าห้องน้ำหรือเปล่าถ้าอยากแล้วก็เดี๋ยวจะจอดปั๊มน้ำมันปั๊มหน้าให้
1: เจอปั๊มก็จอดเลยค่ะฉันเองก็อยากจะเข้าห้องน้ำเหมือนกันน่ะ
0: อ้าวเหรอครับ
1: ค่ะ
0: ไม่บอกถ้าบอกนะจะได้จอดปั๊มที่ผ่านมา
1: ตอนนั้นน่ะยังไม่อยากเข้าหรอกค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะไม่ต้องรีบก็ได้แค่รู้สึกนิดๆเท่านั้นเองนะคะ
0: เหรอครับ
1: ค่ะ
0: คุณอรสาครับ
1: ค่ะ
0: คือผมได้ยินมาว่าคุณอรสาน่ะจะไปอยู่ออสเตรเลียหรือครับ
1: เอ๊ะคุณไม่ได้ยินมาจากไหนหรือมาจากใครล่ะคะ
0: จากสาวน่ะ
1: อ๋อเจ้าหน้าที่ของตาออสนั่นหรอคะ
0: อ้าวครับยินดีด้วยนะครับที่คุณน่ะจะได้ไปอยู่ต่างประเทศน่ะอีกหน่อยน่ะก็กลายเป็นคนต่างชาติไปแล้วละ
1: คุณอนุคุณอนุคิดอย่างนั้นเหรอคะ
0: ครับยินดีร่วมงานด้วยจริงๆนะครับคุณรสาน่ะถอนใจทำไมครับ
1: บอกตามตรงนะคะฉันไม่เคยนึกอยากไปอยู่ต่างประเทศเลยไม่เคยคิดสักนิดเดียวด้วยซ้ำไป
0: ทำไมล่ะผมว่าดีออกอีกหน่อยนะคุณก็จะได้สัญชาติออสเตรเลียยังไงล่ะ
1: ฉันก็มีสัญชาติไทยเป็นของตัวเองอยู่แล้วสัญชาติไทยยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะคะเพียงแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวก็มีสิทธิ์ทำอะไรได้ทุกอย่างแล้วล่ะที่อื่นจะเหมือนเมืองไทยเหรอคงจะไม่หรอมั้ง
0: แต่บางประเทศน่ะสวัสดิการเขาดีกว่าเยอะเลยนะคุณ
1: ไม่รู้ล่ะยังไงฉันก็ว่าอยู่ประเทศไทยดีที่สุดเรื่องพืชผักผลไม้มีให้กินตลอดทั้งปีราคาก็เป็นกันเองด้วยนะคุณเราได้กินผลไม้สดๆตามฤดูกาลแล้วราคาก็ถูกมากด้วยถ้าไปอยู่เมืองนอกคิดหรือว่าจะได้กินอย่างเมืองไทยนะคะนอกจากมีเงินเท่านั้นแหละกินเงินเดือนธรรมดาธรรมดาจะมาซื้อผลไม้ลากไม้ที่ส่งมาจากเมืองนอกกินแล้วก็คงไม่ไหวละมั้ง
0: ลูกชายคุณรวยจะไปกลัวอะไรล่ะ
1: ไม่จริงหรอกค่ะถ้ารวยจริงก็คงไม่ต้องระหกระเหินไปทำมาหากินในต่างประเทศหรอกค่ะ
0: คุณน่ะคิดผิดแล้วล่ะ
1: คิดผิดยังไงคะ
0: คนที่ไปทำงานต่างประเทศน่ะไม่ได้หมายความว่าต้องยากจนถึงจะไปกันได้นะครับมีสาเหตุมากมายอย่างเช่นค่าแรงที่ต่างประเทศมันสูงกว่าประเทศไทยเขาคิดกันเป็นชั่วโมงเมื่อคนเขามีโอกาสก็อยากไปเพื่อมีรายได้มากกว่าที่อยู่ในเมืองไทยถ้าขยันทำงานรู้จักอดออมรวยกลับมาทุกรายแล้วนอกเสียจากไปแล้วเดินหลงทางลืมเป้าหมายตัวเองเท่านั้นแหละแต่ถ้าหาเงินได้ก้อนหนึ่งกลับมาสร้างหรือสร้างตัวในบ้านเกิดก็น่าจะดีนะมีเงินสักก้อนกลับมาซื้อที่ทำมาหากินก็อยู่ได้ตลอดชีวิตแล้วละที่ดินในเมืองไทยนะอุดมสมบูรณ์เหมาะทำเกษตรมากที่สุดแล้วละ
1: แต่ลูกชายฉันไม่คิดอย่างนั้นนะสิคะหาเงินได้ก็ไม่คิดจะกลับมาเมืองไทยแล้วหลานของฉันสองคนดูเหมือนจะกลายเป็นชาวออสซี่ไปแล้วล่ะ
0: เกิดที่นั่นเติบโตที่นั่นเราก็ไปว่าพวกแกไม่ได้หรอก
1: ก็รู้แต่ฉันไม่ใช่ฉันเกิดที่นี่โตที่นี่มีวิถีชีวิตที่นี่จนอายุปูนนี้แล้วจะลงอยู่ลำมาล่อแล้วจะให้ฉันไปเพื่ออะไรล่ะคะ
0: ก็ไปชื่นชมความสำเร็จของลูกชายยังไงล่ะ
1: โอ้ยอยู่เมืองไทยก็ชื่นชมได้เหมือนกันล่ะค่ะ
0: ถ้างั้นคุณก็ต้องหาทางปฏิเสธลูกชายคุณให้ได้ก็แล้วกัน
1: ฉันยังนึกไม่ออกเลยล่ะค่ะว่าจะเอาเหตุผลอะไรไปอ้างลูกแกก็อยากให้ฉันไปซื้อให้ได้เพราะลูกของแกสองคนโตเป็นวัยรุ่นซะแล้วอีกหน่อยหลานสองคนก็อาจจะลืมย่าคนนี้ไปเลยก็ได้เพราะแทบจะไม่ได้เจอกันเลยเนี่ย
0: ไปเถอะนะไหนๆลูกชายก็อยากให้แม่ของแกนะจะเสวยสุขตอนแก่แล้วนี
1: ่ฉันว่าอยู่เมืองไทยฉันมีความสุขมากกว่าฉันไม่เหงาหรอก เพราะฉันยังมีตาออดอยู่ด้วยอีกคนนี่นาม
0: ันก็จริงของคุณน่ะนะ
1: แต่ฉันก็ไม่รู้จะเอาเหตุผลอะไรไปอ้างกับลูกชาย
0: คุณไม่ได้มีแค่ลูกชายคนเดียวนี่นะ
1: ค่ะตาออดก็ลูกชายฉันเหมือนกัน
0: คุณก็อ้างไปสิเพราะยังห่วงอาจารย์อยู่เพราะอาจารย์ยังโสดยังไม่ได้แต่งงานเราให้แกน่ะแต่งงานก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนึง
1: ไม่รู้ว่าตาป๊อดจะยอมฟังหรือเปล่านะสิคะ
0: เขาจะฟังหรือไม่ก็ช่างเขาแต่เราก็บอกเหตุผลไปแล้วนี่นาเราไม่ไปสักอย่างใครจะมาลากเราไปได้จริงไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: เอาละผมจะภาวนาให้คุณนะได้อยู่ในเมืองไทยต่อไปนะครับเพื่อผมเหงาๆอยากหาเพื่อนเที่ยวจะได้ไปหาคุณได
1: ้ยินดีค่ะ
0: เอาละถึงปั๊มน้ำมันแล้วใครจะทำธุระส่วนตัวอะไรก็จัดการให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะขับยาวถึงแม่กลองทีเดียวเลยนะแม่พิมพ์เอ้ยแม่พิมพ
2: ์อุ๊ยมีอะไรเหรอคะลุง
0: ลุงจะจอดปั๊มเดี๋ยวๆนะเราอยากเข้าห้องน้ำก็ตามคุณป้าไปแล้วกันเดี๋ยวฉันจะเข้าห้องน้ำเหมือนกันเดี๋ยวเจอกันในมินิมาร์ทก็แล้วกันนะ
2: ค่ะลุง
1: ป่ะเราไปกันเถอะแม่พริม
2: ค่ะคุณป้า
0: อยากกินอะไรก็หยิบมาได้เลยนะเดี๋ยวให้เขาคิดเงินทีเดียวเลยนะพริม
2: ค่ะลุง
0: คุณรสาน่ะอยากทานอะไรดีครับ
1: ฉันไม่อยากทานอะไรตอนนี้หรอกค่ะคุณซื้อของคุณเถอะค่ะไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะคะ
0: ได้ยังไงมาด้วยกันก็ต้องห่วงใยกันสิเอางี้ผมซื้อแล้วเดี๋ยวเราก็กินด้วยกันก็แล้วกันนะ
1: เอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ไม่เป็นไรหรอกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นะ
1: ค่ะ
0: พริมได้ของที่จะเอาแล้วหรือยังล่ะฉันจะให้เขาคิดตังค์ชักช้าเดี๋ยวจ่ายเองนะ
2: ค่ะได้แล้วค่ะมาแล้วค่ะนี่ค่ะของพริมมีแค่นี้ล่ะค่ะ
0: มีแต่ของขบเคี้ยวทั้งนั้นนี่นะ
2: ค่ะนั่งอยู่ในรถอ่ะก็ต้องกินของขบเคี้ยวสิคะลุง
0: แล้วน้ำล่ะเอาน้ำอะไรอ่ะชากาแฟหรืออะไร
2: พริมขอน้ำอัดลมได้หรือเปล่าคะอยากกินค่ะ
0: ก็เอาสิแต่พริมจะต้องไปกดเอาเองนะช่องกดน้ำอัดลมมันอยู่โน่นตรงโน้นน่ะเอาแก้วใหญ่หรือว่าแก้วเล็กก็เลือกเอานะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ไม่เอาอะไรเพิ่มแล้วนะพริม
2: ไม่มีแล้วค่ะ
0: แค่นี้แหละหนูรวมยอดอะไรนะอ่ะพริมนี่หิ้วถุงขนมไปสิจ๊ะ
2: ค่ะลุงส่งมาเลยค่ะ
0: ให้นี่จ้ะ
2: ส่งมาให้พริมหน่อยนะคะ
0: ไป
2: ค่ะ
1: ถือไหวไหมแบ่งมาให้ฉันช่วยถือมั่งก็ได้นะแม่พริม
2: ไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่นี้เองพริมถือได้ค่ะ
1: คุณอนบเอาตังค์ที่ฉันไหมคะ
0: โอ้โหไม่ต้องแค่นี้เองผมจ่ายเองได้ขอบคุณมากนะเอาละจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วทอนตังค์เรียบร้อยแล้วไปขึ้นรถกันเถอะจะได้เดินทางต่อพริมเดินไปสิ
2: ค่ะแม่เดินแล้วค่ะ
1: ข้างนอกอากาศร้อนจังเลยนะคะคุณ
0: น่าจะติดร่มมานะคุณวันนี้จะต้องตากแดดนะ
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะโดนแดดซะมั่งก็ดีเหมือนกันนะคะ
0: แดดตอนเช้าก็ยังพอไหวนะแต่แดดสายๆไปแล้วโดนมากก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคุณ
1: ขึ้นรถแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะค่ะ
0: งั้นก็รีบเดินไปที่รถกันแล้วกันนะ
1: ค่ะคุณ
0: ไป
3: อ้าวมิดเปิดประตูทีสิ
4: ฮะพ่อแม่ฮะพวกเรามาถึงแล้วฮะ
5: ตามิด
4: สวัสดีฮะยายสวัสดีฮะแม่
5: สวัสดีจ้าม
6: ิดมากับใครอ่ะ
4: ก็มากับพ่อกับมินฮะแม
5: ่ยายคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่คะสวัสดีค่ะ
6: จ้าคุณพี่มาได้แล้วเหรอคะ
3: สวัสดีฮะแม่
5: หวัดดีลูกออกแต่เช้าสิเนี่ย
3: ฮะตั้งใจจะมาแต่เช้าอะ
6: รีบมาทำไมทำไมไม่มาซิเย็นนี้เลยล่ะ
5: เอ๊ะแม่ตรานี่ยังไงที่พี่เขาไม่มาแกก็บ่นน้อยใจไม่รู้จักจบจักสิ้นพอพี่เขามาแกก็แดกดันซะงั้นแหละเออมันยังไงกันเนี่ยฮะ
6: ก็ทำไมไม่มาเมื่อวานล่ะ
3: เห็นว่าลูกๆกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็เย็นแล้วจะให้มาเลยมาถึงที่นี่ก็ค่ำเลยสิคุณ
6: ค่ำก็ค่ำสิไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่นาม
3: าลำบากลูกเปล่าๆนะคุณ
6: ใจไม่อยากมาก็ไม่เห็นต้องมาเลยนี่นาไม่มีคุณฉันก็อยู่ของฉันได้เหมือนกันนั่นแหละ
5: แม่ตราจะมางอนอะไรเอาตอนนี้พี่เขามาก็ดีแล้วเราน่ะควรจะดีใจถึงจะถูกต้องทำอะไรเหมือนเด็กๆไปได้
6: ก็ตรา
5: เดี๋ยวพ่อนินเนี่ยอยู่คุยกับตราเขาก็แล้วกันนะ
3: ฮะแม
5: ่มีนมิด
4: ฮะยาย
5: ฮะยายอืมไปเราลงไปหาอะไรกินกันนะยายน่ะรู้สึกหิวนิดๆแล้วล่ะ
2: อ้าวยายยังไม่ได้ทานอะไรเหรอคะ
5: ก็เมื่อเช้าเนี่ยกินไปนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าตอนเนี้ยนึกอยากจะลงไปเดินดูสิว่าเขามีอะไรขายกันมั่งป่ะๆเราสองคนน่ะไปเป็นเพื่อนยายหน่อยนะเดี๋ยวให้พ่อกับแม่เขาคุยกันก่อนก็แล้วกัน
4: ฮะยาย
2: ฮะยาย
5: ไปจ้ะไปอ้อแม่ตรา
6: ค่ะแม
5: ่อย่าเอาแต่ใจตัวเองนักล่ะมีอะไรก็เปิดอกคุยกันเข้าใจไหม
6: รู้แล้วหน้าแม่ไม่ต้องมาห่วงตราลูกหน้า
5: จะไม่ให้แม่ห่วงแล้วได้ยังไงก็เราน่ะมันชอบทำตัวเป็นเด็กไม่รู้จักโตสักที
6: แม่น่ะ
7: ท่านกำลังฟังวันหวานยังหวานแววจากคณะเกตทิพ
8: ย์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
9: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
8: คิดออกแล้ว
9: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
10: พริ้วเลย
9: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
11: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรอนดั้งเดิม

0: ุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: คุณเป็นไงมั่งอ่ะฮะ
4: ก็เป็นอย่างที่เห็นไงล่ะ
3: หน้าหุ้มในผ้าขาวเหลือแค่ลูกตารูจมูกแล้วก็ปากนึกยังไงอ่ะฮะ
4: ก็อยากสวยไงล่ะไม่น่าถาม
3: ที่เฮหมอเอามีดมากรีดหน้าเล่นเนี่ยเพราะคิดว่าตัวเองไม่สวยแล้วหรือไง
4: คงงั้นมั้งไม่งั้นน่ะสามีจะนอกใจไปมีคนอื่นล่ะคะ
3: ยาตราคุณเอาอะไรมาพูดนะฮะ
4: ก็เอาความจริงมาพูดน่ะสิไม่น่าถามโง่ๆเลยคุณเป็นถึงหัวหน้าคนแล้วนะคะโถเอ้ย
3: คุณไปฟังใครเขาเป่าหูมาล่ะ
4: ทำไมคนอย่างฉันมันโง่นักหรือไงเรื่องแค่นี้รู้เองไม่ได้ต้องไปฟังใครเขาเป่าหูหรือไงคะ
3: คุณกำลังพานนะ
4: ฉันเปล่าพานสักหน่อย
3: นี่ละพานเลยละ
4: เอ๊ะฉันบอกว่าไม่ได้พานก็ไม่ได้พานสิคุณอย่าเถียงฉันนะ ฉันไม่ตลกเลยนะคะคุณ
3: เออนี่แต่ผมขำคุณนี่นา
4: คุณขำอะไรฉัน
3: ยิ่งมองคุณก็ยิ่งเหมือนเด็กอมมือเข้าไปทุกทีเลยนะยาตรา
4: คุณธนินนี่คุณคุณจะบ้าหรือไงอ่ะมาหาว่าฉันเหมือนเด็กอมมือ
3: ก็ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนี่นา
4: ฉันไม่ขำเลยนะคะคุณฉันกำลังโกรธคุณอยู่นะรู้เอาไว้ซะด้วย
3: เออแล้วเนี่ยเคยเอากะลาเอ้ยกระจกเนี่ยมาดูหน้าตัวเองบ้างหรือยังหึ
4: ทำไมต้องส่องดูหน้าตัวเองด้วยล่ะ
3: อ้าวคุณไม่รู้สึกว่าตอนนี้หน้าคุณเหมือนกับมัมมี่และเคิร์นรู้สึกเหรอ
4: ช่างฉัน
3: อ๋อไม่แคร์ว่างั้นเถอะ
4: ถูกต้อง
3: อยากสวยว่างั้น
4: ไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่อยากสวยหรอก
3: นี่ถ้าเกิดหมอหน้ากากออกนะแล้วหน้าพังยับเยินน่ะคุณนี่เตรียมการฆ่าตัวตายไปแล้วหรือยังฮะ
4: คุณนิน
3: ว่าไงฮะนอนเจ้าหน้าผมทำไม
4: ในใจอ่ะคงอยากให้ฉันเป็นอย่างที่พูดฉันจะได้ฆ่าตัวตายไปจากชีวิตของคุณแล้วคุณก็จะได้เอาเมียใหม่เข้าบ้านมาเป็นแม่เลี้ยงของลูกฉันให้แม่เลี้ยงกดขี่ข่มเหงลูกๆใช่ไหมล่ะ
3: แม่ใครจะไปคิดไวเหมือนคุณเล่าก็ได้เป็นฉากฉาดเฉย
4: ก็จริงหรือเปล่าล่ะ
3: ไม่รู้สิถ้าคุณตายไปแล้วผมก็มีสิทธิ์หาเมียใหม่ได้ถูกต้องไหมล่ะ
4: ใช่สิไม่ต้องรอให้ฉันตายไปก่อนหรอกเพราะตอนเนี้ยคุณก็มีใครต่อใครไปทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่แล้วนี่รอเวลาที่ฉันไปจากชีวิตคุณแล้วคุณก็พาอีนางขังขอบพวกนั้นน่ะเข้ามาทันทีจริงไหมล่ะ
3: สุดท้ายแต่คุณจะคิดนะเพราะผมไปห้ามความคิดอันบันเจิดนั้นคุณไม่ได้หรอก
4: ฉันออกจากโรงพยาบาลจะขอหย่ากับคุณทันที
3: ตราคุณพูดว่าไง
4: คุณก็ได้ยินอยู่แล้วนี
3: ่นี่คุณต้องการแยกทางกับผมจริงๆน่ะเหรอ
4: ใช่
3: เพียงเพราะคุณไปฟังใครเป่าหูมาก็ไม่รู้แล้วก็เชื่อสนิทใจเลยว่าเรื่องเป็นอย่างจริงๆทั้งที่คุณเองน่ะก็ยังไม่เคยเห็นกับตาตัวเองเลยว่าอย่างนั้นเถอะ
4: ฉันฉลาดพอที่จะเลือกฟังแล้วก็ตัดสินใจค่ะ
3: ป่านนี้นะคนที่เป่าหูคุณน่ะคงจะกำลังนั่งหัวเราะสะใจอยู่แล้วละมั้งแล้วก็หัวเราะเยาะคุณอยู่ก็ได
4: ้คนที่บอกฉันเขาหวังดีกับฉันตั้งหากล่ะ
3: อ๋อเหรอไม่อยากจะเชื่อนะว่าคนจะเชื่อลมปากคนนอกบ้านมากกว่าจะเชื่อคนในบ้านเออแล้วอย่างเงี้ยเราจะอยู่ไปได้ยังไงเนี่ยฮะ
4: ก็นี่ไงรอฉันออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปหย่ากันเลย
3: ดี
4: หมายความว่ายังไงอ่ะ
3: อ้าวหย่าก็ดีเหมือนกันไงในเมื่อคุณอยากหย่านั่นแล้วก็ผมก็จะหย่าให้คุณแต่อย่าหวังนะว่าคุณจะได้สินสมรสจากผมผมจะไม่ให้คุณเลยแม้แต่สตางค์แดงเดียวอยากได้ก็ไปขอจากชายชู้คุณก็แล้วกัน
4: คุณนินนี่คุณกำลังกล่าวหาฉันอยู่นะ
3: ผมกล่าวหาอะไรคุณไม่ทราบ
4: ก็ที่คุณหาว่าฉันมีชายชู้ยังไงล่ะ
3: จริงหรือเปล่าแล้วคุณจะเคยนอนเกลือกกลิ้งกันหนำใจมาแล้วล่ะสิท่าถึงหาเรื่องยาผมให้ได้เพื่อที่คุณจะได้ไปอยู่กับชายชู้อย่างเปิดเผยในเมื่อต้องการจะไปอยู่กับชายชู้ก็ผู้ต้องสินสมรสไปหรอกผมจะเก็บเงินไว้ให้ลูกส่วนคุณน่ะ ก็ไปขอจากชายชู้กันแล้วกันนะน่าไม่มียางอายแก้ผ้าผู้ชายเชยชมสิ้นคิดสิ้นดี
4: คุณกล่าวหาฉันเหรอคุณไปเล่นชู้แต่กลับมาโยนความผิดให้ฉันเหรอดีวันนี้ได้ตายกันไปข้างหนึ่งแน่แ
3: น่เฮ้ยเฮ้ยเอาหน้าเอาหน้าเอ้าน ี่จุดจุดจุดจุดเดี๋ยวนี้นะยาตราข้าของกระจายเกลื่อนพื้นแล้วเป็นบ้าไปแล้วหรือไงฮะ
4: ฉันเกลียดคุณเกลียดเกลียดเกลียดที่สุดในโลกเลย
3: เอาหน้าทนหน่อยพอคุณออกจากโรงพยาบาลแล้วเราหย่ากันนะคุณไม่ต้องเห็นหน้าผมอีกต่อไปแล้วจะได้เลิกเกลียดผมยังไงอ่ะ
4: คุณมันไม่ใช่คน
3: เอ้าตกลงจะว่าผมอีกนานไหมเนี่ยคุณอยากจะหย่ากับผมผมก็รับปากจะหย่าให้แล้วนี่อยากได้อะไรผมก็ให้ไปหมดแล้วแล้วคุณจะยังไงอีกล่ะ
4: ไปเลยนะคุณจะไปไหนก็ไปฉันไม่อยากเห็นหน้าคนไปเลยไป
3: ผมเองนะยาตรา
4: ไปสิไปพ้นหูพ้นตาฉันเลยไป
3: ก็ได้ผมไปก็ได้เลยมาร้องไห้ที่หมู่โก่งก็แล้วกัน

0: จ้าขอบใจมากนะจ๊ะ
1: อ้าวให้พี่เข้าไปก่อนสิ
2: พี่มิตรก็เอามือดันประตูไว้สิคะ
1: ไปเข้าไปพี่ตามเข้าไปทีหลังก็ได้เหมือนต้องง้อเลย
2: ดีมากค่ะ
0: แม่ตราพ่อนินล่ะ
3: แม
0: ่อ้าวร้องไห้ทำไมกัน
2: แม่ร้องไห้ทำไมคะ
1: ถ้าทางแม่จะต้องโดนพ่อซ้อมอย่างหนักหน่วงชนิดที่ต้องขึ้นเขาลงศอกเลยชัวร์เลยเนี่ย
0: นี่ตามิดยายไม่ตลกด้วยเลยนะ
3: แม่คะตราอยากตายค่ะ
0: โอ้ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆไหนๆบอกแม่ทีสิพ่อนินน่ะไปไหนลงไปหาข้าวกินหรือยังไง
3: เปล่าแล้วค่ะ
2: แล้วพ่อไปไหนล่ะแม่
3: แม่เขาโกรธตราค่ะ
0: ก็เราไปว่าอะไรเขาอีกล่ะ
3: ตราก็
0: แม่ก็บอกแล้วไงว่าให้เราเนี่ยใจเย็นๆค่อยพูดค่อยจาแล้วทำไมถึงไม่ยอมเชื่อแม่เลย
3: ก็ใครใช้เขาท้าทายตราล่ะคะ
0: เขาท้าทายเรายังไง
3: คือเขาท้าว่าหย่าก็หย่าแล้วสิคะเขาไม่แคร์ตาสักนิดเดียวเลยค่ะก็หมดรักตาแล้วก็มีผู้หญิงอื่นแล้วจริงๆนะคะแม
0: ่แม่ว่านะเราน่ะไปว่าเขาจนเขารำคาญเขาก็เลยพูดจาประชดประชันออกมามากกว่า
3: แต่เขาจะหย่ากับตาจริงๆนะคะแม่
0: อ้าวก็เราไปท้าเขาหย่าไม่ใช่เหรอ
3: คือว่าตา
0: ในเมื่อเราไปท้าทายเขาเราก็ไม่ต้องมาร้องไห้ฟูมฟายเตรียมใจไว้แต่เนิ่นๆกันแล้วกัน
3: เตรียมใจอะไรกันคะแม
0: ่ก็เตรียมใจที่จะอยู่กับตัวเองไปตลอดชีวิตยังไงล่ะ
3: นี่หมายความว่าตราจะต้องหย่ากับเขาจริงๆเหรอคะแม
0: ่อ้าวก็มันเป็นความต้องการของแกแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอแล้วจะมาเสียใจอีกทำไมไม่ดีใจหรือไงพอเราออกจากโรงพยาบาลก็จะเป็นอิสระเสรีทีนี้แหละอยากจะทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจอยากมีผัวใหม่ก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรแกอีกแล้วจริงไหมล่ะ
3: โหแม่
0: ทำไมแกเลิกเสียใจหรือไง
3: ก็ตราแค่อยากลองใจเขาเท่านั้นเองแล้วค่ะแม่
0: แต่แม่ว่านะมันสายไปซะแล้วล่ะลูกเอ้ย
3: สายแล้วค่ะแม่
0: ใช่มันสายไปแล้วจริงๆ
3: หมายความว่าไงคะ
0: อ้าวก็หมายความว่าพ่อนินเขาไม่ทนแกอีกต่อไปแล้วนะสิอย่าเป็นอย่ายังไงล่ะ
4: ฮัลโหล
5: พี่นินเหรอคะ
4: อ๋อนันหวานเหรอ
5: ค่ะไปถึงพัทยาหรือยังคะน่ะ
4: ได้สักพักแล้วล่ะ
5: หวานโทรเข้ามือถือพี่ตราให้ฝากข้อความนานแล้วนะเนี่ยไม่รู้ว่าคุยอยู่กับใครขอโทษด้วยค่ะที่โทรเข้ามือถือพี่นินนะคะ
4: ไม่เป็นไรหรอกหวานมีหรือเปล่าล่ะฮะ
5: อยากจะถามว่าไปเห็นพี่ตราแล้วเขาเป็นไงบ้างคะ
4: อ๋อก็แค่หน้าเหมือนมัมมี่อย่างเดียวแหละ
5: เจ็บปวดอะไรหรือเปล่าคะ
4: จะไม่ทันถามอะไรเลยนะทะเลาะกันซะก่อน
5: ทะเลาะกัน
4: อืม
5: นี่หมายความว่าพี่ตราหาเรื่องทะเลาะกับพี่นินเหรอคะ
4: ก็จะนอนนั้นแหละ
5: ตายละแล้วนี่พี่อยู่ในห้องคนไข้หรือเปล่าคะหวานได้ยินเสียงคนหัวเราะเฮฮาแทรกตามสายมานะคะพี่นินไม่ได้อยู่กับพี่ตราใช่ไหมคะ
4: อ๋อเปล่าจ้ะพี่ออกมาหาข้าวกินน่ะ
5: อยู่กับมิตรและมินเหรอคะ
4: อ๋อเปล่าเปล่าสองคนนั้นออกไปกับยายของแก
5: พี่นินออกไปทีหลังเหรอคะ
4: อืมแม่คงย้ายเราอยู่ด้วยกันนะแต่พี่เราเขายั่วโมโหพี่ก่อน
5: แล้วทีนี้จะทำไงอะคะ
4: ก็ไม่ทำอะไรทั้งนั้นแหละ
5: พี่ตราเป็นคนหูเบาอะค่ะพี่นินอย่าไปถือสาพี่เขาเลยนะคะ
4: พี่เนี่ยไม่เคยถือสาความแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่พี่เราเขาไม่รู้จักพี่อยู่ซะเลยนะก็ต้องตอบกลับกันมั่งให้รู้สึกนะ
5: หวานรู้มาว่าพี่ตราต้องการอยากกับพี่นิน
4: ก็เห็นเขาเปล่าประกาศเปล่าๆอยู่เหมือนกัน
5: พี่นินใจเย็นนะคะ
4: พี่เราคงจะเจอผู้ชายคนใหม่ที่ถูกตาต้องใจแล้วก็ได้
5: พี่นินคิดอย่างนั้นเหรอคะ
4: อืมไม่งั้นพี่เรานะเขาคงไม่กล้าท้าพี่ตลอดเวลาอย่างนี้หรอก
5: พี่ตราไม่มีใครนะคะ
4: เธอจะไปรู้ได้ไงเธอทำงานอยู่แต่ในบ้านนะพี่สาวเธอนะผู้ชายเจอกันนอกบ้านยังไงเธอก็ไม่มีวันเห็นหรอกหน้าหวานเอ้ย
5: แต่หวานรู้ดีค่ะว่าพี่ตราไม่มีใครจริงๆค่ะพี่ตราเขาก็พูดไปอย่างนั้นเองแหละพี่นินอย่าไปถือสาพี่ตราเลยนะคะ
4: ถ้าพี่เราเขาอยากจะหย่ากับพี่จริงๆนะพี่ก็ยินดีดีเหมือนกันอยู่คนเดียวมันตอนแก่นี่แหละจะรู้ไปเลยว่าแต่งงานแล้วมันช้ำใจแบบนี้ชาติหน้าฉันได้น่ะจะไม่ต้องแต่งเมียอีกมีผู้ชายเป็นแฟนซะเลยสบายใจดี
1: แม่ฮะผมขอออกไปเดินเล่นหน่อยนะฮะ
6: เอาสิถ้านิดอยากไปชายหาดก็ต้องนั่งสองแถวไปนะจ๊ะ
1: ผมว่าจะเดินไปเรื่อยๆนะฮะ
0: โอ้ยจะไหวเหรอชายหาดน่ะไม่ได้ใกล้ๆเลยนะไกลเป็นกิโลเชียวล่ะ
1: ก็เดินเลาะซอยเลาะถนนไปสิฮะยาย
0: ก็ลองดูเดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่ามันไม่ใกล้อย่างที่คิด
1: ผมเดินไหวฮะเดินไปเรื่อยๆไม่ได้รีบร้อนอะไรนี่ฮะ
0: ก็เอาสิอยากไปก็ไป
1: แม่ฮะผมขอตังค์ด้วยฮะ
2: มินก็ขอด้วยค่ะแม
6: ่ถ้างั้นมินไปหยิบกระเป๋าสตางค์ให้แม่ทีสิ
2: แล้วกระเป๋าตังค์แม่อยู่ไหนคะ
6: นั่นไงอยู่ในกระเป๋าสะพายไงจ๊ะ
2: งั้นมินเอาทั้งกระเป๋าสะพายให้แม่ละกันนะคะนี่ค่ะแม่
6: จ้ะ
0: แม่มินจะตามพี่เราไปเดินเล่นด้วยหรือเปล่าล่ะ
2: ไปค่ะยายแม่ขอตังค์เผื่อซื้อเสื้อผ้าด้วยนะคะ
6: เสื้อผ้าแถวนี้มีที่ไหนกันล่ะ
2: มีสิคะเผื่อเจอเสื้อผ้าถูกใจก็จะได้ซื้อมาเลยค่ะ
6: อ่ะเอาไปคนละ500กันแล้วกันนะมิดเอาไป 1,000 แล้วก็แบ่งให้น้อง500นะแม่น่ะไม่มีแบงค์500นะมีแต่แบงค์100อยู่พันนิดๆเดี๋ยวให้เรา2คนไปแม่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาแบงค์100ไปให้ยายซื้อของเล็กๆน้อยๆได้ยังไง
1: ฮะแม่ขอบคุณฮะ
2: ขอบคุณค่ะแม
1: ่งั้นพวกเราไปเลยนะฮะแม่
6: จ้าดูแลน้องด้วยล่ะอย่าห่วงเที่ยวคนเดียวซะจนเพลินล่ะรู้ไหม
1: รู้แล้วฮะแม
2: ่ยายไปด้วยหรือเปล่าคะ
0: โอ้ไม่เอาล่ะแดดเปรี้ยงๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเป็นลมเป็นแล้งไปมันจะยุ่ง
2: งั้นมินไปนะคะยาย
0: ไปเถอะค้ากลับก็ซื้ออะไรติดไม้ติดมือมาให้ยายกินด้วยก็แล้วกัน
2: เอาหมากพลูไหมยาย
0: เอามาให้แกเคี้ยวหรือไงยะฮะ นี่ยายน่ะไม่เคยกินหมากนะอย่ามาหาเรื่องเดี๋ยวจะโดนแผ่นกระบาลซะยายมิน
2: มินก็แค่แย่ยายเล่นเท่านั้นเองแหละค่ะไปนะคะยายไปนะคะแม
6: ่จ้าที่รับตาคนน่ะไม่ต้องไปนะรู้ไหม
2: แหมแม่คะนี่มันตอนกลางวันนะคะ
6: กลางวันกลางคืนน่ะก็ไม่น่าไว้ใจทั้งนั้นแหละอย่าลืมนะว่าที่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวผู้คนมากมายมาจากไหนบ้างก็ไม่รู้อะร้อยพ่อพันแม่ระวังตัวเองให้มากน่ะดีที่สุด
2: รู้แล้วค่ะแม
1: ่ไปมิน
2: ไปแล้วไปแล้ว
6: เขายังไม่ยอมกลับมาอีกนะแม
0: ่ไปยั่วโมโหเขาแล้วจะถามถึงเขาทำไมล่ะ
6: โธ่แม่น่ะตรากับเขายังไม่ได้หย่ากันนะคะเกิดเขาประชดตราไปคว้าผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเราจะทำยังไงล่ะคะแม
0: ่นี่เรายังไปห่วงเขาอีกทำไมก็เราตั้งใจจะหย่าขาดกับเขาแล้วไม่ใช่เหรอเขาจะไปขึ้นเขาลงห้วยที่ไหนมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแล้วนี
6: ่ตราบใดที่เรายังไม่ได้หย่ากันตราก็ย่อมมีสิทธิ์ยุ่งเรื่องของเขาอยู่นะคะแม
0: ่นี่แม่ตรา
6: ค่ะแม่
0: เราจะเอายังไงกันแน่ฮะ
6: ก็เอายังไงล่ะคะ
0: ก็เราตกลงว่าเราต้องการจะแยกทางกับเขาหรือว่าแค่พูดจาขู่เขาฮะตกลงยังไง
6: ตราไม่ได้ขู่นะคะแม่ตราพูดจริงทำจริงค่ะ
0: ถ้างั้นแกก็ไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะไปทำอะไรปล่อยเขาไปซะ
6: แต่ว่า
0: ไม่มีว่าแต่อะไรทั้งนั้นเลิกก็เป็นเลิกไปแกจะหย่าก็หย่ากันไป
6: โธ่แม่
0: เราก็พูดไปอย่างนั้นเองแหละแต่ใจจริงแล้วไม่เคยนึกอยากให้สองคนนี้เลิกลากันเลยให้ตายสิเราน่ะชอบพ่อนินเหลือเกินเขาเป็นคนดีเป็นลูกผู้ชายตัวจริงคำน้อยไม่เคยว่าให้เมียตัวเองเสียใจไม่ว่าเมียจะต่อว่าผัวยังไงก็ตามทีแต่เราก็ไม่เคยเห็นลูกเขยคนนี้ต่อปาก ต่อคำกับลูกสาวเราแม้แต่คำเดียวนี่ถ้าเกิดลูกสาวเราอยากกับพ่อนินเราบอกได้คำเดียวว่าเราเสียดายความดีของเขาชาตินี้ลูกเราจะมีโอกาสได้เจอผู้ชายดีๆอย่างนี้อีกหรือคงจะยากแต่ดูท่าทางของเยตราก็พอจะเดาออกว่าแกไม่ได้นึกอยากหย่ากับผัวตัวเองหรอกปากก็พูดว่าต้องการหย่าให้เร็วที่สุดแต่พอเอาเข้าจริงๆก็ใจหายไม่อยากจะหย่าไม่อย่างนั้นน่ะลูกเราจะแสดงอาการอย่างที่เห็นในตอนนี้เหรอท่าทางอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าลัก

0: ฮัลโหล
1: ผมเองนะครับพ่อ
0: เออนี่อยู่กับแม่เราหรือไงอ่ะ
1: อ๋อเปล่าฮะผมกับมินนะขอแม่ออกมาเดินเล่นฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ฮะ
0: เดินเล่นแถวไหนแล้วลูก
1: กำลังเดินไปที่ชายหาดฮะ
0: อ๋อเหรอหาดแถวไหนหึ
1: พัทยากลางครับพ
0: ่
1: อ
0: เออพ่อก็นั่งอยู่แถวนั้นแหละ
1: เดี๋ยวเราเดินไปพ่อก็โบกมือเรียกพวกผมก็แล้วกันนะฮะ
0: ได้ลูกได้งั้นชนิดก่อนนะมีสายเข้ามานะลูก
1: ฮะสวัสดีฮะ
0: สวัสดีลูกฮัลโหล
2: หัวหน้าคะ
0: เออครับครับว่าไงสา
2: หัวหน้าอยู่ไหนคะ
0: อยู่ชายหาดพัทยาน่ะ
2: เอ๊ะไปกับใครคะ
0: มากับลูกๆมีอะไรหรือเปล่าฮะ
2: สาอยากไปเที่ยวจังเลยค่ะ
0: เราเพิ่งไปสัมมนาที่หัวหินไม่ใช่เหรอ
2: ค่ะ
0: ไม่เบื่อชายหาดหรือไงอ่ะ
2: ขนาดหัวหน้ายังไม่เบื่อเลยนี่คะ
0: ฉันมีเหตุต้องมานี
2: ่เหตุจำเป็นเหรอคะ
0: ใช่
2: เหตุจำเป็นอะไรคะ
0: ไม่ขอตอบได้ไหมเพราะมันเรื่องส่วนตัวคงไม่ว่ากันนะ
2: ไม่เป็นไรแล้วค่ะสารู้ดีค่ะว่าตัวเองน่ะไม่มีความหมายอะไรสำหรับหัวหน้าหรอกค่ะระดับหัวหน้าจะมาเห็นใจอะไรกับลูกน้องตัวเล็กๆคนนี้หรอคะจริงไหมคะหัวหน้า
0: สาวิตรีนี่พูดอะไรออกมาเนี่ยฮะ
2: ก็พูดเรื่องจริงยังไงล่ะคะ
0: เรื่องจริงอะไรฉันไม่เข้าใจเลยอะไรหัวหน้าลูกน้องตาธนากันอะไรของเธอนะฮะงงนะเนี่ย
2: ช่างเถอะค่ะหัวหน้าสาเข้าใจของสาคนเดียวก็พอแล้วล่ะค่ะ
0: สา
2: คะ
0: เธอมีอะไรในใจหรือเปล่า
2: หัวหน้ามองสาไม่ออกเลยหรือยังไงคะ
0: คือว่าฉัน
2: ก็บอกแล้วไงว่าช่างเถอะค่ะหัวหน้าไม่ต้องมาเข้าใจอะไรสาหรอกค่ะขอให้สารู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็พอแล้วล่ะค่ะ
0: สา
2: แค่นี้นะคะไม่อยากรบกวนเวลาที่มีแต่ความสุขของหัวหน้าค่ะ
0: ไม่เอาหน้าสา
2: ก็สาน
0: ี่ฉันรู้สึกไม่ดีเลยนะจะได้ยินเธอพูดอย่างนี้เอาสานั่นเธอร้องไห้เหรอน่ะ
2: หัวเราะมั้งคะหัวหน้า
0: เอาน ี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย
2: กำลังจะบ้าตายอยู่แล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวเธอมีปัญหาอะไรอ่ะบอกฉันได้ไหมแล้วอยากฉันช่วยเหลืออะไรไหมอาฉันช่วยได้ฉันจะช่วยเธอโดยไม่คิดอะไรเลยนะ
2: คุณแม่ช่วยสาได้แน่นอนค่ะ
0: ถ้างั้นก็บอกฉันมาได้เลยเร็วสิสาวิตรี
2: แต่ว่า
0: แต่อะไรเหรอ
2: แต่ไม่รู้ว่าหัวหน้าจะอยากช่วยสาหรือเปล่าเท่านั้นล่ะค่ะ
0: ฉันก็บอกไปแล้วไงว่าถ้าช่วยได้แล้วก็ฉันก็ยินดีจะช่วยเธอนะโดยไม่ละเลยใจแม้แต่นิดเดียว
2: จริงๆนะคะหัวหน้า
0: ก็จริงนะสิว่ามา
2: ถ้างั้นหัวหน้าช่วยเป็นแฟนของสาหน่อยได้มั้ยคะ
0: สาวิตรีนี่สาพูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่าฮะ
2: หัวหน้าก็บ่ายเบี่ยงไม่อยากจะช่วยสาสาน่ารู้แต่แรกแล้วล่ะค่ะว่ามันต้องเป็นแบบนี้คนอาภัพรักอย่างสาก็เป็นแบบนี้ล่ะค่ะรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วเขาจะมาเห็นใจเราได้ยังไงล่ะคะนอกจากต้องปล่อยให้ตัวเองเสียใจช้ำใจไปคนเดียวค่ะ
0: เดี๋ยวสาคือว่าฉัน
2: หัวหน้าไม่ต้องไปเห็นใจสาหรอกนะคะสาก็เผลอเจ้าไปอย่างนั้นเองแล้วค่ะ
0: แต่ว่าสาจ๊ะ
2: สาไม่รบกวนหัวหน้าแล้วนะคะแค่น
0: ี
2: ้นะคะ
0: เดี๋ยวสาอย่าเพิ่งกดสายทิ้งนะ
2: สารักหัวหน้านะคะ
0: สา
2: แล้วก็รักมากด้วย
0: สา
2: ถ้าเป็นไปได้สาอยากจะขอความรักจากหัวหน้านี่เดี๋ยวก็ยังดีค่ะ
0: สาวิตรีเดี๋ยวสาฮัลโหลสวิตรีที่ฟ้าที่อยู่หรือเปล่าอ่ะสาฮัลโหลฮัลโหลว้าแล้วกันสิกดสายทิ้งซะแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยสวิตรีทำไมเธอจะต้องมารักฉันด้วยนะ

0: กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็มทุกอารมณ
3: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
4: ท่านผู้ฟังที่รักวันหวานยังหวานแววเจ้าบทประพันธ์ของวรางคณามริสาวาดวงกตจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามวันหวานยังหวานแว่วในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

สวัสดีครับซองทวิตตอนนี้เลือกเพลงฝรั่งที่โด่งดังมาในหลายยุคสมัยเพลงที่มีการนำไปคัฟเวอร์มากที่สุดเพลงหนึ่งในโลกก็ว่าได้ถ้าไม่นับเพลงชาติอเมริกาที่มักจะได้ยินนักร้องมากหน้าหลายตานำมาร้องในหลายวาระโดยเฉพาะช่วงก่อนชมการแข่งขันกีฬาในหลายๆประเภทกีฬา Can't Take My Eyes Off You ที่เป็นเพลงต้นฉบับถูกทำออกมาในปี1967เป็นของ Frankie Valli ถือเป็นหนึ่งในเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำจาก RIAA และไปติดอันดับ2บน Billboard Hot 100 Chart เป็นรองเพียงเพลงบินดี้ของวงพ็อปดาวรุ่งพุ่งแรงจากรัฐแคลิฟอร์เนียที่ชื่อ The Association เพลง Can't Take My Eyes Off You เพลงนี้เขียนโดย Bob Crew และ Bob Gaudioเพื่อนร่วมวงของวันลี่ในวง The Four Seasons Can't Take My Eyes Off You กลายเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดของวันลี่ในฐานะศิลปินเดียวเขายังมีเพลงฮิตตามมาในปี1975กับเพลง My Eyes Adore You ซึ่งเปิดตัวที่อันดับที่1บน Billboard Hot 100 Chart เนื้อหาของเพลงบรรยายเกี่ยวกับความงดงามของผู้หญิงที่ไม่อาจละสายตาไปได้เลยอยากจะกอดคุณไว้ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ผมยังมีชีวิตอยู่คือเหมือนเป็นการบรรยายเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับความสวยงามและบอกรักผู้หญิงแบบโรแมนติกสุดๆเหมือนดังเช่นฉากหนึ่งจากภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่อง Ten Things I Hate About You ที่ออกฉายเมื่อปี1999เป็นฉากที่แพทริกที่แสดงโดย Heath Ledger ร้องเพลง Can't Take My Eyes Off You เพลงนี้เกี่ยวสาวโดยมีวงดนตรีอย่างโรงเรียนมาสร้างเสียงดนตรีให้น่าตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้นกับการจีบสาวที่ทรงพลังในเนื้อหาของเพลงที่หวานกินใจซะเหลือเกินเขาว่ากันว่ามันคือหนึ่งในปรากฏการณ์ฟื้นคืนชีพของเพลงนี้อีกช่วงเวลาหนึ่งเลยก็ว่าได้

ในส่วนของประวัติพอสังเขปของแฟรงกี้วัลลี่นะครับชื่อตั้งแต่กำเนิดคือฟรานซิสสเตเฟนคาสเทลลุสติโอเกิดเมื่อวันที่3พฤษภาคมปี1934เป็นนักร้องชาวอเมริกันเชื้อสายอิตาเลียนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะนักร้องนำของวง The Four Seasons นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีในด้านเสียงร้องสูงแหลมจนผิดธรรมชาติแบบฟอลเซสโตอันทรงพลังของเขาแฟรงกี้พร้อมกับสมาชิกวงคนอื่นๆนั้นได้แก่ทอมมี่เดวิโต้นิกแมสซี่และบ๊อบกาดิโอซึ่งต่างก็เป็นสมาชิกดั้งเดิมของวง The Four Seasons ได้รับเกียรติยกย่องในฐานะศิลปินแนวร็อกแอนด์โรลของหอแห่งเกียรติยศทางด้านเพลงร็อกแอนด์โรลในปี1990และหอแห่งเกียรติยศนักร้องประเภทกลุ่มในปี1999แฟรงกี้มีเพลงยอดนิยม29เพลงที่ติดอยู่ใน40อันดับเพลงยอดนิยมขณะเมื่ออยู่กับวง The Four Seasons 1เพลงขณะที่วงเริ่มมีชื่อเรียกใหม่ว่า The Wonder Who และอีก9เพลงในช่วงที่เป็นศิลปินเดียวเพลงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในนามวงในจำนวนนี้มีเพลง Cherry, Big Girl Don't Cry, Walk Like a Man, Black Doll และ December 1963, Oh What a Night ส่วนเพลงในนามของศิลปินเดี่ยวที่ได้รับความนิยมมีเพลง My Eyes Adore You, Grease, Can't Take My Eyes Off You และเพลง You Are Really Now ที่โด่งดังมากในสหราชอาณาจักรอย่างเหนือความคาดหมายในปี1970ท้ายสุดขอพูดถึง Can't Take My Eyes Off You ในมิติของการถูกนำไป cover ใหม่ในหลายยุคสมัยและหลากหลายศิลปินโดยมีข้อมูลจากแฟลชแบ็กเพลงนี้ที่คิดถึงที่ได้เขียนถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้ไว้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่นักฟังเพลงรู้จักข้ามยุคข้ามเวลามานมนานกาเลเพราะเวอร์ชันแรกออกมาตั้งแต่ปี1967จบจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีศิลปินนำมาคัฟเวอร์ใหม่อยู่เรื่อยๆจนเกิน50เวอร์ชันแล้วนับเป็นเพลงหนึ่งที่มีหลากหลายเวอร์ชันที่สุดล่าสุดเพลงนี้ถูกนำมาคัฟเวอร์เมื่อปี2016โดยเจสซี่เจศิลปินสาวชาวเมืองผู้ดีแต่เวอร์ชันที่ได้รับการชื่นชมและโหวตให้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวสายดนตรีของนักดนตรีอเมริกันเมื่อปี2010ซึ่งต่างก็ยกให้เป็นเวอร์ชันของ Boys Town Gang ที่ทำออกมาให้ชาวดิสโก้ได้แดนซ์กันในช่วงปี1982ซึ่งน่าจะเป็นเวอร์ชันที่ยาวที่สุดของเพลงนี้เลยก็ว่าได้นะครับนักเที่ยวในยุค 80s จะคุ้นเคยกับเวอร์ชันนี้เป็นอย่างดีเพราะเป็นเพลงชาติของดิสโก้เทคเลยในยุคนั้นว่าแล้วเรามาย้อนเวลากลับไปฟังเพลงนี้และนึกถึงบรรยากาศในคืน Lady Night ในดิสโกเทคกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับกลับมาพบกับ2ทวิตกันได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: แล้วกลับมานั่งฟังเพลงสาระเข้มๆในบรรยากาศชิลๆในอารมณ์ซองทวิตด้วยกันครั้งต่อไปที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการ

0: อร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
1: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHzเร็วๆน
2: ี้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
3: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัดหลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
4: ไม่ตัวเองค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณ2ทุ่มที่ผ่านมานะคะตำรวจสภ.สามโก้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งบริเวณหมู่9บ้านทุ่งตะเพียนอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองหลังรับแจ้งรีบประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลสามโก้พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปที่เกิดเหตุทันทีพอไปถึงก็พบว่าไฟกำลังลุกไหม้บ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงอย่างรุนแรงค่ะเจ้าหน้าที่จึงรีบระดมฉีดน้ำดับไฟซึ่งก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะคะกว่าจะดับได้แต่ก็ทำให้ตัวบ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดแล้วพอเข้าไปตรวจสอบก็พบว่านายทัศนะอ่อนจิตอายุ44ปีลูกชายเจ้าของบ้านเสียชีวิตอยู่ในสภาพถูกไฟไหม้จนเกรียมทั่วร่างกายด้านของเจ้าของบ้านนางประเทินค่ะบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนอนฟังวิทยุอยู่ในห้องนอนด้านบนได้กลิ่นเหม็นไหม้ก็เลยออกมาดูพบว่าไฟไหม้จากด้านล่างขึ้นมาถึงด้านบนก็รีบไปหาน้ำมาดับไฟประมาณ3ถังแต่ไฟมันแรงมากจริงๆดับไม่ได้เลยรีบหนีออกจากบ้านพร้อมกับลูกชายอีกคนส่วนลูกชายที่เสียชีวิตชอบดื่มเหล้าบางครั้งก็มีอาการไม่เหมือนคนปกติขณะที่เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงชื่อว่านายวิษณุบอกนะคะว่าทีแรกเห็นไฟลุกไหม้อยู่อีกมุมของบ้านตอนนั้นไฟก็ไหม้แรงแล้วแล้วก็เห็นคนที่เสียชีวิตยังเดินอยู่ในบ้านเดินบ่นว่าร้อนตนก็เลยบอกให้โดดมาเพราะว่าไฟไหม้บ้านแล้วแต่เขาไม่ยอมโดดกลับเอาผ้านวมมาคลุมตัวแล้วก็หลบหายเข้าไปในบ้านเลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาช่วยดับไฟจนกระทั่งที่สุดไปพบร่างของนายทัศนะถูกย่างสดเสียชีวิตในกองไฟส่วนสาเหตุที่ไฟไหม้เบื้องต้นสันนิษฐานนะคะว่าเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรแต่ก็ต้องสอบสวนและให้พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งค่าเสียหายอยู่ที่ประมาณ 700,000 บาทค่ะต่อกันที่พัทลุงนะคะไฟไหม้ป่าพลุบ้านป่าเขียวส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้สูงอายุหายใจไม่สะดวกแล้วก็มีอาการปวดแสบจมูกค่ะหลังจากควันปกคลุมมาหลายวันสภาวะฝนทิ้งช่วงนานนับเดือนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบนะคะพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยก็เช่นกันและระดับน้ำในป่าพรุที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สภาพต้นหญ้าต้นไม้ในป่าพรุแห้งตายนี่ก็เป็นผลมาจากไฟที่ปะทุไหม้ทุ่งหญ้าและป่าเสม็ดสวนปาล์มของชาวบ้านในพื้นที่บ้านหัวป่าเขียวตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพัทลุงเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทะเลน้อยเร่งเข้าควบคุมและดับไฟกันมาเป็นวันที่5แล้วนะคะแต่ไฟก็ยังไม่ดับสนิทยังคงโหมลุกไหม้กินบริเวณกว้างขึ้นต่อเนื่องรวมถึงมีการแอบเผาทุ่งหญ้าหลายจุดของชาวบ้านเพื่อปรับที่นาด้วยทำให้ไฟลุกลามเข้าทุ่งหญ้ากินเป็นวงกว้างแม้ว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพัทลุงได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สูบน้ำจากลำคลองเพื่อมาเติมเต็มสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวดินในบริเวณใกล้ๆจุดที่เกิดไฟลุกไหม้แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถลดพื้นที่ไฟไหม้ลงได้นะคะขณะเดียวกันควันไฟที่ลุกติดมาหลายวันครอบคลุมหมู่บ้านหัวป่าเขียวทำให้เด็กนักเรียนและผู้สูงอายุที่อยู่บริเวณนั้นต่างได้รับผลกระทบหายใจไม่สะดวกปวดแสบจมูกและมีอาการมึนเวียนศีรษะค่ะเด็กนักเรียนหลายคนต้องหยุดเรียนเพราะมีอาการไข้ในขณะที่คุณครูโรงเรียนบ้านหัวป่าเขียวแจกแมสให้กับเด็กนักเรียนเพราะว่ากลิ่นควันเนี่ยมันโชยเข้ามาในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้นนะคะ ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่กองพันทหารช่างที่401ค่ายอภัยบริรักษ์พัทลุงพลพัฒนาภาค4ได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดับไฟที่กำลังลุกไหม้ทุ่งหญ้าแต่ก็ยังควบคุมไฟได้ยากค่ะเนื่องจากพื้นที่แห้งไม่มีน้ำและมีลมกระโชกแรงต่อเนื่องในช่วงกลางวันก็คาดว่าถ้าหากฝนไม่ตกลงมาไฟที่ไหม้บริเวณดังกล่าวจะยังคงส่งผลกระทบกับชาวบ้านใกล้เคียงต่อเนื่องต่อไปค่ะส่วนที่จังหวัดนนทบุรีมีสาวประเภท2เข้าไปขโมยของในบ้านหลังหนึ่งนะคะได้ทองไปกว่า12บาทแล้วก็เงินสดอีก 100,000 บาทแต่สุดท้ายไม่รอดค่ะขโมยตอนเช้าถูกจับได้ตอนเย็นผู้ต้องหารายนี้คือนายพีระโรจน์ธีระวรโชติอายุ27ปีเป็นสาวประเภท2นะคะถูกตำรวจสภ.บางบัวทองตามไปจับได้ขณะทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งในตำบลทวีวัฒนาอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีพร้อมของกลางเป็นเงินสด 80,000 บาทและทองรูปพรรณน้ำหนักรวมประมาณ10บาทคือคุณอรนุชเจ้าของบ้านในตำบลบางคูรัตอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเขาไปแจ้งความตอนบ่ายหลังจากที่รู้ว่าทองรูปพรรณซึ่งมีทั้งสร้อยคอสร้อยข้อมือแล้วก็แหวนที่สะสมไว้น้ำหนักรวมกว่า12บาทแล้วก็เงินสดอีก 100,000 บาทที่เก็บไว้ในบ้านถูกขโมยไปคุณอรนุชเล่านะคะว่าช่วงประมาณ 5:00 ของเช้าวันที่1กันยายนออกจากบ้านไปขายของที่ตลาดตามปกติและกลับมาถึงบ้านตอน 11:00 ก็พบว่าตู้เก็บของภายในบ้านมีร่องรอยถูกงัดแงะและทรัพย์สินมีค่ารวมถึงเงินสดหายไปก็เลยไปสอบถามเพื่อนบ้านค่ะซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าโชคดีที่เพื่อนบ้านเห็นคนลักษณะเป็นชายชุดดำปีนรั้วออกมาจากบ้านช่วงเวลาประมาณ 9:00 นะคะเธอก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเอาไว้ทีนี้พอไปดูภาพวงจรปิดภายในซอยก็พบว่าคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในซอยบ้านช่วงประมาณ 9:18 นแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับออกไปในเวลา 10:55 นค่ะก็เลยนำหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความที่สภ.บางบัวทองงานนี้ตำรวจก็เรียกว่าทำงานไวนะคะหลังรับแจ้งแกะรอยภาพวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีก็ไปเจอว่าคนร้ายเอาสร้อยคอทองคำน้ำหนัก2บาท1เส้นไปขายที่ร้านทองแห่งหนึ่งได้เงินสดไป 132,000 บาทจากนั้นหลังก่อเหตุและขายทองแล้วก็กลับไปทำงานตามปกติตำรวจเลยตามไปจับกลุ่มเอาไว้ได้ค่ะแล้วพอนำตัวมาสอบสวนก็ให้การรับสารภาพว่าติดหนี้การพนันเป็นจำนวนมากไม่รู้จะหาเงินที่ไหนก็เลยเข้าไปขโมยของในบ้านผู้เสียหายได้เงินสดมา 100,000 บาททองอีกประมาณ12บาทกว่าแล้วก็เอาทองไปขายก่อน2บาทกะว่าจะเอาเงินไปใช้หนี้แต่ยังไม่ทันได้ใช้อะไรมากก็มาถูกจับซะก่อนเบื้องต้นนะคะตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกในการหลบหนีก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีค่ะสลับไปดูปฏิบัติการของพาณิชย์ชลบุรีร่วมกับอำเภอบางละมุงกอรมนและสาธารณสุขนะคะไปตรวจป้ายราคาสินค้าและบริการเตรียมรับทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายค่ะโดยย้ำผู้ประกอบการว่าห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาเด็ดขาดนายอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่กอรมนชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การขายสินค้าและบริการในพื้นที่เมืองพัทยาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐกว่า 5,000 นายที่จะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่ 2-6 กันยายนนี้นะคะโดยสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบการแสดงป้ายราคาสินค้าและบริการป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าเกินจริงรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพความสะอาดและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนทางพาณิชย์จังหวัดชลบุรีบอกค่ะว่าให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาใช้ประกอบอาหารรวมถึงเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในการบริโภคโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยซึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวในเรื่องของการซื้อสินค้าและได้รับความเป็นธรรมด้านราคารวมไปถึงคุณภาพของสินค้าส่วนด้านนายอำเภอบางละมุงค่ะก็บอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมีความห่วงใยต่อการเตรียมความพร้อมในช่วงวันที่ 2-6 กันยายนซึ่งจะมีกำลังพลสหรัฐเดินทางเข้ามาพักและท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่โดยรอบฝ่ายปกครองจึงได้บูรณาการร่วมกับตำรวจสภ.เมืองพัทยาเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเพื่อเตรียมมาตรการรองรับโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะพร้อมกับจัดชุดสายตรวจและดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางแล้วก็ท่องเที่ยวในเมืองพัทยาได้อย่างปลอดภัยและถ้าหากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวพบเห็นราคาร้านค้าที่ไม่ติดป้ายราคาหรือมีพฤติกรรมฉวยโอกาสขึ้นราคาก็สามารถร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุงได้ค่ะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบมาที่เรื่องของโครงการ THAI Passport นะคะที่ทางคุณไอซ์รักชนกเนี่ยบอกเอาไว้ว่าถ้าเปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการเมื่อไหร่จะไปร้องกับปปช.ทันทีซึ่งเมื่อวานนี้เธอก็ไปร้องปปช.จริงๆค่ะโดยให้เอาผิดรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมกับพวก คุณไอซ์รักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานคณะกรรมการติดตามงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคุณธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณพรรคประชาชนก็ได้ไปยื่นหนังสือกับคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการ THAI Passport โดยมองว่าสอดทุจริตล็อกสเปคแล้วก็หัวประมูลโดยให้เอาผิดรวม5คนค่ะซึ่งก็จะมีคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณพัชระอนันตศิลป์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณธีรวุฒิธงพักประธานคณะร่าง TOR คุณเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็คุณภาขวานวงพลทวีตัวแทนของบริษัท Human Intelligence จำกัดผู้ชนะประมูลและคว้างานโครงการ THAI Passport ซึ่งคุณไอซ์บอกนะคะว่ากรณีของคุณชัยชนกเอาผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากเห็นเป็นประจักษ์อยู่แล้วว่าโครงการมีพิรุธมีความผิดปกติแต่ไม่ได้พยายามที่จะหยุดยั้งหรือหาทางยกเลิกโครงการในส่วนของข้าราชการท่านอื่นๆก็เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นผู้รับนโยบายมาผลักดันแล้วก็เป็นคณะยกร่าง TOR ส่วนข้อพิรุธที่เห็นก็คือมีการล็อกสเปคใน TOR มีการเขียนสเปคเกี่ยวกับเรื่องการประชาสัมพันธ์ในจอประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศอย่างเช่นต้องประชาสัมพันธ์บนจอบิลบอร์ดไม่ต่ำกว่า400จุดทั่วประเทศต้องประชาสัมพันธ์ในจอของร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 6,000 จอไม่ต่ำกว่า 1,500 สาขาต้องประชาสัมพันธ์ในห้างไม่ต่ำกว่า200จุดซึ่งในส่วนนี้คุณไอซ์บอกนะคะกล้าพูดได้เลยว่านับนิ้วได้ว่ามีเจ้าของจอประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศกี่รายที่ทำแบบนี้ได้และจากการตรวจสอบของพรรคประชาชนยังพบด้วยว่าบริษัทที่ชนะการประมูลกับบริษัทที่ครอบครองจอประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศผู้รับผลประโยชน์สุดท้ายก็เป็นคนเดียวกันถึงแม้จะปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกันก็ตามซึ่งคุณไอซ์บอกจะพูดอะไรก็พูดไปเพราะสุดท้ายแล้วหลักฐานมันมีนอกจากนี้คุณไอซ์ยังชี้ด้วยนะคะว่าเดิมวงเงินงบประมาณโครงการนี้คือ 1,600 ล้านบาทแต่ต่อมาถูกวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามเลยยอมแก้ไขสัญญาเป็น Pay per use ซึ่งล่าสุดก็มีคนลงทะเบียน 1,300,000 คนเท่ากับว่าจะจ่ายเงินเพียง 2,400,000 ถึง 2,500,000 บาทนี่ถ้าไม่มีการออกมาจับพิรุธป่านี้เอกชนรายนั้นก็คงนั่งนับส่วนต่างประมาณ 1,500 ล้านบาทอย่างสบายใจและจากตัวเลขผู้ลงทะเบียน 1,300,000 คนคุณไอซ์บอกนะคะว่าเกินครึ่งเป็นข้าราชการเพราะว่ากระทรวงดีทำจดหมายไปทุกกระทรวงทบวงกรมให้ข้าราชการลงทะเบียนโครงการนี้และล่าสุดก็เข้าใจว่าจะบังคับนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศให้ลงทะเบียนอีกด้วยคุณไอซ์ยังบอกด้วยว่าจะไม่หยุดการตรวจสอบโครงการนี้นะคะแล้วก็เรียกร้องให้คุณชัยชนกกล้าหาญมาชี้แจงต่อคณะกรรมการติดตามงบรวมถึงยืนยันด้วยว่าขอจองกฐินอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องนี้อย่างแน่นอนสำหรับโครงการ THAI Passport เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่9สิงหาคมและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะให้คนไทยทดลองใช้ AI ฟรีมากกว่า30โมเดลมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้ากว่า 1,300,000 คนและมีผู้ใช้งานจริงหรือว่า Active User ในวันเปิดระบบวันแรกประมาณ 100,000 คนค่ะก็เลยเป็นที่มาของการยื่นปปช.ตรวจสอบเรื่องการใช้งบประมาณแล้วก็ขั้นตอนของโครงการเมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.ก็มีมติเห็นชอบในหลายเรื่องนะคะแต่ว่าเรื่องที่น่าสนใจก็คือระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศใน3ประเภทภัยค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนแนวทางนี้เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วจึงดำเนินการเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวตั้งเป้าครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนซึ่งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้นะคะก็จะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐสามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่าในกรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทค่ะโดยที่ประชุมครม.ได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

0: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

0: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
1: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024 424 9755

0: ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
1: เดทราคาน้ำมันกันหน่อยนะคะล่าสุดราคาน้ำมันตลาดสิงคโปร์พุ่งไป164ดอลลาร์แล้วค่ะทางกบน.เนี่ยก็คืออุ้มไม่ไหวแล้วนะคะต้องปรับขึ้นทั้งดีเซลและเบนซินมีผลตี5ที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบง.มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดโดยปรับขึ้นราคากลุ่มน้ำมันดีเซล75สตางค์ต่อลิตรกลุ่มเบนซิน60สตางค์ต่อลิตรซึ่งการปรับขึ้นราคาครั้งนี้ก็เป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดระลอกใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะสำหรับกลุ่มดีเซลราคาขายปลีกจะขยับขึ้นเป็น 39.14 บาทนะคะน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 34.14 บาทส่วนกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์แก๊สโซฮอล์95 38.29 บาท91 37.29 บาท E20 33.29 บาทและ E85 29.23 บาทมีผลไปแล้วช่วงตี5ที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ตลาดแรงงานไทยอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าน่ากังวลนะคะหลังจากพบสถานประกอบการแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา75เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็เครื่องนุ่งห่มค่ะในขณะที่การลงทุนยุคใหม่เริ่มปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้เครื่องจักรแทนการใช้แรงงานคนมากขึ้นคุณปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยบอกนะคะว่าภาวะเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแม้ภาพรวมจะขยายตัวได้จากปัจจัยหนุนของสินค้าเทคโนโลยีและมาตรการภาครัฐแต่ในมิติของตลาดแรงงานกลับพบสัญญาณความเปราะบางที่น่ากังวลดูได้จากจำนวนสถานประกอบการที่แจ้งหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา75ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เผชิญกับการแข่งขันรุนแรงอย่างชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องนุ่งห่มและผลิตภัณฑ์พลาสติกซึ่งส่งผลให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างเพียงร้อยละ50จากปกตินอกจากนี้ก็ยังพบแนวโน้มการลงทุนใหม่ที่เป็นลักษณะ labor light หรือว่าการใช้แรงงานคนน้อยลงเมื่อเทียบกับสัดส่วนเงินทุนในอดีตด้วยนะคะส่วนสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจด้านอื่นๆการส่งออกขยายตัวร้อยละ 2.3 จากกระแสเทคโนโลยี AI ทั่วโลกขณะที่การส่งออกรถกระบะไปตะวันออกกลางและอาเซียนยังคงชะลอตัวด้านการท่องเที่ยวฟื้นตัวดีขึ้นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย 2,500,000 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 หลักๆก็เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะไกลค่ะส่วนการบริโภคภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 จากอานิสงส์วันหยุดยาวและมาตรการภาครัฐแต่ผู้บริโภคยังมีความกังวลเรื่องภาระหนี้สินและค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงคุณปราณีบอกด้วยนะคะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้จับตา5ปัจจัยเสี่ยงสำคัญในระยะข้างหน้าทั้งความต่อเนื่องของวัฏจักรเทคโนโลยีสงครามการค้ามาตรการกระตุ้นจากภาครัฐการฟื้นตัวของท่องเที่ยวระยะใกล้และสถานการณ์เอลนิโญในช่วงปลายปีที่อาจจะกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรอย่างรุนแรงสำหรับมาดูข่าวกีฬานะคะนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลค่ะวางเป้าหมายต่อไปของทีมชาติไทยก็คือเหรียญทองเอเชียนเกมส์ที่ไทยยังไม่เคยได้ติดตามกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จะเปิดฉากวันที่19กันยายนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของบรรดาสมาคมกีฬาต่างๆกันครับ
3: วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป้าหมายต่อไปคือเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครับโดยคุณสมพรแช่มบางยานายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเผยในงานมิเดอร์เพรสของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่3ว่าตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20หลังจากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียได้ตัวไปโอลิมปิกเกมส์ครั้งแรก
4: มันก็ต้องขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเขาก็พร้อมที่จะสู้กับเราแล้วตอนนี้นะครับก็คงไม่ประมาทเราต้องสู้กันเต็มที่นะครับเรายังไม่เคยได้แชมป์เอเชียนเกมคราวนี้เราก็จะพยายามสานฝันไปสู่แชมป์เอเชียนเกมให้ได้ครับ
3: โดยนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในช่วงพักผ่อนครับและวันพฤหัสบดีพรุ่งนี้ครับช่วงเช้าจะไปพบกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลจากนั้นจะรับเงินสนับสนุน5ล้านบาทที่โมโนสตูดิโอและคืนวันพรุ่งนี้เจ้าเดินทางไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นแล้วครับเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมส์ซึ่งมหากรรมกีฬาของเอเชียที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจะมีพิธีเปิด19กันยายนนี้มวยไทยยังมีความหวังบรรจุในโอลิมปิกเกมส์ครับก่อนหน้านี้สมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนมุ่งหน้าสู่ปี2026ถึง2028โดยการเปิดตัวเสดอลล่าพลตรีพัชระรัตกุลนั่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยโดยพลตรีพัชระประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหาดทิพย์บอกว่าตนเรียนมวยไทยตั้งแต่เด็ก เป็นลูกศิษย์อาจารย์เขตศรียาภัยปรมาจารย์มวยไทยมีความตั้งใจสร้างรากฐานของเยาวชนพัฒนาบนเส้นทางไปสู่โอลิมปิกเกมส
5: ์ให้คนทั่วโลกรักมวยไทยมากยิ่งขึ้นคนไทยเองเจนซีหรือเจนอัลฟาเนี่ยอยากจะเล่นมวยไทยคือภาพจำเนี่ยเราจะมองมวยไทยความรุนแรงการพนันชีวิตลำทศเด็กต้องโหลำบากยากเข็นไม่ต้องขนาดนั้นลำบากยากเข็นเราก็พร้อมสนับสนุนแต่เด็กที่พ่อแม่มีสตางค์ก็มาเรียนมวยไทยได
3: ้ขณะเดียวกันพลตรีพัชระประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยบอกว่าหนึ่งในเรื่องของการขับเคลื่อนมวยไทยอย่างเป็นรูปธรรมคือการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนเวิลด์แชมเปี้ยนชิพโดยสหพันธ์กีฬาโรงเรียนนานาชาติ ISF และสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ IFMAเตรียมผลักดันมวยไทยเข้าสู่ระบบกีฬาโรงเรียนและปูทางสู่มหากรรมโอลิมปิกในอนาคต
5: แต่การเข้าโอลิมปิกนั้นเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องอีก6ปีที่ออสเตรเลียเนี่ยประเทศเจ้าภาพก็มีความสำคัญด้วยในการเลือกประเภทกีฬาดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็มีความสัมพันธ์ดังนั้นพี่เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่ารัฐบาลต้องเข้ามาช่วยพี่เพราะนี่เป็นเรื่องของคนไทยทุกคนมันนิ่งเฉยแล้วมาแอ้งอิ้วอย่างเดียวไม่ได้มันต้องออกแรงออกเงินทำอย่างที่พูดพี่เชื่อว่าโอลิมปิกเข้าได้แน่
3: ๆสำหรับเสดอลล่าพลตรีพัชระรัตกุลประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยจะเริ่มทำงาน3ปีนับจากนี้ครับในการขับเคลื่อนมวยไทยบรรจุในโอลิมปิกเกมส์
2: นี่คือทั้งหมดของเปิดเกมส์นะครับวันพรุ่งนี้ติดตามเรื่องราวกีฬากันต่อกับผมณัฐวัฒน์อินทวิทาลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในคันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสส
7: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอด LINE พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
8: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
0: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในคันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
9: แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สถานการณ์ที่เนปาลหลังจากเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมและดินถล่มเจ้าหน้าที่ยังคงทำงานแข่งกับเวลาเพื่อที่จะเร่งค้นหาคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์นะคะขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากทั้งเนปาลและทิเบตตอนนี้อยู่ที่กว่า 1,060 คนแล้วค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องหมอบคลานผ่านช่องว่างขนาดเล็กใช้เชือกพยุงตัวฝ่าความมืดฝ่าโคลนและซากปรักหักพังภายในอุโมงค์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจที่ยากลำบากที่สุดนะคะหลังจากอุทกภัยครั้งใหญ่พัดทำลายโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งและทำให้คนงานจำนวนมากขาดการติดต่อ ข้อมูลล่าสุดจากหน่วยงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในประเทศเพิ่มเป็นอย่างน้อย 1,050 คนขณะที่อีก 3,916 คนยังสูญหายซึ่งในจำนวนผู้สูญหายเป็นชาวต่างชาติถึง583คนและเป็นคนงานตามโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำอีก639คนตอนนี้เชื่อว่าบางส่วนอาจอยู่ภายในอุโมงค์ที่ถูกน้ำโคลนแล้วก็หินปิดกั้นส่วนที่เมืองเดวิคัตในเขตนูวาโกสก็ถูกโคลนหนาปกคลุมบ้านเรือนร้านค้าถนนและสะพานนะคะชาวบ้านต้องกลับมาค้นหาทรัพย์สินที่เหลืออยู่ในขณะที่เครื่องจักรหนักเริ่มเปิดเส้นทางและเก็บกวาดซากปรักหักพังแล้วขณะเดียวกันทีมกู้ภัยใช้เฮลิคอปเตอร์รถขุดไฟส่องสว่างการระเบิดแบบควบคุมและสะพานชั่วคราวเพื่อเข้าถึงอุโมงค์ในพื้นที่ห่างไกลโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากเนปาลจีนและอินเดียเข้าร่วมภารกิจแต่อุปสรรคสำคัญก็คืออุโมงค์บางแห่งถูกโคลนเติมเต็มจนแทบไม่เหลือช่องว่างค่ะขณะที่น้ำท่วมและเส้นทางที่ถูกทำลายก็ทำให้การนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่เป็นไปอย่างล่าช้าที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำราซูวากาดีเจ้าหน้าที่ได้ส่งโดรนความร้อนเข้าไปสำรวจอุโมงค์ที่มืดสนิทแต่การสำรวจครั้งนี้ยังไม่พบสัญญาณของผู้รอดชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าโคลนน้ำและดินท่วมสูงถึง 80-90% ดังนั้นความหวังของเราหมดลงเราจึงตัดสินใจกลับออกมาด้านกองทัพเนปาลระบุว่าภายในเวลา 17:00 น.ของวันที่1กันยายนสามารถช่วยชาวเนปาลออกมาได้อีก118คนส่วนยอดรวมล่าสุดมีผู้ได้รับการช่วยเหลือทั่วพื้นที่ประสบภัยแล้ว 11,993 คนระบบไฟฟ้าและการสื่อสารบางพื้นที่เริ่มกลับมาใช้งานได้ในอีกด้านหนึ่งค่ะทีมค้นหาได้ออกสำรวจตามแม่น้ำนารายณีเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกกระแสน้ำพัดลงมาจากพื้นที่ภูเขากลับขึ้นฝั่งซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องนำร่างผู้เสียชีวิตที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ไปฝังหลังจากโรงพยาบาลและสถานที่เก็บศพไม่สามารถรองรับจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นได้พร้อมกับเก็บข้อมูลและตัวอย่าง DNA ไว้สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์ในภายหลังด้วยส่วนจีนเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจ DNA พร้อมโดรนอุปกรณ์กรองน้ำและเครื่องมือช่วยเหลือเข้าไปสนับสนุนเนปาลเพิ่มเติมค่ะด้านฝั่งทิเบตทางการจีนรายงานมีผู้เสียชีวิต16คนและสูญหายอีก546คนทำให้ยอดเสียชีวิตจากภัยพิบัติทั้งสองฝั่งรวมกันอยู่ที่อย่างน้อย 1,066 คนและมีผู้สูญหายรวมมากกว่า 4,400 คนเวลานี้ภารกิจค้นหายังคงดำเนินต่อไปนะคะท่ามกลางอุโมงค์ที่เต็มไปด้วยโคลนเส้นทางที่ถูกตัดขาดและความเสี่ยงจากฝนตกกับน้ำหลากระลอกใหม่ในพื้นที่ประสบภัยข้ามไปที่รัฐยูทาห์สหรัฐค่ะก็เกิดเหตุหินถล่มแล้วก็โคลนไหลในอุทยานไซออนนะคะลงมาปิดถนนแล้วก็เส้นทางเดินป่านี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่บันทึกไว้เมื่อวันที่31สิงหาคมค่ะแสดงให้เห็นกระแสน้ำไหลแรงลงมาตามพื้นที่ลาดชันภายในอุทยานก่อนพัดพาเศษหินและโคลนเข้าปกคลุมถนนหลายจุดขณะที่รถยนต์บางคันก็ยังคงอยู่บนเส้นทางนะคะสำนักงานขนส่งรัฐยูทาห์ระบุว่าทางหลวงไซออนมัลต์คาเมลต้องปิดการจราจรเนื่องจากน้ำท่วมและมีเศษซากที่ปกคลุมถนนภาพอีกช่วงค่ะเผยให้เห็นน้ำไหลลงมาบริเวณปากอุโมงค์ก่อนเข้าสู่พื้นถนนซึ่งผู้ที่อยู่ภายในรถก็พูดด้วยความตกใจว่าน้ำกำลังไหลข้ามถนนมาแล้วและสถานการณ์เริ่มน่ากลัวแต่ล่าสุดทางอุทยานก็ได้ประกาศปิดเส้นทางพารัสเทรลชั่วคราวนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายก้อนหินและโคลนออกจากเส้นทางค่ะส่วนสงครามตะวันออกกลางล่าสุดสหรัฐโจมตีเป้าหมาย IRGC ในอิหร่านนะคะขณะที่ทางเตหะรานก็ขู่ตอบโต้ถ้าหากถูกตัดเส้นทางส่งออกน้ำมันสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยกระดับขึ้นอีกครั้งนะคะปฐมฤกษ์เดือนใหม่วันที่1กันยายนสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายของกองกำลัง IRGC ภายในอิหร่านขณะที่ก็มีรายงานเสียงระเบิดในหลายพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศส่วนฝั่งสหรัฐรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงเพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่านทั้งทางทหารและการปิดล้อมทางทะเลโดยมีช่องแคบฮอร์มูซเป็นหนึ่งในจุดสำคัญของการเผชิญหน้าล่าสุดกองบัญชาการกลางสหรัฐเซนคอมยืนยันนะคะว่ากองกำลังสหรัฐเริ่มโจมตีเป้าหมายของ IRGC ภายในอิหร่านแล้วตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นเซนคอมระบุค่ะว่าปฏิบัติการเกิดขึ้นหลังความพยายามล่าสุดของ IRGC ที่จะโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มูซรวมถึงความพยายามโจมตีกำลังพลสหรัฐในภูมิภาคมีรายงานที่อ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐด้วยนะคะว่าสหรัฐโจมตีเป้าหมายในบันดาอับบาสซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของอิหร่านเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งระบุว่านี่เป็นการโจมตีเชิงป้องกันอย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังมีรายงานอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐอีกว่ากองทัพอากาศสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายบริเวณรอบช่องแคบฮอร์มูซด้วยพร้อมกันนี้สหรัฐยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านค่ะเซนคอมบอกว่าจนถึงวันที่1กันยายนกองกำลังสหรัฐเปลี่ยนเส้นทางเรือพาณิชย์แล้ว84ลำทำให้เรือ3ลำไม่สามารถปฏิบัติการได้และได้ขึ้นตรวจค้นเรืออีก2ลำสำหรับแรงกดดันล่าสุดนี้ก็ได้กระทบการส่งออกน้ำมันของอิหร่านนะคะมีรายงานว่าอิหร่านไม่มีการส่งออกน้ำมันดิบปริมาณสำคัญผ่านช่องแคบฮอร์มูซมาประมาณ7สัปดาห์แล้วนับตั้งแต่สหรัฐกลับมาบังคับใช้มาตรการปิดล้อมเมื่อวันที่14กรกฎา คมที่ผ่านมายังไม่มีเรือบรรทุกน้ำมันดิบอิหร่านที่สามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซไปยังจีนซึ่งเป็นตลาดน้ำมันสำคัญของเตหะรานได้ส่วนฝั่งอิหร่านสถานการณ์ก็รุนแรงขึ้นค่ะในช่วงเย็นวันที่1กันยายนสื่อในประเทศรายงานเสียงระเบิดในหลายพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้นะคะสำนักข่าว IRNA ของอิหร่านรายงานว่ามีวัตถุโจมตี4ลูกตกในพื้นที่ชะบะฮาและโคนารักตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายด้านประธานรัฐสภาและหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟยกระดับคำเตือนไปถึงการปิดล้อมและการส่งออกน้ำมันค่ะกาลิบาฟระบุว่าถ้าสหรัฐเพิ่มความเข้มข้นของการปิดล้อมทางทะเลจนทำให้อิหร่านไม่สามารถส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียได้ประเทศอื่นๆก็จะไม่สามารถส่งออกน้ำมันจากภูมิภาคได้เช่นกันแต่อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของอิหร่านยังคงเปิดช่องสำหรับการเจรจานะคะประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนกล่าวระหว่างการประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่กรุงบิชเคกประเทศคีร์กีสถานว่าถ้าหากสหรัฐกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจอิสลามบัตอิหร่านก็พร้อมดำเนินการตอบสนองทันทีแต่ล่าสุดเพิ่งจะมีข่าวเข้ามาเมื่อช่วงตี3นี่เองค่ะมีรายงานว่าอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธบอลลิสติกมุ่งหน้าไปยังฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนแล้วเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูว่าสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการตอบโต้รอบใหม่หรือไม่นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่ค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเราพบกันเป็นประจำนะครับทางคลื่นวิทยุครอบครัวข่าวเนี่ยครับ TFM 106 MHz เนี่ยครับแล้วก็ทักทายผมทางเพจ Facebook ได้นะครับชื่ออ๋อมันเป็นอย่างนี้เองบายจันเจตนะครับนอกจากนั้นตอนนี้ก็ทำช่อง TikTok ช่อง YouTube ไว้ไปลองติดตามกันดูได้นะครับเราจะได้เอาเรื่องเราทางเขาแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับมาดูว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับนะเรื่องเราวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคHIV ครับเชื้อไวรัสที่เรารู้จักกันมาแต่ไหนแต่ไรว่าทำให้เกิดโรคเอสได้นะครับเอาเรื่องสั้นๆก่อนว่ามันมีกรณีของบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะครับนะที่คนในบ้านเขาเนี่ยครับมีการรับอาจจะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงมาดูแลงานบ้านต่างๆเนี่ยครับแต่ว่าพี่เลี้ยงเนี่ยดูผิดปกตินะดูอาการไม่น่าดูไม่ค่อยน่าไว้ใจนะครับแล้วก็อาการในสุดท้ายเนี่ยเขาสงสัยครับว่าจะเป็น HIV ที่ว่าหรือเปล่าซึ่งค่อนข้างสุดท้ายก็เป็นเรื่องจริงนะครับก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสงสัยเขาเนี่ยนะถึงเขาปิดบังไงก็ตามเนี่ยนะครับนะไปถามก็ไม่ยอมตอบอะไรเงี้ยก็ไปลองตรวจดูได้ครับด้วยการใช้ชุดตรวจ HIV เนี่ยครับนะมาตรวจเองที่บ้านได้คนก็คือหาว่าอ๋อมีแล้วเหรอเคยแต่ตรวจโควิดมันมีตรวจ HIV ด้วยหรือเปล่านะครับนะงั้นคำถามวันนี้คือว่าเรื่องที่บอกว่ามีชุดตรวจ HIV เอาไปใช้เองที่บ้านได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะแล้วก็เป็นข่าวดีทีเดียวเพราะว่าเราก็ได้ช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของตัวไวรัสตัวนี้ซึ่งข่าวบอกว่าเดี๋ยวนี้กลับมาแพร่ระบาดกันใหม่หลังจากที่กระแสการรณรงค์ก็ค่อนข้างจะหายความเข้มข้นไปนานนะครับตอนนี้ก็กลับมาระบาดเยอะฉะนั้นเราก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบได้เหมือนกับที่เราตรวจโควิดเนี่ยครับนะมาเล่าเรื่องราวสั้นๆให้ฟังก่อนนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกเป็นงี้ครับบอกว่ามีคุณผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลงานบ้านบอกทำงานดีมากเลยแต่ต่อมาเนี่ยครับนะน้องคนนี้เขามีผื่นขึ้นเต็มตัวนะบอกเป็นผื่นนะไปรักษาเนี่ยไปที่ไหนว่าดีเนี่ยก็รักษาก็ไม่หายนะเสียเงินไปเยอะเขาก็บอกเขาก็ช่วยนะให้ไปหาหมอในยามาแล้วก็กินแล้วก็ยุบนะแต่สุดท้ายก็เป็นใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเริ่มไม่ไว้ใจฮะเป็นจริงๆแล้วเป็นลักษณะตุ่มของคนที่เขาติดเชื้อ HIV หรือเปล่าน้องคนใช้คนนี้ครับคนที่เป็นพี่เลี้ยงที่บ้านคนนี้บอกว่าไม่ไปตรวจแล้วก็เป็นลบนะเขาก็สบายใจเลยบอกว่าปีก็ยังมีไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งแบบไม่ไหวแล้วนะถือว่าอาการมันแปลกๆนะแบบมีกลิ่นแปลกๆออกมาด้วยเหมือนน้ำเหลืองก็เลยบอกว่านั้นก็ส่งไปนะครับส่งไปตรวจจริงๆแล้วคราวนี้ไปดูผลก็บอกอุ้ยขึ้นมาเป็น2ขีดเลยนะครับนะบอกว่าก็สามารถจะยืนยันว่ามีเชื้อจริงๆเขาบอกเขาช็อกมากเลยนะครับนะนั้นก็คือคำถามคือเนาะเราอย่างนี้จริงๆถ้าเกิดเราเจอคนที่ปกปิดแบบนี้นะถามแล้วก็ไปตรวจแล้วก็บอกว่าไปตรวจแล้วก็ไม่เป็นอะไรเงี้ยครับนะเราจะตรวจเองได้ไหมแต่ได้ครับนะก็คือเราก็ไปหาซื้อชุดตรวจมาซึ่งเดี๋ยวนี้มีทั้งชุดที่อาจจะซื้อเองก็ได้นะครับหรือว่าขอฟรีเนี่ยทั้งสปสช.เนี่ยสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยยังมีแจกเลยนะครับสามารถเอามาได้นะครับนะก็แนะนำให้ฟังครับชุดตรวจ HIV ที่ว่าเนี่ยครับหรือ HIV self test เนี่ยครับก็เหมือนโควิดเลยครับนะเป็นชุดทางการเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ครับจะออกแบบมาให้สามารถตรวจหาว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่าได้นะครับนะบอกว่าเสี่ยงต่อผู้ที่ติดเชื้อแต่ว่าไม่ต้องการหรือไม่สะดวกที่จะไปเข้าการตรวจที่สถานพยาบาลนะครับต้องการเรื่องความเป็นส่วนตัวก็ยังไม่อยากจะไปเดินเข้าไปโรงพยาบาลไปบอกใครที่อาจจะเขินอายนะครับนะบอกว่าจริงๆชุดตรวจพวกนี้ตอนนี้ก็มีนะครับแล้วก็มีทั้ง2แบบเลยแบบนึงก็คือแบบที่ใช้เลือดอีกแบบที่ใช้น้ำลายนะครับนะแบบที่ใช้เลือดก็คือก็เจาะเลือดครับที่นิ้วมือนะครับนะบอกว่าเจาะเลือดที่ปลายนิ้วมือแล้วก็ไปหยดนะครับเลือดเนี่ยผสมกับน้ำยาทดสอบนะครับแล้วก็ไปหยดลงไปบนแผ่นทดสอบนะครับก็จะเป็นแผ่นขึ้นมาแล้วก็มีเป็นคล้ายๆเหมือนโควิดนั่นแหละครับนะมันก็มีเป็นเส้นขึ้นมาให้ดูว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับบอกว่ามีความแม่นยำนะครับใช้เวลาเพียงแค่ประมาณไม่เกิน15นาทีก็รู้ผลได้ชัดเจนนะครับนะเพราะว่าในเลือดเนี่ยมีเรื่องของเชื้อ HIV แพร่อยู่แน่ๆนะครับนะอย่างที่2คือถ้าไม่ใช้เลือดก็ใช้น้ำลายก็ได้นะครับบอกว่าจริงๆเขาบอกเก็บตัวอย่างน้ำในช่องปากครับบอกว่าใช้แผ่นเก็บตัวอย่างนะเข้าไปเช็ดนะครับในช่องปากเขาบอกไปป้ายที่ซอกเหงือกด้านบนด้านล่างนะครับนะแล้วก็เอาพวกนี้ไปผสมกับน้ำยานะครับ ทิ้งไว้แล้วก็เอามาใส่แต่ว่าก็อาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงนะครับบอกว่าต้องงดดื่มน้ำกินอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย15 นาทีไม่ไปแปรงฟันนะครับนะทำความสะอาด30 นาทีก่อนตรวจนะครับนะถ้ามีที่เข้าฟันก็ต้องเอาออกด้วยฉะนั้นชุดตรวจพวกนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือได้ครับเพียงแต่ว่าเหมาะกับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาแล้ว90วันหรือ3เดือนนะครับนะอยู่ในระยะที่ร่างกายเนี่ยสร้างตัวแอนติบอดีต่อตัวเชื้อขึ้นมาแล้วนะครับนะงั้นถ้าเพิ่งได้รับเชื้อมานะครับแต่ว่าเชื้อยังฟักตัวอยู่เนี่ยก็อาจจะตรวจไม่เจอแอนติบอดีที่ว่านะครับนะผลตรวจก็อาจจะเป็นลบหรือเป็นลบปลอมได้นะครับนะก็สามารถไปหาได้ครับเป็นชุดตรวจที่มีคุณภาพที่รับการมาตรฐานจากอย.นะครับมีสลักชัดเจนอันนี้ก็สามารถใช้คัดกรองได้นะครับนะแต่ว่าไม่ได้ยืนยัน 100% นะครับยังต้องไปตรวจกับทางด้านของแพทย์เป็นทางการนะครับแล้วก็คงระวังเรื่องการใช้ชีวิตนะครับการใช้ถุงยางอนามัยการปกป้องตัวเองนะครับนะดังนั้นที่บอกว่าชุดตรวจ HIV เนี่ยมีจริงไหมมีจริงครับ
0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
3: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
4: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
5: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
6: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106

0: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
2: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: แถบวิตามินรวมช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิแทบจับแหลมทองการแพทย์อันคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สวัสดีคุณผู้ชมครับ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะ5:31ครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะ
2: เริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับรัฐมนตรีดีเปิดเผยได้รับรายงานการจัดตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพไม่ถูกต้องตามกฎหมายพบมีการจัดตั้งกระจายเป็นหย่อมๆในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตบางแห่งปรับเปลี่ยนสถานที่จากกิจการเดิมที่ไม่มีผลกำไรไปเป็นศูนย์ข้อมูลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรวบรวมข้อมูลตรวจสอบอย่างละเอียดว่าขัดต่อกฎระเบียบใบอนุญาตการใช้พื้นที่หรือไม่ตั้งข้อสังเกตการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อนำไปใช้ในการปั่นกระแสไฟฟ้าสำหรับ Data Center เหล่านี้ประสานสำนักงานตำรวจตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้านสุพนัสสส.พรรคประชาชนชี้ปัญหาเกิดจากช่องโหว่ทางกฎหมายอาศัยช่องว่างใช้รูปแบบอาคารคลังสินค้าโดยไม่ต้องจัดทำรายงาน EIA พบบางศูนย์มีพื้นที่กักเก็บน้ำมันสูงกว่า 400,000 ลิตรหวั่นสร้างผลกระทบต่อชุมชนเรียกร้องกทม.รมว.ทส.เร่งแก้กฎหมายจัดโซนนิ่งห่างไกลชุมชน
3: เจ้าหน้าที่พท.ปภ.ลงพื้นที่เก็บพยานหลักฐานหาสาเหตุเพลิงไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันนางไก่ชาวบ้านในพื้นที่อ้างสาเหตุเกิดจากนายพรผู้เสียชีวิตซึ่งมีอาการป่วยจิตเวชนำโซ่มาผูกขาและขังตัวเองในบ้านก่อนนำน้ำมันราดจุดไฟเผาตัวเองก่อนหน้านี้ยังเคยขู่จะเผาทุกอย่างอยู่หลายครั้งคาดว่าอาจจะมาจากอาการป่วยทางจิตรวมถึงมีปัญหาทะเลาะกับน้องสาวที่นำบ้านไปขายทำให้ในพรไม่พอใจจนก่อเหตุล่าสุดได้มีการตั้งวัดดิษพงสารามเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านดำเนินการด้านต่างๆนำเตียงชั่วคราวไว้รองรับรวมถึงแจกอาหารน้ำดื่มและสิ่งของช่วยเหลือขณะที่ชาวบ้านต่างทยอยลงทะเบียนขอรับการเยียวยาหลังบ้านและทรัพย์สินเสียหายทั้งหมดเหลือเพียงเสื้อผ้าที่ใส่ติดตัวไม่สามารถนำทรัพย์สินออกมาจากบ้านได้
2: สาวเจ้าของบ้านสุดงงหลังเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโทรศัพท์มาแจ้งให้เดินทางไปที่สำนักงานเขตเพื่อนำคนต่างด้าวออกจากทะเบียนบ้านยอมรับรู้สึกตกใจและสงสัยว่าทำไมจึงมีคนต่างด้าวมาอยู่ในทะเบียนบ้านของตัวเองเมื่อไปถึงที่สำนักงานเขตได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่าเป็นเรื่องของระบบชื่อดังกล่าวเข้ามาอยู่ในระบบเองเจ้าตัวตั้งข้อสงสัยปกติหากจะนำบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านจะต้องมีเจ้าบ้านไปดำเนินการแต่กรณีนี้ไม่มีชื่อบุคคลในเล่มทะเบียนบ้านแต่กลับมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายรายอื่นที่เจอลักษณะเดียวกันบางรายมีต่างด้าวอยู่ในทะเบียนบ้านกว่า30รายชื่อบางคนมีมากกว่า50คนใน1ห้องเจ้าตัวยืนยันไม่เคยนำเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนบ้านให้บุคคลอื่นด้านผอ.เขตดินแดงเลี่ยงพบสื่อไม่รับโทรศัพท
3: ์ครม.มีมติเห็นชอบจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุม30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวโดยเป็นการปรับรูปแบบการบริหารจัดการของภาครัฐจากเดิมรอให้เกิดภัยพิบัติแล้วจึงเยียวยามาเป็นเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยารูปแบบเดิมเบื้องต้นกรณีอุทกภัยจ่ายส่วนที่1 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนวาตภัยแผ่นดินไหวจ่าย 5,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มตามมูลค่าความเสียหายวงเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิตจากภัยใต้การคุ้มครองจ่ายรายละ2ล้านบาท
2: รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยหลังทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะเจ้าภาพจีนคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์2028ล่าสุดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเห็นชอบอนุมัติเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลรวมเป็นเงิน 11,760,000 บาทโดยนักกีฬา14คนได้รับเงินคนละ 600,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับเงินร้อยละ10เป็นเงิน 840,000 บาทสมาคมวอลเลย์บอลได้ร้อยละ30เป็นเงิน 2,520,000 บาทนอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนยังเห็นชอบอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้สมาคมเพิ่มเติมอีก3ล้านบาททำให้การสนับสนุนเงินรางวัลรวมเป็นเงินทั้งสิ้น14,760,000บาท
3: พิพัฒน์รัฐมนตรีคมนาคมเปิดเผยถึงแนวการแก้ปัญหาการให้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link หลังเอกชนผู้รับสัมปทานส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอหยุดการเดินรถหลังวันที่30กันยายนนี้เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนมอบหมายให้รฟท.เร่งหาข้อสรุปผ่านการเจรจาขอขยายระยะเวลากับเอกชนรายเดิมออกไปอีก 2-3 เดือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การบริหารของรัฐโดยได้เตรียมแผนรองรับหากการเจรจาไม่เป็นผลจะให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทยมาบริหารจัดการต่อทันทีขณะนี้กำลังพิจารณารูปแบบการจ้างเอกชนเข้ามาช่วยบริหารจัดการระยะสั้นตั้งแต่6เดือนถึง1ปีเพื่อให้การบริการมีความต่อเนื่องไร้รอยต่อ
2: คุณผู้ชมครับการเมืองวันนี้เริ่มต้นด้วยโครงการ THAI Passport ที่กลับมาร้อนอีกครั้งนะครับเมื่อวานนี้ทางคุณไอซ์รักชนกส.ส.พรรคประชาชนไปร้องปปช.เอาผิดคุณชัยชนกและพวกครับหลังจากเคยประกาศไว้ว่าถ้าเกิดเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่จะไปร้องปปช.ทันทีนะครับทางนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานคณะกรรมการติดตามงบประมาณของสภาผู้แทนยื่นหนังสือถึงปปช.ขอให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการ THAI Passport เนื่องจากมองว่าส่อทุจริตและก็ส่อล็อกสเปคส่อหัวประมูลครับโดยให้ปปช.เอาผิด5คนได้แก่คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE คุณพัชระอนันตสินปลัด DE คุณธีรวุฒิธงพักประธานคณะร่าง TOR คุณเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคุณพาขวัญวงพลทวีตัวแทนของบริษัท Human Intelligence ผู้ชนะการประมูลโครงการ THAI Passport นะครับคุณไอซ์นั้นชี้ว่าจากที่กระทรวง DE ยอมเปลี่ยนสัญญาจากโครงการ 1,600 ล้านบาทมาเป็น Pay Per Use หลังจากถูกตั้งคำถามทำให้ล่าสุดมีผู้มาลงทะเบียน 1.3 ล้านคนเท่ากับว่าจะจ่ายเงินเพียง 2.4 ถึง 2.5 ล้านบาทถ้าไม่มีการออกมาจับพิรุธป่านนี้คงนับส่วนต่างประมาณ 1,500 ล้านบาทกันอย่างสบายใจแล้วก็แชร์ว่าตัวเลขของผู้ลงทะเบียน 1.3 ล้านคนเกินครึ่งเป็นข้าราชการเพราะว่าทางกระทรวง DE ทำจดหมายไปทุกกระทรวงทบวงกรมให้ข้าราชการลงทะเบียนโครงการนี้และล่าสุดเข้าใจว่าจะบังคับนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศลงทะเบียนอีกคุณไอซ์บอกว่าจะไม่หยุดการตรวจสอบโครงการนี้แน่นอนเรียกร้องให้คุณชัยชนกกล้าหาญมาชี้แจงต่อคณะกรรมการติดตามงบและบอกว่าขอจองกฐินอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องนี้แน่นอน
4: แสดงว่าโครงการเดินหน้าต่อแต่การตรวจสอบก็ยังไม่จบเดินหน้าต่อ
5: ไม่มีทางจบอยู่แล้วค่ะดิฉันก็คือคงทำถึงที่สุด
6: เป็นหนึ่งในประเด็นคงนำของเราเป็นส่วนในการอภิปราย
5: เรียกว่ามันเป็นประเด็นที่ไม่อภิปรายไม่ได้นะคะเพราะว่ามันแบบมันขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไงก็คือก็คงจะต้องมีเรื่องนี้แน่ๆ
4: หร
5: ือ
4: ว่าจองกฐินท่าน
5: ค่ะจองกฐินลูกพ่อเนวินนะคะลูกแม่กรุณา
3: ในขณะที่รัฐมนตรีดีอีค่ะคุณชัยชนกชิดชอบนะคะก็ยืนยันค่ะว่าไม่ได้กังวล นะคะกับกรณีที่ส.ส.ไปร้องปปช.โดยบอกว่าไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายแล้วก็พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะโดยคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าทุกอย่างปล่อยให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงเมื่อเราไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่มีอะไรต้องกังวลส่วนกรณีที่ส.ส.ไอซ์รักชนกท้าให้ปลัดกระทรวงดีอีฟ้องร้องนั้นรัฐมนตรีชัยชนกตั้งคำถามกลับนะคะว่าทำไมปลัดกระทรวงต้องฟ้องในเมื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ในฐานะกรรมธิการในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลก็ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบกฎหมายจึงไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องฟ้องร้องกันแม้จะมีการสื่อสารที่ไม่ให้เกียรติหรือมีการข่มขู่แต่ตนก็มองว่าเป็นเรื่องของบุคลิกของบุคคลค่ะ
7: ให้ข้อมูลกับทางปปช.ได้
8: ก็ให้ตามความเป็นจริงทุกอย่างแค่นั้นครับมันเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้มีอะไรขู่ให้ท่านปลัดฟ้องเขา
7: ครับ
8: ทำไมท่านปลัดต้องฟ้องด้วยเขาก็ปฏิบัติตามหน้าที่ไม่ใช่หรือครับทุกอย่างเราเองก็ปฏิบัติตามหน้าที่ผมว่ามันไม่ได้มีเหตุจำเป็นที่ฝั่งเราต้องฟ้องเราโอเคแหละมีการสื่อสารที่ไม่ให้เกียรติที่เป็นการข่มขู่ผมว่านั่นเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องบุคลิกของบุคคลผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นท่านปลัดข้าราชการที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลจะคิดจะฟ้องเรื่องพวกนี้แต่เสียความรู้สึกไม่อยากให้ความร่วมมือแต่สุดท้ายเราก็ทำทุกอย่างตามกรอบกฎหมาย
3: ซึ่งผู้สื่อข่าวก็ยังถามถึงเรื่องของการเปิดใช้งาน AI Pass ในโครงการ THAI Passport วันแรกนะคะรัฐมนตรีชัยชนกบอกว่าตนเองไม่ได้ลงทะเบียนค่ะเพราะต้องการเก็บสิทธิ์ไว้ให้ประชาชนที่มีความจำเป็นและยืนยันว่าระบบนี้ยังไงก็ดีกว่าแอปพลิเคชัน AI แบบฟรีแน่นอนค่ะ
2: ส่วนเรื่องของคดีหัวสวเรื่องนี้ก็ยังไม่แผ่วนะครับเมื่อวานนี้ทางคุณยิ่งชีพได้เปิดข้อมูลอีกว่าเลขากกต.มีความเห็นไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหาส่วนที่เป็นกรรมการบริหารของพรรคภูมิใจไทยครับทางคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอครับเปิดเผยข้อมูลสำคัญบอกว่านอกจากนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการกกต.จะมีความเห็นสั่งฟ้องและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสว136คนที่อยู่ในโพยหัวสวตามที่เปิดข้อมูลไปก่อนหน้านี้ยังมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในส่วนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดครับรวมถึงนายเนวินชิดชอบด้วยเนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานที่กล่าวหาไม่มีน้ำหนักเพียงพอคุณยิ่งชีพยอมรับว่าตอนนี้มีเอกสารสำนวนสอบคดีหัวสวของอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26ของกกต.และความเห็นรองเลขาธิการกกต.ที่ปฏิบัติหน้าที่

0: มาแล้วเนี่ยมันเป็นเครือข่ายที่มีรูปลักษณ์เดียวกันกับที่พยานเทียร์หนึ่งอธิบายไว
1: ้
0: ดังนั้นเนี่ยจึงเชื่อได้ว่าพยานเทียร์หนึ่งพูดเนี่ยเป็นความจริง
2: ผู้ชมคะกระแสเรื่องของการเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณอนุทินนายกรัฐมนตรียอมรับนะคะว่าในการประชุมครม.สัปดาห์หน้าจะเสนอชื่อหมอเอกทำหน้าที่โฆษกแทนคุณรัชดาที่จะโยกไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเพราะว่าคุณรัชดาถนัดงานด้านสตรีนะคะโดยคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้เป็นการสับเปลี่ยนภารกิจเนื่องจากมีเรื่องสตรีในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะต้องให้คุณรัชดาธนดิเรกดูแลเพราะว่าทำเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วจึงอยากให้มาช่วยในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนโฆษกรัฐบาลคนใหม่นายกยอมรับนะคะว่าน่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือว่าหมอเอกซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองเคยเป็นส.ส.มาก่อนจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้าค่ะซึ่งช่วงหนึ่งนักข่าวก็ถามนะคะว่าที่โฆษกคนใหม่เคยอยู่พรรคก้าวไกลมาก่อนนายกตอบทันทีค่ะว่าอยู่พรรคภูมิใจไทยเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนานแล้วค่ะ
3: โฆษกรัฐบาลท่านใหม่ก็น่าจะเป็นคุณหมอท่านก็มีประสบการณ์จากการที่เป็นส.ส.มาก่อนหมอเอก
4: คือคุณหมอนี่อดีตเคยอยู่กับพรรคประชาชนไอ้พรรคก้าวไกลมา
3: ดีก็ทำงานอะไรครับอยู่พรรคภูมิใจไทยว่ารัฐบาลมูลแต่ทำงานบางทีผมอาจจะพูดมากเกินไปหน่อยจากนี้ไปผมก็อยากจะให้โฆษกเป็นผู้ได้แถลงแต่แถลงแบบไม่ใช่มาอ่านว่าเป็นยังไงโฆษกต้องสามารถที่จะทำให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้ว่ารายการเมืองรุกแรงขึ้นมันก็ไม่ผมไม่ได้มีความรู้สึกว่ามีอะไรที่มารุกแรงถูกจี้ถูกกดดันไม่มีนะครับไม่เคยมีใครจะเป็นโฆษกประจำตัวได้
2: ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเมื่อวานนี้นายกก็ยังบอกนะคะว่าได้นัดครม.พักร่วมรัฐบาลมาร่วมรับประทานอาหารร่วมกันที่บ้านพักส่วนตัวในวันที่6กันยายนนี้ด้วยค่ะและช่วงหนึ่งก็หยอกล้อคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานและหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะว่าเป็นคนต้นคิดเรื่องการนัดทานข้าวครั้งนี้ด้วยค่ะ
5: เราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าติดตามเรื่องเล่ารอบโลกครับ
6: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
8: อุ้ย
7: จากสสส
9: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
10: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
11: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
12: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
13: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage

0: 1วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เมกะเฮิรตซ์เร็วๆนี
1: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
2: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
4: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
5: ช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่ารอบโลกนะคะที่เนปาลค่ะจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในเทือกเขาฮิมาลัยเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งเป็นหลักพันล่าสุดมีภาพจากโดรนความร้อนบันทึกภายในอุโมงค์โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่อยู่ในเขตราสุวาของเนปาลในขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปนะคะภาพนี้แสดงให้เห็นเป็นหลังคาโค้งแล้วก็ผนังภายในอุโมงค์ของโรงไฟฟ้าสุราสุวากดีที่ทอดยาวไปในความมืดนะคะซึ่งการค้นหาก็ยังไม่ได้พบสัญญาณชีพใดๆผู้ควบคุมโดรนความร้อนและนักปีนเขาชาวเนปาลบอกว่าสิ่งที่เราเห็นคืออุโมงค์จริงๆแล้วคือมืดสนิทนะคะจึงได้มีการใช้โดรนถ่ายความร้อนเป็นภาพความร้อนที่ช่วยตรวจสอบความปลอดภัยของทีมก่อนที่ทีมจะเข้าไปข้างในก่อนค่ะแล้วก็เห็นว่ามีห้องขนาดใหญ่อยู่ภายในอุโมงค์เป็นโรงไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมไปถึง 90% ดังนั้นเขาบอกว่าไม่มีโอกาสที่ผู้คนจะรอดชีวิตจากจุดนี้ได้เลยแล้วเราก็ไม่ได้พบศพหรือร่องรอยใดๆที่บ่งบอกว่ามีคนอยู่ที่นั่นเราจึงตัดสินใจกลับในขณะเดียวกันค่ะก็มีวิดีโอที่กองทัพเนปาลเผยแพร่เมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นถึงทีมกู้ภัยที่คลานผ่านอุโมงค์แคบๆที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำลังตังในเขตราสุวานะคะกู้ภัยใช้เชือกนำทางในทางเดินแคบๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยเศษซากภายในอุโมงค์ซึ่งกองทัพก็ต้องใช้ทั้งรถขุดแล้วก็การระเบิดเพื่อที่จะเข้าถึงส่วนของอุโมงค์ที่ถูกปิดกั้นนะคะในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งร้ายแรงในเนปาลตอนนี้ทะลุ 1,050 รายผู้คนประมาณ4,000 คนตอนนี้ยังคงสูญหายและถ้ามาดูตามการประเมินเบื้องต้นของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNDP ภัยพิบัติในครั้งนี้ค่ะยังทำให้เกิดซากขยะอย่างน้อยๆ 2.2 ล้านตันนะคะในขณะที่ความช่วยเหลือจากต่างประเทศก็ทยอยหลั่งไหลเข้ามาต่อเนื่องค่ะกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าจะส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจ DNA ไปยังพื้นที่ประสบภัยรวมถึงโดรนแล้วก็อุปกรณ์ทำน้ำให้บริสุทธิ์ส่วนเกาหลีใต้ซึ่งมีพลเมือง9คนทำงานอยู่ที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำและสูญหายก็จะส่งทีมบรรเทาภัยฉุกเฉิน44คนไปสนับสนุนการค้นหาและกู้ภัยด้วยค่ะ
6: ครับมีเรื่องที่ถูกเปิดเผยออกมาน่าตกใจเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าปัสสาวะของนักปีนเขานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธารน้ำแข็งที่ฮิมาลัยนั้นละลายเร็วขึ้นนะครับนิวยอร์กไทม์สื่อชื่อดังของสหรัฐรายงานการวิเคราะห์กิจกรรมของมนุษย์และอุทกภัยแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของสภาพภูมิอากาศการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานในเทือกเขาฮิมาลัยสูงนะครับซึ่งแม้แต่ปัสสาวะของนักปีนเขาก็ยังละลายน้ำแข็งได้ค่อนข้างเยอะรายงานได้อ้างถึงการศึกษาที่ตีพิมพ์วันที่27กรกฎาคมในวารสารนานาชาติ Regional Environmental Change ครับบอกว่าพลังงานที่ใช้ในแต่ละฤดูใบไม้ผลิสำหรับการทำความร้อนการปรุงอาหารการให้แสงสว่างน้ำร้อนและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่ฐานเบสแคมป์ซึ่งเป็นจุดพักของนักปีนเขาก่อนที่จะปีนขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์นั้นคาดว่าจะละลายน้ำแข็งและหิมะประมาณ3ล้านกิโลกรัมในธารน้ำแข็งคุมบู ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเนปาลครับโดยเฉพาะฤดูกาลปีนเขาปี2023เพียงฤดูกาลเดียวการใช้งานเต็นท์ประมาณ 1,600 หลังใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว824ถังน้ำมันก๊าซ 18,935 ลิตรน้ำมันเบนซิน 5,130 ลิตรและที่สำคัญนักปีนเขาและไกด์หลายพันคนจะขับปัสสาวะมากกว่า 6,000 ลิตรต่อวันจากการคำนวณพบว่าปัสสาวะเหล่านี้มีส่วนทำให้ทานน้ำแข็งละลายประมาณ154ตันครับจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อนดาวเทียมที่ปราศจากเมฆตั้งแต่ปี1991ถึงปี2023นักวิจัยพบว่าอุณหภูมิพื้นผิวที่เบสแคมป์เพิ่มขึ้นเร็วกว่าส่วนอื่นๆของทานน้ำแข็งที่ปกคลุมด้วยหิมะประมาณ2เท่าเลยทีเดียวครับ
5: ค่ะแล้วก็มีคำเตือนจาก UN ค่ะว่าเทือกเขาหิมาลัยก็เสี่ยงร้ายแรงนะคะพบจุดเสี่ยงมากถึง47จุดค่ะเป็นจุดที่อันตรายนะคะหลังจากที่ภูมิภาคหิมาลัยเผชิญกับความเสี่ยงร้ายแรงจากน้ำท่วมจากทาน้ำแข็งซึ่งก็จะมีต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยและว่าริมฝั่งแม่น้ำทั้งหมดที่ผู้คนนับล้านอาศัยอยู่อาจจะกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกต่อไปค่ะโดยผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติคานีวิกนาราจาให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สนะคะว่าเทคโนโลยีไม่สามารถที่จะพัฒนาได้เร็วพอที่จะป้องกันความเสียหายตามระบบแม่น้ำขนาดใหญ่เหล่านี้ที่รองรับน้ำล้นจากทะเลสาบทาน้ำแข็งค่ะซึ่งนักวิจัยก็ชี้ว่ามีทะเลสาบทาน้ำแข็งที่อาจจะเป็นอันตรายถึง47แห่งในเนปาลในจีนและที่อินเดียแล้วก็คาดว่าจำนวนที่แท้จริงนั้นอาจจะสูงกว่านี้มากนะคะภัยคุกคามก็กำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามีภาวะโลกร้อนที่เร่งการละลายของทาน้ำแข็งในภูมิภาคทำให้หินหลวมแล้วก็เพิ่มแรงกดดันต่อแนวกั้นทะเลสาบทาน้ำแข็งมากขึ้นแล้วว่าภูเขาในภูมิภาคนี้อายุค่อนข้างน้อยค่ะจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาได้ง่ายกว่าซึ่งอาจจะทำให้ทาน้ำแข็งหรือแนวกั้นทะเลสาบพังทลายลงอย่างฉับพลันกลายเป็นทางเลือกที่ยากลำบากมากๆสำหรับคนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเพราะว่าการย้ายไปยังพื้นที่ที่สูงกว่าก็อาจจะไม่คุ้มค่าทางการเงินนะคะ
6: ครับมีคำเตือนเรื่องของเอลนีโญที่อาจจะรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับเกิดการรวมตัวของรูปแบบสภาพอากาศแบบสุดขั้วครับปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงเป็นประวัติการกำลังพัดถล่มชิลีในปีนี้ด้วยปริมาณน้ำฝนและน้ำท่วมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับโดยนักอุตุนิยมวิทยาและนักภูมิอากาศวิทยาของชิลีก็ได้เตือนถึงพายุที่สมบูรณ์แบบโดยเอลนีโญในปีนี้ได้ก่อให้เกิดฝนตกหนักทั่วประเทศในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยที่กรุงซานดิเอโกเมืองหลวงของชิลีได้บันทึกปริมาณน้ำฝนที่มากที่สุดในรอบเกือบ2ทศวรรษขณะที่เมืองลาเซเรนาประสบกับปริมาณน้ำฝนที่รุนแรงเท่าที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้นะครับเป็นนักอุตุนิยมวิทยาจากกรมอุตุนิยมวิทยาของชิลีก็มีการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนที่สูงกว่าปกติมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมและการพยากรณ์เหล่านั้นก็แม่นยำครับผลกระทบของเอลนีโญตอนนี้ขยายไปทั่วโลกทำให้เกิดภัยแล้งในบางภูมิภาคขณะที่ทำให้ปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นในภูมิภาคอื่นๆทางด้านของวอเตอร์เบสเกนครับเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าพายุที่สมบูรณ์แบบเพราะนอกจากผลกระทบของเอลนีโญที่รุนแรงและยังซ้ำเติมด้วยสัญญาณระยะยาวของโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วยครับ
5: สหรัฐเปิดปฏิบัติการถล่มอิหร่านรอบใหม่ค่ะโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าซินคอมโพสต์ผ่านทาง X นะคะระบุว่ากองกำลังสหรัฐเริ่มโจมตีเป้าหมายของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC ในอิหร่านเกิดขึ้นหลังจากความพยายามโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มูซและทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคโดย IRGC เกิดขึ้นนะคะขณะที่สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านก็รายงานนะคะว่ามีการโจมตีหลายครั้งในดินแดนของอิหร่านมีเสียงระเบิดหลายครั้งรอบๆ บันดาอับบาสมีรายงานเสียงระเบิด4ครั้งที่เกาะเกเชมที่อยู่ทางฝั่งของช่องแคบฮอร์มูซแล้วก็ยังมีการรายงานเสียงระเบิดหลายครั้งรอบๆโคนารักในจังหวัดซิสถานและบาลูชิสถานค่ะซึ่งล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็บอกว่าการโจมตีอิหร่านครั้งล่าสุดของสหรัฐมีความชอบธรรมแล้วก็ขู่ว่าจะโจมตีหนักกว่าเดิมถ้าหากว่าเตหะรานตอบโต้และเมื่อมันจบลงจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านค่ะ
6: ครับส่วนทางอิหร่านเองก็ย้ำนะครับบอกว่าถ้าเกิดอิหร่านส่งออกน้ำมันไม่ได้ก็อย่าหวังว่าจะมีประเทศไหนที่สามารถส่งออกได้นะครับเรื่องนี้ทางโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านแสดงท่าทีท้าทายในวันอังคารที่1กันยายนครับปรากฏตัวทางโทรทัศน์ก็เตือนว่าอิหร่านนั้นจะปิดกั้นการส่งออกน้ำมันทั้งหมด ผ่านช่องแคบฮอร์มุซถ้าหากสหรัฐขัดขวางการส่งออกน้ำมันของเตหะรานโดยบอกว่าหากศัตรูตั้งใจจะขัดขวางการส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียจงรู้ไว้ว่าจะไม่มีใครส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียได้เหมือนกันนี่คือการตัดสินใจของเราและจะเป็นเช่นนั้นต่อไปและพวกเขาจะต้องชดใช้ราคาสำหรับการปิดล้อมทางทหารที่พวกเขาได้ดำเนินการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอเมริกันจะต้องรู้สึกถึงสิ่งนี้อย่างสุดหัวใจครับ
5: ที่สหรัฐมีเหตุระทึกเกิดขึ้นกลางนิวยอร์กคุณผู้ชมมีผู้หญิงคนหนึ่งไล่แทงคนกลางถนนตาย1เจ็บ1ก่อนที่เธอจะถูกตำรวจวิสามันนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในไทม์สแควร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะบริเวณถนนเวสต์42และถนน7 Avenue ซึ่งตำรวจระบุว่าเหมือนจะเป็นการโจมตีแบบสุ่มไม่มีแรงจูงใจนะคะตอนเจ้าหน้าที่มาถึงจุดเกิดเหตุคนก่อเหตุเป็นผู้หญิงวัย49ปีเธอกำลังถือมีดขนาดใหญ่2เล่มแล้วก็เดินปรีตรงเข้ามาที่ตำรวจตำรวจเลยตัดสินใจยิงเธอหลังจากที่ปืนช็อตไฟฟ้าไม่สามารถหยุดเธอไว้ได้จากการเดินเข้ามาหาตำรวจนะคะและต่อมาเธอเสียชีวิตแล้วก็พบว่าเธอมีประวัติปัญหาสุขภาพจิตค่ะเข้ารับการรักษาด้านสุขภาพจิตกับทางกรมตำรวจอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราตามข่าวกันต่อในเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะวันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพจากเทศกาลลูกไฟที่ประเทศเอลซัลวาดอร์ผู้ที่เข้าร่วมงานจะต้องปาผ้าชุบน้ำมันเบนซินที่ม้วนเป็นลูกไฟแน่นๆแบบนี้ปาใส่กันแบบนี้เลยค่ะเป็นการจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการระเบิดของภูเขาไฟในปี1658สื่อถึงการต่อสู้กับปีศาจด้วยลูกไฟนะคะทิ้งท้ายกันด้วยเทศกาลนี้จากที่เมืองเนจาปาซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของทางเอลซัลวาดอร์ด้วยอีกสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้กันต่อค่ะ
2: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
2: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
3: 6นาฬิกาครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับเราติดตามข่าวกันวันนี้เริ่มเรื่องเศรษฐกิจนะครับโตชม
4: ค่ะ
3: ไปเริ่มเรื่องของกองเรือสหรัฐ
4: ค่ะ
3: จะเข้าแหลมฉบังวันนี้นะครับโตชมไม่ใช่เรื่องน้ำมันน้ำมันเมื่อวานนี้ของประเทศไทยมีการปรับราคาขึ้นดีเซลเนี่ยลิตรละ75สตางค
4: ์ส่วนเบนซินกับโซฮอลลิตรละ60สตางค์ค่ะ
3: ก็เป็นการปรับขึ้นราคาครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งแหละในระดับอัตรานี้หลังจากที่กองทุนน้ำมันน่ะติดลบถึงขนาดนี้ล่าสุดเกิน 80,000 ล้านขณะที่น้ำมันโลกยังพุ่งต่อนะครับทัวชม
4: ค่ะ
3: น้ำมันโลกน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอีก4ดอลลาร์ปิดตลาดหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นวันที่2นั่นทำให้น้ำมันดิบโลกก็ยังพุ่งสูงอีกคาดการได้ทีเดียวว่าวันนี้เดี๋ยวคงต้องขึ้นราคาน้ำมันอีกเพราะน้ำมันดิบโลกยังไม่หยุดนะครับหลังจากหยุดไปเป็นเดือนกลับมาโจมตีกันใหม่เนี่ยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันตรงนี้เมื่อวานนี้ไม่ท่าไม่ทราบว่าเติมน้ำมันกันทันไหมในช่วงค่ำนะครับทัวร์ชม
4: ค่ะ
3: แต่เรามาเริ่มเรื่องนี้ถือเป็นเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมรินฮอนกับหมู่เรือจะเข้าท่าเทียบเรือแหลมฉบังวันนี้นะครับทุกผู้ชมในภารกิจเข้ามาพักผ่อนหลังจากอยู่ในทะเลมายาวนานเกินกว่า200วันกำลังพลมากกว่า 5,000 นายจะยกพลขึ้นฝั่งเพื่อมาพักผ่อนนะครับทุกผู้ชมเรื่องนี้เป็นที่จับตาดูและเรามีการเตรียมความพร้อมกันอย่างคึกคักทีเดียวแต่ที่แน่ๆสื่อต่างชาติผมได้รับทราบว่าตอนนี้ไปรอปักหลักรายงานแล้วนะครับตัวชมเพราะถือเป็นกำลังพลสหรัฐซึ่งขึ้นฝั่งหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจที่อิหร่านด้วยนะครับตัวชมสำนักข่าวอินดีเพนเดนต์รายงานนะครับเป็นสื่อต่างชาติว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเมืองรีสอร์ทของไทยซึ่งหมายถึงพัทยา
4: ได้ออกมาตรการปราบปรามการค้าประเวณีค่ะ
3: ก่อนการมาเยือนของเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐ
4: ซึ่งบรรทุกทหารเรือและนาวิกโยธิน 5,000 นายค่ะ
3: หลังจากที่กำลังพลเหล่านี
4: ้ปฏิบัติงานอยู่กลางทะเลมานานกว่า200วัน
3: เรือ USS อับราฮัมลินคอนซึ่งมีหมู่เรือมาด้วยนะครับเบื้องต้นเห็นว่ามาอีก2ลำก็รวมเป็น3มีกำหนดจะเข้าจอดที่แหลมฉบังวันนี้นะครับ
4: พัทยาเมืองท่องเที่ยวของไทยเนี่ยค่ะ
3: คือจะเข้าที่แหลมฉบังจากนั้นก็เชื่อว่าจะมุ่งหน้าต่อไปที่พัทยาอย่างแน่นอนโดยที่สื่อต่างชาติรายงานนะครับว่าการที่เดินทางมาของนาวิกโยธินและกำลังพลสหรัฐถึง 5,000 นาย
4: ได้จุดประกายความหวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทยค่ะ
3: สื่ออินดีเพนเดนต์รายงานว่าก่อนที่คณะจะมาถึงเนี่ยตำรวจไทย
4: ได้เตรียมเพิ่มมาตรการคือตรวจลาดตระเวนรอบชายหาดหลักแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวยามราตรีของพัทยาค่ะ
3: นอกเหนือจากการตรวจค้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งผลได้มีการควบคุมตัว
4: 40-50 คน
3: ในข้อหาต้องสงสัยว่า
4: ค้าประเวณีค่ะ
3: เรือจะเข้าจอดที่ท่าเรือแหลมฉบังเพราะเรือพร้อมกับเรือติดตามอย่างที่บอกผู้ที่อยู่บนเรือจะได้พักผ่อนและฟื้นฟูร่างกาย
4: หลังจากที่ต้องอยู่กลางทะเลมานานกว่า200วัน
3: ผู้บังคับการตำรวจภูธรเมืองพัทยาพลตำรวจตรีอเนกสาทองอยู่บอกกับสื่อต่างประเทศว่าเรากำลังความพยายามเต็มที
4: ่แต่มันเป็นเรื่องยากค่ะ
3: อธิบายว่า
4: ผู้ค้าประเวณีอาจจะแอบแฝงเสนอขายบริการในพื้นที่สาธารณะโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ทราบและท่านก็ย้ำนะคะว่าการค้าประเวณีเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทยแม้จะมีการปราบปรามเป็นครั้งคราวแต่อุตสาหกรรมทางเพศก็ยังคงเปิดเผยให้เห็นได้ชัดเจนในศูนย์กลางท่องเที่ยวที่สำคัญ
3: รวมทั้งบางพื้นที่ของกรุงเทพเมืองพัทยาอันนี้ต้องอ่านให้ชัดอันนี้เป็นสื่อเขาสรุปไม่ใช่ผู้การพูดหมายถึงสื่อเขาสรุปว่าการค้าประเวณีเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยแม้จะมีการปราบปรามเป็นครั้งคราวแต่อุตสาหกรรมทางเพศยังคงเปิดเผยเห็นชัดเจน ในศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย
4: รวมถึงบางพื้นที่ของกรุงเทพและพัทยา
3: เรือ USS อับราฮัมลินคอนกับหมู่เรือได้เดินทางออกจากท่าเรือหลักในซานดิเอโกเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วนะฮะ
4: แล้วต่อมาถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังตะวันออกกลางค่ะ
3: เพื่อเข้าไปสนับสนุนปฏิบัติการทหารในสหรัฐกับอิสราเอลและอิหร่านซึ่งสร้างสถิติใหม
4: ่ในการปฏิบัติภารกิจกลางทะเลต่อเนื่องยาวนานที่สุดค่ะ
3: ทว่าการปฏิบัติภารกิจที่ยาวนานกลางทะเลมากกว่า200วันนี
4: ้นำมาซึ่งรายงานปัญหาสุขภาพจิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ของคนบนเรือ
3: สื่อกองทัพ2แห่งระบุถึงเหตุการณ์พยายามฆ่าตัวตาย
4: และขวัญกำลังใจที่ตกต่ำของทหารบนเรือค่ะ
3: ขณะที่ข้ออธิบายพัทยาว่าพัทยาเป็นหมู่บ้านประมง
4: ที่เคยถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวจากการที่ทหารอเมริกันเข้ามาพักผ่อนในช่วงสงครามเวียดนาม
3: สงครามเวียดนามบางคน
4: กำลังมีความหวังกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ
3: นี่บุคลากรทางทหารของสหรัฐแต่ละคนเขาวิเคราะห์ว่าอาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยกันวันละประมาณ 1,000 ถึง 3,000 บาทต่อวันหรือ 30 ถึง 91 US ดอลลาร์ต่อวัน
4: ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ขึ้นฝั่งและพักค้างคืนหรือไม่
3: เขายังสัมภาษณ์คุณประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาว่า
4: การอนุญาตให้ขึ้นฝั่งมักจะทำเป็นรอบๆค่ะหมายความว่าทหารทั้งหมดจะไม่ได้ลงจากเรือพร้อมกันในเวลาเดียว
3: แต่ที่แน่
4: ๆมันน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของพัทยาได้ในระยะสั้น
3: ขณะที่เขาวิเคราะห์ว่าเงินสะพัดเหล่านี้
4: อาจจะไหลเข้าสู่มุมมืดของอุตสาหกรรมความบันเทิงในพัทยา
3: ซึ่งเขาบอกว่าม
4: ันมีขนาดใหญ่มากจนขนาด FBI หรือสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐเนี่ยเคยอธิบายเอาไว้เมื่อทศวรรษก่อนว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวทางเพศชั้นนำของโลก
3: แล้วก็มีการพูดถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกเรือ
4: เนื่องจากจำนวนลูกค้าที่หลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากอาจจะเพิ่มความเป็นไปได้ของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ
3: ์นี่เป็นความเห็นของอาจารย์พิพาทพงษ์ฟ้าขังเป็นอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพขณะที่ประธานสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีธเนศสุภสุภรสหัดรังสีนะ
4: ค่ะ
3: อ่านผิดขออภัย
4: ค่ะ
3: ชี้ให้เห็นถึงความเครียด
4: และการพยายามฆ่าตัวตายในหมู่บุคลากรบนเรือบรรทุกเครื่องบินค่ะซึ่งเพิ่มความกังวลขึ้นอีกระดับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมต่อพัทยาซึ่งมีห้องพักมากกว่า 300,000 ห้
3: อง
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคลากรเลือกที่จะใช้เวลาอยู่ที่ไหนเป็นหลักเพราะว่าบางส่วนอาจจะมีเดินทางต่อมาที่กรุงเทพที่เป็นเมืองหลวง
3: ภาพใหญ่ก็คือ 5,000 นายในช่วงเวลาสั้นๆคือ2กันยาคือวันนี้ถึงวันที่6กันยายนช่วงเวลาสั้นๆกำลังพลถึง 5,000 คนและอยู่ในทะเลมานานกว่า
4: 8
3: เด
4: ือ
3: นท่านผู้ชมก็เชื่อว่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยกันขนาดใหญ่และอาจจะมีประเด็นที่เราต้องเตรียมพร้อมในการรับมือเมื่อวานนี้นักข่าวสำรวจบรรยากาศเมืองพัทยาชลบุรีเริ่มคึกคักแล้วนะครับท่านผู้ชมเริ่มคึกคักผู้เกี่ยวข้องเนี่ยบูรณาการเตรียมความพร้อมเรื่องความปลอดภัยการจราจรการอำนวยความสะดวกขณะที่บริเวณด้านหน้า Walking Street พัทยาใต
4: ้มีการติดตั้งป้ายต้อนรับค่ะนี่เพื่อจะสร้างบรรยากาศการเป็นเจ้าบ้านที่ดีรับผู้มาเยือนนะคะ
3: นี่ฮะตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของพัทยามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยกับต่างชาติเอามาเดินเที่ยวต่อเนื่องนี่คือคักแล้วขนาดเขายังไม่ขึ้น
4: โดยเฉพาะย่าน Walking Street พัทยาใต้อะค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่สำคัญของพัทยา
3: บริเวณทางเข้า Walking Street เมื่อคืนนี
4: ้เมืองพัทยาขึ้นป้ายข้อความต้อนรับกำลังพลสหรัฐอย่างเป็นทางการค่ะ
3: ขณะที่บรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารร้านค้าสถานบันเทิงและธุรกิจบริการในพื้นที
4: ่ต่างก็เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่มากนะคะที่จะเดินทางเข้ามา
3: อย่างที่ทราบนะครับการมาของกำลังพลเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนในครั้งนี้คนพัทยาเห็นว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของภาคการท่องเที่ยวคือกำลังพลกว่า 5,000 และเวลาสั้นๆ 2-6 กันยายนจึงเชื่อว่าจะเกิดการใช้จ่ายกระจายไปที่โรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงการเดินทางรถรับจ้างร้านค้าแหล่งท่องเที่ยวเบื้องต้นจะมีเงินสะพัดไม่น่าจะน้อยกว่า100ล้านบาทขณะที่หน่วยงานความมั่นคงกับเมืองพัทยา
4: ก็เตรียมแผนรองรับอย่างเต็มที่ค่ะหลังจากมีการประชุมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งฝ่ายปกครองตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตลอดช่วงที่กำลังพลอยู่ในพื้นที่
3: ขณะที่ก็มีรายงานว่ามีผู้คนจำนวนมากคนไทยนี่แหละเข้าไปที่พัทยาเพื่อจะเตรียมรับการกระตุ้นเศรษฐกิจกันขนาดใหญ่ท่านผู้ชมและที่แน่นอนเราต้องดูให้ดีนะการขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ
4: ค่ะ
3: เป็นเหตุการณ์สำคัญผลจากสงครามด้วย
4: อืมค่ะ
3: เพราะกำลังพลบนเรือซึ่งยังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้เนี่ยเขาออกมาจากจุดที่ถูกสั่งให้เข้าไปสนับสนุนและเป็นการขึ้นฟังสื่อต่างชาติจะมาจับตาดูมากมายกับการนำเสนอข่าวจากพัทยามุมบวกก็จะเป็นโอกาสสำคัญแต่ต้องระวังมุมลบที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะก็มีความเคลื่อนไหวอาจจากทางด้านในอำเภอกับพาณิชย์จังหวัดฮะพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ไปติดตามการติดป้ายแสดงราคาสินค้า
4: ค่ะเนี่ยค่ะทั้งดูการจำหน่ายสินค้าและบริการด้วยนะคะในพื้นที่เมืองพัทยา
3: คุณหาไทยรัฐคีรีวันพาณิชย์ชลบุรีพร้อมด้วยเจ้าที่สาธารณสุขเมืองพัทยากรมนชลบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พร้อมกับนายอำเภอบางละมุงอนุสักพิริยอมรเพื่อจะไปตรวจความพร้อมกับการรองรับกำลังพลสหรัฐ 5,000 นายที่ว่านี้เป็นภาพอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมไปตรวจร้านรวงต่างๆกำชับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะการติดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจน
4: ค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมตัดสินใจซื้อสินค้าหรือเลือกใช้บริการได้อย่างมั่นใจ
3: และให้ความสำคัญกับคุณภาพ
4: ของวัตถุดิบที่เอามาประกอบอาหารนะคะ เรื่องความสะอาดเรื่องความปลอดภัยในการบริโภคนะคะก็มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบด้วย
3: นายอำเภอระบุนะครับว่าจะมีการจัดชุดสายตรวจดูแลพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อนักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวในเมืองพัทยาได้อย่างปลอดภัยขณะที่เชิญชวนประชาชนและผู้ประกอบการเมืองพัทยาและพื้นที่โดยรอบทั้งสัตหีบบางละมุงศรีราชา
4: ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะ
3: ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี
4: ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามานะคะโดยที่นายอำเภอบอกว่าถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่เราเพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นสิ่งสำคัญนักท่องเที่ยวเขาจะได้ประทับใจและถ้ามีโอกาสเขาจะได้กลับมาอีก
3: ขณะเดียวกันท่านผู้ชมมันมีนำเสนอข่าวเกี่ยวกับกรณีการเตรียมความพร้อมมีการระบุพื้นที่ต้องห้ามหรือพื้นที่ที่กำลังพลไม่รับอนุญาตให้เข้าไปท่องเที่ยวเมืองพัทยาต้องออกหนังสือชี้แจงโดยระบุนะครับว่าข้อมูลเรื่องพื้นที่ที่กำลังพลสหรัฐไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ในช่วงพักผ่อนขึ้นฝั่งมันไม่ใช่คำสั่งห้ามหรือการแบนพื้นที่เมืองพัทยาแต่อย่างใดมันมีข่าวอะไรโดยเมืองพัทยาระบุว่า
4: ข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่และเวลาในการเดินทางดังกล่าวเป็นมาตรการและระเบียบด้านความปลอดภัยของฝ่ายกองทัพสหรัฐที่กำหนดขึ้นเพื่อเขาจะบังคับใช้กับกำลังพลของตนเองโดยเฉพาะค่ะเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันระหว่างการพักผ่อนขึ้นฝั่ง
3: ซึ่งเขากำหนดและเขามีรายละเอียดข้อห้ามดังนี้โอ้ยอ่านแล้วอายข้อที่หนึ่ง
4: ห้ามเด็ดขาดเลยก็คือการเข้าใช้บริการร้านจำหน่ายกัญชาค่ะ
3: และห้ามเข้าร่วมกิจกรรมทางน้ำที่มีความเสี่ยง
4: อย่างเช่นขี่เจ็ตสกีหรือว่ากิจกรรมแพลากร่ม
3: ข้อ2
4: เป็นการห้ามแบบมีเงื่อนไขก็คือห้ามสำหรับสถานบันเทิงบางพื้นที่กำลังพลจะถูกห้ามเข้าเฉพาะช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้น
3: บางพื้นที่ส่วนพื้นที่อนุญาต
4: กำลังพลสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาะล้านและพื้นที่อื่นๆได้ตามปกติ
3: ส่วนของเมืองพัทยานั้น
4: มีบทบาทเพียงแค่เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในภาพรวมเท่านั้น
3: เพราะฉะนั้นจุดต่างๆในเมืองพัทยาเปิดบริการปกติ
4: ค่ะ
3: อันนี้เป็นกฎเกณฑ์ของสหรัฐเขาเอง
4: ค่ะ
3: ประชาชนนักท่องเที่ยวสามารถใช้พื้นที่ตามเดิมไม่มีข้อจำกัดขอใหอย่าไปแชร์ข้อความให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน อันนี้เมืองพัทยาปิดท้ายกันนะครับท่านผู้ชมก่อนจะไปพัทยาเนี่ยก็ต้องไปที่แหลมฉบังก่อน ก็ปรากฏว่าผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง วีรชาติพุทธรักษาเมื่อวานนี้บอกกับนักข่าวถึงการเตรียมความพร้อมจะต้องมีการจัดการเรื่องเส้นทางต่างๆภายในท่าเรือนะครับท่านผู้ชมก็จะมีการแยกประตูเส้นทางสำหรับเข้าออกของรถและใช้บริการบางส่วนเส้นทางประตูสามแหลมฉบังจะชะลอเป็นการชั่วคราว7วันเพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที
4: ่ในช่วงที่เรือ USS Abraham Lincoln เข้าจอดเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแล้วค่อยกลับมาใช้เส้นทางตามช่องทางที่ท่าเรือแหลมฉบังกำหนดหลังจากที่เรือเดินทางกลับไปแล้ว
3: และภาพรวมของการเตรียมพร้อมไม่ใช่เฉพาะท่าเรือแหลมฉบังท่านรองวีรชาติระบุมันคือความพร้อมของทุกคนในจังหวัดชลบุรีในฐานะเจ้าบ้านที่ดีแหลมฉบังคือท่าเรือใหญ่ที่สุดที่มีความพร้อม
5: ความโชคดีนะครับที่ทางจังหวัดชลบุรีเนี่ยจะได้รับประโยชน์นะครับจากสิ่งที่เรือมาเยี่ยมเยียนในการเป็นสัมพันธภาพระหว่างกันนะครับก็ขอให้ชาวจังหวัดชลบุรีนะครับทหารก็เหมือนนักท่องเที่ยวนะครับก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเรามีสมายยิ้มเรามีการช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวยังไงก็ถือว่าทหารคือนักท่องเที่ยวเสียเช่นนั้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับบริการให้ทางทหารครับได้รับความประทับใจนะครับแล้วก็มาให้เขาคิดถึงอยู่ตลอดเวลาแล้วอยากมาจังหวัดชลบุรีอีก
3: เน้นย้ำว่าต้องการให้ทหารเขาเกิดความประทับใจอ่ะนี่เป็นเรื่องที่เดี๋ยวไม่ใช่เฉพาะเราจับตาดูผมบอกแล้วสื่อต่างประเทศไปกันหมดแล้วไปจับตาดูเพราะเป็นบรรยากาศสำคัญของการขึ้นฝั่งของเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วไม่ได้ขึ้นฝั่งมาถึง8เดือน200กว่าวันมาดูเรื่องน้ำมันครับท่านผู้ชมอย่างที่เราทราบเมื่อวานนี้น้ำมันในประเทศไทยมีการปรับขึ้นตามความคาดหมาย
4: มีผลตี5ที่ผ่านมานะคะถ้าเป็นกลุ่มดีเซลเนี่ยคือขึ้น75สตางค์ต่อลิตรส่วนเบนซินและแก๊สโซฮอลขึ้น60สตางค์ต่อลิตรค่ะ
3: อย่างที่แจ้งท่านผู้ชมเมื่อวานว่าเมื่อสหรัฐกลับมาโจมตีอิหร่านและอิหร่านก็ตอบโต้เป็นครั้งแรกในรอบเดือนน้ำมันพรวดก็ปรากฏว่าน้ำมันประเทศไทยปรับขึ้นน้ำมันประเทศไทยปรับขึ้น
4: ค่ะ
3: คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องประชุมด่วนเมื่อวานนี้นะครับอธิบายเหตุผลว่าช่องแคบพอหมดเกิดการโจมตีกันดันราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกพุ่งขึ้นถึงบาร์เรลละ164ยูเอสดอลลาร์กรรมการกองทุนน้ำมันอุ้มไม่ไหวต้องตัดสินใจปรับขึ้นราคาน้ำมันเป็นการด่วนนั่นก็เห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดในอัตราที่เราบอกไปการปรับขึ้นราคากบน.ระบุว่าเป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดและรอกใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง
4: จากการปะทะทางทหารและการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านค่ะซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดพลังงานจนทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3: โดยในวันที่1กันยายนคือเมื่อวานนี
4: ้ดีเซลตลาดสิงคโปร์ดีดตัวสูงขึ้นประมาณ164ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
3: ส่วนน้ำมันเบนซินตลาดสิงคโปร
4: ์พุ่งสูงประมาณ123ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
3: ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
4: สภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
3: ที่ต้องแบกรับภาระในการชดเชยถึงประมาณวันละ
4: 357ล้านบาท
3: จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนของกบน.
4: ในการปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวค่ะเพื่อที่จะรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกได
3: ้ขณะที่ตัวเลขของน้ำมันดีเซล B7 เรียกว่าดีเซลมาตรฐานเมื่อปรับขึ้นราคาขึ้นมาก็ทำให้ใกล้จะแตะ40บาทอีกครั้งนึง
4: ค่ะ
3: น้ำมันดีเซล B7 39บาท14สตางค์ใกล้จะแตะ40บาทอีกครั้งนึง
4: นี่39บาท14ค่ะ
3: ถึงบอกว่ามันเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญและคาดว่าจะไม่จบลงแค่นี้1กองทุนน้ำมันเนี่ยล่าสุดตัวเลขเป็นยังไง
4: ตัวเลขนะวันที่30สิงหาคมติดลบอยู่ที่ 84,72 ล้านบาท
3: เป็นบัญชีน้ำมันมากกว่าแก๊สแล้วตอนนี
4: ้บัญชีน้ำมันเนี่ยติดลบอยู่ 48,67 ล้านนะคะ
3: เมื่อเป็นอย่างนี้แปลว่าอั้นยากคาดการได้เลยวันนี้อ าจจะต้องประชุมกันด่วนอีกกับกบน.เพราะราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นมากกว่า4ยูเอสดอลลาร์ต่อบาร์เรลนี่หมายถึงน้ำมันดิบน้ำมันดิบเบรนท์ลอนดอน
4: ปรับเพิ่มขึ้น 4.6% ค่ะหรือว่าบวกขึ้นไป 4.16 ดอลลาร์นะคะปิดที่ 94.65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนี่เป็นราคาปิดสูงที่สุดนับตั้งแต่24กรกฎาคม
3: นิวยอร์ก
4: เวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตของสหรัฐของนิวยอร์กสหรัฐก็เพิ่มขึ้น 5.2% ค่ะหรือว่าบวกไป 4.46 ดอลลาร
3: ์
4: ปิดที่ 90.22 ดอลลาร์นี่ก็เป็นราคาปิดสูงสุดนับตั้งแต่23กรกฎาคม
3: อย่างที่ทราบสหรัฐได้เปิดฉากการโจมตีทางอากาศครั้งใหม่ต่อเป้าหมายในอิหร่าน
4: หลังจากที่เปิดฉากโจมตีไปเมื่อวันก่อนหน้า
3: เรียกว่าวันที่2ติดต่อกันและมีรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำถูกโจมตีขณะออกจากช่องแคบของอาวุธด้วยส่วนอิหร่าน
4: ยังคงแสดงท่าทีท้าทายค่ะโดยเตือนว่าจะขัดขวางการส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียทั้งหมด
3: อิหร่านประกาศว่าถ้าน้ำมันออกจากอ่าวเปอร์เซียไม่ได้หมายถึงน้ำมันอิหร่านน้ำมันของประเทศอื่นในอ่าวเปอร์เซียก็จะออกไม่ได้เช่นเดียวกันนี่ไม่ได้พูดเล่นอิหร่านก็ขู่ขณะที่โดนนั่นพร้อมประเทศสหรัฐ
4: ก็ขู่ว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักค่ะเพื่อตอบโต้การโจมตีครั้งใหม่ของอิหร่านนะคะรวมถึงรัฐมนตรีคลังของสหรัฐสกอตเบสเชนก็เตือนว่าสหรัฐกำลังจะใช้มาตรการคว่ำบาตรใหม่ด้วย
3: นี่เป็นภาพใหญ่ๆอย่างที่บอกไปนะฮะทรัมป์เนี่ยระบุกับการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ว่าอิหร่านอย่าคิดตอบโต้อย่าคิดตอบโต้ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อครองของทั้มซึ่งบอกเมื่อวานนี้ว่าการโจมตีอิหร่านครั้งล่าสุดนั้นมีความชอบธรรมและขู่ว่าจะโจมตีหนักกว่าเดิม
4: ถ้าอิหร่านตอบโต
3: ้นอกจากนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังโพสต์บนโซเชียลมีเดียของตัวเองว่ากองทัพสหรัฐ
4: กำลังโจมตีเป้าหมายของอิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มูซเมื่อวันอังคารค่ะเพื่อตอบโต้ความพยายามที่ล้มเหลวของอิหร่านในการวางทุ่นระเบิดในทะเลในช่องแคบ
3: และ
4: ยิงขีปนาวุธ8ลูกใส่ฐานทัพสหรัฐในจอแดนด้วย
3: นี่คือการตอบโต้ทรัมป์ใช้คำว่า
4: ขณะที่เรากำลังพูดกันอยู่นี้สหรัฐกำลังโจมตีเป้าหมายของอิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มูซการโจมตีครั้งนี้มีขนาดใหญ่และทรงพลังเป็นการตอบโต้ความพยายามที่ล้มเหลวของอิหร่านในการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบซึ่งทรัมป์ก็ยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีทุ่นระเบิดแล้ว
3: พร้อมกับระบุว่าการที่อิหร่านยิงขีปนาวุธ8ลูกใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดน
4: ทั้งหมดถูกสกัดกั้นได้สำเร็จค่ะ
3: ถ้าอิหร่าน
4: ที่ล้มเหลวตอบโต้การโจมตีที่ชอบทำนี้พวกเขาก็จะถูกโจมตีอีกครั้งในระดับที่รุนแรงและหนักหน่วงมากกว่าเดิ
3: ม
4: ทรัมป์บอกว่ามันจะไม่ใช่การโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดที่กำลังรออยู่และเมื่อมันจบลงมันจะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยในอิหร่าน
3: ขณะที่โมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบัฟประธานรัฐสภาอิหร่านแสดงท่าทีท้าทายเมื่อวานนี้ในการออกประกาศโทรทัศน์เตือนว่าอิหร่านจะปิดกั้นการส่งออกน้ำมันทั้งหมดผ่านช่องแคบฮอร์มูซถ้าสหรัฐ
4: ขัดขวางการส่งออกน้ำมันของอิหร่านค่ะ
3: เขาระบุว่า
4: ถ้าศัตรูตั้งใจจะขัดขวางการส่งออกน้ำมันออกจากอ่าวเปอร์เซียจงรู้เอาไว้ว่าจะไม่มีใครส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียได้เหมือนกันนี่คือการตัดสินใจของเราและจะเป็นเช่นนั้นต่อไป
3: พวกเขาจะต้องชดใช้ราคาสำหรับการปิดล้อมทางทหารที่พวกเขาได้ดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอเมริกัน
4: จะต้องรู้สึกถึงสิ่งนี้อย่างสุดหัวใจ
3: ก่อนจะยืนยันว่ากองกำลังทหารของอิหร่าน
4: ควบคุมช่องแคบเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์และไม่อนุญาตให้มีการเปิดช่องแคบเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเห็นความเคลื่อนไหวจากฝ่ายศัตรูจะตอบโต้ด้วยอำนาจและความแม่นยำไม่อนุญาตให้พวกเขาผ่านช่องแคบไปได้
3: นี่คือความร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้งนึงของสงครามตะวันออกกลางขณะที่มีผลกระทบชัดเจนกับราคาน้ำมันแล้วก็มีผลให้โลกจับตาดูเรืออับราฮัมลินคอนซึ่งเป็นการมาพักผ่อนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงแต่ประการใดแต่โลกจับตาดูอยู่6นาฬิกา24นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าม
2: ี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
6: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
7: 1 Cell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Cell ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
8: wow.
7: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
9: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
10: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
11: ้ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาคร
12: อุ้ย
11: จากสสส
10: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
0: ้เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
14: ภัยพิบัติเป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจเป็นนวัตกรรมใหม่ของคณะรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับตัดสินใจเปลี่ยนระบบการใช้งบประมาณงบกลางเพื่อมาเยียวยาเวลาเกิดน้ำท่วมแผ่นดินไหวเปลี่ยนมาใช้ระบบรัฐบาลเอาเงินงบประมาณไปซื้อประกัน 15,000 ล้านบาทแล้วถึงเวลาถ้าเกิดขึ้นครอบคลุมประชากรเนี่ย30ล้าน
4: ครัวเรือน
14: ถ้าเกิดปัญหาขึ้นจากน้ำท่วม
4: วาตภัย
14: วาตภัยคือลม
4: ค่ะ
14: แล้วก็แผ่นดินไหวประกันจ่าย
4: ค่ะ
14: มีกำหนดกฎเกณฑ์ออกมาซึ่งด้านหนึ่งเป็นการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณรัฐบาลระบุว่าเวลางบเยียวยาเนี่ยปีนึงประมาณ 45,000 ล้านก็แปลว่าประหยัดงบประมาณได้ทันทีขณะที่มันจะมีวิธีการซึ่งรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติว่าสามารถดำเนินการให้จ่ายเงินเยียวยาได้อย่างรวดเร็วกว่าและมากกว่าโดยระบบประกันเอกชนที่ว่านี้มาไทยจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับทางด้านของคปภ.บริหารจัดการนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีรายละเอียดจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานเกริ่นนำกันก่อนเพื่อให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่า
4: ประกันภัยพิบัติค่ะ
14: ประกันภัยพิบัติท่านผู้ชมภาครัฐเอาเงินงบประมาณซื้อประกัน
4: ค่ะ
14: และต่อไปถ้าเกิดอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวประกันจ่าย
4: ใช่ค่ะ
14: เรามาว่ากันสลับสับเปลี่ยนสักนิดนึงท่านผู้ชมนี่ถึงขนาดคลั่งข้ามชาติแล้วเหรอเนี่ยคนไทยเราก็คลั่งมากพออยู่แล้วเนี่ยประมาณคลั่งยาเสพติดล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับเกิดเหตุการณ์ที่ตำรวจสุทธิสารรับแจ้งเหตุชายต่างชาติคลุ้มคลั่ง นะอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยลาดพร้าว48
4: แขวง3เสนนอกเขตห้วยขวางค่ะ
14: มีชายชาวจีน
4: มีอาการคลุ้มคลั่งแล้วเขาก็ถือมีดยาวประมาณ10นิ้วอะค่ะ
14: เอามีดจี้คอขู่จะทำร้ายตัวเอง
4: อืมนี่เป็นกล้องติดตัวของเจ้าหน้าที่นะคะที่จับภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ใช้โปรแกรมแปลภาษาพยายามจะเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ชายคนนี้วางมีดแล้วคุยกัน
14: แต่ชายชาวจีนคนนี้ไม่ยอมทิ้งมีดก่อนที่เจ้าหน้าที่จะใช้จังหวะที่นั่งยองเขานั่งยองกับพื้นกับกอดตุ๊กตาเนี่ย
4: ใช้ปืนไฟฟ้ายิงเข้าไปที่ชายโครงด้านขวา1นัดค่ะเพื่อยับยั้งการคลุ้มคลั่ง
8: โอ้ตัวแท็กแท็กไฮเกอร์
12: จังหวะต้องดูจังหวะถ้ามันล้ามีดลงถ้ามันล้ามีดลงพี่ยิงเลยนะเฮ้ยโอเคบอกว่าโอเคโอเควางมีดลงแล้วเรามาคุยกันบอกมัน
8: เด
12: ี๋
8: ยวฉ
12: ัน
8: จะช่วยคุณพูดกับเขาไหม
12: มีดอะจับมีดจับมีดมั้ย
15: โอ้
12: จ
15: ริ งแล้วจริงแล้ว
12: ทิ้งยัง
15: ทิ้งเลยทิ้งเลยไปเจ๊ม
12: มันมาลงไปไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยได้มือยังมามามีดออกไปแล้ว
15: ม
12: ี
15: ดออก
12: ไป
15: แล้วมีดผมทิ้งแล้ว
12: มีใครบาดเจ็บ
16: ไหม
12: มี
16: ได้ปล่อยโวยรู้ปะโวยรู้ปะช่วยเลย
12: คำดาวคำดาวคำดาวคำดาวโอเคโอเค
14: หลังจากนั้นเพื่อควบคุมตัวชายชาวจีนคนนี้ได้แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจค้นห้องพัก
4: พบยาไอซ์บรรจุอยู่ในซองใสจำนวน1ถุงแล้วก็มีอุปกรณ์การเสพยาไอซ์ค่ะ
14: สอบถามหญิงชาวไทยซึ่งเป็นผู้แจ้งเหตุและเป็นเจ้าของห้องพักเธอบอกว่าย
4: าเสพติดที่พบเนี่ยเป็นของหนุ่มชาวจีนค่ะ
14: หนุ่มจีนคนนี้เสพแล้ว
4: จะคุ้มคลั่งแล้วเคยทำร้ายทุบตีเธอมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ครั้งนี้อาการหนักกว่าครั้งก่อนๆเธอก็เลยรู้สึกไม่ปลอดภัยเธอแจ้งตำรวจ
14: ตำรวจก็ควบคุมตัวแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือยาไอและยังถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่รับอนุญาตนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.สุทธิสารขณะที่ระหว่างที่ตำรวจนำตัวไปห้องขัง
4: เขาย
14: ังคลั่งอยู่เลยเนี่ย
4: เอาหัวชนกับลูกกรงห้องขังอะค่ะแล้วก็โวยวายพูดจาไม่รู้เรื่องตำรวจเนี่ยต้องรีบเข้าไปล็อกตัวให้สงบสติอารมณ์นะคะ
14: แล้วตอนมาถ่ายภาพตามแผนของตำรวจไทยแพทเทิร์นนี้ตำรวจต้องมายืนเป็นแบ็คกราวด์แล้วก็มีผู้ต้องหานั่งอยู่นี่ดวงโชว์อย่างนี้อยู่เนี่ย
4: ค่ะ
14: จริงจริงประมาณว่าเสพยาเสพติดแล้วคลั่งในประเทศไทยเราของเรามีมากอยู่แล้วนะมีไม่เว้นแต่ละวันเนี่ยนี่ยังมาเสพแล้วมาคลั่งอีกเหรอชาวจีนคนนี้ไม่ได้นำเข้ามาคลั่งแบบนี้ประเทศนี้มีมากพออยู่แล้วว่ากันต่อเมื่อวานนี้หยิบเอาเรื่องในสภาเกี่ยวกับที่ประชุมวุฒิสภาน้องไบร
4: ท์
14: เมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมวุฒิสภามีสวท่านหนึ่งสวประทุมวงศ์สวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายในที่ประชุมเมื่อวานนี้เหนือความคาดหมายท่านเสนอว่าขณะนี้เนี่ยจริงๆแล้วทุนต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยมีข้อจำกัดเกี่ยวกับกรณีการประกอบธุรกิจต่างด้าวนั่นก็คือมีการกำหนดสัดส่วนการถือครองหุ้นไม่เกิน 49% คนไทยต้องถือหุ้นใหญ่เธอเสนอนะครับตัวชมอย่างนี้แก้ปัญหาไม่จบจริงๆเนี่ยเขาเป็นทุนขาวนะถ้าเกิดเราแก้ปัญหาด้วยการเปิดทางให้ชาวต่างชาติ
4: เขาถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนในไทยได้ไปเลย 100% เนี่ยค่ะ
14: มันจะแก้ปัญหาการใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นแทนทันทีพูดแล้วก็ใช่นะคือถ้าเปิดทางให้เขาถือหุ้น 100%
4: มันก็
14: จะไม่มีปัญหานอมินีเพราะเขาไม่ต้องใช้นอมินีไง
4: เขาถือได้เลย 100% ค่ะ
14: ท่านสวประทุมเนี่ยท่านบอกการที่คนต่างชาติมาทำธุรกิจมันเป็นเรื่องที่ดีเราต้องไม่ต่อต้านคนต่างชาติไม่ต่อต้านการลงทุนที่ผ่านมาแก้ปัญหาไม่ถูกจุดแล้วก็ยกตัวอย่าง
3: ถ้าทุนต่างชาติมาลงทุนเขามี 100% แต่ต้องให้คนอื่นมาถือหุ้น 51%
4: โดยที่ไม่มีเงินมาลงทุนเลย
3: หมายถึงคนอื่นที่มาถือแทนเน
4: ี่
3: ย
4: ไม่ได้มีเงินมาลงทุนนะคะ
3: แล้วทำไมเราถึงไม่ทำตรงไปตรงมาล่ะใครถือหุ้นก็ให้หุ้นใหญ่ไปเลยยกตัวอย่างกันเป็นเรื่องเป็นราวท่านสวขอเอ่ยนามเพื่อเป็นเกียรติประทุมวงสวัสดิ์ท่านบอกไปรัสเซียมารัสเซียเนี่ยเขาให้ถือหุ้นต่างชาติ 100% เลย
17: แล้วก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านประธานอนุกรรมาธิการที่จัดทำรายงานเรื่องธุรกิจคนต่างด้าวหรือนอมินีเนี่ยนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตพูดอย่างตรงไปตรงมานะท่านจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันได้ฟังมาตลอดนะแล้วก็จริงๆหลาย 2-3 ปีมานี้เราจะพูดแต่นอมินีทุนเทาบ้างอะไรบ้างนะคะก็อยู่ในหัวตลอดเวลาและตัวดิฉันเองอยู่เมืองท่องเที่ยวเนี่ยได้รับทราบรับรู้รับเห็นตลอดนะคะเราก็มานั่งคิดดูเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วทำไมแก้ไม่ได้แล้วยิ่งแก้มันเหมือนกับยิ่งเจอนะคะดิฉันก็เลยขออนุญาตตกผลึกนะคะตกผลึกทางด้านความคิดการที่เราให้คนต่างชาติมาดำเนินธุรกิจเนี่ยนะมันแน่นอนและเป็นเรื่องที่ดีนะฮะดิฉันเราต้องแยกแยะ ก่อนว่าเราไม่ได้ต่อต้านคนต่างชาติเราไม่ได้ต่อต้านการลงทุนนะคะเราต้องแยกให้ชัดเจนแต่วันนี้ดิฉันได้ฟังได้ยินได้ฟังมาตลอดมีความรู้สึกว่าคนไทยมีเงินอยู่30บาทก็ให้เขา 30% คนต่างชาติเขามี 70% ทำไมไม่ให้ตรงไปตรงมา 70%นี่คือทุนขาวตั้งแต่แรกทีนี้กฎหมายเราเนี่ยมันเอื้อให้เทาตั้งแต่แรกก็คือเอื้อให้เขาทำผิดตั้งแต่แรกและจะมานั่งถามว่าเฮ้ยใครเป็นผู้อำนาจที่แท้จริงใครเป็นคนเจ้าของที่แท้จริงมันในเมื่อเราให้เขาผิดมาตั้งแต่แรกใครเขาจะตอบท่านมันก็จะมีการหลีกเลี่ยงภาษีมั่งหลีกเลี่ยงการใครเป็นผู้มีอำนาจที่แท้จริงนี่คือความจริงท่านประธานดิฉันเคยยกตัวอย่างดิฉันไปเป็นนักธุรกิจที่รัสเซียเขาให้ 100% แต่ถ้าให้เหมือนเมืองไทยเนี่ยนะฮะให้ดิฉันเนี่ยมีเงินลงทุน 100% แต่ให้หุ้นดิฉันแค่ 49% ดิฉันก็ต้องใช้นอมินีนี่คือข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ท่านเราต้องแก้กฎหมายนี้เอาตรงไปตรงมานี่คือทุนสีขาวตั้งแต่แรกเราต้องยอมรับความจริงไม่งั้นเราแก้ไม่ได้ฮะถ้าเราตราบใดที่เรายังแบบแฝงไปด้วยความที่ยังไม่กล้ากล้ากลัวแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถามว่าคุณแน่นอนคุณต้องถามก่อนว่าคุณเอาเงินมาจากไหนคุณมีการอินเวสต์ที่ถูกต้องไหมคุณเอาเงินมาจากไหนคุณมีสิ่งมีการมีแหล่งเงินทุนมาจากไหนมีสิทธิอะไรบ้างหรือมีการประกันมีอะไรต่างๆเนี่ยนะให้ถูกต้องตามกฎหมายของกระบวนการของแบงก์ชาติต่างๆนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเงินสีเทาเงินสีขาวการลงทุนสีขาวแล้วต้องถามท่านกรรมาธิการว่าเราต้องถามว่าเฮ้ยผู้คนทุนสีขาวคุณต้องให้แต้มต่อเขาทุกวันนี้ไม่ให้แต้มต่อเขาก็ต้องหาทางหลีกเลี่ยงนะฮะซิกแซกนู่นซิกแซกนี่ไปฉันลงทุนเนี่ย 100% เนี่ยฉันลงทุนกี่ร้อยล้านเนี่ยแน่นอนฉันลงทุนตอนนี้นะฉันอยากจะอยู่เมืองไทยนานแต่อยู่ไม่ได้เพราะอะไรขอลำบากเพราะขอลำบากปุ๊บดิฉันก็ซิกแซกไปหาทุนไปหาอะไรคะไปหาไอ้ที่อยู่ทิพย์มั่งเจ้าของทิพย์เป็นคนไทยทิพย์สันอะไรซิติเซนทิพย์นี่คือการที่เรากำลังเปิดโอกาสให้เขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราตรงไปตรงมา
3: ท่านผู้ชมมุมหนึ่งก็คือถ้าแก้ปัญหานอมินีก็ไม่ต้องไปกำหนดไงต
4: ่
3: างชาติจะถือหุ้นเท่าไหร่ก็ถือไปเลยมันจะแก้ปัญหานอมินีได้ทันทีเพราะเขาไม่จำเป็นต้องใช้นอมินีแต่ปัญหาอื่นไงเป็นธุรกิจซึ่งกำหนดให้ต้องเป็นของคนไทยเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นหรือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยอาจจะไม่มุมที่น่าคิดแก้นอมินีก็มันไปกำหนดไง
4: ก็ให้เขาถือไปเลยเท่าที่เขาอยากถือ 100% ก็ถือไปเลย
3: แล้วไปดูว่าเงินมันสะอาดไหมเท่านั้นเอง มาจากต้นทางอาจแต่อย่างอื่น6:40 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาฮะ
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
18: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
19: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: โดนครับซื้อครับ
20: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
21: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
22: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
23: แดงแดงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาธาตุน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
24: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
1: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
2: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
3: ประกอบกับอีกหนึ่งปัจจัยก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะช่วงนี้ก็เลยยังฝนเยอะอยู่ค่ะ
4: ท่านผู้ชมก็ขอระมัดระวังด้วยสำหรับทางเหนือกับอีสานมันตกหน่อเนื่องมา3วันแล้วเนี่ยแล้วเราก็มาดูโลกเราพูดถึงอากาศสุดขั้วท่านผู้ชมมีปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงเป็นประวัติการณ์กำลังถล่มชิลีในปีนี้ด้วยปริมาณน้ำฝนและน้ำท่วมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชิลีซึ่งเป็นประเทศในอเมริกาใต้นักอุตุนิยมวิทยาและนักภูมิอากาศวิทยาชิลีเตือนถึงperfect storm
3: พายุที่สมบูรณ์แบบค่ะ
4: ซึ่งก็หมายถึง
3: การรวมกันของรูปแบบสภาพอากาศสุดขั้วและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวทั่วโลก
4: ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเตือนว่า
3: เอลนินโยในปีนี้ก่อให้เกิดฝนตกหนักทั่วประเทศในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาของชิลีค่ะกรุงซานติอาโกเมืองหลวงเนี่ยบันทึกปริมาณน้ำฝนที่มากที่สุดในรอบเกือบ2ทศวรรษนะคะขณะที่เมืองลาเซเรนาก็ประสบกับปริมาณน้ำฝนที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกเอาไว้ในภูมิภาคนี
4: ้ปริมาณน้ำฝนสูงผิดปกติมาตั้งแต่พฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาค
3: มและการพยากรณ์ก็แม่นยำค่ะ
4: ขณะที่นักภูมิอากาศวิทยาอธิบายว่าผลกระทบของเอลนีโญได้ขยายไปทั่วโลก
3: ทำให้เกิดภัยแล้งในบางภูมิภาคขณะที่ปริมาณน้ำฝนก็เพิ่มขึ้นในภูมิภาคอื่น
4: ๆนี่ฮะท่านผู้ชม
3: ทางศาสตราจารย์กิติคุณแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียซึ่งประจำอยู่ที่อุรุกวัยชื่อวอลเตอร์เบสเกนเนี่ยค่ะบอกปรากฏการณ์นี้เรียกว่าพายุที่สมบูรณ์แบบเพราะว่านอกจากผลกระทบของเอลนีโญที่รุนแรงแล้วเนี่ยมันยังถูกซ้ำเติมด้วยสัญญาณระยะยาวของโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4: ทั้งนี้ทั้งนั้นองค์การสมุทรสาครและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐประเมินว่ามีโอกาสถึงเกือบ 70% นะ
3: 69% ค่ะที่เอลนีโญครั้งนี้จะกลายเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์โดยคาดว่าความรุนแรงเนี่ยจะสูงสุดช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนะคะเขาบอกวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ดูความเร็วในการตอบสนองค่ะ
4: ปรากฏการณ์ของอากาศสุดขั้วเราตามมาตลอดยุโรปร้อนยังไม่เคยมีมาก่อนถึงขนาดทำสถิติใหม่หลายภูมิภาคเกิดน้ำท่วมอย่างหนักกว่าที่เคยเป็นมาแม้กระทั่งเรื่องทานน้ำแข็งท่านผู้ชมทานน้ำแข็งสหประชาชาติได้ออกมาเตือนว่าเทือกเขาหิมาลัยมีความเสี่ยงร้ายแรงจากน้ำท่วมจากทานน้ำแข็งอีกมากมายพบจุดอันตรายมากกว่า47แห่งหลังจากเกิดกรณีทานน้ำแข็งที่ทิเบตถล่มลงมาก่อให้เกิดเป็นน้ำป่าหลากขนาดมหันตภัยใหญ่คนเสียชีวิตเป็นพันคนแล้วนะครับในเนปาลสูญหายอีกมากกว่า 2,500 คนสหประชาชาติเตือนนะครับว่าภูมิภาคหิมาลัยกำลังเผชิญกับความเสี่ยงร้ายแรงจากน้ำท่วมทันน้ำแข็งอนาคตอันใกล
3: ้ซึ่งไม่เพียงแต่เขื่อนพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำเท่านั้นแต่ว่าริมฝั่งแม่น้ำทั้งหมดที่มีผู้คนนับล้านอาศัยอยู่ก็อาจจะกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกต่อไป
4: ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติระบุว่าเทคโนโลยีไม่สามารถจะพัฒนาได้เร็วพอ
3: ที่จะป้องกันความเสียหายตามระบบแม่น้ำขนาดใหญ่เหล่านี
4: ้
3: ที่รองรับน้ำล้นจากทะเลสาบทันน้ำแข็ง
4: ทั้งนี้นักวิจัยระบุว่ายังมีทะเลสาบทานน้ำแข็งที่อาจเป็นอันตรายอีกถึง47แห่ง
3: ในเนปาลจีนและอินเดียค่ะ
4: และคาดการณ์ว่าจำนวนจริงอาจจะมากกว่านี้อีกเหตุการณ์ทานน้ำแข็งถล่มครั้งร้ายแรงที่เนปาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดขึ้นเมื่อส่วนหนึ่งของทานน้ำแข็งใกล้กับยอดเขาลังตังลิลง
3: พังทลายลงสู่พื้นหุบเขาทำให้เกิดดินถล่มและส่งผลให้เกิดคลื่นน้ำท่วมไหลลงสู่แม่น้ำตรีสุรี
4: นี่ฮะท่านผู้ชม
3: การแตกระเบิดของน้ำจากทะเลสาบทานน้ำแข็งเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยนะคะเกิดขึ้นเมื่อน้ำจากทานน้ำแข็งละลายแล้วสะสมอยู่ด้านหลังแนวกั้นตามธรรมชาติแล้วความดันเนี่ยมันจะ

0: ทำให้เกิดการแตกไหลล้นแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันไหลลงมาสู่ปลายน้ำ
1: ทั้งหมดนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศด้วยขณะที่มันมีเกร็ดสักนิดหน่อยนิวยอร์กไทม์สื่อดังสหรัฐรายงานจากการวิเคราะห์กิจกรรมของมนุษย์และอุทกภัยแสดงถึงความเสี่ยงอันเนื่องมาจากเทือกเขาฮิมาลัยเนี่ยมันเป็นสภาพซึ่งมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นขนาดเดียวกันวิเคราะห์กันถึงขนาดว่าฉี่ของนักปีนเขายังละลายน้ำแข็งบนทันน้ำแข็งบนเทือกเขาฮิมาลัยได้เนี่ยต้องไปปัสสาวะเนี่ยฉี่ของนักปีนเขามีส่วน
0: ที่ทำให้เกิดการละลายของน้ำแข็งบนทันน้ำแข็งบนเทือกเขารายงานเนี่ยอ้างอิงการตีพิมพ์เมื่อ27กรกฎาคมนะคะในวารสารนานาชาติค่ะพบว่าพลังงานที่ใช้ในแต่ละฤดูใบไม้ผลิสำหรับทำความร้อนปรุงอาหารให้แสงสว่างน้ำร้อนและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆตามฐานเบสแคมป
1: ์
0: ซึ่งเป็นจุดพักของนักปีนเขาก่อนที่นักปีนเขาจะปีนขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยค่ะคาดว่าสิ่งเหล่านี้ละลายน้ำแข็งและหิมะประมาณ3ล้านกิโลกรัมในทานน้ำแข็งคุมบูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเนปาลค่ะเฉพาะฤดูการปีนเขาปี2023ฤดูการเดียวการใช้เต็นท์ประมาณ 1,600 หลังใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว824ถังน้ำมันก๊าซน้ำมันเบนซินอีกเนี่ยค่ะจากการคำนวณแล้วเนี่ยรวมถึงปัสสาวะของนักท่องเที่ยวด้วยซึ่งมีประมาณ 6,000 ลิตรต่อวันปัสสาวะเหล่านี้มีส่วนทำให้ทานน้ำแข็งละลายประมาณ154ตัน
1: นี่เป็นเกร็ดซึ่งยังต้องตามกันอยู่นะครับและเราก็มาดูเรื่องอาจจะไกลตัวสำหรับบางท่านแต่สำหรับคนในพื้นที่เป็นเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลามีมติเห็นชอบทบทวนมติครม.เดิมสรุปก็คือย้ายการจัดงานเพื่อสวนโลกนครราชสีมาหรือโคราชจากเดิมอำเภอคงไปอำเภอปากช่อง
0: ค่ะ
1: จากเดิมอำเภอคงงานพืชสวนโลกมากรรมพืชสวนโลกโคราช2572ปรับพื้นที่การจัดงานจากพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองลังกาตำบลเทพาแลอำเภอคงโคราชเปลี่ยนไปเป็น
0: ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: เป็นไปตามข้อเสนอของสภาพัฒน์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังสรุปผลการศึกษาถึงความคุ้มค่า
0: ในการใช้พื้นที่จัดงาน
1: ทั้งนี้อ้างอิงว่าสภาพัฒน์พิจารณาองค์ประกอบเรื่องการจัดงานพื้นที่การเดินทาง
0: สาธารณูปโภค
1: ที่พักสถานพยาบาลการรองรับผู้เข้าชมและความพร้อมของพื้นที่เมื่อเทียบกับพื้นที่ปากช่อง
0: พื้นที่ปากช่องเนี่ยเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะไม่ต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมแล้วก็ช่วยลดงบประมาณของภาครัฐในระยะยาว
1: ครม.จึงเห็นชอบเปลี่ยนสถานที่งบประมาณเหมือนเดิม 4,281 ล้านบาทตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมทั้งนี้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชาวอำเภอคงซึ่งเขารอคอยกันเนี่ยท่านผู้ชมฮะนักข่าวไปสอบถามชาวบ้านอำเภอคงหลังคณะรัฐมนตรีมีมติย้ายสถานที่จัดงานพืชสวนโลกจากอำเภอคงไปอำเภอปากช่องคือปากช่องเนี่ยเจริญอยู่แล้วเรารู้กันอยู่และคงเป็นจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอยู่เดิมชาวบ้านอำเภอคงคนหนึ่งชื่อวีรวิทย์บอกว่าเศร้าใจต่อการจากไปของผืนป่าหลายร้อยไร่ที่ถูกโค่น
0: เพื่อเตรียมพื้นที่จะจัดงานพืชสวนโลกเนี่ยค่ะ
1: แต่ต้องมาถูกภาคไปจากอำเภอคงรวมถึงความเชื่อมั่นตรงองค์กรท้องถิ่น
0: ที่ไปขอความร่วมมือชาวบ้านให้ช่วยกันเสียสละผืนป่า
1: แม้กระทั่งที่ดินบางส่วน
0: ในการจะได้เตรียมพื้นที่จัดงานพืชสวนโลก
1: เพราะเรามีรัฐบาลที่ไม่ฟังเสียงประชาชน
0: โดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นส.ส.ในพื้นที
1: ่คุณวีรวุฒิระบุว่าป่าเพื่อเตรียมการนี้มันต้องถูกทำลายไปแล้วเนี่ย
0: 678ไร่ค่ะ
1: เพื่อเตรียมจัดงานพืชสวนโลกอำเภอคง
0: เป็นป่าเต็งรางมีพันไม้มีเห็ดหลากสีสันอีกหลายชนิดรวมถึงแหล่งน้ำจริงๆก็เพียงพอต่อการจัดงาน
1: ที่สำคัญพื้นที่นี้เนี่ยมันผ่านการประเมินของคณะกรรมการพืชสวนโลกมาแล้วเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพจู่ๆมาเปลี่ยนป่ามันไปแล้วเนี่ย
2: เรามาคัดค้านด้วยใจที่บริสุทธิ์เราไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาเราไม่ปิดถนน เรามาอย่างสันติอหิงสาเรามาแสดงออกยืนหยัดยืนยันที่จะต่อต้านที่รัฐบาลโดยการนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลถามว่าเพื่อสวนโลกเทพาลัยเนี่ยอนุมัติตั้งแต่สมัยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกเชษฐาก็เห็นชอบท่านนายกแพทองธารก็เห็นชอบแต่มาสมัยนายกอนุทินชาญวีรกุลทำไมถึงอยากย้ายไปอำเภอปากช่องท่านมีผลประโยชน์ทับซ้อนไหมผมไม่ได้กล่าวหาท่านนะถามว่ามีไหมผมเนี่ยไม่มีรีสอร์ทที่ปากช่องไม่มีโฮมสเตย์ไม่มีสนามกอล์ฟหรือรวมไปถึงไม่มีสนามบินส่วนตัวด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับการจัดงานเพื่อสวนโลกถ้าจัดที่เทพาลัยคนได้ผลประโยชน์หนึ่งพี่น้องอยู่อีสานตอนล่างไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์หรืออยู่อีสานตอนกลางสารคามร้อยเอ็ดอีสานตอนบนหนองคายอุดรขอนแก่นรวมไปถึงพี่น้องที่อยู่ภาคเหนือแม้แต่พี่น้องสปป.ลาวถ้ามางานเพื่อสวนโลกมาที่เมืองคงง่ายนิดเดียวติดถนนมิตรภาพถ้าย้ายไปจากปากช่องพี่น้องครับโซนนี้เดินทางไกลมากและถามว่าพี่น้องทางกรุงเทพสระบุรีถ้าจัดที่ปากช่องคุณสะดวกก็จริงอยู่เขามาถึงแค่ปากช่องเขาก็กลับเขาไม่ได้เข้ามาในตัวเมืองโคราช
1: ขณะที่นางสาวทักษพรเป็นอีกรายหนึ่งชาวบ้านเพอคงเสียใจกับการย้ายสถานที่จัดงานพืชสวนโลก72เพราะชาวบ้านตั้งความหวังไว้มากตอนนี้เหมือนกับถูกแย่งงานไปก่อนหน้าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยรวมตัวกันต้อนรับนำเสนอกับคณะกรรมการพืชสวนโลกจากต่างประเทศไปจัดกันเต็มที่เลยจนกระทั่งคณะกรรมการพืชสวนโลกอนุมัติให้จัดที่อำเภอคงเมื่อมายกเลิกเปลี่ยนแปลงสถานที่ไปปากช่องถ้าอยากเอาไปปากช่องแต่แรกก็เอาไปเลยไม่ต้องมาจัดที่อำเภอคงให้มาเตรียมการและกรรมการพืชสวนโลกเข้ามาดูเสียใจก็คือป่าไม้บริเวณพื้นที่จัดงานต้องสูญเสียไปเพราะ
0: การเตรียมสถานที่และการขุดคลองนี่แหละค่ะคือถ้าไม่มีโครงการพืชสวนโลกมาเนี่ยป่ามันก็จะยังคงอยู
3: ่นี่เด็ก60เด็กน้อย50เด็กน้อยด้วย
4: แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างความในใจเรา
5: ที่อยากมากเลยจะร้อง
3: โอ้พูดไม่ถูก
5: บางคนโอ้ค่ะยิงก็โอ้
3: ค่ะแล้วเรากล้าว่ายังไงก็ต้องบ้านเราแน่นอนอันนี้มาแบบจะเอาไปมันไม่ใช่เลยคือมีผู้สูงอายุเนาะที่ว่าทางอังกะลุงเนาะอังกะลุงอังกะลุงไปแสดงแล้วก
5: ็ตอนนั้นเลยไม่ได้
3: ใช่ใช่ตอนนั้นเลยไม่ได้ลำเขาเอาไปก่อนเขาไปทำก่อนเป็นอังกะลุงของผู้สูงอายุ60ถึง80เนาะขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุ
4: แล้วฝรั่งเขาภูมิใจใช่ไหมเขาชอบ
3: ใช่เขาชอบเขาแบบว่าเขาพูดไปถูกแล้วเขาบอกนี่อะไรเงี้ยน่ะมีแต่ผู้สูงอายุ
5: ใช่ไหม
3: ใช่ใช
1: ่ก็ร้องไห้กันเยอะอยู่นะครับขณะที่รองโฆษกรัฐบาลร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์พัฒนารัต
0: น์
1: ทองสลวยกรระบุนะครับว่าประเด็นของอำเภอคงพื้นที่เดิมสภาพัฒน์เสนอให้จังหวัดนครราชสีมากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไปจัดทำแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ได้ดำเนินการเตรียมเอาไว้ก่อนและถูกยกเลิกการจัดงานพืชสวนโลกโดยจะเปิดให้การโอกาสให้ประชาชนเกษตรกรและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ร่วมกันกำหนดแนวทางว่าจะใช้พื้นที่เตรียมไว้กับพืชสวนโลกแต่ไม่ได้จัดแล้วเนี่ย
0: เอาไปพัฒนาต่อยอดสร้างความมั่นคงด้านอาชีพรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: หกนาฬิกา57นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
7: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
8: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
9: ส 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
10: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
11: คิดถึงนะคะ
9: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
10: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
9: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
13: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
14: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
15: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
16: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
18: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
19: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: Land of Tropical Fruits ค่ะตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยที่เป็นเจ้าแห่งผลไม้เมืองร้อนมีผลไม้คุณภาพหลากหลายจากทั่วทุกภูมิภาคให้ได้รับประทานกันตลอดทั้งปีนะคะ
1: ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด
0: และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยเป็นผลผลิตคุณภาพจากแหล่งผลิตสำคัญค่ะอย่างเช่นมังคุดก็จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดคุณภาพบ้านฉานตำบลท่ามะพลาจังหวัดชุมพร
1: มังคุดชุมพรและมังคุดจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดชะอวดพูนผลนครศรีธรรมราชคืออำเภอชะอวดทุเรียน
0: จากกลุ่มเกษตรกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะ
1: มะพร้าว
0: จากกลุ่มเกษตรกรอำเภอดำเนินสะดวกราชบุรี
1: กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้จัดกิจกรรมให้เกษตรกร
0: เอาผลไม้มาจำหน่ายค่ะช่วงวันที่1วันที่2กันยายนนะคะ
1: ก็คือเมื่อวานกับวันนี
0: ้ที่ช่อง3ค่ะสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และอีกกว่า150จุดในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
1: ที่ช่อง3เนี่ยเป็นจุดหนึ่งยังมีอีกกว่า150จุดเลย
0: ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลค่ะ
1: เสิร์ฟทุเรียนใต้แล้วก็รวมถึงมังคุดใต้ดีๆถึงมือผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครกับปริมณฑล กรมการค้าภายใน
0: เชิญชวนประชาชนร่วมกันบริโภคผลไม้ไทยช่วยเกษตรกรไทยค่ะสนับสนุน ขออภัย
1: ผลไม้ตามฤดูกาลจากแหล่งผลิตทั่วประเทศอันนี้เป็นช่วงเวลา